0: เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันนี้และจะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
2: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมอริณาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026กรณีละเมิดใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรยุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี้
3: จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตปรินท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตปรินท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิตินิติธันประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่สองคือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่สามคือการลดภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วย
5: สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้น
4: ส่วนกรณีที่นายกรจาติกวานิชเสนอให้โยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่จะสูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
0: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เปิดเผยว่าการประชุมกรอ.ครั้งนี้ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยเน้นการลงทุนสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: กรมชลทัณฑ์เฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันกรมชลประทานต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมา up skill re skill และค้นพบ new skill ของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้สนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่ oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนาเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรราว355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งและทำลายสถิติเดิมที่343ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2559ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2565และการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวรัสเซียกับผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมานานกว่า26ปีอย่างไรก็ตามสภาพยุโรปและอีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประณามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการจากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
12: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะ สำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1.6 ล้านคนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
12: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกบัดนี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน 2-3 เซตลงไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 น.ส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.นักกีฬาต่อสู้ Big Martial Arts หรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่น Modern MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรุ่นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 12:10 น.แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตัวชนะปุยปังฟอง 2-1 เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน 2-0 เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัตอาลีชนะเหลียงล็อกชอง 2-0 เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย 3-0 คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 น.ส่วนประเภททีมหญิงไทยพบกับจีนเวลา 7:30 น.อย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิไมด์ซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามซึ่งพิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไปมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินสิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิตนักชกจากอินเดีย 0-5 เสียงอยู่เส้นทางวิ่งรอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามเสมอกับเวียดนาม0-0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองตกรอบไปอย่างน่าเสียดายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อชายไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป 3-0 ทีมโดยทีม A ชนะไป 2-0 เซตตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวดและทีม C ชนะไป 2-1 เซตโดยเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 น.สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินรถถังจิตเมืองนนท์เจ้านักชกของไทยสัญญาฉบับใหม่ขึ้นชกบนสังเวียนศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยทั้ง2ฝ่ายยืนยันจะยกเลิกการฟ้องร้องกันในทุกข้อกล่าวหาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
14: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปี1จ่ากลอง1และพนักงานตีกลองชนะจำนวน1เจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยา การรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยามุ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันลดการเกิดลิ่มเลือดซ้ำและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดตามความเหมาะสมควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะมาให้รายละเอียดถึงแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
20: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: พ
0: ุ
1: ทธ
0: ัง
1: สรณ
0: ัง คัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตัตติย
0: ั
1: มปิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: อ
0: ิมานิปันอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังมิโสทะเยอันนะไมยังบุทธัสสะภะคะวะโตอุปปาภากะนะมะ

ท่านนับยังสนะมันนาปาทังพนามาเสง

ท่านนัมยังมหาการุณโคนาโทษติอดีกาญาทาโยอนามาเส

ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคารังเจวะเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพะโรโค

อันตรายาปิวินาสันตุสเตจสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถาน
1: ี
2: ต้นขาย
1: เออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเรานั่งกับท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงเฮ้ยทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนั่นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี401-0-77610-2ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี510-4-25579-3ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี510-4-255777

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นาทีเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นาทีช่วงบ่ายเวลา 13:30 นาทีเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นาทีท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิชิตมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

เสียงเหมือนเสียงเด็กนะใครเสียงเด็กหรือเปล่าน่ะไม่ค่อยเห็นเด็กผมมีเด็กแล้วเด็กมันเกิดน้อยนะไม่ค่อยเห็นเด็กพอเจอแล้วมันน่ารักของมันนะตัวเล็กๆน่ารักนะพ่อแม่นี่รักหมดนะไม่ว่าจะสวยจะขี้เหร่นะขี้หมกโป่งก็ที่โบกโผล่ก็น่ารักเด็กเนี่ยมันมีนิทานอยู่นะแต่ก็จำไม่ได้นะมันมีอยู่นิดหนึ่งเรื่องเด็กนะไปเลือกการให้ทานนะถ้าไม่ให้นมเด็กอย่างเงี้ยก็ตายนะก็เลยพระเจ้าแผ่นดินนะจำชื่อไม่ได้ไม่ใช่พระเจ้าเกษรหรือเปล่าเกษรแต่นิมนต์พระนะองค์นั้นท่านเป็นพระธุดงค์พระกรรมฐานแบบนี้แหละนะไม่ยอมลงมาจากเขานิมนต์ยังไงก็ไม่มานะพระก็จำชื่อไม่ได้นะสมัยพุทธกาลนะจำไม่ชัดนะเอาแต่เรื่องก็ได้เนาะคือการให้ทานนั่นแหละถ้าไม่ให้ทานเด็กก็ไม่มีนมเหมือนกันนะก็เลยนิมนต์ยังไงก็ไม่ลงมาพระเจ้าแผ่นดินก็เลยใช้วิธีเด็ดขาดนะห้ามแม่ให้นมเด็กมันก็อยู่ได้ไม่ถึงวันเลยนะถ้าพระนิมนต์แล้วไม่มานะก็จะไม่ให้นมเด็กพระก็อยู่ไม่ได้นะรีบเข้าวังเลยนะพระเจ้าแผ่นดินนิมนต์แต่ท่านก็ยังไม่ไปนะคือนี่คือการให้ทานนะถ้าไม่ให้แม้แต่เด็กก็อดเหมือนกันนะตายได้นะท่านเลยพระท่านจะเข่งขนาดไหนนะไม่ยอมเข้าบ้านนะไม่ยอมเข้าเมืองนะไปแค่บิณฑบาตตามหมู่บ้านเล็กๆตามกระต๊อบอะไรนะคือพออยู่ได้นะท่านเป็นพระธุดงค์นะพอพระเจ้าแผ่นดินทำอย่างนี้ท่านก็อยู่ไม่ได้นะพระท่านก็ต้องเข้าไปรับนิมนต์นะนี่คือการให้ทานนะถ้าไม่ให้นะก็เด็กก็อดนะแล้วก็ตายได้นะนี่คือพระตุดงที่ท่านปะเรียกอะไรสมาทานธรรมทานตุดง13นี่นะบิณฑบาตเป็นวัดนะฉันหนเดียวเป็นวัดนะฉันไม่เลยเที่ยงนะบิณฑบาตไม่ตามส่งทีหลังอย่างที่วัดป่าบรรตาทำนะมาทีหลังก็ไม่รับนะแล้วก็สมาทานไม่นอนนะเป็นวันเป็นคืนนะจะเห็นความเวลานอนเนี่ยเป็นสำคัญนะสมาทาน
อยู่ป่าช้านะนี่คือธุดงค์เครื่องขัดเก่านะทำไมท่านทำงั้นเพราะเป็นเครื่องขัดเก่าถ้าอยู่ด้วยความสะดวกสบายนะฉันสบายนั่นนะฉันมีมากมายได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนั่นคือเป็นทางของความมากมากนะท่านก็เรียกกิเลสนะกิเลสเนี่ยไม่พอนะนาทีตัณหาสมานาทีนะแม่น้ำขนาดไหนมั้งนะสู้กิเลสไม่ได้นะกิเลสเนี่ยมันทั้งโลภมากทั้งโกรธมากนะหลงก็มากนะทำให้ผู้ที่ไม่รู้ตัวไม่มีการอบรมทำขึ้นภายในใจมันจะหลงไปด้วยนะคือเป็นเครื่องมือของเขาเลยเครื่องมือของกิเลสนะท่านจึงให้อบรมจิตใจนะจิตใจเป็นของสำคัญนะร่างกายก็ยังพอทำเนานะปวดหัวตัวร้อนนิดหน่อยก็หายแต่จิตใจเนี่ยไม่ได้นะถ้าจิตใจร้อนแล้วไม่มีที่อยู่นะท่านถึงให้อบรมนะด้วยการภาวนาหรือการอบรักษาศีลนะและภาวนานะให้จิตสงบให้จิตได้รับความร่มเย็นนะเป็นการกล่อมจิตนะขัดเกลาจิตนะสิ่งที่เป็นของไม่ดีภายในใจนะมันจะค่อยๆนะหลุดไปนะเคาะไปทีละนิดทีละน้อยนะถ้าไม่เคาะเลยนะมันจะฉาบหนาเต็มเลยนะเหมือนกับแผ่นคอนกรีตอย่างนี้แหละนะต้องค่อยๆเคาะต้องค่อยๆเกาต้องค่อยๆถ้าเป็นน้ำถ้าเป็นธรรมก็เป็นน้ำนะเครื่องชะล้างนะแต่ธรรมถ้าเป็นน้ำมันก็ชะไม่ได้นะต้องเคาะเลยนะอย่างเหมือนกับความหมายก็คือต้องไปอยู่ในที่ลำบากนะที่ว่าทุดงนั่นแหละนะถึงมีก็มีกำหนดมีกฎเกณฑ์นะมีข้อบังคับมีการสมาทานมีการคือพอรู้จักพอกันนะคือนี่คือการนี่คือธรรมะที่เอาไปชำระกิเลสนะของไม่ดีนะที่อยู่ภายในใจนะหลังจากนั้นก็อบรมจิตใจนะให้จิตได้รับความสงบนะก็ดูลมหายใจท่านเรียกอานาปานสตินะลมหายใจเข้าออกนะหรือพุทโธนะพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆนะแล้วก็พูดระลึกคำเดียวก็คือพุทโธนะเอาให้จิตละเอียดนะถ้าไม่เผลอแล้วมันจะละเอียดละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนะสุดท้ายก็สงบนะนิ่งนะร่างกายมีก็เหมือนไม่มีงั้นนะเงียบนี่คือความทำใจให้สงบนะจิตใจเรามันถ้าเราไม่ดูนะมันจะฟุ้งซ่านไปเรื่อยนะไม่กำกับดูแลไม่ดึงกลับมานะไม่ดึงกลับมากับตัวเรานะปล่อยให้คิดไปเรื่อยคิดทั้งอดีตคิดทั้งอนาคตนะอดีตมันผ่านมาแล้วก็ยังคิดอยู่นั่นแหละนะอนาคตเหมือนกันยังไม่ถึงเขาปรุงไว้แล้วนะอยากได้โน่นอยากได้นี่นะยังไม่พออันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาท่านให้ดูปัจจุบันนะอบรมจิตใจดูใจดูความคิดนะสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนที่เป็นเครื่องรบกวนสิ่งไหนที่ให้จิตสงบร่มเย็นนะอันนั้นเอาเข้ามานะสิ่งไหนที่เป็นความเดือดร้อนเป็นความทุกข์ร้อนนะไม่เอาอันนั้นนะให้จิตสงบอยู่กับคำบริกรรมหรืออยู่กับสตินะจากนั้นก็ปัญญาพิจารณาทั้งขันร่างกายนะร่างกายของเราเนี่ยมันมีรูปนะรูปก็ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่นะ
มันอยู่ไม่นานนะอยู่กับเราไม่นานร่วมเนี่ยเดี๋ยวมันก็แตกดินน้ำไฟลมนะเราเวลามีชีวิตร่างกายแข็งแรงอยู่นะแต่ตอนเป็นเด็กก็ไม่ก็ยังนึกว่าจะอยู่ได้นานมันนะพอแก่ตัวพักแล้วก็คราวนี้แหละเร็วเลยล่ะนะดึงไว้ไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นพวกเราทำความสงบนำธรรมเข้ามาให้เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์เป็นบุญนะสะสมบุญสั่งสมบุญไว้นะเพื่อภายภาคหน้าเราจะได้มีที่เกาะที่ยึดที่เป็นบุญพอทำมากๆก็เป็นวาสนาเป็นบารมีนะสิ่งต่างๆอยู่ที่การกระทำนะถ้าเราไม่ทำอยากให้เฉยมันก็ไม่มีนะมีแต่มือเปล่าๆนะท่านถึงให้อบรมนะทั้งทานการให้การเสียสละนะการให้เฉลี่ยแบ่งปันกันนะไม่ใช่เก็บอยู่คนเดียวนะให้แบ่งเสียสละออกนะท่านเรียกว่าการให้ทานคือการให้นะให้ทานแล้วก็คนรับก็เป็นสุขแช่มชื่นเบิกบานคนให้ก็พอใจนะเป็นความสุขนะถ้าไม่ให้แล้วก็หน้านิ้วคิ้วขมวดล่ะนะคือความตนีนะมันเป็นคู่กันกับการให้การเสียสละนะเพราะฉะนั้นให้เรานำธรรมนะคือการให้ทานนะการรักษาศีลเหมือนกันนะไม่ฆ่าปานาไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกามนะไม่พูดปดนะไม่ดื่มสุราไม่อะไรนะแล้วก็ยาเสพติดนะสิ่งนี้เป็นสิ่งทำลายทั้งนั้นนะสิ่งเสพติดนะขอให้พวกเรานำไปประพฤติปฏิบัตินะจะเป็นความสุขความร่มเย็นแก่เราทั้งหลายการพูดธรรมะก็เห็นว่าสมควรแก่เวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญรับพรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถา

0: เชิญทานข้าวกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: กลิ่นศีลพระพุทธภาษิตนปุพพคันโทปริวาทเมตินาจันดนังตะคระมัลลิกาวาสะตัญจะคันโทปริวาทเมติสับบาดิซาสับปุริโสปวายติจันดนังตะครังวาปิอุปลังอัทวสิกีเอเตสังคันธชาทานังศีลคันโทอนุตโรกลิ่นดอกไม้ทวนลมไม่ได้กลิ่นจันกฤษณากลัมพักก็ทวนลมไม่ได้ส่วนกลิ่นของสัตบุรุษไปทวนลมได้สัตบุรุษฟุ้งไปได้ทั่วทุกทิศบรรดากลิ่นหอมทั้งหลายเช่นกลิ่นของไม้จันทร์กฤษณาอุบลและมะลิเป็นต้นกลิ่นแห่งศีลเป็นเยี่ยมอธิบายความไม้หอมมีหลายชนิดบางชนิดหอมที่ดอกบางชนิดหอมที่ลำต้นเช่นจันทร์บางชนิดหอมที่รากความหอมเหล่านั้นไปได้ตามลมทวนลมไม่ได้และหอมในขอบเขตเพียงเล็กน้อยคือหอมไปได้ไม่ไกลนักเมื่อไม่มีลมพัดต้องหยิบมาดมจึงจะหอมแม้ความหอมของดอกแคฝอยในชั้นดาวดึงของพวกเทพก็หอมไปได้ตามลมเพียงร้อยโยชน์เท่านั้นแต่กลิ่นศีลของสัตบุรุษหอมไปได้ไกลทั่วโลกและหอมอยู่ได้นานนับเป็นพันปีหรือหมื่นปีดูกลิ่นศีลของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างรวมทั้งกลิ่นศีลและกิตติคุณของคนดีอื่นๆอันพวกเรายังต้องศึกษาประวัติและผลงานของเขาอยู่จนบัดนี้คนเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ก่อนพวกเราถึง 2,000 ถึง 3,000 ปีแต่กลิ่นศีลกลิ่นแห่งความดีของท่านก็ยังฟุ้งตลบอยู่เพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าบรรดากลิ่นทั้งหลายกลิ่นศีลเป็นเยี่ยมพระพุทธเจ้าตรัสพระพุทธพจน์พระทรงปรารภปัญหาของพระอนุนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องปัญหาของพระอนุนเถระวันหนึ่งพระอนุนเถระอยู่ในที่หลีกเร้นคือที่สงัดในเวลาเย็นคิดว่าพระพุทธเจ้าเคยทรงแสดงกลิ่นของไม้ไว้3อย่างคือกลิ่นที่เกิดจากดอกเกิดจากแก่นและเกิดจากรากกลิ่นเหล่านั้นฟุ้งไปตามลมเท่านั้นได้ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้กลิ่นอะไรหนอที่ฟุ้งไปทวนลมได้ท่านเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามข้อสงสัยนั้นพระศาสดาตรัสตอบว่ากลิ่นศีลฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลมโดยใจความพระพุทธพจน์ดังนี้อานนท์หญิงหรือชายก็ตามถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเว้นจากปาณาติบาตเรื่อยไปจนกระทั่งถึงสุราเมรัยเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมปราศจากความตรณีอันเป็นมลทินมีอัธยาศัยน้อมไปในทางเสียสละคนจนพอขอได้คนเช่นนั้นย่อมได้รับความสรรเสริญจากสมณพราหมณ์ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายกลิ่นแห่งความดีของเขาย่อมฟุ้งไปได้ทั้งตามลมและทวนลมดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านปุพพคันโทปฏิวาทเมติเป็นอาทิมีนัยยะดังอธิบายมาแล้วแต่ต้นกลิ่นชั้นสูงอัปมัตโตอยังคันโทเจวายังตะคระจันดนิโยจะสิลวตังคันโทวาติเดเวสิเดเวสุอุตตโมกลิ่นกฤษณาและจันทร์เป็นกลิ่นเล็กน้อยส่วนกลิ่นของผู้มีศีลเป็นกลิ่นสูงสุดย่อมฟุ้งไปแม้ในหมู่เทพอธิบายความท่านว่าพวกเทพไม่ค่อยลงมายุ่งกับมนุษย์เพราะพวกมนุษย์กลิ่นเหม็นแรงนอกจากนี้ยังเบื่อที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีศีลธรรมมนุษย์คนใดมีศีลดีมีธรรมงามย่อมเป็นที่รักของถวยเทพพวกเทพย่อมตามคุ้มครองรักษาขจัดอันตรายออกน้อมนำแต่สิ่งอันเป็นสิริมงคลเข้าไปให้สมดังพระพุทธภาษิตว่ายัสมิงประเดเสกับเปติถึงสดาภัตรานิปัสสติแปลความว่าบัณฑิตอยู่ที่ใดย่อมเลี้ยงดูสมณพราหมณ์ผู้มีศีลประพฤติพรหมจรรย์และผู้สำรวมระวังทำบุญอุทิศให้เทวดาอันสถิตประจำอยู่ณสถานที่นั้นเทวดาเหล่านั้นเมื่อได้รับการบูชานับถือแล้วย่อมบูชาและนับถือตอบและอนุเคราะห์บุคคลนั้นเหมือนมารดาบิดาตั้งใจอนุเคราะห์บุตรธิดา บุคคลผู้อันเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบแต่ความเจริญการทำบุญอุทิศให้เทวดาเป็นพรีอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าเทวตาพรีเทวดาย่อมรักและตั้งใจสงเคราะห์บุคคลผู้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมหากเป็นพระที่มีศีลาจารวัตรดีเทวดาย่อมเคารพบูชาอย่างยิ่งเช่นพระมหากัสสปเป็นตัวอย่างเรื่องการถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เวฬุวันทรงปรารภการถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสสปเถระมีเรื่องย่อ ดังนี้วันหนึ่งพระเถระออกจากนิโรธสมาบัติซึ่งท่านเข้ามา7 วันแล้วมีความประสงค์จะสงเคราะห์คนจนท่านว่าการทำบุญกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัตินั้นอานิสงส์แรงและให้ผลไม่ข้ามวันคือให้ผลในวันนั้นท่านจึงต้องการไปโปรดคนจนคนใดคนหนึ่งในเมืองราชคฤห์แต่พวกเทพอับสรประมาณ500 นางรู้เสียก่อนต้องการให้บุญเป็นของตนจึงเตรียมอาหาร500สำหรับไว้คอยดักถวายพระเถระขอให้พระเถระรับอาหารเพื่อสงเคราะห์พวกตนพระเถระรู้ว่านี่เป็นเหล่าเทพธิดาจึงบอกให้หลีกไปเสียท่านจะไปสงเคราะห์คนยากจนพวกเทพธิดารวยอยู่แล้วจะโลภไปถึงไหนแม้พวกเทพธิดาจะอ้อนวอนสักเพียงไรก็หาฟังไม่พวกเทพธิดารอหน้าไม่ติดจึงหลีกไปยังพิภพของตนไปพบกับท้าวสักกะท้าวสักกะถามว่าไปไหนกันมาเมื่อทราบเรื่องจากเทพอับสรทั้งหมดแล้วปรารถนาจะได้บุญบ้างคิดหาอุบายอยู่ได้มองเห็นอุบายอย่างหนึ่งแล้วจึงปลอมร่างเป็นชายแก่ยากจนเป็นช่างหูกแม้สุชาดาเทพกัญญาก็ปลอมแปลงตนเป็นหญิงแก่ช่างหูกเหมือนกันท้าวสักกะทรงเนรมิตถนนช่างหูกขึ้นสายหนึ่งทอหูกอยู่พระเถระมุ่งหน้าเข้าเมืองเพื่อสงเคราะห์คนจนเห็นถนนสายที่ท้าวสักกะเนรมิตขึ้นอยู่นอกเมืองได้เห็นคนแก่2 คนทอหูกอยู่พระเถระคิดว่า2 คนนี้แก่แล้วยังต้องทำงานอยู่ในเมืองนี้เห็นจะไม่มีใครเข็นใจยิ่งกว่า2 คนนี้เราจะรับอาหารเพื่อทำการสงเคราะห์คนชราทั้ง2ดังนี้แล้วได้บายหน้าไปยังเรือนของเขาท้าวสักกะทอดพระเนตรเห็นพระเถระกำลังเดินมายังเรือนของตนจึงกระซิบสุรกัญญาคือสุชาดาว่าให้ทำตนให้ทำเป็นไม่เห็นท่านเสียชั่วระยะหนึ่งฉันจะลวงท่านสักครู่หนึ่งเพื่อให้ท่านตายใจและถวายบิณฑบาตพระเถระมายืนอยู่ที่ประตูเรือน2 ผัวเมียทำเป็นเสมือนไม่เห็นท่านก้มหน้าทำงานอยู่ครู่หนึ่งผ่านไปท้าวสักกะจึงกล่าวขึ้นว่าที่ประตูเรือนดูเหมือนมีพระเถระยืนอยู่รูปหนึ่งยายลองไปดูสิตาไปดูเองเถอะฉันยังยุ่งอยู่สุชาดาตอบท้าวสักกะเสด็จออกจากเรือนทรงไหว้พระเถระแล้วเอาพระหัตถ์ทั้งสองยันพระชานุถอนพระทัยเสด็จลุกขึ้นย่อพระองค์ลงหน่อยหนึ่งพลางตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเถระรูปไหนหนอแลตาของกระผมฝ้าเสียแล้วดังนี้แล้วทรงป้องหน้าดูเมื่อเห็นชัดจึงตรัสว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าพระมหากัสสปของเรานั่นเองนานๆมายังประตูกระท่อมของพวกเราครั้งหนึ่งมีอะไรอยู่ในเรือนบ้างไหมเนาะสุชาดาทำกุลีกุจอกุกกักอยู่หน่อยหนึ่งจึงให้คำตอบออกมาว่ามีตาท้าวสักกะจึงตรัสกับพระเถระว่าขอพระคุณเจ้าอย่าได้คิดว่าทานนี้เศร้าหมองหรือประณีตเลยโปรดทำการสงเคราะห์แก่กระผมทั้งสองด้วยเถิดดังนี้แล้วทรงรับบาตรของพระเถระฝ่ายพระเถระก็คิดจะสงเคราะห์เขาจริงๆว่าจะเป็นผักดองหรือรำกำมือหนึ่งก็ตามเราจะรับบิณฑบาตเพื่อสงเคราะห์คนชราทั้งสองนี้ดังนี้แล้วได้มอบบาตรให้ท้าวสักกะเสด็จเข้าไปภายในเรือนทรงคดข้าวสุกออกจากหม้อใส่ให้เต็มบาตรมอบถวายแก่พระเถระบิณฑบาตนั้นมีแกงและกับมากมายพระเถระพิจารณาว่าชายผู้นี้มีศักดิ์น้อยแต่บิณฑบาตของเขาเสมือนของคนมั่งคั่งเขาเป็นใครหนอพิจารณาไปจึงรู้ว่าเป็นท้าวสักกะจึงต่อว่าว่าทรงแย่งสมบัติของคนยากจนเป็นกรรมหนักเพราะใครๆก็ตามที่เป็นคนเข็นใจถวายบิณฑบาตแก่อาตมาภาพในวันนี้พึงได้ตำแหน่งและสมบัติพระคุณเจ้าข้าพเจ้าก็เป็นคนเข็นใจเหมือนกันใครๆอื่นจะเข็นใจยิ่งกว่ากระผมไม่ได้มีท้าวสักกะว่าพระเถระจึงกล่าวว่าพระองค์เสวยสิริที่ผสมบัติในเทวโลกจะเรียกว่าเป็นคนเข็นใจอย่างไรท้าวสักกะทูลว่าอย่างที่พระคุณเจ้าพูดมันก็ถูกเหมือนกัน แต่ข้าพเจ้าได้กระทำคำดีไว้ตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นแต่ในสมัยของพระพุทธเจ้านี้เองมีเทพบุตรใหม่สามองค์มีศักดิ์เสมอกันคือจุลรสเทพบุตรมหารสเทพบุตรอเนกวรรณเทพบุตรทำคำดีแล้วเกิดที่ใกล้วิมานของข้าพเจ้ามีเดชและรัศมียิ่งกว่าข้าพเจ้าเมื่อเทพบุตรทั้งสามพาบาทบริจาริกาออกนอกวิมานข้าพเจ้าต้องหลบหนีเข้าตำหนักเพราะเดชจากสรีระของเทพบุตรทั้งสามนั้นท่วมทับสรีระของข้าพเจ้าข้าแต่พระคุณเจ้าใครเล่าจะเข็นใจยิ่งกว่าข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามพระเถระกล่าวตั้งแต่นี้ต่อไปท่านอย่าได้ทำอย่างนี้อีกเมื่อข้าพเจ้าหลวงท่านถวายทานกุศลจะมีแก่ข้าพเจ้าหรือไม่มีพระองค์พระเถระตอบเมื่อเป็นดังนี้การทำกุศลย่อมเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าท้าวสักกะตรัสดังนี้แล้วทรงไหว้พระเถระพาสุชาดากระทำประทักษิณแล้วเหาะขึ้นสู่เวหาดพลางเปล่งอุทานว่าโอทานเป็นทานอันเยี่ยมเราได้ถวายดีแล้วแก่พระมหากัสสปดังนี้สามครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวิหารณเวลุวนารามทรงสดับเสียงของท้าวสักกะแล้วจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าฟังเถิดภิกษุทั้งหลายฟังเสียงอุทานของท้าวสักกะผู้ถวายบิณฑบาตแก่กัสสปบุตรของเราแล้วภิกษุทั้งหลายทั้งเทพพยดาและมนุษย์ย่อมพอใจภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดเช่นกัสสปะบุตรของเราดังนี้แล้วทรงเปล่งอุทานเหมือนกันว่าเทวดาและมนุษย์ย่อมพอใจซึ่งภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดผู้เลี้ยงเฉพาะตนเองไม่เลี้ยงผู้อื่นผู้มั่นคงผู้สงบมีสติอยู่ทุกเมื่อและว่าภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพเสด็จมาถวายบิณฑบาตแก่บุตรของเราเพราะกลิ่นศีลโดยแท้ดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าอัปปมัตโตอยังคันโทยะวายังตะครจันดนิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นทางที่มารหาไม่พบพระพุทธภาษิตเตสั่งสัมปันนสีลานังอัปปมาดะวิหารินังสัมมดัญญาวิมุตตานังมาโรมะคังนวินติมารย่อมหาไม่พบซึ่งทางของท่านผู้มีศีลสมบูรณ์ผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทผู้หลุดพ้นเพราะรู้ชอบอธิบายความตามพระพุทธภาษิตนี้ได้ทำอันเป็นเหตุให้มารตามหาไม่พบ3ประการคือ 1. ความมีศีลสมบูรณ์ 2. การอยู่ด้วยความไม่ประมาท 3. ความหลุดพ้นเพราะรู้ชอบในอุเทศคือพระบาลีทั้งปวงเมื่อกล่าวถึงความเป็นผู้มีศีลของภิกษุก็จะให้ข้อความว่าเป็นผู้สำรวมในพระปาฏิโมกข์ศีลหลักเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรคือศีลส่วนปลีกย่อยหรือสมบัติผู้ดีมีปกติเห็นภายในโทษแม้เล็กน้อยคือเห็นการล่วงสิกขาบทแม้เล็กน้อยเป็นสิ่งน่ากลัวแล้วตั้งใจสำรวมอยู่ในสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อันหนึ่งในอุเทศอื่นอีกเช่นในอปริหานิยธรรมสูตรและสารานิยธรรมสูตรกล่าวถึงศีลอันบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยวินยูชนสรรเสริญอันตัณหาและทิฏฐิเข้าไปจับไม่ได้และเป็นไปเพื่อสมาธิคือทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายความเป็นผู้มีศีลดีของภิกษุนั้นเป็นเหตุแห่งความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสทำผู้เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสมั่นคงยิ่งขึ้นทำปัจจัยที่ทายกถวายให้มีผลมากเป็นอุบายรักษาพระศาสนาให้ยั่งยืนทำตนให้พ้นจากเวรและเป็นบันไดก้าวขึ้นสู่สวรรค์และนิพพานอันเป็นสถานที่มารไม่สามารถหาให้พบได้ความไม่ประมาทได้อธิบายมามากแล้วในอัปปมาดวรรครวมความว่าการอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คืออยู่ด้วยการมีสติอยู่ทุกเมื่อทุกอิริยาบถความหลุดพ้นเพราะรู้ชอบความรู้ชอบนั้นคือรู้ความตามเป็นจริงในสิ่งทั้งปวงไม่ยอมให้สิ่งใดลวงได้ตัวอย่างเช่นรู้สิ่งว่ารู้สิ่งไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงรู้สิ่งอันเป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์เป็นต้นหากรู้วิปลาสไปเรียกว่ารู้ไม่ชอบเมื่อรู้ชอบอยู่สม่ำเสมอย่อมหลุดพ้นได้วิมุตติความหลุดพ้นนั้นท่านจะแนกไว้5ประการคือ 1. ตทังควิมุตติพ้นชั่วคราวเช่นจิตเป็นสมาธิชั่วคราว 2. วิขัมภนวิมุตติพ้นด้วยอาการข่มไว้เช่นความพ้นของผู้ได้ฌาน 3. สมุจเฉทวิมุตติพ้นอย่างเด็ดขาดเช่นการพ้นของพระอริยบุคคล 4. ปัสสัทธิวิมุตติพ้นอย่างสงบระงับเป็นความเย็นอย่างหนึ่ง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสมุจเฉทวิมุตติประการที่3เหมือนไฟดับแล้วแต่ขี้เถ้ายังอุ่นอยู่ส่วนประการที่4นั้นคืออาการที่เป็นเสมือนขี้เถ้าซึ่งเย็นแล้ว5นิสรณวิมุตติพ้นอย่างสลัดออกน่าจะหมายถึงการเสวยผลแห่งความหลุดพ้นไปจนตลอดชีวิตซึ่งก็เป็นผลของความหลุดพ้นประการที่4นั่นเองสืบช่วงต่อกันลงมาเปรียบให้เห็นอีกอย่างหนึ่งสมุจเฉทวิมุตติเหมือนอาการหายโรคเพราะยาเข้าไปตัดปฏิปสัทธิวิมุตติเหมือนความเย็นกายความสบายของกายเพราะไม่มีโรคใดๆเบียดเบียนนิสรณวิมุตติเหมือนการมีความสุขอันยั่งยืนเพราะไม่มีโรคใหม่ใดๆเข้ามาเบียดเบียนอีกอันหนึ่งนิสรณวิมุตตินั้นน่าจะกินความไปถึงการดับขันของพระอริยบุคคลชั้นอรหันต์อีกด้วยสลัดออกไปจากความทุกข์ทรมานในโลกนี้ทั้งปวงวิมุตติทั้ง5ประการนี้2ประการแรกเป็นโลกิยะประการที่1คนสามัญทั่วไปก็มีได้ประการที่2สำหรับท่านผู้ได้ฌานส่วน3ประการหลังเป็นโลกุตระสำหรับพระอริยบุคคลวิมุตติทั้ง5นี้บางทีเรียกว่าวิเวกคำอธิบายเหมือนกันผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติ3ประการดังพรรณนามามารย่อมหาไม่พบมารนั้นแปลว่าผู้ล้างผลาญคุณความดีเช่นกิเลสมารเป็นต้นในเรื่องนี้พระศาสดาทรงปรารภการนิพพานของพระโคติกะแล้วมารเที่ยวตามหาวิญญาณของท่านมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องการนิพพานของพระโคติกะสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันเมืองราชคฤห์สมัยนั้นพระโคติกะทำความเพียรอยู่ที่ถ้ำกาลศิลาคือหินดำข้างภูเขาอิสิคิริท่านทำความเพียรจนได้เจโตวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นครั้งคราวเช่นตทังควิมุตติและวิขัมภนวิมุตติแต่วิมุตตินั้นต้องเสื่อมไปเพราะโรคอันเรื้อรังประจำสังขารบางอย่างของท่านถึงกระนั้นท่านก็พยายามเรื่อยไปบางคราวยังฌานขั้นที่2ที่3ให้เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปอีกถึง6ครั้งพอถึงครั้งที่7ท่านคิดว่าเราเสื่อมจากฌานถึง6ครั้งแล้วคติของผู้เสื่อมจากฌานเป็นของไม่แน่นอนคราวนี้เราจะทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วจะฆ่าตัวตายเพื่อมิให้ฌานเสื่อมเสียก่อนดังนี้แล้วนำมีดโกนมาวางไว้บนเตียงเพื่อจะตัดก้านคอมารเห็นอาการของพระโคติกะเช่นนั้นจึงคิดว่าภิกษุนี้นำสัตรามาเพื่อปรุงชีวิตของตนภิกษุเช่นนี้ย่อมหมดอาลัยในชีวิตเธอเริ่มตั้งวิปัสสนาแล้วอาจบรรลุอรหัตผลได้ถ้าเราจะห้ามเธอก็จะไม่เชื่อเราอย่ากระนั้นเลยเราจะทูลให้พระศาสดาทรงห้ามดังนี้แล้วปลอมตนเข้าไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้าและมีบุญมากข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระยุคลบาทบัดนี้สาวกของพระองค์ชื่อโคติกะกำลังจะฆ่าตัวตายขอพระองค์ทรงห้ามเถิดข้าแต่พระองค์สาวกนี้ของพระองค์เป็นผู้ยินดีในศาสนายังมิได้บรรลุธรรมอะไรเลยจะพึงทำกาละเสียกะไรอยู่ขอพระองค์ทรงห้ามเถิดขณะเดียวกันนั้นพระโคติกะนำสัตรามาทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วเจริญวิปัสสนาท่านได้บรรลุอรหัตพร้อมด้วยสิ้นชีวิตพระศาสดาทรงทราบโดยตลอดและทรงทราบว่าผู้มาทูลพระองค์นั้นเป็นมารจึงตรัสว่าปราชญ์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้คือไม่อาลัยในชีวิตโคติกะถอนตัณหาพร้อมทั้งรากขึ้นได้แล้วปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์เป็นอันมากแวดล้อมเสด็จไปสู่ที่อยู่ของพระโคติกะขณะนั้นมารเที่ยวแสวงหาวิญญาณของพระโคติกะอยู่ว่าวิญญาณนั้นไปอยู่ที่ใดเมื่อไม่อาจแสวงหาให้พบได้จึงแปลงเพศเป็นกุมารน้อยถือพินสีเหลืองเข้ามาเฝ้าพระศาสดาและทูลถามว่าวิญญาณของพระโคติกะอยู่ที่ใดพระศาสดาตรัสตอบว่าภิกษุชื่อโคติกะเป็นปราชญ์มีศีลสมบูรณ์ยินดีในฌานมีความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนไม่ใยดีต่อชีวิตชนะเสนาแห่งมัจจุราชได้แล้วไม่มาสู่ภพนี้อีกเธอถอนตัณหาพร้อมทั้งรากได้แล้วปรินิพพานแล้วมารได้ยินดังนั้นเสียใจเศร้าโศกหายไปแล้วพระศาสดาตรัสว่ามารผู้ลามกต้องการอะไร

ด้วยวิญญาณของโคติกะคนอย่างมารแม้ตั้งร้อยตั้งพันก็ไม่อาจแสวงหาที่เกิดของคุลบุตรเช่นโคติกะได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าเตสังสัมปันนสีลานังเป็นอาทิมีนัยยะดังพระนามาแล้วดอกบัวในกองหยากเยื่อพระพุทธภาษิตยะถาสังการะทานสมิงอุชิตสมิงมหาประเทศปดุมังตัฏฐชาเยทะสุจิคันธังมโนรมังเอวังสังการะภูเตสุอันทภูเตปุถุชเนอันติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธะสาวะโกดอกบัวเกิดในกองหยากเยื่ออันบุคคลทิ้งไว้ริมทางใหญ่ยังมีกลิ่นหอมเป็นที่รื่นรมใจฉันใดพระสาวกของสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เกิดแล้วในหมู่ปุถุชนผู้มืดบอดอันเป็นประดุจกองหยากเยื่อย่อมรุ่งเรืองกว่าปุถุชนเหล่านั้นด้วยปัญญาฉันนั้นอธิบายความธรรมชาติดอกบัวไม่ว่าเกิดในกองหยากเยื่อหรือเกิดในเปลือกตมย่อมทรงกลิ่นหอมเป็นที่รื่นรมใจหามีกลิ่นเช่นกับเปลือกตมหรือกองหยากเยื่อไม่คงรักษาคุณภาพตามธรรมชาติแห่งตนไว้เข้าทำนองไม้จันทร์แม้แห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นหัสดินก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้อยเข้าสู่หีบยนต์ก็ไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นแม้เกิดในหมู่คนพาลอยู่ในหมู่คนพาลก็หาเป็นพาลไปด้วยไม่มีแต่จะกลับใจคนพาลเหล่านั้นให้เป็นคนดีไม่ปรับตัวไปในทางเลวสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงรุ่งเรืองด้วยปัญญาอยู่เสมอพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ปรารภนายครหทินเรื่องนายครหทินและสิริขุทในเมืองสาวัตถีมีสหายกัน2คนคนหนึ่งชื่อครหทินเป็นสาวกของนิครนหรือพวกมหาวีระคนหนึ่งชื่อสิริขุทเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนื่องจากสองสหายรักกันมากจึงปรารถนาให้เลื่อมใสในฐานะอันควรเลื่อมใสอย่างเดียวกันวันหนึ่งครหทินได้รับคำแนะนำจากพวกนิครนให้ชักชวนสิริขุทไปเลื่อมใสในพวกตนหากสิริขุทไปเลื่อมใสในพวกตนได้ลาภสการะและชื่อเสียงเป็นอันมากก็จะเกิดขึ้นเพราะสิริขุทเป็นคนรวยและมีพวกมากครหทินก็ทำตามคำของอาจารย์มันชักชวนสิริขุทบ่อยๆว่าคบหาสมาคมกับพระสมณะโคดมนั้นไม่ได้อะไรสู้เคารพนับถือพวกนิครนอาจารย์ของตนไม่ได้จนสิริขุทรู้สึกรำคาญวันหนึ่งสิริขุทจึงถามว่าพระผู้เป็นเจ้าของนายรู้อะไรบ้างโอ้นายครหทินตอบท่านรู้ทุกอย่างทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันจริงๆหรือจริงนายอะไรที่ท่านไม่รู้นั้นไม่มีท่านย่อมรู้เหตุที่ควรและไม่ควรย่อมรู้ว่าเรื่องนี้จักมีเรื่องนี้จักไม่มีสิริขุทมันเชื่อและบอกว่าทำไมนายจึงไม่บอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้เสียทีคบกันมานานมีของดีไม่บอกฉันเพิ่งทราบอนุภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้าของนายวันนี้เองไปเถิดสหายจงนิมนต์พระผู้เป็นเจ้ามาฉันที่บ้านของฉันวันพรุ่งนี้ครหทินดีใจรีบไปบอกพระคุณเจ้านิครนของเขาสิริขุทพูดกับท่านเองเลยหรือนิครนถามเขาพูดเองข้าพเจ้าได้ยินมากับหูเองเดี๋ยวนี้เองครหทินยืนยันพวกนิครนร่าเริงยินดีเป็นนักหนาพูดกันว่าสำเร็จแล้วเมื่อสิริขุทเลื่อมใสพวกเราแล้วสมบัติทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นแก่พวกเราบ้านของสิริขุทใหญ่โตมโหฬารนักสิริขุทหาได้เลื่อมใสในพวกนิครนจริงไม่เขาต้องการแกล้งพวกนิครนให้ได้รับความอับอายขายหน้าจึงให้คนขุดหลุมยาวใหญ่ระหว่างตัวเรือนสองหลังให้เอาอุจจาระเหลวใส่ไว้จนเต็มแล้วเรียบไม้พรางตาไว้มีเชือกสำหรับดึงให้แผ่นกระดานแยกออกให้นิครนตกลงไปในหลุมขุดโดยง่ายให้คนปูอาสนะทับไว้ไม่ให้มองเห็นหลุมให้เตรียมตุ่มใหญ่ๆไว้ผูกปากตุ่มด้วยใบกล้วยบ้างผ้าขาวบ้างทำตุ่มเปล่าเหล่านั้นให้เปื้อนด้วยเม็ดข้าวต้มข้าวสวยเนยใสน้ำอ้อยและขนมมองดูเหมือนมีของเหล่านั้นอยู่เต็มตุ่มแล้วให้วางเรียงรายไว้หลังเรือนวันรุ่งขึ้นครหทินรีบไปยังเรือนของสิริขุทแต่เช้าตรู่เพื่อดูว่าอาหารและสถานที่พร้อมหรือไม่เมื่อเห็นว่าพร้อมแล้วก็กลับไปขณะที่ครหทินออกไปพวกนิครนก็มาถึง
สริ

พุทธออกจากเรือนไปต้อนรับไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วยืนประคองอัญชลีอยู่เบื้องหน้าของนิครนเหล่านั้นพลางคิดว่าในว่าท่านทั้งหลายรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอดีตและอนาคตอุปถาของพวกท่านบอกข้าพเจ้าอย่างนี้ถ้าท่านรู้จริงก็จงอย่าเข้าไปในเรือนของข้าพเจ้าเพราะวันนี้ข้าวต้มก็ไม่มีข้าวสวยก็ไม่มีถ้าพวกท่านไม่รู้ก็จงเข้าไปหากท่านตกลงในหลุมขูดแล้วจะให้ตีซ้ำพวกนิครนไม่รู้ความคิดซึ่งอยู่ในใจของสริคุตจึงเข้าไปในเรือนเมื่อจะนั่งพวกบริวารของสริคุตก็กล่าวว่าเมื่อพระคุณเจ้าเข้ามาสู่เรือนของพวกข้าพเจ้าควรรู้ธรรมเนียมเสียก่อนแล้วจึงนั่งควรทำอย่างไรนิครนถามพวกของสริคุตกล่าวว่าท่านทั้งหลายควรยืนอยู่ก่อนยืนอยู่ใกล้อาสนะของตนของตนเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วจึงค่อยนั่งพร้อมกันพวกนิครนนึกชมเชยอยู่ในใจว่าธรรมเนียมนี้ดีจึงประกาศให้รู้ทั่วกันว่าจะต้องนั่งพร้อมกันเมื่อพวกนิครนพอนั่งเท่านั้นพวกมนุษย์ได้ดึงเครื่องลาดออกดึงเชือกให้นิครนพวกนั้นตกลงไปในหลุมอุจจาระแล้วปิดประตูตีพวกที่ตะเกียกตะกายขึ้นมาเมื่อเห็นว่าพอสมควรแล้วก็เปิดประตูปล่อยไปนิครนพวกนั้นไปยังเรือนของครหทินครหทินเห็นดังนั้นโกรธมากรีบไปเฝ้าพระราชาฟ้องว่าสริคุตทำกับนิครนอันเป็นที่เคารพนับถือของตนของตนดังนี้ดังนี้ขอให้พระราชาลงโทษสิริคุตโดยปรับเป็นเงินสักพันกหาปณะพระราชาทรงส่งหมายไปยังสิริคุตสิริคุตทูลมาว่าขอให้พระองค์ทรงสอบสวนเสียก่อนแล้วจึงค่อยปรับหากยังไม่ได้สอบสวนอย่าเพิ่งให้ปรับพระราชาทรงเห็นชอบกับข้อเสนอของสิริคุตพระราชารับสั่งให้สิริคุตซึ่งเป็นจำเลยให้การขาวทูลเล่าเรื่องทั้งปวงตามเป็นจริงให้พระราชาทรงทราบและย้ำว่าอยากจะทดลองว่าพวกนิครนรู้สิ่งทั้งปวงทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันจริงดังคำของครหทินหรือไม่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นผลของความโอ้อวดในสิ่งอันตนไม่รู้จริงพระราชาตรัสถามครหทินว่าจริงอย่างนั้นหรือไม่เมื่อครหทินทูลรับว่าจริงพระราชาจึงตรัสว่าเจ้ายินดีคบพวกนิครนซึ่งไม่รู้เรื่องแม้เพียงเท่านี้แต่โอ้อวดว่าตนรู้ยังสอนสาวกให้โอ้อวดเสียอีกเจ้าเองนั่นแหละจะต้องถูกปรับ 1,000 กหาปณะดังนี้แล้วปรับครหทิน 1,000 กหาปณะครหทินโกรธสิริคุตมากไม่พูดด้วยเสียนานต่อมาคิดอุบายว่าควรจะแก้แค้นสิริคุตบ้างโดยหลอกล่อภิกษุสงฆ์อันเป็นที่เคารพนับถือของสิริคุตเข้าสู่สกุลของตนแล้วโบยตีทำนองเดียวกับที่สิริคุตทำแก่นิครนคิดดังนี้แล้วจึงแทรกมาทำพูดดีกับสริคุตอีกว่าสหายสริคุตธรรมดาญาติและสหายทั้งหลายย่อมมีการทะเลาะกันบ้างวิวาทกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาท่านไม่พูดกับข้าพเจ้ากับข้าพเจ้าเพราะเหตุไรสริคุตตอบว่าสหายที่ข้าพเจ้าไม่พูดก็เพราะท่านไม่พูดกับข้าพเจ้าก่อนสิ่งที่แล้วไปก็ขอจงแล้วไปเถิดอย่าถือโทษกันเลยเราทั้งสองจะไม่ทำลายไมตรีกันจำเดิมแต่นั้นทั้งสองได้รักใคร่สนิทสนมกันดังเดิมอีกต่อมาวันหนึ่งสริคุตได้กล่าวกับครหทินว่าท่านคบนิครนอยู่จะมีประโยชน์อะไรท่านนับถือพระพุทธเจ้าและถวายทานแก่พระสงฆ์สาวกของพระองค์จะไม่ดีกว่าหรือครหทินอยากได้ยินคำนี้อยู่นานแล้วพอสริคุตพูดขึ้นก็เหมือนเกาถูกแผลคันครหทินจึงกล่าวว่าพระศาสดาของท่านรู้อะไรบ้างสริคุตตอบว่าพระศาสดานั้นได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นสัพพัญญูรอบรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ไม่รู้นั้นไม่มีพระองค์ทรงรู้เหตุการณ์ทุกอย่างทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันย่อมกำหนดรู้จิตของสัตว์ทั้งหลายได้ไม่มีกำหนดไม่มีขอบเขตสหายครหทินกล่าวข้าพเจ้าไม่ทราบเรื่องนี้เลยคบกันมานานนักหนาท่านไม่เคยบอกสิ่งมหัศจรรย์เช่นนี้แก่ข้าพเจ้าขอท่านจงทูลนิมนต์พระศาสดาและภิกษุสงฆ์เพื่อเสวยที่บ้านของข้าพเจ้าในวันพรุ่งนี้สิริคุตรับปากครหทินแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมและทูลว่าครหทินสหายของข้าพระองค์ขอให้ทูลนิมนต์พระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวน500เสวยพระทหารที่เรือนของเขาในวันพรุ่งนี้สิริคุตได้ทูลเล่าเรื่องทั้งปวงที่ตนกระทำแก่พวกนิครน

ในระหว่างเรือนสองหลังให้นำไม้ตะเคียนมาประมาณ80เล่มเกวียนสุมไฟไว้ตลอดคืนให้กองฐานเพลิงไม้ตะเคียนไว้วางไม้เรียบไว้ปากหลุมปิดด้วยสื่อลำแพนทาด้วยโคไม้สดคือขี้วัวสดลาดไม้ผูไว้ด้านหนึ่งด้วยหมายใจว่าเมื่อพระเหยียบที่ไม้ผูจะต้องตกลงมาในถุงหลุมฐานเพลิงอย่างแน่นอนต่อจากนั้นให้วางตุ่มเรียงรายไว้ทำนองเดียวกับที่สิริคุดเคยทำสมัยเชิญนิครนสิริคุดไปบ้านของคราตินแต่เช้าถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอาหารและที่นั่งที่ประทับเมื่อทราบว่าทุกอย่างเรียบร้อยก็ดีใจเมื่อทราบว่าพระศาสดาจะเสด็จบ้านของคราตินประชาชนก็มาประชุมกันเป็นอันมากทั้งฝ่ายนับถือพระพุทธศาสนาและฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายตรงข้ามคิดว่าจักได้เห็นอาคารอันประหลาดของพระศาสดาส่วนฝ่ายพุทธสาวกต้องการฟังพระธรรมเทศนาพิจิตรอันวิจิตพิสดารด้วยพุทธลีลาอันประเสริฐวันรุ่งขึ้นเมื่อพระศาสดาเสด็จคราหทินออกมาต้อนรับภายนอกเรือนถวายบังคมด้วยเบญจางคาประดิษฐ์แล้วยืนประคองอัญชลีอยู่พลางนึกในใจว่าพระเจ้าข้าอุปถาของข้าของพระองค์คือคราหทินบอกข้าพระองค์ว่าพระองค์ทรงทราบเหตุการณ์ทุกอย่างทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันทรงสามารถรู้จิตของคนทั้งหลายได้หากพระองค์ทรงทราบจริงก็อย่าเสด็จเข้าไปหากไม่ทรงทราบก็จงเสด็จเข้าไปเถิดเพราะในเรือนนี้ข้าวยาคูหรือข้าวสวยหรืออาหารใดๆไม่ได้มีเมื่อพระองค์และสาวกตกลงไปในหลุมฐานเพลิงก็จะถูกกดขี่โบยตีดังนี้แล้วรับบาทพระศาสดานำเสด็จและกราบทูลว่าธรรมเนียมในบ้านของตนมีว่าเมื่อภิกษุรูปหนึ่งเข้ามาในบ้านนั่งเรียบร้อยแล้วภิกษุรูปอื่นจึงควรเข้าไปทีละรูปคราหทินทูลดังนี้ก็โดยประสงค์ให้ภิกษุตกลงไปในหลุมทีละรูปแล้วข่มขี่เบียดเบียนพระศาสดาทรงรับว่าดีแล้วแล้วเสด็จเข้าไปพระองค์เดียวก่อนคราหทินนำเสด็จพอถึงหลุมฐานเพลิงถอยออกไปยืนอยู่ให้พระศาสดาเสด็จไปข้างหน้าพระโลกนาถผู้อนาวรณญาณทรงรู้ทุกอย่างไม่มีอะไรติดขัดทรงเหยียดพระบาทลงเหนือหลุมฐานเพลิงเสื่อลำแพนหายไปดอกบัวประมาณเท่าล้อเกวียนผุดขึ้นบนหลุมฐานเพลิงนั้นไฟดับสนิทพระศาสดาทรงเหยียบดอกบัวไปประทับนั่งณอาสนะที่เขาปูลาดไว้แม้ภิกษุทั้งหลายก็ไปทำนองเดียวกันเมื่อเห็นดังนั้นคราหทินเกิดร้อนตัวรีบไปหาสริคุดโดยเร็วบอกว่าขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าโดยเถิดทำไมล่ะสิริคุดถามไม่มีอะไรเลยอาหารสำหรับพระไม่มีเลยแล้วคราหทินได้เล่าเรื่องทั้งปวงให้สิริคุดทราบสิริคุดบอกว่าลองไปสำรวจดูอีกทีอาหารอาจมีในตุ่มก็ได้คราหทินไปเปิดตุ่มดูปรากฏว่าทุกตุ่มมีข้าวต้มและข้าวสวยเป็นต้นเต็มปรีคราหทินเห็นดังนั้นเอิบอาบไปด้วยปิติปราโมทย์เลื่อมใสพระศาสดายิ่งนักอังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อเสวยเสร็จแล้วพระศาสดาทรงอนุโมทนาว่าเพราะไม่มีปัญญาจักษุคนบางพวกจึงไม่รู้คุณของพระองค์และพระสาวกผู้ไม่มีปัญญาจักษุชื่อว่าเป็นผู้มืดบอดส่วนผู้มีปัญญาชื่อว่าเป็นผู้มีจักษุเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายะถาสังการทานัสมิงเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นแลคนโง่สำคัญตนว่าฉลาดพระพุทธภาษิตผู้ใดโง่รู้ตนว่าเป็นคนโง่ผู้นั้นยังเป็นคนฉลาดได้บ้างเพราะความรู้นั้นส่วนผู้ใดโง่แต่สำคัญตนว่าฉลาดผู้นั้นเราเรียกว่าเป็นคนโง่มากอธิบายความคนที่โง่ยังไม่ฉลาดรู้สึกตนตามเป็นจริงว่าตนยังโง่อยู่เมื่อพยายามเพื่อถ่ายถอนความโง่ของตนย่อมทำได้โดยการคบหาสมาคมกับบัณฑิตหรือคนฉลาดยอมให้เขาแนะนำพร่ำสอนการเวลาล่วงไปล่วงไปย่อมกลายเป็นคนฉลาดได้หากเคยเป็นพานก็กลับเป็นบัณฑิตได้ส่วนคนที่จะต้องดักดานนั้นคือคนที่ยังเป็นคนโง่อยู่แต่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดมีทิฏฐิมานะจัดไม่ยอมรับว่าตนยังโง่อยู่ไม่ยอมรับความจริงแม้ตนเป็นพานก็เข้าใจว่าตนเป็น

0: ดิตประพฤติตนอย่างพาลก็เข้าใจว่าประพฤติอย่างบัณฑิตคอยหาเหตุผลพันพาลเข้าข้างตนคนอย่างนี้ไม่มีวันเป็นบัณฑิตหรือฉลาดขึ้นได้คนฉลาดต้องยอมโง่กับคนเพียงคนหนึ่งหรือสองคนเพื่อจะได้ฉลาดกว่าคนเป็นแสนเป็นล้านคนที่ไม่ยอมโง่กับใครก็จะไม่ฉลาดกว่าใครคนไม่ยอมรับความจริงเป็นคนที่น่ากลัวพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภโจรสองคนมีเรื่องย่อดังนี้ในเมืองสาวัตถีโจรสองคนไปวัดเชตวันพร้อมกับมหาชนผู้ไปฟังธรรมโจรคนหนึ่งตั้งใจฟังธรรมแต่อีกคนหนึ่งใจจดจ่ออยู่ที่ของอันจะพอรักได้คนที่ตั้งใจฟังธรรมได้บรรลุโสดาปัตติผลส่วนอีกคนหนึ่งได้ทรัพย์ห้ามาสกจากชายผ้าของอุบาสกคนหนึ่งทรัพย์นั้นพอค่าอาหารได้วันหนึ่งเมื่อกลับมาถึงบ้านโจรผู้รักของกับภรรยาต้องการเยาะเย้ยเพื่อนผู้เป็นโสดาบันจึงกล่าวว่าท่านไปฟังธรรมทั้งทีไม่ได้แม้ค่าอาหารพอเลี้ยงตนสักมื้อหนึ่งจะมีประโยชน์อะไรสหายผู้เป็นโสดาบันคิดว่าเพื่อนเราคนนี้เป็นคนโง่แท้ๆแต่สำคัญตนว่าเป็นคนฉลาดแต่ไม่ได้พูดอะไรเมื่อไปวัดเชตวันพร้อมด้วยหมู่ญาติจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระศาสดาทรงทราบพระทศพลแสดงธรรมแก่เขาว่าผู้ใดโง่รู้ตนว่าเป็นคนโง่เป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น
1: ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าม่านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

Oh.

อ้าวอมแล้วอมแล้วรวยเอาแม่ติดตาบ่หลับเด้อตาหลับบ่ลงพอนะหมดหรือยังโคน้อยหมดหรือยังไม่มีอีกดังให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยยุวัจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตปันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาตนาสีนิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลา

านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AX ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงถ่ายทอดถึงเรื่องราวอันเป็นประดุจแรงผลักดันให้ทรงทุ่มเททรงงานดูแลด้านสุขภาพอนามัยของราษฎรความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมราษฎรมาทั่วทุกภาคมีโอกาสได้ทราบว่าความทุกข์ยากอย่างหนึ่งของประชาชนคือความเจ็บไข้ได้ป่วยข้าพเจ้าได้เห็นคนเจ็บด้วยโรคต่างๆเป็นอันมากอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนบางครั้งบางคราวก็ได้เห็นคนที่ร่างกายและอวัยวะพิกลพิการมากอย่างที่ไม่เคยคาดว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายให้ข้าพเจ้าดูแลทุกสุขรวมทั้งสุขภาพอนามัยของครอบครัวชาวนาชาวไร่เพราะหากเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถประกอบอาชีพได้ครอบครัวก็จะประสบความทุกข์ยากชาวนาชาวไร่ที่ยากจนอยู่แล้วก็จะยิ่งจนลงไปอีกเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปในขบวนเสด็จเยี่ยมราษฎรเพื่อช่วยตรวจโรคและให้การรักษาเฉพาะหน้าแก่ราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงเอาพระราชฤทัยใส่รับเป็นพระราชภาระในการจัดการให้หน่วยแพทย์พระราชทานได้ช่วยบรรเทาปัญหาความเจ็บป่วยของราษฎรได้เป็นอย่างดีบ่อยครั้งผู้ป่วยในพื้นที่มีจำนวนมากก็ทรงเข้าช่วยดูแลไต่ถามอาการด้วยพระองค์เองทรงใส่พระราชฤทัยรายละเอียดในการส่งไปรักษาต่อเพื่อเลือกสถานพยาบาลที่เหมาะสมโดยทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตายิ่งกับผู้พิการทรงเลือกวิธีช่วยเหลือให้ผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเองนอกจากนั้นทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือคนพิการไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์หลายมูลนิธิในช่วงต้นรัชกาลปัจจุบันปัญหาความขาดแคลนบุคลากรและสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารในพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้มีการฝึกอบรมราษฎรที่สมัครใจและมีความพร้อมทำหน้าที่เป็นหมอหมู่บ้านโดยให้มีความรู้ในเรื่องยาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นต่าง
1: ๆท่านก็โปรดให้ท่านเวลารวมใจขึ้นมาแล้วก็เอาชาวบ้านในท้องถิ่นตรงนี้ไปอบรมเกี่ยวกับพยาบาลเบื้องต้นก็เผื่อว่าจะได้รักษาหรือว่าดูแลก่อนที่มันจะสายเกินไปหนักเกินไปคือให้รู้การวินิจฉัยโรคท่านบอกว่าเราเป็นหมอหมู่บ้านเราต้องตั้งใจต้องมันความทำความดีเข้าไว้เมื่อเขาเจ็บมาเราต้องช่วยดูแลต้องช่วยกันรักษาถึงแม้ว่าเรารักษาไม่หายก็มันทุเลาไปได
0: ้ถึงวันนี้หมอหมู่บ้านในหลายพื้นที่ยังคงได้ใช้ความรู้ที่ได้รับการอบรมมาเป็นประโยชน์แก่ราษฎรในท้องถิ่นของตน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนน้ำหนักใจดีปายท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เจ๊จุนโธวัดป่าปุริตตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขอเชิญท่านฟังครับ
3: มีความโกรธบ้างความรักบ้างความไม่ชอบใจต่างๆนานาความโศกปริเทวะบ้างอย่างนี้ เพราะใจนั้นน้อมไปตามอารมณ์ที่ใจของกิเลสลึกขึ้นอย่างนั้นเมื่อสิ่งใดที่เป็นที่ชอบอกชอบใจเพิ่มปีติยินดีเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นสิ่งใดที่เป็นที่ถูกอกถูกใจใจนั้นจะเกลียดแค้นเกิดอาฆาตคิดพยาบาทจองเวรสร้างเวรสร้างกรรมของใจเกิดขึ้นในอำนาจของกิเลสก็เพราะความหลงความไม่รู้เท่าของใจคือเรียกว่าไม่มีสติกำกับเพราะฉะนั้นการมีสติกำกับใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าการที่จะปฏิบัติให้มีสติบริบูรณ์นั้นจะต้องอาศัยการอบรมนี่เองอย่างที่เราฝึกหัดจะทำสมาธิกรรมฐานกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้จะพูดในหนึ่งการฝึกหัดอย่างนี้ก็มีมาตั้งแต่โบราณกาลแม้แต่พวกฤาษีหรือพวกอินเดียที่บำเพ็ญคดเขาก็ได้กระทำกันอยู่เหมือนอย่างเราทำสมาธิเหมือนกันแต่นี้ถ้าสังเกตดูอย่างหนึ่งโดยมากพวกนั้นอาศัยเพ่งวัตถุภายนอกเล่นกระสินเล่นลมเล่นสิ่งต่างๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเล่นอย่างนี้เป็นเล่นข้างนอกจิตใจแล้วก็เข้มแข็งเหมือนกันแก่แต่เข้มแข็งเพ่งอยู่ภายนอกครั้งหนึ่งได้ยินท่านอาจารย์ท่านพูดว่าไปอินเดียแล้วก็ปรากฏว่ามีฝรั่งมากมีแขกคนหนึ่งนั่งเพ่งสัปปะนี่เอาใบไม้มารวมๆกองเข้าแล้วสามารถจะเพ่งให้ใบไม้นั้นลุกขึ้นมาฝรั่งมาดูกันเห็นท่านว่าอย่างนั้นนี่อำนาจของใจของเขาก็มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ทรงสรรเสริญในสิ่งเหล่านั้นสรรเสริญในอาสวะขยายานคือทำใจให้หมดไปจากกิเลสตัวนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐพระองค์ทรงยกย่องอันนี้เพราะสิ่งเหล่านั้นเมื่อบุคคลก็ทำได้แล้วไปเพลิดเพลินกับงานการกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคุกคีกับหมู่คณะมากเข้าโดยไม่ได้บำเพ็ญแล้วทานนั้นก็จะเสื่อมลงผสมเสื่อมลงก็เหมือนอย่างคนธรรมดาเรานี่เหมือนกันอย่างนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราหรืออริยเจ้าผู้ที่สำเร็จทำอาสวะของตนให้สิ้นไปอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นทำไมจึงว่าไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะใจของท่านมันมีสติมีความสังวรในเรื่องสติแล้วก็สังวรในอารมณ์ของใจอยู่ได้ตลอดสิ่งใดจะเกิดขึ้นความรู้สึกตัวนั้นมันก็มาทับของความที่เกิดขึ้นกับใจนั้นเมื่อรู้สึกอย่างนั้นมึงมีสติระลึกอยู่อย่างนั้นแล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ย่อมดับไปนี่เปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างเรานี่เหมือนกันเวลาภาวนานั้นก็ต้องอาศัยความสังเกตทั้งกาลำดับของใจลงเมื่อใจนั้นตั้งมั่นแข็งแรงมีสมาธิดีแล้วอย่างนั้นเป็นต้นก็ควรจะต้องพินิจพิจารณาอันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดการค้นคว้าพินิจพิจารณานั้นเมื่อยกจิตไปนึกถึงส่วนใดก็แล้วแต่เมื่อวาระของจิตที่มันสมบูรณ์เต็มไปด้วยสมาธิอย่างนั้นสมมติว่านึกไปถึงส่วนกายอย่างนี้ตั้งแต่หัวลงมาปลายจมูกลงมาริมฝีปากลงมาคางลงมาลูกกระเดือกลงไปไหล่ขวาไหล่ซ้ายเมื่อนึกไปอย่างนั้นแต่ว่าลักษณะหนึ่งในการปฏิบัติเบื้องต้นลึกไปอย่างนี้ยังไม่มี ทัศนะตัวนั้นเกิดขึ้นเห็นใจของเราที่วิ่งไปตามมีความรู้สึกวิ่งไปตามส่วนนั้นยังไม่ค่อยจะปรากฏเพราะอะไรจึงว่าเช่นนั้นเพราะความสมบูรณ์ของสติหรือปัญญายังไม่คุมกันเต็มที่เมื่อตราบใดเราเร่งทีนี้พิจารณาลงไปอย่างนั้นจนมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญพิจารณาอยู่ได้ตลอดเวลาเป็นเวลาตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้ใจนั้นไม่คิดไปในอดีตไม่คิดไปอนาคตมีเฉพาะกายของเราลงไปอันเดียวตั้งแต่เบื้องบนลงไปถึงปลายตีนนับจากปลายตีนขึ้นมาอย่างนี้ก็เคยบรรยายอยู่บ่อยๆแต่ว่าหลวงพ่อหลวงตาไม่ค่อยจะมีเรื่องเทศไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศเป็นนั้นก็ต้องว่าทำว่าทราบอย่างนี้นับตั้งแต่เล็บนิ้วหัวนิ้วที่นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยของขาขวาลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ใจนั้นจะเบิกบานชุ่มชื่นแจ่มใสปลอดโปร่งสติแจ่มใสบริบูรณ์อย่างนั้นมีความล่าเริงคล่องแคล่วใจนั้นอาจหันมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวลงไปทุกประการเมื่อใจลงเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อน้อมไปส่วนตามที่ข้อของนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมีกี่ข้อมันก็ตามรู้สึกไปอย่างนั้นสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งขึ้นมาถึงตะตุ่มเบื้องขวาตะตุ่มเบื้องซ้ายขึ้นมาตลอดถึงน่องถึงหัวเข่าถึงสะโพกถึงบั้นเอวเมื่อเสร็จจากบั้นเอวก็ลงไปปลายตีนอย่างนั้นอีกตั้งแต่นิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยตัดไปตนตามลำดับอย่างนั้นตลอดไปอย่างนี้ใจนั้นก็ไม่วอกแวกไปในที่ใดอยู่เฉพาะเรื่องของกายอันนี้ถ้าลำดับของจิตบุคคลเพลินไปอย่างนั้นแล้วก็ยังมีบาลีอันหนึ่งว่าเอกายโนอยังมัคโคแต่ว่าจะผิดถูกอย่างไรนี่อาตมาก็ไม่เข้าใจบาลีเพราะฉะนั้นผู้ท่านก็ต้องให้ควรดูเมื่อใจเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นกับการค้นคว้าพิจารณาอยู่ในกายของเราอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างนี้เข้าใจว่าจะเป็นหนทางเข้าไปสู่อริยมรรคเข้าใจอย่างนั้นแต่ก็ต้องวินิจฉัยดูวินิจพิจารณาดูด้วยกำลังของเราเองที่เราประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นไปอย่างไรแล้วเมื่อกำหนดพิจารณาตายขึ้นไปตามลำดับอย่างนั้นจนมาถึงบั้นเอวขึ้นไปอีกจากบั้นเอวขึ้นมาก็นับตั้งแต่กระดูกสันหลังขึ้นมาตลอดถึงคอจากคอลงไปก็นับตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่เอ็นจนกระทั่งถึงน้ำดีแล้วก็ตับไตนี่มาถึงหัวใจแล้วก็ขี้โครงเบื้องขวามีกี่ซี่แต่การทำอย่างนี้ก็เรียกต้องประมาณการใช้ปัญญานั้นเราอยากเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเองต้องเข้าใจว่าต้องนึกอย่างนี้แต่จะผิดถูกอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายจงใช้ปัญญาให้ควรดีการภาวนาที่เรียกว่าให้วิปัสสนาก็จะต้องคิดอย่างนี้ดำเนินอย่างนี้เองไม่ใช่ว่าเป็นสมาธิเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วเกิดมีธรรมะขุดขึ้นอย่างนั้นมันอีกส่วนหนึ่งแล้วเรียกว่ามีปัญญานั่นมันส่วนหยาบไม่ใช่ส่วนละเอียดถ้าส่วนละเอียดจำเป็นจะต้องอบรมในสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปเบื้องต้นก่อนเมื่อเราตายไปตามลำดับอย่างนั้นถึงที่โครงเบื้องขวาเสร็จแล้วก็เอาที่โครงเบื้องซ้ายฟันออกเป็นชิ้นส่วนๆเล็กๆน้อยๆไปตามลำดับของใจอย่างนั้นใจนั้นไม่แยกไปในที่ใดเลยอยู่ตามลำดับโดยที่เราบังคับให้ค้นคว้าทีนี้พิจารณาอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดจนกระทั่งขึ้นมาบนถึงศีรษะ เจาะตาขวาตาซ้ายจมูกขวาจมูกซ้ายคิ้วเบื้องขวาคิ้วเบื้องซ้ายเปลือกตาเบื้องขวาเปลือกตาเบื้องซ้ายตลอดหมดถึงฟันควนลิ้นแก้มที่คางนับไปได้ตลอดฉะนั้นเสร็จแล้วก็ต้องเอาเดินอย่างนั้นลงไปอีกเอาตั้งแต่หูขวาหูซ้ายตาขวาตาซ้ายเดินไปอย่างนี้แต่ลักษณะของการเดินอย่างนี้ใจนั้นไม่ได้หยุดนิ่งแต่หยุดนิ่งเหมือนกันแต่นิ่งอยู่ในสภาวะที่คิดนึกอยู่อย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่นิ่งอย่างอุเบกขานิ่งอย่างนี้นิ่งอยู่ในการค้นคว้าที่นิพพานานึกไปอยู่ตามลำดับของใจอย่างนั้นอย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาประกอบไปด้วยสมาธิเมื่อพิจารณามากเข้ามากเข้าน้อมไปตามอย่างนี้ด้วยลงไปถึงเบื้องล่างอีกจากเบื้องล่างขึ้นมาอีกอย่างนี้สองตลบอย่างนี้ใจนั้นจะยิ่งปลอดโปร่งแช่มชื่นผ่องใสหาที่จะประมาณไม่ได้เต็มไปด้วยความล่าเริงของใจอันนั้นชุ่มชื่นที่สุดเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วเราเห็นพอสมควรก็มาพักลำดับพักใจอย่างนั้นก็เป็นชั่วโมงหนึ่งก็ได้ลำดับที่พิจารณาอย่างนั้นก็เหมือนกันถ้าพิจารณาอย่างนั้นก็ต้องกินเวลาเป็นชั่วโมงนี่เมื่อสมาธิอย่างนั้นแหละเรียกว่าเป็นสมาธิที่สมควรเพราะฉะนั้นการค้นคว้าพินิจพิจารณานี่เป็นสิ่งสำคัญของนักปฏิบัติเราถ้ามัวแต่จะกดใจให้เป็นสมาธิอันเดียวอยู่อย่างนั้นมันก็ดีส่วนนั้นแต่ไม่ดีส่วนสูงเสียส่วนสูงเพราะว่าความก้าวหน้าเข้าไปที่จะไปสู่ปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นก็อย่างที่แสดงนี่แหละก็ต้องอาศัยการคิดนึกการปรุงของใจไปตามอวัยวะร่างกายของเราอย่าให้นอกไปนอกเลยนอกเราไปเอาธรรมะข้อนั้นมาคิดเป็นอย่างนั้นใจลำดับนี้จะเป็นธรรมะข้อนั้นอย่างนี้นั่นอย่างนั้นเมื่อหมดจะข้อนั้นก็ไปเอาข้อนี้มานั่นมาคิดมันเวียนแยกแยะไปอย่างนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งในลำดับที่เราคิดอย่างนั้นพิจารณาธรรมะอย่างนั้นยังมีใจแยกแยะไปคิดในอารมณ์อันใดบ้างนี่ถ้าว่ายังมีใจที่แยกแยะไปคิดในอารมณ์ต่างๆอย่างนั้นแล้วต้องทวนกลับมาใหม่มาทำใจให้สงบแล้วถึงค่อยไปค้นใหม่นี่ก็ได้เหมือนกันนี่ต้องสังเกตอย่างนี้เนี่ยนักปฏิบัติจำเป็นจะต้องสังเกตสังกาว่าใจของเรานั้นมีกำลังเพียงพอขนาดไหนการจะค้นคว้าก็เหมือนกันแต่ว่าเมื่อกำลังของสมาธิมีแล้วก็สมควรที่จะต้องค้นคว้าที่นี้พิจารณาร่างกายตัวนี้เองเป็นของที่หวงเป็นของที่หวงเป็นของที่สงวนรักยิ่งกว่าอะไรๆที่สุดในโลกแล้วเพราะฉะนั้นเราค้นคว้าลงไปเมื่อค้นคว้าลงไปอย่างนั้นบางครั้งบางคราวก็เกิดปฏิภาคขึ้นเรานึกส่วนใดให้หลุดอย่างสมมติว่าหัวของเราให้หลุดไปอย่างนี้มันก็ปรากฏขึ้นมาหัวหลุดไปมีเลือดนึกเป็นเลือดมันก็เป็นเลือดออกมาเมื่อนึกให้กระโหลกนั้นขาวอย่างนั้นก็ขาวเป็นครั้งเป็นคราวอย่างนี้นี่เรียกว่าสมาธิของเราดีแล้วอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นปฏิภาคได้ลำดับอย่างนี้เมื่อได้ค้นคว้าพินิจพิจารณาลงไปมากๆพอแล้วมันจะเกิดธรรมสังเวชเกิดความสังเวชสลดใจว่าชีวิตของเรานี้มันจะต้องตายแน่อย่างภาพที่ปรากฏโดยน้ำหูน้ำตาที่ไหลเกิดขึ้นนั้นท่านเรียกว่าปีติพินิจเกิดขึ้นโดยเองโดยที่เราไม่ได้ไปใจนึกคิดแต่ว่าลักษณะนั้นเป็นขึ้นเองโดยธรรมชาติของใจที่ได้อบรมเป็นสมาธิแล้วเมื่อถึงจุดอย่างนั้นเข้าก็จะต้องเป็นถึงจุดนั้น ในแบบแผนตำราท่านแสดงไว้ก็มีอยู่นี่เพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งอย่าให้ใจที่สงบอยู่แล้วนิ่งปล่อยเฉยเพ่งอยู่อย่างนั้นมันก็ได้ประโยชน์อยู่ทั่วระงับดับอารมณ์ไปชั่วครั้งชั่วคราวในขณะที่นั่งเท่านั้นจนเวลาเลิกแล้วอารมณ์ก็เข้ามาหนุนใจของเราอีกบางทีก็ทำต่อไปคืนรุ่งขึ้นก็ทำไม่ได้เสียอย่างนี้ขาดความชำนิชำนาญเมื่อบุคคลใดมาค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างที่บรรยายเบื้องต้นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละต่อไปเมื่อความชำนิชำนาญมีขึ้นแล้วเมื่อยกจิตขึ้นไปค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างของท่านผู้ที่ชำนาญอย่างนี้จะนึกไปถึงตาความรู้สึกตัวนั้นคล้ายๆสัมปชัญญะสติระลึกจิตระลึกไปอย่างนั้นสัมปชัญญะมันจะครอบตามไปเหมือนอย่างเงาที่ตามเราไปเดินไปอย่างนั้นไปที่ไหนก็คล้ายๆมีอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานึกไปอย่างนั้นสติบริบูรณ์เพราะฉะนั้นหลวงตาคิดขึ้นได้อันหนึ่งในโอวาทปาติโมกท่านแสดงว่าสตินิโยดาตัปโปนี่ให้สติเป็นมีไหนนี่ถึง227ที่แสดงในทัตปาติโมกนั้นให้มีสติเป็นมีไหนนะท่านแสดงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละการที่เราบำเพ็ญทุกชนิดหรือจะทำสมาธิต่างๆนานาเหล่านี้ทำได้พิธีใดให้เกิดใจสงบก็ต้องการเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของความที่จะให้เกิดสติปัญญาตัวนี้เป็นหลักสำคัญเรื่องของพุทธศาสนาก็มีจุดใหญ่ที่เราอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเน้นค้นคว้าลงไปมากเท่าไหร่ใจนั้นไม่สายไปในอดีตไม่อนาคตมีเฉพาะความคิดนึกที่เป็นปัจจุบันตัวเดียวอยู่เฉพาะใจอย่างนั้นเมื่อมันพอของมันลงไปอย่างนั้นแล้วถึงธรรมชาติเต็มที่คือเรียกว่าอิ่มตัวใจนั้นจะดีดออกคือเรียกว่าอารมณ์นั้นขาดไปบางครั้งบางคราวก็ไม่รู้สึกตัวขณะขาดขณะนั้นโดยที่คิดทุกอยู่มันก็ปุ๊บดับไปอย่างนี้เหลือใจที่บริสุทธิ์เที่ยงคงนั่งเฉยแจ่มใสจะว่าแจ่มใสก็แจ่มใสจะว่าเบาก็ว่าเบาจะว่าสบายก็สบายจะว่าอะไรก็แล้วแต่ในที่นั้นมันเป็นอย่างนั้นนี่เมื่อเราได้กระทำอย่างนี้มากเข้ามากเข้าวันรุ่งขึ้นเราก็เข้าไปกำหนดที่นี่พิจารณาอย่างบรรยายเบื้องต้นนั่นแหละเอาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาได้อ่านหนังสือของสมณเณรประไมสมณเณรประไมองค์นี้มีคนรู้สึกว่าชื่นชมกันมากแล้วท่านบรรยายไว้ทีหนึ่งว่านักปฏิบัติคนใดถ้าเป็นนักปฏิบัติที่เป็นนักกายวิภาคแล้วจะเป็นนักปฏิบัติที่ใช้ได้คนหนึ่งท่านบรรยายใจความที่หลวงตาจำมาได้ข้อย่อๆอันนี้แต่มันกินใจความลึกถึงใจจริงๆไม่รู้ติดอกติดใจยังไงก็ไม่รู้มันผูกนิสัยกันยังไงไม่รู้นี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็โดยมากผ่านมาหรือได้ยินกับหูเองครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติกันก็โดยมากมันเน้นในเรื่องกายเนี่ยมากที่สุดอย่างหลวงพ่อบัวที่เสียไปที่ถ้ำหนองแสงสมัยหนึ่งอาตมาขึ้นไปทำศพอาจารย์มั่นท่านแล้วก็ท่านอาจารย์มหาบัวท่านมังกรทิพย์บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยกำลังเป็นปฏิภาคเก่งเยอะเอ้ยวะนี่เป็นนั่นแล้วมาสังเกตดูโดยมากก็แทบทุกองค์ไปอย่างนั้นหนักไปในการค้นคว้าทีนี้พิจารณาร่างกายนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือเป็นคติของพวกเราเพราะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีกิตติศัพท์กิตติคุณเรื่องลือจนกระทั่งที่พวกเรานับถือกันนั่นน่ะอย่างครูปัญญาขาวหลวงพ่อบัวนี่ผู้ที่ล่วงแล้วไปอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคติของพวกเราเราหยิบยกมาชี้แจงแสดงให้ฟังพอเป็นคติแนวทางของการปฏิบัติเพราะฉะนั้น เมื่อเราปฏิบัติใจรวมลงไปแล้วก็ขอให้ค้นคว้าพิจารณานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่านิ่งนอนใจอย่าเสวยอยู่แค่สมาธิเท่านั้นเมื่อสมาธิเสื่อมก็ต้องไปเจริญใหม่นี่เป็นอย่างนั้นเมื่อมันค้นคว้ามีความชำนิคล่องแคล่วชำนิชำนาญจนได้ความจริงเกิดขึ้นกับใจของตัวเราเองแล้วอันนั้นประจักษ์ใจแท้เลยเพราะใจนั้นมันขาดจากนิวรธรรมขาดจากความปรุงความแต่งอะไรทั้งหมดเหลือใจที่เป็นบริสุทธิ์เที่ยงคงอยู่อย่างนั้นแยกตัวออกจากกันท่านจึงจัดว่าได้สำเร็จพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตอรหันต์ก็คงจะเป็นอย่างนี้ประมาณเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นบางคนเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสสนิทสนมขึ้นตลอดเวลาไม่มีการจืดการจางก็เพราะคงจะเป็นอย่างนี้เองจึงได้หนักแน่นอยู่ในธรรมวินัยธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้อย่างครูบาอาจารย์ของเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นนี่จึงมีความหนักแน่นจึงทรงไว้ซึ่งธรรมวินัยมาสอนคุณบุตรธิดาทั้งหลายแล้วสืบเนื่องมาจนถึงพวกเราอย่างท่านอาจารย์ของเรานี้เป็นต้นแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์มั่นครูอาจารย์เสาอย่างนี้เป็นบุพาจารย์ก็ได้แนะนำพร่ำสอนกันก็มาสืบเนื่องกันมาจนถึงพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้อุตส่าห์ตั้งใจเมื่อใจนั้นสงบแล้วต้องค้นคว้าพิจารณาให้มากๆลงไปอย่าได้นอนใจอันนั้นเป็นหลักสำคัญเมื่อค้นลงไปอย่างนั้นเราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันการค้นคว้าถ้าไม่ถนัดทางกายก็มาค้นเรียกว่าค้นอารมณ์นึกอารมณ์อันใดที่เราติดอกติดใจที่เกิดความรักใคร่ความเคยเกลียดแค้นอันใดอันหนึ่งเข้ามาค้นคว้าไปพิจารณาหาความจริงแต่ว่าอีกในหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นอดีตถ้าเมื่อเรามีสติปัจจุบันธรรมแล้วมันย่อมฆ่าปะหานะย่อมปะหารสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เข้ามาอยู่ในหัวใจของเราได้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อมันได้ถึงที่ถึงฐานมีความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นกับใจของบุคคลคนนั้นแล้วจึงเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นมีความที่เลื่อมใสไม่เสื่อมคลายจากพระพุทธศาสนาอย่างครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติกันมานี่แหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราตั้งอกตั้งใจก็เข้าพรรษามาได้ครึ่งเดือนแล้วก็ต้องพากันขมักเขม้นหน่อยอย่าท้อถอยแล้วกำไรถ้าคิดดูในเรื่องโลกแล้วเกิดมาก็ต้องมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานเต็มไปด้วยความกังวลกลางวันทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาหยุดเวลาหย่อนเหนื่อยแสนใจสะขาดยิ่งขายดียิ่งเหน็ดยิ่งเหนื่อยเหงื่อไหลใครย่อยเต็มไปทั้งตัวเหม็นสาบเหม็นแสงหน้าตาเหงื่อใครเต็มที่หมดก็ยังมัวเมาอยู่ไม่เห็นใครเลยมัวจะสนุกสนานจะได้เงินอย่างเดียวเอาเงินอย่างเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าถ้ามองดูในขณะที่เราพิจารณาแล้วหรือมองดูในขณะที่เราภาวนาอย่างนี้แล้วโดยที่คิดลงไปในใจอันเดียวนั้นว่าเราตายแล้วมันมีอะไรในชีวิตมันมีอะไรตรงไหนแม้แต่ร่างกายที่ของที่เรารักเราสงวนก็ต้องเอาไปเผาไฟนี่ไม่มีอะไรเลยชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วมันก็หมดห่วงหมดอะไรแต่ทีนี้เมื่อใจนั้นยังไม่ขาดมันก็ห่วงอะไรก็ต้องไปเกิดอีกนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งนั้นเนี่ยถ้าเราพิจารณากายไม่ได้ก็ต้องเอาสิ่งที่เราติดที่เราคล้องเรื่องโลกโรงสงสารอันใดที่เป็นจุดใหญ่ที่ทำหัวใจให้หลุ่มหลงเพลิดเพลินอันนั้นก็ต้องเอามาคิดเอามาพิจารณามันดีมันอร่อยอะไรการบริโภคเข้าไปอย่างนั้นแล้วมีอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราในขณะที่เรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วนั่นแหละใจมันก็จะได้ถอดถอนเห็นโทษกับสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อเห็นโทษสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็เกิดความเบื่อหน่าย ท่านจึงว่านิพพินนังวิรัจจติเกิดความเบื่อหน่ายในความคิดความนึกความปรุงกับเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาอย่างนั้นใจนั้นมันก็เกิดความเบื่อความหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อความหน่ายในแบบนั้นก็ว่าคลายความกำหนัดไม่ยินดีกับสิ่งเหล่านั้นขึ้นอีกยังติดรูปเมื่อได้พิจารณาอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ติดรูปนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อใจได้เป็นอย่างนั้นแล้วแล้วท่านก็บอกว่าวิราคาวิมุตติก็เป็นวิราคธรรมคลายถึงที่ความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสธรรมารมณ์อย่างเมื่อกี้พระท่านบรรยายเนี่ยจนกระทั่งถึงที่สุดจิตนั้นก็หลุดพ้นนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่เราทุกคนที่เข้ามาประพฤติปฏิบัตินี่ความหวังก็ต้องการจะหลุดพ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าต้องอุตสาหะภาคเพียรพยายามคนอื่นทำไมเขาทำได้เราทำไงทำไม่ได้เราต้องคิดอย่างนั้นมีมานะของใจต่อสู้ของใจบังคับใจอย่าให้ไปเที่ยวเลาะและโลเลเอาอ้างอันนั้นอ้างอันนี้มากีดกันความดีของเราตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเมื่อมีกำลังดีแล้วจะอยู่สัก3ปี4ปีก็ไม่เป็นไรเพราะใจกายไม่กระทำแต่ใจมันกระทำอยู่ตลอดเวลาใจนั้นมันกระทำเป็นสำคัญกว่าทำกายทำงานทำการมันก็ทำอยู่ใจตัวนั้นมันคอยปราบเหมือนยามที่เข้าหรือปืนกลอยู่อย่างนี้หันซ้ายหันขวาอยู่ตลอดเวลาโจรผู้ร้ายไม่สามารถเข้ามาเหมือนสติเมื่อมันฝึกหัดพอสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันรอบตัวอยู่ตลอดเวลาใจจะคิดไปในที่ใดมันก็บังคับได้นี่เป็นอย่างนั้นนี่ของท่านเหล่านั้นท่านก็คงเป็นอย่างนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นศาสนาธรรมคำสั่งสอนที่หยิบยกมาแสดงก็ซ้ำๆซักๆเพราะหลวงตาไม่ค่อยมีปฏิภาณก็ต้องว่าซ้ำๆอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเมื่อได้สดับตับฟังแล้วต้องโอปนายโกน้อมนำไปถึงพิจารณา
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงวันนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เจียจุนโธวัดป่าภูริทัตตาปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านฟังครับ
4: โลกแม้จะมีความรุ่มร้อนเพียงไรก็ตามแต่ถ้ายังมีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาอย่างน้อยศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาก็ยังพอมีทางบรรเทาเบาทุกข์ไปบ้างพอสมควรเช่นเดียวกับโรคแม้จะมีความรุนแรงเพียงไรก็ตามแต่ถ้ามียาเป็นเครื่องเยียวยารักษาอยู่บ้างแล้ว

คือศาสนาคำว่าศาสนาก็คือเหตุผลนั่นเองเมื่อเราแยกออกมาพูดว่าศาสนาเหมือนว่าเป็นอีกอันหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงมานอกเหนือจากความต้องการหรือนอกเหนือจากความรู้ความเห็นการปฏิบัติของโลกความจริงคำว่าศาสนานั้นถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแล้วในทางเหตุก็คือเหตุผลนั่นแหละเชื่อต่อเหตุต่อผลการเชื่อต่อเหตุต่อผลก็คือไม่ฝืนไม่ปิงเกลียวกับเหตุกับผลที่เห็นว่าควรหรือไม่ควรแล้วดำเนินไปตามนั้นนี่โลกก็พอมีทางเบาบางในเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งภายนอกภายในหากไม่มีศาสนาเข้าเคลือบแฝงเลยนั้นใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามไม่ว่าจะมีความรู้สูงต่ำฐานะเพียงไรจะหาความสุขความสบายพอปรงหยิบปรงใจได้ชั่วระยะการไม่ได้เลยเพราะไม่มีที่ปรงเราจะปรงลงที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความต้องการมีแต่เรื่องความอยากให้เป็นไปตามจิตใจเวลาเป็นไปแล้วมันก็ผิดความทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองสิ่งที่ต้องการมันก็ไม่เจอแต่ไปเจอเอาแต่สิ่งที่ไม่ต้องการเสียเพราะอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าอำนาจของเหตุผลแม้จะทุกข์จะลำบากในบ้างในการฝืนกิเลสทำลงไปตามเหตุตามผลแต่เวลาปรากฏผลขึ้นมาก็มีความสุขความสบายนี่ก็พอได้ผ่อนคลายบ้างเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อจิตใจของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดเหนือสัตว์ทั้งหลายคำว่าศาสนานั้นเป็นแขนงหนึ่งที่ออกมาจากธรรมล้วนๆออกมาจากธรรมที่เรียกว่าเป็นของประเสริฐเป็นของอัศจรรย์แยกออกมาเป็นคำสอนเป็นแขนงแขนงว่าให้ทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นนี่เป็นต้นนี่แสดงออกในทางเหตุทางผลให้เราดำเนินตามนั้นทุกยากลำบากในการดำเนินตามเพียงไรเมื่อเชื่อต่อเหตุต่อผลแล้วก็ต้องฝืนทำลงไปการฝืนทำลงไปนั่นคือการฝืนกิเลสคือการฝืนสิ่งที่ตนต้องการอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆภายในจิตใจผลที่จะพึงได้รับก็ต้องมีความร่มเย็นเป็นสุขยกตัวอย่างเช่นเราคิดอะไรวันนี้จนเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวไปหมดใจทั้งดวงกลายเป็นไฟทั้งกองไปเลยเพราะเรายังไม่ได้สติเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ขัดใจมากเพียงไรจิตจะไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่ขัดใจมากไม่พอใจมากนั่นแหละทั้งวันนี่แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอยู่แล้วและจิตก็ไปคิดในสิ่งที่ไม่พอใจอีกด้วยแล้วผลจะมีความสุขเป็นความสุขขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟขึ้นมาโดยลำดับลำดับเพราะเรื่องพาให้เป็นไฟความคิดในเรื่องนั้นก็เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้ำได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีนี่ฝืนคิดมากเพียงไรก็ยิ่งทำลายจิตใจของเราลงได้มากเพียงนั้นสุดท้ายจนแทบไม่มีสติหรือไม่มีสติยับยั้งได้เลยนั่นเพราะสิ่งเหล่านี้ทำลายสิ่งที่ทำลายนี่คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสแน่ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดนี่พอมีสติขึ้นมายับยั้งพิจารณาใคร่ครวญถึงเหตุผลดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้นในเรื่องที่คิดนั้นทำไมจึงต้องคิดก็ทราบว่าไม่ดีแล้วคิดไปทำไมคิดหาทางแก้ไขเพื่อความดีไม่ได้หรือนั่นเรื่องของเหตุของผลเป็นอย่างนั้นการคิดมาทั้งมวลนี้ก็พอที่จะเห็นโทษของมันแล้วเพราะทุกข์เป็นประจักษ์พยานอยู่ภายในจิตใจมีความรุ่มร้อนเป็นกำลังนี่คือผลของความคิดในสิ่งนั้นๆที่เป็นของไม่ดีถ้ายังจะฝืนคิดมากยิ่งกว่านี้แล้วจะเป็นอย่างไรขนาดที่คิดนี้ความทุกข์ก็แสดงให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วจะคิดให้เพิ่มยิ่งกว่านี้ความทุกข์จะไม่มากกว่านี้แล้วจะทนได้อย่างไรต้องมากกว่านี้เป็นลำดับเมื่อมากกว่านี้

แล้วเราจะมีกำลังบังชามาจากไหนมาต้านทานหรือแบกหามทุกข์ที่ผลิตขึ้นทุกระยะจากสิ่งที่ไม่พอใจนี้นะเรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนก่อโกยทุกข์เหล่านี้เพิ่มขึ้นโดยลำดับอยู่หรือนี่เพียงเท่านี้สติจิตที่ได้สตินั้นก็ยับยั้งพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้จิตขะจากสิ่งนั้นออกมาระงับความคิดได้แล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงับเพราะเหตุไรเพราะความคิดในทางที่ร้อนอันเป็นสาเหตุนั้นมันระงับตัวการระงับตัวแห่งความคิดนี้เพราะความมีสตินี่ก็พอเป็นสักขีพยานอันหนึ่งแล้วว่าเท่าที่เราฝืนเหตุฝืนเท่าที่เราฝืนสิ่งนั้นมาด้วยเหตุผลอย่างนี้มีผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้คือปรากฏเป็นความเบี่ยงขึ้นมาที่นี่ทุกข์ก็ระงับดับไปแม้จะลำบากในการฝืนในการบังคับจิตให้คิดเช่นนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูกทีนี้ผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสงบและที่นี่เรื่องก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปทุกข์ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็พอผ่อนคลายตัวได้หรือมีที่ปรงที่วางได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะนำมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องดีงามทั้งหลายเช่นเขาดุเขาด่าเขาติฉินนินทาว่าอย่างนั้นนั้นคำติฉินนินทาเขาก็ผ่านปากเขาไปแล้วผ่านความรู้สึกเขาไปแล้วตั้งแต่วันไหนเดือนไหนไม่ทราบเราเพิ่งทราบในขณะนั้นเวลานั้นก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาไอ้ลมปากเขาก็หายไปแล้วตั้งกี่ปีกี่เดือนไม่ทราบเพียงแต่ลมปากใหม่ขึ้นมาเขาว่าให้คุณว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเช่นนายกนางขอว่าให้คุณอย่างนั้นนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นลมปากอันที่สองแล้วก็ยึดเอานั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองขึ้นมานี่เป็นความสำคัญผิดของเราถ้าหากว่าเขาไม่เล่าให้ฟังเราก็ธรรมดาธรรมดาทั้งที่เรื่องนั้นเขาก็เคยพูดแล้วถ้าเขาตำหนิปีชินินทาเราเขาก็ตำหนิไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็เห็นมีความรู้สึกอย่างไรเพราะจิตใจไม่กระเพื่อมออกมารับสิ่งเหล่านั้นจิตเป็นปกติผลก็ไม่แสดงขึ้นมาในทางความทุกข์ความร้อนเมื่อเป็นผู้มีสติอยู่ภายในตัวพอก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ทราบทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราจะเข้ามายึดทำไมของสกปรกก็ทราบแล้วแม้แต่จะเดินไปตามถนนทางไปเจอสิ่งสกปรกเรายังหลีกให้ห่างไกลไม่กล้าแม้แต่ฝ่าเท้าไปแตะต้องเลยเพราะทราบแล้วว่าของไม่ดีอะไรแตะต้องเข้าไปก็จะต้องเปื้อนเปื้อนไปหมดอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นของสกปรกแล้วเราทำไมเราชอบไปคุกคีชอบไปยุ่งชอบไปนำมาคิดมาวุ่นวายตัวเองจนเกิดผลขึ้นมาให้เป็นความสกปรกไปหมดทั้งจิตกลายเป็นไฟทั้งดวงไม่สมควรนะเราคิดอย่างนี้เราระงับไปได้พอจะคิดขึ้นมาในขณะใดสติเรามีทันเรารู้ทันทีแล้วปล่อยไปได้นี่คือหลักธรรมที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเป็นหลักธรรมในวิธีป้องกันตัวในวิธีรักษาตัวเราใช้วิธีนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นภัยต่อตัวเองจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้ทางอารมณ์ของใจเองก็ตามไปคิดเรื่องอดีตที่ไม่ดีไม่งามต่างๆมารบกวนเจ้าของก็สลัดได้ทันทีเพราะเจ้าสติเจ้าปัญญาก็มีอยู่กับใจนำมาใช้เมื่อไรก็เกิดประโยชน์เหมือนนั้นนอกจากเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้าเหยียบย่ำทำลายเสียโดยไม่คำนึงถึงเครื่องป้องกันคือสติปัญญานั่นเลยเราก็ยอมรับทุกข์แต่ถ้ายอมรับทุกข์ตามหลักความจริงแล้วก็ไม่ต้องบ่นกันแต่นี่เราก็บ่นเพราะเหตุไรถึงบ่นเพราะไม่อยากทุกข์แล้วไม่อยากทุกข์ไปคิดทำไมในสิ่งที่ไม่เป็นถึงที่เป็นทุกข์ไปฝืนคิดทำไมก็เพราะความไม่รู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเป็นอย่างนั้นเอาอะไรมาให้เป็นความรู้เท่าถึงกันก็คือสติปัญญานำมาใช้มันก็ทันกับเหตุการณ์
นี่วิธีปฏิบัติต่อตัวเองด้วยหลักศาสนาคือหลักศาสนาธรรมปฏิบัติอย่างนี้ให้โลกถ้าต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นเครื่องดำเนินไม่ว่ากิจการภายนอกไม่ว่าความคิดภายในอันใดที่จะเป็นภัยแก่ตนและส่วนรวมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างละเว้นอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมแล้วพยายามคิดทำในสิ่งนั้นๆโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผาสุกเย็นใจโดยทั่วหน้ากันเพราะหลักศาสนาเป็นอย่างนี้พาดำเนินยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเหตุผลอย่างนี้นี่ดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการอยู่ด้วยกันในโลกนี่หมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันและปัจจุบันนะจิตตัวเราเองก็มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายแยกออกไปสู่ส่วนรวมก็ต่างคนต่างมีความรู้สึกเช่นนั้นโลกก็มีความผาสุกนี่หมายถึงปัจจุบันที่หมายถึงอนาคตข้างหน้าของจิตจิตที่มีเหตุมีผลมีหลักมีธรรมภายในจิตใจแล้วจะหาความเดือดร้อนมาจากที่ไหนมาในโลกจากโลกใดเพราะจิตเป็นผู้ผิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ผิดจิตมีอาจมีธรรมเป็นเครื่องป้องกันรักษาตนอยู่แล้วไปโลกไหนก็ไปเถอะไม่มีความทุกข์ร้อนที่จะไปทำลายจิตใจของผู้นั้นเลย และปกติตามหลักธรรมชาติแล้วจิตที่มีคุณงามความดีประจำใจย่อมจะไม่ประเกิดในสถานที่จะรับความทุกข์ความทรมานเพราะกรรมประเภทนั้นไม่มีจะขับใสไปได้มีแต่กรรมดีกุศลกรรมเป็นเครื่องพยุงจูงไปสู่สถานที่ดีคติที่งามโดยลำดับเท่านั้นนี่อนาคตก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีธรรมในใจผิดกับคนที่ไม่มีธรรมเป็นไหนไหนแม้จะอยู่ในโลกเดียวกันเป็นรูปร่างเหมือนกันก็ต่างแต่ความรู้ความเห็นความคิดการกระทำต่างๆนั้นมีความผิดกันอยู่โดยลำดับผลที่จะพึงได้รับจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ย่อมมีแต่ความแตกต่างกันอยู่เช่นนี้เป็นธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนว่ากรรมังสัตติภัชติยะดิดังหินัปปณีตังกรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ทั้งหลายให้มีความประณีตเรียวซามต่างกันไม่นอกเหนือไปจากกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดทำไมจึงเรื่องใหญ่โตเพราะเราต่างคนต่างเป็นผู้ผลิตกรรมขึ้นมาโดยลำดับด้วยกันแม้จะไม่คิดว่าตนสร้างกรรมก็ตามคำว่ากรรมคืออะไรแปลว่าการกระทำนี่พูดกลางๆคิดด้วยใจก็เรียกว่ากรรมพูดด้วยวาจาเขาเรียกว่าวจีกรรมมโนกรรมทำด้วยกายประพฤติด้วยกายเขาเรียกว่ากายกรรมในกรรมทั้ง3ประเภทนี้เราเป็นผู้ผลิตผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วจะปิดกั้นผลไม่ให้ปรากฏดีชั่วขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อการผิดมีดีมีชั่วประจำตนอยู่นี่แหละธรรมชาตินี่แหละที่เราผิดขึ้นมานี่แหละเป็นเจ้าอำนาจสำหรับปกครองจิตใจหรือสนับสนุนหรือจะบังคับจิตใจให้ไปสู่ในสถานที่ใดคติใดก็ตามจะนอกเหนือไปจากผลแห่งกรรมที่เรียกว่าวิบากซึ่งตนกระทำแล้วนี้ไปไม่ได้นี่ไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจยิ่งไปกว่าผลแห่งกรรมที่ตนทำนี้เป็นเครื่องประคับประคองหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับตนนี่หลักศาสนาท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่เชื่อที่อื่นยิ่งไปกว่าความเคลื่อนไหวของตนทางกายวาจาใจนี่เป็นหลักประกันตัวอยู่ที่นี่แล้วสิ่งทำลายตัวก็คืออันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจะมาทำลายได้การคิดการพูดการกระทำในทางที่ไม่ดีคือการทำลายตัวเองเนี่ยการคิดการพูดการทำในทางที่ดีคือการส่งเสริมบำรุงตนเองเนี่ยการประกันตัวเองไม่ให้ตกไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาก็มีอยู่ในหลักกรรมนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นหน้าเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรกลัวสิ่งโน้นกลัวสิ่งนี้โดยหาเหตุหาผลไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดความการพูดการกระทำที่เป็นภัยแก่ตัวเองไม่ว่าจะแง่ใดก็ตามให้พึงทราบว่านี่แหละคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกำลังสร้างอยู่เวลานี้ถ้าไม่ยอมรู้สึกตัวแก้ไขสมัยแล้วอันนี้แหละจะเป็นตัวพิษภัยที่ร้ายกาจที่สุดให้โทษแก่เราไม่ใช่เพียงปัจจุบันนี้ยังจะเป็นไปในอนาคตจนกระทั่งที่หมดฤทธิ์หมดอำนาจของกรรมที่ทำวันนี้แล้วถึงจะหมดไปได้ในผู้เชื่อศาสนาจึงต้องเชื่อหลักกรรมกับวิบากแห่งกรรมคือผลจะพึ่งติดตามมาโดยลำดับแล้วเราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทำกรรมได้ไม่มีมันทำด้วยกันทุกคน
คนจะมีศาสนาไม่มีศาสนาก็

ถามหลักธรรมชาติแห่งการกระทำซึ่งมีประจำอยู่ตนอยู่แล้วและตามหลักของศาสนาที่ท่านสอนไว้แล้วมันมีอยู่กับทุกคนนอกจากจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นซึ่งก็ไม่เป็นการลบล้างกรรมนั้นได้ทั้งกรรมทั้งผลแห่งกรรมได้ไม่มีทางลบล้างต้องเป็นกรรมวันยังค่ำและเป็นผลดีชั่ววันยังค่ำไปทุกภพทุกชาติไม่มีอันไหนนอกเหนือไปจากกรรมและวิบากแห่งกรรมจึงไม่ควรกลัวเรื่องสุ่มสี่สุ่มห้าหาเหตุหาผลไม่ได้ถ้ากลัวนรกก็กลัวบ่อนรกที่กำลังสร้างอยู่เวลานี้อยู่ภายในจิตใจเป็นต้นเหตุสำคัญนี่แหละบ่อนรกสาเหตุที่จะให้ไฟนรกเผาก็อยู่ที่ใจนี้ให้รู้สึกตัวนี้ให้มีสติพินิจมีปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกำลังคิดผิดขึ้นมามันผิดยาพิษหรือผิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจให้เราเลือกเฟ้นตรงนี้ถ้าเลือกเฟ้นตรงนี้ทำตามความเลือกเฟ้นด้วยดีแล้วจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยแก่สัตว์โลกเลยมีเราเป็นต้นเนี่ยศาสนาจำเป็นหรือไม่จำเป็นให้เราคิดเอาตรงนี้ผู้ที่สอนก็คือผู้รู้เรื่องของกรรมรู้เรื่องผลของกรรมของกรรมด้วยดีแล้วไม่มีที่แย้งคือพระพุทธเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกรรมของพระองค์และกรรมของสัตว์โลกทั้งผลแห่งกรรมของพระองค์และผลแห่งกรรมของสัตว์โลกทั่วไตรโลกธาตุไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรู้ได้เห็นได้ดังพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงประกาศความจริงนี้ออกมาเป็นศาสนธรรมให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่มีอะไรผิดถ้าเราไม่ฝืนศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้เสียอย่างเดียวและไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นผลจึงจะปีนเกลียวกันกับความต้องการของเรามีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้เนี่ยโลกมีเราเป็นต้นถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจแม้จะมีทุกข์มากน้อยก็พอมีที่ปรงที่วางได้เหมือนกับโรคที่มียาระงับไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกำลังหรืออำนาจของโรคโดยถ่ายเดียวพอมีทางการสร้างความดีไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อไม่เป็นสิ่งที่น่าเอือมระอาไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่เป็นสิ่งที่น่าอินหนาระอาใจเพราะสิ่งทั้งหลายที่เป็นความสุขความสมหวังทั้งนั้นนะเกิดขึ้นจากการสร้างความดีนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรสร้างเท่าไหร่มีเท่าไหร่ขึ้นชื่อว่าความดีแล้วไม่เฟ้อไม่เหมือนสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของเฟ้อได้ถ้ามีมากเขาจริงจริงมันเฟ้อคนดีมีมากเท่าไหร่ก็ไม่มีเฟ้อความดีมีมากเท่าไรไม่เฟ้อไม่มีเฟ้อดีเท่าไรยิ่งมีความอบอุ่นแน่นหนามันคงภายในใจยิ่งมีความอบอุ่นต่อกันจำนวนมากน้อยเพียงไรอบอุ่นไปหมดนะไม่มีคำว่าเฟ้อผิดกันครับจิตต่างๆที่มีการเฟ้อได้เช่นเงินเฟ้อคนเฟ้อเราก็เห็นไหมเราก็ยินถึงเงินเฟ้อสิ่งของที่มีมากๆล้นตลาดก็เฟ้อขายไม่ได้ราคาก็ต้องขายลดราคาเบิ่มดำดับที่มนุษย์เฟ้อเราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กำลังเฟ้อจะหาราคาไม่ได้แล้วมันมากต่อมากใครจะก็จะเอาจากตัวรอดว่าเป็นยอดดีของตัวเองสร้างความทุกข์ให้คนอื่นมากมายเพื่อความสุขสำหรับตัวเองมีเท่าไหร่เวลานี้มีมากมายขายกองเป็นความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากโลภมากนี่เพราะกิเลสตัณหามันเจริญขึ้นโดยลำดับสิ่งที่ให้มันเจริญขึ้นโดยลำดับก็เพราะมีสิ่งส่งเสริมมันมีมากมายก่ายกองเวลานี้เต็มอยู่ทุกแห่งทุกผลซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นในสิ่งส่งเสริมให้กิเลสตัณหาราคะมันแสดงตัวขึ้นเป็นเปลวเหมือนฟืนเหมือนไฟทุกวันนี้ได้เห็นซะแล้วแต่โลกก็ยินดีจะว่าไงทุกเท่าไรก็ไม่เห็นโทษของมันยังถือว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีดีอยู่เรื่อยๆดีจนกระทั่งจะไม่มีสติสตังเลยจะเป็นบ้าไปยังดีอยู่เรื่อยๆนี่แล้วจะมีทางแก้กันที่ตรงไหนเมื่อยังยินดีในความเป็นบ้า

0: ู่เช่นนั้นแล้วมันจะมีสติสตังมาเป็นคนดีได้อย่างไรนี่แหละมนุษย์เฟ้อดูเอาจิตใจที่มันเฟ้อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้มนุษย์เฟ้อด้วยก่อนที่มนุษย์จะเฟ้อก็จิตใจพาให้เฟ้อซะก่อนจิตใจไม่มีคุณค่าจิตใจไม่มีราคาถูกสิ่งที่สกปรกโสมมโรครุงรังเข้าไปทับถมมาหมดหุ้มห่อหมดจนมองหาตัวจริงไม่เจอแล้วคุณค่าของจิตจะมีมาจากที่ไหนมีแต่ของเฟ้อๆเต็มจิตใจแล้วเมื่อแสดงมาทางตัวมนุษย์ก็มนุษย์เฟ้อกิริยาที่แสดงออกมันก็เฟ้อไปตามๆกันหมดแล้วคุณค่าของมนุษย์มีที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วโลกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่จะทำตัวให้ดีมีคุณค่าสำหรับตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทำให้เฟ้อแล้วมันไม่มีโลกอยู่แล้วแล้วจะไปตำหนิใครที่นี่ก็มนุษย์เป็นผู้ทำให้เฟ้อเสียเองใครไม่เห็นก็ดูเอาผู้จะย่อเป็นตอนนี้มนุษย์เฟ้อเป็นยังไงแล้วไม่ได้ตำหนิคนอื่นเราก็เฟ้อถ้าสิ่งไหนมันไม่ดีสำหรับเราเรียกว่าเราก็เฟ้อเหมือนกันนี่เราเอาหลักธรรมมุทิยามาสอนพวกเราที่กำลังเฟ้ออยู่เวลานี้ให้พยายามแก้สิ่งที่เฟ้อออกสิ่งที่เฟ้อนั่นแหละสิ่งที่มาทำลายคุณสมบัติของเราคุณค่าของมนุษย์เราพยายามแก้ออกอ้าวย่นเข้ามาหานักปฏิบัติของเราความขี้เกียจนั่นแหละคือความเฟ้อฮะแก้มันออกความขี้เกียจความอ่อนแอแก้ไขมันออกให้มีความเข้มแข็งให้มีความอุตสาห์พยายามเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อพระพุทธเจ้าเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องเกิดมากับความตายนี้มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเกิดมากับความตายเราไม่ได้ตายมากับความเกิดมันเกิดมากับความตายเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีตายถ้าแก้ไขได้แล้วเกิดแล้วมันตายแล้วไม่ต้องเกิดนั่นเพราะนั่นจึงว่าเกิดมากับความตายไม่ใช่ตายมากับความเกิดนะอย่างภาษาโบกทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตายแล้วท่านไม่เกิดนี่ผู้ที่บริสุทธิ์แล้วตายแล้วไม่กลับความเกิดแต่เกิดแล้วกลับความตายเป็นของคู่กันเมื่อมีเกิดแล้วต้องตายพระพุทธเจ้าก็ต้องตายแต่เราเรียกท่านว่าปรินิพพานความจริงคือธาตุขันธ์สลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไปนั่นเองเพราะมันต้นเหตุมีอยู่แล้วจะไปลบผลมันไม่ได้ผลคือความเกิดขึ้นมาแล้วความตายจะต้องมีเป็นธรรมดาหรือต้นเหตุคือความเกิดขึ้นมาผลคือความตายนี่มันแก้กันไม่ได้มันต้องมีไปคู่เป็นคู่กันเนี่ยสู้มันอย่างนั้นเราสู้เพื่อชัยชนะจิตไม่ตายเป็นแต่เพียงว่าจิตถูกจองจำทำเวรยุ่งกันไปหมดจนเป็นนักโทษทั้งดวงมันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้สลัดปัดตัวเองออกจากสิ่งที่สกปรกรกรุงรังมันก็แก้ไม่ได้เพราะความอ่อนแอสติปัญญาไม่ผิดขึ้นมาเพื่อแก้ตัวเองการแก้ตัวเองแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยศรัทธาความเปลี่ยนพระพุทธเจ้าท่านเคยแก้อย่างนี้เราเอาอะไรมาแก้เอาความขี้เกียจมาแก้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปเรื่อยๆติดโทษประมาณเท่านั้นปีเท่านี้ปีแทนที่จะได้ออกเอาเพิ่มโทษเข้ามาเรื่อยมันก็ไม่ได้ออกจากคุกจากตารางจากเรือนจำสักทีเลยตายอยู่ในเรือนจำดีแล้วเหรอเนี่ยเรือนจำในฐานที่นี่ก็หมายถึงวัฏจักรคือความวนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดตายก็ได้แก่เราจะอะไรมาแก้ถ้าความอ่อนแอมาแก้มันก็จะจมเพิ่มโทษเขาอีกต้องเอาความขยันหมั่นเพียรความมุสาพยายามสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเร่งลงไปเอาตายก็ตายโลกนี้มีความเกิดความตายเท่ากันไม่มีใครนอกเหนือไปกว่ากันสิ่งที่จะนอกเหนือคือสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเราที่จะทำตัวของเราให้หลุดพ้นไปได้ในระยะใดก็ตามชื่อว่าเราได้ชัยชนะเป็นพักๆไปนี่แหละที่จะทำเราให้มีคุณค่าเอาตรงนี้ชนะกันตรงนี้ชนะอะไรก็เคยชนะมาแล้วเออแต่ชนะตัวเองไม่เคยเลยชนะกิเลสตัวเองยังไม่เคยเอาให้ได้ชนะไปเป็นพักๆจนกระทั่งชนะแต่โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นเอกัญจะเอมัตตานังสเวสังงามันชุตตโมชนะตนคือกิเลสอยู่ภายในจิตใจของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกนั่นฟังสิชนะสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรประเสริฐเลยนอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวรให้ยุ่งเหยิงไปก่อเกี่ยวเนื่องมันเป็นลูกโซ่กันไปไม่มีทางสิ้นสุดเท่านั้นแต่การชนะกิเลสของตนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเหล่านี้เป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องกลับมาแพ้อีกแล้วมีหนเดียวเท่านั้นตายเฉพาะหนเดียวที่อัตภาพมีอยู่นี้อันเป็นต้นเหตุที่จะให้ตายอย่างนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่ต้องมาก่อกำเนิดเกิดที่หาจับจองป่าชาติอะไรอีกเราเคยจับจองมานานแล้วเรื่องป่าช้านี้มันควรจะเบื่อกันสักทีเกิดที่ไหนก็จองที่นั่นแหละสัตว์โลกทุกตัวสัตว์ มีแต่นักจองปัจฉาทั้งนั้นเกิดแล้วต้องตายตายแล้วเอาปัจฉาที่ไหนก็เอาตัวของเรานี่เองเป็นปัจฉามันมีด้วยกันทุกคนเราทำไมจะไปขยันจองนะจองปัจฉามันเดียวหรือกองทุกจนถึงตายมันถึงตายไปเนี่ยไม่เฉียดไม่หลาตรงนี้จะเฉียดหลาที่ตรงไหนอะไรมาให้ทุกข์ให้ภัยแก่เราถ้าไม่เป็นเรื่องของความเกิดความตายนั้นเป็นทุกข์ในระหว่างทางก็ทุกข์ในธาตุในขันธ์ความหิวความโหยความทุกข์ร้อนต่างๆมันก็เต็มอยู่ในธาตุในขันธ์นี้ไม่ได้อยู่ในภูเขานี่นะไม่ได้อยู่ในอากาศไม่อยู่ในต้นไม้มันอยู่ในบุคคลคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งนี้เท่านั้นกองทุกข์รวมแล้วมันอยู่ที่เราเราจะไปคิดว่าที่นู่นจะดีที่นี่จะดีถ้าลงขันธ์ยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรดีไม่ได้ถ้ายังจิตยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรสุขเจริญไม่ได้ต้องแก้ลงที่นี่ดับกันลงที่นี่เอาน้ำดับดับลงที่นี่น้ำศีลน้ำธรรมดับลงที่นี่แล้วก็เย็นเย็นแล้วก็สบายหายโศกเศร้าเลิกกันทันทีการจับจองป่าช้านี่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาสอนจนกระทั่งถึงที่นี่การดำเนินก็มีความสุขความสบายดำเนินไปตามสัมมาอาชีวะโดยสม่ำเสมอภายนอกสัมมาอาชีวะภายในก็เอาเลี้ยงจิตบำรุงจิตใจทั้งตนด้วยศีลด้วยธรรมอย่าเอายาพิษเข้ามาแผดเผาจิตใจมีอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นต้นเข้ามารบกวนจิตใจเขาโรนจิตใจให้เดือดร้อนนั่นก็เป็นชอบไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตได้ถึงความชอบธรรมโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปได้นี่เอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจอเวลาก็ยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านฟังครับ
2: เมื่อวันซื้อเมื่อไปนางอาจารย์สุวัฒน์คนมากจริงๆเป็นจังหวัดเขาเรียกว่ามากถ้าอยู่เมื่อกว่าถ้าของน้อยมีเขาไปเขาเพื่อช่วยข้าบ้านเมืองไปพักที่งานเทศที่งานใหญ่คราวนี้ต่างงานศพตั้งสุวัสดิ์คนมากพระก็หรือเป็นพันพระพระก็ไม่น้อยประชาชนมากมาหลายจังหวัดเพราะกรุงเทพมากที่มาอย่างงานนี้ถึงแคบมากท่านเป็นพระปฏิบัติดีมาดั้งเดิมเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดกับหลวงปู่ฟั่นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฟั่นไม่ท่านจันฟั่นท่านจันฟั่นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นยาไปมาหาสู่กันอยู่ตลอดเวลามีกำลังใจปฏิบัติมีธรรมที่ได้เห็นชัดเจนก็อย่างมันต้องมีพยานอยู่อย่างทั้งพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่บรรดาสัตว์ทั้งหลายมีสัตว์ทั้งหลายเชื้อบุตรเชื้อราอินพรหมมนุษย์มนาบรรลุธรรมเป็นหมื่นแสนแสนตั้งเรื่องรวมพวกเทพไปรวมเทพในรับบุญญาเทพทั้งเหล็กนักสงฆ์มีการเป็นหมื่นแสนแสนในธรรมดาไอ้พวกสำเร็จจากเสือจากหมอนนู่นว่าสำเร็จนักพยาพานมันไม่เชื่อนะเพราะว่าสำเร็จเสือสำเร็จหมอนขาดเสือขาดสั่งหมอนสั่งเสือไม่ทันนี่เขาจะเชื่อพวกนี้เชื่อพวกเสือพวกหมอนไม่เชื่ออัดเชื่อทำเพราะงั้นมันจึงไม่สำเร็จไปทำอัดทำทำมันสำเร็จตั้งแต่เสือจนหมอนก่อนแล้วมีแล้วกินแล้วนอนมันโอ้ก็สาวพวกที่มาฟังด้วยความจดจ่อจริงฟังด้วยความจริงใจผู้เชิดตัวเชิดด้วยพระเมตตาจิตสุขส่วนขององค์ศาสดาทำก็ทำสุขส่วนถอนก็มาจากพระไทยมาสอนนี่เจ้าของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ล้วนถอนปั๊บแม่นยันไม่มีเครื่องข้านี่แหละความรู้ภายในจิตใจ สอนถอดเอาอะไรไม่ว่าทำขั้นใดขั้นใดถอดออกจากความถูกต้องถูกต้องถูกต้องเพราะผู้ฟังจึงต้องการความจริงอยู่แล้วจริงต่อจริงก็เข้ากันได้ครับครับนี่แหละทำให้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากนะโลกตาบอดนี่มันไม่ยอมเชื่อหรอกถ้าสิ่งที่จะสื่อร่างพ้นจากกองทุกข์มันเชื่อในสิ่งที่จะร่างลงมายกตกเหวตกบ่อเชื่อกันทั้งนั้นน่ะนี่เห็นไหมอำนาจความหนาแน่นของผืนมันดึงตลอดเวลาความดึงขึ้นชั่วชั่วกลางเวลาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นี่ดึงขึ้นชั่วกลางเวลาส่วนที่ดึงลงตลอดกาลเวลาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มันก็อ่อนข้อลงประโยคลงพอท่านพระพุทธเจ้าก็มีผ่านไปทำห่างเหินไปมันขึ้นเลยจริงท่านทั้งเด็กทั้งเด็กนะเราก็พูดประจักษ์เราฟังเทศหลวงปู่มั่นนะมันเห็นชัดในจิตในร่างคือเราไม่ใช่ผู้ที่ไปคิดว่าสิ่งยาค่อยคืบค่อยคลานไปเป็นรักเป็นตอนเหมือนเราขึ้นบันไดก้าวขึ้นขั้นนี้แล้วขึ้นขั้นนี้ไปเรื่อยเวลาท่านเชิญพระเนรนุ่ยก็หยิ่งยิ่งร่างวันไหนท่านจะประชุมแท้ส่วนมากในบรรษามักกำหนดตายตัวจากวันประชุมทีนจากวันประชุมทีนแล้วท่านเชิญพวกบรรดาลูกศิษย์หายเหมือนลูกหิวนมแม่อย่างนี้เหมือนลูกหิวนมแม่หิวก็หายอยากฟังแท้ท่านวันนั้นรู้สึกก็หยิ่งยิ่งย่องทั่วหน้ากันอย่างนี้ครับนั่นพอทุ่มปั๊บมืดนั่นแหละพอเริ่มพอมืดก็เริ่มแล้วเพราะทุกวันนี้มันไอ้เวลานาทีมันไม่คงทันเช่นทุกวันทุ่มหนึ่งมันเพิ่งเริ่มมืดสว่างตีห้าสว่างแล้วแล้วเอาของมืดเอาแก้วมีเปล่าพอเริ่มมืดขั้นวันเริ่มแล้วผู้ปฏิบัติธรรมคอยเชื่อคอยวัดตลอดเวลากับทางภาคหลวงตัวเองกับทางที่สั้นสนิททุกสิ่งทุกอย่างและเป็นแนวทางเดินที่ถูกต้องแน่นยันราบรื่นดีงามนั่นคือทางที่ถูกต้องออกจากหัวใจท่านเทศสอนเราไอเรามันติดตรงนั้นขัดตรงนี้อยู่เนี่ยต้องค่อยๆเชื่อค่อยๆฟังเวลาท่านเทศเทศไปเทศไปถึงนี่ค่อยจ้องเราอยู่จุดนี้กำลังพิจารณาเนี่ยเราเชื่อเนี่ยติดอยู่ตรงนี้ในเวลาท่านเชื่อถึงนั่งท่านจะว่าอะไรนั่นมันต่อเลยนะพอท่านเชื่อถึงนั่งเราติดท่านผ่านถึงเราจับไปปุ๊บผ่านนั่นเนี่ยผ่านไปเป็นพักเป็นพักเทศแต่ละครั้งละครั้งมันผ่านเป็นระยะระยะเพราะมันพวกคืบคลานพวกเราไม่พวกไม่ใช่พวกโดยผลเหมือนพวกคิดปาจิยาแล้วขยับเรื่อยขยับเรื่อยอ๋อไม่แปลกนะเราเชื่อบางอย่างจากโลกที่ฟังแค่รู้เจ้าบรรลุนักผมนี่ผ่านจำนวนมากคือว่าพวกนี้ผ่านไปพวกนี้รออยู่พวกนั้นผ่านไปพวกนี้รออยู่เรื่อยเรื่อยฟังนี่สำเร็จโสดาและสติชาคณาคาอาหารบางอย่างท่านมันขยับไปมันก็ผ่านได้ผ่านได้ผู้ที่รู้แล้วก็ถึงเลยทันทีเนาะเรามากลับเอาตรงที่เราฟังเทศหลวงปู่มั่งเนี่ยคือตามภาษีภาษาของเราที่หนาด้วยที่มันไม่จะผึ่งผึ่งเหมือนนั้นนะค่อยขยับไปเรื่อยคราวนี้แก้ได้ตรงนี้หาตุกหน้าท่านเทศยังไงแก้ได้ตรงนั้นเรื่อยเรื่อยอย่างนั้นหาสงสัยเป็นระยะระยะนะเมื่อผู้ปฏิบัติทางนั้นจะรู้อย่างที่เราพูดที่ว่าเราไปอัศจรรย์ใจตัวเองอยู่บนหลังเขาว่าโดยสมบูรณ์ตอนเช้าเราไม่ลืมนะอยู่ตอนเช้าพอถวายเพลิงหลวงปู่มั่นเสร็จแล้วเราก็ขึ้นเขาว่าโดยธรรมเจดีย์ขึ้นไปพักอยู่นั้นเดือนสามพอดูนั่นก็ไปติดปัญหาตัวเองอยู่ตรงนั้นมันสว่างกับสว่างพิลึกพิลั่นนะจนเจ้าของเองก็อัศจรรย์ใจแข็งร่างกายที่มันเหมือนไม่ใช่ร่างกายเนี่ยมันเหมือนแก้วครอบตะเกียงเจ้าพายุอะไรที่ที่เรียกว่าไส้ตะเกียงนั่นแหละความสว่างอยู่ตรงไส้ตะเกียงมันส่องออกมาความสว่างไส้ตะเกียงคือใจ มันสว่างมาจากใจมองร่างกายนี่มันเหมือนเป็นเงาเช่นเดียวกับแก้วครอบมันทะลุไปหมดเลยมองมันเห็นมันจ้าไปหมดเลยความสว่างความอัศจรรย์อยู่ด้วยกันยืนลำพึงอยู่คนเดียวนี่แหละถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์มันยังอยู่นั้นจะเอาได้ตอนเช้าวันนั้นเลยนะตอนนั้นเลยนะนี่แหละปัญหาเป็นอย่างนี้นะเมื่ออัศจรรย์มากๆเสียนี่มันก็เป็นอะไรทุกอย่างมันตื่นมันเต้นภายในจิตในใจความสว่างกับพิลึกพิลั่นนี่แหละเวลาพูดตามหลักเกณฑ์แล้วความสว่างเหล่านี้คือวาระสุดท้ายของวัฏจักรวัฏจิตได้แก่อวิชชาเนี่ยมันหลอกให้หลงขนาดนั้นนะอวิชชานี่แหละเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไปยากแม้แต่ผู้ปฏิบัติยังไปงงเป็นไก่ตาแตกเราเป็นต้นมันเห็นชัดเจนแล้วอัศจรรย์ตัวเองโถทำไมถึงนี่ถึงในสว่างสวัยเอานั่งหนากำหนดไปดูที่ไหนจ้าได้หมดนั่นหมายถึงไอ้ส่วนจ้าก็เป็นเรื่องของธรรมนั่นแหละแต่อวิชชามันแทรกอยู่นั่นมันหลอกอยู่ในนั่นเราไม่รู้นะนี่เราก็ถือเอาหมดว่าเป็นของวิเศษทั้งหมดตัวพิษมันฝังอยู่ภายในแต่นี่เมื่อมันลำพึงนั่นแล้วสักเดี๋ยวเท่านั้นนะขึ้นแล้วนะธรรมนี่เรียกว่าธรรมเกิดธรรมสองเลยอยู่ดีๆเนี่ยขึ้นมาเป็นคำเป็นคำอย่างนั้นแหละธรรมเกิดก็เหมือนกันกิเลสเกิดก็ขึ้นเป็นคำเป็นคำเป็นคำเท่านี้โต้ตอบกันเป็นคำโต้ตอบกันอย่างหนึ่งโต้ตอบมันเป็นคำอย่างหนึ่งโต้ตอบกันด้วยความรู้ความเห็นระหว่างกิเลสกับคำเจอกันเจอกันอย่างหนึ่งเป็นคำออกมาอย่างนี้เป็นคำออกมาพอมันสว่างยืนลำพึงอัศจรรย์อย่างนั้นชักเบลียวขึ้นเป็นคำขึ้นมาไม่ลืมนะถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบเนี่ยขึ้นแล้วนะโอ้ยจะแจ้งมากทีเดียวไอ้เราเลยกลายเป็นงงไปเลยจุดต่อมก็คือจุดต่อมของตัวสว่างสวยนั่นเองจะเป็นอะไรไปจุดผู้คือจุดมีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้นั่นจุดต่อมของผู้รู้นั่นเองนั่นแหละคือตัวพบอยู่ที่ไหนคือจุดต่อมอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบแล้วเลยงงไปทีนี้แทนที่จะได้ประโยชน์ไม่ได้ถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์นั่งอยู่เวลานั้นนะพอไปเล่าเนี่ยท่านฟังท่านก็นั่นแหละจุดขึ้นทันทีเลยนะไอจุดไอต่อมนั่นแหละคือมหาภัยตัวนั่นแหละว่างั้นเลยเอาฟาดลงไปตรงนั้นมันจะสะดุดกึ่งจะผางดีไม่ดีอาจผางในเวลานั้นเลยพอมันเตรียมพร้อมแล้วแต่นี้เนี่ยมันงงไปเสียไม่เห็นเราถึงคิดเสียดายโอ้ยถ้าพ่อแม่อาจารย์ยังมีชีวิตอยู่วันเช้าวันนั้นแน่ๆนั่นพอท่านจะกระตุกปั๊บเลยกระตุกต่ำก็คือผู้รู้นั่นแหละผู้รู้ที่ใสสว่างนั่นแหละมันเป็นภัยรู้ไหมเพราะว่างั้นก็รู้ว่ามันเป็นภัยมันก็พลิกปุ๊บเลยที่ใครจะไปจับมันถ้าเมื่อว่าเป็นภัยนี่มันเห็นว่าเป็นคุณนะสิมันถึงติดนั่นแหละคือตัวพกันนั่นแหละตัวใครนั่นใส่ผางที่เดาผางเลยนะเราเสียดายโอ้ไปกับแบกอันนี้ไปนะหากสะดุดกันอยู่อย่างนั้นมันหนักแก้ไม่รู้จักวิธีแก้ลงจากดอยธรรมเจดีย์เนี่ยก็นู่นไปนู่นไปคนเดียวหาอุบายมาเยี่ยมแม่อย่างนั้นนะก็จะไปไหนต้องหาอุบายมาเยี่ยมแม่คือจะมาเยี่ยมแม่ใครมาไม่ได้ก็ไปเยี่ยมแม่จะหาความสงบมาจากไหนนะว่างั้นพระก็ไม่กล้าตามไปก็มาเยี่ยมแม่สองคืนเยี่ยมแม่พร้อมไปพิธีออกยังอับผึ่งเข้าป่าเลยไปทางอำเภอบ้านผืออำเภอท่าบ่อตะก่อนสีเชียงใหม่ยังไม่มีระหว่างนั้นขึ้นไปอยู่ที่ถ้ำผาดักลึกนะพักภาวนาอย่างนั้นเป็นเวลา3เดือนเดือน3ไปเดือน6กลับมาวัดดอยธรรมคีรีแบกปัญหานี้ไป3เดือนเราไม่ลืมเพราะมันเป็นจุดที่ไม่น่าลืมนี่มาก็พอเดือน6ก็มาแล้วขึ้นวัดดอยอีกแล้วภาวนาสิมันก็สะดุดกันอยู่เรื่อยแต่วันไม่รู้จักวิธีแก้สะดุดกันเรื่อยเรื่องความสว่างสวยมันก็จ้ามันอยู่งั้นแหละจะไปยังไงแต่มันมีเครื่องสะดุดว่าที่จุดนี้ต่ำอะไร ความสว่างสวยจึงไม่แสดงฤทธิ์เดชมากเพราะอันนี้คอยเตือนคอยเตือนและสุดท้ายมันก็มาได้ตรงนั้นแน่ครับมานี่เดือนจะเป็นเดือน6ค่ำแรมสำหรับค่ำขึ้นค่ำแรมแล้วแรม14ค่ำเดือนพฤษภาคมนั้นเวลาไปเทียบดูกับปฏิทินร้อยปีตรงกับวันที่15พฤษภาคม2493นั่นละวันแรม14ค่ำเดือน4เอาเดือน6พอตื่นเช้ามาก็เป็น15ค่ำลงอุปสมบทแล้วก็ในวัน15ค่ำเสร็จแล้วก็มาวัดพระสุทธาวาสจำไม่มันจะลืมได้ยังไงของขนาดนี้นะไม่มีทางลืมตายก็ไม่ลืมมันเก่าตัวนั่นแหละตัวสว่างสวยพลิกแพงเปลี่ยนแปลงด้วยความละเอียดของมันเช่นความสว่างมันก็เป็นอนิจจังมันจะเปลี่ยนของมันตามความละเอียดของธรรมความสุขความทุกข์ก็จะเปลี่ยนตามความละเอียดของธรรมธรรมละเอียดเท่าไรความสุขก็ละเอียดทีนี้ความทุกข์ที่มันแทรกกันไปเป็นคู่เคียงกันมันก็ละเอียดเนี่ยมันให้เห็นอยู่นั้นมันจึงเป็นของไม่แน่นอนเนี่ยจิตนี้ถึงขนาดนี้แล้วมันทำไมมันมีลักษณะเปลี่ยนแปลงฮะเดี๋ยวว่าสุขแล้วเดี๋ยวว่าทุกข์เดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองมันทำไมมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงก็ได้หลายสันหลายขมนะจิตดวงนี้นั่นเวลามันจะเอากันนะ มันว่ามีดีใจอยู่จิตดวงเดียวมันทำไมพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวว่าสุขแล้วเดี๋ยวว่าคำว่าสุขก็พอจับได้เท่านั้นนะคำว่าทุกข์ก็พอจับได้คือสุขทุกข์เปลี่ยนแปลงพอจับได้เท่านั้นคือมันเปลี่ยนได้ละเอียดก็เปลี่ยนไปตามส่วนละเอียดทำให้จับได้จับได้มันก็งงอยู่ในตัวเองนะทำไมจิตนี้เป็นขนาดนี้แล้วยังไว้ใจไม่ได้ทำไมมันถึงพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่เนี่ยเดี๋ยวว่าสุขแล้วเดี๋ยวว่าทุกข์เดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองมันทำไมมันพลิกเปลี่ยนก็โลกวันนี้มันหมดแล้วมันไม่มีอะไรจะพิจารณามันปล่อยมันวางหมดเหลือแต่จิตดวงเดียวที่มันปล่อยไม่ได้วางไม่ได้มันกำลังพันกันอยู่นั้นทั้งเดี๋ยวนี่เห็นไหมล่ะธรรมขึ้นมานี่เลยเรียกว่าธรรมคราวนี้มันแก้กันได้เลยโดยไม่เจมีเจตนาแก้คราวนี้แก้แบบกลางๆมัธยัสถ์อยู่กลางๆจะจบจ่อกับอะไรทำไมได้เพราะว่าเดี๋ยวว่าสุขว่าทุกข์แล้วทำไมมันเปลี่ยนแปลงไอ้นักหนานักจิตเปลี่ยนร้อยสัมพันธ์คมยังไงเอาความแน่ใจกับมันได้ยังไงนี่นั่นมันตั้งจุดหมายเข้าไปแล้วนะตั้งข้อสงสัยแล้วจริงก็เป็นจุดที่จะต่อกันนะทั้งเดี๋ยวนี่ธรรมก็ขึ้นแล้วจริงนี่แหละธรรมเกิดธรรมเตือนธรรมบอกคำว่าสุขก็ดีนั่นขึ้นแล้วนะเป็นคำขึ้นมาคำว่าสุขก็ดีคำว่าทุกข์ก็ดีคำว่าผ่องใสก็ดีคำว่าเศร้าหมองก็ดีธรรมเหล่านี้เป็นอนัตตานะนั่นเห็นไหมหมดเวลามันคือควรปล่อยวางทั้งหมดพูดง่ายๆว่าธรรมเหล่านี้เป็นอนัตตานะเท่านั้นนะมันก็หยุดกึกปิดจะทำงานอะไรก็ไม่ทำแต่ว่าเผลอมันก็ไม่เผลอจิตขั้นนั้นเรียกว่าเผลอไม่ได้แล้วไปเที่ยงว่าจดจ่อกับอะไรไม่จดจ่อกับอะไรทั้งนั้นเพราะว่าธรรมเหล่านี้เป็นอนัตตานะอันนั้นนี่จิตก็วางตัวเป็นกลางๆถ้าเป็นนักมวยก็เรียกต่อยเผลอแต่นี่เราไม่เผลอเป็นแต่เพียงว่ากลางๆไม่เจาะจงกับงานชิ้นใดจุดใดเป็นกลางๆนั่นขึ้นตรงนั้นนะด้วยผางขึ้นมาที่ว่าฟ้าดินถล่มเอาตรงกลางๆนั้นเลยพางขึ้นมาตรงนั้นอันนี้มันก็ย้อนไปเห็นมาที่ไหนที่ว่าสว่างสวยจนอัศจรรย์ตัวเองมันเท่ากับกองขี้ควายกองหนึ่งฟังสิกับธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นที่หลังนี้มาเทียบกันแล้วที่ว่าสว่างสวยอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายมันเท่ากับกองขี้ควายกองหนึ่งเมื่อเทียบกับธรรมชาตินี่แล้วอันกองขี้ควายนี่แหละไปกบธรรมชาติที่เลิศเลยไว้มันไม่เห็นมันก็ไม่อัศจรรย์อยู่กองขี้ควายพออันนี้พึบลงเท่านั้นขาดชาวบ้านลงไปเท่านั้นอันนั้นเลิศขนาดไหนพูดไม่ได้เลยแต่ความรู้ไม่สงสัยแต่ที่จะมาพูดมาแยกอะไรมันไม่มีสมมติอันนั้นเลยนะครับ นั่นแหละคือว่าฟ้าดินถล่มลงตรงนั้นนะทีนี้ขึ้นคราวนี้มันไม่ได้เหมือนคราวนั้นนะคราวนั้นกองขี้ควายออกลวดลายคราวนี้ทำมันเลือดเลยออกลวดลายผิดกันขนาดนั้นมันจึงได้เห็นโอ้โหนี่ว่าสว่างสวยมันก็เท่ากับมันก็คือกองขี้ควายนี่เท่านั้นมันไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรเมื่อมาดูกับธรรมชาติที่รู้อยู่กระจ่างนั่นเทียบกันแล้วมันดูกันไม่ได้ฮะจากนั้นก็กองขี้ควายแล้วก็หายเลยล่ะหมดโดยสิ้นเชิงแต่ขนาดนั้นไม่เคยเลยมาแสดงตัวแสดงอะไรก็มามองเห็นกองขี้ควายมันก็รู้แล้วมันจะไปจับอะไรกินแต่ก่อนมันไม่รู้ดิเอ๊ะนี่แหละที่ว่าท่านฟังธรรมเป็นระยะระยะแล้วถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นยังอยู่เวลานั้นนั่นแหละจุดต่อมอยู่ที่ไหนนั่นแหละจะเอากันตรงนั้นแหละนะเวลารู้แล้วมันก็ลงจุดนั้นอ๋อจุดต่อมคืออันนี้เองเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์จะใส่ตุ่มก็แบบนี้กระจุนนั่นแหละต่อมแล้วตัวจุดที่ตัวสว่างสวัยนั่นแหละตัวมหาไผ่ขึ้นทันทีมันก็ปล่อยผึ่งดีดเลยเนี่ยก็อย่างนั้นนะพระท่านฟังในข้ามพุทธการฟังเทศจำเลยเราฟังมันไปได้เป็นพักเป็นพักฟังคราวนี้แก้อะไรอย่างนี้คราวนี้ผ่านได้ครั้งนี้ผ่านไปเรื่อยๆเวลาเราพิจารณาอยู่ติดอยู่ตรงไหนจอดนั้นท่านเทศผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาคอยฟังจุดนี้จุดนี้ท่านวางไงเราติดท่านไปท่านไม่ได้ติดพอผ่านไปปั๊บจับได้ปุ๊บสวมรอยปุ๊บมันโดดตามเป็นระยะระยะอย่างนั้นแหละท่านว่าผู้ฟังแก้สำเร็จมรรคผลนิพพานท่านสำเร็จอย่างนั้นนะผู้ที่เร็วก็เร็วผู้ที่ไม่เร็วก็ค่อยไปเป็นพักๆเพราะมันมีหลายประเภทจังที่เคยพูดแล้ว4ประเภทประเภทที่รวดเร็วก็อุกติกันอยู่เรานำมากับวิปจิกันอยู่ในยะปะทะปรมะเป็นขั้นๆนะที่นี่พูดถึงเรื่องนี้นะเพราะว่าจะพูดเรื่องท่านสุวัตมันก็เลยมันเลยไปจะสี่ย้อนกลับมาอีกท่านสุวัตนี้ก็ท่านบอกว่าท่านพูดด้วยตัวท่านเองเนี่ยพูดด้วยความตื่นเต้นนะมาพูดกับเราต่อหน้าต่อตาเราแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านได้คุณงามความดีได้อะไรจากเราแต่ท่านก็พูดถึงเรื่องท่านฟังเทศเราเนี่ยเวลามันจะหมุนติ้วก็ฟังเทศท่านอาจารย์นะที่เทศอยู่วัดอโศการามว่างั้นนะแต่คงจะเป็นฟังเทพท่าเทพนั่นเทพที่วัดอโศการามมันจะฟังที่ไหนก็ไม่ทราบฟังไปฟังไปเพราะเทศสอนพามก็ต้องธรรมะขั้นสูงละเทศวัดอโศการามค่อยฟังไปค่อยฟังไปไปถึงจุดสำคัญสำคัญมันสะดุดปึ๋งเลยจันทีเลยจิตนี่กระเทือนปึ๋งเลยจันว่าพอเทศนี้เข้าไปจุดนั่นปั๊บทั้งนั้นหินนี่กระเทือนปึ่งทั้งนี้พอกระเทือนแล้วทั้งนี้หมุนติ้วเลยท่านว่ามันนะเลยไม่มีวันมีคืนนั่นพอก็ไปกระเทือนเท่านั้นแหละที่ทำท่านอาจารย์ไปกระตุกตรงนั้นตรงนั้นมันสะดุดใจกึกเลยทีนี้มันก็แผ่กันออกไปนี่ก็หมุนกันใหญ่เลยนั่นว่าพูดด้วยความตื่นเต้นนี่ท่านสุวัตมันพูดเดี๋ยวก็เราดูท่านรู้สึกว่าลงเรานี่เรียกว่า 100% เลยอะแต่ก่อนก็เป็นธรรมดาตอนที่ท่านมาเล่าให้ฟังเราดูก็รู้ดูอะไรดูยากวะดูคนดูยากจะดูตัวเองดูคนน้องๆไม่ยากยังไงอยากดูก็ได้ไม่อยากดูก็ได้เนี่ยมันไม่ยากเข้าใจดูตัวเองต้องดูจริงๆไม่ดูจริงๆมันไม่รู้นะดูคนอื่นดูก็ได้ไม่ดูก็ได้จึงเรียกว่าไม่ดูยากดูตัวเองต้องดูจริงๆทุกอย่างมันจะแสดงที่ใจเป็นมหาเหตุคือกิเลสอยู่ที่นั่นมันจะแสดงลวดลายมันตลอดเวลาสติปัญญาคือทำต่ออยู่มันก็รู้เห็นค่อยกระจ่างออกกระจ่างออกเห็นแยบรู้ทันทีนั่นเห็นไหมเวลามันทันกันมันรวดเร็วทำเหนือเข้าไปเท่าไรกระดิกนิดหนึ่งรู้ทันทีทันทีขาดไปพร้อมขาดไปพร้อมนั่นแหละทำไปอย่างนั้นนะเป็นยังไงพวกเราถือพุทธศาสนาเอาคัมภีร์ไบรานมาอวดกันเอาตัวหนังสืออยู่ในพระคัมภีร์ไบรานเข้ามาเป็นความจดความจำตั้งตู้พระไตรปิฎกขึ้นในความจำ โออาฟู่ฟ้าว่าตัวได้เรียนถึงชั้นนั้นชั้นนี้ไปเรียนตัวหนังสือในใบลานได้จากความจำออกมาแล้วความจำมาเป็นมรรคเป็นผลมีที่ไหนไม่เคยมีความจำเป็นแนวทางการปฏิบัติตามแนวทางนั่นเป็นภาพที่จะเอาจริงเอาจังพอภาคปฏิบัติจับตรงไหนตรงไหนปฏิเวทคือความรู้ตามระยะระยะที่ก้าวเดินไปมันก็รู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจึงแยกกันไม่ออกเรียกว่าศาสนาสมบูรณ์แบบถ้ามีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคู่ปมคืนกันถ้ามีแต่ปริยัติมันจะเป็นเหมือนนกขุนทองแก้วเจ้าขาแก้วขาเรียนมากี่คัมภีร์ก็เรียนแก้วเจ้าขาสุดท้ายก็กลายเป็นหนอนแท้กระดาษโดยไม่รู้สึกตัวที่ไม่มีภูมิใจในหนอนแท้กระดาษของตัวเองนั่นไม่มีภาคปฏิบัติต้องเพลินเป็นบ้าไปกับความจำเป็นมากบ้าเป็นมากเป็นผลไปเลยถ้ามีการภาคปฏิบัติจับเขานี่มันปัดออกทันทีทันทีนะนี่เป็นแผนที่ทางเดินแผนที่ทางเดินท่านนี่ก้าวเรื่อยเลยนั่นเพราะฉะนั้นความรู้ทางด้านปริยัติที่จดจำมากับความรู้ที่เป็นขึ้นจากความจริงที่ในภาคปฏิในภาคปฏิบัตินี้จึงผิดกันมากทีเดียวเทศทางภาคพูดทางภาคปฏิบัติพูดไม่ได้สงสัยตั้งแต่ธรรมะเพิ่งพื้นขึ้นไปถึงนิมุติหลุดพ้นไม่มีสะทกสะท้านเพราะเจ้าของทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในหัวใจมันต่างกันอย่างนี้นะการพูดอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้เรียนเขาก็จะหาเมื่อเราเป็นบ้าหมดทั้งโคตรทั้งแส้ทั้งตาบัวนะอีตาบัวอยู่ว่ามันได้หน้าได้หลังอะไรโคตรพ่อโคตรแม่มันก็ไม่เคยได้เรียนหนังสือวางมันจะไปรู้เรื่องอะไรมันก็พูดปะปาเดินไปงั้นไงที่นี่โคตรพ่อโคตรแม่เราไม่ได้เรียนแต่หลวงตาบัวมันเรียนละสิที่นี่มันก็รู้ด้วยกันเนี่ยมันจึงตีตรงนี้ไม่ได้เพราะเราเรียนการเรียนเป็นกำแพงกั้นเดี๋ยวเขาจะมาหาว่าเราไม่ได้เรียนไม่ได้เนี่ยมันก็เอามาเทียบหมดเรียนมากเรียนน้อยภาคปริยัติเรียนเท่าไหร่มันก็เข้าใจได้หมดแม้แต่เทศภาคปริยัติกับภาคปฏิบัติผิดกันคนละโลกเลยภาคปริยัติจะต้องวิ่งตามคำพีเพราะมันไม่มีความจริงในใจพอจะหยิบยกออกมาแสดงมันต้องยืมคำพีวิ่งตามคำพีไปก่อนคำพีท่านว่ายังไงท่านสอนไหนก็อ่านไปเรื่อยอย่างนั้นลอยๆลอยไปท่านว่ามรรคผลนิพพานเราก็ได้แต่ความจำของมรรคผลนิพพานตัวมรรคผลนิพพานจริงเราไม่ได้มันก็ไม่ถึงใจเลยที่ถ้าภาคปฏิบัตินี้จับเขาตรงไหนว่าสมาธิจิตเป็นสมาธิสมาธิขั้นใดจิตเป็นสมาธิขั้นนั้นแล้วปัญญาขั้นใดจิตเป็นปัญญาขั้นนั้นแล้วจนกระทั่งถึงนิมุติหลุดพ้นจิตเป็นไปโดยตลอดทั่วถึงแล้วสงสัยอะไรนั่นพูดออกมามันก็ผางเลยผางเลยนั่นไม่ต้องวิ่งไปหาคำพีคำพีจริงๆก็อยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าในใจของพระอรหันต์ทอดจากใจนี้แล้วก็ไปเป็นคัมภีร์ใบลานเพื่อให้คุณบุตรสุดท้ายภายหลังได้ไต่เต้าไปตามแบบแปลนแผนถังคือคัมภีร์นี้ทั้งนั้นรักใหญ่จริงๆอยู่ในหัวใจแล้วมันเลยเข้าถึงหัวใจแล้วมันไม่ได้ออกไปนอกออกไปหาไหนงมอะไรงมเงาตามตัวกันเลยแล้วก็หาตามรอยอย่างที่ไหนรอยมันก็อยู่กับตัวมันแล้วนั่นใจทำทั้งหมดก็อยู่ที่หัวใจแล้วจ้าคนนี้เราสงสัยที่ไหนถ้าไม่สงสัยนะอย่างที่เราเทศนี้เราพูดจริงเราไม่ได้หัวไม่ว่าจะเทศกันไหนกันไหนจะเอาอะไรมาอ่านให้ทานให้เราฟังเพื่อจะแก้ความผิดพลาดไม่เคยมีพูดเทศมาตลอดหรือพิมพ์มาอ่านให้ฟังตลอดกันเราก็ไม่เคยจะไปแก้จุดไหนจุดไหนว่านี่เทศผิดไปไม่มีนอกจากสัญญามันเข้าตัดอันนี้ใครๆก็รู้ได้เลยกันสัญญามันเข้าตัดหลงลืมไปเช่นคนทำบุญให้ทานตายแล้วไปนรกอย่างนี้นี่เรียกว่าความจำมันเข้าตัดเข้าใจไหมคนอื่นฟังมันก็รู้เจ้าของก็เรียกว่าความจำมันพลิกไปแล้วเจ้าของหลงพูดไปอย่างนั้นเข้าใจไหมไม่ใช่ความจริงพาพูดความจำพาพูดมันทำให้หลงไปคนอื่นฟังมันก็รู้คนทำบุญให้ทานไปนรกคนทำบาปทำบุญไปสวรรค์แบบนี้นะคือว่าจะว่าไปนรกมันกลับเป็นสวรรค์ขึ้นมาเสียและแทนที่ว่าจะว่านรกสวรรค์มันกลับว่าไปนรกเสียอย่างนี้นี่เรียกว่าความจำ ความจำมันผิดได้ผิดได้อันนี้ใครก็รู้กันแต่เป็นหลักความจริงแล้วมันจะพุ่งออกมาถ้าความจำพลิกแพลงมันก็เป็นอย่างนั้นเราจะหาโครงเส้นโครงรางพี่น้องหลายทราบตัวหน้าปะไม่มีบกมีบางไม่มีเยี่ยวมีแหลมเสมอต้นเสมอปลายจะเกลียดมันค่อยตีตลอดมันจะเหยียบศาสนาตลอดไม่ให้มีมากมีผลมีไม่ดีมันก็หลอกคนว่าใครทำชั่วไปสวรรค์มันจะว่าใครทำชั่วไปสวรรค์ใครทำดีตกนรกมันจะว่าเกลียดมันก็ข้อแค่เกลียดไม่มีข้อใดแท้ใดจะพูดตามแบบความจริงจะหลอกทั้งนั้นเลยแต่ทำแล้วจริงตลอดเลยมันตื่นเที่ยวก็อย่างฝ่ายเกลียดหลอกก็หลอกฝ่ายทำจริงก็หลอกบนสองฝั่งรบกันมาอันนี้ก็พูดงานบางกว่างเอาไปพูดมากนะเมื่อวานเมื่อคืนก็ไปเชิดตื่นเอาเชิดตื่นเรื่องงานศพตั้งตัว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับคดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนาคโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: เป็นยังไงอ่ะภาวนาดีไหมล่ะเห็นมาใครไงอะไรอย่ามาพยายามไปปูพื้นเลยปูพื้นขึ้นลาเอาพยายามไปปูแล้วมันจะไม่ขึ้นเลยนั่นก็ยิ่งจะเก็บความชื้นนี่นะเขาบอกมีไม้อัดไปปูแล้วก็ยังไม่พอใจกันเหรอเดี๋ยวนี้ฮะฟากท่านก็นอนกันมาแล้วมีขนาดไม่อัดก็ยังไม่พอใจอยู่คนว่ามันบ้านะเดี๋ยวนี้ยุ่งลุงลังจะเอามากเอาผลใกล้ทำในขี้หมูขี้หมานั่นเหรอไม่เคยบอกให้ทำสักทีนะไอ้สิ่งที่ไม่ได้บอกให้ทำละกลายเป็นเรื่องที่ใส่ใจเป็นพิเศษเรื่องอะไรปุกๆเป็ดๆปุกๆเป็ดๆเป็นว่าเป็นว่าเป็นศาสนาขึ้นมาไม่ขึ้นก็ยิ่งเรื่องขี้หมูขี้หมาอะไรอะไรต่ออะไรดอกเดี๋ยวนี้มันมีแต่ขี้หมูขี้หมานะเรื่องอัตเรื่องธรรมเรื่องข้อวัดปฏิบัติเรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนากายมันไม่ใส่ใจกันวันหนึ่งเดินยังคงกี่ครั้งวันหนึ่งนั่งสมาธิกี่ครั้งพาก่อนทดสอบสอบสวนเจ้าของบ้างหรือเปล่าหมดวันหมดวันรู้อะไรตอนนี้อะไรแม้เข้าเอาหลักเอาเกณฑ์เอาหลักเอาฐานอะไรก็ไม่ได้ภาวนายังไงภาวนาวิธีไหนภาวนายังไงก็ยังหาความมั่นใจในหลักการภาวนาของเจ้าของไม่ได้คนเอาตำรานั่นคนเอาม้วนนั่นคนเอาตลับนั่นเอามาค้นภาวนากันยิ่งคนบางทีมันยิ่งยุ่งข้อปฏิบัติมันไม่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นหรอกไม่ใช่ประมาทข้อปฏิบัติอยู่ครับการอดกลั้นกับความอดความทนนั่งตรงลงไปก็ต้องอดต้องทนเดินก็ต้องอดต้องทนทุกอย่างต้องอดต้องทนเท่านั้นขันติประมังตโปติติฆานิพพานังประมังบันันติมุทธานักปราชญ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือนักปราชญ์ รรเสริญพระในพระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่งขันติพระมังคโปธิติฆา

เดินก็ไม่ได้วุ่นวายนอนบางทีก็ยังผุดลุกขุดลุกขุดนั่งจะนอนอยู่ก็พุทโธนอนอยู่ก็ธัมโมนอนอยู่ก็สังโฆไม่มีนอนอยู่ก็พุทโธให้จิตใจเบิกบานนอนอยู่ก็ธัมโมนี่ก็สว่างสวยภายในจิตในใจนอนอยู่ก็สังโฆก็มีสติสัมปสัมปชัญญะตื่นอยู่รื่นเริงอยู่ในพุทโธในธัมโมที่เด่นชัดอยู่ในจิตในใจผลมาจากตปะธรรมคือความอดความทนความภาคความเพียรแผดเผาตัวกิเลสถ้าหากว่าไม่มีความอดความทนความภาคความเพียรมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วจะเอาอะไรไปแผดเผากิเลสในเมื่อกิเลสไม่มีธรรมเป็นเครื่องแผดเผามันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟมันก็เผาหัวใจของผู้ของนักบวชเท่านั้นจึงอย่าพากันเห็นอันอื่นเห็นสิ่งอื่นอะไรต่อมีอะไรมีความสำคัญกว่าการนั่งสมาธิให้มาหรือการเดินจงกรมให้ยิ่งวันหนึ่งพากันเดินจงกรมกี่ครั้งวันหนึ่งพากันนั่งสมาธิกี่ครั้งกลางวันแล้วกลางคืนพากันเดินจงกรมกี่ครั้งนั่งสมาธิกี่ครั้งเดินจงกรมครั้งหนึ่งนานเท่าไหร่นั่งสมาธิครั้งหนึ่งนานเท่าไหร่บางทีนั่งสมาธิไม่รู้ว่านานเท่าไหร่เอาตาตื่นเขาว่าเบื่อบอกตรงๆว่าเบื่อไม่สนุกเรื่องไม่เป็นเรื่องพากันใส่ใจกันที่จริงๆจังๆเรื่องที่มันจะเป็นเรื่องของนักบวชพาเมื่อใครจะใส่ใจกันเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญเรื่องที่เป็นเรื่องของนักบวชก็คือเรื่องการเดินโยมกลมนั่งสมาธิภาวนาให้ยิ่งมองไม่เห็นการกระทำใดๆที่จะอบรมที่จะสร้างจิตสร้างใจให้เข้าถึงความสงบเข้าถึงความเป็นสมณะมองไม่เห็นมองเห็นแต่การเดินจงกรมให้มากนั่งสมาธิให้มากเท่านั้นเดินจงกรมให้มากเดินดูขาของเราเดินไปก็ไม่ผิดเขาว่าขานี่ตรงไหนเขาเคยไม่เคยบอกว่าเขาเป็นขามันฮักบอกขึ้นมาหนังเขาก็ไม่เคยบอกเขาเป็นขาเนื้อเขาก็ไม่ได้บอกเป็นขากระดูกตรงไหนเขาก็ไม่เคยบอกว่าเป็นกระดูกเนี่ยแล้วเขาจะไปบอกว่าเป็นแข้งเป็นขาได้ยังไงเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาสิ่งเหล่านี้มันหัก

ธรรมโมสังโฆเรื่องของจิตใจใช่ไหมมันเรื่องของธรรมทั้งนั้นสรีระร่างกายก็เรื่องของธรรมจะเอาใจอยู่ตรงไหนเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ของการภาวนาบำเพ็ญภาวนาไม่ได้เสียหายอะไรคอยสำคัญธรรมให้มากเท่านั้นธรรมเพียงแต่ทดลองตรงนั้นจะดีไหมตรงนั้นจะถูกไหมตรงนั้นจะดีไหมตรงนั้นจะถูกไหมตรงนั้นจะถูกก็อัธยาศัยคอยอุปนิสัยไหมเดาว่าตรงนั้นรู้สึกว่าจะถูกอันนั้นดีเดี๋ยวก็ไม่ถูกแล้วอันนั้นรู้สึกจะถูกเดี๋ยวก็ไม่ถูกแล้วอย่างนี้ในที่สุดเลยไม่ได้เรื่องเพราะอะไรเพราะมันมีการทำให้จริงจังลงไปทำให้จริงจังลงไปแล้วได้ผลทั้งนั้นมันอยู่ในขั้นบำเพ็ญจิตภาวนาอยู่ในขั้นบำเพ็ญคำบริกรรมทำจริงทำมากพอสงบทั้งนั้นจะยุบหนอพองหนออะไรทำมากทำได้ผลทั้งนั้นมันคำบริกรรมไม่ได้แต่ไม่ได้ทั้งคันอะไรเพื่อที่จะหายใจเข้าถึงความสงบแน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมเดี๋ยวนี้การทำให้มาของผู้ปฏิบัติผู้ศึกษามองไม่ใครจะเห็นกันวิธีการอย่างนั้นวิธีการอย่างนี้คิดหากันเพราะความฟุ้งซ่านของเจ้าของหากว่าความฟุ้งซ่านไม่มีแล้วมันไม่คิดเป็นนอกติดนอกลอยดอกพุทโธอย่างเดียวมันก็พอตัวแล้วธัมโมอย่างเดียวมันก็เหลือกินแล้วสังโฆอย่างเดียวมันก็พอตัวพอทั้งนั้นเพราะพุทโธธัมโมสังโฆเป็นธรรมรุ่นแล้วแต่พอแล้วทั้งนั้นมีแต่กิเลสทางนั้นกระโดดนั่นกระโดดนี่มันไม่เจออาหารที่จะรับประทานมันไม่สัมผัสธรรมสักทีแล้วมันจะไปอิ่มได้ยังไงมันก็หิวอยู่อย่างนั้นตลอดกาลเพียงพากันใส่ใจพากันจริงจังในการประกอบความภาคความเพียรหลังจากฉันแล้วเดินโยงกลมหลังจากฉันแล้วเดินโยงกลมหลังจากฉันแล้วเดินโยงกลม

าไม่ได้บอกสักอย่างมันมีแต่กิเลสทางออกไปหมายอย่างนั้นออกไปหมายอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของเขาทั้งนั้นเดินยังกลมตั้งแต่นู่นหลังจากฉันเรียบร้อยถึงเวลาปัดตาดลองดูใครเดินบ้างใครเคยเดินบ้างเดี๋ยวนี้ถ้าหาก็จะถามนี่มันไม่อยากถามเฉยๆนะเดี๋ยวนี้นั่งสมาธิตั้งถั่วค่ำจนสว่างใครเคยนั่งบ้างอันนี้หรือกรรมฐานแสวงหาอัตถาหาธรรมแสวงหามรรคผลแสวงกันอย่างในลักษณะนี้เหรอมันก็เจอแต่กิเลสของเจ้าของนั่นแหละอาธรรมไม่เจอดอกเจอแต่กิเลสของเจ้าของแล้วบางทีก็กิเลสของเจ้าของเป็นอัตเป็นธรรมเอากิเลสของเจ้าของเอาไปแจกจ่ายจ่ายคนอื่นด้วยถึงพากันทั้งอกทั้งใจนะเดี๋ยวนี้มันมองอยู่นะมองอยู่นะยังไม่เคยคิดว่าพระนั่งมากไม่ได้คิดเคยคิดทุกอย่างอย่างนั้นนะกำลังหาที่จะจำหน่ายกันอยู่เดี๋ยวนี้มองหาทางจำหน่ายกันอยู่จำหน่ายไปใส่เพื่อแสวงหาอัตถาธรรมกันที่นี้มันไม่มีอัตไม่มีธรรมไม่มีอัตไม่มีธรรมเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าความภาคความเพียรไม่มีความอดความทนไม่มีอัตธรรมมันจะเกิดขึ้นให้เป็นกระแสกระแสยาใดกระแสยาใดยังไงถ้าแต่ทางที่อื่นมันก่อนมันจะมีที่อื่นบางทีมันจะมีในโลกอันนี้บางทีมันจะตกค้างอยู่สถานที่บางแห่งที่ไม่มีความภาคความเพียรไม่มีความอดความทนมรรคผลจะมีในสถานที่ในโลกนี้บางทีมันจะมีสักแห่งสองแห่งใครมันมีสติปัญญาวิชาความรู้ก็ตะเกียกตะกายแสวงหาเอาบางทีมันจะเจอนั่งลงไปเหมือนกับตอไม้นี่ไม่สว่างไม่รู้จักที่นี่ให้มันเป็นอย่างนั้นลองดูให้ได้ทำอย่างนั้นให้มาเล่าให้ฟังลองดูไม่ต้องเห็นหรอกรู้อันนั้นไม่ต้องรู้หรอกอันนี้ให้ได้ยินอย่างนี้ก็พอใจแล้วเดินยังคมหลังจากนายอาหารบิณฑบาตเรียบร้อยเนี่ยเดินยังคมจนกระทั่งถึงเวลาปัสสาวะนี่เดินยังคมจนทั้งถึงเวลาปัสสาวะที่สองสามวันทำมาเล่าให้ฟังให้มันชื่นใจบ้างเดี๋ยวนี้มีแต่ขี้หมูขี้หมาเขาว่าขี้หมูขี้หมาคือยังไงล่ะสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์นั่นแหละมันไม่ได้เรื่องได้เล่าลองตั้งอกตั้งใจกันจริงจริงจังจังลองดูหลังจากฉันแล้วเดินจงกรมจนกระทั่งถึงเวลาปัสสาวะหลังจากฉันแล้วเดินจงกรมจนกระทั่งถึงเวลาปัสสาวะแล้วไม่ต้องไปหาดอกคำว่าหามรรคผลที่โน่นที่โน่นที่โน่นตรงไหนไม่ต้องไปหาหาในการประกอบความภาคความเพียรเนี่ยมันเจอหาในความอดความทนเนี่ยเจอไม่ต้องไปหาในภูมิไหนไม่ต้องไปหาในตำราไหนดอกหาจากความภาคความเพียรนี่หาจากความอดความทนมีพระเถระเรียนยังไงต้องจบพระไตรปิฎกมันจบแต่ชื่อของธรรมจบแต่ตำรับตำราชื่อของธรรมเท่านั้นแต่อัตธรรมที่เป็นผลของการปฏิบัติไม่ปรากฏขึ้นที่ใจกิเลสมันไม่ได้อยู่ในตำรับตำรารู้สักขนาดไหนตำราก็ไม่ช่วยเพราะกิเลสมันอยู่ที่อยู่ภายในจิตนี้ธรรมที่เป็นธรรมกำจัดกิเลสธรรมที่จะเป็นน้ำฆ่ากิเลสมันต้องเกิดขึ้นที่ใจนี่เพราะกิเลสมันอยู่ตรงนี้กิเลสไม่ใช่อยู่ตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นกิเลสมันก็ฉลาดนะรู้สึกก็จะดีรู้สึกจะดีเหมือนกับไงมันหักหลอกเลยไป

ป็นโรคผื่นคันเนี่ยมันเขารู้สึกจะหายเขารู้สึกจะหายเขารู้สึกจะหายแต่บางทีเกิดอักเสบเพราะการเกาออกมันมากมันไม่ใช่วิธีรักษาโรคให้หายแต่กิเลสมันพยายามที่จะดึงไปอย่างนั้นดึงให้อดให้ดนให้อดให้ทนดึงให้มีความภาคความเพียรดึงให้เสียสละชีวิตชีวามันไม่ดึงเดี๋ยวก็มันดึงให้เกาอยู่อย่างนั้นมันไม่ดึงให้ผ่าตัดไม่ดึงให้ลอกออกมาตัวโรคตัวภัยมันอยู่ตรงไหนอยากให้พากันเสียสละชีวิตชีวาทุ่มเทลงไปในการเดินโยงกลมในการนั่งสมาธิอย่าไปคิดเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอย่าไปคิดเดินโยงกลมก็ไม่ต้องคิดว่าเป็นกี่ชั่วโมงกันกำหนดไว้เลยตั้งแต่หลังจากฉันแล้วถึงเวลาปัตตานีเดินอย่างเดียวนี่จะสงบไม่สงบไม่รู้จะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนขามันจะรู้หักขามันจะพังอย่าไปสนใจท่านเดินจนกระทั่งคลานไปก็มีใช่ไหมล่ะนี่เท้ายังไม่ทันจะพองซ้ำยังไม่ทันจะร้อนซ้ำนั่งสมาธิก็เหมือนกันมันปรากฏว่าขาดเป็นชิ้นเป็นชิ้นขาดเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นท่อนเป็นท่อนไปทั้งนั้นมันจะเจ็บขนาดไหนเพียงไรก็ช่างหัวมันเป็นยังไงของเกิดมาตายจะไปเสียนายธนุถนอมหวงแหนสักขนาดไหนมันก็เท่ากันนั่นแหละคือมันไม่หายใจแล้วมันก็ตายเหมือนกันระหว่างที่มันยังหายใจอยู่นี่ทำประโยชน์ให้ยิ่งจึงเรียกว่าผู้ฉลาดทำประโยชน์ให้ยิ่งคือยังไงล่ะเอาจิตของเราไปสอดส่องเอาจิตของเราไปสอดส่องแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละส่วนแต่ละชิ้นแต่ละส่วนนี่ให้ชัดให้แจ้งขึ้นมาไม่มีอะไรที่จะชำระความมืดความดำของจิตมีแต่สิ่งเหล่านี้ล่ะจะเป็นธรรมเครื่องชำระความมืดความดำของจิตให้เข้าถึงความใสความสว่างความสะอาดสะอ้านเป็นลำดับลำดับอันอื่นไม่มีให้พากันฟังให้มันชัดว่าอันอื่นไม่มีเพราะอันนี้เท่านั้นเป็นอันที่ทำให้จิตมืดจิตดำอันไหนทำให้จิตมืดจิตดำอันไหนทำให้จิตเกิดความอารมณ์เกิดอารมณ์ความยินดีความยินร้ายอันนั้นน่ะมันทำให้เกิดความมืดความดำความยินดียินร้ายอันนั้นมันทับถมมากมันก็มืดก็เอาสิ่งไอ้แต่จุดเอาสิ่งที่เลยมันทำให้เกิดความยินดียินร้ายอันนั้นน่ะเอามาพิจารณาแยกแยะความจริงมีอยู่ในเมื่อความพยายามมีพอต้องรู้ต้องเห็นต้องแจ่มแจ้งจนได้แล้วไม่กำหนดต้องได้ต้องเท่านั้นชั่วโมงไม่ต้องเท่านี้ชั่วโมงด้วยถ้าหากความเพียรพอแล้วถึงเวลาจะแจ้งได้ชัดขึ้นมามีขณะจิตเดียวก็แจ้งชัดขึ้นมาได้แจ้งชัดส่วนใดส่วนหนึ่งแจ้งชัดไปหมดแจ้งชัดส่วนในศีรษะส่วนทั้งหมดในสรีระเขาเนี่ยแจ้งชัดไปด้วยแจ้งชัดส่วนขาสรีระทั้งหมดก็แจ้งขาแจ้งชัดไปด้วยจะแจ้งชัดในสมบทในสรีระโลกธาตุทั้งหมดก็แจ้งชัดไปด้วยมันชั่วขณะเดียวเท่านั้นถ้าก็ความภาคความเพียรพอความภาคความเพียรเป็นเครื่องอบรมหรือว่าขัดเกลาพอมันต้องเปิดมันต้องเป็นมันต้องเกิดมันต้องรู้ต้องเห็นจนได้หากความภาคความเพียรความอดความทนไม่มีเอาแต่สัญญาวิปลาสของเจ้าของโกหกอย่างนั้นหลอกลวงอย่างนี้เอามาตัวเป็นตัวสติปัญญานักเข้า
ไม่ได้หลักได้ฐานอะไรมองหาหลักฐานในใจของเจ้าของไม่มีจึงว่าไม่มีไม่ได้หลักได้ฐานกรรมฐานไม่มีหลักไม่มีฐานแล้วจะหมายความว่ายังไงกรรมฐานไม่ได้หลักได้ฐานภายในจิตในใจแล้วหมายความว่ายังไงมันก็มีแต่กิเลสเท่านั้นมันจูงไปมันจูงไปมันจูงไปทางไหนจะเป็นไปเพื่อความขิบหายร่มจมล่ะเห็นด้วยพอใจกับกิเลสมาที่เกิดมันชี้นะทางไหนที่จะเป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์พัฒนาให้เข้าถึงความร่มเย็นเป็นสุขมองไม่เห็นไม่มีอะไรดอกที่จะสร้างสรรค์พัฒนาจิตใจให้เขาถึงความร่มเย็นเป็นสุขความภาคความเพียรเท่านั้นพาการทำให้ยิ่งตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหลับไปนั่นแหละให้เป็นกิริยาของการประกอบความภาคความเพียรการค้นคิดพิจารณาตั้งแต่ศีรษะลงไปเอาท่าเท่าขึ้นมหาศีรษะนี่แยกแยะออกไปแยกแยะออกไปแยกแยะออกไปแยกแยะออกไปเป็นชิ้นเป็นอันเป็นชิ้นเป็นอันทำแล้วทำอีกซ้ำซ้ำซากอยู่อย่างนั้นเอามาทบเอามาตีเอามาบทเอามาคายี่นี่แล้วก็มาทำความสงบคุณช่วยภายในใจแล้วสงบภายในจิตในใจพอสมควรก็ไปพิจารณาสรีระร่างกายอีกถ้าหากว่ามันยังไม่แจ่มแจ้งแจ่มแจ้งแยกคายพอถ้ามันแจ่มแจ้งแยกแจ่มแจ้งแยกคายพอแล้วปล่อยวางอย่างสนิทในเมื่อปล่อยวางสนิทจิตก็รวมสนิทโอกาสที่จะไปพิจารณาโอกาสที่จำเป็นจะต้องไปพิจารณาร่างกายอีกไม่มีในขณะนั้นเพราะจิตปล่อยวางแล้วรวมข้อหาจิตจริงๆไม่มีการลูกคำในกองตายในกองเกิดกองตายไม่มีความลูกคำในกองดินกองน้ำกองลมกองไฟมีความลูกคำในสรีระร่างกายอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่มีเป็นธรรมทั้งก้อนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นและจะไปพิจารณาทำไมขณะที่มันแจ้งชัดอยู่ในขณะนั้นมันปล่อยวางแล้วเรียกว่าแล้วแล้วอะไรจะมาทำให้เป็นอิทธารมอะไรจะมาทำเพ่นให้เป็นอิทธารมนิทารมคือมันอะไรที่จะทำให้เกิดความมืดความดำในจิตในใจมันจะมาจากไหนมันไม่มาจากของเกิดของตายของนี้มันจะลอยมาจากฝักว่าป่าหิมะพานที่ไหนของที่ตาเห็นหูได้ยินของที่ตาของเราเห็นหูได้ยินอันนี้ล่ะถ้าหากว่าเรามาพิจารณาแจ่มแจ้งแล้วอันนี้ล่ะจะทำให้มืดดำหนาไปนะเพราะมันแน่นหนาไม่ใช่เป็นนั่นนะมันหนาไปนะแน่นหนามันคงไม่เป็นอย่างนั้นมันก็หนาเหมือนกันแต่หนาไปหน้านี่มันเป็นอีกลักษณะหนึ่งถ้าหากว่าไม่ทำให้แยกคายในกองเกิดกองแก่กองตายกองนิจจังกองทุกขังกองอนัตตาไม่ทำให้แยกคายไม่ทำให้แจ้งชัดแล้วมันหนาทั้งที่คิดว่าเจ้าของฉลาดทำมากพอแล้วสนุกในการทำทำมากพอแล้วสนุกมากในการประกอบความภาคความเพียรเดินยังกลมมีสมาธินี่จิตมันจะออกไปข้างนอกจิตมันจะออกไปข้างนอกสักขณะเดียวมันก็ยังไม่ออกมันไม่อยากจะออกไปถ้าหากว่ามันไม่เข้าถึงความสงบมันไม่เข้าอยู่กับความสงบนี่สารพัดอันนั่นก็ดีอันนั่นก็ดีอะไรก็ดีดีไปหมดของกิเลสมันจะมองกิเลสไม่ดีมันเป็นไปได้หรือจึงพากันใส่ใจพากันตั้งใจชีวิตการบวชถ้าหากว่าไม่มีความตั้งใจแล้วเป็นหมันให้มีจิตมีใจกันบ้างที่จะทุ่มเทที่จะต่อสู้ที่จะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นให้มีจิตมีใจถ้าหากว่ามีจิตมีใจที่จะทุ่มเทลงไปเพื่อเข้าไปรู้เข้าไปเห็นมันต้องรู้มันต้องเห็นมันต้องเป็นไปได้อย่างไม่ต้องสงสัยสุนัขใกล้เนื้อสุน
ได้กินเนื้อแล้วมันจะนอนอยู่เฉยๆไม่มีได้กินเนื้อแล้วมันไม่เห็นมันในตัวมันเบากระโดดมันก็กระโดดวู่ในได้ในไกลวิ่งมันก็วิ่งเร็วทั้งมีความคล่องตัวตาหูจมูกมันคล่องไปหมดสุนัขได้เนื้อมันถูกรัดสุนัขไล่เนื้อมันได้กลิ่นมันเป็นอย่างนั้นมันเหมือนก็จะได้รับประทานมันเหมือนก็จะได้รับประทานเหมือนก็จะได้กินชิ้นกินเนื้ออย่างนี้นักสุนัขเหมือนไรไม่รู้มันหิวมันก็หายต่อเนื้อจริงๆในเมื่อได้กินนี่มันคล่องตัวมากผู้ปฏิบัติถ้าหากว่าได้กลิ่นของอัตธรรมแล้วเบรกไม่อยู่ดึงไม่อยู่ขณะน้อยเดียวขณะนิดเดียวยังไม่อยากจะให้เสียเวลาไปถ้าก็เสียเวลาสักเล็กสักน้อยนี่มันจะเห็นโทษออกมาชัดทีเดียวจึงว่าให้มีความจริงจังในการประกอบความภาคความเพียรให้สุดฝีมือของแต่ละนายแต่ละนายอันนี้เป็นการสร้างสรรค์พระศาสนาสร้างสรรค์อัตธรรมสร้างมรรคสร้างผลให้เกิดให้มีขึ้นไม่ให้ขาดจากโลกคือไม่ให้ขาดจากจิตจากใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองถ้าหาว่าเช้าเย็นเช้าชามเย็นเช้าชามเช้าชามเย็นชามเช้าชามเย็นชามมันเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชเทศสอนเจ้าของให้มันเป็นอบรมเจ้าของอยู่เสมอเป็นหมูเป็นหมาเป็นผีปอผีกระสือด่าไปเลยด่าเจ้าของไม่เป็นไรดอกนอนกินมาพอใจในมูดในพูดเทศสอนเจ้าของได้ทั้งนั้นให้มันเกิดความสลดสังเวชในความไม่ได้เรื่องของเราเองมันจะได้มีจิตมีใจมีความอดทนมีความเข้มแข็งมีความภาคความเพียรมีจิตมีใจกล้าหาญในการที่จะตั้งความสัตย์ความจริงลงไปตั้งความสัตย์ความจริงยังไงเราเดินยังกลมนี่ตั้งแต่เช้านี่ถ้าหากว่าไม่ถึงเวลาบ่ายโมงสองโมงถึงเวลาไม่ถึงเวลาปฏิบัติจะไม่เลิกมันกล้าในการที่จะตั้งความสัตย์ลงไปมันกล้ามันนั่งสมาธิของมันกันมันมีความองอาจกล้าหาญที่จะทำตั้งแต่หัวค่ำไปจนสว่างให้ไม่ลุกอย่างที่ไม่ก็เด็กไม่พลิกนี่เอามันขนาดนั้นเดี๋ยววันนั่งขยับไปขยับมาไม่ขยับแม้แต่น้อยไม่ให้กระดุกกระดิกนี่บังคับมันถึงขนาดนั้นท่านจึงว่าขันติปรมังตโปตีติฆาความอดทนมันแผดเผากิเลสอย่างยิ่งถ้าก็ไม่มีความอดความทนแล้วจะเอาอะไรไปเผากิเลสไม่ต้องรู้มากไม่ต้องฉลาดมากอะไรดอกรู้เพียงแต่ว่าสรีระร่างกายอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของเกิดมาตายรู้เท่านี้ก็พอรู้แล้วปล่อยวางไปไม่ต้องไปหาธรรมที่ไหนสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นความเกิดก็เป็นธรรมความแก่ความตายเป็นธรรมกองเกิดกองตายกองเน่ากองเปื่อยกองผุกองพังกองหนังห่อกระดูกเป็นธรรมทั้งนั้นน้ำมูดน้ำคูดน้ำเหงื่อน้ำไข่เป็นธรรมทั้งนั้นน้ำหูน้ำตาน้ำลายน้ำอุจจาระปัสสาวะล้วนแล้วแต่เป็นธรรมล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้

เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้เป็นความเกิดสิ่งเหล่านี้เป็นความแก่สิ่งเหล่านี้เป็นตายเป็นความตายสิ่งนี้เหล่านี้เป็นธรรมรู้ธรรมต้องรู้สิ่งเหล่านี้เห็นธรรมต้องเห็นสิ่งเหล่านี้รู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วละเอาละไปเป็นธรรมชาติธรรมให้เป็นธรรมชาติความจริงของเขาคำว่าละไม่ใช่เอาไปโยนทิ้งจิตที่รู้แล้วเห็นแล้วปล่อยวางเป็นจิตที่เบิกบานมากเป็นจิตที่สว่างสวยมากเป็นจิตที่เบามากเหมือนกับคนที่เคยหาบหนักขามหนักแบกมาหนักขามหนักมาตลอดกาลไม่รู้นานเท่าไหร่หนักจนกระทั่งไม่รู้จะของหนักในเมื่อมีโอกาสวางสิ่งที่เจ้าของแบกมาจนกระทั่งเคยชินนั้นวางไปได้แล้วจึงรู้จักว่าเบาแต่ก่อนไม่รู้จักว่าหนักมันก็ไม่คิดที่จะทิ้งไม่คิดว่าจะปรุงจะวางแล้วมันก็ไม่รู้จักคำว่าเบาสักทีจะรู้จักว่าหนักก็รู้จักว่าหลังจากปรุงจากวางแล้วหลังจากปล่อยวางได้แล้วจิตเบาแล้วถึงว่าแบกอะไรมันก็แบกหนังห่อกระดูกอันนี้เองปัญจขันธารูปขันโทคืออะไรเวทนาขันโทก็แบกรูปแบกเวทนาแบกสัญญาแบกสังขารแบกวิญญาณแบกว่างเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราให้มันเห็นชัดลงไปแล้วอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราไม่มีไม่ต้องมีใครบอกความจริงของสิ่งที่เราเห็นชัดนั่นนะบอกเราไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องมีพระสาวกท่านใดๆมาบอกความจริงสิ่งที่เรารู้แล้วเห็นแล้วอันนั้นบอกแล้วมันก็การจับไฟอย่างนั้นนะไม่ต้องมีใครบอกต่อเราไปจับไฟขึ้นมาแล้วความร้อนของไฟบอกเราว่าไฟมันร้อนจึงพากันตั้งอกตั้งใจอย่าพากันคานองตาชนคานองหูตาก็อย่าไปคานองหูก็ไปอย่าคานองจมูกลิ้นอย่าไปคานองให้มีสติครอบอยู่เสมอครอบตาครอบหูครอบลิ้นครอบลิ้นครอบจมูกครอบกายครอบใจครอบอยู่เสมอถ้าก็ไม่มีสติแล้วตามันคานองหูมันคานองจมูกมันคานองลิ้นมันคานองการขนองใจมันขนองขนองด้วยอำนาจของกิเลสถ้าหากว่ามีสติแล้วมันขนองไปไม่ได้เพราะกิเลสในเมื่อมีธรรมเป็นธรรมบีบบังคับอยู่แล้วมันจะขนองไปไม่ได้วันหนึ่งเราปราศจากสติเราไม่มีสติกี่ครั้งต้องตรวจดูปล่อยคิดปล่อยใจอย่างที่ไม่มีสติธรรมเป็นธรรมเครื่องควบคุมในลักษณะนั้นมันมีบ้างไหมต้องตรวจดูจึงว่าเป็นผู้ไม่ประมาทหากว่าไม่ตรวจตาไต่ตองเราแล้วมันจะเหมือนกับต่อมาที่ตายแล้วไม่มีโอกาสที่จะผลิใบไม่มีโอกาสที่จะเป็นกิ่งเป็นหน้ามันมีแต่เทผูลงไปผูลงไปเท่านั้นพากันเสียสละชีวิตชีวาลงไปเดินโยงกลมเสียสละชีวิตชีวานั่งสมาธิขนาดใดเสียสละชีวิตชีวาลงไปเราจะเสียสละหรือไม่เสียสละเท่ากันชีวิตก็คือของเกิดขึ้นเป็นชีวิตของเกิดขึ้นทั้งหมดจะสมมติว่าเป็นอะไรตายทั้งนั้นเราจะเสียสละก็ตายไม่เสียสละชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายนี่เอาของเกิดของแก่ของตายอันนี้มาแก้ปัญหาแก้ปัญหาก็คือแก้ตัณหานั่นเองนี่มาชัดในของเกิดของแก่ของตายแล้วไอ้คำว่าสมุทัยมันจะโผล่ขึ้นมาได้ยังไง

มุทัยยันจะละสมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรละนะแต่มันละไม่ได้เห็นโทษเนี่ยสิ่งที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ควรละแต่มันไม่ยอมละให้เพราะอะไรก็เพราะมันยังไม่แจ้งชัดในของเกิดของแก่ของตายในทุกขสัจนั่นเองในทุกขสัจจะหมายถึงอะไรชาติปีทุกข้าชาราปีทุกข้าวรณันปีทุกขังชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายอันนี้เป็นทุกขสัจแจ้งใจแจ้งชัดแจ้งตามแจ้งประจักษ์ตามความเป็นจริงแล้วนี่ในกองว่าเป็นกองทุกข์จริงๆทุกข์จริงๆเดี๋ยวดูโลกธาตุมีแต่กองทุกข์เต็มไปหมดตรงไหนก็กองทุกข์ตรงไหนก็กองทุกข์ตรงไหนก็กองทุกข์และไอ้กองตัณหามันจะกำเริบมันจะโผล่ขึ้นมาได้ยังไงเป็นกองคนกองเรากองเขานี่กองหญิงกองชายนี่กองหนุ่มกองแก่แอร์กองสาวขึ้นมาแล้วนี่สมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละนี่สมุทัยเป็นธรรมที่ควรละมันควรหรือไม่แต่มันไม่ละให้จึงให้พากันจริงจังลงไปในกองทุกขสัจในกองนี้ในกองสัจจะกองนี้สัจจะกองนี้เข้ารวมไว้ทั้งไงชัดทีเดียวใครเข้าไปรู้เข้าไปเห็นแล้วอันนี้เป็นกองทุกข์จริงๆไม่ใช่ใครไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่อะไรสักอย่างไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟพระพุทธเจ้าท่านตัดคำเดียวว่ากองทุกข์เห็นอย่างพระพุทธเจ้าสิเห็นรู้อย่างที่พระพุทธเจ้านี่รู้ชัดความหมายที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นี่ถึงเป็นการแก้ปัญหาแก้ปัญหาก็คือตัวแก้เกตตัวแก้เกตตัณหานั่นเองถึงว่าไม่มีอะไรที่เป็นข้าศึกกับเราก็คือสิ่งที่เรามีนี่แหละเป็นข้าศึกทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับเราก็มีแต่ที่สิ่งที่เราอันนี้แหละเป็นประโยชน์กับเราไม่มีอะไรที่จะเป็นกิเลสมีแต่สิ่งที่เรามีนี่นับเป็นกิเลสไม่มีอะไรที่จะเป็นมรรคเป็นผลก็คือสิ่งที่เรามีแล้วมันเป็นไม่มีอะไรที่จะเป็นอัตเป็นธรรมมีแต่สิ่งที่เรามีเนี่ยเป็นอัตเป็นธรรมเป็นมรรคเป็นผลล้วนแล้วแต่สิ่งที่เรามีแล้วทั้งนั้นจึงให้พากันใส่ใจโอวาทิโกน้อมมาให้มันแจ้งประจักษ์จริงในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนพระพุทธเจ้าไปหาที่ไหนธรรมที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมีอยู่ในองค์พระพุทธเจ้าตรัสตลอดกาลมาบรรดาพระสาวกก็เช่นเดียวกันดันบรรดาเราก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปหาที่ไหนหาลงในกองกิเลสตัณหากองนี้หาลงไปในกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้มันชัดลงไปแล้วไม่มีอะไรสักอย่างกิเลสตัณหาก็ไม่มีถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาให้แจ้งชัดแล้วโลกธาตุล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสตัณหาทั้งนั้นของเกิดมาตายของเกิดมาตายของเกิดมาตายเป็นกิเลสตัณหาทั้งนั้นว่ารู้ชัดในความจริงของเขาแล้วแต่ละอย่างที่เรารู้เห็นนั่นเป็นธรรมทั้งนั้นเรารู้เห็นว่าอันนั้นเป็นธรรมอันนั้นเป็นธรรมอันนั้นเป็นธรรมธรรมเป็นธรรมชาติที่จะขัดเกลาจิตใจรู้แล้วความลุ่มหลงรู้แล้วมันก็ไม่หลงรู้แล้วความลุ่มหลงก็ไม่มีถึงอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความรู้ชัดตามความเป็นจริงอันนั้นเป็นหน้าที่ของพระกรรมฐานเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความจริงจังในการที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นความจริงในสิ่งที่เรามีอยู่อันนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติในอิริยาบถทั้ง4ให้มีความจริงจังเพื่อที่จะรู้เห็นในสิ่งที่เรามีอยู่คือกายและใจนี่พากัน
ก็ทำให้ยิ่งทุกอิริยาบถกำหนดมันอยู่เสมอหนังหัวกระดูกกำหนดมันอยู่ทุกขณะหนังหัวกระดูกอันนี้พระเถระท่านประกอบความภาคความเพียรอยู่ในป่าคนเดินมานี่ท่านไม่คิดท่านไม่ดีท่านไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายมันเป็นจริงมันจริงอย่างที่ท่านตอบนั้นไม่ใช่ท่านตอบอย่างมีรีมีในมีรีมีเหลี่ยมอย่างกิเลสตอบตามความจริงที่เป็นขึ้นในภายในจิตในใจของท่านก็ท่านเห็นกิเลสแก่โครงกระดูกเดินไปจริงๆนี่ท่านจะตอบว่าเห็นผู้หญิงเดินไปผู้ชายเดินไปได้ยังไงยิ่งเห็นเราเป็นกระดูกเห็นเราเป็นกระดูกโลกธาตุเป็นกระดูกไปหมดพระเถระองค์นั้นได้สำเร็จเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่เดินจงกรมนั้นอะไรท่านเดินท่านปฏิบัติยังไงท่านเอาตำรับตำราที่ไหนไปกลางท่านเอาเสาเม้าที่ไหนไปอัดใส่หูเดี๋ยวนี้มันลุงลังไปหมดนะเอานั่นเป็นเครื่องกล่อมเอานั่นเป็นเครื่องกล่อมไม่มีธรรมเป็นเครื่องกล่อมจิตกล่อมใจต้องหาอะไรเป็นเครื่องกล่อมพุทโธก็เป็นธรรมเครื่องกล่อมจิตกล่อมใจธรรมโมสังโฆเป็นเครื่องกล่อมทั้งนั้นคือเป็นอาหารของใจพุทโธแปลว่าอะไรจิตที่ตื่นเบิกบานรื่นเริงอยู่นั่นอันนั้นเป็นพุทโธอันนี้เป็นธรรมเครื่องตื่นธรรมเครื่องเบิกบานเป็นอาหารของใจธรรมโมสว่างสวยสว่างกระจ่างแจ้งอะไรสว่างสว่างที่ไหนดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์สว่างหรือไม่ใจสว่างนั่นอันนี้คือธรรมโมสังโฆก็คืออะไรก็คือจิตที่รู้ที่เห็นความสว่างนั้นล้วนแล้วแต่พุทโธธัมโมสังโฆก็เรื่องของจิตทั้งนั้นนี่เป็นธรรมเครื่องอยู่ของใจอย่าไปเห็นอันอื่นอันนั้นอันนั้นอันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นเครื่องผูกมัดเจ้าของทั้งนั้นเป็นติดแยกแยะมันออกไปแยกแยะมันออกไปชัดไม่ชัดทำอยู่เสมอถือการกระทำให้มากเป็นข้อปฏิบัติอย่าพอใจในการชัดอย่างเดียวไม่ชัดก็ไม่อยากทำอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทำตามอำนาจของกิเลสต้องทำให้เป็นข้อปฏิบัติชัดก็ทำไม่ชัดก็ทำและทำให้มากอยู่เสมอพระพุทธเจ้าสอนทำให้มากสอนให้มีความภาคความเพียรและคำว่าชัดคำว่าแจ้งไม่ต้องปรารถนาทำไร่ทำสวนก็เหมือนกันทำนาก็เหมือนกันถึงเวลามันเป็นหมากเป็นผลขึ้นมาไม่ต้องไปปรารถนาเป็นหมากเป็นผลขึ้นมาเองเพราะอย่างเดียวให้ขยันขันแข็งต่อสู้อดทนในการที่ต่อสู้ก็เหน็ดเหนื่อยแข่งแดดแข่งฝนเท่านั้นการประกอบความภาคความภาคความเพียรก็เช่นเดียวกันมันร้อนขนาดไหนนี่พูดถึงร้อนแดดร้อนในอากาศความร้อนนี่นั่งมันจริงก็ทั้งไข้ไข้กันแต่ความร้อนมันดับไปหมดนี่ไฟมาเห็นมันว่ามันร้อนทุกทีไฟความร้อนอากาศก็เหมือนกันนะหากว่าใจของเราไม่ไปหมายใจของเราไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปสมมติว่าร้อนว่าเย็นเนี่ยความร้อนไม่มีมันดับไปจริงๆมีแต่ความเย็นมีแต่ความใสของใจอันเดียวเท่านั้นนั่งมันถึงขนาดนั้นถึงว่าร้อนก็จะสู้หนาวขนาดไหนก็จะสู้ต้องเป็นอย่างนั้นจึงว่านักสู้พากันขยันขันแข็งพากันจริงจังลงไปในการเดินจงกรมให้มากในการนั่งสมาธิให้มากอย่าให้กิเลสมันจูงแข้งจูงขานั่งอยู่มันก็จูงให้ไปเดินจงกรมเถอะเดินจงกรมอยู่มันก็เดินไหนมันก็จูงให้ไปนั่งเถอะถ้า
ถ้าหากว่าปล่อยให้มันจูงแล้วมันไม่ใช่จูงมันไม่เพียงแต่จูงไปเดินจงกรม

แล้วไปนั่งสัตว์เราไปเดินยังกรมนั่งเป็นพิธีแล้วมันก็จูงไปทางใหม่ถ้าปล่อยให้มันจูงมันเป็นอย่างนั้นกิเลสมันจะจูงใครไปมรรคไปผลสักทีทำอะไรต้องทำสิ่งนั้นให้จริงพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านี่สัจจะบารมีปฏิฐานะบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีทานบารมีศีลบารมีศีลบารมีอย่าให้บกพร่องอย่าให้ด่างพร้อยรื่นเริงเบิกบานอกอายกล้าหาญอยู่เสมอสัจจะบารมีให้นั่นหนามั่นคงในฐานะบารมีนี่มันก็แผ่นดินขันติบารมีก็เหมือนกันตั้งลงไปแล้วนี่เหมือนกับตอไม้นี่แข็งขนาดนั้นนั่งลงไปแล้วไม่ขยับนั่งลงไปแล้วไม่กระดิกนั่งลงไปแล้วจะไม่ขยับนี่ไม่กระดิกนี่ตั้งแต่นี่ไปถึงนั่นนี่เอ้ามันจะเจ็บขนาดไหนมันจะเจ็บขนาดไหนมันจะเจ็บขนาดไหนก็เรื่องของเขาเจ็บนี่จะไปห้ามเขาเจ็บไม่ได้กองทุกข์คือกองอะไรมันก็กองอันนี้จะไปห้ามเขาไม่ทุกข์ได้เหรอเขาจะเป็นยังไงช่างเขาเป็นไรจิตของเราไม่อยากทุกข์ก็อย่างก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องเสียคำว่าจิตรวมจิตรวมหมายความว่ายังไงคือมารวมเข้ามาไม่ถอนออกไปหาความเจ็บความปวดนั่นเองจิตรวมเขาคือมารวมเข้ามาไม่ออกไปหาความเจ็บความปวดถ้าออกไปมันเจ็บในเมื่อมันออกไปมันเจ็บมันจะเราไม่จิตไม่อยากเจ็บจะออกไปทำไมถ้าหากว่ามันถึงที่สุดขึ้นมาแล้วมันหาทางออกของมันเองจึงขันติปรมังตะโปติติฆาความอดทนเป็นตปะธรรมแผ่เป็นธรรมเครื่องแผ่เผากิเลสอย่างนี้อุปาทานนี่มันเคยยึดนี่มันดับไปมันปล่อยวางได้จริงๆกองฟืนกองไฟนี่จะบอกเป็นกองคนกองเราได้ยังไงกองทุกทั้งกองมันเห็นชัดๆนี่แล้วมันจะเป็นกองเราได้ยังไงตรงไหนมันก็เหมือนกับฟืนกับไฟตรงไหนมันก็เหมือนกับฟืนกับไฟไม่แต่ส่วนผลซึ่งผมเส้นเดียวมันก็ยังเจ็บมันปวดมันขนาดนั้นนะแล้วขนาดนั้นหรือยังจะว่าของฉันของเราล่ะกองฟืนกองไฟทั้งกองต่อสู้ให้มันถึงที่สุดไหมนี่เข้ามาต่อสู้ถึงที่สุดไม่ใครจะคิดกันและคำว่าความแช่ชนะอย่างสุดยอดก็ไม่มีโอกาสที่จะเจอกันเช่นเดียวกันและขนาดนั้นหรือยังจะว่าของฉันของเราล่ะกองฟืนกองไฟทั้งกองต่อสู้ให้มันถึงที่สุดไหมนี่เข้ามาต่อสู้ถึงที่สุดไม่ใครจะคิดกันและคำว่าความแช่ชนะอย่างสุดยอดก็ไม่มีโอกาสที่จะเจอกันเช่นเดียวกันให้มันชนะได้แล้วทุกอย่างมันไม่มีปัญหาอะไรสักอย่างมันเจ็บปวดขนาดไหนเจ็บปวดขนาดไหนนี่มันเรื่องเล็กทั้งนั้นไอ้เขาว่าวิตกกังวลที่จะสู้เขาไม่ได้ไม่มีทำไมจึงว่าไม่มีเล่าเพราะเรารู้จักแล้วเรารู้แล้วนักมวยคนนี้เราเคยน็อกมันลงไปแล้วเราจะไปกลัวมันเหรอนักมวยคนนี้โลกเขาว่ามันเก่งนั่นน่ะแชมป์โลกนั่นน่ะแต่เราเคยน็อกมันเห็นก็ตามาแล้วมันแล้วเราจะไปกลัวมันเหรอต้องให้มันอย่างนั้นไหมพระพุทธเจ้าท่านเทศนาจะทำงานสิ่งใดทำสิ่งนั้นให้จริงกิเลสมันก็สอนเหมือนกันจะทำอะไรทำเป็น

อย่าไปทำจริงๆมันเหนื่อยทำตัวเนี่ยลำบากมันว่างั้นอัตถกิริยะไม่ถากก็ทำเดียวว่าทำกายลำบากพระพุทธเจ้าท่านสอนทำอะไรทำจริงๆทำสิ่งนั้นให้จริงคำสอนของกิเลสกับคำสอนของพระพุทธเจ้าสวนทางกันตลอดใจเป็นกิเลสเนี่ยยอมรับคำสอนของกิเลสตลอดกาลใจเป็นกิเลสยอมรับคำสอนของกิเลสตลอดกาลใจเป็นธรรมจะยอมรับคำสอนของกิเลสเป็นไปไม่ได้จะไปรับยังไงก็ของมันไม่ถูกต้องนั่นเป็นมันจะรับไม่ได้จึงว่าปีนี้รู้สึกว่าเป็นปีที่มากกว่าที่เคยเป็นมานี่ก็ยังอีกระยะยาวแต่ก่อนในช่วงวันหลังจากวันวิสาขบูชายังมีโอกาสเที่ยวกันอยู่หลังจากวิสาขบูชาแล้วออกไปเที่ยวทุรดงแต่ต้องไปเที่ยวในสถานที่จุดที่เป็นวัดเป็นวาเป็นสถานที่เคยมาเพราะว่าฝนเริ่มตกแผ่นดินชื้นนอนตามดินตามหญ้าไม่สะดวกจึงลานในช่วงนี้ใครมองเห็นตรงไหนสถานที่ตรงไหนจะเป็นสถานที่ที่เป็นประกอบความภาคความเพียรหลังจากวิสาขาบูชาใครมองเห็นตรงไหนที่จะโอกาสที่จะปลีกออกไปแสดงความรถเด็ดเดี่ยวกล้าหาญอันนั้นให้พากันคิดแล้วก็ปลีกไปได้ตรงไหนภาวนาดีตรงไหนภาวนาดีเข้าพรรษาวาสังในเมื่อสถานนั้นเหมาะในการที่จะจำพรรษาปลีกไปจำพรรษาได้นี่ก็ยังมองเห็นอยู่เดี๋ยวนี้หลายแห่งอยู่ไปอยู่ตำโซ่ตำค่าอย่างนั้นสิ่งที่มันจะเป็นยั่วยุดึงดูดเอาไปในให้เกี่ยวข้องไปในทางโลกมีรู้สึกว่าจะมีกำลังไม่มากนะอย่างบันดาลอย่างนั้นก็เป็นมีสันมีกุฏิสองหลังสามหลังสองหลังสององค์เดชบ้านอย่างวัดใหม่อย่างมันเปรี้ยวนั่นก็ยังมีก็ไปพักจำพรรษาได้ปีที่แล้วก็มีพระไปจำพรรษาปีแรกก็มีนะแล้วไม่มีเหมือนน่ารักแล้วก็บานอะไรเหมือนน้องคองน้องหมูเป็นพมรศักดิ์ก็ส่วนมากก็อยู่องค์เดียวกุฏิก็สองหลังสามหลังเป็นสถานที่หลีกเล่นได้ทั้งนั้นใครอยู่ในใครมีความประสงค์ที่จะปลีกออกไปแสดงความเด็ดเดี่ยวอดกล้าหาญในการประกอบความภาคความเพียรอันนั้นก็ให้พิจารณากันก็ยังมองดูตรงนี้ในสวนในทางข้ามเหมือนกันทางไปนาซินวนในสวนของเรานั่นถ้าหากว่าจะมีกระต๊อบเอาไว้เป็นสถานที่ประกอบความภาคความเพียรก็รู้สึกจะเข้าท่าเดี๋ยวนี้ป่ามันแน่นหนาถึงจะอยู่ใกล้ทางสักหน่อยนี่ป่าแน่นอย่างนั้นเนี่ยเสียงมันไม่ใครจะรบกวนแล้วก็หลีกเล่นเพราะไม่มีใครเข้าไปยุ่ง
นุกเดินยังกรมนั่งสมาธินี่พูดถึงไกลอยู่ตรงไหนก็ช่างความภาคความเพียรการเสียสละชีวิตชีวามีความจำเป็นทุกสถานที่อยู่ที่ไหนก็ช่างที่เกียจขี้ข้านแล้วสถานที่ที่จะหยิบยื่นมรรคผลให้ไม่มีมีแต่หยิบยื่นในกองฟืนกองไฟให้เท่านั้นล่ะจึงใครจะอยู่ตรงไหนใครจะอยู่ตรงไหนให้มั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติถึงจะอยู่ภายในวัดในวานี่ก็เหมือนก็เช่นเดียวกันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ณสถานที่นั้นให้ใช้สถานที่นั้นเป็นสถานที่ต่อสู้กับกิเลสเจ้าของให้ใช้สถานที่นั้นเป็นสถานที่จะกำจัดกิเลสของเจ้าของใช้สถานที่อยู่นั่นเป็นสถานที่ต่อสู้กับกิเลสใช้สถานที่นั้นนั่นเป็นสถานที่จะกำจัดกิเลสจึงว่าอยู่ตรงไหนก็ให้พากันมีเป้าหมายมีความตั้งใจในอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเป็นพระกรรมฐานที่มีโอกาสที่จะเชิดชูพระศาสนาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะไม่ใช่สถานที่นั่นเป็นสถานที่ต่อสู้กับกิเลสไม่ใช่สถานที่นั่นเป็นสถานที่จะกำจัดกิเลสของเจ้าของอยู่ตรงไหนก็ช่างไม่มีส่วนที่จะเชิดชูพระศาสนาและไม่มีโอกาสที่จะเชิดชูพระศาสนามีแต่ที่จะเหยียบย่ำทำลายเท่านั้นจึงว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเหยียบย่ำพระศาสนาทำลายพระศาสนาก็คือเหยียบย่ำทำลายเราเองนั่นเองให้พากันแสดงความอ่อนน้อมซึ่งกันและกันแสดงความอ่อนน้อมซึ่งกันและกันเน้นให้แสดงความอ่อนน้อมต่อพระเล็กพระน้อยเน้นในพระเล็กพระน้อยก็ให้มีความคารวะอ่อนน้อมซึ่งกันและกันให้มีความอ่อนน้อมซึ่งกันและกันเป็นธรรมเป็นวินัยความอ่อนน้อมให้เป็นมาจากจิตจากใจแล้วก็อย่าคิดว่าเรื่องของกระทำการไงเรื่องของร่างกายไม่สำคัญหรอกสำคัญอยู่ที่ใจอย่าไปคิดอย่างนั้นการพูดจาปราศัยซึ่งกันและกันต้องระมัดระวังกิริยามารยานั่งเท้าเอวคุยกันนั่งตะแคงข้างคุยกันทั้งครูบาทั้งลูกศิษย์นั่งเข้านอนคุยกันอย่าให้เป็นอย่างนั้นมันชอบผ่านตาบ่อยๆนะวันนี้ก็เห็นอยู่ถึงว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องนั่นแหละเป็นการทำลายศาสนาเป็นการทำลายเราเองนั่นคือการทำลายศาสนาไอ้คำว่ากิเลสเนี่ยมันไม่ได้เมตตาใครมีแต่ให้ฉันทำลายเราอย่างเดียวกิเลสของใครก็ช่างจะเมตตาใครไม่มีจะดูแลเลี้ยงดูมันดีขนาดไหนก็ช่างเถอะมันไม่ได้มีเมตตากตัญญูต่อมีแต่จะฆ่าอย่างเดียวตายใจมันกระด้างแล้วมันแสดงความกระด้างออกมาใจที่กระด้างมันไม่มองเห็นความกระด้างใจที่กระด้างมันทำความอ่อนน้อมไม่เป็น
ถึงมันจะทำเป็นมันก็แสดงอนิจจ์นิดหน่อยมันถึงจะแสดงเอาของแสดงเอาให้ของจริงมันต่างกันที่ว่าคำว่านอบน้อมอ่อนน้อมเป็นตัวศาสนาทีเดียว

เป็นความดีของคนอื่นความไม่ดีของคนอื่นความไม่ดีก็ชอบไปตำหนิความไม่ดีความดีก็ชอบไปชื่นชมและติดความดีไปจึงว่าอย่าไปสนใจความดีความไม่ดีของผู้อื่นถ้าหากว่าจะชื่นชมก็ชื่นชมความดีของเราจะมีการตำหนิจะมีการติก็ตำหนิติความไม่ดีของเราจึงมองเราอยู่เสมอเป็นความถูกต้องอย่างยิ่งถ้าหากว่าไม่สนใจในการมองเราแล้วจะใส่ใจในการมองคนอื่นอดจะมีการติการชมอดจะมีการขัดแย้งแตกแยกเป็นก๊กเป็นพวกสารพัดที่มันจะตามมาเพราะตัวกิเลสตัวเดียวเท่านั้นมันเป็นตัวสร้างในทุกอย่างจึงว่าให้พากันตั้งอกตั้งใจไม่มีอะไรที่จะเป็นข้าศึกกับเราเองมีแต่กิเลสของเราเองเท่านั้นเป็นข้าศึกกับเราให้พากันเข้าใจอย่างนี้จึงว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนใช่สถานที่นั้นเป็นสถานท่าที่ฆ่ากิเลสของเราเป็นความถูกต้องอย่างยิ่งให้พากันเข้าใจอย่างนี้ให้พากันจำเอาไว้อย่าลืมชีวิตการบวชของเรามีแต่ที่จะเจริญก้าวหน้าชีวิตการบวชของเรามีแต่ที่จะรับความร่มเย็นเป็นสุขชีวิตการบวชของเรามีติดมีแต่ที่จะแจ้งในอัตในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเดี๋ยวนี้อยู่ด้วยกันกี่องค์เนี่ยนับผมว่าใครยังใครนับได้เนี่ยใครนับได้ฮะใครฮะ76ปีนี้มันจะถึง80กว่านะเนี่ยเท่าไรก็อย่าไปกลัวมันให้กลัวแต่กิเลสของเจ้าของกันก็พอเราไปกลัวอะไรดอกกลัวแต่กิเลสของเจ้าของนะมากเท่าไรมันก็หมอกมาให้มันก็มากกรรมฐานนะมากเท่าไรมันก็มากกิเลสโลมานะฆ่าทันตาไตจูอย่าไปกลัวกลัวมันทำไมถ้าหากว่าจะกลัวให้พากันกลัวกิเลสเจ้าของนะใครอยู่ตรงไหนใครอยู่ไหนกุฏิน้อยกุฏิใหญ่กุฏิใกล้กุฏิใกล้ละเอาสถานที่นั่นละลุยกันโลดมึงไม่ตายกูตายเอาอย่างนั้นเนาะวันนี้ใครมาวันนี้ใครมาฮะสรุปแล้วไม่มีใครมาฮะมาก็ดีไม่มาก็ดีเจ้าไหนอ่ะเจ้าคุณสีเอ๊ะได้ยินว่าไปอินเดียไปรัสเซียฮะกระเป๋าเย็นมันนี่ไม่จึงว่านักเที่ยวกรรมฐานจริงๆเนาะนักเที่ยวกรรมฐานเนี่ยบินมาจากรัสเซียปุ๊บเหรอบินเลยนี่นักเที่ยวกรรมฐานจริงๆไหมเที่ยวกรรมฐานต้องเที่ยวตั้งแต่ศีรษะฐานเท้าขึ้นมหาศีรษะนี่เที่ยวกรรมฐานเที่ยวตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าขึ้นมหาศีรษะนี่เที่ยวกรรมฐานถ้ากรรมฐานต้องเที่ยวอย่างนี้เที่ยวกรรมฐานต้องเที่ยวอย่างนี้เพราะมันจึงอยู่กับกรรมฐานจึงเที่ยวตามกรรมฐานเอามัน3วันเที่ยวอยู่ในกรรมฐานเอามัน7วันเที่ยวอยู่ในกรรมฐานเอามัน3 7เที่ยวอยู่ในกรรมฐานเอามัน3เดือนเที่ยวอยู่ในกรรมฐานเอามัน3ปีเที่ยวอยู่ในกรรมฐานนี่มหาสติปัฏฐานคือยังไงกายสัตวกายไม่ใส่ให้ไม่ชัดชัดบุคคลตัวตนเราเขาจะเดินในมหาสติปัฏฐานนี่ไม่เกิน7เดือนไม่เกิน7วันไม่เกิน7ปีได้สําเร็จมรรคผลแน่ทำให้มากบางทีวันเดียวเท่านั้นแหละขณะเดียวเท่านั้นได้สำเร็จมาผลเขานี่ยังว่าเที่ยว

0: กรรมฐานเที่ยวให้มันจริงๆจังๆจึงเรียกว่าให้เป็นนักเที่ยวกรรมฐานจริงๆสนุกอย่าไปเอามาเปรียบไปจะว่ารัสเซียแล้วรัสเซียแล้วอินเดียที่ไหนอย่ามาเปรียบฝากเมืองรัสเซียไปก็อย่ามาเปรียบเมืองอินเดียทั้งสองในสองประเทศมาบวกกันก็อย่ามาเปรียบนี่อากาศสะอาดดีเย็นดีใบไม้เขียวชอุ่มสดชื่นไปหมดลมพัดมาก็ใบไม้ที่มันเขียวสดมันกรองมันดูดซึมมลพิษทั้งหลายยังแต่สิ่งที่มันสะอาดมาสัมผัสกลางค่ำกลางคืนมาอย่ามุดหัวอยู่เฉพาะภายในกุฏิอย่างเดียวออกไปเดินเดินดูเดินดูดาวออกไปดูเดินดูดาวเดินจงกรมในที่แจ้งเดินจงกรมในที่แจ้งจิตใจปลอดโปร่งหัดอยู่รุกขมูลหัดอยู่รุกขมูลแม้ได้อยู่ในวัดในวาก็อยู่รุกขมูลได้อยู่รุกขมูลมีความสุขอย่างยิ่งอย่าพอใจเพียงแต่ว่าปิดประตูดีๆลงก่อนแล้วก็มาถึงเวลาบิณฑบาตก็ไม่ยอมลุกเป็นอย่างนั้นใช่ไม่ได้ยังไม่แน่นอนอะไรอันนี้จังเข้าใจไหมล่ะยังไม่แน่นอนอันนี้จังทำแล้วเดี๋ยวต้องทำใหม่ทำแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแปลงคิดแต่มันจำเป็นไหมด้วยสิ่งที่จำเป็นน่ะสู้มันลงไปลุยมันลงไปสิ่งที่ไม่จำเป็นนี่ถอยหลังไหวถอยหลังไหวดีที่สุดนะเลิกกันเท่านี้แล้วนะมันนี
1: ่ธรรมฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนาคาโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: กุญแจตกหายอยู่หน้าศาลาฮะกุญแจตกหายที่หน้าศาลาก
3: ุญแจใครตกหายที่หน้าศาลานี่น่ะมีกุญแจรถยนต์หรือกุญแจอะไรบ้าง
2: ก
3: ุ
2: ญแจรถยนต์กับผมที่สันกับผม
3: ฮะกุญแจรถยนต์ใครตกหายที่หน้าศาลานี่เอาไปเป็นบ้าหาเก็บกุญแจให้คนว่าดีที่ไม่ฟาดเข้าไปมันจับโฆษณาให้ยังดีนะไม่ปาเข้าป่าก่อนแล้วค่อยมาบอกว่ากุญแจใครตกในป่าไปหาเอานี่ยังบอกว่ากุญแจอยู่นี่ด้วยเจ้าของเคยตัววันหลังมาลืม5พวงอ่ะนะนี่อะไรกันวะเนี่ยนะนี่อันนี้จะพูดอย่างนี้แล้วนะแล้วปฏิบัติกันยังไงล่ะเราไม่รู้เรื่องนะเนี่ยนี่ต้องนะเนี่ยอะไรที่ว่านี้นะฮะนี่เราไม่ทราบแล้วเนี่ยไม่ทราบจะให้ปฏิบัติยังไงแต่มันมีข้อที่จะให้ปฏิบัติอยู่ในนี่แหละฟังก็แล้วกันนะมหากฐินทองคำช่วยชาติอะไรเช็คเงินสด 10,000 บาทเงินสดดอลลาร์500เหรียญนะร่วมกับคณะอะไรเนี่ยพยาบาลสำหรับใส่ต้นผ้าป่าถวายหญิงเล็กมันผ้าหญิงเล็กนะเรานี่จะปฏิบัติยังไงให้พระกันพิจารณาเองนะเรามีแต่อ่านเท่านั้นนะอ้าวจริงๆอ่ะให้ปฏิบัติกระเด็นตามความมุ่งหมายนี่แล้วกันนะให้ลองเข้าใจนะเนี่ยเนี่ยก็เท่านั้นเงินสด 6,000 บาท
4: อันนี้รวมทอง
3: รวมชื่อทองนะ
4: ให้หมออ้วนไปแล้วจะค่ะจะได้น้องสาวก็น้องเคยฝากมาอีกบาทนึงลูกร่วมไปถ
3: ึ
4: งหมออ้วนไปแล้ว
3: นั้นแล้วอะไรที่เคยจัดจะอะไรก็ให้จัดกันตามเรื่องนะเราเป็นเพียงรับทราบเราทราบเท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นเช็คอันนี้เป็นเช็คงานเป็นเช็ค1บาทวันที่15อันนี้เป็นรายเช็คนะ
5: านเลยมาจากที่นี่พยาบาลเนี่ยมาจากที่ต่างๆของ
3: อะไรเนี่ย
5: พยาบาลมาจากขอนแก่น
3: คณะพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น
5: ขอนแก่น
3: จำนวนจำนวน
5: ไม่รวมไปทั้งหมดประมาณกี่
3: ทั้งขอนแก่นพระนครราชสีมาอุดรสุราษฎร์ธานีรวม40คนใช่ไหม
4: ประมาณน
3: ี้
4: ประมาณ
3: นั้
4: น
3: เจ้าค่ะให้พูดทีละหลายหลายปากเรามีหูเดียวฟังมันไม่ได้เรื่องเราพวกเนี่ยพูดกันคุณพูดทั่ววัดมีปากไม่รู้กี่ปากเราฟังเราฟังหูเดียวมันจะไหวหรือโอ้โหพวกนี้นะเอาพูดขึ้นมาทีละปากสิ
5: แล้วมีเพิ่มจังหวัดหนองคายมาอีกครับผมตอนนี้จังหวัดหนองคายมาด้วย
3: หนองคายขอนแก่นราชสีมาอุดรสุราษฎร์หนองคาย
5: ครับ
3: ได้ไหม
5: ครับผม
3: นี่4แล้ว5รวมมา40คนก็ประมาณโอ้แล้ววางมาเท่าไรก็เท่านั้นน่ะแล้วนี่จะพูดอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะลืมนะให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันสรุปทองคำและดอลลาร์วันที่17ทองคำได้50ตังค์เก่งไหมดอลลาร์ได้10ดอลเก่งหรือไม่เก่ง2อย่างนี่ทองคำที่ต้องการมอบครั้งหลวงฟังสินะนี่ต้องการทองคำที่ต้องการมอบเข้าครั้งหลวง4,000 กิโลนี่ที่เราต้องการมอบเข้าครั้งหลวง 4,000 กิโลที่มอบและฝากไว้กับครั้งหลวงและเวลานี้2รายการนี้จำนวน 2,062 กิโลครึ่งทองคำได้ที่หลังจากการฝากและมอบแล้วนั้นยังไม่ได้หลอมเวลานี้ได้62กิโล28บาท70ตังค์อันนี้เราได้ที่หลังจากการฝากและมอบแล้วรวมทองคำทั้งหมดได้ 2,124 กิโลครึ่งนะเนี่ยทั้งหลอมแล้วและยังไม่ได้หลอมรวมเป็น 2,124 กิโลครึ่งยังขาดอยู่อีก 1,875 กิโลครึ่งจากครบจำนวน 4,000 กิโลที่กำหนดเอาไว้นะ รวมทองคำดอลลาร์กฐินเฉพาะที่มาบริจาคแล้วที่วัดป่าบันตาดถึงวันที่17ตุลานี้ทองคำได้23กิโล6บาท82ตางดอลลาร์ได้471ดอลอันนี้ที่ว่าแยกเป็นกฐินก็แยกไว้กฐินที่ว่านี่นะ แต่กรุณาทราบไว้โดยทั่วกันว่าจะแยกไปทางไหนก็ตามเหมือนกับบ้านเรานี่มีประตูบ้านรอบบ้านเข้าทางนี้ก็ได้เข้าทางนี้ก็ได้ออกทางนี้ก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันสำหรับทายาทานที่เป็นน้องทนายบริจาคเพื่อช่วยชาติของเราเนี่ยจะมาหลายด้านสร้างเช่นกฐินภาพป่าอะไรก็ตามแล้วก็โครงการช่วยชาติเรานี่รวมแล้วเป็นประตูหลายทางที่จะไหลเข้ามาแห่งทยาทานเพื่อเข้าสู่คลังหลวงของเรากรุณาทราบไว้แต่ที่กำหนดไว้นี่คือเป็นประตูให้เข้าทางนั้นทางนั้นเข้ามาเท่านั้นเองส่วนที่จะตายใจแน่ใจจริงๆว่าต้องเข้าประตูนั้นโดยแต่เดียวอย่างนี้มันแน่ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องแยกไว้หลายทางในเครื่องพวกกฐินนี่เราเวลานี้เรากำลังให้เป็นกฐินช่วยชาติบ้านเมืองของเรากฐินนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันกฐินนี่คือกฐินของชาติไทยเรานะเราเป็นคนชาติไทยทุกคนหมูหมาเป็ดไก่เป็นหมูหมาเป็ดไก่ของชาติไทยตรงนั้นแม้ที่สุดไอ้ปุ๊กกี้หมาเราตัวนี้ก็ดีไอ้หยองก็ดีมันก็เป็นหมาชาติไทยปุ๊กกี้ปุ๊กไอ้หยองชาติไทยเราเมื่อเป็นอย่างนั้นชาติไทยเรานี้มีรวมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นี้หมดสิ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าร่วมด้วยกันทั้งนั้นนี่เวลานี้เรากำลังจะอุ้มชูชาติไทยของเราขึ้นจากหล่มลึกนะคือความจนกรอกจนมุมจะเป็นทำให้เราให้เกิดความมีความล่มจมได้จึงต้องช่วยกันเต็มกำลังความสามารถทุกคน เฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ตั้งกองกฐินขึ้นมานี่เป็นกฐินช่วยชาติไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใดมาเป็นประธานและเป็นโต๊ะโผในการบริจาคกฐินที่เรียกว่ามีเจ้าของกฐินแต่มอบให้พี่น้องชาวไทยทุกคน62ล้านคนเป็นอย่างน้อยเป็นเจ้าภาพด้วยกัน ของที่จะนำมาตั้งเป็นบริวารและองค์กฐินนั้นจะนำจากทายาทพี่น้องทั้งหลายนี้ไปซื้อสิ่งของเข้ามาตั้งเป็นองค์กฐินและบริวารของกฐินทั้งหลายจึงไม่ออกจากผู้หนึ่งผู้ใดเรียกออกจากพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศแล้วจะมาตั้งเป็นองค์กฐินขึ้นมา นี่เรียกว่าองค์กฐินของชาติให้พากันจำมาว่าให้ดีแล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทุกคนนะแล้วหลวงตาก็พูดอย่างกงไปกงมาตามความจัดกองเกณฑ์นี้ที่ช่วยพี่น้องทั้งหลายคราวนี้เราช่วยเต็มกำลังความสามารถทุกด้านทุกทาง ทุกสิ่งทุกอย่างเรามอบสำหรับพี่น้องชาวไทยอุ้มชาติไทยทั้งชาติเลยเต็มกำลังความสามารถของเรานี่เวลาเราทำนี่เราจะทำเพียงครั้งเดียวนี่เท่านั้นจะไม่ได้มาทำซ้ำอีกแล้วนะพอลาเวทีไปแล้วก็ไปเลยเถอะเข้าใจไว้ไปเลยพี่น้องหนาฟังนะคำเนี่ยไปเลยฟังสิคำนี้จะมาประกาศพี่น้องทั้งหลายในนามเราเป็นผู้นำเรานำอย่างสุดฉีดสุดแดนของเรานำด้วยการหมดภาระทุกสิ่งทุกอย่างเราพอทุกอย่างแล้วแต่ชาติไทยของเราเป็นกำลังที่อยู่ในความหิวโหยขาดตกบกพร่องตลอดเวลาเราจึงมาช่วยเต็มกำลังความสามารถของเราในคราวนี้และช่วยคราวนี้แล้วเราจะไม่กลับมาช่วยอีกนะที่จะมาช่วยอย่างนี้ดังที่ปฏิบัติมานี้ก็ไม่ได้มาช่วยอีกที่จะมาเกิดมาตายกองกันอย่างนี้เราจะไม่เกิดมาตายกองกันอีกแล้วตั้งแต่วันนี้ต่อไปนัตถีดานี้ปุณณพโวประกาศบ้างอยู่ในหัวใจไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าคำว่านัตถีดานี้ปุณณพโวแปลว่าอะไรอันนี้พระองค์แสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5มี4บท4บาทด้วยกันให้พี่ให้เบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นที่มั่นใจเป็นที่แน่ใจจากพระว่าที่ทรงแสดงในการตรัสรู้ที่แรกว่าญาณัญจปรเมรัสนังวุฑฺฒปาดีความรู้ความเห็นนั้นเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคต นั่นอกุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวล เราไม่มีการกำเริบแล้วอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราตถาคตนัตถีดานิปุณณพโวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะไม่กลับมาเกิดมาตายกองกันอีกแล้วนี่อาตา4บทนี้พระองค์ทรงบรรจุในพระทัยเต็มเปี่ยมและออกมาประกาศ เป็นบันไดหรือเป็นสายทางให้หรือเป็นสะพานให้บรรดาเฉพาะอย่างยิ่งเบญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ยึดได้ก่อท่านและให้เป็นที่มั่นใจความหมายว่างั้นอันนี้เราก็ทำสี่บทนี้เต็มในหัวใจเราแล้วเราพูดโกงๆพี่น้องหลายทราบด้วยความบริสุทธิ์ใจในการที่เราบำเพ็ญมาเต็มกำลังความสามารถจนถึงขั้นสลบสลายด้วยการภาวนาฆ่ากิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่ฆ่ายากมากที่สุดใน3แดนโลกธาตุนี้มีกิเลสเป็นตัวการหลอกลวงโลกก็เก่งมากการแก้ไขดับทุกสิ่งทุกอย่างถอดถอนมันก็ยากนี้เราก็ได้สละกำลังบังชาชีวิตจิตใจมาฟาดกับกิเลสจนถึงขั้นจะสลบสลายแต่ไม่สลบเราก็บอกไม่สลบพระพุทธเจ้าสลบถึง3หนเราไม่ถึงขั้นสลบแต่เฉียดมาตลอดตั้งแต่วันก้าวขึ้นสู่เวทีไม่มีกรรมการแยกห้ามกรรมการจะมาแยกการให้น้ำไม่ต้องมีกิเลสกับธรรมฟาดกันบนหัวใจคือเวทีอันใหญ่หลวงนี่ใครเก่งให้อยู่ใครไม่เก่งให้ตกเวทีฟาดกันเป็นเวลา9ปีเต็มๆเนี่ยตั้งแต่วันก้าวขึ้นสู่เวทีหลังจากเรียนจบเรียบร้อยแล้วตามความปรารถนาหรือความตั้งใจของตัวเองตั้งแต่บัดนั้นต่อไปจนได้กระจ่างแจ้งขึ้นในคืนวันที่ในคืนวันที่15เดือนพฤษภาคมทั้งมัน493เวลา5ทุ่มพอดีหลังวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครนี่เป็นวันประกาศขาดสะบั้นระหว่างกิเลสกับธรรมระหว่างกิเลสกับจิตสะเทือนทั่วแดนโลกธาตุในหัวใจของเรานี่เป็นเรียกว่าเป็นครั้งสุดท้ายของเราในการจะแก้กิเลสนี้จะไม่ได้แก้อีกแล้วตลอดอนันตกาลนิพพานเที่ยงก็ไม่เห็นมีอะไรผิดกันกับจิตที่เที่ยงแล้วไม่มีอะไรเข้าไปก่อกวนไอ้จังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องกิเลสทั้งนั้นเขาไม่ไปก่อกวนแล้วบริสุทธิ์เต็มที่แล้ว นำธรรมะนั้นมาสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกอย่างเราไม่ได้หวังอะไรจาก

การช่วยเหลือนี้แม่ไม่ถึงไม่สายเลยเราประกาศกล้องด้วยความเมตตาของใจเราสุดส่วนไม่มีเงื่อนอะไรที่จะว่าโอ้ว่าอวดว่าอยากโม้อยากคุยเราไม่มีเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องสมมุติเรื่องอันนี้เป็นเรื่องถังขยะทั้งนั้นไปหามันอะไรความยกยอก็ถังขยะความตีฉินนินทาก็ถังขยะธรรมไม่ใช่ถังขยะแล้วไปสนใจอะไรกับเสียงวันนี้เราเอาธรรมนั่นมาแสดงต่อพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันใครมีสติให้ตั้งนะพุทธศาสนาเลิศเลอสุดยอดแล้วเกิดมานี่เราได้กี่ปีกี่เดือนบางคนมีพุทโธติดหัวใจไหมพุทโธเป็นเครื่องหมายของธรรมอันเลิศเลอของพระพุทธเจ้าทุกองค์พระธรรมพุทธเจ้าจัดรูปวงพระสงฆ์ทรงไว้ถึงธรรมเหล่านี้ได้ปรากฏไว้ในหัวใจของเราว่าพุทโธบ้างหรือธรรมโมบ้างสังโฆบ้างหรือปรากฏตั้งแต่ได้ยินแต่เสียงคอกแคกคอกแคกอยู่บนเสื่อบนหมอนขั้นลุกจากมาจากเสื่อจากหมอนก็ได้ยินเสียงคอกแคกคอกแคกอยู่คอกแคกอะไรเย็บเสื่อเย็บหมอนมันแตกเมื่อคืนนี้นอนไม่ตื่นเห็นเป็นอย่างนั้นนะฟังสิศาสนาเลิศขนาดไหนให้ฟังให้ดีนะเราพูดไม่ได้พูดเล่นๆทอต้องมาจากหัวใจทุกอย่างมาพูดพี่น้องทั้งหลายฟังผู้ฟังให้ฟังให้ดีศาสนาเป็นของเลิศพระพุทธเจ้าเป็นของเลิศทำเป็นของเลิศมาประกาศสอนพี่น้องชาวไทยเราได้ 2,500 กว่าปีนี้แล้วเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นลูกชาวพุทธเรียกว่าเป็นชาวพุทธขอให้พากันตั้งอกตั้งใจนำธรรมนี้ไปปฏิบัติตัวเองมีการดัดแปลงแก้ไขกดขี่บังคับมันถ้าเราอยากเป็นคนดีมีขื่อมีแปรมีหลักมีเกณฑ์กิเลสหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้นะนี่จะพาให้พังให้พังนี่ธรรมมีหลักมีเกณฑ์ต่อต้านกันเสมอกับความชั่วช้าและโมกทั้งหลายเราต้องมีธรรมต่อต้านเสมอนี่เฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ กำลังจะเริ่มต้นการทอดกฐินพวกพี่น้องชาวไทยทั้งชาติเรียกว่ากฐินของชาติจะเริ่มเกิดขึ้นในวันที่21ตุลานี่แหละวันที่ตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปโดยฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ท่านก็จะเสด็จมาเป็นประธานเป็นร่มโพล่มไทรแก่กฐินแห่งชาติไทยของเราสมเกียรติอย่างยิ่งแล้วพี่น้องชาวไทยอย่าให้ทำให้เสียเกียรติพระองค์ด้วยอย่าให้ทำเสียอย่าทำให้เสียเกียรติแห่งเมืองไทยของเราทั้งประเทศด้วยในการอดแอทอดแท้เลวไหลไม่เอาไหนใช้ไม่ได้นะอย่าให้ได้ยินนะคราวนี้เป็นประวัติศาสตร์ไม่จดก็เป็นประวัติศาสตร์แล้วโดยการกระทำของพี่น้องชาวไทยเราจึงให้ต่างคนต่าง เสียสละเราเสียสละคราวนี้เพื่อจะยกชาติไทยของเราไม่ใช่ความเสียสละเพียงเล็กน้อยนะเราเสียสละนี้เพื่อจะอุ้มชาติไทยของเราซึ่งอยู่ในขั้นจะล่มจะจมอยู่แล้วให้ต่างคนต่างอุ้มชูขึ้นมาด้วยความเสียใจด้วยความรักชาติของเราไม่มีใครมารักให้ดอกลูกเราเป็นของเราพ่อเราเป็นของเราแม่เราเป็นของเราเป็นพ่อเราแม่เราชาติไทยเราเป็นของเราทุกคนให้ต่างคนต่างบำรุงรักษาด้วยการบริจาคนี่ก็จะตั้งกฐินขึ้นมานี่ใครมีจะบริจาคทางด้านไหนได้ก็ได้ทางนั้นเราได้ประกาศไปแล้วในธนาคารต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งเช่นกับธนาคารกสิณกฐินทางอุดรนี่ก็มีแห่งหนึ่งไทยพาณิชย์นี่เรียกว่าบริจาคเพื่อกฐินทางกรุงเทพก็มีไทยพาณิชย์เหมือนกันก็บริจาคเพื่อกฐินในการทอดกฐินคราวนี้ใครจะบริจาคฝากมาโอนมาทางธนาคารใดก็ได้ในอะไรกับไทยพาณิชย์นี่มีอยู่ทั่วประเทศไทยเข้าทางไหนก็ได้สำหรับกฐินส่วนโครงการช่วยชาตินั้นก็มีอยู่กสิกรไทย1กรุงเทพจำกัด นี่ก็มีอยู่ทั่วไปเข้ากสิกรไทยใดก็ได้กรุงเทพจำกัดใดก็ได้ไทยพาณิชย์ใดก็ได้นี่มีอยู่ 3-4 ธนาคารนี่ก็จะไหลเข้าสู่คลังหลวงใหญ่ของเราเหมือนกันนี่ก็เป็นประตูเป็นทางเดินเข้ามาแห่งสมบัติเพื่อคลังหลวงของพี่น้องชาวไทยเรา นี่เราก็ได้ประกาศพี่น้องทั้งหลายทราบแล้วให้พากันเร่งสิ่งใดที่เป็นการเป็นเวลาควรจะเร่งตามการตามเวลาเช่นนี้เรากำหนดวันที่21ตุลาคมเป็นวันพร้อมเพียงสามัคคีแห่งการเสียสละทรัพย์สมบัติของพี่น้อง

0: ไปเข้าสู่ส่วนรวมคือกฐินแห่งชาติก็ควรจะให้ได้มาตามเวลาที่เก่านี้เพื่อความพร้อมเพียงกันใครจะบริจาคที่ไหนโอนเข้าที่ไหนให้รีบจัดรีบทำเสียอย่านอนใจนะชาติไทยเราไม่ใช่ชาติตื่นจางนะเป็นชาติไทยมาดั้งเดิมแต่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเราเป็นชาติไทยเต็มตัวเต็มตัวมีพุทธศาสนาครอบครองหัวใจเต็มตัวมาอย่าให้มีความท้อแท้เลยในงานส่วนรวมที่จะอุ้มชาติไทยของเราเวลานี้เป็นงานสำคัญมากที่สุดทีเดียวคืองานกฐินเพื่อชาติฟังสิเคยมีที่ไหนตั้งแต่ตั้งเมืองไทยมาเราไม่เคยมีกฐินเพื่อชาติแห่งชาวไทยทั้งประเทศมารวมกันเป็นเจ้าภาพเราก็ยังไม่เคยเห็นคราวนี้ได้เห็นแล้วต้องทำให้เป็นประวัติการในการบริจาคเอาเสียไปเงินมีกี่บาทอยู่ในกระเป๋าของเรานั่นน่ะมันเหลือไม่เหลือสักตางก็ตามนะเอาฟาดเข้าในการบริจาคเพื่อกฐินเพื่อแห่งชาติของเรานี่เข้าสู่ข้างหลวงเราอุ้มชาติของเราขึ้นแล้ว เงินเราไม่มีสักตางก็ตามขอให้เรามีแผ่นดินไทยที่อบอุ่นเป็นที่อยู่ของเราเถอะอันนี้เป็นจุดสำคัญมากนะไอ้เงินไม่สำคัญอะไรนักหรอกมันมาตามหลังๆขอให้มีแผ่นดินไทยที่แน่นหนามันคงเป็นที่อยู่ของคนไทยทั้งประเทศเป็นที่พอใจของชาวไทยทั้งนั้นไอ้เงินเต็มกระเป๋ากระเป๋านี่มันไม่มีความหมายอะไรนะชาติไทยจมเงินเต็มกระเป๋าก็ไปจมด้วยกันหมดไม่เห็นมีความหมายอะไรถ้าชาติไทยไม่จมชาติไทยมีความแน่นหนามันคงเงินในกระเป๋าไม่มีในกระเป๋าของคลังหลวงมีนี่นั่นนอนอยู่ซุกหัวนอนได้สบายพี่น้องหลายจำทุกคนนะเราพูดอย่างเด็ดถอดออกมาจากหัวใจจริงด้วยการช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยความเต็มอกเต็มใจจึงพูดออกมาเด็ดขาดทุกอย่างทุกอย่างด้วยพลังใจที่เต็มและหมดตาซึ่งจะอุ้มชาติไทยของเราเต็มกำลังความสามารถยังขอพี่น้องหลายยึดคำนี้ไว้ให้ดีเข้าให้เข้าถึงใจทุกคนให้เอาจริงเอาจังทุกคนนะอย่ารอแหละนะคราวนี้เราจะได้เห็นกำลังวังชาแห่งชาติไทยของเราเรามีความรักชาติขนาดไหนมีความเสียสละนั้นแหละเป็นพยานเป็นสักขีพยานที่จะให้ทราบชัดว่าคนไทยมีความรักชาติสงวนชาติบำรุงชาติขนาดไหนมันจะทราบนั้นนี่เมืองนอกเขาก็จะฟังนะเขาจะดูนะไม่ใช่มีแต่เมืองไทยเรานะคนอื่นเขาก็จะดูขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเอามีห้าตามแบ่งมาฮะสองหลึงห้าตามสองหลึงสองหลึงมันมากแบ่งมาสักแบ่งมาสองตามครึ่ง10บาทฟาดมา10หลึงเข้าใจไหมเอาแบ่งเวลานี้เป็นเวลาจำเป็นที่เราจะช่วยชาติของเราการแบ่งออกมานี่เพื่ออุ้มชาติไทยของเราประกาศกล้องให้ทราบว่านี่คือชาติไทยนี่คือกฐินแห่งคนของชาติไทยเราตั้งขึ้นมาด้วยความเสียสละทุกคนทุกคนให้พากันจำเอาไว้นะอย่าเลาะแหละนะเอาให้จริงให้จังทุกอย่างวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้แหละก็ไม่ทราบจะพูดอะไรบ้างนะ แล้วการงานอันนี้ก็จะตั้งนอกนะงานที่นี่จะตั้งนอกนอกกำแพงถ้าจะเอาที่นี่ไม่พอต้องไปเอานอกกำแพงเลยตั้งเป็นสนามใหญ่ขึ้นมาที่นั่นเอานะกองผ้าป่าได้ประกาศแล้วไม่ทราบว่ารถเขาได้เตรียมตัวเคลื่อนย้ายยังไม่รู้นะเราได้ประกาศแล้วว่ากองผ้าป่าพุ่มผ้าป่าของเราให้เต็มทีเดียวที่หน้าอันนั้นหน้ากำแพงทุ่งนากว้างๆนั่นน่ะเอาไปตั้งไว้หมดนะแล้วรถที่จอดตามแถวนั้นขับรถนั้นลงคลองเอากองผ้าป่าตั้งให้หมดนี่เราได้เตือนมา 2-3 วันแล้วรถมันเตรียมท่าแล้วยังที่จะเคลื่อนได้เพราะกองผ้าป่าได้จะเข้าเร็วๆนี่เข้าใจเอาให้จริงนะต้องให้เด็ดคราวนี้เด็ดหลวงตาประกาศพี่น้องหลายด้วยความอาถรรพ์ตัวเองที่เคยเด็ดมาตลอดแล้วนะฆ่ากิเลสเนี่ยฆ่าอย่างเด็ดขาดสะบั้นเลยนี่จะยกชาติไทยของเราก็ยกแบบเด็ดเหมือนกันการประกาศออกมาจึงประกาศแบบเด็ดเพื่อดีดีนี่เด็ดเท่าไหร่ยิ่งดีเด็ดเพื่อดีเด็ดเท่าไหร่ยิ่งดีเด็ดเพื่อชั่วเด็ดเท่าไหร่ยิ่งเลวนี่เด็ดเพื่อดีนะพี่น้องหลายจำเอาไว้นะเอาละทีนี้เพียงเท่านั้นก่อนแล้วมีอะไรบ้างมาชมรม
1: ลูกขอโอกาสท่านอาจารย์หลวงตานะคะคืออยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์หลวงตาว่าพยาบาลทั่วประเทศพยาบาลทั่วประเทศในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเจ้าค่ะได้มอบหมายให้ลูกที่เป็นหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นได้ทำหน้าที่จัดโครงการสมทบกฐินช่วยชาติของท่านอาจารย์หลวงตาครั้งนี้วันนี้มีตัวแทนมาคือโรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลดอนโรงพยาบาลนครราชสีมาโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีซึ่งผู้อำนวยการได้เมตตามาเองแล้วก็โรง

0: หนองคายส่วนสกลกำลังตามมาเจ้าค่ะขณะนี้เราได้รวบรวมปัจจัยได้ทองคำทั้งสิ้น39.75 บาทเงินสด 37,840 บาทเงินดอลลาร์503 ดอลลาร์เงินหยวน100 หยวนเพื่อทำบุญให้กับสมเด็จย่าแล้วก็ร่วมกฐินช่วยชาติของท่านอาจารย์หลวงตาด้วยเจ้าค่ะจึงเรียนให้หลวงตาทราบเจ้าค่ะ
1: พอใจพอใจละที่นี่ชมรมพุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนอุบลราชถวายหนังสือหยดน้ำบนใบบัว 1,000 เล่มพิมพ์ครั้งที่2ตุลาคม2542จำนวน 27,700 เล่มถวายทองคำช่วยชาติน้ำหนัก3บาทถวายปัจจัย 2,220 บาทอันนี้อนุโมทนานะเอายกไปที่เดียวไป
2: ละ500ทองคำ10บาทครับผมดอลลาร์500บาทดอลลาร์ทองคำ10บาทท
1: องคำ10บาทเอารับพอใจ
2: เป็นใบ
1: ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้ไม้
2: เป็นใบปรน
1: นาเป็นใบปรนนา
2: ครับผม
1: เ
2: ป็นใ
1: บทั้งใบเจ้
2: าที่กัน
1: เงินอ๋อสาร
2: ุ
1: กัน
2: ครับผม
1: แล้วนี่คุณหญิงหน่อยสุธาวันคุณหญิงสุธาวันถ้าเรียกแต่คุณหญิงหน่อยเนี่ยมาถวายนี่ทองคำไม่ตั้ง10บาทของเล่นเมื่อไหร่วะแล้วดอลลาร
2: ์500ดอลลาร์
1: ตั้ง500ดอลลาร์เนี่ยคุณหญิงหน่อยหญิงสุธาวันลูกสาวท่านราชเลขานี่ที่มาเป็นประจำแหละมาเรื่อยๆนี่ก็มาช่วยมาร่วมกฐินของชาติเราเนี่ยมาคราวนี้นี่ได้ทองคำมาตั้ง10บาทแล้วดอลลาร์ตั้ง500ดอลลาร์หน่อยใครคงเล่นนะเอออนุโมทนาทุกคนนะแล้วมีอะไรอีกล่ะอะไร
3: ทองคำ20 บาทค่ะของที่นั่น10 บาทแล้วของหลานอีก10 บาท
2: ไม่เอียง
1: ทองคำ
2: เอียง
1: 10 บาทเป็นของเรา
3: ค่ะอีก10 บาทเป็นของลูกหลานด้วยค
1: ่
3: ะ
1: รวมแล้วเป็น20 บาท
3: 20 บาท
1: นั่นแล้ววันนี้มาจะเล่นนั่น10 บาทอันนี้20 บาทเป็น30 บาทแล้วนะได้เยอะอะไรถวายเราทางไหนอันนี้ก็วางอันนี้ทองคำหรืออะไรเนี่ยเอาขึ้นมาวางนี่เลยเออเราจะไปอ่านประกาศอ่านประกาศเอาแล้วทองคำแล้วก็ส่งพานกลับคืนนะนี่เอาหน้าฟังจะอ่าน ทอดกฐินทอดกฐินวันที่18มีล่วงหน้าบ้างนี่เรียกว่าผู้รีบด่วนผู้ไม่นอนใจต้องรีบเร่งอย่างนี้แล้วก็ที่นี่ฟังอะไรที่บริจาคนะ ทองคำน้ำหนัก39.75 บาทเงินสด37,840 บาทเงินดอลลาร์503ดอลลาร์เงินจีน100จีนโอ้ก็ยวนแย่เลยไม่รู้ล่ะบอกเงินจริงก็บอกว่า100จริงเลยผู้แทนนำถวายขอนแก่นอุดรนครราชสีมากาญจนบุรีสุราษฎร์ธานีสกลนครหนองคายนี่ล่ะอนุโมทนาทุกคนนะเนี่ยและอ่านซ้ำอีกอ่านซ้ำอีกถ้ายังไม่ชัดเจนนะทองคำได้39.75 บาทเงินสดได้ 37,840 บาท เงินดอลลาร์ได้503ดอลเงินจีนได้100จีน พอละพอละ เราจะไปว่าเขาจะอะไรว่าจีนก็ถูกต้องแล้วนะ
2: 10บาทหลายคน
1: พ่อแม่ 10 บาท
2: เ
1: ล
2: ย
1: เหรอ
2: รวมกันแล้ว10 บาท
1: เหรอ
2: รวมกันแล้วหลายใบเป็น10 บาทของครับนี่ฮะนี่ครับ

0: ท่านผู้ถวายนางสาวิภาพรอมรอะไร
1: นะ
0: อมรปานแล้วก็อะไรอันนี้อีกมีผู้ถวายนี่คือนางสาวิภาพร2,000 บาทแล้วดอนล่ามีผู้ถวายนิดา500 ดอน
2: ห้าร้อยดอน
0: แล้วใครถวายคุณวานิดานี่หรือใคร
1: วาน
0: ิ
1: ดา
0: ทองคำหนัก1 บาทนี่ใช่ไหมเนี่ยนี่เหรอ
1: 5 บาท
0: ไหนอันนี้5 บาท
2: รวมกันนี่
0: รวมกันนี่
2: สี่บาท3 ใบเนี่ย10 บาท
0: 3 ใบนี่บาททองคำน้ำหนัก4 บาทเป็นของพานิดาเหมือนกันแล้วนางกาญจนา
1: อมร
0: ปาณแล้วอันนี้ก็เป็นทองคำหนัก5 บาทเนี่ยมีอนุโมทนานะเนี่ยเนี่ยรวมอยู่ในพานนี้แล้วเนี่ยรวมอยู่ในพานนี้หมดรวมอยู่ในพานนี้แล้วอันนี้พูดก็ได้พูดแล้วนะวันนี้พูดแล้วจากนี้ก็จะได้ให้สินให้พรแล้วมีอะไรอีกมากกันนะมีอะไรอีกว่ากันนะทองคำเบอร์เอาพันกลับซะนะเราจะรวบรวมทองคำคราวนี้จะได้มากขนาดไหนคอยดูทองคำในคราวนี้เงินสดที่มาในกระถิ่นนี้เราจะหมุนเข้าทองคำนะเรามุ่งต่อทองคำเป็นอย่างมากทีเดียวเงินอย่างนี้ที่ว่าเงินกระถิ่นนี่เราจะหมุนเข้าทองคำเป็นอย่างมากหากจะเกิดเหลือไปบ้างจากกระถิ่นที่เรามุ่งหมายอย่างมากแล้วก็กระจายไปในหมู่เดือนดังที่ว่าเนี่ยนะเงินกระถิ่นเงินข้างหลวงนี่เข้าสู่จุดใหญ่เงินหมุนเวียนกระจายให้ชุ่มเย็นรอบๆด้านนี่จะมีความจำเป็น
2: ถวายธรรมดา
0: พอๆกัน
2: เข้าก
0: ระ
2: ถ
0: ิ่
2: นนะ
0: ฮะ
2: ถามว่าถวาย
0: เข้า
2: ถิ่นจะจับ1 บาทครับกระถิ่นครับ
0: เนื้อกระถิ่นเท่าไหร
2: ่1 บาทครับผม
0: เอาละเดี๋ยวเอาลองว่าเราจะลองเข้าไปว่าไปเมื่อวานก็แบบเรื่องเอาเมื่อวานเนี่ยคือเงินโครงการของเราคือเข้าไว้ยังไม่จ่ายเลยแม้สตางค์นึงนะเมื่อวานนี่ถอนออกมาซื้อทองคำ15 กิโลเพื่อจะเอามาเป็นเครื่องประดับรูปเป็นแนวหน้านำหน้าของกระถิ่นแห่งชาติของเราจาเบื้องโครงการนั้น15 กิโลแล้วเป็นเงินเท่าไหร่5 ล้านเจ็ดแสน
2: 2,280 บาท
0: เออ5,072,280ดวงนั้นนะ
2: ครับ
0: อันนี้ออกมา
3: ครับผม
0: มาประดับ
3: มาจากสกลอีก3,100 บาทรวมเป็นตัวนี้ครับ
0: มาจากสกลนครอีกในพวกคุมงานโรงพยาบาลเหมือนกันนะมาจากสกลนครมาเพิ่มอีก3,100 บาทรวมแล้วเป็น37,940 บาทนะว่าเนี่ยมีอะไรเนี่ยอ่านแล้วยังเนี่ยอ่านแล้วนะหน้าสลายหลังสลาย
2: หน้า
0: สลายมาแล้วหลังสลายเป็นไงไปหาดูที่มือไหมอ้าวสลายมันมีทั้งข้างหน้าข้างหลังนี่เห็นได้มาแต่หน้าสลายหลังสลายไปไหนหมดวะต้องถามฝ่ายเขามีอะไรอีกไหมอ่ะคุณมีอะไรอีกไหมถามว่าใช่ถามว่าใช่ครับ
4: ใส่ล่างไว้แล้วก็ถวายเป็นที่ฟ้าแล้ว ่ไปโอน
0: ใครมันทางไหนเจ้าของนั่นอีกแล้ววันที่18ตุลาคม2543คุณยายวิไลเป็นสุขขอมอบเทพกฐินช่วยชาติในวันที่21ตุลาคม43เป็นเงิน 30,000 บาทนี่ไม่ใช่มอบนะเนี่ยเข้าแล้วเนี่ยเข้าโน่นแล้วไม่ใช่เช็คเนี่ยอันนี้เป็นที่เขาเข้าธนาคารกฐินเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ใช่เช็คเข้าใจไหมเนี่ยแล้วมาเขียนเช็คแล้วอ่านแล้วก็อ่านเช็คเลยสินี่กฐินเนี่ยมอบกฐินเพื่อชาติอันเราก็อ่านนี่มันท่านถูกต้องอันนี้นะเข้าแล้วเข้าบัญชีกฐินเรียบร้อยแล้วนะเข้าใจไปหาแก้ตัวใหม่มาเขียนมาอ่านให้ถูกต้องมีเสียงเสือภาพดีแล้วไม่ปรับนะเราไม่ปรับต้อจริงหรือเราเพิ่มเงินอยู่ในที่ว่างอันนี้เท่าไหร่อันนี้30,000บาทนี่อาชัยพานี่เป็นที่ไหนจังหวัดไหนนั่นเนี่ยตำรวจทหารโอ้นี่ตำรวจทหารทหารอุดรธานีเนี่ยเข้าแล้วตำรวจทหารเข้าแล้วให้เร่งนะพี่น้องชาวไทยเร่งทางธนาคารเขาให้เร่งนะเร่งเพื่อชาติของเราย้ำแล้วย้ำเรานะเราย้ำมากเลยเพราะเราเป็นห่วงชาติไทยมากจะมีความหวังได้จากงานนี้เราจึงเน้นหนักเดียวขอให้ทุกคนต่างคนต่างเสียสละมีสละอ้าวสละลงไปสนะมันจะล่มจมเพราะการช่วยชาติขอเห็นสักทีหลวงตาจะลงก่อนเพื่อนลงจมตรงไหนหลวงตาวัวเป็นหัวหน้าจะลงทันทีถึงน้องทั้งหลายอย่าหย่อนลงให้เราลงไปดูซะก่อนดูเรียบร้อยแล้วถ้าควรลงด้วยเราก็จะดึงลงมาถ้าไม่ควรด้วยปัดก็เราจะเป็นผู้เสี่ยงก่อนเข้าใจไหมถ้าว่าพี่น้องชาวไทยเรามันได้บริจาคช่วยชาติของเราคราวนี้โดยหลวงตาบัวผู้นำหลวงตาบัวจะพาเป็นผู้ชมขอเห็นเจ้าดีศาสนาพุทธเจ้าไม่เคยทำโลกให้ร่มจมมีจะฟื้นฟูขึ้นตลอดแล้วเรามานำพุทธศาสนาเข้ามาช่วยชาติไทยของเรานี่จะพาชาติไทยของเราร่มจมด้วยการเสียสละนี้เอาให้เห็นเจ้าดีนะคอยดูนะต่างคนต่างเสียสละเป็นเครื่องประกันกันนะเสียสละมากจมจริงเหรอเอามาบอกมาหลายๆบอกมาเราจะนำต้นไม้ขึ้นนั่นแหละฟ้องร้องพวกยมบาลถ้าจะเอาลงนรกนะเราจะฟาดยมบาลให้แตกกระจายเลยนรกฟาดแหลกเลยเจ้าเราทำบุญทานพุทธเจ้าทุกวงพาขึ้นสวรรค์นิพพานทางนั้นทำไมทานของหลวงตาบัวนิพพานตรงนรกมันมีอย่างที่มันขัดตอนนี้เราจะฟาดยมบาลเข้าใจไหมเอาดีๆนะเอาบริจาคมาเราจะเป็นตัวประกันพาขึ้นไปฟ้องข้าพาไปฟ้องพวกยมบาลนั่นยมหลวงพ่อบาลมาจากไหนนี่เราจะว่างั้นเขาตัดสินด้วยความยุติธรรมนี่เราทำบุญให้ทานเพื่อยกชาติไทยของเราแล้วเพื่อดำคนขึ้นสู่สวรรค์ทำไมรากเราลงนรกหนีว่างเราจะฟาดหลวงพ่อบาลให้มันหัวแตกไปเลยเข้าใจไหมเอาละมันเลยไม่จบ
5: เมตตาหันทางน
0: ี้
5: ค
0: ่
5: ะ
0: หน้ามาจะอ่านวันนั่งคำไหนมันได้มาเถอะแต่อย่าลืมนะว่าเรามีงานของเราอีกนะขอมาว่ามา
5: ลูกชายฝากพระกราบถวายค
0: ่
5: ะ
0: รับ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ญาติเพื่อว่านี่ก็เป็นญาตินายการอะไร
5: การจนวิจิตค
0: ่
5: ะ
0: การจนวิจิตอ๋อนี่ถวายนายการการจนวิจิตถวายเชฟนี่ก็50,000บาทนั่นแหละนี่แม่พาเอาเงิน50,000บาทของลูกชายมาเนี่ยมารวมเข้าช่วยชาติเข้าใจแล้วนะนี่50,000บาทแล้ว
5: ทีนี้คณะผู้ร่วมบุญค่ะขอขออนุญาตกราบเรียนพิจารณาก่อนงานคือว่าจะจัดเป็นขบวนของเครื่องกฐินเล็กน้อยและตามด้วยขบวนทองที่จะได้มาแล้วก็พระป่าต้นใหญ่อย่างที่สั่งไว้เจ้าค่ะจะจัดอย่างนี้หลวงพ่อเห็นด้วยไหมเจ้าคะ
0: เรายังมีแง่หนึ่งอยู่ว่าต้นใหญ่มันมีแต่ต้นหรือมันมีใบด้วย
5: ใบสีเทาๆเป็นหลักใบสีเทาๆอย่างที่บอก
0: เออมันเท่าใบยี่สิบหรือเท่าดอลลาร์ค่ะ
5: ค่ะเอาไว้ละพัน
0: เออเอาละพอใจไงได้ยินแล้วยังไงหลวงตาออกลายวันนี้ออกรอบได้เลยเอาละพอใจซ้ำอีกทีนึงใบละ20หรือใบละละมาถามเขาบอกใบละพันเอาละพอใจเงินอันนั้นมาแล้วไอ้หลังอ่ะนู่นเอาปล่อยมันเสียปล่อยมันเสียปล่อยมันเสียมันมาไล่พวกนี้ขับมันไม่งั้นพวกนี้ไปแล้วอย่าบวชออกพวกนั้นอย่าให้เสร็จก่อนเอาหน้าพี่น้องทั้งหลายได้เตือนย้ำแล้วย้ำเล่านะเอาให้เต็มเหนียวนะในระยะ 2-3 วันนี้พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนี่ออกประกาศทางวิทยุทั่วประเทศไทยมีน้ำซ้ำออกอินเทอร์เน็ตอีกด้วยนะแล้วออกนี่ประกาศกล้องทั่วประเทศไทยเราให้ตื่นเนื้อตื่นตัวนักข่าวนี่อย่านอนจมอยู่นะศาสนาไม่พาใครให้นอนจมนะมาปลุกมาให้ตื่นทุกคนเอาตั้งใจเสียสละมีสละฟาดลงไปฟาดลงไปอย่าถอยนักข่าวนี่เอาให้เห็นเด่นดวงในชาติไทยของเราโดยมีศาสนาผู้นำนะเอาให้ดีกองนอนล่าแล้วทั้งในครัวตะกี้เนี่ยอาจารย์เนตเอาให้ใหญ่นะทั้งในครัวเราเอาให้ใหญ่โตไปตั้งตางานนั่นพวกทางพี่น้องเท่าดอนมาให้หงายกลับคืนสู้เราไม่ได้ว่างั้นเถอะนะเอาครัวของเราเนี่ยฟาดเลยฮะไหนเพื่อนั้นแล้วต้องสู้นะมาแล้วเนี่ยมากับใครโอ้นนมาแล้วนี่กำลังจะไปมาอีกแล้วอย่างนี้ล่ะนะนะนะอะไรบ้าง
4: หาชัย
0: อ๋อนั่นมาอีกแล้วอ๋อมาอะไรอ่าทองคำเอาทองคำมาวางลงก็เยอะนั่นทองคำเรียนเป็นเท่าไหร่ประมาณ
4: อันนี้ไม่ทราบอันนี้6บาท
0: 6บาท
4: ครับ
0: 450
4: บาท
0: นี่เงินเอาไว้ทั้งหลายแล้วก็ไปเช็คประมาณนี้
6: แล้วก
0: ็
6: ค
0: ุ
6: ณส
0: ิ
6: ริ พร
0: ค่ะไ
6: ม
0: ่
6: กล้าครับ
0: ใคร
6: คุณสิริพรค
0: ่
6: ะ
0: มหาชัย
4: สิริพร
0: ค่ะเอามาอันนี้อะไรคือเงินสดเอาไปทำอะไรเ
4: ขามีใบอยู่แล้วเขามีใบนี้อยู่แล้วเขามีใบบอกเรื่องอาถรรพ์อยู่แล้วครับผม
0: ไปเลยเขาจัดการจำนั่นจัดการจำนั่นละ
4: ทองคำ
0: จัดการจำนั่น
4: ละทองคำอาถรร
0: พ์แล้วคุณมนัสคุณมนัสมาได้มาม
6: นัสมาวันที่20วันที
0: ่
6: ถ
0: ู
6: ก
0: เจ้า
6: ท่าน
0: พ่อเนี่ยทองคำใหม่แล้วเนี่ยทองคำใหม่แล้วแต่ที่นี่มา6บาทจากมหาชัยแล้วมาอีกเท่าไหร่เนี่ย
6: 5บาท
0: นั่นมาจากมหาชัยอีก5บาทก่อนหน้านี้นิดนาทีเดียวมา6บาทมาที่ตามมาอีก5บาทเป็น21บาทแล้วนะมหาชัยเราสมุทรสาครนะครับวันนี้มันต้องไปธนาคารอย่างนี้แล้วงานของเรามีงานอะไรขอให้ทั้งเข่าเอาละที่นี่เลิกกันแล้วนะเลิกกันเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเลิกกันละไปละนี่ไปละเอาเนี่ยคุณหญิงหน่อยจะเนี่ยไอ้ตั้งใจตั้งสองคนข้ามทะเลาะกันไปเรื่อย
4: แล้วก็มาพร้อมทุกคน
0: เดี๋ยวทั้งนี้จะร้องให้แง่ๆล่ะเนาะเดี๋ยวต่อไปเนื้อหมดแล้วต่อไปทั้งนี้เรื่อยไปต่อไปใช่พอหมดแล้วหมดแล้วน่าจะไปธุระก่อนขึ้นพ่อลูกไม่ขึ้นอะไรลูกไม่ขึ้นสนุกใหญ่นะวันนี้นะวันนี้สนุกใหญ่เลยวันนี้ออกทุกแบบเลยลวดลายออกทุกแบบไปมาเอานี่มาไปละอันนี้ก็อ่านเรียบร้อยแล้วอ่านหมดแล้วนี่อ่านหมดแล้วนี่อ่านหมดแล้ว ันนี้ยังจะไปโรงพยาบาลอยู่นะเนี่ยมันจะเล่นนะงานเรายุ่งตลอดนี่จะไปโรงพยาบาลอยู่แล้วจะไปดูตึกเขาทำเสร็จเพราะว่ากำลังจะเสร็จแล้วจะไปดูนั่นแหละไปโรงพยาบาลไปทุกวันมีวันนี้ไปวันนี้จะไปเอาปล่อยหมาหน่อยไอ้ขี้เราไอ้ขี้เราไอ้ขี้เรา
7: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนารอบป่าช่วยชาติในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับ

กลัวตายกลัวใหญ่กลัวโตประจันหน้าปะกระเสือก็อยู่อย่างผาสุกท่านตัดทนพลทิ้งพลจริงไม่พลเท็ดมุงสลักต

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมครับ
1: อาหารแต่ละชนิดพระเป็นนักปฏิบัติอาหารแต่ละชนิดชนิดเพื่อร่างกายและอัตธรรมภายในใจให้คัดเลือกตัวเองคัดเลือกเอาอาหารจะเห็นอะไรๆมาความมับใช้ไม่ได้นะอาหารสัปปายะอาหารเป็นที่สบายคำว่าสบายนี่เป็นได้สองอย่างอาหารเป็นที่สบายแก่ธาตุแก่ขันธ์ด้วยเป็นที่สะดวกแก่การบำเพ็ญสมณธรรมด้วยถ้าอาหารดีเฉพาะธาตุขันธ์แต่เป็นภัยต่อจิตใจก็ไม่เหมาะเรื่องจิตใจเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดเรื่องอาหารนี่ร่างกายของเรานี่มันชอบทั้งนั้นนะอะไรดีหมดแต่เข้าไปเหยียบย่ำทำลายธรรมภายในจิตใจให้บำเพ็ญไม่สะดวกนั่นให้คิดกันนะนักปฏิบัติต้องคิดเรื่องเหล่านี้ไม่คิดไม่ได้นะอะไรเป็นที่สบายท่านว่าอาหารสัปปายะเนี่ยสำคัญมากอาหารเป็นภัยต่อร่างกายก็มีเป็นคุณต่อร่างกายก็มีและเป็นภัยต่อจิตใจก็มีให้คัดเลือกอาหารที่ดีดีดีนั่นแหละเหมาะสมกับร่างกายแต่เป็นภัยต่อจิตใจเป็นส่วนมากให้ท่านทั้งหลายพิจารณาเองที่กล่าวมาเหล่านี้ท่านแสดงไว้แล้วพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วนี่ก็ได้นำมาปฏิบัติเห็นผลประจักษ์การคัดเลือก

ากสิ่งเหล่านี้ไม่คัดเลือกไม่ได้นะสุ่มสี่สุ่มห้าอะไรๆฉันลงไปพระบรรณาก็ไม่ได้คิดอ่านใจกองว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งใดบ้างการภาวนาจึงสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างหรือไม่สะดวกให้คิดดีๆเรื่องเหล่านี้นะไม่งั้นจะตั้งตัวไม่ได้นะนักปฏิบัติเราอะไรมาสุ่มสี่สุ่มห้าอะไรจะละเอียดเรายิ่งกว่าศาสนาพระพุทธเจ้าทรงแสดงมาทุกอย่างละเอียดเราสุดขีดเลยนะการปฏิบัติตามนะถึงจะได้เห็นความละเอียดออของธรรมที่ท่านแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมไปให้กิเลสพาดำเนินแล้วไม่เป็นท่าทั้งนั้นแหละแหลกหมดแหลกหมดเหยียบธรรมเหยียบธรรมพากันพินิจพิจารณาให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะเคยพูดเสมอย้ำเสมอคือว่าสตินะการบำเพ็ญภาวนาสำหรับนักปฏิบัติสติติดกับจิตความคิดความปรุงไปเรื่องอะไรนี่ถ้าเผลอสติมันคิดได้ทันทีทันทีถ้าสติจับอยู่จับอยู่เอากิเลสมันจะล้นฟ้ามาก็ตามสติต้านทานได้สบายสบายเอาได้อยู่เลยนะถ้าไม่มีสติที่อย่างเดียวหมดท่าให้พากันตั้งสติใครสติดีเท่าไหร่การภาวนาจะดีมากโดยลำดับนะสติสำคัญมากแล้วให้สังเกตอาหารการควบฉันตัวเองผู้ที่ฉันมากฉันน้อยเป็นผู้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนั่นแหละเหมาะสมนะไม่เห็นแต่ว่าอะไรมาความมาความมาใช่ไม่ได้นะต้องคิดเราคัดเลือกเราเองอีกทีหนึ่งแล้วการภาวนาอดอาหารผ่อนอาหารมีผลอย่างไรบ้างรู้ให้ดีนี่ผ่อนอาหารดีอดอาหารดีดีหนักกว่าผ่อนอาหารเป็นลำดับลำดาไปอิ่มหมีพีหมานี่เหมือนหมูขึ้นเสียงจำได้ไหมล่ะไอ้พวกอิ่มหมีพีหมาเนี่ยมันเหมือนหมูขึ้นเสียงขึ้นแล้วไม่ยอมลงเสียงคืออะไรคือหมอนไปขึ้นหมอนแล้วไม่ยอมลงนี่แหละพวกกินกินมากมากนอนมากมากขี้เกียจมากมากพวกนี้พวกหมูขึ้นเสียงจำให้ดีต้องใช้ความพินิจพิจารณาทุกอย่างอะไรที่สั่งอะไรแล้วเราให้จับไปพิจารณานะการรับหมู่รับคณะมาไว้ที่วัดนี่ผมรับด้วยเจตนาด้วยการพิจารณาทุกอย่างนะแล้วเวลามาศึกษาเราอบรมอยู่ที่นี่แล้วให้พิจารณาตามคำที่สั่งหรือที่สอนไว้ให้ละเอียดรอนี่จะได้ผลมันจะได้ประโยชน์ไปใช้นะถ้าสักแต่ว่ามาสักแต่ว่าอยู่ไปก็แบบนั้นเราก็ใช้ไม่ได้ดีไม่ดีเอาชื่อของครูบาอาจารย์ไปจำหน่ายขายกินก็ได้มีเยอะนะเวลานี้ศาสนาของเราเลี้ยวแหลมลงเรื่อยๆนะมันเลี้ยวแหลมลงกับผู้ปฏิบัติธรรมถ้าความภาคความเพียรเลี้ยวแหลมลงกว่านั่นละศาสนาเลี้ยวแหลมยิ่งสติเลี้ยวแหลมลงไปแล้วจะไม่เป็นท่านะจำให้ดีเราส่วนกายเราก็ยิ่งมุ่งหวังให้อยากให้พี่น้องชาวไทยเราหันหน้าให้เข้าใกล้ชิดติดพันกับคำเข้าไปเวลานี้ห่างเหินคำมากทีเดียวไม่สมชื่อสมนามว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธนะเพราะถือผู้จะใส่ศาสนานี่จำนวนมากจำเสียงปากคนจะหัวใจจะถือหรือไม่ถือเลยไม่ค่อยเข้าใจแต่เวลานี้มันออกชัดเจนว่าถ้าถือพุทธก็จริงแต่ถือสีอย่างนี้นั่งมันมาออกหน้าออกตามากทีเดียวนะถือพุทธถือสีถือย่อผีโกรธถือหลงมึงเข้าใจไหมมันเป็นสีนั่นน่ะมันกัดเจ้าของพวกนี้สีกัดทั้งเจ้าของกัดทั้งคนอื่นด้วยสีอย่างเงี้ยเฉพาะคือจะให้เห็นเด่นชัดเข้าจริงๆประมวลรวมกุศลทั้งหลายเรามาเด่นชัดในหัวใจของเราจริงก็คือกิจภาวนาให้มีความสนใจภาวนาให้มากเท่ากับเราสร้างคำยกใหญ่ไว้รวมกุศลทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยมาลงในกิจภาวนาซึ่งเป็นคำยกใหญ่ผู้กุศลทำไปคือหายไม่หายก็เหมือนกับสัตว์ของเราที่เลี้ยงไว้บ้างไม่มีข้อของมันอยู่มันก็ป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ตามรอบบ้านรอบเรือนเราแต่เรื่องของเราเขามีบ้านให้อยู่มีข้อเขาอยู่แล้วก็ข้อครับ
มันไม่บุญกุศลมันก็พ่วงเกื้องอยู่กับเจ้าของพอสร้างทิศจักรพรนาคซึ่งเป็นเหมือนสำนักใหญ่ที่นี่มาละที่มาบุญกุศลที่ไหนมารวมจุดนั่งหมดเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆไหลลงในสำนักใหญ่นั่นแหละมีบุญกุศลก็เหมือนกันนี่เป็นที่ประจักษ์จริงๆทิศจักรพรนาเรียกว่าสำนักใหญ่สำหรับรวมมหากุศลทั้งหลายเป็นมหากุศลลงในสุดนั้นหมดเลยอ่ะพอลงจุดนี้แล้วส่งผึ่งเลยบัดกลางนี้มีร่วมตัวยาวผึ่งเลยจะเกิดยาวเสียมสู้ไม่ได้เร็วกว่านั้นอีกถึงเลยแล้วเราให้สร้างทิศจักรพรรณาเพราะทิศจักรพรรณานี่เป็นถึงที่ผิดคาดผิดหมายนะความคิดความอ่านยังไงอย่างนี้เวลาไปเจอความจริงตามความมุ่งหมายแล้วนั้นมันไม่เหมือนที่เราคาดเอาไว้นะคิดกันฟ้าฟ้าแดงดินว่างั้นเถอะคิดกันขนาดนั้นปรากฏต้นใจสิเราไม่เคยที่เคยอ่านเลยเวลาปรากฏขึ้นมาจนอัศจรรย์โอ้อัศจรรย์ไม่ได้มันหนักที่อยู่เรียกว่าผู้สงมหาผู้สงรวมตัวแล้วส่งเข้าถึงจุดนั่งเลยบุญกุศลนี่ไม่ไปไหนท่านจึงเรียกว่าสายธรรมสายทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ก็คือกุศลผลทำบุญให้ทานของเราเนี่ยมารวมตัวแล้วส่งเข้ามาดวงสุดท้ายก็มหาทิฏฐภาวนามารวมที่นั่นก็ยึดถึงเลยเจ้าก็มันยังสั่งสอนพระอย่างมือเท้าก็สอนเรื่องพระบ้างอะไรบ้างเพราะพระมาจำนวนมากมือเท้าต้องสี่สิบอารมณ์ที่นี่ถึงแบบวันนี้พระไม่เคยน้อยเราต้องบังคับเอาไว้พระวันนี้ไม่เคยน้อยบังคับเอาไว้ให้อยู่ในระดับพอดีพอดีมาทุกเสาร์รวมเล็กน้อยจะออกไปเราเข้ามาออกไปถ่ายเทก็ออกไปเรื่อยๆจะรับมากไม่มีที่รับแบบมันมากต่อมากเราอยากเห็นเมืองไทยเราเด่นพุทธศาสนาขึ้นในเมืองไทยเราสมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธนะนี่มันไม่มีชาวพูดมันมีแต่ชาวผีน่ะผีโลภผีโกรธผีหลงผีราคะตัณหาผีความฟุ้งเฟ้อเหิมอยู่เต็มตัวมองดูคนคนหนึ่งนี้มีแต่ผีเต็มตัวเข้าใจไหมมองหาคนไม่เห็นเห็นแต่ผีเต็มตัวรอบหมดไม่เห็นคนเลยคนทั้งคนไม่เห็นมองเห็นแต่ผีเดียวเหล่านี้ล่ะรอบเต็มตัวเลยเราอยากให้กำจัดเหล่านี้ออกให้ทำได้สง่าขึ้นมานี่นะพอทำสง่าขึ้นมานี่จะเจ้าออกเลยนะจิตดวงนี้คาดไม่ได้นะใครอย่าไปคาดคิดดูที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาเกียรติสงไข่เกียรติสงไข่นี่เป็นความคาดของท่านท่านยังไม่เห็นภูมิของศาสดาเต็มภูมิที่ท่านปรารถนาท่านคาดเอาไว้คาดไว้ซึ่งปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแสนทุกแสนลำบากทีนี้พอมาเป็นพุทธเจ้าเต็มดวงตัดสรุปปึ่งขึ้นมาแล้วมองดูโลกนี่จนท่อพระไถ่นั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละความจริงเป็นอย่างนั้นนะพอเจ้าพระบาทที่มองดูสภาพเหล่านี้เป็นสภาพที่พระองค์เคยผ่านมาแล้วตั้งแต่ยังเป็นคนธรรมดาเหมือนเราก็จมอยู่เหมือนโลกทั่วไปพอจิตดีดผึ่งขึ้นเท่านั้นละมองลงไปสภาพตัวเองที่เคยผ่านมาแล้วจนดูมาได้ทั้งเขาทั้งเราดูไม่ได้ท่อพระไถ่มาอยากสั่งสอนโลกคือธรรมชาตินี่เหมือนว่าเหนือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหมือนเลยแล้วอันนี้ไม่เคยเห็นเวลาตัดสรู้ขึ้นมาว่าตัดสรู้ขึ้นมาอันนี้แหละจึงว่าคาดไม่ได้นะว่าพอตัดสรู้ผึ่งขึ้นมาเนี่ยมองดูสภาพที่เคยผ่านมามันเป็นแดนนรกไปหมดเลยอันนั้นมันเลยแดนสวรรค์เนาะพระนิชิวานิพพานเป็นอย่างนั้นนะยินตรงนี้คาดไม่ได้นะอย่าไปคาดนะบ่าให้เป็นก็ดีใจที่น่ะที่ใจก็คือการสร้างคุณงามความดีรวมเขาแล้วเข้าไรกิจภาวนาที่ภาวนารวมตัวแล้วที่นี่จ้าออกล่ะที่นี่ออกเลยใครมีอำนาจวาสนามากน้อยอย่างไรจะรู้จะเห็นเต็มภูมิตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครรู้อะไรเห็นอะไรแน่นอนไปเลยแม่นยำตลอดไปเลยนั่นมันต่างกันนะอย่างนี้คาดหมายไม่ได้นะขอให้รู้ความจริงเถอะพอผางขึ้นมาฉะนั้นนะเจ้าของเองก็ไม่เคยคาดหมายแต่เป็นขึ้นมาอย่างจังๆต่อหน้าต่อตาไม่อัศจรรย์ได้ยังไงคนเราที่ดูพระเจ้าประสรับเป็นพระพุทธเจ้ามานานสักเท่าไหร่ว่าจะสั่งสอนสัตว์โลกอุตส่าห์พยายามพอได้เป็น

0: จ้าแล้วกลับท้องพระทัยนั่นเพราะธรรมชาตินั้นมันเลิศเลยเหนือสิ่งอะไรทั้งหมดกลับมามองดูสภาพเหล่านี้มันเข้ากันไม่ได้แล้วจะจุดลากแนะนำสั่งสอนแต่โลกตามความปรารถนาก็เลยกลายเป็นท่อของไข่ไปไม่อยากสอนแต่แล้วนั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะผิดธรรมชาติจิตที่มันพ้นไปแล้วเป็นอย่างนั้นนะนะกับจิตที่จมอยู่ในกองมูดกองพูดแบบนี้มันต่างกันมากนะให้ฟังเสียงศาสดานะให้ฟังเสียงธรรมอย่าฟังแต่เสียงกิเลสเสียงกิเลสจะขุดลงไปเรื่อยต่ำถ้าเรายิ่งขุดลงไปลงนรกอเวจีจะยังขุดนรกอเวจีลงไปอีกนะนรกอเวจีก็ลึกพอแล้วมันยังขุดลงไปอีกนะกิเลสมันพาขุดลงไปเรื่อยๆนะส่วนธรรมนี่มีระดีขึ้นดีขึ้นจนพ้นผึ่งอะไรนั่นมันต่างกันให้พากันอุตส่าห์พยายามให้ฟังเสียงธรรมอย่าฟังแต่เสียงกิเลสมันหลอกโลกหลอกสารให้จมอยู่ในทั่วโลกดินแดนนี่มีที่ไหนมีแต่กิเลสหลอกเพราะฉะนั้นทำทำไมหลอกมีแต่ฉุดลากขึ้นฉุดลากขึ้นกิเลสพาให้จมทำพาให้ฟื้นเอาจำเอานะวันนี้พูดเพียงเท่านั้นแล้วแล้วมีอะไรว่ามา
1: ปัญหาธรรมครับ
0: ปัญหาธรรมอะไรถามมาควรตอบก็จะตอบ
1: ข้อที่หนึ่งครับลูกใช้คำบริกรรมพุทโธมาตลอดและพิจารณาสังขารของตัวเองและเริ่มพิจารณาสังขารของคนรอบข้างจนจิตนั้นจับติดอยู่ที่สังขารของตัวเองพิจารณาอย่างละเอียดทั้งในยามทำสมาธิและยามใช้ชีวิตตามปกติประจำวันการพิจารณาสังขารของตัวเองนั้นจิตได้สร้างให้ตัวเองได้เสียชีวิตในรูปแบบต่างๆเช่นโดนรถชนบ้างน้ำตายบ้างซึ่งแต่ละครั้งร่างกายจะได้รับทุกขเวทนายิ่งเจ็บปวดมากเท่าไหร่พุทโธกับสตินั้นติดแน่นพิจารณาถึงความเจ็บปวดไปตามๆกันจนกระทั่งลูกได้เห็นตัวเองร่างกายว่างเปล่าอยู่ในกองเพลิงกายปวดแสบปวดร้อนอันนั้นเป็นสิ่งที่กายรู้สึกแต่ใจนั้นเย็นช่ำมีภาษาธรรมได้ยินเป็นระยะจนร่างกายของตัวเองหายไปธรรมชาติทั้งปวงกลายเป็นความว่างเปล่าคือไม่มีจิตใจลูกสงบมากมีพลังพุ่งออกจากในอกและร่างกายรู้สึกเบาหวิวลูกเป็นสุขมากกับตรงนั้นจนไม่อยากจะออกจากสมาธิแต่ผู้รู้ได้เตือนว่าให้พอก่อนถอนกำลังออกมาก่อนต้องมีอะไรเรียนรู้มากกว่านี้แต่เมื่อลูกได้ออกจากสมาธิแล้วกลับไปทำสมาธิรู้สึกกำลังถดถอยพิจารณาแล้วจิตใจสงบดีอยู่แต่ผู้รู้กลับนิ่งเฉยไม่แสดงปล่อยให้ใจสงบอยู่ไปตามนั้นเป็นระยะเวลานานมากแล้วค่ะสิ่งที่จะต้องเรียนรู้กับไม่ได้รู้แต่ตัวลูกรู้ว่าผู้รู้ยังไม่อิ่มเหมือนผู้รู้หนีไปซ่อนตัวลูกจึงใช้อุบายวิธีพิจารณาสังขารอีกครั้งแต่การพิจารณาเหมือนตั้งคำถามปุ๊บก็ตอบกลับได้ทันควันการพิจารณาเหมือนตั้งคำถามปุ๊บก็ตอบกลับได้ทันควันแล้วผู้รู้ก็บอกว่ารู้แล้วได้คำตอบมานานแล้วทำไมต้องถามหรือสงสัยอีกทุกวันนี้หลังจากลูกปฏิบัติภาวนาทีไรสตินิ่งแน่วแน่สงบร่มเย็นแต่ผู้รู้กลับไม่ทำงานไม่ทราบว่าลูกจะแก้ปัญหาอย่างไรดีเจ้าคะ
0: เท่าที่พูดมานี่ถูกต้องแล้วล่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ทำงานก็มันรู้อยู่นั่นมันทำงานอยู่นั่นล่ะโดยเราธรรมชาติของจิต
1: ครับ
0: จิตไม่ทำงานมีเหลือจิตรู้นั่นแหละคืองานของจิตมีรู้อย่างเดียวกิริยาการแสดงออกไปแล้วเมื่อเข้าถึงที่แล้วก็เรียกว่าเป็นธรรมธาตุงานไม่งานไม่ปรากฏแล้วพอแต่จะพอเท่านั้นถูกต้องแล้ว
1: คร
0: ับ ให้ดำเนินไปอย่างนั้นแล้วนะ
1: ครับ
0: ถูกต้องแล้วล่ะไม่มีที่ค้าน
1: ครับ
0: ไม่มีที่ต้องติให้พิจารณาไปตามนั้นนะ
1: คร
0: ับ จิตเป็นนักรู้มันจะสอดจะแทรกมันจะรู้จะเห็นมันเรียนตัวเองแต่ก่อนเรียนไปข้างนอกลุกลามไปเรื่อยเพลิดเพลินเป็นบ้าไปเรื่อยนี่เวลาเรียนเรื่องของตัวเองแล้วมันจะรู้นั้นประมวลเข้ามาประมวลเข้ามาละ
1: คนที่สองครับเวลาผมนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการหมุนครับทำสมาธิแล้วเกิดอาการหมุนแต่ร่างกายไม่ได้หมุนนะครับเหมือนเป็นความรู้สึกครับอยากจะทราบว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปครับ
0: ไหนว่าไงเอาพูดอย่างที่

0: นะเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดอาการหมุนครับแต่ร่างกายไม่ได้หมุนนะครับเหมือนเป็นความรู้สึกครับอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรต่อไปครับ
1: แล้วภาวนาแล้วภาวนายังไง
0: บอกบรรทัดเดียวนี่แหละครับ
1: นั่นเองเขาภาวนายังไง
0: ไม่บอกครับ
1: เพียงว่าจิตมันหมุนของมันมันจะหมุนไปไหนกันหมุนไปเถอะแต่หลักของการภาวนาถืออะไรเป็นหลัก
0: ครับ
1: นี่นี่มาบอกความตรงนี้ให้ถือหลักนี่แหละภาวนาจับหลักอันไม่นะ
0: คร
1: ับอันนี้มันจะหมุนก็หมุนไปละหมุนก็เป็นอาการของจิตอาการของจิตสงบเข้าไปจิตก็ไม่หมุนตัวจิตเองจริงจริงไม่หมุนแต่อาการของจิตมันหมุนเท่านั้นแหละ
0: ส่วนที่สามครับขณะที่อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายในสังคมเมืองจิตกับสงบเย็นอยู่ท่ามกลางอกมีความระแวดระวังในสติมากขึ้นคิดอ่านเรื่องใดจะรอบคอบในกรอบของธรรมมากขึ้นซึ่งต่างกับเมื่อก่อนที่แม้อยู่ในสถานที่สงบแต่ใจฟุ้งซ่านเมื่อได้เร่งพุทโธไม่ให้เผลอสติแม้กายอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายแต่จิตกับสงบเย็นอย่างนี้เรียกว่าจิตมีกำลังเนื่องจากความระวังไม่เผลอสติหรือเปล่าเจ้าคะ
1: ใช่ใช่แล้วถูกต้องตั้งสติให้ดีนะสติเป็นพื้นฐานสำคัญมากทีเดียวเอาละได้ความสติตั้งให้ดีตั้งเป็นพื้นฐานเอา
0: ครับคนที่สี่ครับหนูนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานเห็นว่าจิตไม่ค่อยสงบและไม่ค่อยได้คำตอบที่ชัดเจนนักให้กับชีวิตของตนจึงหันมาศึกษาพุทธเถรวาทอย่างจริงจังหลังจากนั้นรวมทั้งการฝึกนั่งสมาธิตามแนวสติปัฏฐาน4เนื่องจากนิกายชิเซนโชซิลที่เคยนับถือนั้นให้มุ่งสวดมนต์มาก
1: ๆ
0: เมื่อก่อนนี้เขาเอาแต่สวดมนต์นะครับแต่หลังมาทำพุทโธครับเป็นการทำตนแบบพระโพธิสัตว์บนพื้นโลกเพื่อมุ่งหวังบรรลุพุทธภาวะในชาตินี้เขาสอนว่าการทำตัวเช่นนี้เป็นหนทางใหญ่เป็นการช่วยคนอื่นอย่างกว้างขวางเพราะได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นอย่างกว้างขวางไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วได้เฉพาะตนที่หนูสงสัยคือต่างกันระหว่างการมุ่งบรรลุต่างกันระหว่างการมุ่งบรรลุพุทธภาวะในชาตินี้ของนิกายที่เคยนับถือกับการมุ่งอรหันตผลเพื่อการหลุดพ้นที่กำลังดำเนินอยู่ในใจขณะนี้สำหรับปุถุชนคนธรรมดาแล้วอย่างไหนจึงจะถูกต้องเพื่อดำเนินชีวิตครับ นิกายชิเซนโชชิวยึดพระสูตร
1: นิกาย
0: นี่แหละครับเขาบอกมหายานนี่แหละครับยึดพระสูตรจัดธรรมคุณทิกสูตรท่องซ้ำเป็นล้านล้านคำต่อวันจะได้บุญมากเขาแนะนำไว้เช่นนั้นค่ะกราบนมัสการหลวงตาโปรดเมตตาตัดโลกผู้ยัง
1: เขาภาวนาพุทโธอยู่หรือเปล่านี่
0: เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มาพุทโธแล้วครับ
1: เอาพุทโธนี่แหละนะ
0: ครับ
1: เอาพุทโธนี่แหละนิกายไหนก็ลงพุทโธนี่หมดพุทโธนี่เป็นที่รวมนิกายทั้งหลายนิกายแปลว่าหมู่ว่าพวกเข้าใจไหมมันหมู่มากพวกมากเรียกว่านิกายเช่นธรรมยุทธ์ที่การนิกายมหานิกายเนี่ยพวกมากพวกมากเอาว่าไปนี่เป็นพวก
0: อันนี้เขาอันนี้ย่อมาเอาใจความสาระสำคัญลักษณะเหมือนว่าปฏิบัติแบบพระโพธิสัตว์หวังสำเร็จพุทธภูมิกับให้เป็นสาวกภูมิเนี่ยเขาว่าอย่างไหนจะกว้างขวางดีกว่ากันล่ะครับ
1: เอาพุทโธนี่ละนะ
0: ครับ
1: เอาตรงนี้ละอย่าไปหมายโน่นหมายนี่มากนักนะ
0: ครับ
1: เอาขอให้พุทโธนี่รวมตัวเข้าไปพุทโธจะเบิกเองเข้าใจไหม
0: ครับ
1: อันนั้นเป็นรวมคาดหมายของเราคาดอย่างนั้นคาดอย่างนี้เอาพุทโธจับกึ่งเข้าไปนี่มันจะกระจายไปหมดเข้าใจไหม
0: ครับ
1: เออเอาไปว้าเอาไปละหลวงตาก็จะไปละพี่ไปละ
0: ครับ
1: ไม่เอาอะไรละไม่มีอะไรไปเลยที่นี
2: ่ท่านผู้ฟังครับที่ท่านเดี๋ยวเราฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นในการถามตอบปัญหาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลก ะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
3: แต่น้ำหนักที่ทำมาเท่ากันในสองเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราแจกคนทั่วไปอาจจะแจกอย่างเล่นใดเล่นหนึ่งในสองเรื่องนี้ถ้าแจกห้องสมุดหรือบุคคลที่สำคัญมีวงกว้างขวางนี่เราก็ให้เป็นกรณีพิเศษคือให้ทั้งสองเรื่องเลยหนังสือสองเรื่องนี้เป็นหนังสือที่ถ้าเราพูดตามหลักความจริงนะเป็นหนังสือที่มีน้ำหนักมากที่สุดเลยในวงปฏิบัตินี่สวัสดีหลวงปู่มั่นนะไปก็ให้หมดนี้แล้วสวัสดีแล้วดูที่เล่มไหนบ้างอ่ะไปอ่านลองดูดิเป็นยังไงเนี่ยประวัติหลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นสติได้เป็นสำคัญมากทีเดียวครับปฏิปทาของพระบรมธาตุสายของท่านหรือคือลูกศิษย์ของท่านองค์สำคัญเราเขียนไว้นี่หมดเลยเป็นเดี๋ยวยังไม่ระบุชื่อเท่านั้นเองอันนี้ศาสนาที่ไหนอันนี้เข้าสู่แดนนิพพานท่านละได้ถึงสี่เรื่องปัญหาว่าได้แล้วก็มาหาอยู่นะปัญหาได้แล้วสี่เรื่องท่านนมใจก็ไม่ย่อยเหมือนกันนะท่านนมใจก็ที่สำคัญเหมือนกันท่านนมใจดุ้งดีกันหนึ่งที่เรียงอริยภูมินะเทศเรียงอริยภูมินั้นตั้งจะเป็นกันใดนะครับแต่แน่ใจว่ามีอยู่ในเชื่อมดวงใจเล่มหนึ่งกับอะไรแสดงความว่างเรายังจำได้เพราะสองกันนี้เป็นกันที่สำคัญอยู่มากหากจะเป็นแบบฉบับก็เป็นที่แน่ใจทั้งสองเลยทั้งความว่างทั้งเรียงลำดับอริยภูมิเรียงลำดับอริยภูมิคือโสดาปัตติฐานาคาอรหัตตภูมิประเทศตามลำดับไปนี่ก็เรียกว่าเรียงลำดับอริยภูมิอันหนึ่งประเทศความว่างในความว่างของจิตมันเป็นขั้นๆตอนตามหลักความจริงของผู้ปฏิบัติที่จะพึงเจอพึงเห็นแล้วเป็นดังนั้นหวังนะคนนี่ก็ดูมีถึงจะไม่บอกว่าว่างก็ตามในเนื้อความทั้งหมดมันก็บอกชัดเจนแล้วว่าว่างคือไม่มีอะไรถ้าปฏิบัติตามนั้นแล้วมันก็หมดมันไม่มีอะไรเลยจิตว่างจริงๆนั่นคือมันเป็นว่างโดยหลักธรรมชาติของมันโดยเราไม่ให้ชื่อก็ได้ว่างั้นเถอะนะแต่นี่มันก็อวกาศของจิตของธรรมเนี่ยก็บอกแล้วอวกาศของจิตนั่นก็คือมันว่างใช่มั้ยล่ะอวกาศของจิตของธรรมความว่างของธรรมความว่างของจิตเป็นกลมกลืนเป็นเดียวกันไงอันนั้นบอกแล้วอันนี้เข้าสู่ได้นิพพานแล้วก็อีกแล้วแบบเดียวกันนี้ได้นิพพานเลยนั้นร่างที่ว่าเรียงลำดับของความว่างมันมีอยู่กันหนึ่งแต่เราแน่ใจว่ามีอยู่ในแว่นดวงใจแน่กันจะต้องมีอยู่ในนั้นอ่ะกันเนี่ยมีติดอยู่ในนั้นเรียงลำดับอริยภูมิสองกันนี้ที่เป็นกันเหมือนกับว่าเป็นกันแบบฉบับเป็นการยืนยันของผู้ปฏิบัติว่างคราวนี้เหตุที่จะได้เทศกันนี่ก็มีผู้มาถามพวกคณะวัดโสการามมันยังจำได้นี่มันพวกนี้ที่มาถามมันได้มันมีอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งนั่นไอ้แมวเราเอามาเลี้ยงไว้นี่เขาเอามาขโมยมาดังนี้แหละดังไก่สองตัวสี่ตัวนี่อยู่ประตูวัดนั่นน่ะเมื่อวานนี้เอาไก่ขาวๆสองตัวมาทิ้งไว้แล้ววันนี้เอาไก่ดุตัวเล็กๆมาทิ้งอีก2ตัวคือเมื่อวานนี้เห็นแม่ละกาขาตัวเล็กอ่ะนั่นน่ะ2ตัวมาทิ้งไว้หน้าประตูข้างในแล้ววันนี้แล้วลูกมันอีกนะวันนี้เอามาอีก2ตัวมาปล่อยไว้นั่นเดี๋ยวนี้วันพรุ่งนี้มันจะเอาเสือใหญ่มาเสือโคร่งมาปล่อยนั่นนี่นะระวังกันได้ดุแล้วนะวันนี้เริ่มดุแล้วนะ เพราะอันนี้มันเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กมันจะใหญ่ขึ้นเลยโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนมาจิตไฟก้านเดียวนี่จุดเผาได้หมดทั้งบ้านทั้งเมืองอันนี้ก็ตั้งแต่เล็กๆหน่อยต่อไปมันจะไปใหญ่หมดในวัดเรานี้ไก่นี่เป็นไก่ป่ามันจนกรอบเป็นมุมเราก็เลี้ยงไว้แล้วมันก็เลยโตอยู่กับนี่ขยายกันอยู่นี่แล้วที่นี่ก็เลยพวกนั้นเห็นไก่เรามีมากเลยจะเอาไก่อื่นมาขายสวนเศรษฐีไก่เราไม่เอาเราเป็นเศรษฐีพอแล้วถ้าเป็นเศรษฐีอย่างอื่นก็ความช่วยเศรษฐีไก่ปะมันพูดเป็นเรื่องอะไรไปตอบนั่นเลยที่นี่เลยขาดเรื่องนะมันพูดเรื่องอะไร
4: พ
3: ู
4: ดถึงเรื่องความว่างว่ามันได้มีคนกราบเรียนถามหลวงพ่อ
3: แล้วว่างทำไมมันไปโดนเอาไก่ตัวไม่ว่างนู่น
4: แล้วเขาถามสองคำถามเรื่องแมวเรื่องนึงเอาเรื่องแมวเรื่องนึงก็เรื่องความว่าง
3: เรื่องแมวนะเรื่องแมวพวกพระโสกรามแต่มันยังมันโดดไปหาไก่ตัวนั้นได้ไงไก่สองตัวนั้นก็มันต้องมีเรื่องสัมผัสไปมันถึงจะไปไม่ใช่อยู่ๆก็ไปนั่น
4: เอาพวกว
3: ั
4: ดอโศกถามเร
3: ื่
4: องแกมันจะเอาแมวมาปล่อยหรือเปล่าหลวงพ่อก็เลยโยงไปด้วยว่ามันเข้าที่เขาเอาไก่มาปล่อย
3: เขาขโมยเอาแมวมาปล่อยมันก็เท่ากันกับที่เขาขโมยเอาไก่มาปล่อยเข้าก็ได้จริงมันต้องอย่างนั้นที่มันต้องมีเรื่องสัมผัสมาอยู่ๆก็จะไปเขาไก่มาปล่อยทีเดียวมันยังไงกันวะถ้าตั้งหน้าพูดแล้วนั่นก็เป็นอีกอย่างนี่แมวตัวนั้นน่ะเขาขโมยมาปล่อยไว้ในครัวน่ะครัวยังแม่ตัวเล็กๆนะตัวเท่ากระแตเนี่ยทีนี้เราไปกรุงเทพกลับมาแล้วเราก็เข้าไปหายมแม่ยังไม่ไปกุฏิแหละลงแล้วก็เดินเข้าไปยมแม่สะพายย่ามเข้าไปหายมแม่เลยตอนเช้านะรถมาตอนเช้าพอดีไปแมวเนี่ยมันเล่นอยู่ที่ครัวพอเห็นเราไปมันวิ่งปุ๊บเดี๋ยวเข้าไปแต่ถึงยมแม่ถ้าไปหมอบนู่นหันหน้ามานู่นน่ะมันแมวนั่นน่ะนะวะใครเอาแมวมาปล่อยนี่แหละต่อไปจะเอาเสือมาปล่อยนั่นพวกนี้น่ะวะจะต้องรักษาดีนะถ้ามันประกัดสัตว์ตัวนึงนี่ไล่กับไล่หนีเข้าบ้านทันทีหน้าวะมันรักษาดีนะแล้วบอกนั่นนะใครเป็นคนรับไว้นี่น่ะวะต้องรักษาให้ดีห้ามให้มันกัดสัตว์เป็นขาดหน้าวะถ้ามันได้กัดถ้ามันกัดสัตว์แล้วเราจะไล่เข้าบ้านทันทีนะว่างั้นทีนี้พวกนั้นก็พยายามเลี้ยงมันไม่จัดไม่กัดนะโหฉลาดยิ่งกว่าอะไรด้วยนะหาแมวตัวนี้รู้ภาษาคนเอายุติไว้แล้วก่อนแมวที่นี่นะพอเข้าเรื่องแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องเขาถามเรื่องแมวนี่แหละเราก็บอกคือตอนนั้นเราสอนมันได้แล้วนี่เราคุยได้แล้วโม้ได้แล้วว่างั้นเถอะนะแมวตัวนี้ไม่กัดชัดเราสอนมันได้เรียบร้อยแล้วเพราะพวกบัตรโสมาแต่มันไม่ใช่ศาลาหลังนี้นะศาลาหลังกระต๊อบที่ปูพื้นมันเป็นฟากไม้ไผ่นะมันสูงขนาดนี้พอแมวแต่สิงมันยังไม่โตนะมันโดดขึ้นไม่ได้หรอกคนได้จับมันขึ้นมาเฮ้ยเขาว่ามันโดดขึ้นไม่ได้มันทำไมมันเห็นขึ้นมาเป็นท่านเราได้ขี้นี่แมวตัวนี้มันไม่ทำลายหนูนะระวังกันนะมันขึ้นได้เองนะมันก็พร้อมตัวใหญ่แล้วสูงขนาดนี้พื้นน่ะมันคงขึ้นมาเองได้แหละเพราะเห็นมันเดินผ่านหน้าเรามานี่เดินฉากมันนี่แล้วเลยชี้บอกให้พวกนั้นดูเนี่ยแมวตัวนี้มันไม่ทำลายสัตว์มันเล่นกับสัตว์เหมือนกับเพื่อนฝูงมันนี่พวกหนูพวกอะไรเนี่ยมันเล่นกับเขาได้สนุกสนานมากเลยว่ะมันไม่กัดเขานี่เขาก็เริ่มยกโทษแล้วแหละแมวอะไรมันเล่นกับหนูเหมือนกันหนูมีอย่างเลยเขาว่าต่อไปมันก็เอาพยานเข้ามาแล้วที่นี่พอสักเดี๋ยวมันก็ลงไปละแมวตัวนี้มันลงแล้วภาคบนนี่นะคนอยู่นี่พวกอยู่ข้างล่างก็มีเต็มพวกอยู่ข้างบนนี่สักเดี๋ยวหนูไม่ทราบมาไงนู่นตกมาแต่นู่นน่ะก็ไม่ใช่หนูเล็กนี่นะหนูรุ่นแล้วนี่นะถ้าเป็นคนก็รุ่นแล้วไม่ใช่หนูเล็กไม่ใช่เด็กแล้วตกแป๊ะมานี่ตกแป๊ะมาแล้วอยู่เฉยพอแมวลงไปสักคู่นึงอ่ะหรือมันเห็นแมวนี่มันตัวมันแข็งมันตกก็ไม่รู้ มันทำให้สงสัยก็แมวหนูขนาดนี้มันมาตกอยู่เฉยได้ไงมันไม่มีเหตุผลที่จะมันจะมาตกอยู่เฉยได้เพราะไม่ใช่หนูเล็กนี่นะไม่ใช่ลูกหนูมันเป็นหนูหนุ่มๆภาษาเราถ้าเป็นเด็กก็เด็กหนุ่มแล้วเด็กสาวรุ่นสาวแล้วนั่น
1: แล้วมันมาตกได้อยู่ได้ไงตกแล้วเฉยนั่นแล้วก็บอกไหนเอา

ไอ้สิงที่มาที่มาเล่นกับหนูตัวนี้แต่วางแล้วที่นี่พอเห็นมันโดดมันโดดลงมาอยู่นั่นแหละไหนสิงมาไหนวะเขาบอกอยู่นั่นเอาขึ้นมาวะเขาก็โยนไอ้สิงขึ้นมาพอเคยมันเคยแล้วเคยหยอกเคยเล่นกับหนูแล้วทั้งวันเฉยระวังกันเถอะนะไว้ใจได้ 100% เลยจากของนั่นสิพอเอาไอ้สิงมากันโยนขึ้นชื่อที่ไอ้สิงพอโยนปั๊บมันนี่หนูมันอยู่นั่นโยนขึ้นมานี่มันก็มองเห็นหนูไอ้หนูตัวนั้นมันก็หมอบอยู่งั้นนะมันไม่ไปไหนแหละอันนี้ก็เอาสิงไงว่ามึงเล่นกับหนูให้พี่น้องทั้งหลายมาด้วยเนี่ยมาจากทางไกลไม่เคยเห็นล่ะตั้งแต่เกิดมาแล้วว่างั้นน่ะเพราะเรานิสัยตลกบ้างตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นล่ะแมวกับหนูเล่นกันเห็นแต่แมวกับหนูขยี้กันนั่นแหละระวังมันมึงเล่นกับหนูนะวันนี้เล่นให้สนุกหนูเล่นสวยๆนะระบอกกันนะมันพอมองเห็นหนูแล้วมันโอ้ยมันน่าดูนะมันค่อยด่อมนี่นะด่อมหนูเนี่ยมันค่อยไปนะด่อมด่อมดูห่างประมาณสักแค่นี้กับหนูนะแล้วข้างหลังมันแล้วดูชัดนี่ก็เรานั่งดูอยู่นี่ทั้งพวกนั้นมันตับไม่มีหรอกมันตับอะไรสั่นตับคลอนอะไรหายไปหมดแล้วเหรอมันกลัวหนูกลัวแมวจะขยี้หัวหนูแต่เรานี่เฉยว่าเอาเล่นสวยๆนั่นสิงนั้นระหว่างนั้นแล้วเราก็เฉยๆธรรมดาเพราะมันเคยเห็นมันเล่นซะพอแล้วนี่เคยยิ่งกว่าเคยแล้วหนูกับแมวด้วยกับสิงตัวเนี้ยอันนี้ก็มันก็ด่อมด่อมด่อมไปห่างประมาณนี้ประมาณสักหนึ่งฟุตเขากระโดดพับข้ามหัวหนูนะนี่หนูอยู่เนี่ยเขากระโดดปั๊บข้ามหัวหนูโดดปั๊บข้ามหัวหนูนี่พอเสร็จแล้วเขาก็หกคาเมนนะทับหนูนะหกคาเมนทับหนูแล้วทำท่าอย่างนี้กับหนูแล้วโอ้ยพลิกไปพลิกมาพวกนั้นลุมกันเลยทีเดียวเออเพราะเขาไม่เคยเห็นนี่มันเล่นน่าดูมากจริงๆนะมันสวยงามมากจริงมันพลิกไปพลิกมาหกคะแนนเทนเท่ครับหนูไอ้หนูเหมือนของตายนะพลิกไปถูกหนูเออพลิกไปถูกหนูหนูล้มหนูไม่ยอมลุกแล้วพลิกคือมันเขาพลิกไปอย่างนี้ของเขาแล้วนะเขาพลิกตามภาษาของเขาที่เขาเล่นกับหนูน่ะก็บอกเขาเล่นงามๆสวยๆนะบอกเล่นให้สวยๆนะให้พี่น้องหลายดูนี่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นหนูกับแมวเล่นกันละเนี่ยเพิ่งจะมาเห็นคราวนี้มึงเล่นสวยๆนะบอกนี่นะว่าเขาตั้งใจเล่นจริงๆแล้วโอ้พลิกไปพลิกมาพอก็มาถูกเวลาเขาพลิกไปอย่างนี้มาถูกไปถูกหนูนะไปถูกหนูหนูกลิ้งไปกลิ้งไว้ก็กลิ้งไปเฉยนะหนูเหมือนของตายแล้วนะมันแปลกเลยนะมันกลัวขนาดนั้นแหละหนูนะตกไปทางไหนก็กิ้งแบบไปไหนก็อยู่อย่างนั้นนะไม่กระดุกกระดิกเลยนะอันนี้พอเล่นสนุกพอสมควรแล้วทีนี้พับออกมานี่นะออกมาโดดผึ่งไปเงียบเลยนั่นท่านก็วันนั้นก็ถามว่ามันไม่ขับหนูเลยบอกการประกาศก็ดูสิก็บอกให้ดูเลยนะระวังแล้วขู่แล้วคราวนี้นะโอ้ทุกคนเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้อะไรลุ่มกันเลยทีนี้ตามองทั้งหนูแล้วตามองหาแมวด้วยนี่นี่ทำไมเป็นอย่างนี้ถึงมาแต่อย่างนั้นมาเอาทีลองมาจับดูสิทีเนี่ยจะจับได้ไหมแมวหนูตัวนี้น่ะลองดูสิว่าเขาก็เดินมันมาก็เอื้อมมือมาเนี่ยปั๊บเดียวเข้าป่าเลยน่าเห็นไหมว่าจะเป็นอย่างนี้แหละว่าคือถ้าอยู่กับแมวแล้วมันเหมือนของตายจริงนะมันหมดกำลังของมันทุกอย่างวางไว้ยังไงก็อยู่งั้นเลยอ่ะเราไปจับก็จับเอาเลยไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะกัดเราน่ะถ้าแมวอยู่นั่นนะถ้าแมวมาอยู่ไม่อยากเลือดสาดจะไปจับนะจะว่าบอกมันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยถ้าแมวอยู่นั้นทำไงทำได้หมดจับเอาได้ธรรมดาอย่างโยมแม่มันไปคาบหนูได้มาแล้วมันเอามาให้โยมแม่ส่วนมากมันรักโยมแม่นะโยมแม่อยู่ในห้องก็ตามถ้าได้หนูมาแล้วพวกทำควายนะโน้สิงในหนูมันเอามาเนี่ยนี่โอ้เฉยเลยคาบวิ่งหนีเลยจะไปจับกับมันไหมล่ะมันไม่ให้จับนะมันจะวิ่งเข้าไปหาโยมแม่ไปถึงประตูแล้วมันก็หัวดันถูแล้วเข้าเดี๋ยวแม่กับมันก็ถูกกันด้วยนะเฮ้ยมึงได้มาเหรอวะไปกูพาลงมาข้างล่างเลยก็อุ้มมันลงมาละมันก็คาบแมวเนี่ยคาบหนูแหนถือข้างเนี่ยมันเท่ากับจับมาละพูดง่ายๆนะมันไม่ให้เจ็บนะเหตุที่เราจะทราบชัดคือเวลามันปล่อยแล้วเราเอามาดูนะมันมีแต่น้ำลายเปียกๆไม่เคยเห็นบอบช้ำอะไรนิดเดียวไม่มีเลยมันเอามือจับมาธรรมดาเนี่ยปากมือมันเนี่ยจับทีนี้ก็พอลงพอมาถึงที่เตียงแล้วก็โยมแม่ก็ไปเอากระบอกมาละกระบอกไม้ไผ่พอกระบอกไม้ไผ่มาแล้วคือจะใส่หนูเอากระบอกไม้ไผ่มาแล้วก็ปล่อยมันลง

0: ืออุ้มมันไว้แล้วไปเอากระบอกไม้ไผ่มันก็ข้ามหนูไว้คนก็อุ้มแมวนี่ไว้แล้วก็ไปเอากระบอกไม้ไผ่มาพอมาถึงที่โล่งๆอย่างนี้แล้วเตียนๆแล้วก็ปล่อยมันลงพอปล่อยมันลงแล้วเอ้าปล่อยคือบอกให้มันปล่อยหนูมันข้ามเนี่ยเอ้าปล่อยมันก็ปล่อยเลยปล่อยมันก็อยู่นั่นนะแมวตัวนี้อยู่นั่นเอ้าปล่อยพอมันปล่อยหนูมันก็เหมือนของตายอยู่นั่นคนก็จับเอาหนูแล้วนะไม่ต้องกลัวแล้วว่ามันจะวิ่งหรือมันจะกัดคนนะมันขนาดนั้นนะมันกลัวกลัวก็จับแล้วก็ใส่กระบอกพอใส่กระบอกแล้วปิดเรียบร้อยแล้วไอ้สิงก็ไปละที่นี่เวลาเราเอาหนูไปปล่อยนี่เราลองเปิดดูสิพอเปิดปั๊บทันละพึดเดียวเท่านั้นเข้าปากมองไม่ทันเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่พูดถึงเรื่องไอ้สิงที่นี่พอนั้นเขาก็ยกโทษเต็มที่ล่ะเขาบอกว่าท่านอาจารย์มหาบัวในชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยมานะวันนี้จะมาให้เอาแมวขยี้หัวหนูให้ดูเขาว่านะไม่อยากพบอยากเห็นอย่างยิ่งเขาว่างั้นนะในหัวใจของเขาเขารู้สึกว่าเขาจะโกรธให้เราอย่างมากมายด้วยนะเขานึกว่าเรานี่จะเอาแบบหน้าด้านบ้างนะเอาแมวมากัดหนูต่อหน้าเขาให้เขาได้ดูอย่างอื่นที่วิเศษวิโสคนนั้นไม่ยอมให้ดูให้ดูหนูมากัดแมวให้ดูความหมายว่าอย่างนั้นเนี่ยทีนี้พอแมวไอ้สิงมันโดดลงไปแล้วแมวไปไหนแล้วมันไปแล้ววะหนังกัดหนูแล้วกัดมากัดก็ดูที่แล้วก็ว่างก็ให้ดูอยู่นี่ว่างไงวะแล้วกันมันลุ่มมาดูแมวตัวนี้ก็มันก็เผ่นแล้วแหละจากนั้นมาก็เลยมาขอขมาโทษนะขอในเดียวนั่นแหละถ้าไม่ขอถ้าท่านอาจารย์ไม่เดือดขมาโทษไม่อดโทษท่านนี้จะต้องจมลงนรกหมดเลยเพราะใครๆก็หัวใจจ่อไปหาท่านอาจารย์คนเดียวว่าท่านอาจารย์นี้ไม่มีคุณธรรมอันใดเลยมีตั้งแต่ที่เอาแมวมาให้มากัดหนูให้ดูเท่านั้นเขาว่าแล้วที่นี่เวลามาให้มาดูแล้วมันเล่นจริงๆอย่างที่เราว่านี่นะเราบอกว่าเอาแมวมาเล่นกับหนูนี่เราไม่ได้บอกว่าเอาแมวมากัดหนูเลยนะที่นี่เขามีแต่เพ่งมันจะลงแมวกันหนูตาเดียวเขาโกรธให้เราอย่างแรงนี่นะเขาบอกว่าเขามาตั้งแต่นู้นมานี่เขาไม่อยากพบเห็นที่ว่าท่านอาจารย์มหาบัวซึ่งชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยไม่มีคุณงามความดีอะไรที่จะให้เราดูเราชมมีเรื่องเดียวที่จะเอาแมวมากัดหนูให้เราดูเท่านั้นว่างั้นทีนี้เรามาดูมันไม่ได้กัดมันก็เป็นอย่างเราว่าใช่ไหมล่ะบอกเล่นสวยๆมันก็เล่นสวยที่สุดเลยเล่นพอเสร็จแล้วมันกระโดดถึงไปเลยนั่นแหละที่นี่จึงมาเห็นโทษทีหลังแล้วมาขอเข้ามาเราก็ให้ธรรมดาแล้วก็เราไม่ถือโทษกับใครนี่เพราะเราก็พูดตามความจริงเราเชื่อว่าแล้วไอ้สิงห์นี่มันเป็นอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไรนี่แม่ตัวนี้หนูนี่ได้ในป่าได้โรคที่ไรก็ตามแต่เขาจะข้ามมาเขาข้ามแหงนมาอย่างนี้เลยแล้วก็ถ้าโยมแม่อยู่ไหนแล้วเขาจะไปหาโยมแม่อยู่ในกุฏิเขาก็ไปเขาก็เอาหัวดันๆแล้วก็ข้ามไปทางนั้นก็พูดเขาดีนะมันได้มาแล้ววะไปออกข้างนอกแล้วนะแล้วอุ้มเขาลงมาแล้วก็มาปล่อยเขาลงก็เอาหนูใส่กระบอกเขาเคยถ้าหากว่าไปหาโยมแม่ไม่เจอบางทีโยมแม่เดินอยู่กรมในป่านะเขาได้หนูมาเขาขึ้นห้องไม่เห็นหาโยมแม่ไม่เจอเขาก็ไปหาคนอื่นนะไปหาคนอื่นเพราะมันมีอยู่สามสี่คนผู้เฒ่าน้อมคนหนึ่งแต่ก่อนไปไหนมาไหนได้คล่องผู้เฒ่านี่ไม่ได้แบบนี้แหละแล้วเขาก็เอาไปหาคนนั้นก็เอาใส่กระบอกเหมือนกันเนี่ยมันเคยมันยังรู้ภาษาเลยที่นี่มาพูดถึงเรื่องวันนั้นนะที่นี่พอหลังจากนั้นแล้วก็เทศขนลงไปพวกนี้ขนลงไปก่อนที่จะเทศเขาถามถึงเรื่องอะไรเรื่องความว่างความอะไรนะปัญหานี่ขึ้นปัญหาเรื่องความว่างขึ้นคนนั้นถามขึ้นคนนี้ถามขึ้นคนนั้นถามอ่ะพอดีพอเป็นจังหวะเป็นแนวแถวที่จะได้พูดธรรมะให้เรียงลำดับกันพอดีเลยวันนั้นเราก็ได้เทศในปัญหาทั้งหลายนี้รวมกันแล้วเป็นการเทศกันไปเรื่อยเลยก็ขึ้นถึงเรื่องความว่างนี่เป็นการเป็นว่างธรรมดาว่างในสมาธิเวลาจิตเข้าสู่ความสงบแล้วมันก็ว่างมันไม่เกี่ยวข้องกับงานอะไรเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆจิตไม่คิดไม่ปรุงหาเรื่องอะไรกับมันนี่มันก็ว่างเราบอกนึกเรื่องความว่างแต่เวลาถอนจิตถอนจากสมาธิแล้วมันก็ไม่ว่างมันคิดมันปรุงธรรมดาเลยเนี่ยแล้วเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปบอกอันหนึ่งเพราะอันหนึ่งก็จิตชำระไปถึงขั้นความว่างจริงๆเป็นว่างตามฐานของจิต ถึงจิตเข้าอยู่ในสมาธิจิตก็ว่างถอยมาจากสมาธิแล้วจิตก็ว่างว่างในธรรมชาติของตนแม้จะคิดปรุงอะไรได้อยู่ความว่างของจิตก็มีประจำนี่เรียกว่าความว่างตามขั้นภูมิของจิตที่ชำระได้แล้วก็บอกแต่ว่าทีนี้อีกความว่างขั้นอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าว่างจากนั้นแล้วยังไม่แล้วยังมาว่างในหัวใจเจ้าของในจิตเจ้าของอีกเจ้าของไม่คือตกที่แรกเจ้าของว่าอันนั้นว่างอันนี้ว่างแต่เจ้าของยังไม่ว่างในเจ้าของเจ้าของยังหลงเจ้าของยึดเจ้าของคือหยุดยึดผู้รู้อยู่มีแต่มองเห็นแต่นั้นมันว่างแต่เจ้าของไม่ว่างยังไม่รู้นี่ที่นี่พอขั้นที่สามนี่แหละอันนี้ก็ว่างอันนี้ก็ว่างอันนั้นก็ว่างว่างหมดอันนั้นก็ว่างอันนั้นก็ว่างอันนี้ก็ว่างอันนี้ก็ว่างว่างไปหมดนั่นทั้งนั้นถึงจะเรียกว่าว่างโดยหลักธรรมชาติที่ว่าว่างโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรอีกแล้วในมีแต่ความว่างว่างทั้งว่างทั้งว่างไปหมดไม่มีเกาะว่างขั้นที่สองมันมีเกาะคือเจ้าของเป็นเกาะยึดเป็นเกาะอยู่ตรงกลางไม่เห็นเจ้าของเห็นแต่รูปบ้างที่เจ้าของอยู่เหมือนนั่นเขาไปยืนอยู่ริมแม่น้ำริมทะเลนั่นเขาไปยืนอยู่ริมฝั่งเนี่ยมองไปนะโอ้ทะเลนี่มองหาฝั่งไม่เห็นนั่นเขาบอกทะเลนี่แหมกว้างแสนกว้างมองสุดสายตามองหาฝั่งไม่เห็นความจริงฝั่งที่เขาเหยียบนั่นคือฝั่งนั่นแต่เขาไม่มองเขามองไปนู่นเข้าใจไหมอันนี้คือมันการจิตที่มันว่างนะเขามองรอบไปนู่นนู่นมันว่างไปหมดว่างหมดแต่ตัวของเจ้าของที่เป็นตัวของตัวอยู่นี่ผู้ไปเห็นทิ้งหลายว่าว่างนี้ตัวนี้ไม่ว่างยังไม่ว่างเข้าใจไหมยังไม่ว่างยังไม่ว่างจนกระทั่งย้อนเข้ามาสู่จุดนี้แล้วจุดนี้ก็รู้เท่ากันหมดรู้เท่าเสมอกันหมดกับภายนอกแล้ววางเสมอกันหมดภายนอกนั่นถึงมาว่างโดยประการทั้งปวงในการนี้เรามีนี่นะนี่แหละต้นเหตุก็คือการนี่แหละการในสิ่งนั่นแหละเป็นเหตุนะมาพวกนี้หลังมาเรายังไม่ลืมนี่การนี้เราก็แน่ใจว่าอยู่ในอยู่ในแว่นดวงใจและอริยภูมิก็เหมือนกันแต่อริยภูมิเราก็พูดสังภาคปฏิบัติต่างหากเราไม่ได้พูดลบล้างทางปริยัติที่ท่านมีว่ายังไงยังไงเราพูดสังภาคปฏิบัติมีนั่นแต่อันนี้มันทางไม่มีใครละจะพูดละมีตั้งตะบัวเท่านั้นละอุตริอะไรไม่รู้จะพูดใครไม่อุตริจะไปอ่านนะ
1: ฮะจะได้หนูโดนไม้ค้อนหลวงพ่ออันแรกกันเนี้ยที่หนูอ่านครั้งแรกที่
0: เป็นไง
1: หนังสือหลวงพ่อแล้วก็เขียนจดหมายมาถามหล
0: ว
1: งพ่อเนอะแต่หลวงพ่อก็ส่งไม้ค้อนไปอันแรก
0: แล้วได้ตีไม้ละค้อนน่ะ
1: กำลังตีอยู่เลย
0: คุณในอริยภูมิเช่นพระโสดาทีนี้พระโสดาเราจะว่าแต่พระโสดาอย่างเดียวมีเหลือนี่พระโสดานะพระโสดาไถแต่ดินเข้าใจไหมโสดาก็มีโสดาเดาไปเลยเข้าใจไหมมุดนี่ส่วนมากมักมีแต่โสดานะไม่ค่อยมีโสดาโสดาก็มีโสดาก็มีทีนี้ที่เราในเขียนมานั่นน่ะพระโสดาท่านละอันนั้นสังโยชน์ได้3สังโยชน์มันมีสังโยชน์เบื้องบนสังโยชน์เบื้องล่างสังโยชน์เบื้องล่าง5สังโยชน์เบื้องบน5เป็น10นี่สังโยชน์เบื้องล่าง5คืออะไรสกายที่ฉีวิชีฉาศีลปตปรมาสนี่พระโสดาบันละได้บอกไว้มันนะกามราคะรูปราคะนี่พระอนาคามีละได้อนาอรูปราคะมานะอุตจะอะไรอวิชชารูปราคะรูปราคะมานะอุตจะอวิชชา5นี้เป็นพระอรหัตตมรรคดำเนินด้วยอรหัตตมรรคเป็นพระอรหัตตมรรคจะละได้โดยเด็ดขาดกลายเป็นอรหัตผลขึ้นมาสังโยชน์นี้เป็นสังโยชน์ของพระญาบุคคลกันละนอกนั้นไม่ละละไม่ได้ญาบุคคลแต่ในสัตในสังโยชน์พระโสดาบันนี้ท่านกล่าวไว้นั้นว่าพระโสดาบันละสังโยชน์ได้3สกายทิฏฐิวิจิฉาศีลพัตตปรมาสศีลพัตตปรมาสรูปคำคำแล้วท่านเขียนไว้นั้นว่ารูปคำศีลพจน์อะไรต่ออะไรก็ถูกแค่นั้นแต่เพื่อมันเป็นแน่ที่แน่ใจสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วคือพระโสดานั่นน่ะพระโสดาบันเป็นที่แน่ใจในตัวเองการรับสงรับศีลนี่พระมุ่งเพื่อนรับก็จริงแต่เจ้าของแน่ใจในของว่าบริสุทธิ์อยู่แล้ว พาหมู่เพื่อนรับเท่านั้นไม่ใช่รับด้วยความสงสัยลังเลว่าเจ้าของประจำศีลขาดที่นั่นศีลขาดที่นี่นะมันรับแล้วรับเล่าที่แบกลูกคำคำใช่ไหมอย่างนี้พระโสดาไม่มีพระโสดาพระโสดาแน่ต่อศีลตัวเองบ้างบริสุทธิ์เต็มที่แม้จะพาหมู่พวกคนอื่นรับในฐานะว่าตนเป็นหัวหน้าก็รับไปอย่างนั้นอาราธนาไปแต่ศีลตัวของบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าพระโสดาที่แบบไม่ใช่ศีลพระตปรมาสลูกปล่อยได้หมดเรื่องลูกคำคำรับแล้วรับศีลเข้าใจไหมล่ะรับศีลแล้วรับศีลแล้วเดี๋ยวเอ๊ะนั่นมันขาดเงี้ยวนี่มันดังพ่อยยุ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยท่านเรียกว่าลูกคำคำหาความแน่นอนใจไม่ได้แต่นี่ก็เป็นภาคปฏิบัตินะนี่ภาคปฏิบัติภาคปฏิยัติท่านเขียนว่าลูกคำศีลครดอะไรอะไรท่านว่าไปเห็นไหมล่ะในปริยัติอ่ะเรียนเหมือนกันนี่ก็เรียนเหมือนกันนี่ก็เห็นเหมือนกันท่านในภาคปฏิบัติมันไปอีกแง่หนึ่งท่านยังว่าศีลปฏิปรมาสนี่พระโสดานั่นน่ะเป็นปริสมุเฉทประหารในการตัดขาดถึงเรื่องการงดเว้นเข้าใจไหมงดเว้นตลอดไปเลยไม่ต้องมารับแล้วรับเล่าอีกโดยไม่เชื่อเจตนาเจ้าของโดยที่ว่าเจ้าของขนองไปทำลายศีลตัวเองด้วยเจตนานี้ไม่มีนี่จะเรียกว่าท่านไม่รูปคำท่านรับทีเดียวแล้วเลยถึงจะพาใครหมู่ใครไปรับกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ตามเพิ่มสักแต่ว่าเป็นหัวหน้าพารับสักแต่ว่ารับเท่านั้นเองเจ้าของไม่ได้มีว่าเจ้าของสงสัยว่ากลัวศีลจะขาดรับไปกับเขาไม่มีนี่เทพตาประมาณสกายที่ถีนี่มันคือตัวถือกายเป็นตนนี่มันพิสดารอยู่นะพระโสดาละได้วะอันนี้อันหนึ่งเห็นนี่เวลาอธิบายสกายทิฏฐินี่ในพระปริยัติมันมีตั้ง20ใช่ไหมล่ะสกายทิฏฐิมันมีถึง20นะสกายทิฏฐิคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาหน้าที่จะไล่ให้ดูนะสกายทิฏฐินี่คือถือกายเป็นของตนถือกายเป็นของตนถือรูปถือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนของตนว่าตนมีในรูปนี้ว่ารูปมีในตนพูดง่ายๆนะเอาอย่างนี้แล้วก็เวทนาว่าตนมีเวทนาว่าเวทนามีในตนว่าตนมีในเวทนามีอย่างละ4ละ4ละ4 4 5 20นี่เป็นสักกายทิฏฐิเป็นสักกายทิฏฐิที่20ถ้าว่าพระโสดาละได้เด็ดขาดจริงๆตามหลักที่ว่าเดี๋ยวแล้วพระโสดาก็ควรมีครอบครัวเย่าเรือนเพราะเรานี่ละไปหมดขาดโดยสะบั้นขาดสะบั้นไปหมดแล้วทีนี้เวลาพิจารณาไปโน่นมันไปรวมกันที่ขั้นของกามราคะหรือขั้นนั่นน่ะขั้นที่เดือดตัณหาขั้นราคะคุณงานนะมันจะไปรวมขาดกันตอนอันนี้ก็ไปรวมที่นั่นคำว่าขาดสกายทิฏฐินี่มันไปหมดเอาในขั้นอนาคามีมันไม่หมดในขั้นนี้สกายทิฏฐิถือกายเป็นของตนแล้วคำว่ากายเป็นของตนก็ไม่ทราบความหมายลึกซึ้งอย่างละเอียดแค่ไหนที่แล้วเพราะว่าไปพระโสดาละได้หมดเลยโดยสิ้นเชิงว่ามันก็ทำให้อะไรสงสัยเหมือนกันแต่ภาคปฏิบัติก็ยังที่เขียนไม่เคยเห็นไหมล่ะนั่นน่ะไม่ลบล้างอันนั้นก็ไม่ลบล้างแต่ภาคปฏิบัติเป็นยังไงก็ต้องเขียนไปตามความเป็นใช่ไหมล่ะที่ท่านมีในปริยัติก็ไม่ลบล้างแต่ภาคปฏิบัติเป็นยังไงก็ต้องพูดได้เขียนได้ใช่ไหมทำไมจะเขียนไม่ได้พูดไม่ได้ล่ะก็เห็นอยู่รู้อยู่นี่วะเนี่ยข้างในเช่นอย่างนี้อะไรนี่เห็นอยู่รู้ดูอยู่พูดไม่ได้ไงถ้าเรารู้ชื่อมันแล้วกว่านี้หนังสือพิมพ์เข้าใจไหมถ้าไม่เลยไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้ละนั่นว่างั้นเลยนั่นก็คือบอกแล้วใช่ไหมล่ะมันเห็นอยู่นี่สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาคำว่าวิจิกิจฉานี่คือไม่เป็นผู้แน่นอนในพระตรัสไตรไม่ถือโน่นถือนี่ว่าเป็นสรณังคฉามิอย่างบะหุงเวสรณังเนี่ยติปปตานิวดานิจักอารัมอะไรลืมเสียแล้วขั้นมาจะย่อโอ้ข้าว่าเร็วมันลืมเสียแล้วในนั่นที่คนเวลากลัวตายแล้ววิ่งเข้าป่าเข้าภูเขาเข้าเจดีย์เข้าอะไรต่ออะไรนั่นน่ะแล้วว่าเป็นที่พึ่งนี่เรียกว่าเป็นความไม่แน่นอนกลัวตายแล้วทะเลถลายหาเรื่องหาราวไปหมดอะไรก็เป็นสาระไปหมดเพราะกลัวตายแต่ธรรมวิญญาณท่านว่าพุทธะพุทธันจะทำมันจะสร้างอันจะให้นางโตใช่ไหมล่ะจะตาลิอริยสัจจานุสัมมาปัญญาปัสสตินี่ผู้ที่เอาผิวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะและผู้รู้แจ้งอริยสี่นี้เท่านั้นเป็นผู้มีที่พึ่งอันใหญ่หลวงนะเวลาแปลออกจากนั่นนะไออะไรพระหุเวสรณังยันติพระหุเวคือแบบมนุษย์จำนวนมากถือหาสรณะเป็นที่ยึดที่ถือปัปปตานิวนานิจาแล้วเข้าหาภูเขาบ้างลุกขมูลอะไรอย่าง พระประจานนี่นาจากอารามมรุขเจตญาณนี่เข้าไปหาอารามวัดล้างบ้างคำหาเจดีย์บ้างเนี่ยว่าเป็นสถานะว่าเป็นสถานะว่าเป็นที่พึ่งที่พึ่งเข้าใจไหมอันเนี้ยมันลูกมันคำวิ่งรถวิ่งนี่นั่นนะถ้าผู้เนี่ยจะนอนแล้วก็พุทโธธัมโมสังโฆฝังในใจครึ่งเดียวท่านเฉยเป็นก็เป็นตายก็ตายเกิดมามันตายด้วยกันนั่นแหละว่างั้นเลยเสร็จเลยเข้าใจไหมไม่ยุ่งนั่นนี่สกายทีวิจีสาธิระพัตตาวมาตท่านหลวงนี่เป็นผู้แน่นอนต่อสถานะนี่ก็เขียนไว้แล้วนี่จะวางอะไรอีกในอะไรแว่นน้ำใจมีแล้วเนี่ยเราแน่ใจว่ากันนี่ก็มีกันอริยภูมินี่ก็มีกันว่างก็มีพูดมากแล้วเนี่ยจะอะไรอีกจะอะไรอีกเกือบสามโมงแล้วเนี่ยคนนี่ก็ให้ไปแล้วหนังสือไปแล้วหรือเนี่ย
2: เห็นเดินลงไปแล้วครับ
0: เ
2: หรอลงไปแล้ว
0: อืมว่าขึ้นมามาขอหนังสือว่าได้ฟังปัญหาธรรมแล้วเลยติดใจนี่ตั้งตามมาขึ้นมาจะมาขึ้นมาจากกรุงเทพมานี่มาบึ่งเข้ามานี่แล้วก็ให้หนังสือสี่เล่มแล้วไปเลยไปแล้วเขาก็ดีนะดีหนึ่งถามหาเหตุครับผมเขามุ่งหน้ามาเอาหนังสือเลยให้ไปก็ครบแล้วนี่นะหนังสือที่สำคัญกันเราให้แล้วเช่นเข้าสู่นิพพานเนี่ยศาสนาที่ไหนประวัติหลวงปู่มั่นปฏิวัติวัตถุกรรมฐานหลวงปู่มั่นนี่เป็นหนังสือสำคัญกันเราให้หมดแล้วล่ะเดี๋ยวว่าเขาได้ครบประตูที่นี่จะให้พรนะเอาละนะไม่มีอะไรอีกมั้งหมดแล้วนะ ยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่นี่สามโมงแล้วสามโมงเช้าแล้วมอบอะไรมอบกับอะไรฮะชื่อว่าไงมาจากไหนล่ะเนี่ยฮะขอนแก่นมาเมื่อไหร่ลืมนั่นแหละฮะอะไรมันแทบเปล่าเลยแทบไม่เหลือพวกเราเอาจริงๆนะอันนี้โซนี่หรือมันอะไรนั่น
3: ย
0: ี่
3: ห
0: ้
3: อนะ
0: ยี่ห้อเนี่ยฮะ
3: โซนี่
0: มันแมนบ่เด็กน้อยบุญีเขาล่างสวยเขาฟังนะเล่าจีแปะเขาฟังมันบ่แมนนะคนอ่านหนังสือมาชัดต่างหากเลยเด็กน้อยบุญีจะเป็นเด็กน้อยมาหนิแล้วสิอ่านเด็กน้อยฟังมันเด็กน้อยบุญีล่างสวยนี่โซนี่เนี่ยมีพวกเราทั้งหลายอ่านว่าโซนี่แต่เวลาเราอ่านให้เด็กพวกนี้ฟังเนี่ยเราจะอ่านว่าซูนี่เข้าใจไหมทำอะไรไม่ดีหรือทำอะไรลักเกลักกะทำอะไรไม่เรียบร้อยเข้าใจไหมจึงเรียกว่าสูนีเข้าใจแล้วนะเอาละพออ
4: าจารย์ค่ะพรุ่งนี้ดิฉันกลับตอนเช้า
0: เออตอนเช้ารถอะไร
4: อาจจะไม่ทันใส่บาตรก็ได้
0: เหรอแล้วกลับรถอะไร
4: จะกลับ
0: วลบินเหรอ
4: กลับ
0: โ
4: รบ
0: ิน
4: ค่ะ
0: อ๋อไปสวัสดีนะ
5: อื
0: มอันนี้ภาวนา
4: เจ้าค่ะ
0: อ่านไม่อ่านเหมือนเขาอ่านเราอ่านนี่อ่านสอนน้อยๆแล้วนี่แหละเด็กเหล่านี้เขาทำงานอะไรถ้าอะไรทำไม่ดีแล้วขู่เรื่อยทีนี้สุดใกล้กันให้เขาอ่านนี่เขาฟังสิสูงนี่ทำอะไรไม่ดีก็บอกนั่นเข้าใจ ใจมากอาจารย์หมอวิไลเข้าใจไหมที่ว่าสูนี่เข้าใจเปล่าล่ะ
1: เจ้าค่ะทำไม่ดี

0: โลกุตระธรรมขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะลำดับนี้นมัสการคุณพระรัตนตรัยด้วยกายพระนามวจีพระนามมโนพระนามโดยจะจาเคารพแล้วเนาะพระธรรมคำสอนพระผู้มีพระเจ้ามาแสดงเพื่อคุณปัญญาบารมีชาวพุทธทั้งหลายเพื่อจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมธรรมมนุษย์ก็ดีธรรมของเทวดาก็ดีธรรมของพรหมก็ดีโลกุตระธรรมก็ดีให้เกิดมีขึ้นมาในจิตในใจของสิ่งร้อนชาวพุทธทั้งหลายมนุษยธรรมนั้นมีกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3สมาธิกุศลจิตนี่เราต้องเกิดเอาในปัจจุบันสมาธิสมาธิว่านี่เป็นธรรมของมนุษย์สมบัติคือธรรมสมบัติก็ต้องมีกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3นั่นกันมีสมาธิมีสมาธิว่าท่านเทวธรรมนี่ยังไปโลกีอยู่ภูมิธรรมเขาได้รูปฌานสี่รูปฌานสี่อัปยานห้าสวัสดิ์แปดถ้าจิตเราเข้าถึงรูปฌานสี่รูปฌานสี่อัปยานห้าสวัสดิ์แปดเดี๋ยวรูปฌานนะรูปฌานรูปฌานให้ผลสิบหกขณะจิตรูปฌานให้สี่เป็นยี่สิบเป็นกุศลทั้งนั้นแต่ยังไปโลเกียอยู่นี่พระพุทธเจ้าสอนประจังคีระห้าคาสอนตั้งแต่มนุษยธรรมเทวธรรมภูมิธรรมโลกุตระธรรมสอนตลอดการถึงอริยมรรคสี่อริยผลสี่แต่วันแรกได้เพียงแค่อาทิตย์กัลยาณังได้องค์เดียวบวชมาก่อนพุทธเจ้าจะทำอีกพวกเนี้ยบวชมาแต่อเนกชาติมาคือบางก็มาบวชก่อนพุทธเจ้าห้าองค์เนี่ยพุทธเจ้าบวชทีหลังได้กัดสรุปแล้วจะแสดงเขายังจะไม่เชื่ออีกไม่เชื่ออริยสัจว่ามันเกิดกับติเชื่อองค์เดียวก็ได้อัญญาก็อัญญาโพธิญาองค์เดียวอาทิกัลยาณังเกิดกับจิตคือทุกขเขยานังมีญาณเห็นทุกญาณเห็นสมุทัยญาณเห็นมรรคสัจญาณเห็นนิโรธได้ขั้นเดียวอันนี้มรรคหนึ่งอริยผลหนึ่งตัดสัญญาได้สามนี่ที่ห้าเป็นสมุจเจตพระโสดานี่พายาโกณฑัญญาได้ก่อนเพื่อนเทศไปห้าวันเลยโสดาห้าองค์เทศไปเทศไปสังฆริมักขั้นที่สี่จึงได้เป็นอรหันต์ห้าองค์ขึ้นในโลกถ้าเอาไว้แต่ภายในสังฆุตธรรมเทวธรรมภูมิธรรมไม่เห็นพระพุทธเจ้าน่ะผัสสะโลวันแรกน่ะมีพระสงฆ์ภายในน่ะห้าองค์เหมือนกันคือมีสมาองค์แปดเรียกสัตตีสมาจันทร์เขาเป็นมุตคุณสิทธีน่ะเกิดในชั้นดาวของพระองค์และจึงเลยรู้ว่าคุณพระธรรมน่ะมีห้าสิบหกคุณพระธรรมสามสิบแปดคุณได้แปดนี่พระองค์ได้เสร็จแล้วอาจจะรู้ได้แล้วจังมาแสดงให้พระเจ้าปิติห้าฟังตลอดถึงสาวกบูใหญ่นี่ถ้าถึงโลกีละมันต้องสมาทานบ่อยๆถึงห้าก็สมาทานถึงโบสถ์ถึงแปดก็สั่งสมาทานถึงโบสถ์สมาทานถึงผิดสมเนราหุนน่ะถึงสมุทเถรถึงอะไรเป็นเนรหลังก่อนเพื่อนนี่ถึงห้าสมุทเถรก็พวกพระโสดานี่เองถึงแต่ครับสมุทเถรก็อุบาสกอุบาสิกาเองนี่อริยมรรคสามอริยผลสามถึงแต่สมุทเถรเองถ้าถึงสิสมุทเถรแล้วก็เป็นอรหันต์เหมือนในอรหันต์องค์แรกสำเร็จราหุลนั่นแหละนี่แต่ทีนี้ว่าพอดานมานานมาสถงสังขยานามาแล้วว่าสังขยานาครั้งที่ห้านี่ไม่มีพระ

ฐานหมู่ใหญ่จะจำได้ที่เวชาลึกมายานกับที่เวลาจะเกิดขึ้นแล้วไปแสดงมาจากประกามาประเทศไทยบ้างประเทศพม่าบ้างพระกายยกจะมีแท้หลายขึ้นทีหลังนี่ตะกอนน่ะตั้งแต่ปฐมพิจารณามาจำกันด้วยปากกันนั่นนะถึงปัญจสังฆานานี่จะกระจายขึ้นพระหลานน้อยองค์มันไม่มีจะพอทำสังฆานาได้มาทุกวันนี้มีอยู่ยืนยันว่าจะมีลังกาทวีปกับประเทศไทยเพราะมีอุชารวมกันประเทศลังกาอุปชาไม่มีมีแต่ลูกวัดมีกับภิกษุสามเณรมาขอประเทศไทยไปถึงจะเป็นมีกายเดียวกันอุปชาเหมือนกันเวลาจะเข้าบรรพชาเปรคาน่ะภิกษุสามเณรพอดีต้องถูกถามใช่ไหมล่ะว่ามนุษย์โสติถามใครถามผู้จะบรรพชาเปขาอุปถัมภโนนเองผู้จะเป็นบรรพชาเป็นสามเณรถึงจุดจะอุปสมบทเป็นที่ตัวยัดติดจตุกรรมให้อาสาอุปสองร้อยยี่สิบเจ็ดน่ะต้องเป็นมนุษย์บริบูรณ์สัมมาทิฏฐิผู้โสมติด้วยเองและเป็นมนุษย์สัมมาทิฏฐิโดยปัจจุบันเป็นนามธรรมมุ่นให้ลูกพระธรรมนี่มันเป็นดินน้ำไฟลมผมขนหรือฟันหนังเนี่ยมีดินกับน้ำไฟลมประชุมกันอยู่นามธรรมจะมาอาศัยเกิดขึ้นนี่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปครองอาศัยอยู่นี่พระพุทธเจ้าทุกองค์ก็ต้องผ่านมานี่ก่อนพระพุทธเจ้าก็ต้องผ่านบรรดาบิดามานี่ก่อนนี่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ผ่านมานี่ก่อนนะพระอรหันต์ทั้งหลายต้องผ่านมานี่ก่อนนะผ่านดินน้ำไฟลมนี่ผ่านมาพุทธสี่อุปทายยี่สิบสี่นี่ภาวะลูกสองคือสีภาวะลูกมาใส่ลูกใหญ่อีกสีภาวะลูกอุปิสาภาวะลูกนี่อีกสี่ก็ต้องผ่านอีกสี่หกนี่ก่อนอีกสี่ยี่สิบสองต้องผ่านจากอินทรีย์หนึ่งไปถึงอินทรีย์สองมีอินทรีย์ที่อาศัยอยู่นี่มีปุริสีอาศัยอยู่นี่อินทรีย์สองเวลาบรรพชาอุปสมบทอ่ะต้องเอาอินทรีย์เดียวเอาปุริสินทรีย์ปุริสาภาวะลูกอินทรีย์ภาวะลูกมาเข้าไปไม่ได้ชาวเหนือเลยเข้าใจผิดเลยผู้หญิงภายนอกเลยเข้ามาชิมาไม่ได้น่าสงเพชเขาหัวหลวงทิบาหัวในโบสถ์ไม่วาจิกาเข้าในโบสถ์มันเหมือนพระกลางพระกลางนี่ปล่อยให้เข้าได้ให้หางเพียงสองสายออกทางก็พอแล้วพระบวชนาคหรือพระสวดทุโบสถพระเทศในโบสถ์เข้าไปได้นี่มีมรรคผลเท่ากันหญิงก็เป็นมีมรรคผลเท่ากันมีมรรคสี่ผลสี่เหมือนกันผลเท่ากันมรรคสี่ผลสี่เหมือนกันเนี่ยทำคำสอนพุทธเจ้าได้เหมือนกันแต่ทำไมลัทธิระเบียบในประเทศหนึ่งๆไม่เหมือนกันมันเหมือนกันเพราะว่ามันถือบรรลุสัจธรรมไม่เยือกร้อยมันถือว่าสัมมาทิฏฐินี่อยู่อื่นอยู่ไกลมันอยู่ที่จิตของมนุษย์เองถือว่าเป็นบรรลุสัจธรรมสัมมาทิฏฐิเกิดที่จิตสัมมาทิวะเกิดที่จิตนี่เทวธรรมเกิดที่จิตจะเป็นเทวดาเทวดาภายในอยู่ที่จิตเทวดาภายนอกอยู่กับตัวหนังสืออยู่ตามต้นไม้ภูเขาเขาก็อ้ากันไปอย่างนั้นนี่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราต้องเชื่อตัวในก่อนธรรมาทิฏฐิอยู่ตัวในธรรมาทิฏฐิเทวดาธรรมาทิฏฐิพรหมธรรมอยู่ภายในนะธรรมาทิฏฐิโสดาก็อยู่กับจิตโสดาสกิทาคาก็อยู่กับจิตอนาคาอยู่กับจิตอาลัตธรรมะอาลัตธรรมผลเกิดกับจิตนี่อริยสัจก็เกิดกับจิตไม่ได้เกิดกับวัฏวิญญาณไม่ได้เกิดกับใบไม้ไม่ได้เกิดกับกระดาษหรอกท่านทุโดมบ่าวบ่าวก็พายโน่นหาสารต้นบ้านภูเขาหาสารภาพบางเหวมันจะได้อะไรมันมือกายเดียวจิตเดียวเออพวกตำรวจทหารเขากันทำอยู่ทุกวันแม่ทัพแม่กองเขาก็บอกว่าสายโค้งยืนหมด
สามกองพลเป็นกองทัพหนึ่งสายนิโรธมันก็ยืนอยู่ปัจจุบันนี้มันกายเดียวไม่ดุกดิบตีเบี้ยวมันก็ลึกอยู่แต่ทำผ้าหาทหารกันเป็นทหารองค์กรนี่เป็นทหารทหารองค์กรเขาสอนทุกปีทุกปีมันไม่จำกันกระทรวงเขาก็สอนผูกกระทรวงมหาดไทยก็สอนผูกให้ข้าพงศ์ทหารทางพุทธศาสนาก็สอนว่าสิบห้าสมุทรเทศก่อนจะเป็นชุดาสิบแปดสมุทรเทศเป็นอาณาคาสิบสิบสมุทรเทศเป็นอาหารนี่สิบหกร่างนี่พอได้แล้วแต่ถึงปกครองหมู่คณะตั้ง227พระเจ้าหน้าเอา327311นี่มันเป็นอย่างนี้ไปเรือนอ้อมค้อมอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้แล้วต้องเข้าหาสิบห้าปัจจุบันถึงแปดปัจจุบันถึงสิบปัจจุบันถึงโบปัจจุบันนี่เป็นถึงโลกราชนั่นแหละเข้าปัจจุบันนะตาเป็นนิโรธจิตเป็นนิโรธก็มีถึงก็เป็นนิโรธไปด้วยสมาธิเป็นนิโรธไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็รับนิโรธได้ทุกคนนั่นแหละพระโสดาเขาก็รับได้สกิทาคาก็รับได้อนาคาก็รับได้อรหันต์ก็รับได้นี่หรือว่าเสียเรียกผลเสียถ้ามาดูปัจจุบันมันไม่เห็นหรอกไปดูแต่ขนาดไม่ล้านนั่นแหละตั้งร้อยปีพันปีแปดหมื่นปีมันก็ไม่จบพระสกอร์เทศแปดหมื่นปีบางองค์ประชุมสงฆ์สองครั้งมั่งสามครั้งมั่งแต่องค์ปัจจุบันเทศ45พรรษาจบเร็วประชุมสงฆ์ครั้งเดียวมาฆ่าบูชาน่ะนั่นแหละท่านเอเฮติโกไว้อุปสังคทานั่นแหละมันมีใครเชื่อเชิญก็มาประชุมเฝ้าพระองค์เองโทรกระแทงโอวาทปฏิโมกข์นะมาฆ่าบูชาโทรกระเดียงสามมันเดี๋ยวนี้เขาเลื่อนไปเดี๋ยวนี้มันแปดสองแปดนะเขาเลื่อนมาพิสาขาเขาเลื่อนไปเย็นเจ็ดตามเดือนโน้นเขาเลื่อนตามสุกปากาลปากะเขาเลื่อนความปากทีนี้เราอยู่ที่นี่ตาเรานี่แหละตาเรากำหนดอ่ะวันหนึ่งมันทำอะไรมั่งเดินมั่งยืนมั่งนั่งมั่งนอนมั่งอาบน้ำของผ้าดื่มหางถังเมื่อแต่กูเข้าอย่างใช่มั้ยล่ะถ้าไม่หลงไม่ลืมนี่รู้ว่าการโยชน์เดินที่ไหนเป็นนิโรธที่ร่างกายอ่ะดื่มที่ไหนเป็นนิโรธที่นั่นอาบน้ำของผ้าดื่มหางถังเมื่อถ่ายพูดเลยที่ก็เป็นนิโรธเยี่ยวก็เป็นนิโรธแต่ความอยู่ปัจจุบันน่ะเมื่อกายเป็นนิโรธจิตก็ต้องเป็นนิโรธด้วยมีโลดอย่างพระโสดาก็ได้มีโลดอย่างพระสกิทาคาก็ได้มีโลดอย่างพระอนาคาก็ได้ถ้ามีโลดอย่างอันนี้ก็สี่เดียวพ้นสี่ก็หมดอวิชชาชวะอวิชชาชนโลดอวิชชาสายไม่ดีเมื่อไม่มีแล้วมันจะมีอะไรอ่ะก็มีแต่ธรรมะเท่านั้นเองไอ้สัตว์ชวะไม่มีมาเกิดแล้วธรรมะสัตว์มาเกิดไม่ได้แล้วรูปประสาทก็เกิดไม่ได้อรูปประสาทก็เกิดไม่ได้สัตว์ชวะต้องเกิดตายส่วนทุกข์กระจับเกิดดับมรรคกระจับก็เกิดดับมีโลภกระจับแล้วเกิดไม่ดับนี่มันอยู่นี่จิตเองจิตเดียวนี่เองรองรับได้ทุกข์กรรมเกิดที่จิตสมุทัยเกิดที่จิตมรรคกระจับเกิดที่จิตมีโลภก็เกิดที่จิตเองมีโลภดับไม่เกิดไม่ดับมันเหนือนามลูกเหนือขันห้าเหนือขันสี่เหนือขันหนึ่งถ้าหากว่าอวิชชาชวะดับแล้วอวิชชาชวะดับแล้วอวิชชานุสัยดับแล้วนะที่เหลือดับหมดแล้วนะมันเหลือแต่นิโรธตานิโรธหูนิโรธหมดเสียงนิโรธกดของพระธรรมโลกเป็นนิโรธกายนิโรธจิตนิโรธธรรมชาติแสดงเก่งที่คุณนิโอมี่แสดงทางสกายนิโรธจิตนิโรธเนี่ยส่วนอุบาสกเมียนิโรธสามเมียพ้นสามไปฟังธรรมของธรรมจินดาไอ้วิบัติสี่เรียกพ้นสี่ฟังไม่ออกแนะนำให้ไปเข้าพุทธเจ้าพุทธเจ้ารับรองว่าธรรมจินดาแสดงถูกแล้วนะมนุษย์ธรรมสมาธิปัจจุบันเทวธรรมสมาธิปัจจุบันภูมิธรรมสมาธิปัจจุบันปุถุธรรมสมาธิปัจจุบันของพระโสดาสกิทาคาของอนาคามีอรหันต์ก็มีปัจจุบันอันนี้มัคคีปัจจุบันในเจ้าพ้นสี่ปัจจุบันมีโลดปัจจุบันของพระเสขะพระอาเสขะนะเหมือนกันดับได้มีโลดมันดับทุกได้ทุกเกิดไม่มีทุกตายไม่มีนั่นแหละถูกแล้วแต่สถาพุทธแสดงอย่างนั้นแหละ
ทำเป็นเวลาคะแนนถูกแล้วแสดงองค์เดียวเขาเรื่องถูกมีได้500จะเอายังไงล่ะนะอุบาสกแล้วนะตะกอนเป็นภูมิปัญญาของนาธรรมทินนาได้อาณาคากรธรรมทินนาธรรมทินนาออกบทที่หลังได้อะไรอายุมากอายุผลก่อนถึงมาแสดงภูมิราชคือชาภูมิราชคือเป็นแม่บูชาธรรมทินนาเป็นเรื่องที่คุณเมย์ได้500แสดงองค์เดียวอ่ะที่คุณนี้ตะกอนไปอยู่ป่าลำบากมหากษัตริย์ก็ขอร้องของพระเจ้าขอพรพระเจ้าขออาราธนาที่ภูนีทำไมยังมีสิขามนาอุบาสิกาเข้าในบ้านในเมืองสร้างไว้ภูมิราชคือน่ะสร้างวัดให้แล้วทางแทงในวัดให้อีกน่ะที่ภูนีมีอำนาจอย่างนั้นมหากษัตริย์เขาหวงเขาไม่ไปชู้ลงเกศาหรอกเขาไม่ไปอยู่ป่าเกศาหรอกถึงมาปัจจุบันนี้เขาไหว้เป็นวังพยาบาลไหว้ในวังไหว้โรงพยาบาลเป็นตำรวจค้าอยู่ในป้อมเป็นทหารค้าเป็นสื่อสารเขาไม่แบกปืนไม่ว่าเขามีใหญ่หรอกเขาไม่เป็นยืนงานอย่างทหารชายตำรวจชายหรอกเขาให้ใช้เป็นสื่อสารได้หรือกระเป๋าน่ะกระเป๋านั่นน่ะเอาใส่ปืนเล็กได้หรือปืนเล็กได้ทหารหญิงตำรวจหญิงน่ะเขาใช่อย่างนั้นเขาใช่เขาถูกต้องตามระเบียบเดี๋ยวนี้มันจะชวนอุบาสิกาไปผู้ดงอ่ะไปเป็นบาเป็นข้าพเจ้าผู้ดงเขาว่าเป็นผู้ดงอยู่ในตาเนี่ยในผมขนและฟันหนังเนี่ยในดินด้านไฟลมในนี่ดินด้านไฟลมภายนอกมันก็มีดินด้านไฟลมภายในก็มีอย่างตัวอย่างแสดงกายเวทนาจิตธรรมมีกันภายในภายนอกเพิ่มเสนอในพระกายวิโยกันถ้ารู้ว่ากายภายนอกกายภายในเวทนาภายนอกเวทนาเกิดดับไม่ใช่เกิดตายจิตภายในจิตภายนอกเกิดดับไม่ใช่เกิดตายธรรมานุปัฏฐานาจิตประถมธรรมภายนอกเกิดดับธรรมภายในเกิดดับไม่ใช่เกิดตายนี่รู้อย่างนี้รู้ตามปัจจุบันรู้ตามธรรมชาติตอนนั่งอยู่นี่ก็รู้ได้อดีตมันเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้พออนาคตก็เป็นอย่างนี้แหละมันมีใครหลงมันมีใครเกิดใครตายคนทุกข์ถ้าใครได้ถึง5สมุทเทศถึง8สมุทเทศถึง4สมุทเทศก็เป็นกิริยาสภาพไปหมดแล้วถึงไม่ต้องสมาทานถึงปกติตาหูจมูกและกายใจปกติเป็นถึง5ก็ได้ถึง8ก็ได้ถึง10ก็ได้ถึงโบโฉก็ได้ถึงสวายเกียรติก็ได้ถึงสาวาจีเดชพระพุทธเจ้าหน้าถึงพุทธาอาณาพระสาวหมู่คณะแต่ถึงจะกัดสู้นะถึงข้าสมุทรได้กัดสู้ได้ถึงข้าสมุทรกัดสู้ได้ถึงจิตสมุทรกัดสู้ได้เพราะฉะนั้นพิจุสมเด็จอุบาสกวาติกาไปถึงสมุทรด้วยการถึงตัวสุภาพในการงานคงไปคงมาก็เรียกว่าอะไรก็เป็นศาสนาได้พุทธศาสนาไม่ตายธรรมศาสนาไม่ตายสังฆศาสนาไม่ตายตายนั้นมันของจักรวาลโลกประหารอ่ะกามศาสต้องเกิดตายรูปศาสต้องเกิดตายอรูปศาสต้องเกิดตายพุทธศาสนาแล้วมันมีใครตายวะรูปธรรมก็ไม่ตายนามธรรมก็ไม่ตายแต่ว่ารูปนี่ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงรูปดินน้ำก็เปลี่ยนแปลงรูปไฟลมก็เปลี่ยนแปลงนี่แต่นามธรรมน่ะมีโลดมันไม่เปลี่ยนแปลงกับใครนี่ยืนตัวตั้งแต่พระโสดาไปตลอดถึงพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธลตลอดถึงตาวสารโลกุตระธรรมรับรองเหมือนกันกายกรรมสามวัตถุขันธ์ศีลโลกขันธ์สามจึงสมาธิที่ท่านพุทธศาสนาจิตพุทธศาสนาก็มีสมาธิที่นี่เทวธรรมก็มีสมาธิมีสมาอาชีวะภูมิปัญญาเขามีสมาธิสมาธิว่าแต่ว่ายังยานกว่าสมาธิพระโสดาสกิทาคานาคาสมาธิว่าโสดาสมาธิว่าของสกิทาคาของอนาคาสมาธิว่าของพระหลานน่ะสวดอยู่ทุกวันพระสงฆ์ใครอ่ะเคารพอยู่ทุกวันน่ะสิกขาทัศน์ว่าสมาปัญญาเนี่ยสิกขาทัศน์ว่าเนี่ยคิดไม่ได้โลกีก็ใช่โลกุตตรธรรมก็ใช่
อาวาสสำนักกันใช่

รรคผลก็ใช้นี่พระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นผู้ไม่ตายอดีตก็แล้วก็ไม่ตายปัจจุบันก็ไม่ตายอนาคตก็ไม่ตายองค์นี้เทศเร็ว45ปีไหว้ศาสนา 5,000 ปีองค์ครั้งหน้าจะมาเทศต่ออีก 80,000 ปีเราจะไปฟังข้างหน้าก็ได้ถ้าเราฟังปัจจุบันนี้เรารู้แล้วอดีตก็รู้ได้มีอายานอดีตส่องไปถึงพุทธเจ้าอดีตมีอนาคตพุทธเจ้ามาข้างหน้าอีก9องค์รู้ทั้งหมดมีเท่ากันมีศักดิ์เท่ากันอันวัดสี่อันยพสี่เท่ากันหมดภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพระพุทธเจ้าพระเจ้าพุทธเจ้าไม่ขาดสายสาวกพุทธะพุทธเจ้าก็ไม่ขาดสายอุบาสกอุบาสิกาได้ทุกวันได้โสดาสกิทาคาได้นาคาได้ระหังทุกวันได้ทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยหายใจเข้าเป็นนิโรธหายใจออกเป็นนิโรธเนี่ยถ้าหากว่ามีชิดธรรมตัวธรรมมาที่ว่าเป็นธรรมถ้าทุกประเทศมันมีศีลธรรมเท่านั้นแหละจะประจำวันประจำลมหายใจเขาออกประจำชีวิตเนี่ยธรรมะอันนั้นน่ะสมาธิสมาธิว่าไม่รู้จะตายหรอกมันทรงได้ทรงไว้ที่ความไม่ตายตั้งแต่มนุษย์ธรรมเทวธรรมพรหมธรรมมันตายเป็นรถโลกีไม่ตายธรรมะโลกีก็ไม่ตายถ้าใครเข้าถึงความไม่ตายแล้วก็ผู้นั้นพ้นทุกข์เกิดเป็นทุกข์ตายทุกข์ไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายแต่ว่าจิตธรรมะมีโลดมีอยู่ทุกข์ว่าจะออกที่เดียวมันก็ไม่หายเดินยืนนั่งนอนอาบน้ำผมผ้ามีหวังหายผู้หายผู้มีโลดธรรมมีอยู่นี่หลับอยู่ก็มีตื่นอยู่ก็มีบวชก็ได้ไม่มีโลดตั้งแต่พระโสดาสกิทาคานาคาขึ้นไปถึงระดับแล้วมันยากอะไรอ่ะตายหรือไม่ตายมันมีประมาณอะไรบวชหรือไม่บวชมันมีประมาณอะไรเทวาพระสูตรอ่ะถ้าอยู่กรุงราชคือท่านทำพระโสดาได้แล้วได้พระโสดาแล้วพระลงก็ได้พระโสดาอนันทบีก็ได้พระโสดาเขาอยู่บ้านอยู่เมืองเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ที่หนึ่งธรรมจินดาฟังชื่อหลานนี่พอได้ยิบักสีในโพสีแล้วพระพุทธเจ้าถามมหากษัตริย์ว่าพระเจ้าเป็นยุทธศาสตร์จะให้เทวาพระสูตรมีพานหรือจะให้อยู่ถ้าอยู่ไม่มีพานถ้าอยู่ก็ต้องไปอยู่กับพี่คุณนี่นู่นเราจะอยู่กับพระพุทธเจ้าประชุมสงฆ์สองฝ่ายบวชธรรมกินาเอ๊บวชบวชคารวะอ่ะอันนี้ดีเลยเพราะเราบวชเป็นพิธีสมบูรณ์นี่แหละความนี่อย่างฉันเวลาหุ่นเนี่ยแต่ก่อนนั่งอาสนะเลือกผมไม่ได้อายุพอ21ปีแล้วพระพุทธเจ้ารักษาฉันรู้เลือกเล่นมายัติสุสกับแค่อุปสมบทแค่แรกเข้าทำทำสังฆกรรมกับพระสงฆ์ได้เนี่ยพระหลานท่านถือระเบียบอย่างนั้นถึงความโทษาถึงกับสกิทาคาไม่บังคับถึงกระดาษสามารถขาดพระผลแล้วต้องเลือกเมงก็เลือกเข้าบูบทวัตถุปฏิกาก็ให้ไปบวชในภิกขุณีสงฆ์พระผู้ชายพระพุทธเจ้าเป็นประธานเป็นปัญญาให้นี่มาวันนี้อุปชาภิกขุณีไม่มีมีแต่ผู้ชายที่บวชไม่ได้ขาดพระสงฆ์หมู่ใหญ่ทำไม่ได้มาลีจะทำไม่มีภิกขุณีว่านางลงทำไม่ได้ทำขึ้นในองค์เดียวขโมยเขาเอาไปซะขโมยภิกขุณีสาระขี่ว่าไปอู้เอาไปบินประมาณอ่ะวัดพระจักรอ่ะนี่มันทำไม่ได้หมู่คณะไม่ช่วยไม่ได้หรอกบังมันก็ช่วยแต่ก่อนพระหลาน500อ่ะพระโสดาคัญญาณน่ะบาก็ตรัสต้องไปช่วยอุปถัมภ์ถึง3เดือนน่ะนี่มึงก็จบได้เพราะฉะนั้นอนาจักรพุทธะต้องช่วยกันทํามาที่ถึงช่วยกันได้ทํามาที่ว่าช่วยกันได้นี่รับปกครองง่ายถ้ามีสมาธิมีสมาธิว่าซะทุกประเทศโชดพลาอย่างนี้ร่วมกันอย่างนี้นี่ภาษากับไทยที่พอพูดกันได้เพราะอุปชาเดียวกันประเทศอื่นเขาว่าอย่างนี้ที่สุดสมัยเดินบินสบายประเทศเขาประเทศอินเดียน่ะผมพิจารณาสอนได้16พระนครเนี่ยดีจังหมดมาหลังหมู่ใหญ่ละเคยไม่มีพระที่สูงขึ้นเมืองที่สูงสามประเทศไปอยู่เขาก็ไม่นับถือเท่าไรพบขึ้นเมืองมันหนึ่งธรรมะอวด

ป็นอุปัชฌาย์ลังกาอินเดียพวกสัตว์ร้ายอื่นก็จับอุปัชฌาย์ฆ่าเสียสัตว์ร้ายอื่นก็ฆ่าสัตว์ได้สถาพุทธฆ่าสัตว์ไม่ได้เป็นอังคารนี่ฆ่าสัตว์ได้มันก็ฆ่ามนุษย์ได้สิเพราะฉะนั้นถ้ามันมีสิ่งทางปกครองยากไม่ว่าอาณาจักรไหนไม่ว่าการใดอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันนี่ก็ดีเพราะขาดศีลธรรมอย่างเดียวเท่านี้ขาดศีลห้านี่แหละขาดเมตตากรุณาวิริยะเบียดขายละขาดธรรมนี่แหละเบ่งจะศีลเบ่งจะธรรมละปกครองยากจะตายออกตำรวจทหารไปปกครองก็ไม่ได้ตำรวจก็ไม่มีศีลธรรมทหารไม่มีศีลธรรมมันยังกระชั่วแต่ร่างกายก็ประเทศไทยเท่านี้เองจะพอพูดกันได้นอกจากนั้นเขาไม่เอาเรื่องเขาเอาแต่การเมืองการเมืองกฎหมายแล้วมันห้ามไม่ได้ว่าห้ามลูกปืนไม่ได้ห้ามลูกระเบิดก็ไม่ได้ศีลธรรมที่ห้ามได้ห้ามได้ทุกคนเลยถ้ามีศีลธรรมทั่วกันทุกประเทศก็สบายน้องก็เป็นหลักแต่ก่อนน่ะมีโสดาเต็มบ้านเต็มเมืองกรุงราชเกื้อสกิทาคาเต็มบ้านเต็มเมืองอนาคารอยู่ในจักรยานลาบอยู่ในวังหลวงก็ได้พระเจ้าพิมพิสารก็เป็นโสดาแต่ว่าลูกชายไปขังจนตายก็ไม่ถือโกรธใครพระโสดาไม่ถึงพระยาบาทใครไม่ตามประฉันนิวรณ์ไม่มาพยาบาทนิวรณ์ไม่มาทีร่างนิทราไม่มาอุจจารปุจจาวิจิกิจฉาไม่มาเพราะท่านตัดตั้งแต่ทันโยตสามวิจิกิจฉาวิรสาปรมาสทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอันนี้รักษามีผลสามตัดเชื่อได้ห้าอนุสัยได้สองเท่ากันโสดาสกิทาคานาคาตัดสัญญาได้ห้าเดียวกันอนุสัยได้สองอรหัตมรรคอรหัตผลนี่ต้องตัดสัญญาอีกห้าสัญอนุสัยอีกห้าหนึ่งจะบทความเกิดความตายมีแต่นิโรธธรรมอย่างเดียวถ้าหากว่าเราถืออย่างนี้เราเรียกว่าถือพุทธศาสนาโดยตรงปฏิบัติบูชานี่เมื่อข่าวตัดสินว่าสาวกน่ะพระดลเนี่ยพระองค์เวลาพลาดมากแล้วอยากเข้าไปเลยพระองค์บอกว่าพระดลปล่อยเข้ามาเถอะเข้าไปพันธังท่านแสดงธรรมท่านบรรลุพระโสดาแล้วจะลุกมาเป็นอุปชาปานไม่ไหวกายจะอาพาธเป็นดีพระดลไปเป็นอุปชาแทนที่พระดลนี่เป็นอุปชาเองก็ได้พระโสดาอรหันต์เป็นอุปัชฌาย์พระก็เป็นอรหันต์เนี่ยพอโสดาเนี่ยเขาได้อรหันต์เป็นเลนเขาก็ได้บวชปฏิบัติว่าเขาก็ได้อรหันต์เนี่ยแต่อุปัชฌาย์ก็ยังเป็นโสดาจนเองพระโดนน่ะลอยวันสังฆยานาเนี่ยเดินก็แล้วยืนก็แล้วนั่งก็แล้วเอ๊ทำไมเป็นพระโสดาแล้วสังโยชน์เจ็ดได้มันยังไม่สงบให้มันจะสว่างแล้วนี่จะทำแล้วไม่ทำก็ได้หรือไม่ได้พอวางความปัจจุบันเขาปั๊บเดียวพอเอลงไม่ทันได้นอนไม่ทันได้หลับหัวไม่ทันถึงหมอนเลยอ๋อฉันโน้ตเจ็ดขาดนี่มันขาดอย่างนี้เองประสบการณ์เราเองไงทีนี้ผ้าหลังเข้าอาสนะหมดแล้วอาสนะเผาเขาคลายอ่ะเขาฟังโดนฟังโดนเป็นไรประชาคุเพียรสว่างยังตะคืนเนี่ยดูโผล่จะรู้ประเทศดูประชาปานได้ไหวกายอาพาธเป็นดีอานนท์เป็นอุปัชฌาย์เป็นดีพระโดนี่เป็นอุปัชฌาย์เองก็ได้พระโสดาอรหันต์เป็นอุปัชฌาย์พระก็เป็นอรหันต์เนี่ยพระโสดาเนี่ยเขาได้อรหันต์เป็นเลงเขาก็ได้บวชปฏิบัติว่าเขาก็ได้อรหันต์เนี่ยแต่อุปัชฌาย์ก็ยังเป็นโสดาจนเองพระโดนน่ะลอยวันสังฆยานาเนี่ยเดินก็แล้วยืนก็แล้วนั่งก็แล้วเอ๊ทำไมเป็นพระโสดาแล้วสังโยชน์เจ็ดได้มันยังไม่สงบให้มันจะสว่างแล้วนี่จะทำแล้วไม่ทำก็ได้หรือไม่ได้พอวางความปัจจุบันเขาสักเดียวพอเอลงไม่ทันได้นอนไม่ทันได้หลับหัวไม่ทันถึงหมอนเลยสังโยชน์เจ็ดขาดนี่มันขาดอย่างนี้เองประสบการณ์เราเองไงทีนี้พระหลานเข้าอาธนาหมดแล้วอาสนะเผาเขาคลายอ่ะเขาฟาโรนฟาโรนเป็นไรประชาคุเพียรสว่างดังตะคืนเนี่ยลุกโผล่ขึ้นมาอาสนะเองมาทางไหนอ่ะมาทางปฐวีกสิณ

มาทางนี้มันจะมาทางบนมาทางบนจะฆ่าอาสงผู้ใหญ่บ้างอยู่อาสนะแล้วต้องมาทางบันโผล่ขึ้นอาสนะพาหลานยังเชื่อว่าอ้อมีหลักคุณแล้วเอาเขาสักขันยาได้พระก็จบกันนี้ให้พระคุณลีแทนแดงที่โลกรที่ไรที่โลกรแล้วนะถ้าโลกแสดงสุตตพิโลกอสุตตพิโลกเสาพิโลกนี่เป็นการวัฏธรรมนี่ที่ไรพิโลกกำลังออกได้อาสามีมานัสสาวิสโยเอตเวรวังถูกขังแบบที่ไรพิโลกอ่ะมันอาสามีมานะของอนาคาออกได้อาสามีมานะออกได้แล้วมันก็เป็นอรหันต์ถอนเองนี่ถ้าหากว่าพระสุตตพิโลกนำออกได้ถ้าที่ทำก็นำออกได้ไหมทิศเจติรูปนิพพานมันมีสัตว์มีคนมีแต่จิตเป็นธรรมะเจติเป็นธรรมะรูปก็ธรรมะนิพพานก็ธรรมะนิพพานนั่นธรรมเนี่ยสามที่ตกลงกันได้ถ้าเรียนแยกกันอ้อมไปอ้อมมาร้อยปีพันปีก็มาจบถ้าเรียนรับแล้วก็อย่างถ้ายาโกนทะยาเนี่ยได้กับอัญญาโกนทะยาทีแรกอะนั่นแหละเขาฟังทางลัดเขาฟังกายปัจจุบันจิตปัจจุบันได้โสดาวันละองค์ละองค์ละองค์ละอรหันต์ตัวอย่างบริวารของโมคคัลลาคาลิบุตรนะ500ไปฟังคำของพระเจ้านั่งอาสนะเดียวแต่พระโสดาทำไมตกข้างพระโมคคัลลาตกข้างถ้าอาเจ็ดวันพระสยุทธ์ตกข้างอยู่ตื่นเดือนไอ้บริวารอะทำไมเป็นอาหารที่หมดละ500น่ะแต่พวกไปที่หลังนี่เป็นสาวกเบื้องซ้ายเป็นสาวกเบื้องขวาแน่โสดาน่ะช้ากว่าปุถุชนก็มีปุถุชนช้ากว่าพระโสดาก็มีมันเอาแน่ไม่ได้บางองค์นั่นน่ะปฏิบัติอยู่ในป่าน่ะนมนานอยู่ในถ้ำไม่รับมีบนใครปฏิบัติวันนึงแค่เห็นคนครั้งเดียวปฏิบัติครั้งเดียวฉันคนเดียวอยู่ในภาพไม่ได้อะไรได้แต่ความสงบโยนเองต่อเมื่อมหากษัตริย์ต้องการจะทรงศีลให้พระคนมานิมนต์เขียนสลากติดหัวไว้มากราบมาทำไมอุบาสิกามาทำไมมานิมนต์ไปรับบาตรมหากษัตริย์พรุ่งนี้ถ้าไม่ไปก็ถูกตัดพอจะด้วยเราไม่รับอ่ะมันไม่ตายจะแม่มันนี่กุมารในท้องมันจะตายเลยเลยรับขั้นเดียวนะเช้ามาก็ไปรับบาตรในท้องพระโรงมาก็ด่ากันฉลาดถวายแล้วก็พูดฉันแล้วพอโยนซะก่อนโยนเสวยซะก็จะหาซะก่อนนะนั่งดูอยู่แล้วนะนั่งดูคนวุ่นวิ่งวิ่งอยู่นะแม้เลื่อนขาขานแล้วเกิดดับจริงๆเนี่ยปุ๊บปั๊บตัดอาสวะสี่ได้ธรรมาสวะภาวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะทั้งโยชิตตัดได้อนุสัยเจ็ดตัดได้โอ้ไปกัดชู้ในพระโพกเนี่ยโอ้ก็อยู่ก็ไม่เหมือนอย่างนั้นองค์นี้แตกเพื่อนกัดเสาชู้ในพระโพกปฏิบัติอยู่ในป่าในถ้ำไม่ได้กัดชู้ก็มีนี่บางโอ้นั่นน่ะพระอรหันต์อยู่ในวัดองค์เดียวพระภิกษุไปธุระหมดพระสามเณรไปหมดอ่ะตัวทาร้อยก็พ้นถึงไหนไม่รู้ไปพ้นในวัดที่เธอเขาคนละ500500เนี่ยพอไปคนละ500ยังอยู่มากสมบัติมากวัดนั่นน่ะสมบัติน่ะสักร้อยล้านพันล้านนั่นน่ะแม่โจกระมุกหมายอย่างนั้นแหละไปถึงพระอรหันต์ท่านก็ฉลาดนะอุบาสกบาลัยกันมากเล่าน้ำอาบอยู่โน่นน้ำแช่อยู่นี่อาหารอยู่นั่นน่ะมันมีลูกศิษย์จะทำอาหารให้ทำเอาเองเถอะทำเอาเองอาบน้ำได้ใครอาหารแล้วก็มานั่งพระองค์ฉลาดต้อนรับในพระจิตสถานในอามิสแล้วก็อาธรรมะเป็นฐานเรามนุษย์ธรรมได้ฟังเทวธรรมพรหมธรรมโลกธรรมท่านเอ้พวกผมจะขอบวชด้วยได้ไหมล่ะไปต้นแล้วอาวุธได้ทำไงเอาไปถวาย

ถ้าเกิดดีซะถวายทำบ้านในวัดซะอาวุธไปอาวุธไปเพิ่มไปอีก500หล่อเพราะบวชแรกเป็นบริวารพระอรหันต์เนี่ยถ้าอยู่องค์เดียววินบาทได้บาทเดียวพระอรหันต์500วินบาทมาพระมหาเถระไม่ต้องไปวินบาทลูกศิษย์วินบาทมา500บาทอาถรรพ์ไม่ไหวนี่อัจฉริยกโรอัจฉริยกลาภมันเกิดจากนี้เกิดด้วยหมู่มากทีนี้มีบางมังโง่พอเดินได้ทางถวายมันก็ไม่หายมันก็ยังมีอยู่แล้วทั้งโลกก็มีอยู่อาถรรพ์ก็มีอยู่อาถรรพ์ใช้ก็มีอยู่โดนทะเลาะเดินไปเข้าไปอุบาสกบาลีกันมากเลยโจปากไว้บอกว่าจะมาฆ่างานเรียนตรงนี้ไม่ค่อยฆ่าเนอะขายจะเป็นพิยามให้ผู้พิจารณาแล้วอ๋อถ้าเอาพิยามหรือเอาพิยามเนี่ยเราถือสัจจะบารมีเรายืนไปแล้ววางไว้ข้อหนึ่งข้อเดียวไม่พอไว้สองข้อนะยกขาขึ้นพาดแล้วก็แบกขึ้นหนึ่งทุกขาโต้หนึ่งเลยนะเอาขาสองขึ้นโต้เขาเรียกอภิญญาเออโจนอร่อยเออป้านี่ไม่รู้จะเจ็บจะปวดเนี่ยทำไมทำได้อะยืนเฝ้ากันอยู่นั่นนะพอเช้ามาข้าได้แล้วโจนพวกผมข้าไม่ได้หรอกข้าไม่ได้จะได้ว่าจะฆ่าก็ฆ่าซะสิฆ่าไม่ได้จะทำไงพวกผมจะบวชด้วยเองล่ะบวชได้ที่ขาหักแล้วเป็นอุปัชฌาย์ของโจนได้ฝ้าขาหักแล้วเป็นอรหันต์ขาบันหักสภาวะไม่หักเลยสอนโจรในเป็นภิกษุ500ได้ขาหักแล้วไม่ต้องบินสบานถ้าอยู่องค์เดียวบินสบานได้บาทเดียวโจร500บินสบานเป็นเรื่องอุปสรรคขาก็500บาทแน่ที่เลยเราโพกสัมปทาไหลมาเทวาพระหลังขาหักก็บินขาดีต้องบินระบาดเลี้ยงขาหักนี่มีตัวอย่างอย่างนี้อดีตแล้วมีอย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็มีเหมือนกันแหละที่บางทีพระท่านเรียนอภิธรรมจบแล้วแสดงให้วาสิกาฟังจะรู้พระโสดาเจ้าขอก็ยังไม่รู้พระโสดาทีนี้ย้ายไปแสดงที่องค์อื่นอีกเพียง500เข้ามาพระพุทธเจ้าจะไปไหนพระโสกาลังอู้อย่าไปองค์เดียวเลยไปกับผู้เกียรติ500เถอะไปกับผู้เกียรติ500เขาจะได้ถวายบิณฑบาตมันต้องบิณฑบาตใครผู้เกียรติพัดไหนเขาก็ถวายที่นั่นพอไปถึงอาโศกรามพุทธหรือ500กันเขาขอฟังธรรมกันแสดงงานพิธามพิโดกันแล้วพวกนั้นได้เด็ดบรรลุพระโสดา500เจ้าของไปก็ไปเรียนกับพระอาหารอีกเรียนวินัยพิโดกคือการพิโลกพอจบแล้วท่านคงเพียรท่านดีไหวพระสงฆ์มูใหญ่ติดตัวก็เรียกว่าใครอ่ะพลังงานอ่ะผมเองครับพระนักเทศบาลเรื่องมาแล้วไปแสดงธรรมเมืองนรกเนี่ยพระพิเรียนไป80,000องค์เมื่อมาก็ตัดมีบนไปฉันนะฉันด้วยการ80,000องค์แสดงในองค์เดียวต้องพระนักเทศแสดงพญาวิรุณยิ่งจะออกบวชน่ะพญาวิรุณออกบวชน่ะท่านยุคนั้นมีกันสิบโกรธอยู่ป่าไม่อยู่วัดเลยอย่างนั้นแหละท่านศาสนาให้เจริญพระนาคเสงกับพญาวิรุณเนี่ยทำยุคสุดท้ายเนี่ยเรามาวันนี้จะมีใครมาที่บุคคลขากาก็ไม่เห็นตัวยังอยู่เพราะอะไรกันยังอยู่ไม่เห็นตัวเห็นแต่พวกเรือบินไปทางอากาศพระมาลายไปทางอากาศอภิญญาโลกมาเทพพุทธก็อยู่ในน้ำนู่นมานานขึ้นมาทีนึงมาช่วยอาธรรมโศกราชถวายทำพระใจดี84,000นั่นนะมาถวายอยู่7 วัน 7 เดือน 7 ปีถวายมารักษางานให้เดี๋ยวนี้ใครก็ไม่เห็นมาเห็นพระพุทธได้อาจจะตันวามาเห็นพระมาลายอาจจะตันวาสวดนะครับมาลายตามตันวาเองแต่ว่าพระอรหันต์ท่านเห็นกันอยู่ไปไหนท่านก็รู้ไปยมโลกก็รู้ไปสวรรค์เทวโลกพรหมโลกก็รู้นี่มามนุษย์โลกนี่มาพบคนใดบุญทำทานทำบุญฟังเทศชาดกศึกษา

0: กันแต่ว่าพักผ่อนไปถึงพักผ่อนกันแล้วก็มาถึงปฐมสมโภชนี่นางกุศลีก็มาเป็นสีหามายาเออนางมัตตีก็มาเป็นพิมพาโดยท่านบาก็มาตัดสมูในองค์นี้เองพ่อทะลีก็มาเป็นราหุลนางกัญหาก็มาเป็นอุบลนาเทลีที่คนนี้เป็นอุปชาที่คนนี้ได้นี่ท่านรุ่นเก่าแล้วหกกษัตริย์เราทำไปแล้วหกกษัตริย์เพราะว่านี่ตาก็เป็นกษัตริย์หนึ่งหูก็เป็นกษัตริย์หนึ่งหูกษัตริย์หนึ่งจมูกลิ้นกายใจหกกษัตริย์นี่กับรูปเสียงกิริยสัพพานี่ถ้ายังมีกิเลสใช้เกิดอยู่12เนี่ย12อายตนะเนี่ยภายนอกหกภายในหกเนี่ยมันยังเป็นรับมีวอนรับสันโดษรับอนุสัยอยู่มันไม่ได้กัดสรุปมันต้องละจาคะสันโดษไปหมดอาสวะกับจาคะให้หมดสันโดษกับจาคะให้หมดสันโดษสายกับจาคะให้หมดจาโคนิสักโคนิสักโยนิโรโทนี่ละเป็นปฏิบัติบูชาเพราะฉะนั้นอย่าไปพวงเลยให้ผมมีเงินก่อนครับมีเงินเรื่องร้อยล้านพันล้านนี้จะไปสร้างโน่นสร้างนี่ไปบูชาโน่นบูชานี่ปฏิบัติทุกโลกพระเจ้าเขาบอกมันก็ได้ดีนะมันต้องหาเงินหาทองอะไรไม่ว่าที่สูงต้นเรียนวัดสุวรรณกาแต่อย่าทิ้งปัจจุบันเดินไปไหนก็ดูกายนี่ยืนที่ไหนก็ดูกายนี่ก่อนนั่งไหนก็กายนี่นอนอาบน้ำห่มผ้าดื่มหวานถ่ายมือในคุณโอ้กายนี่มีที่ดีเยี่ยวเว้ยแต่จิตไม่มีที่ดีเยี่ยวมันยังไม่เกิดไม่ตายนี่มันมีภาษาหามันโดยเกี่ยวอาหารมีการอาหารทนเองมันจึงอยู่ได้กายที่มันอยู่ด้วยข้าวเจ้าข้าวเดียวแต่อาหารหวานข้าวมันกินอาหารหยาบขี้มันก็หยาบขี้ถ้ากายที่ไม่กินอาหารหยาบขี้มันก็เป็นนี่สิอันนี้มันกินอาหารหยาบมันก็ขี้นี่สิถ้าไปเทวันกินอาหารพิษขี้ก็เป็นพิษเยี่ยวก็เป็นพิษไปภูมิธรรมมันมีรูปประจานรูปประจานขี้ก็เป็นรูปประจานอารูปประจานไปเยี่ยวก็เป็นรูปประจานรูปประจานไปนี่เป็นพิษไปหมดทางมนุษย์สมบัติทั้งสวรรค์สมบัติภูมิสมบัติโลกธาตุสมบัติก็มีพระโสดาปัตติสาคานาคาอรหันต์ขอให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายยินดีว่าชีวิตเรายังอยู่ที่นี่เราสามารถจะทำให้ถึงพระโสดาได้ปัตติสาคาได้อนาคาได้อรหันต์ได้มนุษยธรรมมีอะไรกายกรรมสามจิตกับจิตสมาธิกุศลบุญจิตตันนิชาสติอกุศลบุญจิตไม่เข้ามาโจมตีในตาหูจมูกในกายใจเทวธรรมก็กันได้ภพธรรมก็กันได้ถึงพระโสดาตัดถึงเกิดได้ไม่ข้องเกี่ยวกับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภพสมบัติละเกี่ยวกับโลกธาตุสมบัติเพราะฉะนั้นให้เจริญในวัตถีจะผลคือให้จะดูมีโลกธรรมมีฐานธรรมเมื่อเกิดไม่ตายมันเหนือขันธ์สี่เหนือขันธ์ห้าเหนือขันธ์หนึ่งมันมีนามรูปมันมีแต่สีละขันสมาธิขันปัญญาขันวุติขันวุติญาณธรรมขันรับมองมรรคผลในทางรับมองอริยสีและพุทธีธรรมขันนั่นเองรับมองได้จึงไม่เกิดไม่ตายธรรมขันก็ไม่ตายอริยสีก็ไม่ตายอริยพุทธีก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นเชิญชวนไปดูไปดูแล้วมันเสียขาผ่านประตูหรืออยู่ในโลกนี้จะไปดูหนังก็เสียผ่านประตูนี่จะไปไหนก็เสียผ่านประตูจะไปรถไฟก็เสียค่ารถทะลุยอก็เสียค่ารถทะลุดินก็เสียค่าระดินไปดูมีรถทำมีฟันฟังไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูไม่เสียค่าภาษีอะไรนั่นแหละมีจริงก็ไม่มีจริงเราต้องประสบการณ์เราเองมนุษย์จะทำประสบการณ์เราเองเทวทานประสบการณ์เราเองภูมิทัศน์ประสบการณ์เองโสดาคดีประสบการณ์เราเองอนาคาก็จะกินราคาก็ดีอนาคาก็ดีหลานก็ดีอันนี้บักสีเราพอดีเลยต้องประสบการณ์เองเรานั่งอยู่นี่ประสบการณ์นี้เรานั่งอยู่นี่มันไม่มีบาปมีกรรมอะไรนี่กายจะทำไม่ได้ทำบาปปฏิกรรมไม่ทำบาปมันต้องทำไม่ทำบาปทำมาที่นี่มันอยู่ที่กายปัจจุบันจิตปัจจุบันตาปัจจุบันหูปัจจุบันมันเป็นนิโรธในขันธ์ตาหูจมูกในกายใจถ้าว่าเป็นหลานก็เป็นโลกีละพอเข้าแถวเป็นนิโรธได้พอออกแถวเป็นภูจะกระโดดไปหมดลูกยากลูกยากหมดเพราะฉะนั้นให้เจริญปัจจุบันเนี่ยใส่ขี้ก็อย่าทิ้งใส่เยื่อก็อย่าทิ้งกินข้าวกินน้ำอย่าทิ้ง มีธรรมะหายใจเข้าหายใจออกหลับอยู่ก็มีตื่นอยู่ก็มีเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนให้ไปดูปุพพละดูนิโรธธรรมมีความธรรมด้วยประการฉะนี้เอวังยะหาวลีวาหาปูราสลุตุลมติสาขวังเอวเมวิโตชินังเตตานังอุปกาสติจิตที่ตังสติตังตุพังคิตเตเวทวิชาตุสัตเตกุลตุสังกปาจันโทตัณหาละโสยะถามนิโพสีละโสยะถาสัตติปิโยวิวัชันตุสัพพโลโควิราชตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาอยู่กูภาวะอาชิวาธนาสีลิสาอิจังอุทาสจาจิโดจัตตาโรธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังพลังสาธุวัตบรรลุมุทนานะให้เจริญนามบรรลุจักความสมาธิเทวทัศน์สมาธิภูมิทัศน์สมาธิโมกขทัศน์สมาธิเจริญมรรคสี่พ้นสี่นิพพานหนึ่งนะยะถาวิวหาปุราปริปุเรนติสาขารังเอวเมวิโตทินังเตตานังอุปกาปติอิทธิสังกติสังตุหังคิตเมวทวิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาลโสยะถามณิโชติลโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโลโควิวัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอาภิวาทานาสิริสาอิจังอุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังกวาลังสาธุบรรลุทวนากันเถิด
1: จากขอประทานให้ทุกท่านได้มีผู้เขียนปัญหาจากเรียนถามหลวงปู่ฟังก็ดีขอความกรุณาหลวงปู่สอนวิธีทำสมาธิตามแนวของหลวงปู่โดยย่อๆเถิดค่ะ
0: กายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามปัจจุบันสมาธิกุศลบุตรมันกรรมวิชาทิฏฐิอกุศลบุตรวิชาทิฏฐิบ้ามี62มันไปจากวิชาทิฏฐิอกุศลบุตรนี่เองวิชาตาติธรรมตาติธรรมตานี่มันฝ่ายขาวถ้าไม่คนมนุษย์สัตว์ทันซะก่อนสมาธิสมาธิว่าซะก่อนเนาะไปไม่ถูกเทวธรรมพรหมธรรมโลกธรรมไปไม่ถูกจะไปต้องไปจากมนุษย์สังสมาธิปัจจุบันสมาธิว่าปัจจุบันเดินไปไหนก็มียืนที่ไหนก็มีนั่งนอนอาบน้ำผงผ้าดื่มสหารหาผู้ชายคู่นี้มีเกินตาหูจมูกเลี้ยงกายใจนึกจะทันเวลาถึงจะแก้วิชาทิฏฐิอากุศลเป็นสิบได้แก้สิบได้ก็แก้62ได้ถ้าอย่างนั้นจิตอากุศลบนจิตเข้าโจมตีแล้วก็62เข้าโจมตีอีกไปไม่ไหวแล้วถ้าแต่ว่าโลกมันติดอยู่นี่มันขาดอยู่บ้านมันจะไปไม่ได้
1: แล้ว
0: ค
1: ่ะคุณมาตรการขอบคุณแม่ปะที่ท่านเด็กผู้หนึ่งหลวงปู่ตอบนี่คือที่มีทางสมาธิตามแนวที่หลวงปู่ปฏิบัติอยู่โดยย่อท่านผู้นี้ได้เขียนคำถามต่อไปบอกว่าที่มีเจริญปัญญาแล้วจะพักหลวงปู่ทำยังไง
0: เขาบวชในโบสถ์ก็สอนอธิศีลอธิศีลต้องอยู่ที่ศีลอธิปัญญาอธิจิตสมาธิอยู่ที่จิตอธิปัญญาอยู่ที่จิตกัตโตโรได้ทุกเขตจารังมีการเห็นทุกมีการเห็นสมุทัยมีการเห็นมรรคศาสตร์มีการเห็นนิโรธศาสตร์ปัจจุบันแบบผู้ประชาไทยสอนอยู่เนี่ยสงฆ์ยี่สิบห้าลูกเป็นพยานมีทุกปีแต่ว่าเขาเป็นพระชิดพระเดินสุภาพสีเต้นออกจากประตูโบรัวรัวรัวรัวบดพกรัวอันแรกพระพุทธเจ้าคือกัดสรุปสิ่งที่เป็นแต่ปัจจุบันน่ะอายุทัพแก่จบกัดสรุปเลยสิ่งที่ในบรรพชาเพคาเนี่ยมันผ่านสิ่งห้าสิ่งแปดสิ่งโบสถ์สิ่งสิบไปแล้วยังไม่ได้สอนอาทิตย์สิ่งเวลาจะเลิกอาทิตย์จิตอาทิตย์จิตก็คือสภาพที่อยู่ที่จิตเองอาทิตย์สิ่งสิ่งอยู่ที่จิตมันอยู่ปัจจุบันอาทิตย์จิตคือสภาพที่อยู่ปัจจุบัน คือปัญญาอยู่ตามปัญญาเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเองเห็นกายสงบเห็นจิตสงบเป็นสมถะเห็นกายจิตเกิดดับเป็นวิปัสสนาถ้าเห็นพอบททั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งมรรคสัตว์ทั้งนิโรธอ่ะนี่เป็นอริยสัจโลกุตตระนี่มันเห็นที่นี่เห็นอยู่ที่นี่ไม่ได้เห็นอยู่ในบาลานะกระดาษต้องเอาว่าตั้งแต่วันบวชตัวแน่เอาว่าตั้งในโบสถ์ตัวแน่เกิดแล้ว25ปีละมันไม่แจ้งหรอกไม่เห็นว่ากายอยู่ที่ไหนมันไม่ชัดจะถึงยืนไหนไม่อยู่ครับเข้าไปในโบสถ์เหมือนกันไปเอาพิยังสง25รูปอุปชาเป็นประธานนั่นแหละจะเห็นว่ามนุษย์ธรรมมีจริงเทวธรรมมีจริงภพธรรมมีจริงโลกธรรมมีจริงปัญญาจริงปฏิบัติจริงปฏิเวทก็จริงโลกีธรรมก็จริงโลกธรรมก็จริงเห็นจริงทางธรรมะมันจะเข้าไปหาพระโพธิสัตว์ถึงสาขามาคาลานได้มันอยู่ที่จิตเนี่ยอริยสัจก็อยู่ที่จิตอริยผลสิ่งก็อยู่ที่จิตนั่นแหละไปหาที่อื่นก็เพราะว่าถ้าวิญญาณน่าดีแล้วอ่ะยิ่งชัดดีข้าพันธุ์เชื่อทำงานไปแล้วเพราะอะไรเพราะเป็นยังเกิดยังตายมาปัจจุบันนี้อายุตั้ง32ปีแล้วเพื่อจะสำนักแรงอริยสัจได้ นี่รู้ขนาดเดียวก็สว่างหมดอริยสัจอ่ะนั่งอริยบทเดียวก็รู้ลูตาลูไม่ใช่หลักตาลูลูลูทันเห็นตาเห็นตาลูตานี่แหละอ๋ออริยสัจที่มันเกิดที่จิตได้เองมันดับไปที่จิตได้เองสมุทัยก็ดับที่จิตได้ทุกข์ก็ดับก็ดับที่จิตได้เองมรรคก็ดับก็ดับที่จิตได้เองนิโรธก็ดับเป็นอยู่ที่จิตได้เองเหนือนามในรูปอยู่ที่นี่เองแต่โสดาเห็นไม่หมดสกิทาคาก็หมดเห็นไม่หมดพระนาคาก็เห็นเพียงอริยสามมีผลสามอริยมรรคที่สี่และผลที่สี่มรรคที่สี่ผลที่สี่มีผลที่สี่มีจิตเดียวเนี่ยมันรวมกันอย่างนั้นพระกายจิตโลกเหมือนกันละเมื่อเรียนแล้วก็สามจิตโลกเมื่อปฐมกับยานาก็มีในจิตโลกสุดท้ายจิตโลกอันสามจิตโลกถ้านามมาทำแล้วก็จิตโลกปัจจุบันนี่ศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิจิขันธ์วิทยาสารขันธ์เนี่ยเกิดกับจิตทีนี้อันนี้ก็คือนี่ก็เพราะจิตก็ไปดูจิตธรรมขันธ์เองธรรมขันธ์ก็มีห้าขันธ์สภาวะก็มีห้าขันธ์ของกิเลสไว้เอาไว้มันเอาไปกิเลสนิพพานขันธ์ของกิเลสก็นิพพานธาตุของกิเลสนิพพานอาชาและธาตุประโยชน์นี่คือธาตุของพระพุทธประธานประสงค์ไปได้มาได้ยังเต็มอยู่ก็มีเผาไปแล้วก็ยังอยู่นะจ๊ะไม่หมดธาตุของพระพุทธประธานประสงค์นี่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีอยู่ทุกการทุกสมัยแต่ว่าสมาธิที่พุทธธรรมก็เห็นไม่ท่วนเห็นแต่แค่โลกีเทวธรรมก็เห็นไม่ท่วนเห็นไม่ครบอริยมรรคสี่อริยผลสี่คุณประธานก็เห็นแค่รูปประธานสี่รูปประธานสี่ไม่เห็นยุบักสี่เนี่ยผลสี่ไม่เห็นเลยมาแล้วข้าวยุบักสี่เองจะผลสี่แต่เห็นสุดทางถึงเราโลกีจะทำมีปัญญาธรรมมีปฏิบัติธรรมมีเรื่องธรรมมีนี่พุทธศาสนาเป็นผู้ไม่ตายผู้ไม่เกิดธรรมศาสนาไม่ตายไม่เกิดสังฆศาสนาไม่ตายไม่เกิดนั่นเป็นตัวธรรมแท้เป็นนิโรธทั้งหมดทางพระพุทธความธรรมพระสงฆ์นำมาปรากฏอยู่ที่จิตของผู้ปฏิบัติเองฝึกเลิศยากยากอ่อนดูแปดพันปีก็มีแปดหมื่นปีก็มีห้าพันปีก็มีเคยได้ผ่านมาแล้วไม่แจ้งไม่แจ้งอริยสีมาเหลือผลสีไปไม่ได้ปัญญาบันทิ้งบันทันก็เลยไม่ถูกกันพระบวชบรรพานี่ตีรถหลายหลายคันลืมออกจากบนไปลืมซะ มนุษย์ธรรมไม่เอามาใช้เทวธรรมไม่เอามาใช้ภพธรรมไม่เอามาใช้มันจะข้ามพระโสดาสกิทาคานาคาไปไล่หรือข้าวเยื่อสีไม่ได้ข้าวเยื่อผลสีไม่ได้ต้องผ่านร่างกายต้องผ่านปูกระย่าตาขยายมนาบิดาบินมาพยมีต้องผ่านทางนี้แต่ส่วนธรรมะที่มนุษย์ธรรมทำเองวิชาชีพก็ทำเองมนุษย์สมบัติทำเองสวรรค์สมบัติทำเองพ่อแม่ทำมันไม่ได้ปู่ย่าทำมันได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำมันไม่ได้ถึงจะบอกห้างให้ใครนะบอกพากับพากินมักแตกใครสวรรค์ใครสร้างสัตว์สร้างเราเองนรกใครสร้างสัตว์สร้างเราเองเราไปสร้างมันเนี้ยนรกอ่ะวิชาชีพก็สร้างเราเองธรรมะชีพก็สร้างเราเองทำมันสร้างขึ้นมาจากมโนภาพเ
1: จ้าค่ะนมัสการขอพระคุณเจ้าค่ะเราคุณเจ้าค่ะอีกท่านหนึ่งได้เขียนว่าอย่างนี้เจ้าค่ะบอกว่าจะกำหนดจิตอย่างไรจึงจะควบคุมอกุศลและให้สว่างซึ่งลูกผมเข้าใจว่าท่านผู้ถามหมายถึงว่าจะไม่ให้อกุศลออกมาวุ่นวายอะไรเนี่ย
0: สมาธิเตียนั่งปัจจุบันน่ะกายกรรมมันไม่ได้ทำมาทำกรรมไม่ได้ฆ่าสามักทรัพย์ว่าคือเป็นในการนี้สมาธิที่วาจีกรรมมันพูดแต่เรื่องธรรมะไม่ได้พูดโดยประโยชน์โดยประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้พูดเท็จสมาวาจามีสี่เนี่ยสมาธิที่มโนกรรมมีสี่มีสามเป็นสาเป็นทิศเนี่ยกายกรรมสามวาจีกรรมสี่มโนกรรมสามเนี่ยทิศทิศก็สมาธิทิศสมาธิก็ทิศปัญญาก็ทิศทางฝ่ายกุศลนะทางมิจฉาทิศกายกรรมก็ทิศวจีกรรมก็มโนกรรมทิศนี่สมาธิที่มีที่ไหนกับมิจฉาชีวะมีที่นั่นสมาธิมีที่ไหนสมาชีวะกับมีที่นั่นมีพร้อมกันสักทีเดียวแหละเนี่ยถ้าขาดชีวะนั้นไม่รู้ก็ไม่รู้จะทำเขาเกิดที่ไหนมันเกิดไปมันมีพ่อมีแม่อะไรนี่โอปาติกานี่มนุษย์สัตว์ทำบ่เทวทั้งก็ลอยเกิดอ่ะไม่ได้เกิดท้องไส้อ่ะมันเกิดกับจิตเฉยอ่ะมนุษย์สัตว์ทำท่านไหนมันเกิดคือเขาพ่อแม่เป็นจะทำอะไรอ่ะมันมีดินมากไฟลมบ้างว่ามันก็เกิดเอาเองไง
1: แล้วท่าน
0: จะ
1: ม
0: า
1: จัดการของคนจัดการเรื่องข้อต่อไปมาจัดการถามว่า
0: ทิ้
1: งที
0: ่
1: เป็นโสดาบ
0: ัน
1: น
0: ั้
1: นจะควบค
0: ุ
1: มอย่างไร
0: ได้ไหมทิ้งห้ามันก็เฉยๆจำง่ายทิ้งห้ามันเป็นสัมปทานอ่ะทิ้งห้ามันเต็มตาหูจมูกเรื่องกายใจเลยปัญญาที่บาดทิ้งผู้เทศอภิญญาการในผู้สาตัวทิ้งผู้เทศเลยทิ้งผู้เทศจะตาหูจมูกเรื่องกายใจเลยนั่นแหละถึงเป็นสัมปทานนั่นแหละถึงเป็นโสดาทิ้งการทิ้งผู้เทศกับทิ้งนาคาทิ้งทิ้งผู้เทศกับทิ้งสัมปทานอรหันต์นั่นแหละแต่ว่าเราทำมันเป็นในนารันก็ล่ะเป็นใบ้ามันมีกิเลสนามรูปมันก็เป็นธรรมในบทจิตเป็นธรรมเจจิตเป็นธรรมรูปเป็นธรรมมีธรรมก็ธรรมมีธรรมก็ธรรมเนี่ยจิตธรรมะเจจิตก็ธรรมะรูปก็ธรรมะมีธรรมก็ธรรมมีสี่เนี่ยนะสามที่โดดไปรวมกันเนี่ยแล้วใครจะเป็นใครจะเป็นเลนอรหันต์ใครจะเป็นพระอรหันต์
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่บูดาทาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุขอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีมีชื่อกันเทศว่าโลกุตระธรรมในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการ สาธารณะจากเลขที่309

0: คณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ประเทศที่เรื่องก็รวมทั้งหมดวันนี้ตั้งแต่เริ่มอธิบายศีลนะไปเรื่อย
2: 5นาที
1: นะ
2: 1ชั่วโมง5นาทีครับ
1: อืมเพราะว่าได้นานวันตั้งแต่เริ่มอธิบายศีลแล้วให้ศีลเทศไปเลยนะ1ชั่วโมง5นาทีเหนื่อยมากนะแค่วันนี้มันก็จะยิงทั่วประเทศไทยออกวิทยุหมดเลยจะเห็นทุกอย่างกำลังเทศอยู่ผู้เข้ามาถ่ายภาพที่นี่เมื่อเรากำลังอธิบายธรรมะคุ้งคุ้งผู้เข้ามามาถ่ายภาพก็ได้มาถ่ายอะไรตีปลาก็เน่าเพราะว่ามันก็เทศต่อไปเลยมันเป็นยังไงเนี่ยมาเล่นกับเราไม่ได้นะมาเวลาเทศมันไม่ควรจะมาถ่ายภาพภาพที่ควรมันก็จะกลับเลยเออเอากลับก็กลับเลยเอากลับก็กลับเลยตามตั้งใจก็ยิ่งแบบต่อก็เออไปไปเอาฟังกลับเรื่องนี้นะกลับได้แล้วต้องพูดแค่ร่างต้องมาใจเข้าใจกันแล้วนะแต่ช่างมันไปเออนี่เอ้ยขึ้นมาใหม่กันฮะน้ำตาเนี่ยน้ำตาฮะ
3: ลูกชายลูกชายครับน้ำตาลูกชายคร
1: ับ
4: จังหวัดเลย
1: บวชมาอยู่วัดไหนอ่ะ
3: ว
1: ั
3: ดจะป่าอามวันหลวงปู่สมาครับผม
1: วั
3: ดป่าอามวันไร่ม่วงครับ
1: วัดป่าอามวันที่ไหน
3: ไร่ม่วงหลวงปู่สมาไร่ม่วงจังหวัดเลยครับผม
1: จังหวัดเลย
3: ครับผม
1: อ๋ออะไรชื่อวัดป่า
3: ป่าอัมพวันครับผม
1: ห
3: ลวงปู่สามา
1: วัดป่าอะไร
3: วัดป่าอัมพวันครับผมวัดป่าไร่ม่วงคร
1: ับ
3: ผม
1: เออวัดป่าไร่ม่วงแล้วก่อนอะไรหลวงปู่สามา
3: หลวงปู่สามาอยู่ครับผม
1: ท่านเสียไปแล้วไม่ใช่
3: เสียไปแล้วผม
1: ท่านอยู่ที่นั่นแทน
3: ผมอยู่ที่วัดท่านคร
1: ับ
3: ผม
1: ผมไม่เข้าไปแต่รู้ว่าทางเข้าไปไปสงัดดีไม่ใช่หรอทางวัดนั่งกับสวาสดีโอ้แมวอะไรวะดื้อได้ลูกชายมาบวชชอบนะทางจังหวัดเลยนี่เป็นที่สงัดมากกระก่อนนะเป็นอย่างนี้ก่อนมันก็อย่างว่าคนมากของมากเขาที่สงัดก็ค่อยหดค่อยเริ่มเข้ามาแต่ก่อนจังหวัดเลยเป็นขึ้นหนึ่งมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นป่าอยู่ได้สบายคือว่าแต่เวลาเที่ยวกรรมฐานไม่ค่อยจะไปจังหวัดเลยนะจังหวัดสกลมากสกลนครนครพนมสองจังหวัดมีมากเพราะเหลือก็หลวงปู่มั่นอยู่ที่นั่นมีพระเยอะกันกี่องค์อ
3: ยู่กันแค่สามสี่องค์ครับผม
1: อ๋อแล้วก็ดีอะภาวนาฮะไม่เยอะหรอกมึงจะหาเจ้าของมันอะเจ้าของไปไหนคอยดูมึงจะตามมาเจ้าของมึงจะไปทางไหนคอยดูฮะมันรู้ใครเป็นเสี่ยวมันมายุ่งทำไมเอาให้อาหารมันกินมันก็ตื่นเยอะๆเอาให้เอาข้าวมามันกินทุกวันเลยมันก็ตื่นเยอะๆแล้วอาหารที่ดีเสื่อเนี่ยข้าก
5: ินง่ายไอ้ตัวฝักยาวพวกชอบกินผักคร
1: ับ เออข้าวกินง่ายมันกินเออมันไม่

0: ถึงเนื้อถึงปลาอะไรเหรอถึงถั่วฟันยาวแล้วมันชอบหกโมงสี่สิบนาทีกำลังเริ่มมืดแล้วอันนี้ก็ไปแทรกที่นู่นนู่นทำงานตั้งชั่วโมงวันนี้แทรกงานอยู่จนเหนื่อยมากคนก็ไปเท่าไหร่คนก็ดูมากคือมันอยู่ซอกแทรกคนมันไม่อยู่เปิดเผยหมดไม่ทราบว่าคนมากน้อยอย่างไรแทรกอยู่ทางโน้นก็ได้ยินอยู่ทางฟังวิทยุทางนี้ก็ได้ยินนะมั้ง
1: ได้ยินครับสดคร
0: ับ
1: ถ
0: ่
1: ายทอดสดคร
0: ับถ่ายทอดสดอยู่ที่วัดนี่ก็ได้ยินนะมั้งก็เรียกว่าได้ยินทั่วประเทศนะเทศวันนี้ก็ได้ยินทั่วไปหมดนะแค่จะพิลึกหน้าวันหนึ่งวันหนึ่งแค่ไม่อยู่ไม่ถอยนะไม่ทราบว่าเมื่อวันหนึ่งกี่กันแค่ตลอดอย่างนั้นนะมื้อเช้านี่ก็พูดบางเล็กน้อยหรือไม่มากนะเช้าเนี่ยก็จะรีบไปถ้ำจันทิกากราบหลวงปู่มั่นพอฉันเสร็จจะพูดสองคำแล้วออกไปนี่ปั๊บปุ๊บไปเลยก็จะรีบมาให้ทันเวลามาถึงที่นี่ก็บ่ายโมงกว่าเท่านั้นแหละมาพักอยู่บ้างเล็กน้อย จากนั้นก็ไปเจอที่นี่มันเหนื่อยนะเท่มันมากเหนื่อยแต่ไม่มีลมจะพูดเลยเหนื่อยมากเทศมันใช่ลมแต่ก่อนก็แต่เราปกติแล้วก็ไม่เคยเทศถึงสองชั่วโมงไม่เคยเทศสอนพระนี่เหมือนกันชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าเทศสอนพระอยู่บนศาลาวัดป่าวันตาเทศสอนพระล้นล้วนเทศธรรมะอย่างเต็มเหนียวเต็มเหนียวก็ได้ชั่วโมงกว่ามากดูไม่ถึงสองชั่วโมงไหมปกติเราเทศจะนั่งพอเหมาะพอดีเป็นเรื่อยมาไม่ได้เทศนานนักเป็นเกินเหตุเกินผลอะไรอย่างเทศแค่นั้นแหละชั่วโมงกว่าไม่ถึงไม่เคยถึงสองชั่วโมงเทศที่ไหนพอๆกันจนมาตั้งตัวนี้เทศได้40นาทีนะว่าได้มากแล้วเดี๋ยวนี้นะ40นาที45นาทีนะว่าได้มากแล้วนี่แหละมันลดลงกำลังลดลงเหนื่อยนี่ตอนมาช่วยชาตินี่แหละเทศมากที่สุดเรื่อยมาตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งวันนี้เทศมากที่สุดหรือว่าออกวิทยุที่ไหนก็มักจะมีแต่เทศเรามั้งเนาะออกหน้าด้วยนะแต่ที่ไหนครูอาจารย์ท่านก็ช่วยวางเล็กๆน้อยๆ นี่ส่วนมากก็เป็นเราออกหน้าเสมอแล้วเทศนู่นเล็กไม่ได้ฟังมั้งตอนไปเทศที่นู่นไปฟังที่บ้านต่อเหรอฟังอยู่เหรอมันมาหาเอากำไรอะไรอยู่ได้ไม่พอฟังนู่นก็ฟังวิทยุแล้วมานี่จะมาฟังกับปากอีกว่าไงไม่ได้ยินหรือที่ตอนที่กำลังเทศเรื่องนี่เขาปุ๊บปั๊บเข้ามาข้างมาถ่ายภาพปุ๊บมาถ่ายหาอะไรตีปากเขาหน้าวังก็เทศต่อไปเลยมันคงติดในวิทยุเหมือนกันนี่นะถ่ายหาอะไรตีปากเขาหน้าวังพอว่างก็เทศต่อไปมันไม่รู้กาลเทศะเป็นเวลาที่สงบสงัดที่จิตใจจดจ่อต่ออัตต่อธรรมปุ๊บเป้าเข้ามาถ่ายภาพเป็นลิงเป็นก้างเข้ามาขวางมนุษย์ก็ใส่เปี้ยงเพราะมันก็พอเหมาะกันนั่นลงให้พอเหมาะกันที่เทศที่มันหลายอย่างประเทศสอนพระล้วนๆมีแต่พระล้วนๆเลยนุ่มแหวเทศนี่นะเรายังเสียดายกำลังวังชาจะคอยเทศสอนพระพุ่งเลยเพราะมันมีตั้งแต่สมาธิขึ้นไปเลยจนศีลบริสุทธิ์ทุกปวงแล้วไม่จำเป็นต้องพูดจะทางด้านจิตกับภาวนาล้วนๆเรื่อยๆพุ่งพุ่งพุ่ง ธรรมะละเอียดเท่าไหร่สูงเท่าไหร่มันยิ่งพุ่งอะไรนะบางทีเวลามาอัดเทปบางทีเราฟังเสียงเทปเวลามันเทศนี่กำลังเร่งเต็มเหนี่ยวพอดีลมหมดลมหายใจหมดแล้วรีบสูบลมหายใจดังฟิ้วพุ่งพุ่งอย่างนั้นแต่ก่อนก็ไม่ได้ว่าเหน็ดว่าเหนื่อยนะเงียบเลยเดี๋ยวนี้ไหวไม่ได้แล้วเหน็ดเหนื่อยแต่ก่อนกำลังมันดีแต่มันมาตัดรอนซะตอนหนึ่งที่ตอน06ตอน06นี่โรคหัวใจขึ้นน่ะนั่นแหละตอนนั้นล่ะขึ้นอยู่บนธรรมาสน์วัดดอยธรรมเจดีย์คนนี่โหยเป็นหมื่นหมื่นพระก็เป็นพันพันเหมือนเผาศพตั้งใจโกงมาล่ะคนมากเราเป็นองค์เทพแต่สิมีเทพมันก็พุ่งเลยนะมันไปเกิกทีเดียวเลยโหจะสลบไปในขนาดนั้นนะจากนั้นมาก็โรคหัวใจกำเริบเลยเทพไม่ได้เลยหยุดตั้งแต่506ถึง512ไม่เกี่ยวข้องกับใครได้เลยไม่รับแขกปิดหมดบริการทั้งปวงเป็นร้อยสิบสองสิบสามนี่ค่อยพูดได้บ้างเล็กน้อย514-15เริ่มพูดได้520นี่เขาพังงาไปเทศก็อยู่ในเกณฑ์ระวังอะไรจากนั้นมากระเทศมาเรื่อยๆผมตั้งทุกวันทีนี้กำลังมันก็ลดลงไปแล้ว วันนี้ก็ไม่มีอะไรเทศให้ฟังละมันเหนื่อยพอแล้วนะก็ไม่ทราบจะอะไรมาเทศให้ฟังมันหมดธรรมะในภูมิก็หมดอะไรก็หมดงานเทปนั่นแหละที่ออกทุกวันนี่เขาไปค้นออกมากับเทปเก่าที่เราเทศสอนพระเทศสอนพระมีจะธรรมะเด็ดๆทั้งนั้นเทศอยู่วัดตลาวัดป่าบรรดาเขาพระมีแต่พระล้วนไม่มีประชาชนเลยเทศสอนพระเทศมาเป็นเวลานานอยู่นะสอนพระประชุมเวลาสักอาทิตย์หนึ่งบ้างหรือ10วันบ้างเทศคนเรื่อยก็มาอยู่ตอนอายุ80พออายุ80แล้วหยุดเลยไม่เทศสอนพระสอนอะไรไม่เอาจนกระทั่งเหตุการณ์บ้านเมืองมันยุ่งเหยิงวุ่นวายกันมาก็เลยต้องพลิกมาใหม่มาช่วยชาติบ้านเมืองจึงเริ่มเทศไปใหม่กลายเป็นแกงหม้อใหญ่ไปเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เทศสอนบ้านล้วนนั่นเพราะอายุ80อยู่เลยไม่เอาอันนี้จากนั้นก็มาเกี่ยวกับช่วยชาติบ้านเมืองก็เลยเทศอีกเลยกลายเป็นแกงหม้อใหญ่ไปแกงหม้อเล็กไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีมีแต่แกงหม้อใหญ่ทั้งนั้นเลยเราอยากให้เห็นชาวพุทธเราได้เห็นธรรมภายในใจทุกอย่างทุกอย่างมันจะมีค่าขึ้นมาทันทีนะถ้าทำได้เข้าสู่ใจแล้วมีแต่ดีแต่ดิ้นกันอยู่ภายนอกหาหลักหาเกณฑ์ยึดไม่ได้นะควายคว้ากันทั่วโลกนี่จะเอาทำจับมีแต่ควายคว้ากันหาหลักหาเกณฑ์ที่จะพึ่งเป็นพึ่งตายไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นโดยกันไม่ว่าท่านมาเราเหมือนกันหมดตำหนิใครไม่ได้มันเหมือนกันคือเอาข้างนอกมาเป็นที่พึ่งก็วัตถุกับจิตเป็นนามธรรมสิ่งนั้นเป็นวัตถุมันจะเข้ากันได้ยังไงคว้าไปอย่างนั้นเนี่ยเวลาจะหาที่ยึดที่ของจริงไม่มีหมดก็อาศัยแต่สิ่งภายนอกเท่านั้นเป็นวัตถุกับใจมันก็เข้ากันมาได้ที่นี่ใจก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือพอใจเดือดร้อนคนมีคนจนถ้าไม่มีธรรมแล้วเดือดร้อนทั้งนั้นแหละขวายคว้ากันเขาก็ขวายคว้าเราขวายคว้าแต่เวลาจะหาราคาเกณฑ์มาเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายจริงไม่มีนี่แหละที่โลกมันเดือดร้อนเพราะคว้าไม่ถูกจุดหมายถ้าคว้าทำแล้วได้ปั๊บมีที่เกาะที่ยืนแล้วส่วนนั้นเรามีมากน้อยก็ยุ่งชุ่มเย็นภายในก็ชุ่มเย็นถ้ามีตั้งแต่ภายนอกไม่มีความชุ่มเย็นนะภายในใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องรับกันหาความชุ่มเย็นไม่ได้ต้องพระอาจารย์ท่านถึงสอนให้มีธรรม วัตถุธรรมนามธรรมนามธรรมได้แก่ธรรมภายในจิตใจวัตถุธรรมได้แก่สิ่งสมบัติเงินทองก็ของอาศัยกันไปส่วนธาตุขันธ์จะมีความจำเป็นกับสิ่งภายนอกส่วนภายในจิตใจก็มีความจำเป็นกับศีลกับธรรมถ้าต่างอันตามได้ที่ยึดที่ก่อแล้วพาสุขเย็นใจควรเราไม่เดือดร้อนอยู่โลกนี้ก็ลื่นเริงบันเทิงไปโลกหน้าก็เหมือนกันถ้ามีตั้งแต่ภายนอกอย่างเดียวภายในไม่มีเดือดร้อนนะใครยังไม่เคยเห็นธรรมภายในใจมันก็ไม่เห็นสำคัญก็เห็นแต่สิ่งเหล่านั้นสำคัญไปทั่วหน้ากันหมดพอได้เห็นนี่ปั๊บมันจะค่อยปล่อยเขามานะเป็นเองคืออันนี้มีน้ำหนักมากกว่าคุณค่ามากกว่าดึงดูดเข้ามาสิ่งภายนอกทั้งหลายที่เคยยืดเคยก่อมาจะก่อไม่คาดไม่ฝันนะมันจะค่อยปล่อยเข้ามานะพอได้ที่ก่อปั๊บนี่มันจะค่อยปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงอาศัยเนี่ยหลังใหญ่ที่พึ่งเป็นวิจัยอยู่กับใจมาอยู่ตรงนี้เองไม่ต้องไปถามใครขอให้สัมผัสใจเถอะมันจะรู้ทันทีในใจเจ้าของอบอุ่นไปที่ไหนอบอุ่นสบายไปหมดนั่นแหละธรรมกับใจเป็นของคู่เคียงกันวัตถุกับใจไม่ใช่คู่เคียงกันแต่ก็อาศัยกันไปเมื่อมีที่เกาะก็ต้องเกาะสิ่งเหล่านั้นคนเรานะถ้ามีที่เกาะแล้วมันจะเกาะปั๊บแล้วแบกแยกส่วนแบ่งส่วนส่วนธรรมภายในใจก็ยังอีกประเภทหนึ่งส่วนภายนอกก็จำเป็นคนละทิศละทางไม่ก็รู้ความจำเป็นของกันและกันมันไม่ไปเอาเขามาเป็นเราทีเดียวเอาเราไปเป็นเขาทีเดียวมันเดือดร้อนนะสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งนั้นทำเป็นทำจิตเป็นจิตมันก็สบาย นี่แหละที่ว่าทำเข้าสู่ใจนะมันทักเย็นอยู่ในนั้นละไม่บอกใครคือไม่ต้องไปถามใครหากรู้นะรู้อยู่ภายในใจยิ่งเป็นนักภาวนาดีๆเยอะแล้วได้อยากใจแล้วอยู่ไหนเย็นหมดสบายนั่งอยู่ที่ไหนเหมือนหัวต่อคือมันลืมวันลืมคืนลืมปีเดือนมีแต่ความรู้ที่แน่วไม่มีอะไรควรใจเลยนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิไม่คิดปรุงอะไรมันรำคาญมันไม่อยากคิดอยากเสื่อมแต่ก่อนจิตนี่เมื่อมันมีธรรมภายในใจไว้เตี้ยใสแล้วมันอยากคิดอยากปรุงตลอดไม่ได้คิดอยู่ไม่ได้นะมันดิ้นมันดิ้นผลักดันออกมาอยากให้คิดให้ปรุงตลอดนี่พอทำเขาจิตใจแล้วความคิดความปรุงเหล่านี้จางไปจางไปสุดท้ายจิตมีหลักมีเกณฑ์ภายในใจมีความสงบเย็นใจแล้วความคิดความปรุงนี่กลายเป็นสิ่งยกวนนะไม่อยากคิดท่านผู้นี้มีสมาธิเต็มหัวใจแล้วท่านจึงติดสมาธิได้คือไม่มีอะไรกวนเลยอยู่นั่นทั้งวันทั้งคืนอยู่ได้สบายแน่วสิ่งภายนอกมันปวดทีนี้เมื่อจิตปรุงปั๊บปวดปุ๊บท่านก็ไม่อยากปรุงอีกมันปวดใจแล้วสบายไปเลยท่านจิตจึงติดสมาธินี่พูดถึงเรื่องติดจริงๆเราติดจนเห็นชัดประจักษ์ใจจนกระทั่งชี้ลงไปว่านิพพานคืออันนี้แหละอันนี้จะเป็นนิพพานในวันจ่อลงนั้นทั้งวันมันจะเป็นจิตเป็นสมาธิอยู่นั้นไม่เป็นนิพพานนี่เรียกว่าติดเลยเอาสมาธิเป็นนิพพานไปเลย จ่ออยู่นั้นจะพิจารณาค้นคว้าให้เบิกกว้างกว่านี้ก็ไม่ทำเห็นว่าอันนี้เหมาะแล้วว่านี่แหละคือนิพพานไปนั่นเถียจนกระทั่งพ่อแม่ครูอาจารย์มันมาลากออกโอ้ท่านลากอย่างหนักมาท่านทะลุว่าเราติดหนักติดสมาธิหนักท่านลากสำหรับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นกับเราพูดธรรมดานี่เหมือนพ่อกับลูกคุยกันอะไรมีไม่มีอะไรเลยพูดธรรมดาธรรมดาแต่พอหันเข้าธรรมนี่ท่านจะเปรี้ยงเลยกับเราไม่เคยอ่อนพอหมุนเข้าสู่ธรรมนี่ท่านเปรี้ยงออกไปเลยเพราะท่านรู้ที่ใสท่านลากออกจากสมาธินี้เหมือนกันสมาธิหมูขึ้นเฉียงท่านว่างอะไรขึ้นและเข้าสู่สมาธิแล้วไม่ยอมออกไม่ยอมลงมันตายในสมาธิเหลือหนักเห็นไหมล่ะท่านว่าจะนอนตายในสมาธิเหลือโดยเวลาท่านจะเอานะเอาหนักมากนะเปรี้ยง กลี้ยงมันถึงกาลเวลาที่ควรจะออกแล้วนะอ๋อถ้าไม่งั้นมันจะติดตลอดไปเลยมันก็ลากออกอย่างหนักเพราะว่าที่หมูขึ้นเสียงท่านจะนอนตายอยู่นั่นเลยเห็นไหมล่ะ บอกชัดๆอย่างนี้เลยเอาเต็มไม่ถึงนี่แหละทำเต็มเหนียวเอาให้ถึงใจของผู้ฟังเพื่อจะได้รู้สึกตัวท่านจะนอนตายอยู่นั่นเลยว่านอนตายในสมาธิใส่เปี้ยงเปี้ยงแล้วก็เถียงท่านในสุดท้ายก็อันหนึ่งจอมปราดอันหนึ่งจอมโง่ฟังเหี้ยจะไปสู้จอมปราดได้ยังไงลงใจแล้วก็ดำเนินตามท่านพอดำเนินท่านมันก็พุ่งออกเลยนิสัยเราเป็นนิสัยผาดโผนมาไม่ค่อยธรรมดาส่วนมากมีแต่พ่อแม่ของจันมันรั้งไว้ทั้งนั้นนะไม่งั้นมันผาดโผนต้องรั้งเอาไว้เวลาอยู่ในสมาธิก็ลากออกมันจะนอนตายในนั้นเลยหนอถ้าออกไปแล้วมันพอได้เหตุผลทางด้านปัญญามันก็พุ่งใหญ่เลยจะไม่หลับไม่นอนกลางวี่กลางวันกลางคืนไม่สนใจนอนบางคืนตลอดรุ่งเลยไม่หลับจิตมันหมุนติ้วติ้วทางด้านปัญญาแก้กิเลส มันเพลินขนาดนั้นนะเรื่องจิตกับธรรมถ้าลุงได้เพลินแล้วนอนไม่หลับคือมันหมุนของมันมันดูดดื่มของการก้าวเดินของตัวเองด้วยสติปัญญาแก้กับกิเลสมันเพลินฟาดกันเรื่อยเรื่อยลืมวันลืมคืนลงได้เข้าทางอยู่กรมแล้วเท่านั้นแหละจนกระทั่งขาจะก้าวไม่ออกมันเมื่อยแล้วนั่นขา มันจะก้าวไม่ออกนั่นละพักเอาตอนนั้นละแล้วไม่งั้นมันไม่รู้ตัวนะว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ายังไงเพราะจิตกับกิเลสกับธรรมมันฟาดกันอยู่ภายในใจนี่มันไม่ออกนอกนะตานี่มองไม่เห็นนะนี่ละดูเวทีของระหว่างธรรมบุญเลศฟาดกันเห็นได้ชัดๆเราผ่านมาเรียบร้อยแล้วพูดถึงไม่ผิดตานี่มันมองไม่เห็นนะเดินไปเนี่ยเข้าป่าคือจิตไม่ออกเมื่อจิตมันอยู่ภายในแล้วตามันก็เป็นตาไม่ไผ่ไปเกียร์นะมันไม่เห็นอะไรเดินไปเสื่อซ่าเสื่อซ่าภายในไม่ได้เสื่อซ่านะนั่นน่ะมันฟาดกันอยู่กับกิเลสถอยเมื่อไหร่หมุนติ้วติ้วนี่ก็เดินไปก้าวไปเพียงเข้าป่าโคมคามเดินไปเดินไปแล้วเข้าป่าโคมคามคือจิตมันไม่ออกมันเลยไม่สนใจกับอะไรเป็นอะไรถ้าลงได้เข้าใจกลมแล้วจนกระทั่งจะก้าวขาไม่ออกคือมันได้เหนื่อยไม่ล้าพอแล้วนั่นละที่นี่หยุดแล้วนะก้าวขาจะไม่ออกเพียมากเลยมันไม่ใช่นั่นมันไม่ถอยเอาขนาดนั้นนี่คือความเพลินในธรรมมันเพลินขนาดนั้นถ้าลงได้ลงท่านกลมไม่ว่ากลางวันกลางคืนเหมือนกันหมดไม่สนใจกับเวลาเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจนกระทั่งก้าวขาไม่ออกเป็นเครื่องตัดสินกันตรงนั้นแล้วก็พักมันก็ไม่ใช่วันหนึ่งวันเดียวทำตลอดดังนั้นพระโสดาที่ว่าฝ่าเท้าแตกก็เพราะเดินไม่อยู่ไม่สอยวันนี้ก็เดินวันหน้าก็เดินกลางคืนก็เดินกลางวันก็เดินเดินไม่อยู่ไม่สอยมันจะไม่บางไงฝ่าเท้าคนมันก็บางเข้าไปเข้าไปถึงเนื้อเมื่อเข้าไปถึงเนื้อแล้วก็เรียกฝ่าเท้าแตกความจริงที่ให้มันแตกนี่ไม่แตกนะคือมันบางเข้าไปบางเข้าไปเนี่ยหนังหนาฝ่าเท้าเนี่ยมันกัดอยู่ตลอดเวลาเดินมันจะบางเข้าไปบางเข้าไปสุดท้ายก็ทะลุถึงเนื้ออันเดียวกับฝ่าเท้าแตกของเราไม่เคยแตกแต่จะแตกถ้ากิเลสไม่พังก่อนแตกแน่นอนเพราะมาลูบดูฝ่าเท้าเจ้าของมันนอนนั่งอยู่เนี่ยมันออกร้อนเหมือนไฟลนเนี่ยฝ่าเท้าออกร้อนเป็นกำลังของท่านได้เอามาดูจริงๆเอาฝ่าเท้ามาดูฝ่าเท้าที่มันแตกเหรอมาดูมันก็ไม่แตกยังไม่แตกแต่พอมือไปลูบคลำนี่โอ้ยมันเสียวอ่ะนั่นอ่ะจนจะถึงเนื้อแล้วน่ะมันเสียวแบบนี่ เราไม่ถึงแตกนี่แหละความเพียรประเภทฝ่าเข้าแตกคือความเพียรหมุนไม่รู้จักหยุดจักถอยไม่มีเวลาเพลินกับการฆ่ากิเลสหมุนจิ้วจิ้วนี่แหละทำฆ่ากิเลสต้องเป็นธรรมอัตโนมัติหมุนตัวตลอดถึงขั้นมันหมุนแล้วอยู่ไม่ได้เลยอยู่ที่ไหนก็หมุนตลอดกิเลสมุนหัวใจสัตว์โลกก็เหมือนกันเวลามีแต่กิเลสทำงานหัวใจใดก็ถูกมันหมุนตลอดอยู่อย่างนั้นนะเราก็ไม่เคยสนใจว่ากิเลสทำงานโดยอัตโนมัติของมันนะแต่เวลาได้ทำประเภทนี้เข้ามามันหมุนไม่หยุดเลยที่ฆ่ากิเลสมันถึงได้รู้ว่าอ๋ออย่างที่คือกิเลสมันก้าวไปออกแล้วนะธรรมะมันเตียงไกลแล้วกิเลสก้าวไปออกแก้ออกมาขาดจะบ้านเลยขาดจะบ้านเลยมีแต่ความเพียรสติปัญญาแก่กล้ารอบตัวรอบตัวตลอดเวลาพอที่โผล่ขึ้นมาแพ้ขาดจะบ้านไปขาดจะบ้านไปในสติปัญญาขั้นนี้แล้วกิเลสเกิดไม่ได้ไม่มีทางเกิดมีแต่ทางจะดับจะดับที่เกิดใหม่ไม่มีจงถึงสติปัญญาขั้นนี้แล้วที่เกิดไม่ได้ละมีทางดับมีมากมีน้อยค่อยดับไปดับไปดับไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปตามก้อนกันลงไปเรื่อยๆจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาซึมไปเลยเป็นในหัวใจอันนี้แหละประเภทลืมหลับลืมนอนนะนอนบางทีนอนบางคืนนอนไม่หลับเลยนะคือจิตมันไม่ยอมนอนต้องทำงานสุดท้ายก็สว่างกลางวันมันจะไม่นอนต้องไปบริกรรมโดยพุทโธเอาพุทโธมาบริกรรมให้อยู่จุดเดียวถ้าจิตจะสงบเป็นสมาธิก็ให้สงบอย่างนี้ถ้าไม่เป็นสมาธิจะเกิดสงบลงไปแล้วจะหลับก็ให้มันหลับจุดนี้ถ้าปล่อยอย่างนี้มันออกทางด้านปัญญามันไม่ถอย มีเวลาทำมีกำลังแล้วทำฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติเหมือนกันโดยไม่มีอะไรอยู่ทำนี้ก็อยู่เองมหาสติมหาปัญญาก็เป็นมรรคเครื่องมือแก้กิเลสเมื่อกิเลสสิ้นสร้างไปแล้วมหาสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือก็ระงับตัวเองไปไม่ต้องบังคับนะเป็นอย่างนั้น มีธรรมะที่กล่าวอย่างนี้นะสดๆร้อนๆอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติมรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆอยู่กับผู้ปฏิบัติเราจะไปถึงถามถึงการนั่นการนี้ให้กิเลสหลอกไปเบาๆนะสมัยนั่นจะหมดงั้นสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีผู้ที่พูดเช่นนั้นมันไม่ได้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติท่านข้อผิดข้อถูกอันนี้พลาดอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นท่านไปสนใจอะไรกับการนั่นการนี้มรรคผลนิพพานจะหมดหรือจะไม่หมดท่านหมุนยิ่งอยู่นี่นิพพานมันอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมตลอดเวลานี่แหละผู้นี้แหละผู้ที่จะทรงมาทรงผลท่านไม่ไปสนใจกับการเวลาสถานที่ที่ไหนที่เหลืออยู่กับหัวใจแก้ที่เหลือลงที่หัวใจมันก็มีเวลาสุดสิ้นลงได้เลยถ้าไม่แก้ตรงนี้ไม่สุดไม่สิ้นแก้ตรงนี้ขาดจะว่างไปหมดโดยที่เชิงพระอรหันต์ตั้งแต่ที่เหลือที่หนึ่งไปแล้วท่านไม่มีความเพียรฆ่าที่เหลือหมดความเพียรเนี่ยก็เพื่อฆ่าที่เหลือถ้าว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเหมือนกันแต่ไม่ได้เพื่อฆ่าที่เหลือต่างกันนั่งสมาธิภาวนาเพื่อระงับขันธ์เป็นธรรมเครื่องอยู่ในวิหารธรรมในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านอยู่กับธรรมเวลาท่านจะระงับขันท่านก็ระงับเงียบเลยขันไม่ทำงานเงียบไม่คิดไม่ปรุงไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรปีกเข้าพักตัวสบายพอถอยมานั้นแล้วก็หน้าที่การงานมีอะไรก็คิดไปตามธรรมดาของมันที่จะให้คิดที่จะแก้กิเลสไม่มีถึงเรียกว่ากิเลสสิ้นเลยท่านไม่มีท่านทำบุญมีหาธรรมในทิฏฐธรรมที่มีชีวิตอยู่แล้วการพิจารณาในธรรมทั้งหลายก็แค่เลื่อนตื้นอย่างละเอียดท่านไปพิจารณาในเวลาภาวนานั่นแหละธรรมะไม่มีที่จุดเพราะจิตจุดละเอียดสุดขีดแล้วธรรมะกับจิตก็เข้ากันได้สนิทพิจารณาอะไรมันก็เบิกกว้างไปเบิกกว้างไปดูอะไรรู้อะไรมันเห็นไปตลอดรู้ไปตลอดแต่ไม่เผลอ ไม่ทำให้เป็นบ้าเข้าใจไหมล่ะท่านผู้บริสุทธิ์แล้วท่านไม่เพลินแบบโลกท่านรู้จักประมาณอันนี้ท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อธาตุเพื่อขันธ์ระงับธาตุระงับขันธ์ระงับพักธาตุขันธ์หนึ่งแล้วเพื่อพิจารณาธรรมทั้งหลายอย่างละเอียดนี่เนี่ยท่านอยู่ไปเนี่ยที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยตัวสดร้อนอยู่กับผู้ปฏิบัตินะอย่าไปคิดธาตุโน้นธาตุนี้ไอ้กิเลสหลอกไปนะกิเลสมันอยู่กับใจนั่นนะมันเมื่อไรมันจะดับมันเมื่อไรมันจะสิ้นสุดมรรคผลของมันก็คือไฟเผาไหม้โลกนั่นแหละเมื่อไรมันจะสิ้นสุดไม่เห็นใครถามถึงมันแต่เวลาจะปฏิบัติอัตธรรมนี่สมัยนั้นสมัยนี้มรรคผลนิพพานจะสิ้นจะสุดกิเลสจะสิ้นเมื่อไรไม่เห็นถามบ้างว่าฟ้าในกิเลสมันสิ้นสุดในหัวใจประจักษ์นี่สิกิเลสขาดบ้างเมื่อไรนั่นมรรคผลนิพพานขึ้นเต็มเหนี่ยวเลยมันอยู่ที่นี่ต่างหากถ้าไม่ปฏิบัติกิเลสกับใจมันจะพันลงไปนะกี่จับกี่การตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดว่าใจไม่เคยตายออกจากร่างนี้เข้าร่างนั่นนั่นนี่เรียกอมตะกิจกิจนี่ไม่ตายทั้งที่มีกิเลสอยู่ก็ไม่ตายแต่หมุนไปตามบุญตามกรรมอำนาจของกิเลสหนักเบามากน้อยบาปบุญหนักเบามากน้อยหมุนไปนั้นพอสิ้นบาปสิ้นบุญซึ่งเป็นสมมุติออกจากใจหมดแล้วกิเลสจิตเป็นสมมุติแล้วหมดโดยสิ้นเชิงไม่กล้ากิเลสแก้กิเลสที่ไหนอีกเลยมีการสอนร้อนอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนลงที่ใจนะถ้าไม่สอนไปหาการนุ่งสถานที่นั่นเวลาเวลามืดแจ้งถ้าไม่สอนไปท่านสอนลงที่กิเลสพันหัวใจสัตว์แก้กิเลสเหล่านี้แล้วจ้าขึ้นมาเลยท่านสอนลงตรงนี้ต่างหากนะผู้ปฏิบัติท่านปฏิบัติตรงนี้แล้วศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองนะเพราะให้ศาสนาเจริญนึกดีใจมันจะประสานถึงกันตลอดถ้าต่างคนต่างปฏิบัติบ้านเมืองสงบร่มเย็นที่ไหนสู้ใจสงบจากกิเลสไม่ได้สงบมากน้อยเพียงไรยิ่งมีความสุขความสบายมันอยู่ที่นี่นะประการจดจำเอามีแต่จวนจะตายแล้วว่าไงอายุขนาดนี้แล้วจะหวังอะไรก็มีแต่เมตตาสงสารโลกจะหวังเอาอะไรๆไม่เคยมีในหัวใจพูดมันชัดเจนมากี่ครั้งแล้วล่ะก็มันพอทุกอย่างไปหาอะไรเนี่ยก็มีแต่สงเคราะห์สงหาโลกได้มามากน้อยเป็นไรสงเคราะห์โลกเราไม่เอาไม่สนใจดิ้นอยู่อย่างนี้แหละไปที่ไหนจะดิ้นเพื่อเจ้าของไม่เห็นไหมก็มีเพื่อโลกเพื่อสงสารเลยวันนี้เทศกันนะไม่ได้เทศมากมายเหนื่อยแล้วเอาละกันนี้พอไม่เสียลวดลายว่าวันหนึ่งไม่ได้ฟังเทศวันนี้ได้ฟังแล้ววันนี้นะเพราะวันนี้เทศหนักมาแล้วตั้งแต่นี้การนึงตั้งชั่วโมงกว่าการนี้จะเทศเบาๆเลยเหนื่อยแล้วสมัยทุกวันนี้นาฬิกาเต็มมองดูคนเห็นแต่นาฬิกาเป็นตัวแต่ก่อนนาฬิกาไม่มีนั่งภาวนาจนก้นแตกไม่ดูนาฬิกาก็ไม่มีฟ้าจะยังไม่มืดบางวันจนกระทั่งตะวันโผล่ขึ้นมาวันไหนกี่ชั่วโมงพอจนก้นแตกก็ไม่มีนาฬิกาดูว่ากี่ชั่วโมงมันก็มาได้นาฬิกาปีนั้นน่ะปี2493นาฬิกาปีนั้นถึงได้ดูนาฬิกาที่ว่าเวลา5ทุ่มเห็นพอดีมีนาฬิกาแต่ก่อนไม่มีเดินโยกจนตาเท้าจะแตกทำไมถึงว่าสี่ชั่วโมงถ้าลงทางโยกจนก้าวขาไม่ออกถึงอยู่ไม่กี่ชั่วโมงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวลาที่จะให้พรนะถึงจะร่ายแล้วจะให้พร
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปคน ชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
0: สร้างแล้วยังไม่เสร็จสร้างให้มันเสร็จสิไปสร้างทำไมสร้างไม่เสร็จน่ะมันเท่าไรกันนั่นจะกล้าหาญยังไงจะกล้าหาญสร้างแล้วสร้างไม่เสร็จมันกล้าหาญยังไงจะกล้าหาญสร้างห้องสมุดมันเท่าไรล่ะค่าห้องสมุดทั้งหมดมันเท่าไรล่ะแล้วจะเอาอะไรอีกที่นี่นั่งอะไรอีกล่ะมันแล้วยังได้อันเสร็จมันมีอะไรอีกเป็นเท่าไรล่ะมันยังมีอะไรอะไรอีกที่อยากให้เสร็จกว่าจะเสร็จมันมีอะไรอะไรมันถึงจะเสร็จแล้วมันเป็นเงินเท่าไรฮะฮะ
3: จ
0: ัง
3: ห
0: มอวิไลค่ะอ๋อวิไลราชการอยู่วะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: มาตอนนี้แล้วนั่นนะมานี่ทุกวันหัวเราจะถามมาถามมาหน่อยดูก็ว่าอะไรก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้พอถามแล้วพลาดหายมาอีกถามอีกคนเก่าเนี่ยมันจำไม่ได้เนี่ยไหนอ่ะนี่เหรอว่าข้าวเปล่ามันจะหมดข้างหน้าจะหมดแล้วทำไมถึงพานลงก็สร้างเราถึงพานมาขอเงินเมื่อถามก็หาเหตุหาผลก็ตอบไม่ได้นี่ว่าแล้วมันยังขาดอะไรต่ออะไรประมาณเท่าไรล่ะโอ้มีจะไม่ทราบไม่ทราบยังไงแล้วเราก็จะตอบว่าไม่ทราบหรือว่าไงแล้วมันก็เลยไม่ได้เรื่องกันทำมาเปล่าไปเปล่าไม่ได้ไปเลยความมาถามเรื่องราวอะไรก็ไม่ทราบไม่ทราบแล้วทางโน้นต้องการเรื่องราวอะไรแต่เราก็บอกว่าไม่ทราบในตอนนั้นพอขอเออในนั้นความกว้างความยาวมันเท่าไรสร้างอะไรไปแล้วหมดเท่าไรแล้วยังเหลือยังจะขาดเหลืออะไรอะไรบ้างแล้วประมาณเงินเท่าไรประมาณเท่านั้นว่านั้นมันก็พอที่จะตอบรับกันได้ใช่ไหมล่ะนี่ไม่ได้เรื่องในราวว่าไงต้องไปเอาไม้พิสูจน์ไม้มาทำถุง45นี่ไม่ได้นี่สมมติว่าบ่นให้ลูกให้ผัวทะเลาะกับลูกกับผัวจะหาเหตุหาผลไม่ได้นะผู้ชายมันจะตายแล้วทันนามันรำคาญกับบ้าสักทีนึงแบบไม่มีเหตุมีผลนี่ไปจีบแฟนกันไหมแล้วขาดเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้เรื่องใช่ไหมล่ะมันขาดเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องนั่นเองต้องไป
3: เรา
0: ต้อง
3: ประ กาศ
0: มาเพราะกลัวหลวงปู่
3: เ
0: น
3: ื้อไม่ว่าไงประกาศมาว่าเท่าไหร่ก็กลัวหลวงปู่ไม่อย่างนี้ค่ะก็เลยถ้าได้แต่ว่าหลวงปู่จะเท่าไหร่นี้ก็เลยไม่ได้กล้ามา
0: จะเผื่อหลวงปู่ขี้ขาดไม่ให้เลยสักตังว่าไงจะเผื่อหลวงปู่กล้าขาดให้หมดนี่ว่าไงนั่นมันถึงอยู่สองทางสามทางเออถ้ามันเหลวนี่มาแล้วเพราะงั้นมันถึงตอบอะไรอะไรไม่ได้เรื่องควรจะบอกเหตุบอกผลจำกัดจำเขี่ยกันมาเรื่องราวอะไรมันเออนั่นเท่ห้องทั้งหมดนี่มันความกว้างเท่านั้นความยาวเท่านั้นสร้างไปแล้วหมดเงินเท่านั้นก็คือสร้างแล้วอันนั้นอันนั้นนั่นนั่นหนึ่งหมดเงินเท่านั้นเวลานี้ยังเหลือนั่นรับประมาณเงินเท่านั้นว่าที่ขาดอยู่เวลานี้มันก็ซื้อได้พอเดียวความใช่ไหมล่ะแล้วนี่ก็ถามอะไรก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่ทราบแต่เดี๋ยวไล่เก่ามานะ
3: เงินปูโรนลาละเอียดอย่างนี้แล้วไม่เอามาอะไร
0: ลาละเอียดเนาะ
3: ถ้าแข็งเหมือนปูอย่างนี้นะก็ไม่เอามาละเอียดเก่า
0: น้องได้ทอดความเมื่อสองวันนี้เราก็ไปนู่นไปรังสามหมอไปโรงพยาบาลรังสามหมอไปดูนี่เขาเริ่มให้เขาสร้างตึกอาคารสำหรับก้อนว่าจะเป็นสำหรับอาคารสำหรับก้อนอย่างเดียวไปเวลาเราเกี่ยวกันเรียบร้อยแล้วยาว20เมตร ความกว้าง10เมตรตกลงกันที่แรกว่า4ห้องก็เหมือนทุกคนที่เอา5ห้องเขาก็เลยเอา5ห้องกั้น5ห้องเราไปดูแล้วจวนเสร็จแล้วเราไปดูเองนี่ก็งบงบไว้เตรียมล้านห้า
3: อยู่ก็ครอบครัวก็เลยไม่กล้า
0: ล้านห้าเจอเราจริงๆแล้วมันจะมาอยู่ล้านห้ามันจะมากกว่านั้นที่ว่าเนี่ยรวมตึกที่ว่าทำไมทำไมแม่ก็มาว่ากันด้วยเหตุด้วยผลที่เราก็เลือกคนหนึ่งน้องตาโว้ยหวังเอายังน้ำหรอ
3: ได้ยินแต่ว่าชอบ
0: เราก็ชอบที่เลยแล้วก็ชอบขอนน้ำอะไร
3: น้ำอ้อยค
0: ่
3: ะ
0: น้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำตาลตอบนี่แต่แบบถึงเราตั้งวันนี้ตั้งไม่ขึ้นเลยเออไม่เป็นพลาดวันเลยนี่บ้านข้าวสารอยู่ติดกำแพงบ้านเลยเออไปมันใหม่ฮะทางก็ขอใหม่ในเรื่องเรื่องราวอะไรมามันต้องพูดกันเพื่อทอดโดยความอันนี้ไม่ทอดโดยความเลยก็กลุ่มดาวไปเลยที่มึงว่าให้หมดนี่ก็ไม่ทราบว่าหมดอะไรใช่ไหมล่ะแล้วขาดเลยให้เท่าไหร่นี่ก็ไม่ทราบจะให้เท่าไหร่เนี่ยมันไม่มีช่องเดินตามทางเหตุผลแล้วเนาะบริวารมา
3: ขอน
0: ั่งแล้วข้าวมาสามข้าววัวข้าวมาข้าววัวข้าววัวข้าวใหญ่มันมีข้าวกับข้าวไห่ข้าวมา
3: คืนนี้มา
0: โรงเรียนบางกระสานมันอยู่ใกล้ๆกับข้างหลวงมีแค่ไหน
3: น
0: ัก
3: เร
0: ีย
3: นแบบ
0: ประชาชนเข้ามาทำมันติดกับกระสานข้าว
3: เด
0: ็
3: กก็มาเร
0: ีย
3: น
0: ที่โรงเรียนนี่หมดเหรอร้านน้องข้าเรียนเงินหมดแล้วนั่นเราก็ให้รถคันหนึ่งเร็วๆร้านน้องข้าเด็ก
3: หลวงก็ได้ไปช่างนะฮะ
0: ฮะ
3: ข้าวสารอะไรไปให้นะฮะก็มาบริจาคสารวัตรข้างหลวงนะสารวัตรข้างแฟนสารวัตรข้างหลวงค่ะ
0: เราก็เราแจกเรื่อยนะพวกข้าวสารข้าวสารพวกอาหารอะไรที่มีความจำเป็นนี่แหละเอารถมาทุกไปกันเลยสิบล้อพวกข้าวสารพวกอะไรเนี่ยใส่เต็มไปเลยแจกแจกเอาเรื่อยแล้วแจกนี้
3: ก็ได้เอามาสว
0: ั
3: สดีครับ
0: มาทางบ้านที่เป็นทางสารด้วยนะที่โรงพยาบาลที่สาร
3: คุณ
0: นาย
3: คุณ
0: นาย
3: ให้ร้าน
0: เนาะ
3: ที
0: ่
3: โรงพยาบาล
0: ด้วย
3: เขาให้ร้าน
0: เ
3: นาะให้ร้านเนาะเป็น
0: ของเจ้าของเลยเขาเรียกเลยเอาวาง
3: ถ้า
0: หลว
3: งปู่จะให้
0: พึ่งหูดีใช่ไหมถ้าหลวงปู่จะให้พึ่งหูดีใช่ไหมเอาเอางามกบผมก็ว่าเขาทำงานนะไม่ขาดไม่เหลืออะไรมันก็มันชัดเจนมันก็พูดกันได้
3: ไม่ทราบอะไรแบบน
0: ี้อืมไม่ทราบเขาเหลือห้องอะไรที่ว่าวางสามหมอร้านห้านี่ที่ว่าร้านห้าเราพูดเฉพาะอาคารเท่านั้นเพราะตกลงมาเฉพาะอาคารแต่ส่วนมากไม่เป็นงั้นนะพวกนี้กับหลวงพ่อมันทักกินกับหลวงพ่อด้วยพอเสร็จแล้วเครื่องไม่มีงานว่าเราก็ให้หมดอย่างอะไรน่าดูนั่งก็ห้องฟ้าไม่มีเราก็ให้ปลูกให้เลยอย่างดีด้วยนะจะทำอะไรไม่ทำอะไรแบบที่ถูกไม่ทำชี้ขาดเลยอย่าทำไม่เล่นนะจะบอกนี่เลยเงินเราไม่มีเงินเล่นนะกล้าพระเจ้าดีทั้งนั้นระวังนี่เลยมันจะสู้กันไม่เอามาให้อย่าทำของที่เรานะที่ขาดเลยเอาจริงๆด้วยนะเราถ้าลงแล้วได้ร่างทำอะไรแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเลยเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วลอยๆเราทำไม่ได้ใครมาลอยเราก็ไม่ได้เหมือนกันเราไม่เล่นด้วยคนนั้นมาตกลงกันแล้วยังไงก็ต้องอย่างนั้นถึงไหนถึงไหนเขาเป็นตายเขาตายเลยถ้าลงได้ร่างอะไรอย่างนี้เมื่อได้เราจึงต้องให้ได้ของดีทั้งนั้นถ้าเราสั่งแล้วต้องให้ได้ของดีอะไรอย่างนี้ให้แก้ไขใหม่ มากเอาให้เลยนี่ก็ทั้งมาดูก็ดีแต่ดูเรียบเพราะสั่งขาดไปเลยนะแล้วมันมาขอหมดไหนปุ๊บขอปุ๊บจ่ายปุ๊บท่านไม่ให้เพื่อนให้ขาดเลยถ้าลงได้รับทำกันแล้วผมมาขอมาละจ่ายปุ๊บจ่ายปุ๊บเลยนี่พอทำเสร็จแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูดูมองด้วยเออดีหาที่ต้องถึงได้แล้วเห็นแล้วทำไมโล่งถูกแล้วโล่งหรือไม่มีใครมาทำงานแล้วทำไมถึงไม่เห็นมาทำงานเห็นแต่เก้าอี้ไม่ได้เกะกะมานอนเล่นเฉยๆไม่ใช่เก้าอี้ทำงานนั่นเองระวังไม่มีเครื่องมือว่าเราไปจะเกือบ 300,000 เครื่องมือว่าทั้งหมดพันหมดเลยนะร่วม 300,000 นั่นแหละอันนี้เราก็คิดไว้อย่างนั้นเหมือนกันมีข้อตกลงกันก็คือเราให้ตึกอย่างนี้โดยต้องบูรณ์ประมาณ1.5 ล้านเอาเลยเพื่อไปดูว่าของกำลังอย่างนี้ก็จะชวนแล้วชวนจะเสร็จไม่เห็นไปรับงวดก็คือเขาชวนจะรับแล้วเขาว่าเขาต้องให้เสร็จก่อนเขาถึงจะมารับทีเดียวได้ถ้าเรามาก็หลวงพ่อไม่มีอื่นไม่เป็นอื่นเนี่ยถ้าเปิดชนก็เปิดชนใครจะมารับเมื่อไหร่ก็ได้ก็คิดดูที่อย่างเราจะไปที่ละอย่างนี้ซึ่งเราไปกรุงเทพตอนปล่อยพรรษานี่นะเขาจะมารับงวดตอนระหว่างนั้นเราสั่งให้มาก่อนหน้านั้นถ้าถึงระยะนั้นเราจะไม่อยู่ให้มาก่อนหน้านั้นเนี่ยพอมาปั๊บสั่งปุ๊บโอ้จ่ายปุ๊บเสร็จแล้วกรุงเทพเลยคือเวลาเราไปไหนแต่วันนั้นคุณได้หลายวันนี้เราต้องเคลียร์ให้หมดไม่ให้ตกข้างนะต้องอย่างของเครื่องมือแพทย์เราตกมาต้องคีตกมามันจะตามหลังกันมานี่เราก็รอก่อนรอจนกระทั่งตกมาพอทุกคนแล้วเราก็จ่ายนี่เวลาเราจะไปไหนมาไหนนี่มาไม่มาก็ตามอันไหนที่มาแล้วเรารีบจ่ายก่อนเสร็จแล้วเราไปเราก็รู้หลายอย่างไม่ให้เป็นกังวลทั้งเขาทั้งเราห้องสมุดหรือห้องอะไรก็ทิ้งที
3: ห้องสมุดค
2: ่
3: ะ
0: คุณนั่งครอบครัวตำรวจอยู่นั่นประมาณเท่าไหร
3: ่
0: ตำรวจ
3: 45 คน
0: อยู่หน้าครอบครัวแต่ครอบครัวมันครอบครัวมัน
3: มี50ค
0: ่ะ
3: ข้างในตำรวจมี50 คน
0: มันแล้วครอบครัวมันมากมันร่างต่างกันเยอะหนึ่งสำคัญนะเวลาเอาของไปแจกมันต้องคิดกำไรบุคคลถ้าคิดเป็นรายครอบครัวนี่ครอบครัวที่หลายคนนะเสียเปรียบ
3: เขาก็แจกตามนักขนาดที่ใครได้มีครอบครัวมากเขาก็แจกมากไปหน่อยนะคะ
0: ธรรมดาก็ต้องเป็นอย่างนี้
3: แต่คนที่ยังไม่ได้แต่งงานนี่ก็เอาน้อยหน่อยนะก็แบ่งได้น้อยหน่อย
0: นั่นแหละให้มันมากมากคนไม่แต่งงานไม่มีใครเลี้ยงมันคนแต่งงานแล้วดีก็ดีไม่ให้ก็ช่างผัวมันหาเลี้ยงไม่เป็นเลี้ยงใหญ่เอามาฆ่าตัวได้ผัวต้องคนเลี้ยงเมียไม่ได้เอามาฆ่าตัวไงคนไม่มีครอบครัวแล้วเราให้ตั้งที่เหตุผลเป็นยังไงเหตุผลต้องตายมูซาลีมานี่ก็อดพูดแต่ไม่ได้พูดยังไงล่ะมูราชาวานี่ก็พูดมันอยู่ที่นี่ก็พูดมูซาลีมามาเห็นมองดูนักศิดาเนี่ยลูกนั้นมันสุกมันตัดได้หมดเลยนะมันกินยังไม่หมดเรามองก็แบบมูซาลีลูกนั้นสูงนั้นสูงนี่มันจะมากัดไว้หมดแล้วมากินไม่หมดแล้วไอ้เดี๋ยวมากินลูกนั้นก็สูงลูกนั้นก็สูงลูกนั้นก็เจาะลูกนั้นก็กัดทุกลูกคือมันหลายตัวมากินมันเช้าก็เลยพูดโอ้คุณกลัวกับสูงหน้าวะเป็นยังไงพวกนี้ถ้าตายแล้วมันจะมาเป็นเปลือกเศร้าต้นมักคิดได้อยู่นี่ไหมนี่ไปไหนวะมันเป็นห่วงวะมันเหมือนกับเศรษฐีกันหนีทีนี้นั่นวะมันมากตายแล้วมันมากเป็นเปลือกเป็นขี้อย่างนี้ก็จมไปในนรกถ้ากรรมไม่มากกว่านั้นเฉพาะมีความห่วงเพียงเท่านี้ตายแล้วมันก็มาเป็นเปรตเป็นผีเนี่ยเป็นอะไรจริงๆ 100% เป็นอะไรไปไม่เป็นอย่างอื่นหลังนั้นเลยนี่คือความจริงตายแล้วเวลายังมีชีวิตอยู่ห่วงนี่อะไรก็ห่วงอะไรก็ห่วงอะไรก็ห่วงในจิตสวรรค์นิพพานไม่มีคุณค่าเท่าความห่วงความใจเงิน2 บาท 3 บาทก็ห่วงเงิน100,000 1,000ก็ห่วงอะไรก็ห่วงสุดท้ายเข็มเล่มหนึ่งก็ห่วงแล้วตายแล้วก็มาเจาะเกาะที่นั่นเลยแล้วร้อนนี่ความเลือดขนาดไหนไม่ยอมไปแม่ชูอันนี้ไม่ได้มาเกาะอย่างนี้สินี่แหละที่เราวิโกเอาฟังให้ดีนะบอกว่าหลวงตาบัวตายแล้วมีใครเทศอย่างนี้หรือเปล่านี่เราเทศอย่างอาถรรพ์ด้วยถอดมาจากหัวใจนี่วะไปยังไงพลิกถูกประกันแล้ว
4: ว่าบ้าก็บ้าทั้งคำแบบนี้เราก็ไม่เคยเทศไม่เคยพูดแต่การไหนมายิ่งจะเป็นคารวะแล้วเขาโก้เราโก้เขาเข้าใจไหมเขาเก๋เราเก๋เขาเขาร้องเพลงเราฟังได้เหมือนกันสักก่อนใช่ไหมล่ะทิ้งเวลาบวชมาบวชพิจารณาตามหลักธรรมหลักวินัยอ่านไปอ่านไปมันสะดุดด้วยจนกระทั่งมาทุกวันนี้ให้ผลยังไงที่พุทธเจ้าทรงสอนลบกราบราบเลยหาที่ค้างไม่ได้สมมติมาปฏิบัติไปรู้ไปตรงไหนไหนพระพุทธเจ้าสอนไปแล้วสอนไปแล้วเราจะมาทำรองตัวเราได้อยู่หรือรู้ไปตรงไหนพระพุทธเจ้าสอนไปแล้วคือพระองค์รู้แล้วนั่นเองจึงมาสอนไว้นั่นที่นี่สิ่งที่ไม่รู้เป็นยังไงท่านมันก็ยอมรับกันเลยรู้ไปเท่าไรมีแต่สิ่งที่พระองค์สอนไว้สอนไว้สอนไว้ทั้งนั้นเดี๋ยวเราจึงเป็นห่วงเรื่องเกศนายต้องเคยพูดเรื่องพระกิจจานี่ว่าจีวรผืนเดียวมาห่วงมาห่วงจนลืมสวรรค์นิพพานทั้งๆที่ท่านตรงนี้จะไปสวรรค์พร้อมแล้วที่จะไปสวรรค์ถ้าท่านปฏิบัติดีเป็นพระศีลท่านดีเวลาตัดจีวรเยอะจีวรเรียบร้อยแล้วมาเกิดโลกปัจจุบันทั้งร่วงคืนตายตายปัจจุบันตายแล้วจิตใจมันห่วงจีวรไม่มาเป็นเลนเป็นเลนติดอยู่จีวรน่ะท่านอย่างนั้นที่เลนตัวเล็กๆบางทีใครจะเห็นว่าใช่พระพุทธเจ้าตายแล้วมาเป็นเลนเกาะอยู่จีวรพระเจ้าเสด็จมาเองทีเดียวมารับสั่งเลยจีวรผืนนี้จะแก้ไขไม่ได้นะเนี่ยพระทิศะน่ะสวรรค์นิพพานมีอยู่ปฏิบัติเพื่อสวรรค์นิพพานแล้วไม่สนใจเลยนิพพานเลยนิพพานสวรรค์นิพพานสู้ผ้าจีวรผืนเดียวนี่ไม่ได้นี่มันตายแล้วมาเป็นเรนอยู่นี่หนักเกาะอยู่นี่หนักฟังดิพระพุทธเจ้าห้ามจีวรผืนนี้ห้ามแจกพอจากแห้งเรียบร้อยแล้วให้เก็บไว้เรียบร้อยไปใครจะมาแตะพระติจะเป็นเรนแล้วหวงจีวรมาตายเกาะอยู่นี่หวงจีวรใครมาแจกไม่ได้นะพระติจะที่เป็นเรนนี้เนี่ยจะโกรธแค้นให้พระแล้วจะไปตกนรกข้างล่างนั่นมันปล่อยไว้ตามสภาพเมื่อ7วันค่อยแจกพอถึง7วันพระองค์เสด็จมาเองมาเอาแจกได้ที่นี่พระติจักไปสวรรค์แล้วนั่นเห็นไหมล่ะใครเก่งของพระพุทธเจ้าฟังที่ไหนเป็นเรียนนิดนึงจนมองหาเห็นเรียนตัวนึงนะมันใหญ่ตัวอะไรมาปล่อยให้พระองค์ยังทราบเนอะนี่รู้ที่ไหนวะสวรรค์นิพพานสู้จีวรผืนนี้ไม่ได้พระติจักจีวรเป็นเรียนเกาะอยู่นี่วะนั่นแหละจิตของเราแบบนั้นมีกำลังการอะไรก็ห่วงอะไรก็ห่วงเวลาตายแล้วถ้ามันมีกรรมมากกว่านี้มันก็มาเป็นเปรตเป็นผีเฝ้าเป็นเลนเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นต้นนะถ้ามันมีกรรมหนักกว่านี้มันก็ขึงยาวซะนั่นแหละเพราะกรรมหนักนี่ไม่รอไม่ว่าทางดียังชั่วถ้ากรรมดีไม่รอเช่นอย่างผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วแบบนี้หรือผู้แน่นอนต้องจะพระอริยบุคคลขึ้นไปเป็นผู้แน่นอน 100% ในชั้นของตนที่จะไปเกิดพอข่าวตั้งก็บึ่งเลยไม่มีอะไรที่มาคัดค้านไม่ได้เลยมาขัดมาแย้งมาคัดมาค้านไม่ได้ถึงที่นั่นเลยถ้าผู้สิ้นกิเลสแล้วก็ท่านก็สิ้นอยู่แล้วเรื่องคลองขันอยู่เฉยทุกสิ่งทุกอย่างหมดปัญหาไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วในหัวใจจะมีแต่คอยปล่อยขันเท่านั้นขันตามกังวลพาอยู่พากินพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายอย่างนั้นวุ่นทั้งวันวุ่นอะไรวุ่นกับพาเขาขันเท่านั้นแหละพาปล่อยเครื่องกังวลว่าเครื่องรับผิดชอบอันหนักหน่วงนี้พวดไปแล้วมันก็หมดปัญหาไปเลยท่านจะถามหาอะไรนิพพานพระอรหันต์ไม่เคยถามว่านิพพานถามหาอะไรนั่นนั่นของวิเศษท่านก็แสดงมาแล้วแต่การไหนๆนั่นแสดงมาแล้วของที่เป็นโทษเป็นกรรมหนักเบาก็แสดงมาให้ฟังหมดถ้าเรามีวาสนาพอที่จะครองความดีได้บ้างก็เชื่อพุทธเจ้าแล้วนั่นถ้าว่ามันอาภัพจะเหลือเกินประมาณแล้วก็เชื่อกิเลสเอาให้มันพาหมุนลงนรกว่านรกไม่มีเอาว่าไปเหมือนอย่างเรือนจำเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ตามนักโทษมันต้องเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองมากกว่าผู้ใดๆไปฉกไปลักไปปล้นไปรวมแบบไหนก็ตามจะว่าเขาจับไม่ได้ทั้งนั้นแหละมันมาติดคุกมันเห็นไหมล่ะครับจับได้หรือไม่ได้มาติดคุกอยู่นั่นจับไม่ได้มาติดคุกได้ยังไงนั่นเห็นไหมตารางมีไหมล่ะเวงนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันความเชื่อตัวเองจนเกินไปนี่เป็นอย่างนั้นแหละอะไรๆก็เอาหัวใจกิเลสปกคลุมหุ้มห่อยไว้นี่ออกมาแสดงอยากอะไรก็ทำตามความอยากไม่คำนึงถึงอัดถึงทำซึ่งเป็นความจริงเลยเวลาตายแล้วก็ผึ่งอย่างเดียวกันเหมือนนักโทษติดคุกมันเองจะไปไหนใครไม่ อย่าคิดไม่รีบคิดนะนี่ว่าพูดจริงๆเลยหลวงตาบัวตายไม่มีใครเทศนะไม่ทราบท่านจะเทศแบบไหนท่านเกรงใจอะไรก็ไม่รู้แหละท่านเกรงใจผู้คนเกรงใจกิเลสนั่นแหละกิเลสอยู่กับหัวใจคนจะพูดอะไรก็กลัวกระทบกระเทือนหัวใจคนทั้งแต่หัวใจเราก็คือกิเลสดังที่เคยพูดแล้วก่อนที่จะเทศก็กราบกิเลสซะก่อนแล้วค่อยไปเทศนะฟังสิคือให้กิเลสเป็นผู้แนะทางแต่งกรเทศให้เทศให้กงไปตามที่กิเลสชอบนะให้กิเลสชอบยังไงให้เทศไปอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นแล้วก็เอากล้วยง้าวกล้วยหอมเข้ามากินเทศจบแล้วเข้าใจไหมผู้ฟังก็ต้องกราบกิเลสซะก่อนแล้วค่อยมาฟังฟังไปตามเรื่องแถวแนวแถวกิเลสถ้าอะไรเป็นธรรมมันขัดกิเลสอันนั้นไม่ฟังมันขัดกิเลสนี่แหละผู้ฟังที่ว่ากราบกิเลสซะก่อนค่อยไปฟังเทศไม่ฟังเอาของจริงฟังเอาแต่ของปลอมของปลอมของปลอมตามเรื่องของกิเลสเพราะมันกิเลสเป็นของปลอมผู้เทศเอาเทศแต่เรื่องปลอมๆไปแล้วของจริงไม่เทศแล้วมันจะผิดกิเลสเข้าใจมั้ยมันผิดกิเลสกิเลสจะไม่ให้รางวัลนะสิมันขัดกับกิเลสกิเลสไม่ให้รางวัลปราบโทษแล้วสิท่านนี่เทศไม่ดีเทศยังไงเทศดุแต่คนว้าอย่างหลวงตาบัวนี่โหยไม่ได้กราบหรอกกิเลสนี่ว่างั้นเลยทำอยู่ตรงไหนจะเข้าตรงนั้นผลจริงก็กิเลสอยู่ตรงไหนจะเข้าตรงนั้นเพราะกิเลสเป็นข้าศึกของโลกของสัตว์จะไม่เข้าตรงนั้นไปทำลายตรงนั้นจะไปทำลายที่ไหนธรรมก็เป็นเครื่องแก้กิเลสเพราะฉะนั้นจึงไม่กล้าพูดเลยสิว่าดูด้วยอำนาจของกิเลสกับดูด้วยอำนาจของธรรมต่างกันให้รู้กันนะวางนี่เลยดูด้วยอำนาจของกิเลสนี่ดูมีความโหดร้ายทารุณมากที่สุดฆ่ากันพินาศตะโลนี่ความดุความเด็ดด้วยอำนาจของกิเลสอยู่นะแต่ความดุความเด็ดของธรรมนี่เหมือนกับน้ำชะสิ่งที่โสกโปกเอากองนี่กองบูดกองพูดมันกองใหญ่ขนาดไหนเทน้ำใส่แก้วเดียวจมเดียวไม่พอฟาดทั้งถังใส่ปั้วปั้วนั่นด้วยเอาแรงกันอย่างนั้นมันถึงจะสะอาดได้อันนี้ก็มันการกิเลสตัวมันแสบมันเผ็ดมันร้อนก็ธรรมะก็ใส่อย่างเผ็ดร้อนจากการให้กิเลสมันหงายเลยหงายอะไรหงายหมาลงไปบุ๋มเราจะดูบ้าบอกเลยมันขั้นฟันอะละพ่อไม่ได้หรอกอะไรก็นี่ว่าได้มันจะขืนแน่เนื้อวางในรัตมาหลวงตาเจ้าเนี่ยเทศอะไรเป็นทั้งสั้นเข้าใจโอ้โหคือคนทั้งหลายเทศเนี่ยปุ๊บปั๊บคือผู้เต่าตีหลานเข้าใจไหมผู้เต่าตีหลานนะก็ทำงานด้วยเนี่ยลูกหลานมันมาหยอกกันเรื่อยหยอกกันมาวุ่นเรื่อยเด็กน้อยมันหยอกกันใช่ไหมล่ะหยอกก็วิ่งมาเหยียบนั่นเหยียบนี่ผู้ใหญ่ก็ทำงานอยู่เยอะจะมานี่ไรนี่เดี๋ยวไรเป็นน้อยหนึ่งหยอกกันขึ้นมาอีกแล้วยุ่งมานี่แล้วสั่งแล้วจับไปปั๊บเออตัวปั๊บคือผู้เต่าตีหลานเพราะตีแล้วก็เห็นนะเด็กนั่นบ้านนี้บ่บอกเขาเรียกว่าพ่อป่าคือผู้เฒ่าตีร้านกันใจไหมอันนี้คือวันการใช้ปุ๊บปั๊บโดดฮะเรียนมาไอ้พ่อนั่นอันสามมองอ่ะไปแล้วไปท่านก่อนนะเรียบร้อยเลยมาพูดกันแค่เขาวันสามมันนี่ก็ได้ให้รถสามคันเอาได้ท่านรู้ขุดจับคันหนึ่งอำเภอบ้านแพงคันหนึ่งสถานสงเคราะห์เด็กคันหนึ่งน่ะสามคันน่ะจะขับรถสามไหมอยู่รู้มันต้องไงบอกเธอเดียวก็จะมาอีกที่สร้างนี่เดี๋ยวนี้ก็มีรถเดี๋ยวก็จะตกมาอีกนี่ดูพยากรพุ่งหาแต่ละข้ามมึงครั้งแล้วอย่างอื่นจนจำไม่ได้มันมากเขามากนะจนกระทั่งบินลำเงินเขามากมาจากไหนเนี่ยโอ้ใช่แล้วเนี่ยพออ่านปั๊บมันเลือกได้เลยมันหลายแห่งเนี่ยทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งเวลามันตกมาทั้งนู่นตกมาทั้งนี่ตกมาเขาก็เอาหน้าการลำเงินมาพอมาเบิ้งเนอะจากไหนเนี่ยโอ้ใช่แล้วเนี่ยพอบอกโอ้ใช่แล้วใช่แล้วทีนี่ก็ตายละเรื่อยนั่นแหละพิยถาวาริวาหาปูราปะริปูเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรตุสังคปาจานโท

0: ก็เคยฉันนั่นหาเพียงมากจะไปส่วนลูกคนไหนเนี่ยเลยอ่ะกลับวันนี้เหรอคนเนี่ย
1: เอาไปมากราบท่านหลวง
0: ใหญ่ใช่ไหมเนี่ยฟังเทศน์นี้เป็นไงล่ะแต่ละตัวธรรมะตาเริ่มติดเหมือนธรรมะทั้งหลายแหละแต่ปวงแปลงปวงแปลงกิเลสอยู่ตรงไหนแตกกระจายเลยอะไรเป็นเช็คมาเอี้ยงเนี่ยพูดเท่านั้นแล้วไม่ได้พูดมากนะเขาพูดหมดแล้วทีนี้จะลุกไปนี่ก็ไปทำธุระอย่างอื่นแล้วไม่ได้อยู่ว่างๆนะพอลงจากนี้แล้วก็ต้องมาทำธุระอย่างอื่นอย่างครูบ้านกสานมาวันพอเสร็จแล้วลงจากนี้แล้วไปคนนี้ก็มาแล้วก็บอกว่าเรารับไม่ได้เพราะงานของเรามากอย่างนั้นนะคือออกจากนี้ก็จับงานนั้นจับงานนั้นต่อเรื่อยเวลานี้ก็กำลังทำงานนี่มีอะไรแล้วก็ทำตรงนี้พอลูกอย่างนี้แล้วก็ไปทำงานนั้นทีนี้เขาไปยุ่งไม่ได้นะมันเป็นตัดเป็นส่วนเอาโอ้ไปมากดูนี่หอกตาเอาไม่เอาไม่รู้โอ้เนาะตุ้มหูใครหายเนี่ยมันเซ่อๆมาใส่อย่างตุ้มหูอย่างนี้บ่มันตุ้มหูคนเซ่อตุ้มหูใครหายเนี่ยเฮ้ตุ้มหูใครหายวะโอ้มันนี่ต้องเจ็บไปนะเนี่ยตามหลักพินัยมีนี่คือธรรมดาแล้วตุ้มหูพวกทองคำพวกเงินนี่พระจะจับไม่ได้เลยนะท่านปราบบัตรนี่ถ้าว่ามีของใครมาตกนี่พระต้องจับต้องเก็บไม่เก็บไม่จับไม่ได้นั่นปราบบัตรอีกคือเก็บไว้เจ้าของเขาโฆษณาหาเจ้าของถ้าธรรมดาแล้วท่านไม่จับให้ต้องตัวเงินพวกทองอะไรนี่ก็เวลามาตกนี่ไม่ว่าเงินไม่ว่าอะไรนะต้องเก็บต้องจับทั้งนั้นนะไม่จับไม่ได้บังคับอีกมีก็ดีคือไปเก็บไว้สำหรับเจ้าของแล้วโฆษณาเรื่องราวเป็นไงนะก็เดี๋ยวนี้ก็มาแล้วไม่ใช่เหรอนี่ก็เลยลืมชื่อมันดีเหรอเออจำได้ใช่ไหมเรียนที่ทำงานอุดรนี่บอก
2: ไป
0: ลู
2: กอย
0: ู่
2: ที
0: ่อ๋อลูกอยู่ที่เข้าใจแล้วจำได้แล้วอันนี้เขาจะทำไงพระต้องเอาไปเก็บไว้ยังไม่มาหรือจะขอไม่มาหรือเนี่ยเวลานี้ไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีก็ต้องพลาดต้องเก็บไว้วันหลังโฆษณาอยู่นะไม่งั้นไม่ได้บางทีกระเป๋าเงินก็มีมาลืมทิ้งไว้นี่แต่มันเดชะนะมันมีบัตรคนไข้อยู่ในนั้นมีบ้านเลขที่พอได้นั้นแล้วก็ถามไปทางนู้นแต่ถ้าทางนู้นตอบมาเป็นหลักประเกณฑ์แล้วจึงส่งเงินไปให้นะกระเป๋าเงินฟังที่น่ะโอ้ว่ะนี่แหละ
3: เทป
0: ป่าครับดีแล้วเทปป่าโอ้ยที่แจกก็ประเทศไทยแทบเหนื่อยมากจริงๆนะนู่นออกของเมืองนอกเมืองนอกก็ส่งเมืองไทยก็ส่งทั่วประเทศนี่ใครมาเก็บตุ้มหูนี่ไว้สำหรับโฆษณาเจ้าของตอนเช้าอย่าลืมนะตอนเช้าอย่าลืมเก็บไว้ให้ดีเก็บไว้ให้เรียบร้อยมันมีอยู่เรื่อยๆละตกหายเลยบางทีรองเท้าเด็กมีน้ำตาลนั่นรองเท้าเด็กมากับพ่อกับแม่มันลืมทิ้งอยู่ตามนั่นแหละแล้วก็เก็บไปมักมักมองมองไว้ตามนั่นแหละไม่ทราบเขามาเอาไม่มาเอาแหละมีคนมากต่อมากเดี๋ยวคนนั้นลืมนั่นเดี๋ยวคนนี้ลืมนี่อยู่งั้นนะถ้าต้องเป็นคนเก็บถ้าอันไหนควรจะเก็บซ่อนไว้อย่างนั้นก็เก็บที่ไหนรองเท้าเก็บแล้วไปวางไว้ตรงนั้นมันมาเอาเองถ้าเป็นของมีค่าต้องเก็บอย่างนี้เก็บแบบนี้ละอะไรจะมามีแต่ธุระเสร็จแล้วแล้วมันมีแต่ธุระเต็มต้นเต็มเนื้อเต็มตัวไม่มีตัวคนมันมีแต่ธุระเต็มตัวไงไปอะไรธุระอะไรนะไปทุกขังฮะอะไรครับสวัสดีนะนอนหน้าแล้วไปนอนหน้าเลยจะตายดุนั้นดุนี่เลยพูดดุเลยจะตายThank you.

0: นะ
1: มันทำเพศแล้วไม่ถูกหรอก
0: จะลืมอะไรเราเป็นคนขี้ลืมแล้วดูแล้วอาจารย์จะกิน
2: ยา
0: จะ
2: เอายาดู
0: เออกลับไปกลับไปที่นั่นแล้วไป
2: ไป
0: หมดละนะไปละมีอะไรบ้างครับแล้วเนี่ยอย่าให้ได้ไล่ได้โยกเออพอเรียกมาชื่ออะไรยาใช่ไหมนี่มือช่างจะถามมามาถึงแล้วยังข้าบอกว่ายังนี่ข้าสั้นๆแล้วยังยังนั่นหรอกก็บอกใครสิไม่งั้นท้องแห้งไม่ไหวบอกไม่งั้นท้องแห้งไม่ไหวบอกเข้าใจเรื่องผู้หญิงนี่แหละกรรมฐานพูดจากโกงไปโกงมาต้องบอกจัดอาหารอะไรๆให้มาแล้วไม่บอกเดี๋ยวท้องแห้งไปละที่ลูกก่อนนะนั่นโอ้เหนื่อยวันหนึ่งเหนื่อยเมื่อวานนี่แขกมาทั้งมันมากันเป็นระยะเรารับตลอดเราเลยจะตายเอาละนี่ไปละจะมีอะไรไหมลืมไหมทำอะไรมารับไปเสียกัน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำเราต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านฟังครับ

ามเมื่อไม่ประกาศบ้างพระทูลองค์กรรมฐานท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าครูอาจารย์องค์ใดดีทางใดองค์ใดมีความรู้ความสามารถทางสมถวิปัสสนาวิชาวิมุตติองค์ใดได้ขั้นใดภูมิใดพระทูลองค์ทั้งหลายจึงจะมาศึกษาอบรมกับอาจารย์องค์นั้นๆได้ถูกต้องไม่ผิดพลาดตอบพระทูลองค์กรรมฐานผู้แสวงหาความรู้ความฉลาดแต่ถ้าจะโง่ขนาดนั้นก็ไม่ควรอยู่ให้หนักศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนสอนพระให้โง่แต่สอนเพื่อความฉลาดทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วอย่างหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นไม่เห็นท่านประกาศตัวเองว่ารู้และฉลาดในธรรมแง่ใดท่านชอบบำเพ็ญตนอยู่แต่ในป่าในเขาเป็นประจำจนเป็นนิสัยราวกับท่านไม่เคยเกิดกับบ้านอยู่กับเมืองเลยแต่ครูอาจารย์ใดล่ะจะมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งพระเนนและประชาชนฆราวาสมากกว่าท่านทั้งสองนี้ท่านเหล่านี้รู้ได้อย่างไรจึงพากันหลั่งไหลไปศึกษาอบรมกับท่านจนกระทั่งท่านละขันลูกศิษย์ท่านมีมากทั่วประเทศไทยกระทั่งประเทศลาวโน่นถ้าเหล่านั้นรู้ได้อย่างไรให้ตนไปรู้ไปเห็นเองฟังเองสังเกตเองทุกแง่ทุกมุมบรรดาอาการที่แสดงออกจากท่านนั่นแหละมันถนัดชัดเจนดีกว่าตื่นข่าวคันแบบลมๆแรงๆสุดท้ายก็หาตัวหาตนไม่ได้ไปไหนๆพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นมาดั้งเดิมนั่นท่านเป็นธรรมไม่มีโลกเขาแฝงเลยไม่พูดพร่ำเรื่องอะไรเกี่ยวกับอัดกับธรรมอย่างง่ายดายท่านพูดเฉพาะพวกเดียวกันที่มีความรู้ทางจิตภาวนาคล้ายคลึงกันและไว้ใจกันได้ท่านจะพูดเรื่องธรรมะปฏิบัติล้วนๆต่อกันใครรู้เห็นอย่างไรจากการปฏิบัติจิตภาวนาท่านคุยธรรมะปฏิบัติกันอย่างเอาจริงเอาจังฟังแล้วเพลินไม่อยากให้จบลงอย่างง่ายๆเรื่องที่ท่านจะพูดทำภายในใจเช่นสมถวิปัสสนาสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานที่ตนรู้ตนเห็นให้ใครๆฟังแบบพร่ำๆนั้นอย่าฝันลมฝันแรงว่าจะได้ยินจากท่านง่ายๆก็ท่านไม่พูดนี่ท่านทำตัวเรากับพระเซอร์บัสซบนั่นแหละถ้ายังไม่สนิทกันสมมุติมีใครไปตีสนิทในขณะที่ไปพบเห็นท่านครั้งแรกปากบอนอวดรู้ตู้พระไตรปิฎกเต็มพุงพูดคุยอวดท่านเรื่องสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานที่ประโสดที่ประจักษ์สุตลอดอภิญญาพิสดารต่างๆท่านจะปิดปากอย่างสนิทเลยแต่จะคอยฟังแง่หนักเบาแห่งธรรมจากผู้มาคุยด้วยทุกๆระยะไม่คลาดเคลื่อนเลื่อนลอยจนจบหากเป็นธรรมเกิดจากภาคปฏิบัติจริงๆและเจตนาเป็นธรรมของผู้มาคุยด้วยท่านจะช่วยแนะให้ตามลำดับแห่งจุดที่ผู้นั้นยังบกพร่องโดยที่ตนไม่รู้ไม่เข้าใจแต่จะถามท่านสุ่ม4สุ่ม5นั้นท่านไม่เล่นด้วยและหาทางออกตัวโดยอุบายต่างๆเช่นผมหรืออาตมาไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นต้นและปิดปากเงียบนี่คือนิสัยของพระธุดงค์กรรมฐานที่ท่านเป็นธรรมและรักสงวนธรรมโดยมากท่านปฏิบัติกันอย่างนี้แม้จะรู้เห็นธรรมมากน้อยลึกตื้นหยาบละเอียดเพียงไรท่านจะพูดคุยในวงและคณะของท่านโดยเฉพาะท่านไม่ประกาศโฆษณาตนและธรรมแบบโลกเพราะท่านทราบว่าโลกกับธรรมนั้นต่างกันแม้จะอยู่ด้วยกันท่านจึงรักสงวนธรรมส่วนพวกเราประเภทขายก่อนซื้อเน่าก่อนสุกสุกก่อนหามพร่ำก่อนรู้พอมาเจอกันเป็นยังไงจิตถึงไหนแล้วถึงพรหมโลกหรือยังได้ไปเที่ยวสวรรค์ไหมคืนนี้ได้ไปดูสัตว์นรกบ้างไหมคืนนี้ได้ตรวจดูจิตผมไหมคืนนี้ได้ตรวจดูจิตคนนั้นไหมที่เขามาขอให้ตรวจดูให้นะผมเองยังเลยเพราะยุ่งกับการตรวจดูกรรมของเขามาให้ตรวจดูให้คืนนี้ยังจะต้องตรวจดูกรรมเวรของเขาคนนั้นอีกคนนี้กรรมหนามากระโยงระยางด้วยสายกรรมสายเวรจนแทบมองไม่เห็นตัวจริงคุยเขี่ยตัดฟันกันยกใหญ่กว่าจะได้ความจริงออกมาบอกเขาคนนี้ต้องให้เขาทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรโรคเขาจึงจะบรรเทาแต่หายนั้นไม่หายแน่เพราะเขายังมีกรรมหนักมากปกติผมหรืออาตมาไม่ว่างต้องช่วยเพื่อนมนุษย์ตลอดทั้งวันทั้งคืนต้องแนะต้องบอกให้เขาสะเดาะเคาะเพราะระยะนี้ดวงเขาไม่ดีเลยดาวอะไรต่อดาวอะไรทับกันยุ่งหมดและต้องแนะต้องบอกหลายด้านหลายทางเพราะคนหนึ่งล้วนหาบเคราะห์หาบกรรมมาให้เราดูเราช่วยแทบเป็นแทบตายท่านไม่ได้เหมือนพวกเราชาวฉลาดก่อนโง่ดังที่กล่าวมาพระธุดงค์กรรมฐานองค์ใดรายใดก็ตามแสดงออกจะเป็นสมัยหลวงปู่มั่นยังอยู่หรือปัจจุบันนี้ก็ตามองค์นั้นรายนั้นจะอยู่กับหมู่คณะไม่ได้พระท่านรังเกียจอย่างน้อยท่านกระซุบซิบกันมากกว่านั้นก็ทำเรื่องขึ้นหาครูอาจารย์เพื่อเรียกมาชำระอธิกรณ์นรกสวรรค์ให้สิ้นไปจากวัดจากหมู่คณะเพราะแบบนี้มันแบบหากินไม่ใช่แบบหาอรรถธรรม
ดังพระพุทธองค์และสาวกพาหาเข้าใจไหมอย่าว่าปู่ดุนะเราพูดตามความจริงของวงกรรมฐานสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านถามแหมซึ้งมากปู่วันนี้ได้ฟังการปฏิบัติธรรมของวงพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นอย่างถึงใจและเป็นคติไปนานแต่ก่อนปู่ไม่เห็นเล่าวงพระธุดงค์เหล่านี้ให้หลานๆฟังบ้างตอบใครมาก็พูดใครมาก็พร่ำใครมาหาก็ฟุ้งบ้านน้ำลายทะลุฟ้าเรื่องพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่เสาปู่มั่นไม่ทราบว่าเขามาหาเพื่อเรื่องราวอะไรตะกี้นี้ก็พูดกันอยู่แล้วสดๆร้อนๆยังจะเป็นผู้รับเหมาเรื่องเหล่านั้นเสียเองอะไรกันการพูดควรพูดเรื่องอะไรที่เหมาะกับการสถานที่บุคคลค่อยพูดไม่ใช่ใครมาหาก็จะพูดแต่เรื่องเดียวเขาก็เอื้อมกันทั่วโลกละสินี่แล้วหลานถามก็พูดกันไปตามเรื่องราวที่อยากทราบอย่างนั้นเองถามครั้งพุทธกาลเที่ยวธุดงค์กรรมฐานกับสมัยนี้ที่คณะธุดงค์ของปู่สาวปู่มั่นและปู่เที่ยวต่างกันหรือเหมือนกันปู่ตอบถ้าดูตามพุทธประวัติสาวกประวัติตลอดท่านจารึกไว้ในคัมภีร์ก็คิดว่าเป็นปฏิปทาที่ลูกศิษย์เดินตามครูแต่จะพูดว่าเหมือนครั้งพุทธกาลนั้นปู่ไม่อาจเอื้อมเพราะระหว่างพญาราชสีกับหนูนั้นผิดกันมากจึงไม่ควรนำมาเทียบกันการกราบไหว้ท่านปฏิบัติตามธรรมที่ท่านทรงเมตตาสั่งสอนนั้นเห็นว่าเป็นสามีจิกรรมเหมาะสมแล้วจึงตะเกียกตะกายปฏิบัติกันไปดังที่เห็นกันอยู่นี่แหละถามที่ปู่ว่าทำได้มาจากความอดอยากขาดแคลนและเดนตายนั้นอดอยากอย่างไรปู่ไม่มีคนใส่บาตรให้ฉันอย่างนั้นหรือตอบเรื่องคนใส่บาตรนั้นมีพระกรรมฐานไปอยู่ที่ไหนตามธรรมดาแล้วไม่อดอยากด้วยปัจจัย4เพราะเขาเคารพเลื่อมสายเป็นพื้นเพของใจอยู่แล้วที่ว่าอดอยากขาดแคลนนั้นเป็นเพราะท่านฝึกท่านทรมานท่านเองเพื่ออัดเพื่อทำที่ท่านมุ่งมั่นอยากรู้อยากเห็นท่านจึงฝึกทรมานด้วยการปฏิบัติโดยวิธีต่างๆเช่นเอาอาหารแต่น้อยแม้มีมากฉันน้อยแม้อาหารมีมากไม่ฉันทั้งไม่ไปบิณฑบาตเป็นวันๆไปเป็นครั้งคราวเพื่อเร่งภาวนาให้หนักขึ้นถามไม่อดอาหารไม่ผ่อนอาหารไม่อดอยากขาดแคลนภาวนาไม่ได้หรือปู่ตอบภาวนาได้แต่จะได้ผลเพียงไรหรือไม่นั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งดังชาวบ้านเขาภาวนากันเขาก็ไม่อดไม่ผ่อนอาหารไม่ทรมานมากเขาก็ภาวนาได้แต่ผลของเขาเป็นอย่างไรปู่ไม่ได้ถามเขาถามการฝึกทรมานด้วยวิธีต่างๆดังที่กล่าวมานั้นได้ผลอย่างไรบ้างปู่ตอบการฉันน้อยและการไม่ฉันเป็นวันๆไปนั้นทำให้ไม่งกง่วงตั้งสติได้ดีใจสงบได้ง่ายกว่าฉันตามปกติปัญญาคล่องตัวดีกว่าปกตินี่หมายถึงผู้ถูกกับจริตนิสัยร่างกายลดกำลังลงกว่าปกติย่อมไม่ทับจิตมากการฝึกจิตทั้งด้านสมถะและด้านวิปัสสนาก็ง่ายกว่ากันท่านจึงมักทรมานอยู่เสมอเพื่อการดำเนินจิตได้สะดวกและรวดเร็วกว่าที่ไม่ได้ฝึกทรมานดังที่กล่าวมาถามพระธุดงค์กรรมฐานท่านชอบฝึกทรมานตนอยู่แบบอดๆอยากๆอย่างนี้เหมือนกันหมดหรือตอบไม่หมดแต่ส่วนมากท่านมักทรมานกันด้วยความพอใจสมัครใจไม่มีใครบังคับการฝึกการทรมานดังที่กล่าวมาจิตใจสงบร่างกายก็เบาไม่กดทวงจิตใจให้คิดฟุ้งซ่านไปในทางที่ผิดที่เป็นข้าศึกต่อธรรมเมื่อใจสงบคนเราย่อมสะดวกสบายไม่ดิ้นรนสติปัญญาพอมีทางคิดอ่านไตรตรองอัตธรรมไม่เป็นความคิดความปรุงที่กิเลสควบคุมรุมกัดรุมทึ่งไปเสียหมดยังพอปรากฏเป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาให้ได้ชมบ้างสมกับมาแสวงธรรมถามถ้าใจไม่สงบท่านคิดอัตคิดธรรมไม่ได้หรือจึงต้องฝึกให้ใจสงบก่อนแล้วค่อยคิดอัตคิดธรรมตอนจิตสงบแล้วตอบเรื่องคิดนั้นคิดได้แต่พอคิดธรรมติดมือขึ้นมากิเลสที่รุมล้อมอยู่รอบหัวใจกว้าไปกินหมดเจ้าของมองไม่ทันเพราะกิเลสตัวสัญญาอารมณ์มันรวดเร็วมากเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาโลกจะตามทันฉะนั้นท่านจึงสอนให้ฝึกอบรมจิตให้สงบด้วยสมถะก่อนพอมีทางยับยั้งตั้งตัวได้บ้างแล้วก็สอนให้พิจารณาทางปัญญาการที่จิตสงบนั้นเป็นผลเป็นความเย็นไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งจิตเชื่องถ้าเป็นน้ำก็สงบนิ่งเมื่อนิ่งนานเข้าก็ใสสะอาดจิตที่สงบจากอารมณ์กวนใจก็ทำนองเดียวกันเมื่อนำออกพิจารณาทางด้านปัญญาย่อมไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งตั้งหน้าทำหน้าที่ตามสติที่ควบคุมและสั่งงานในการพิจารณา
การพิจารณาส่วนมากถือกายเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาโดยความเป็นอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกไม่สวยงามบ้างในขั้นเริ่มต้นพิจารณากลับไปกลับมาจนเป็นที่เข้าใจว่าเป็นอสุภะไม่งามเป็นปฏิกูลจริงๆตามความพิจารณาหลายครั้งหลายหนใจย่อมจำนนต่อปัญญาและเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆจิตก็ยังมีความสง่างามแพรวและอาถรรพ์ไปโดยลำดับของการพิจารณาเมื่อพิจารณาไปมากจิตมีความอ่อนเพลียก็นำจิตเข้าพักสงบอารมณ์ในสมาธิทำสลับกันไปตามวาระของการทำงานและหยุดงานถามมีบางอาจารย์สอนว่าให้พิจารณาปัญญาไปเลยไม่จำเป็นในการทำสมถะคือความสงบใจก่อนนั่นจะไม่ขัดกันหรือปู่ตอบถ้าเราไม่ไปขัดเขาและเขาก็ไม่มาขัดการปฏิบัติของเราก็ไม่มีอะไรขัดเขาชอบทำอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเราทำเช่นนี้ก็เป็นการปฏิบัติของเราและเพื่อเราเองไม่ได้เพื่อใครเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติกลางใครจะแสวงหาด้วยวิธีใดก็ได้ไม่มีใครไปห้ามและกีดขวางส่วนถูกหรือผิดนั้นต่างเป็นผู้รับผิดชอบของตัวเองผู้อื่นไม่ใช่ฐานะจะเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเขาไม่ขอให้เกี่ยวข้องเรื่องก็มีเท่านั้นหลานสงสัยอะไรและเป็นกังวลกับใครเวลานี้ปู่พูดกับหลานปู่สอนหลานต่างหากมิได้สอนใครพอจะนำเรื่องของผู้อื่นเข้ามาเป็นกังวลใจให้ยุ่งไปเปล่าๆถามเห็นเขาสอนกันอย่างนั้นหลานสงสัยที่ไม่เข้ากันกับที่ปู่สอนอยู่เวลานี้จึงได้เรียนถามถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยหลานไม่เข้าใจจริงๆในเรื่องภาวนานี้ปู่ถามการทำทุกขกิริยาของพระพุทธเจ้าโดยทรงอดพระกยาหารไม่เสวย49วันกับที่พระธุรงค์กรรมฐานท่านอดอาหารไม่ฉันเป็นวันๆและหยุดฉันเป็นพักๆไปนั้นผิดกันกับที่พระองค์ทรงทำหรือไม่ตอบพูดการอดไม่ฉันของพระธุรงค์กับของพระองค์นั้นไม่ผิดกันคือไม่ฉันเหมือนกันแต่ที่ผิดกันนั้นผิดตรงที่พระองค์หวังความตรัสรู้ธรรมด้วยการอดพระกยาหารอย่างเดียวไม่มีจิตตภาวนาเข้าช่วยส่วนพระธุดงค์ท่านอดเพื่อภาวนาสะดวกและหวังรู้ธรรมจากการภาวนามิได้หวังรู้ธรรมจากการอดอาหารอย่างเดียวต่างกันตรงนี้ถามเวลาอดอาหารไม่ฉันนั้นท่านอดกี่วันปู่ท่านจึงฉันตอบเอาแน่ไม่ได้ตามแต่ละองค์ที่ท่านจะอดจะฉันเพราะเป็นอัธยาศัยของแต่ละรายละลายไปแม้องค์เดียวกันนั้นอดบางครั้งก็น้อยวันเช่น 3-4-5 วันหรืออาทิตย์หนึ่งบางครั้งท่านอดเป็นอาทิตย์อาทิตย์จึงฉันก็มีองค์อื่นๆก็เช่นกันเอาแน่ไม่ได้ตามแต่ผลแห่งการภาวนาของท่านจะอำนวยถามเวลาอดอาหารเช่นนั้นหิวมากไหมปู่ตอบถ้าอยากทราบก็ลองอดดูสิจะรู้เองไม่จำต้องถามผู้อื่นแม้ถามก็ไม่เกิดประโยชน์จึงไม่ตอบถามโอ้โหน่าสงสารท่านจับใจของเคยกินไม่กินต้องเป็นทุกข์แน่ๆยิ่งอดหลายๆวันด้วยแล้วน่าจะสลบไปในบางครั้งนะปู่ตอบอาจเป็นไปได้ในบางรายและบางครั้งถ้าธาตุขันธ์ไม่สมบูรณ์แต่ความสนใจพระท่านไม่ได้อยู่กับความเมื่อยหิวอ่อนเพลียมากไปกว่าความมุ่งมั่นต่อการรู้ธรรมเห็นธรรมที่กำลังบำเพ็ญอยู่อย่างขมักเขม้นในเวลาเช่นนั้นซึ่งเหมือนเข้าสู่สงครามระหว่างกิเลสกับธรรมภายในใจถามเวลาอดอาหารได้ฉันอะไรแทนบ้างไหมปู่ปู่ถามฉันอะไรหลานก็ฉันน้ำอ้อยน้ำตาลฉันโกโก้กาแฟหรือฉันผลไม้สุกชนิดต่างๆที่พอมีพอหาได้นั่นแหละตอบถ้ายังจะกลัวตายเที่ยวฉันผลไม้ชนิดต่างๆอยู่ก็อย่าอดให้ขายหน้าตัวเองและพระศาสนาละสิพูดอะไรอย่างนั้นผลไม้ก็คืออาหารเราดีๆนี่เองจะฉันได้อย่างไรในเวลาวิกาลแม้ที่ฉันได้ในเวลาวิกาลเช่นโกโก้กาแฟน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำส้มน้ำหวานเพียงจะหาถ่ายรูปไว้ดูต่างหน้าเวลาหิวก็ยังไม่มีจะว่ายังไงยังจะบืนไปหามันที่ไหนให้ยุงเข้าไปอีกพูดกับคนไม่เคยอดเคยหิวนี่มันลำบากเลยออกนอกลู่นอกทางไปกันใหญ่แล้วนี่ถามขอประทานโทษปู่มากๆหลานไม่รู้จริงๆจึงถามซอกแซกออกนอกลู่นอกทางไปแล้วท่านจะฉันอะไรพอเยียวยาธาตุขันธ์ในเวลาเมื่อหิวอ่อนเพลียมากเพราะไม่ได้ฉันหลายวันตอบจะฉันอะไรนอกจากน้ำในกาน้ำเท่านั้นก็ท่านไม่วุ่นวายเหมือนผู้ถามนี่นาท่านอดเพื่อภาวนาท่านจึงมีแต่ตั้งหน้าภาวนาอย่างเดียวไม่ยุ่งกับอะไรทั้งสิ้นในเวลาเช่นนั้นเพราะท่านอดเพื่อทนเพื่อต่อสู้ท่านไม่ได้อดเพื่อความอ่อนแอท้อแท้ล้มเหลวจิตท่านเข้มแข็งแม้ร่างกายธาตุขันธ์จะอ่อนกำลังลงบ้างถ้าจิตท่านเหมือนที่ถามยุ่งอยู่เวลานี้ท่านไ
อดให้เสียเวลาไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นถามเวลาอดหลายๆวันการภาวนาของท่านน่าจะดีท่านจึงทนได้ถ้าเป็นอย่างหลานต้องคว้าใบไม้สดใบไม้แห้งเข้าใจว่าเป็นผักแน่ๆตอบก็ท่านไม่ใช่พระใบไม้สดใบไม้แห้งละสิท่านถึงอดถึงทนได้เพื่อประโยชน์อันไพศาลซึ่งดีกว่าอาหารหวานคาวที่กินอยู่ทุกวันเวลาไปไหนๆพวกที่เห็นขี้ดีกว่าไส้ก็ทำไม่ได้ผู้ที่เห็นไส้ดีกว่าขี้ก็ทำได้ไม่หวั่นไหวตายเป็นตายขอให้ได้ครองอัดครองทำอย่างสมใจก็เป็นที่พอใจแล้วพระธุดงค์แต่ละองค์กว่าจะได้ทำครองใจก็แทบไปแทบอยู่นั่นแหละจะว่าเป็นของง่ายได้หรือเวลาชีวิตท่านเหลือเดินตายออกมาใครๆจึงชมแต่ผลท่านว่าท่านดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หมดเวลาท่านจะตายอยู่ในป่าในเขาในทางจงกรมในที่นั่งสมาธิภาวนาในความเพียรท่าต่างๆไม่เห็นคิดกันบ้างเราเป็นชาวพุทธต้องมองเหตุบ้างสิมองแต่ผลอย่างเดียวจะเกิดประโยชน์อะไรเกิดมาทั้งชาติก็มีแต่กินกับนอนและเที่ยวเตร่เร่ร่อนหาหัวนอนปลายเท้าไม่ได้เป็นอยู่อย่างจำเจจะหาความอบอุ่นแก่จิตใจได้ที่ไหนก็มีแต่ความรุ่มร้อนเผาใจละสิวันคืนหนึ่งๆผ่านไปต้องคิดหาสาระคุณยังมีแต่ความสนุกเฮฮาตื่นลมตื่นแรงกันไปไม่มีสาระอะไรติดตัวติดใจจะหวังพึ่งอะไรมนุษย์เราซึ่งไม่ใช่ท่อนไม้ท่อนฟืนมันมีหัวใจดวงรู้ครองร่างอยู่กับทุกคนทำไมไม่เหลียวแลจะหวังพึ่งอะไรถ้าพึ่งใจตัวเองไม่ได้แล้วพึ่งลมหายใจลมก็หมดไปพึ่งร่างกายกายก็แตกพึ่งน้ำในกายน้ำก็สลายพึ่งไฟในกายไฟก็กระจายกายทั้งร่างมีแต่เรื่องแตกกระจายแล้วจะพึ่งอะไรพึ่งบ้านบ้านก็จะพังพึ่งสมบัติเงินทองก็ล้วนแต่สิ่งจะพังทลายยังเพลินเมามัวมั่วสุมอยู่หรือมนุษย์เราตัวฉลาดแท้ๆไม่สมควรกับความเป็นดังที่กล่าวมาความดีมีอยู่แสวงหาสิมนุษย์ทั้งหลายท่านหาความดีได้ทำไมเราหาไม่ได้เวลาไพร่ไปหาความเลวทรามต่ำช้าทำไมหาได้สิ่งเหล่านั้นมันวิเศษวิโสอะไรถ้ามันพาคนให้วิเศษมนุษย์พากันวิเศษเลิศโลกไปนานแล้วไม่จมปลักดังที่เห็นกันอยู่นี้เลยจึงไม่ควรเพลิดเพลินไม่ควรมัวเมาไม่เข้าเรื่องอยู่เปล่าอะไรดีมีสาระรีบแสวงหาเวลาตายจะมีที่ยึดที่เกาะไม่เป็นไฟทั้งกองไปเสียถ่ายเดียวคนหมดที่พึ่งหมดที่อาศัยเป็นคนดีวิเศษละหรือในโลกก็เห็นกันอยู่ยังจะสงสัยอะไรอยู่อีกถ้าไม่อยากจมนะเห็นไหมปู่เวลาเผ็ดร้อนแผดเผาปู่เอาจริงเพราะสงสารมนุษย์ที่มัวเพลิดเพลินกับเงาไม่เข้าเรื่องราวกับเด็กอมมือตายแล้วก็จะล่มจมกันที่น่าเสียดายและสงสารมากแต่ช่วยอะไรไม่ได้พากันทำตัวเหมือนสัตว์ที่เขาขังไว้ต้มแกงเป็นอาหารยังโมเพลินกันอยู่ดูสิสัตว์ที่เขากำลังจูงไปฆ่ามันรู้ตัวเมื่อไหร่ยังเพลินกัดหญ้าไปตามทางถ้ามันรู้จะไม่เพลินกัดหญ้าเป็นอันขาดนอกจากมันจะไล่กวิดไล่ชนคนที่จูงมันพุ่งทะลุไปในเวลานั้นเท่านั้นคนที่เชื่อธรรมที่ให้ความปลอดภัยไร้ทุกข์แก่สัตว์โลกก็เป็นคนประเภทสัตว์ที่รู้ตัวว่าเขากำลังจูงไปฆ่านั่นเองจะไม่ประมาทนอนใจรีดไถกอบโกยกันแบบสัตว์กัดกินหญ้าตามทางในเวลาที่เขาจูงไปฆ่าจึงงดสิ่งเลวร้ายมหาภัยแก่ตนและผู้อื่นทันทีไม่ชักช้าก้มหน้าทำแต่ความดีงามสุจริตยุติธรรมต่อกันทายเดียวโลกก็สงบร่มเย็นเพราะต่างเห็นใจกันนี่พูดเรื่องพระธุดงค์เลยธุดงค์เข้าบ้านเข้าเมืองไปหมดแทนที่จะธุดงเข้าป่าเข้าเขาอย่างเดียวดังพระธุดงกรรมฐานท่านเที่ยวไปเอาละเหนื่อยมากเพราะเร่งเครื่องมากลืมความแก่ไปถามอัศจรรย์ทำปู่จนขนลุกปู่ไปเอามาจากไหนเวลาพูดเป็นน้ำไหลไฟสว่างไปทีเดียวไม่มีติดมีข้องเลยและอัศจรรย์พระธุดงท่านที่อดทนมากผิดกับชาวบ้านราวฟ้ากับดินทีเดียวถามวันนี้พวกลูกหลานมาจากกรุงเทพมาขอพรปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและหน้าที่การงานขอหลวงปู่ได้โปรดพรปีใหม่ให้แก่ลูกหลานด้วยเถิดตอบคำว่าพรทำท่านแปลว่าประเสริฐสิ่งใดดีสิ่งใดประเสริฐขอให้ลูกหลานพากันแสวงหาและขวนขวายให้เกิดให้มีขึ้นในตนและครอบครัวของตนตลอดส่วนรวมไม่มีประมาณเพราะคำว่าของดีของประเสริฐนั้นมีอยู่ที่ไหนมีอยู่กับผู้ใดมีอยู่กับครอบครัวใดสังคมใดที่นั้นผู้นั้นครอบครัวนั้นสังคมนั้นย่อมชุ่มเย็นเป็นสิริมงคลถามคำว่าของดีของประเสริฐที่ปู่กล่าวถึงนั้นได้แก่อะไรบ้างปู่พวกลูกหลานยังไม่เข้าใจได้ยินแต่พ่อแม่คนเฒ่าคนแก่โบราณพูดติดปากกันมาว่าขอพรปีใหม่หรือไปขอศีลขอพรกับคนเฒ่าคนแก่และพระตลอดครูอาจารย์ที่เคารพนับถือตามวัดต่าง
ดังที่พวกลูกหลานมาขอศีลขอพรกับหลวงปู่วันนี้แหละส่วนที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านี้ยังไม่เข้าใจกันเลยปู่ตอบหลักใหญ่ที่โลกยอมรับกันก็คือธรรมเช่นเขาขอความเป็นธรรมเป็นต้นเพราะธรรมเป็นที่ลงใจของโลกพอได้ยินว่าธรรมเท่านั้นใจของแต่ละคนก็ชุ่มเย็นทั้งที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเลยว่าธรรมคืออะไรฉะนั้นลูกหลานมาวันนี้ปู่จึงจะมอบธรรมเป็นพรให้แทนพรทั้งหลายเพราะคำว่าพรอันประเสริฐนั้นก็ได้แก่ธรรมที่โลกยอมรับนับถือและกราบไหว้บูชานี่แลปู่จะให้พรอย่างละย่อๆพอดีกับเวลาขอให้ลูกหลานรับไปปฏิบัติกันเถิดจะเกิดความสงบร่มเย็นแก่ตัวเราและครอบครัวอย่างประจักษ์ธรรมย่อที่จะให้ดังนี้คือการที่เราฆ่าเขาเขาฆ่าเราและการฆ่าสัตว์ทุกชนิดที่ครองตัวอยู่ด้วยชีวิตเป็นอัปมงคลความร่มจมแก่ตนผู้ฆ่าและแก่เขาที่ถูกฆ่าเหล่านั้นอย่างยิ่งชนิดไม่มีอะไรเปรียบได้เลยเพราะทุกๆชีวิตมีคุณค่ามากสำหรับตัวทุกๆรายไม่ควรไปแตะต้องทำลายจงหยุดจงงดกรรมอันโหดร้ายทารุณต่อกันนี้เสียนี่เป็นพรข้อที่หนึ่งสมบัติเงินทองของคู่ใจใครก็รักสงวนการทำลายสมบัติของคู่ใจให้พลัดพรากจากตัวเขาเป็นความโหดร้ายทารุณของผู้ทำแก่สมบัติและจิตใจเขาอย่างยิ่งไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้แม้เคยทำมาก็จงหยุดจงงดอย่างเด็ดขาดจะอย่าทำต่อไปนี่เป็นพรข้อที่สองลูกหลานเขาเมียเขาผัวเขาคือสมบัติในหัวอกที่รักสงวนอย่างยิ่งกว่าสิ่งใดไม่ควรล่วงเกินเป็นอันขาดจงรักษาอธิปไตยของกันและกันด้วยการเทียบหัวใจเขาหัวใจเราใส่กันมนุษย์หัวขาดจากคอตับพุงทะลุแตกกระจายจากกันในช่วงวินาทีก็เพราะโทษของการล่วงล้ำข่มขืนเป็นต้นเหตุอันสำคัญจงเห็นโทษมหาวินาศนี้อย่างถึงใจและไม่สนใจใยดีกับกรรมอันลามกนี้หัวกับคอจะได้อยู่กันอย่างสนิทไม่พลาดกันนี่เป็นพรข้อที่สามมุสาคือการโกหกตบหูตบตาหลอกลวงผู้อื่นให้ผิดจากปกติคือความมีความเป็นจริงทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหายแต่น้อยจนถึงขั้นล่มจมฉิบหายเป็นคำไม่ควรพูดไม่ควรโกหกอย่างยิ่งในวงมนุษย์ด้วยกันปากโกหกเป็นปากที่ขาดบาดสลึงคนโกหกเป็นคนขาดบาดขาดเต็งมนุษย์เต็มบาทเต็มเต็งไม่ควรพูดโกหกมุสาจงพูดแต่ความสัตย์ความจริงเพื่อประโยชน์อันสมบูรณ์ต่อกันนี่เป็นพรข้อที่สี่สุราของมึนเมาเคยทำมนุษย์ให้ขาดบาทขาดสลึงเสียผู้เสียคนเสียการเสียงานเสียสมบัติเงินทองมามากต่อมากแล้วจนประเมินโทษของมันไม่ได้เราเป็นมนุษย์เต็มบาทเต็มเต็งไม่ใช่มนุษย์ขาดเฟื่องขาดสลึงจึงไม่ควรนำสุรามาทำลายอวัยวะสติปัญญาอันเป็นสมบัติมีค่าในตัวเราให้ด้อยลงและเสียไปอย่างยิ่งสุราเป็นสิ่งบั่นทอนและทำลายมนุษย์สมบัติของมนุษย์และการงานของมนุษย์โดยถ่ายเดียวคือเสียทรัพย์ก่อความทะเลาะวิวาทเกิดโรคถูกตำหนิตีเตียนกิริยามารยาทเรากับหมาขี้เรือนที่ใครๆรังเกียจไม่สมควรแก่ปกติชนหญิงชายไม่รู้จักอายหน้าหนาหน้าชาหมดอย่างอายลดคุณค่ามนุษย์หมดคุณค่าในตัวมนุษย์ผู้กินสุราเมาสุราความเป็นบ้าหาได้ง่ายในสุราและคนเมาสุราและหลานจงรู้ว่านี่คือยาพิษไม่ควรสนใจใฝ่ฝันกับสุราและนำมาดื่มมากินเดี๋ยวเป็นบ้ากันทั้งโลกนี่เป็นพรข้อที่ห้าที่ปู่มอบให้แก่หลานวันนี้ซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่และจงพากันเป็นคนใหม่ต่อไปจากคนเก่าด้วยการฝึกหัดเปลี่ยนแปลงตนใหม่จากที่เคยไม่ดีให้เป็นคนดีต่อไปเอาละพอการตะเกียกตะกายมาหาหลวงพ่อวันนี้เพราะข่าวเล่าลือมานานว่าหลวงพ่อเป็นพระองค์สำคัญทางภาคอีสานองค์หนึ่งและเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นด้วยอยากพบเห็นอยากกราบไหว้บูชาอยากฟังคำสนทนาอยากฟังธรรมเทศนาโปรดตามแต่หลวงพ่อจะสะดวกโปรดได้กระผมยินดีทั้งนั้นที่สำคัญและอยากพบเห็นอยากกราบไหว้อย่างยิ่งก็คือองค์ท่านหลวงปู่ขาวนี่แหละเพราะล่ำลือมานานวันนี้สมใจปลื้มปิติอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวแหละปู่ถามมาเห็นแล้วเป็นยังไงสมคำเล่าลือไหมล่ะสมยังบอกใครไม่ได้แต่ตื่นตันหูอกเลยขนาดนี้ทั้งนี้เพราะเคยทราบแต่ในตำราว่าพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านบำเพ็ญและบรรลุมรรคผลนิพพานอยู่ในที่ต่างๆกันเช่นในป่าในถ้ำในเขาในครั้งโน้นอ่านแล้วให้เกิดความคิดต่างๆเกี่ยวกับมรรคผลนิพพานในครั้งโน้นและหิวกระหายอยากฟังการบำเพ็ญและการบรรลุมรรคผลนิพพานของพระในครั้งนี้ว่ามีท่านผู้บำเพ็ญและบรรลุธรรมได้เหมือนครั้งโน้นหรือเปล่านาบุญยังพอมีก็มาได้ยินเรื่องของหลวงปู่ม่านปู่เสาและได้ยินเรื่องครูอาจารย์ทั้งหลายสายของท่านปู่เสาปู่ม่านนี้จนถึงเรื่องของ
หลวงปู่องค์ที่กราบเฝ้าอยู่เวลานี้ทำให้เกิดความปลื้มปิติจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกมันเต็มตื้นอยู่ภายในนะปู่เพียงได้โอกาสจะมาเยี่ยมหลวงปู่เท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างตลอดผู้เกี่ยวข้องสิ่งเกี่ยวข้องมันตกออกในทันทีทันใดภายในกายในใจเบาไปหมดราวกับตัวจะเหาะลอยที่เป็นทั้งนี้เพราะทราบซึ้งในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้แก่สัตว์โลกเป็นคำสั่งสอนเสมอต้นเสมอปลายคงเส้นคงวาทั้งฝ่ายมรรคและฝ่ายผลไม่ผิดหวังแก่ผู้ปฏิบัติธรรมว่าจะไม่มีผลตอบแทนที่ควรแก่เหตุที่ยังมีข้อสงสัยอยู่บ้างก็ตรงที่คนสมัยโน้นกับคนสมัยนี้ดูว่ามีกิเลสหนาบางต่างกันอยู่มากเฉพาะอย่างยิ่งผู้สนใจปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงยังรู้เห็นธรรมได้ยากกว่าครั้งพุทธกาลอยู่มากต้องลำบากลำบนมากกว่าจะรู้จะเห็นธรรมดังในประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตเถระที่ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเรียบเรียงไว้กระผมได้อ่านจนจบหลายเที่ยวไม่เคยเบื่อเลยหลวงปู่มั่นท่านลำบากมากกว่าจะรู้เห็นธรรมทั้งนี้ก็กราบเรียนตามความรู้สึกเท่านั้นส่วนความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขอความเมตตาชี้แจงจากหลวงปู่ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงแก่กระผมด้วยปู่ตอบฟังคุณพูดเกี่ยวกับศาสนาธรรมที่ประทานไว้กับคนมีกิเลสหนาบางในสมัยโน้นกับสมัยนี้ต่างกันก็น่าฟังเรายังไม่ต้องพูดถึงท่านผู้สนใจปฏิบัติธรรมแต่ขอพูดเรื่องผู้ไม่สนใจแสวงธรรมแต่สนใจแสวงหากิเลสมากกว่าธรรมก่อนคนสมัยโน้นแม้ผู้ไม่สนใจในแสวงในการแสวงธรรมแต่การแสวงสิ่งที่เป็นกิเลสมาพอกพูนหัวใจก็ไม่มากนักไม่แสวงหาหลายแง่หลายทางหลายเล่หลายเหลี่ยมหลายสรรพันคมเหมือนคนสมัยนี้ในสายตาดูว่าแสวงกันอย่างออกหน้าออกตาเด่นดังจริงๆทั้งอยากมั่งมีทั้งอยากเด่นอยากดังทั้งอยากให้คนเคารพนับถือทั้งอยากให้เขาล่ำลือว่าตัวเก่งกล้าสามารถหมดทุกด้านทุกทางจนไม่เป็นอันกินอยู่หลับนอนได้สนิททั้งสิ่งยั่วยวนกวนใจเพื่อเบิกทางกว้างของกิเลสโลภะราคะตัณหาตาเป็นไฟก็นับวันขยายตัวมากขึ้นตามๆกันเมื่อเป็นเช่นนี้แม้ผู้มีนิสัยสนใจต่อธรรมทั้งหลายพยายามเที่ยวเสาะและบำเพ็ญก็ย่อมแหวกว่ายสิ่งเกี่ยวข้องซึ่งรุมล้อมอยู่รอบตัวออกและบำเพ็ญด้วยความลำบากอยู่เป็นธรรมดาชนะที่ว่าคนครั้งโน้นกับครั้งนี้มีกิเลสหนาบางต่างกันก็ไม่น่าจะผิดเพราะสิ่งส่งเสริมให้ฝ่ายต่ำมีกำลังมีมากกว่าสิ่งส่งเสริมทางฝ่ายธรรมให้เจริญคนจึงมีทุกข์มากลำบากทั่วดินแดนแม้ที่อยู่ในป่าในเขาก็ไม่เว้นเพราะสิ่งพาให้เป็นฟืนเป็นไฟมันวิ่งประสานทั่วถึงกันส่วนธรรมนั้นก้าวไม่ค่อยออกหรือก้าวไม่ออกเพราะไม่มีใครพาก้าวสุดท้ายก็ให้กิเลสต้มยำเอาสดสดร้อนๆต่อหน้าต่อตาว่ามรรคผลนิพพานไม่มีมีแต่ชื่อในตำราที่สอนไว้และเขียนไว้เท่านั้นนั่นฟังสิคุณกิเลสมันออกรวดลายเห็นไหมความจริงผู้เช่นนั้นมันไม่ได้มองดูธรรมพอชั่วกะพริบตายิ่งกว่าการเธอมองกิเลสวิ่งตามกิเลสจนตาแห้งขาปูดบวมไปเลยแล้วก็ทำตัวเป็นเครื่องมืออย่างเอกของกิเลสให้ออกทำลายธรรมและทำลายหัวใจประชาชนชาวพุทธโดยหารู้ตัวไม่น่าทุเรศไม่น้อยเลยถ้าจะทุเรศนะ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวาดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญรับฟังครับ
1: ในประการตั้งใจพวกเราทุกคนทั้งพระภิกษุสามเณรนิยาโยมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติทุกๆคนที่ได้มาประชุมกันวันนี้แล้วก็มีพระทางภาคกลางภาคใต้มาร่วมกันหลายองค์ก็ให้เข้าใจว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ในเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยยาบำบัดโรคทุกประการนั้นเป็นวัดป่าอยู่ในป่าก็อยู่กันไปอย่างนี้หากว่าท่านองค์ใดที่จะเข้ามาอยู่ในสถานที่นี้ก็ขอให้นมัสนวังทุกอย่างเพราะว่าสถานที่นี้ไม่มีอะไรมากมายในการจะมาอบรมบ่มนิสัยกับผมนั้นก็ดีแต่ว่าก็ช้าๆนานๆก็คล้ายๆกันแต่ว่าทางวัดดีทางการบางแห่งจะสร้างอาคารขึ้นสักหลังหนึ่งอยากจะให้รัฐบาลช่วยดีทางการช่วยนั้นก็ต้องลงทุนเองทำไปเองสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้เขาตรวจดูว่าสมควรจะช่วยเหลือหรือไม่อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นผู้ต้องการอาคารนั้นจะต้องลงมือสร้างหาเครื่องอุปกรณ์มาด้วยปัญญาของตนก่อนว่าจะเอาจริงไหมทำจริงไหมพอรู้ทางการเขาเห็นสมควรว่าน่าจะเป็นไปในรูปนั้นเขาก็ลงมือช่วยครึ่งต่อครึ่งก็ได้อันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันการประพฤติปฏิบัตินี้สมัยนี้มีหลายอย่างหลักการและวิชาการที่จะปฏิบัตินั้นมีมากแต่ว่ามันจะมากสักเท่าใดก็ตามมันเถอะมันมีรากฐานตั้งอยู่ศีลสมาธิปัญญานี่เองหลักการวิธีการทั้งไหนก็มารวมอยู่ตรงนี้ทุกอย่างนั้นก็ให้เราพิจารณาทีนี้เรามาปฏิบัติให้เข้าใจดีๆว่าเรามาปฏิบัติแล้วก็วิบัติปฏิบัติเดี๋ยววิบัติบางท่านบางองค์ก็มาปฏิบัติแต่ไม่รู้มาทำแต่สิ่งที่มันวิบัติการปฏิบัตินั้นไม่เข้าใจคือเราผิดยุถูกก็ไม่รู้เรื่องเมื่อครูทั้งหลายดูแล้วก็จะไม่ได้ปฏิบัติมันวิบัติกายวิบัติวาจาวิบัติจิตใจวิบัติแต่ก็ยังไม่รู้ตัวว่าเราก็ตั้งใจปฏิบัติอยู่นั่นเองเช่นนี้เป็นต้นนี่ว่าเราวิบัติไม่รู้ถ้าเรารู้ว่าเราวิบัติเราก็ต้องปฏิบัตินั่นก็คนที่เป็นบ้าถ้ามันว่ามันรู้ว่ามันจะเป็นบ้ามันก็ไม่เป็นบ้าไอ้ที่มันเป็นบ้ามันไม่รู้ว่ามันเป็นบ้ามันเป็นใจอย่างนั้นบางองค์บางท่านก็น่าเสียดายนะที่จะว่ามาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานนะเพื่อมรรคผลนิพพาน ตามปรมัตถธรรมนั่นแหละมรรคคือกายมรรคคือวาจามรรคนั้นก็คือใจสิ่งที่กายวาจาใจที่ถูกต้องแล้วเกิดความบริสุทธิ์นั้นเรียกว่าผลนี่เรียกว่าผลคนเราส่วนว่าอย่างอื่นนั้นเราไม่มองเข้ามาข้างในเรามองไปทางนอกเสียเช่นว่าปฏิบัตินี้เรานึกว่านั่งมานั่งรวมกันนั่งดับตาแล้วปฏิบัตินะก็เดินจงกรมเนี่ยได้ปฏิบัติถ้าจิตวัดอย่างอื่นไม่รู้เรื่องว่าเราปฏิบัติปฏิบัตินั้นไม่ใช่การยืนปฏิบัติที่ตรงไปตรงมานั้นไม่ใช่การยืนไม่ใช่การเดินไม่ใช่การนั่งการยืนการเดินการนั่งเป็นกิริยากิริยาที่มันเกิดจากจิตแสดงออกมาในการพูดการจาสารพัดอย่างเป็นต้นเองถ้าเราคุมทวารทั้งสามเราได้ขึ้นมากายเนวาจาใจให้น้อยให้น้อยในการพูดให้น้อยในการแสดงกายขนองทางกายและทางใจที่ทำให้มันน้อยทำให้มันน้อยไปน้อยไปทำไมทำมันน้อยไปเนี่ยนวดปัญญามากขึ้นอาการทั้งหลายมันก็น้อยไปน้อยไปจุดก็คือมันหมดนั่นเองที่เรามาปฏิบัตินี้เรามาทำเป็นคนคนใหม่นะไม่ใช่เป็นคนคนเก่าอย่างคนเป็นบ้ามันก็ต้องเปลี่ยนจากปกติของคนดีมันก็เป็นบ้าถ้าเราเป็นคนดีมันก็เปลี่ยนจากปกติเป็นคนบ้าพวกเราทั้งหลายควรคิดดูว่าพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านี้พระอริยบุคคลชั้นต่ำชั้นสูงนั้นคือใครคือใครคือบุคคลที่เปลี่ยนจากปกติเดิมทั้งนั้นแต่นั้นเปลี่ยนขึ้นไปส่วนบนโสดานี้ก็แปลกจากปุถุชนเหล่านี้เปลี่ยนจากปุถุชนเราโสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ก็คือคนคนเดียวนั่นเองแต่มันเปลี่ยนถ้าหากว่าเราทั้งหลายนั้นไม่รู้จักการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของวาจาและของจิตใจของเราแล้วก็อยู่ตัวเสมอเสมอไปเรื่อยๆไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงนะทำไมไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงคือไม่รู้จักกำหนดไม่มีการไม่มีความฉลาดในการดูจิตของเจ้าของไม่มีความฉลาดในการรักษาจิตของเจ้าของอย่างว่าเราไปบิณฑบาตมานี่เราได้อะไรมาบ้างไหมหรือเรามีอะไรเสียบ้างไหมน้อยองค์ที่จะคิดเมื่อเราเริ่มขึ้นมาจากท่าน้ำนี้มาถึงสระานี้เราเกิดประโยชน์อะไรบ้างไหมหรือมีอะไรเป็นโทษบ้างไหมเราเดินเป็นประโยชน์ไหมพูดเป็นประโยชน์ไหมคิดเป็นประโยชน์ไหมเคยได้ตรวจดูไหมบางท่านบางองค์ไม่ได้ตรวจดูเพราะว่าไม่รู้จักในเวลานั้นไม่รู้จักว่าเราปฏิบัติเราเดินมาจากท่าน้ำเราลงอาบน้ำเพราะอะไรก็มันขาดสติตัวสำคัญทำไมมันถึงขาดสติก็เพราะว่ามันไม่ระวัดระวังไม่สังวรสังรวมให้เข้มแข็ง การปฏิบัติจึงเนินช้าเปลี่ยนไปนึกชอบอยากจะเอาเรื่องอะไรต่างๆมาพูดนะเมื่อเราเดินไปเดินมาเมื่อเราไปบิณฑบาตดีอะไรต่างๆนะประชุมกันชอบยกเอาเรื่องอื่นมาพูดไอ้ที่มันเคลไปจากการปฏิบัติของเราดังนั้นเมื่อองค์หนึ่งเคลไปแล้วองค์ที่สองก็เปลี่ยนไปตามกันโดยเกิดเป็นการคุกคีกันไปในตัวลักษณะจิตใจของผู้ปฏิบัตินี้นะท่านทั้งหลายนะท่านในคุกคีหรือใครทั้งนั้นนะถึงแม้ท่านจะนั่งในที่ประชุมท่านก็ไม่คุกคีถึงแม้ท่านจะพูดอยู่ท่านก็ไม่คุกคีลักษณะของผู้ปฏิบัติแล้วมีความรู้ถ้าผู้มีความรู้ในการปฏิบัติมากกว่าการยืนก็สบายการนั่งก็สบายการเดินก็สบายสบายทุกอย่างทำไมมันถึงสบายอย่างนั้นเพราะท่านแก้ปัญหาของท่านทุกอิริยาบถอยู่แล้วปัญหาไม่มีพอมีปัญหาเกิดขึ้นมาก็มีความรู้สึกสติคือมีความระลึกได้อยู่รอบเมื่อมีสติอยู่รอบมันก็มีความรู้ตัวขึ้นมาเดี๋ยวก็เกี่ยวเนื่องกันไปถึงปัญญามาวิภาควิจารณ์นั้นเหมือนกันกับมะม่วงใบหนึ่งที่มันมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานเมื่อเราเอาเนื้อมะม่วงใบนั้นนะเข้าไปในทวารปากของเราไอ้ความเปรี้ยวและความหวานนั้นน่ะมันจะรู้สึกพร้อมกันเลยไม่มีอันใดก่อนไม่มีอันใดหลังเกิดพร้อมกันมีความรู้สึกพร้อมกันลักษณะที่ปฏิบัตินั้นผู้มีสติรอบอยู่แล้วจึงว่าไอ้สตินี้ที่มีรอบแล้วไม่ผิดไม่ผิดคือทำที่ผิดไม่ได้ดังนั้นพระอริยเจ้าจึงไม่มีการผิดไม่เหตุปรับอาบัติพระอริยเจ้าไม่มีเรื่องผิดมันพ้นผิดเพราะอะไรคือมันผิดไม่ได้นั่นเองเพราะท่านรู้รอบของท่านอยู่ตามธรรมดาของท่านภายในจิตของคนแต่ละคนนี้มันต้องรู้ได้ยากเกินให้พวกท่านทั้งหลายต้องสนใจในใจของท่านทั้งหลายทุกคนทุกองค์ต้องพยายามให้สนใจในตัวของตัวทุกอิริยาบถการปฏิบัตินั้นก็คือมีความรู้สึกอยู่ทุกขณะจะยืนจะเดินจะไปจะมาจะพูดจะจาอะไรทุกอย่างมันมีความเหมาะสมของมันอยู่ในนั้นจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นมีความอายจะให้มากอายกลัวการพิจารณาถึงการปฏิบัติให้มีความอายมีความกลัวอายต่อความผิดกลัวต่อความผิดเท่านั้นเมื่อก็หมดแล้วเรื่องพวินัยหมดแล้วถ้าคนมีอายมีกลัวแล้วก็หมดเรื่องแล้วนะก็มีความระมัดระวังก็มีการสังวรมีการสังรวมเมื่อมีการสังวรเมื่อมีการสังวรมันก็เกิดความรู้สึกรู้สิ่งทั้งหลายต่างๆเกิดขึ้นมานั้นมันจะอยู่ในขณะอันใดนั้นก็รู้อยู่นี่เพราะนั้นท่านจึงมีความสบายเพราะท่านไม่มีความประมาทนิสัยของคนเรานะชอบมันเป็นนิสัยเก่าจะต้องจะเปลี่ยนนิสัยเก่านี่มันยากมันลำบากมากที่สุดมีเคยพูดตลกตะนองแล้วเคยพูดเล่นไม่เคยพูดเรื่องโลกต่างๆอะไรสารพัดอย่างอย่างนี้แก้ตัวได้ยากลำบากมีอย่างเดียวคือเป็นระยะคือการถือการไม่พูดเป็นวัดชั่วขณะชั่วเวลาจัดต้องทรมานบางคนก็ว่า กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยก็ทรมานเป็นอัตตะกิรมัฏฐานิโยโคไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องปล่อยให้มันสบายสบายรู้ไหมว่าอัตตะกิรมัฏฐานิโยโคคืออะไรไม่รู้ผลเกิดความลำบากขึ้นอดข้าวอดปลาอดดับอดนอนแล้วก็นึกว่าเป็นอัตตะกิรมัฏฐานิโยโครู้ไหมว่าในเวลานั้นความหมายของท่านท่านมีอย่างไรบ้างอย่างนั้นคนทำนาทำไร่เขาก็เป็นอัตตะกิรมัฏฐานิโยโคถึงนั้นมันทุกข์มันยากมันลำบากแต่เขาเห็นประโยชน์ในส่วนนั้นเขาทำเพื่อให้มันเป็นประโยชน์นะเขาทำเพื่อให้มันมีความหมายถึงยากถึงลำบากเขาก็ทนอยู่เรื่องการยากเรื่องการลำบากนั้นเราจะไปชี้ว่าเป็นอัตตะกิรมัฏฐานิโยโคไม่ได้อันนี้เป็นเหตุพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเดินผ่านอัตตะกิรมัฏฐานิโยโคมาแล้วท่านจึงรู้เรื่องว่าอันการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นอย่างไรที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรท่านผ่านมาแล้วถ้าท่านไม่ผ่านอัตตะกิรมัฏฐานิโยโคท่านก็ไม่รู้จักทางที่ถูกที่ผิดแล้วการมาทุกขังในการโยโคนี้ทำจนมีความสุขเท่านั้นไม่ต้องการอะไรให้มีสุขอันนี้ท่านก็ทำมาแล้วทั้งสองอย่างนี้ท่านผ่านมาแล้วทั้งนั้นเนี่ยผ่านมาแล้วท่านถึงรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อพูดถึงจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายนั้นทุกวันทุกเวลานี้นะมันต้องซัดเซไปตามวัฏฏะสงสารอยู่เสมอทุกอย่างนะอยู่ในวัฏฏะสงสารการกระทำอยู่ในวัฏฏะสงสารนั้นพระพุทธเจ้าท่านกระทำอยู่ที่นี้แต่จิตใจของท่านไม่เป็นวัฏฏะสงสารแต่การทำการเปลี่ยนการแปลงไปมานั้นเป็นวัฏฏะสงสารแต่ผู้รู้ของท่านบริบูรณ์แล้วไม่เป็นวัฏฏะสงสารเมื่อเราทรมานการนอนทรมานการกินทรมานทุกอย่างนี้เรามีความหมายไม่ใช่ว่าการทรมานไม่เกิดประโยชน์รู้จักประมาณผู้มีปัญญาฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นจึงให้เป็นผู้มักน้อยหรอเป็นผู้มักน้อยในการนุ่งห่มในการใช้บริขารต่างๆทุกอย่างสารพัดอย่างพระพุทธเจ้าของเราให้เก็บกรรมให้รู้จักรู้จักประมาณคิดว่าในวัดนี้ในวัดนี้มันเป็นยังไงน้ำใช้อยู่ที่ไหนน้ำฉันอยู่ที่ไหนนะเมื่อหากว่าคนผู้ฉลาดขนาดในที่อย่างนี้จะต้องรู้จักปฏิบัติการงานว่าน้ำมีคนใช้อย่างไรคนใช้ในเวลาไหนอะไรไหมให้มันถูกต้องเขาทุกคนถึงในการขบฉันก็อย่างนี้คือเหมือนกันท่านก็พยายามให้รู้จักประมาณพอสมควรอย่าให้มันมากอย่าให้มันน้อยอย่าให้มันมากอย่าให้มันน้อยทำไมน้อยจริงๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์นี่มันหิวนี่มากจริงๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์นี่ไม่ใช่ทางแหละลำบากแก่คนอื่นเขาลำบากแก่ตัวของเราด้วยเรื่องบริขารต่างๆนั้นก็เหมือนกันท่านมีเป็นผู้มีบริขารนั้นน้อยเพราะอะไรมันไม่ยุ่งมีไปง่ายมาง่ายเหมือนนกมีจะงอยปากแล้วก็มีขามีปีกแล้วก็บินไปนี่คือความมักน้อยของนกเมื่อจะบินไปกินผลไม้ต้นนั้นก็บินไปทางปีกทางหางทางเท้าก็ไปห่วงต้นไม้ต้นนี้ในเวลาที่ไปแล้วง่ายสบายคนเรามาปฏิบัตินี้ผมเคยพูดตรงๆว่าแบบที่ผมที่พูดเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากตัวของเจ้าของนี่เองแต่คนนี่มันสำคัญยังไงนะที่มาปฏิบัติเนี่ยมันแปลกนะอย่างตามด้านตามที่ต่างๆตรงนี้ เนี่ยอย่ามาทำสกปรกนะอย่ามาปัสสาวะไปตรงนี้นะอย่ามาทิ้งกระดาษไปตรงไหนยิ่งไปทิ้งไปตรงนั้นแหละอย่ามาเปิดตรงนี้นะปิดไปแล้วอย่ามาเปิดยิ่งเปิดตรงที่ปิดนั่นแหละไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเราผู้ปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันเพื่อจะหนีจากกิเลสทั้งหลายนั้นเมื่อบวชเข้ามาปฏิบัติมันยากมากเหลือเกินยากจนกระทั่งมันเป็นบ้าแล้วไงถ้าพูดลงมาแล้วผมว่าปฏิบัตินี้ก็คือมาทำในตัวเราเป็นบ้าพูดกันง่ายๆซะเป็นบ้าให้มันเป็นบ้าซะแต่วันหลังเราค่อยๆรักษาบ้าให้รู้จักว่าเราเป็นบ้าแล้วก็ตามรักษาบ้าของเราหายบ้าทุกอย่างฮะไอ้ความอยากทั้งหลายให้ละความอยากมันยิ่งอยากขึ้นมาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้เรื่องของมันมันเป็นขึ้นมาทุกอย่างคือกิเลสที่มันฟูขึ้นมามันฟูขึ้นอะไรพันอย่างให้เรานึกให้เราคิดให้เราเป็นมีความอยากขึ้นมาสายตัวตานซึ่งเรามองเห็นมันเป็นตัวกิเลสแท้ๆเห็นชัดเรื่องมันเป็นอย่างนี้ในเรื่องปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นพูดถึงเรื่องจิตใจมันมีหลายอย่างพิจารณายากลำบากนี่ฉะนั้นพวกเราอยู่ในป่าแห่งนี้ให้ฟังเรื่องว่าปฏิบัติหรือวิบัติเรื่องของพระแล้วจริงๆนะถ้ามีคนถามว่าจะไปไหนไปเล่นเท่านี้ก็เป็นอาบัติแล้วคือคำที่ว่าผู้ประพฤติปฏิบัติมีคำที่ว่าเล่นนี่ไม่มีเท่านี้ไปเล่นมาเล่นพูดเล่นทำเล่นมันเล่นไอ้การเล่นในพระไม่มีไม่มีมันมีถึงอย่างนี้นะเราจะต้องกำหนดเรื่องจิตใจของเราอยู่เสมอเลยว่าเมื่อความมันร่าเริงขึ้นมามันเป็นสุขใจขึ้นมาหรือเมื่อหากว่ามันเป็นทุกข์ใจขึ้นมานั้นตามธรรมดาของคนเราก็ต้องว่าเมื่อมันสุขใจขึ้นมาแล้วมันก็สบายใจเมื่อมันทุกข์ใจขึ้นมาแล้วมันก็ไม่สบายใจมันไม่เอาแต่เรื่องสุขทุกข์นี่มันต้องสลับซับซ้อนกันไปอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นทางอัตตะกิรมาฐานิโยโคกามมาทุกขนิการิโยโคอยู่นั่นเองความร่าเริงบันเทิงความยินดีเกิดขึ้นมาในจิตนั่นแหละโทษมากความเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาในใจไม่ชอบมันเป็นทุกข์ไม่ชอบใจอันนั้นแหละมันก็เป็นโทษพูดง่ายๆไอ้ความสุขกับความทุกข์ที่ให้โทษเราเสมอกันเลยแต่ว่าคนเราไม่รู้ตัวมีความสุขเอาละมีความทุกข์เดี๋ยวฉันไม่เอาปกติของคนต้องเป็นอย่างนี้เราไม่เคยได้รู้ถึงที่เราสวดมนต์กันนราพติตามสีทุกขังความปรารถนา

แต่ภายในจิตของเรานี่มันไม่มีอย่างอื่นหรอกมีความปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาที่เราชอบใจนั้นมันสุขเราก็ชอบใจเป็นทุกข์ก็ไม่ชอบใจปกติคนธรรมดาจะคุบทั้งสองอย่างสุขเกิดขึ้นมาก็จะคุบเก็บมันไว้นะทุกข์เกิดขึ้นมาก็จะคุบเพื่อจะเวียนเข้าไปในป่ามันจะคุบทั้งนั้นแหละเพราะมันไม่รู้เรื่องมันถ้าหากว่าเรารู้เรื่องมันเราไม่ตะคุบมันไม่ตะคุบเพราะว่าอันนี้มันเป็นพิษดูแล้วว่ามันไปคุบมันกัดเรามันกัดเราทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้ธรรมดาว่ามันเป็นอย่างนั้นทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้ว่ามันก็มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่ตะคุบได้ปล่อยมันไว้อย่างนั้นทุกข์เกิดแล้วมันก็ดับไปทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรถ้าเราไม่รู้เรื่องของมันนี่สุขเกิดจะมาดกไปตะคุบมันจ้ะว่าอันนี้สุขของฉันเมื่อทุกข์เกิดจะมาก็ไปตะคุบมันจ้ะร้องไห้มันกัดทั้งนั้นแหละสุขมันก็กัดเราทุกข์มันก็กัดเอาทั้งนั้นเลยแต่ธรรมดาจิตใจของคนเราแล้วจงเอาสุขทุกข์ข้าไม่เอาชอบใจข้าถึงเอาไม่ชอบใจข้าไม่เอานี่อันนี้เป็นต้นเหตุเตื้อเกินถ้าจิตยังเกินอยู่อย่างนี้นะรีบดูใหม่รีบพิจารณาสั่งสอนเถอะไม่ถูกทางแล้วจะไปแก้ตรงไหนก็ไปเถอะจะไปแก้ที่ไหนก็ไปไปแก้กับคนอื่นจะไปหาครูบาอาจารย์ไปหาที่ประพฤติปฏิบัติยังไงก็ไปเถอะนี่เดินทุดงไปทุดงฉะนั้นผู้ปฏิบัติใหม่ๆนั้นชอบอยากจะไปทุดงกันมันคิดอยากจะไปไปดูวัดโน้นไปดูวัดนี่ไปดูสถานที่โน้นไปนั่นไปนี่มันไปที่เรื่อยมันไล่ให้ไปมันไม่อยู่อ่ะให้ไปอยู่ไอ้ความเป็นจริงนั่นเรื่องว่าทุรงควัดทุรงนั่นคือการปฏิบัติอันหนึ่งซึ่งบุคคลทำได้ยากเป็นข้อวัดของพระอริยบุคคลโดยตรงคำที่ว่าทุรงนั่นน่ะไม่ใช่ว่าการตะพายบาทแบกสดเดินเหินไปไม่หยุดอันนั้นพวกทะลุดงดงนี้ก็ไม่อยู่ดงนั้นก็ไม่อยู่ไปด้วยเดี๋ยวก็ทุกไปทุกดงไอ้ความเป็นจริงที่ว่าทุกดงนี้ก็เรียกว่าข้อปฏิบัติข้อประพฤติปฏิบัติทุกดงเท่าไหร่มี13หรืออะไรกันบ้างการอยู่ป่าเป็นวัดนี่ก็เป็นทุรงอยู่แล้วการฉันกินธบาตนี่ในบาตนี่เที่ยวกินธบาตนี่ก็เป็นทุรงอยู่แล้วถือผ้าบังสกุลก็ทุรงอยู่แล้วเยี่ยมป่าช้าก็เป็นทุรงอยู่แล้วหลายๆอย่างทุรงคือการปฏิบัติที่ไหนเราอยู่พอสมควรแล้วในป่านี้ในภูเขาลูกนี้ในสถานที่นี้เมื่อเกิดความสงสารเป็นเมื่อเกิดความสงสัยขึ้นมาในข้อปฏิบัติได้ประกาศเรียนท่านท่านแก้ความสงสัยให้ได้ถึงแม้ว่าบริขารอาหารไม่สมบูรณ์ก็อยู่ที่นั่นก็สมควรก็เพราะว่าเรื่องครบเรื่องฉันนั่นมันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กของผู้ประพฤติปฏิบัติไม่วุ่นวายและสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมากให้เป็นยาปรมัตถ์ไม่ไปเพราะอันนั้นไม่ไปเพราะบริขารไม่ไปเพราะปัจจัยสี่ไม่ใจเพราะอันนั้นไม่สมบูรณ์ไอ้ความเป็นจริงถ้าคนมีธรรมะในใจของเราแล้วนะมันอยู่ที่ไหนมันก็สบายมันเหมาะสมของมันถึงนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยทุดงนี่เป็นเครื่องขัดเกลาให้มันน้อยมีมากให้มันน้อยให้แบ่งออกให้มันน้อยแบ่งไปแบ่งไปจนมันน้อยเหลือแต่น้อยจนมันกว่าจะมันจะหมดไปที่เรียกว่าทุดงนี่คือข้อปฏิบัติเราอยู่ในป่าอย่างนี้มันก็มีพอแล้วทุดงนี่พอแล้วอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติที่มาหาผมเนี่ยดูเลยยากนานรู้เพราะว่าพวกปฏิบัติทั้งหลายคงเข้าใจว่าการปฏิบัตินี้ไม่ต้องมีอะไรมีแต่ร่างปฏิบัติอะไรอย่างเดียวก่อนอยู่วัดต้อง

0: โกงพากวดวัดพากวดวัดบางทีอุปกรณ์กุฏิสรามันรื้อมันร่างไปช่วยกันทำนั้นนี้ปฏิบัติมันเป็นทางบุญแต่ความเป็นจริงนั้นนะไม่ต้องไปที่ไหนหรอกเดินเข้าป่านี่เราก็ปฏิบัติทางนั้นนะเราเคยมองดูหนามไหมมองดูอสรพิษไหมเคยมองดูข้อต่อไหมเคยมองดูหนามอะไรต่างๆไหมนั่นแหละเข้าไปในป่าเฉยๆก็ต้องปฏิบัติไม่ใช่เรินโผงๆไปทีเดียวดิเรื่องปฏิบัตินี่อย่าเข้าใจอย่างนั้นมันไกลเรื่องจิตใจของเราไม่มีการไม่มีเวลาและการเวลานั้นเป็นการและเป็นเวลาที่เราจะต้องรู้อยู่ทุกขณะกาลิโกนั่นอะไรเมื่อมีจิตได้เกิดขึ้นมาการนี้เราทำกันได้ช่วยกันอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ยังพูดฉลาดได้ก็ยังเป็นอาการิโกอยู่นั่นแหละไอ้ความเป็นจริงนั่นมันจะไปรวมอยู่ที่อาการิโกไม่มีการไม่มีเวลาไม่ว่าตอนไหนไม่ว่าตอนเป็นสุขไม่ว่าตอนเป็นทุกข์ไม่ว่าตอนเป็นไข้ไม่ว่าตอนสบายไม่ว่าตอนทำงานทำกิจวัตรอะไรต่างๆมันจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติทุกขณะเลยทีเดียวจนเราปรากฏว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนนั่นน่ะเรื่องที่เราไม่ปฏิบัตินั้นมันไม่มีอ่ะมันมีเรื่องปฏิบัติฉะนั้นผมคราวไปกราบท่านอาจารย์มั่นท่านบอกว่าไอ้คนปฏิบัตินี้มันต้องมันต้องเนี่ยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ปฏิบัติไปแล้วรู้ข้อประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยจะไปทุ่งจะไปในป่าที่ไหนก็ตามเถอะพระพุทธเจ้าจะตามเทศน์ให้ฟังบ่อยทีเดียวได้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าทุกขณะผมก็ไม่ได้สวนถามเรียนถามทุกประฟังว่าแปลกเหมือนกันมันก็แปลกเหมือนกันไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้สิ่งที่เรามันรู้เกิดขึ้นมาจากสิ่งอื่นนั่นน่ะมันไม่เป็นของแน่นอนหรอกแน่นอนก็ไม่รู้ว่ามันแน่นอนคือไม่รู้เรื่องมันเปรียบตัวอย่างเช่นว่าท่านองค์ใดองค์หนึ่งที่ถามถึงวัดเขื่อนเนี่ยไม่เคยมาถามองค์หนึ่งว่าท่านเคยไปวัดเขื่อนไม่เคยไปมันเป็นยังไงก็มันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคนนั้นก็ฟังเนี่ยก็เข้าใจแต่ไม่รู้อยู่แต่ไม่เข้าใจจริงๆต่อไปอีกมีอีกคนหนึ่งมาวัดเขื่อนก็เดินออกไปโน่นไปพบกันที่มาจากไหนมาจากวัดเขื่อนที่ยินทอนวัดที่มันเป็นยังไงแล้วก็เล่าให้เราฟังอีกมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ฟังก็พูดตามไอ้องค์ที่พูดให้ฟังแต่ก่อนนั่นแหละแล้วก็ฟังจะนึกว่าเรารู้อันนั้นก็ไม่รู้อีกไม่รู้อีกแล้วมีองค์ที่สามนี่เดือดสวนก็ไปหยิบถามมันได้มาจากไหนมาจากวัดเขื่อนกิริยพรนี่วัดที่เขาว่ามันกว้างขวางมันจริงไงอะไรไหมเขาก็เล่าให้ฟังอีกไม่ว่าตั้งแต่สามคนเลยเล่าไปถึงสิบคนจนตายก็ไม่รู้วัดนี้ตามเป็นจริงถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายเข้ามาดูเองอย่างนี้ปัญหาที่จะต้องถามนั่นหมดแล้วนี่เรียกไปฟังอย่างนี้ทำไมปัญหามันถึงหมดเพราะว่าตัวเราเข้ามาสำรวจดูเองแล้วเห็นเองแล้วเป็นเองแล้วเห็นแล้วปัญหาที่จะต้องถามคนอื่นนั่นต่อไปก็ดับหมดนี่พอเรารู้จริงเราเลยมาเห็นจริงไอ้ความจริงนี่แหละเป็นต้นมันจึงฆ่าไล่ไอ้ความไม่จริงออกไปจากใจเราหมดนะธรรมะอย่างอื่นหรือความเข้าใจในข้อประพฤติปฏิบัติอย่างอื่นก็เหมือนกันฉันนั้นไอ้ความที่มันจะถูกต้องทั้งหมดนั้นไอ้ความรู้ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นมานั้นน่ะมันจะหายสงสัยอยู่ที่ไหนมันจะหายสงสัยอยู่ที่ข้อปฏิบัติมันจะรู้อยู่ที่ข้อปฏิบัติเท่านั้นน่ะมันจะไม่หายสงสัยข้อไปถามคนอื่นครับเพราะรู้จากคนอื่นครับ คนที่เชื่อจากคนอื่นนั่นเนี่ยก็ดีอยู่แต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ประเสริฐสรรเสริญที่เชื่อด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองนี้เป็นสัจธรรมนี้อย่างตัวเราก็เหมือนกันถ้าเราไปรู้เห็นตามจริงด้วยตนเองจะเป็นวัตถุอะไรต่างๆก็ตามเถอะมันอิ่มใจแล้วใครจะพูดตัวนั่งยิ้มอยู่ไม่สงสัยและไม่มีปัญหาแล้วฉะนั้นฉะนั้นการปฏิบัตินี่จึงตรงกันข้ามกับจิตของเราอย่าไปทำตามจิตของเจ้าของอ้าวทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะจิตของเรานี่เราฝึกแล้วหรือยังเป็นจิตที่ถูกต้องดีแล้วหรือยังนะเป็นจิตที่ควรใช้ได้แล้วหรือยังนี่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของท่านจึงได้ตรงกันข้ามกับจิตอย่าไปทำตามจิตของเรานี่หลักปฏิบัติเป็นอย่างนี้ทุกอย่างมันจะตรงกันข้ามบางทีมันก็ขี้เกียจต้องข้ามหัวมันไปอย่าไปฟังมันบางทีมันกัดข้องคนที่ทำอะไรแล้วไม่ต้องกัดข้องอะไรหลายอย่างไอ้คนที่ปฏิบัติตรงกันข้ามกับจิตนั่นแหละคุณว่าสิ่งนี้มันใหญ่เลยมากแล้วให้มันจะน้อยนี่มันก็ขัดใจมันแหละมันขัดใจก็คือมันขัดกิเลสนั่นแหละเคยวางได้ฟังวาทะของอะไรภาษาดิบุตรยังไงท่านทำไมไม่ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูลเนี่ยฟังตอนนี้ก็พอรู้เรื่องแล้วท่านจะเข้าไปบิณฑบาตท่านบอกว่าท่านน่ะจิตใจของท่านน่ะเข้าไปบิณฑบาตนั่นน่ะไปถึงบ้านคนบางคนก็เฉยนะไม่เอาใจใส่เฉยบางคนก็มาช้าๆนิมนต์เจ้าข้านิมนต์เจ้าข้านิมนต์นั่นน่ะเรื่อยอ่ะไม่มาหาหรอกนิมนต์ที่ตรง30นาทีก็นิมนต์ให้ยืนอยู่ใจของใจน่ะนะนี่พอใจมันทำอะไรกันอยู่เนาะใจมันก็ไม่สบายมันขัดมันคือมันอยากจะให้มาเร็วๆฉะนั้นผู้มีปัญญาท่านสอนจิตของท่านท่านก็เรียนรู้ว่าจงให้เราช้าๆอย่าให้เราเร็วเนี่ยให้แต่น้อยๆอย่าให้ของมากให้แต่ของหยาบๆอย่าให้ของประณีตให้แต่ของร้อนๆอย่าให้ของเย็นไอ้ความเป็นจริงนั่นท่านผู้ตรงกันข้ามกับจิตท่านน่ะเมื่อไปเรียนสวดก็ท่านอยากให้ญาติโยมเตรียมเข้ามาใส่ปุ๊บมันรีบไปซะนี่จิตเดินเป็นอย่างนี้ท่านจึงสอนจิตของท่านก่อนท่านจึงเขาจึงสบายเมื่อก็อยากให้เขาให้มากๆเสียด้วยนะเอาบ้านเดียวกลับมาเลยไม่ต้องไปไกลสบายดีท่านว่าให้เราแต่น้อยแล้วท่านคิดในใจของท่านน่ะท่านสอนจิตของท่านถ้าอยากได้ก็อยากได้แต่ของดีๆทั้งนั้นแหละแต่ว่าอย่าเอาของดีให้เราเลยให้แต่ของหยาบๆนั้นแต่ความจริงท่านอยากได้ของดีๆนั่นแหละแต่ท่านสอนจิตของท่านไว้มีลักษณะท่านดูจิตของท่านท่านฉลาดในการรักษาจิตของท่านฉลาดในการปฏิบัติจิตของท่านดูเรื่องจิตของท่านเพราะนั้นท่านจึงสอนจิตของท่านท่านยกจิตของท่านพ้นอะไรทั้งหลายหน้าอย่างนี้อันนี้มันเป็นจิตอันนี้มันเป็นกิเลสอันนี้มันเป็นอารมณ์ท่านจะรู้จักว่าอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นอารมณ์เนี่ยท่านรู้จักแล้วอ่ะรู้จักจิตทั้งหลายแล้วมันแยกกันออกแล้วกิเลสมันเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้กิเลสมันเป็นอย่างนี้ท่านรู้จักแล้วฉะนั้นผมเลยรวมความว่าการปฏิบัตินั้นอย่าปฏิบัติตามจิตของเราใช่ได้แหละปฏิบัติตรงกันข้ามอย่าปฏิบัติตามจิตของเราเพราะอะไรจิตของเรายังไม่เคยฝึกยังไม่ได้ฝึกจิตของเราไม่แน่นอนจิตของเราไม่รู้ความจริงนะแล้วก็ไปเชื่อคนโกหกเรื่อยไปเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมทุกองค์ที่มาอยู่เนี่ยคงจะมันถูกโกหกไม่รู้ตัวมาเกือบตายเหมือนกันนะให้มันโกหกไปตัวองค์ที่ไปนี่เดี๋ยวก็ไปโน่นไปโน่นเดี๋ยวก็ไปนี่ไปนี่เดี๋ยวไปโน่นไปวุ่นวายเท่านั้นเนี่ยไม่รู้เรื่องไปมาแล้วก็ขาดทุนมาด้วยไม่ได้มีกำไรหรอกแต่ไป ไปตรงนี้ไปชี้ไปตรงนั้นไปตรงนั้นไปชี้ไปตรงนี้ในวุ่นวายเป็นบ้าอยู่นั่นแหละผลที่สุดมันก็จะบอกว่าเรานี่ไม่มีบุญวาสนาบารมีแล้วมั้งนั่นน่ะมันหมดนิสัยหมดปัจจัยแล้วเนี่ยผมเคยมีลูกศิษย์นี่น่ะในมากราบนะครับต้องพ่อลาสิกขาลาสิกทำไมหมดความเพียรแล้วท่านนี่ก็เป็นเนาะพระพุทธเจ้าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเราท่านทำความเพียรก็ยังไม่หมดเลยท่านบวชมาพรรษาสองพรรษาท่านมาทำความเพียรหมดนะผมก็แปลกเหมือนกันนะท่านไปทำยังไงนั่นดูสิมันบอกหมดความเพียรถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อฟังกันไปถ้าฟังดีๆแต่ผมมันไม่พูดผิดนะนี่นะหมดความเพียรไอ้ความเพียรมันยังเยอะเลยครับมันขี้เกียจนี่มันขี้เกียจเนี่ยมันเลยเราหมดความเพียรเนี่ยมันไล่มันออกซะออกจากตัวไปแล้วมันให้โทษความเพียรหมดไอ้ความเป็นจริงความเพียรมันหมดเป็นไหมเขาเห็นว่าความเพียรหมดนี่เนี่ยมันโกหกเราถึงขนาดนี้เลยเรายังเชื่อมันว่ามันหมดความเพียรจริงมันพูดผิดๆอย่างนี้เลยเราก็เชื่อมันมันโกหกเราเรื่อยๆไปอย่างนี้เมื่อเกิดอย่างนี้มาก็ต้องรู้มันเนี่ยถ้าเรามีรู้ในขณะนั้นเราก็รู้ไอ้ความเพียรมันอยู่ตรงไหนคืออะไรเนี่ยอยู่ที่ไหนหมดเป็นหรือยังถ้าเรามาภาวนาย้อนไปอีกทีหนึ่งไอ้ความรู้สึกมันจะโผล่ขึ้นมาอีกอันนี้ความเพียรมันหมดไม่ได้เรามันขี้เกียจทุกข์นี่แน่อย่างนั้นมึงไม่ให้โทษคนอื่นเรื่อยไปนั่นแหละนี่เรียกว่าเราเผลอเราไม่รู้ตัวของเราไปไกลพระพุทธเจ้าของเราให้รู้ว่าโอปนายโกให้น้อมเข้ามาฮะแม่เห็นแมวก็น้อมเข้ามาเห็นสุนัขก็น้อมเข้ามาเห็นทุกสิ่งสารพัดในโลกนี้น้อมเข้ามาเลยน้อมเข้ามาในใจของเราเหมือนเรามันเป็นอย่างนั้นไหมเห็นต้นไม้เห็นใบไม้เห็นสารพัดอย่างมันล้วนจะเป็นธรรมะทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเราอยู่ในป่าอย่างนี้นะผมเป็นว่ามันมีแต่ธรรมะทั้งนั้นอยู่ในป่านี่อะไรไม่มีไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะหมดไอ้ความจริงเราข้ามมันไปเสียเราไม่ได้ปฏิบัติไอ้ความจริงนั่นบวช3พรรษา4พรรษา5พรรษานั่นเดินเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็หมดความเพียรจิตผมว่าไม่ได้ปฏิบัติ5พรรษานั่นนะจะเอาปฏิบัติจริงๆสักอาทิตย์นึงก็ไม่ได้ครับเพราะความเห็นผิดนะอย่างเราทุกวันวันนี้นะพูดถึงวันนี้นะที่พระที่เนนที่ทุกคนที่อยู่ปฏิบัติต่างมุ่งมาจะวันนี้มีใครนึกถึงความตายบ้างไหมอย่างมากจนเกิน3องค์นี่จะเพิ่มไปอย่างอื่นด้วยนะมีแต่เรื่องในตายทั้งนั้นเนี่ยอย่างนี้เรามาดูที่ว่าวันก็ทั้งวันนะมันเอาเรื่องอื่นมาเป็นอารมณ์มากเรื่องกรรมฐานคือความตายมีใครนึกถึงบ้างไหมวันนี้ดูซึ่งจะรู้สึกเมื่อถามเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือจะให้กรรมฐานมันเจริญได้ยังไงอย่างเราปฏิบัติไม่ติดต่อกันนี่เรื่องจิตเนี่ยธุระของคนมันมีพอสมควรประมาณนะถ้าเราไม่รู้จักการประพฤติปฏิบัติจะให้รู้รอบเพื่อจะดูปนัยโกน้อมเข้ามาไว้ในจิตของเจ้าของแล้วนะวันหนึ่งนะอย่างที่ผมถามวันนี้ล่ะใครไม่ถึงความตายบ้างไหมวันนี้ผมเห็นว่าผู้ที่รู้ถึงผู้จะรู้ถึงความตายนั่นเออน้อยผู้ที่มันรู้เลยนั่นเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าผมทวงในนี้นั่นจะมากมีการควรจริงฉะนั้นจะให้กรรมฐานเจริญขึ้นได้อย่างไรมันไม่เจริญแล้วครับเดี๋ยวเราปฏิบัติผมบวชมาเพียง5พรรษาแล้วบวชมาวิบัติไม่ได้ปฏิบัตินี่มันแท้ๆนะครับปฏิบัตินี่นะบางองค์เคยมาบวชในพรรษาหนึ่ง ผมไม่เคยเห็นการปฏิบัติครับเห็นแต่เคยการนั่งดับตาเคยเดินจงกรมนะไม่เห็นปฏิบัติครับมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยนั่งดับตาจะนั่งก็ได้นะนั่งทนไปเกือบจะตายไปงั้นบางทีนั่งก็ง่วงไปอะไรไปวุ่นวายทำไปตามเพื่อนเพื่อนเขาอย่างนั้นน่ะเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติมันไม่แค่จริงผู้ประพฤติปฏิบัตินี่มันน้อยจะอยู่ในหลายพรรษาน่ะมันมีมากจะปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันน้อยมันข้าวกับเราในนาเนี่ยไม่ข้าวในนาแล้วมันกินได้เลยไหมไม่ได้มันเจอข้าวมาไว้ในเลยมันมีข้าวรู้ไหมมันต้องไปรานข้าวมันต้องไปทำกล้ามันต้องไปทำนามันต้องไปปักไปดำไปเกี่ยวไปกอบนะไปฟาดไปตีสารพัดอย่างยังเอาขึ้นไปในยุ่งอีกยังก็ไปสีอีกสีแล้วยังมามาเขาไปอีกเรนิ่งเขาไปอีกเยอะนะนั้นก็ยังไม่เสร็จนะยังเอาไปติดไปกองเขาไปอีกแล้วยังเอามาเคี่ยวอีกไม่จบเคี่ยวแล้วก็ไม่เสร็จยังคืนเข้าไปอีกเอาสิตรงไหนนั่นจะเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ได้ใช้ได้นะมันมีกี่ครั้งการปฏิบัตินี้ถ้าใครน้อมเข้ามาไว้ในจิตของเจ้าของนั่นนะมันจะเลือกมันจะเฟ้นเหมือนตะแกรงมันร่อนมันจะเป็นอยู่นั่นอันนี้จะต้องเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติมันเป็นเองของมันจะดับตาลืมตาอะไรของมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นคือมันแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะสงสัยนี่แหละมันรู้รอบคือมันมีอยู่เรียกว่าพุทโธตามภาษาธรรมะเราเรียกว่าภาวนาพุทโธคือความรู้รอบเนี่ยฉะนั้นจึงเอาคำนี้มาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธบางคนก็ไปดูถูกอันนี้มันล่าสมัยแล้วมันสมัยเก่าเนี่ยความจริงเรื่องคำบริกรรมต่างๆนี่ครับมันไม่แปลกอะไรมากมายนะครับทำจิตของเราให้สงบเท่านั้นโดยทำดีทีนั่นโดยทำดีทีนี่มันต้องมีการละที่ครับคนปฏิบัติมันต้องมีการละถ้าทำแล้วมันต้องมีการละที่ครับมีการละเรามองเห็นเลยมันมีการละการปฏิบัตินี่มันต้องมีการละมันต้องเปลี่ยนไปมันจะต้องแปลกเราคือเหมือนกันเราจะนั่งอยู่ด้วยธรรมะเดินอยู่กับธรรมะนอนอยู่กับธรรมะขบฉันอยู่กับธรรมะทั้งนั้นมีข้อปฏิบัติอยู่มันเป็นอัตโนมัติของมันมันจะต้องเป็นอย่างนั้นครับปฏิบัตินี้ฉะนั้นก็บางคนก็ว่าสำนักนี้สอนสมถะหรือสอนวิปัสสนานะผมแยกนี่เดือดเดียวออกไปได้ครับทั้งคมอยู่ทางไหนสันอยู่ไหนมีไหมแยกคมสันออกจากกันได้มั้ยผมแยกไม่ได้จับนี่เดือดหนึ่งขึ้นมาเลยมีสันมีคมมีฟันเลยจะแยกคมแยกสันออกจากกันไม่ได้มันเป็นไปพอดเรื่องกันอย่างนี้การประพฤติปฏิบัตินี้บัดนี้ทำสมถะบัดนี้ทำวิปัสสนาอันนี้คนไม่ไปรู้เรื่องตามความเป็นจริงมันจะไปพร้อมกันมันจะไปพร้อมกันมันเป็นไปพอดซึ่งกันและกันศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสามอย่างนี้มันต้องไปรอบปกติของมันมรรคคือการกระทำนี้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อมีความเห็นชอบเท่าไรเท่านี้แต่ความดำดิมันก็ชอบนะการทำการงานมันก็ชอบมันชอบไปหมดทุกอย่างอ่ะหมดมรรคทั้งแปดประการมันชอบไปหมดเลยทีเดียวแต่มันไม่หมดมันไม่พอมันพอเห็นชอบแล้วก็เห็นชอบขนาดนี้มันก็เลยขนาดนี้ทุกอย่างดำดิชอบขนาดนี้ขึ้นหนึ่งไปหนึ่งไปเรื่อยไปถ้ามาเห็นชอบอย่างเด็ดขาดหมดก็หมดพร้อมกันเลยมันต่างกันไปอย่างนี้คนชอบแล้วดำดิก็ชอบนาจาก็ชอบการงานก็ชอบมันชอบไปทั้งหมดเลยไม่ชอบอันเดียวเท่านั้นนี่ นี่เมื่อเราทำสมาธิสู่ความสงบแล้วนี่แล้วนะถ้ามันมีปัญญามันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้เรื่องอยู่แล้วถ้าพูดถึงการประพฤติปฏิบัตินี่แล้วผมนี่ว่าปัญญามาก่อนเลยมาก่อนศีลมาก่อนสมาธิถ้าปัญญาไม่มีรักษาศีลไม่ได้ทำสมาธิไม่ถูกที่ถ้าเราพูดตามทางภาวนาของเราเนี่ยมันต้องมาอย่างนี้ไปทางเสียเขาต้องศีลต้องสมาธิต้องปัญญาเอาไว้ท่านหลังถ้าเรามาทำกันจริงๆเนี่ยผมว่าปัญญามาก่อนเลยถ้าปัญญาไม่มารักษาศีลไม่ได้ไม่ดีเรื่องทำจิตสงบไม่ได้ไม่ดีเรื่องนี่ปัญญามันต้องมาก่อนนี่เมื่อพูดตามความจริงใจที่เราปฏิบัติแล้วซึ่งมันเกิดมันเป็นขึ้นมาจริงๆในใจของเรามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนให้เข้าใจอยู่กับผมนั่นน่ะจะอยู่ไปเรื่อยๆไปผมจะเอาความดีให้พวกท่านทั้งหลายไม่ได้ให้ท่านดูเอาเถอะให้ท่านดูไปนานๆดูไปทำไปดูไปเจ็บไปค่อยๆเจ็บไปเถอะใครมีปัญญาแล้วผมว่ามันไปได้เราเป็นผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติแล้วเราก็ต้องมาปฏิบัติตาเห็นก็ต้องปฏิบัติหูได้ยินก็ต้องปฏิบัติจิตใจสำนึกรู้ก็ต้องปฏิบัติผมเคยเปรียบเทียบให้ฟังทุกคนน่ะเราปฏิบัติต้องปฏิบัติทุกอย่างผิดก็ปฏิบัติปฏิบัติยังไงผิดก็เลิกมันดิถูกก็ปฏิบัติปฏิบัติยังไงก็ดำเนินมันต่อไปมันจะไปตรงไหนล่ะมันต้องปฏิบัติเรื่อยๆไปอย่างนี้การปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัตินั่นถ้าไม่เป็นเช่นนั้นมันก็วิบัติมันเป็นวิบัติเก็บทุกอย่างเก็บไปทุกอย่างพิจารณาไปทุกอย่างเรียกว่าการปฏิบัตินี้ที่อยู่กับผมนั่นเนี่ยที่ผมทำไปนี่หรือพูดตรงอย่าซึ่งมาเข้าใจว่ามันถูกแต่พึ่งเข้าใจว่ามันผิดเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้จะผิดจะถูกถ้าเรารู้จักผิดจักถูกแล้วก็สบายกันนะสิจะภาวนาอีกใช่ไหมมันหมดนะมันไม่เสียใจเนี่ยนะคนอื่นทำผิดคนอื่นทำถูกอย่าเพิ่งพูดไปนึกในใจก็อย่าเพิ่งเชื่อมันเถอะครับฟังมันไว้เพราะตัวเรายังไม่รู้จักถูกและผิดจะไปดูคนอื่นได้ยังไงไม่ได้เพราะนั่นเป็นธรรมเหมือนแต่หนึ่งว่ามันนะทำเหมือนตัวหนึ่งว่าคู่มันกินหญ้าก็จับมันมาปล่อยใส่สนามหญ้าที่มันมีหญ้าเนี่ยคู่มันกินหญ้าก็จับมันมาปล่อยใส่สนามหญ้าถ้ามันไม่รู้จักถ้ามันไม่กินหญ้ามันก็ไม่รู้จักหญ้ามันก็เป็นสัตว์อย่างอื่นไปตอนนั้นแหละที่เราตั้งใจมาปฏิบัติแล้วมาถึงที่ปฏิบัติแล้วเราไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นคนไม่มีศรัทธาหมดความหมายไปนั่นเองเรื่องปฏิบัติทุกอย่างเราก็เพิ่งเข้าใจว่าถูกหรือผิดผิดก็ถูกนี่เป็นธรรมดาของมันแต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติมันทุกอย่างถ้าเราเห็นว่ามันผิดเราก็ปฏิบัติมาเลิกมันอันนี้เรื่องคนอื่นยกว่าอีกส่วนหนึ่งอย่ามาประพรมกับเรื่องของเรามันคนละเรื่องกันดีเรื่องคนอื่นกับเรื่องของเรามันคนละเรื่องเรื่องคนอื่นกับของคนอื่นครับบางคนก็ไปยุ่งกับคนอื่นเขาจึงกลัวเราเป็นทุกข์นะยุ่งกับเรื่องคนอื่นเขาจึงเราเป็นทุกข์อยู่ไม่ได้อันนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรนี่เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เรื่องคนอื่นแต่คนอื่นเขาทำเขาไม่เป็นทุกข์แต่เราทุกข์นะคนอื่นไปขโมยคนขโมยเขาไม่กลัวแต่คนไปขโมยกลัวอันนี้มันก็แปลกเหมือนกันเวลาคนโง่รู้ฉลาดไปดูเองเถอะนี่ยืมไม่ได้เพราะเรื่องคนอื่นอย่างนี้ก็มียืมไม่ได้เพราะเรื่องของตัวก็มีเห็นไหม นักปฏิบัติจะต้องคิดอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าอันนั้นผิดอันนั้นถูกแล้วเราก็ไม่ต้องศึกษาสิอย่างนี้เราจะไม่รู้นะสักที่ว่าอันนั้นมันผิดมันถูกตัวนั้นแหละพูดได้เห็นได้แต่ว่ามันจะผิดถูกจริงๆนั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยเราก็ยังไม่รู้มันแต่เราต้องศึกษามันศึกษามันไปอยู่เสมออย่างเรื่องของคนอื่นนั่นไม่ควรเอาเข้ามาใส่ใจเพราะทำให้มันเดือดร้อนมันคนละเรื่องแต่ต้องพิจารณาอันนั้นก็เป็นเครื่องประดับปัญญาของเราเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันเสียหายอะไรไอ้ที่มันผิดนั้นมันก็ดีเราเลยศึกษาเราจะรู้มันเรื่องที่มันดีนี่มันก็ดีเราจะได้ศึกษามันแต่เราไม่พึ่งเข้าทางไหนทั้งนั้นเนี่ยเพราะเรายังไม่รู้เพราะเรายังไม่รู้เพราะเรื่องของเราเราก็ยังไม่รู้ตามเป็นจริงใช่ไหมทิ้งที่มันควรโกรธทำไมมันโกรธขึ้นล่ะทิ้งที่ไม่โลภทำไมมันโลภขึ้นล่ะหลวงพ่อเจ้าท่านบอกให้ละทำไมไม่ละล่ะจะว่าเรารู้ยังไงฉะนั้นจิตของเรานี่ไม่ควรเชื่อมันจึงปฏิบัติตรงกันข้ามไปเลยพอปฏิบัติตรงกันข้ามแล้วเราจะแยกกันออกเราจะรู้จักอันนี้มันเป็นความจริงอันนี้เป็นตัวปลอมใช่ไหมอันนี้มันเป็นจิตใช่ไหมอันนี้มันเป็นอาการจิตใช่ไหมอันนี้มันเป็นจิตอันนี้มันเป็นอารมณ์เราจะรู้เห็นว่าทำสิ่งทั้งหลายแล้วนี่ควรละสิ่งนี้ควรบำเพ็ญความรู้สึกอันนี้มันจะเกิดขึ้นมาสองอย่างนี้เกิดขึ้นมาบ่อยๆบ่อยๆเมื่อเรารู้ข้างหนึ่งข้างหนึ่งมันก็หายไปแล้วฉะนั้นตัวไม่ขึ้นผ่านไปผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆฉะนั้นการปกติของเราก็จะเกิดขึ้นมาอีกในขณะหนึ่งในขณะที่ปกติอย่างนี้มันจะเปลี่ยนไปอีกในขณะที่มันสูงละเอียดไปกว่านั้นมันจะเปลี่ยนจากปกตินี้ไปอีกก็ได้เราขึ้นเรียนมันเท่านั้นแหละเราดูมันแล้วการรักษาศีลการปฏิบัติศีลนี้มันไปจบอยู่ที่ตรงไหนมันไปจบที่ตรงว่าเรารู้แล้วเราก็เลิกมันไม่สงสัยไม่สงสัยอายแล้วก็กลัวอันนี้เป็นหลักใหญ่ที่สุดเลยทีเดียวไม่ต้องดูทางสกายจีโรกหรอกไม่รู้ทั้ง 80,000 ปีพระธรรมขันธ์เรารู้ว่ามันกลัวกลัวอะไรกลัวสิ่งทั้งหลายทั้งหมดน่ะไอ้สิ่งที่มันผิดนี่แหละดีกลัวอายกลัวมีอายมีกลัวมีอายมีกลัวประจําใจของเราอยู่ทั่วมีถ้าหากว่ามีอายมีกลัวประจําใจเราอยู่เนี่ยไอ้ความระมัดระวังมันเกิดขึ้นมาความเผลอเลยอย่างอื่นมันก็ไม่มีนี่อันนี้มันมาบังคับไปในตัวมันแล้วนี่เรียกว่าเราปฏิบัติฉะนั้นไปถึงครูบาอาจารย์อื่นแต่ให้ขอนิสัยท่านบอกว่าขอนิสัยชื่ออะไรให้ขอนิสัยเราจะพึ่งขอนิสัยง่ายๆต้องไปดูด้วยเรียนพิจารณาดีๆแต่เรารู้เราขอนิสัยถูกนิสัยเขาขอนิสัยคือเปลี่ยนนิสัยนั่นเองเปลี่ยนคนพูดมากเปลี่ยนเป็นคนพูดน้อยคนมักมากเปลี่ยนเป็นคนมักน้อยคนมักวุ่นวายเปลี่ยนเป็นคนสงบระงับคนเคยคุกคือหมู่คณะเปลี่ยนที่คนสงบอยู่คนเดียวมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปทีนี้ทีนี้วัดนี้ที่พวกท่านทั้งหลายมาใส่ในวันนี้ในหลายวันมาแล้วตอนนี้เพิ่มกันมาดีดีผมยังไม่เคยรับพระในที่นี่ไว้หลายองค์เพราะที่นี่ขาดหลายอย่างบ้านก็อยู่ไกลยุทธบาทนะแต่ตอนนี้อยู่ไกลฟ้าฝนก็ไม่เคยดีผู้คนก็มาสู่อุดมแต่ก็ตามเถอะไม่กลัวเหมือนกันขอให้เราปฏิบัติดีญาติโยมทั้งก็ดีใจเรียกเตือนที่ได้ถวายอาหารพระผู้ประพฤติปฏิบัตินี้จะหมดมากหมดน้อยเขาก็ไม่ว่าเลยเขาดีใจเขาเราเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างนั้นฉะนั้นอยู่ในวัดนี้ที่นี้ ลบกวนปัญจาแล้วผมไปทำไว้ทีนี้เลยมาพัฒนาใหม่ยืดมีการยืดหยุ่นชนิดหน่อยทั้งนาคทั้งเลนทั้งพระที่มาอยู่ผมอยากจะทำถนนกันในเกาะนี้เพื่อกันไฟมันเป็นภัยมากเหลือเกินครับในเกาะนี้ผมคิดว่าจะเป็นสิริมงคลเกียรติพวกผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลายแต่พยายามพี่ก็ขอแรงพระเนรเราเป็นเวลาครับช่วยกันไปเท่าที่ทำได้พวกเนรพวกหน้าที่ขุดดินฟันไม้เราทำไปถ้าเราทำไม่ได้แล้วก็เขี่ยดินเขี่ยหญ้าเขี่ยในก้อนไม้อะไรไปเรื่อยไปครับทำส่วนนี้เพื่อให้เป็นที่อยู่ของเราให้สะดวกแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติที่ผมทำอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ทำในเพื่อในพวกเพื่อแก่พระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายมีสติอย่าพึ่งว่าทำงานไม่ได้ปฏิบัติอย่าไปใช้ใจคิดอย่างนั้นครับทำงานก็คือการปฏิบัติถ้าเราว่าคิดว่าทำไม่ทำงานไม่ได้ปฏิบัตินั่นยังคิดผิดครับต้องไปคิดใหม่อีกครับให้มันรู้จักว่าทำงานมันคือปฏิบัติเรื่องปฏิบัตินี่มันติดอยู่ทุกขณะไม่มีที่ไม่ได้ปฏิบัตินั่งอยู่เฉยๆก็เลยปฏิบัติไปที่ไหนก็อยู่ปฏิบัติ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระตรงคกรรมฐานครับ
2: เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาอยู่เท่านั้นมานิยมว่าตนเป็นกายเป็นจิตแม้จิตก็สักแต่ว่าเป็นจิตอยู่เท่านั้นมานิยมว่าตนเป็นกายเป็นเวทนาดังที่เคยสำคัญแบบสุ่มเดาๆมาแต่เวลาที่ยังไม่ได้พิจารณาให้เข้าใจพอสติปัญญาพิจารณารอบแล้วทุกขเวทนาทั้งหลายก็ดับลงในขณะนั้นไม่กำเริบต่อไปจิตก็รวมลงอย่างสนิทชนิดไม่รับรู้กันเลยอีกประการหนึ่งแม้จิตจะไม่รวมลงถึงขั้นดับสนิทแต่ก็มิได้รับความกระทบกระเทือนจากเวทนาคือกายก็จริงเวทนาก็จริงจิตก็จริงต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ตามความจริงของตนขณะที่ต่างอันต่างจริงนั้นจะได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและเห็นความอาถรรพ์ของจิตว่าสามารถแยกตนออกจากเวทนาทั้งหลายได้อย่างอัศจรรย์เกินคาดนอกจากนั้นยังเกิดความอาถรรพ์ต่อความเป็นความตายที่ขวางหน้าอยู่อย่างไม่สะทกสะท้านใดๆอีกด้วยเนื่องจากได้เห็นหน้าตาเวทนาที่เคยหลอกลวงให้กลัวเป็นกลัวตายอย่างประจักษ์ใจแล้วในขณะนั้นคราวต่อไปแม้เวทนาจะแสดงความกล้าสาหัสมากมายขนาดใดใจก็สามารถพิจารณาได้ทำนองที่เคยพิจารณาและเข้าใจมาแล้วการรู้เห็นอย่างนี้แลคือการรู้เห็นสัจธรรมด้วยสติปัญญาแท้แม้จะไม่ใช่รู้เห็นขั้นเด็ดขาดฟาดกิเลสให้จมไปโดยสิ้นเชิงก็ตามแต่กิเลสจะจมมิดหัวไม่มีฟื้นได้ก็ต้องอาศัยวิธีนี้เป็นเครื่องดำเนินในวาระต่อไปท่านผู้ใดกล้าหาญต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยการพิจารณาตามวิธีนี้ไม่ยอมถอยทับพับบัลลังก์แบบสิ้นท่าท่านผู้นั้นต้องกำชัยชนะจากวิธีนี้โดยไม่มีทางสงสัยทั้งยังจะเห็นรอยพระบาทที่พระศาสดากับพระสาวกเสด็จไปอย่างสดๆร้อนๆโดยลำดับและอาจลืมคำว่าพระองค์ปรินิพพานไปได้ 2,500 ปีเศษแล้วซึ่งแสนนานก็ได้เพราะความจริงกับศาสดาเป็นอันเดียวกันศาสดาแท้ไม่ใช่การสถานที่บุคคลพอจะเปลี่ยนแปลงห่างเห็นว่าไกลกันลิบลับกับเราตั้ง 2,500 ปีเศษแต่ควรทราบว่าความจริงอยู่ที่ใดศาสดาก็อยู่ที่นั้นเพราะธรรมเกิดจากความจริงที่พิจารณารู้เห็นอย่างเต็มภูมิไม่นอกเหนือไปจากนี้ดังนั้นท่านที่สามารถพิจารณาทุกขเวทนาจนถึงความจริงของกายของเวทนาของจิตย่อมเห็นธรรมอย่างประจักษ์โดยลำดับซึ่งไม่นิยมการสถานที่เป็นเครื่องพิสูจน์ตัดสินเลยดังธรรมแสดงไว้ว่าดูก่อนอานนท์ถ้าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมยังมีอยู่พระอรหันต์ย่อมไม่สูญจากโลกดังนี้ซึ่งเป็นพระโอวาทที่ตรัส พิ่งสิ้นพระกระแสเสียงไปเมื่อสักครู่นี้เท่านั้นเพราะธรรมของจริงย่อมไม่คงกับเวลานาทีอะไรเลยแต่จริงอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าความจริงในโลกทั้งสามการอธิบายวิธีพิจารณาทุกขเวทนานี้เป็นเพียงโดยย่อพอเป็นคติแก่ท่านผู้มีนิสัยในทางเป็นนักต่อสู้เพื่อกู้ภพชาติประหยัดความเกิดตายไม่ปล่อยให้เรี่ยราชสาดกระจายไปตามภูมิกำเนิดต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อทรงวิมุตติหลุดพ้นไม่กังวลกับกองทุกข์น้อยใหญ่ทั้งหลายอีกต่อไปเป็นเวลานานซึ่งแสนน่ารำคาญและกังวลใจนักหนาได้นำไปพิจารณาเพื่อหาทางออกโดยอาศัยกองทุกข์ในขันเป็นหินรับสติปัญญาให้คมกล้าตามแต่อุบายจะพลิกแพลงแก้ไขตนด้วยวิธีต่างๆซึ่งมีมากมายเหลือที่จะนำกล่าวได้ละเอียดทั่วถึงเพราะการพิจารณาธรรมทั้งหลายเป็นเทคนิคของแต่ละรายจะผลิตมาใช้เพื่อเปลื้องตนใครเป็นนักใคร่ครวญไตรตรองผู้นั้นจะเจอทางออกจากกองทุกข์ในเรือนจำแห่งวัฏสงสารมีพระนิพพานเป็นที่สถิตมีความสงบสุขเป็นนิจนิรันดร์แต่ใครกลัวทุกข์ไม่ยอมพิจารณาก็เท่ากับสงวนหัวน้ำที่ฝังจมอยู่ในฝ่าเท้าไว้ให้กำเริบเป็นหนองและทำความเจ็บปวดแสบร้อนนอนคลางไปนานและอาจทำความกำเริบจนเท้าเสียใช้การอะไรไม่ได้กลายเป็นคนพิการง่อยเปลี่ยเสียอวัยวะไปได้ส่วนผู้เห็นภัยก็รีบถอดถอนหนามออกเสียแม้จะเจ็บปวดเพียงไรในขณะนั้นก็ยอมทนเอาแผลก็นับวันจะหายความเจ็บปวดก็ไม่ทรมานไปนานและมีวันจะหายกลายเป็นผู้หมดทุกข์กังวลในวันข้างหน้าเพราะความกล้าเผชิญทุกข์เพื่อนำสุขมาสู่ตนท่านผู้นี้นับว่าสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนโดยถูกทางท่านที่กล้าหาญต่อสู้พิจารณาทุกขเวทนาในขันธ์ก็เช่นกันแม้ทุกข์จะมีมากน้อยก็สามารถพิจารณาจนรู้ทั่วถึงความจริงทุกส่วนไม่สงวนไว้เพื่อก่อไฟเผาตนไปนานคำว่านิพพานจะเป็นสมบัติอันพึงพอใจในวันหนึ่งแน่นอนหนีไม่พ้นท่านว่าทุกควรกำหนดรู้นั้นกำหนดจนรู้ประจักษ์ใจจริงๆดังที่อธิบายมานี่แหละชื่อว่ากำหนดรู้และละสัจจะทั้งสองคือทุกข์กับสมุทัยด้วยมรรคคือสติกับปัญญาที่ทำงานถอดถอนกิเลสไปพร้อมๆในขณะเดียวกันท่านว่าทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนั้นถ้าไม่นำสติกับปัญญาซึ่งเป็นองค์ของมรรคมากำหนดรู้และละถอนแล้วจะเอาอะไรมารู้และมาละถอนนิโรธความดับกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายจึงจะมีทางดับทุกข์ได้จำต้องนำสติกับปัญญามาทำงานด้วยในขณะเดียวกันทุกข์ก็จะดับไปโดยลำดับจนดับสนิทด้วยอำนาจของมรรคจึงเป็นทางแสดงออกได้การเกี่ยวโยงกันระหว่างสัจธรรมทั้ง4จึงแยกกันไม่ออกต้องทำงานเกี่ยวเนื่องกันเหมือนลูกโซ่ตลอดไปแต่ต้นจนอวสานสติปัญญาที่เป็นองค์ของมรรคมีกำลังมากเพียงไรกิเลสชนิดต่างๆก็ย่อมอ่อนกำลังลงเพียงนั้นแม้นิโรธความดับแห่งกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายย่อมค่อยๆดับไปตามกำลังของมรรคจนไม่มีกิเลสกองทุกข์เหลือล้ออยู่ภายในกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาล้วนๆโดยไม่ต้องไปหามาจากที่ไหนแต่มีอยู่ที่ใจดวงหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละคำว่าพุทธะแท้ก็หมายอันนี้ธรรมะแท้ก็หมายอันนี้สังฆะแท้ก็หมายความบริสุทธิ์นี้คำว่าธรรมคืออะไรก็คืออันนี้แหละที่เป็นธรรมแท้ซึ่งโลกกราบไหว้ไฟฝันมานานท่านผู้ประสงค์อยากพบอยากเห็นธรรมแท้คืออะไรอย่างถึงใจจึงไม่ควรมองข้ามการอบรมใจดวงพร้อมที่จะเป็นธรรมทั้งแท่งอยู่ทุกเวลานี้การแปลชื่อของธรรมว่าคืออะไรจะแปลจนจดขอบฟังมหาสมุทรทะเลก็ไม่มีวันหายสงสัยได้แปลไปกว้างขวางเท่าไรความสงสัยไม่มีทางสิ้นสุดยุติลงได้เช่นเดียวกับคนไม่เคยเห็นเพชรนิลจินดาแม้จะถ่ายภาพมาดูจนคงทะภูเขาก็เป็นเพียงภาพของเพชรนิลจินดาอยู่เท่านั้นมิใช่ตัวจริงของเพชรนิลแท้พอจะทำความสงสัยให้หายได้ด้วยการดูภาพนั่นเลยแต่จะทำให้หายสงสัยได้ด้วยการเห็นเพชรนิลอันแท้จริงฉะนั้นธรรมจึงเป็นธรรมชาติลึกลับเมื่อยังคนไม่พบแม้จะอ่านธรรมเรียนธรรมได้มากมายเพียงไรก็เท่ากับการถ่ายภาพเพชรนิลจินดามาให้คนไม่เคยพบเคยเห็นดูกันนั่นแหละจะไม่สามารถตัดความสงสัยได้เลยการตัดความสงสัยในธรรมว่าคืออะไรเป็นต้นได้นั้นจึงควรเรียนเรื่องของใจซึ่งเป็นเรื่องของธรรมโดยตรงเรียนรู้มากเพียงไรย่อมจะทราบเรื่องตัวของธรรมมากเพียงนั้นจนทราบธรรมโดยตลอดทั่วถึงภายในใจตัวเอง เมื่อทราบประจักษ์กับใจโดยสมบูรณ์แล้วย่อมสิ้นสงสัยลงในทันทีทันใดและสิ้นสงสัยตลอดกาลคำว่าธรรมคืออะไรก็คือสิ่งที่รู้เห็นอยู่กับใจนี้เองจะเป็นอะไรอื่นมาจากไหนแต่ทั้งที่รู้อยู่อย่างเต็มใจเวลาจะอธิบายให้ถูกต้องตามความจริงของธรรมแท้นั้นไม่มีทางอธิบายได้เลยเพียงเปรียบๆไปเปรยไปอย่างนั้นเองเหมือนเวลาเกิดคันภายในลำคอขึ้นมาไม่ทราบจะเกาอย่างไรให้ถูกกับจุดที่คันนั้นได้เกาเท่าไรก็เกาได้แต่ภายนอกส่วนภายในที่คันจริงๆเกาไม่ได้เกาไม่ถูกทั้งที่รู้จุดที่คันอยู่อย่างเต็มใจฉะนั้นดังนั้นคำว่าธรรมจึงเป็นธรรมชาติละเอียดสุขุมมากในความรู้สึกทั่วไปและมีผู้สงสัยใจถามกันยุ่งตลอดมาแต่ก็ไม่มีท่านผู้ใดสามารถอธิบายให้เป็นที่เข้าใจพอหายสงสัยได้ตลอดมาและยังแน่ใจว่าตลอดไปอีกเช่นกันท่านนักปฏิบัติที่ทรมานตนด้วยความเด็ดๆเผ็ดร้อนๆเช่นการนั่งต่อสู้ทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาไม่ท้อถอยมักเจอธรรมดวงที่แปลยากๆอธิบายยากๆเร็วกว่าธรรมดาที่ควรจะเป็นโดยมากครูอาจารย์ที่ได้ทำเด็ดๆจังๆมาสอนหมู่ชนท่านมักได้ด้วยวิธีดังกล่าวเป็นส่วนมากมากกว่าได้โดยทางธรรมดาที่ค่อยเป็นค่อยไปแม้เวลามาสอนผู้อื่นก็มักจะสอนตามนิสัยที่ท่านเคยฝึกอบรมมาคือสอนชนิดเผ็ดๆร้อนๆทั้งกิริยาอาการและซุ้มเสียงอัตธรรมมันกลมกลืนกันไปในขณะเดียวกันดังท่านอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่างแต่ผู้ตั้งใจต่ออัตธรรมจริงๆฟังแล้วถึงใจได้ผลผิดธรรมดาอยู่มากผู้เขียนเป็นคนป่ามีนิสัยหยาบมาดั้งเดิมจึงชอบการแสดงแบบนั้นมาประจำนิสัยไม่จืดจางกิเลสคงยังหยาบอยู่มากจึงชอบของแข็งๆตีเอาใจรู้สึกหมอบง่ายไม่กล้าลำพองพยองตัวยั่วยุนักเหมือนที่เคยเก่งกาจฉลาดกว่าครูตอนที่ยังไม่เคยพบของแข็งของคมสับเขกท่านอาจารย์มั่นท่านรู้นิสัยคนเก่งไม่ได้เรื่องได้ราวจึงมักมอบแต่เครื่องดัดสดานจะบอนนี่ให้เสมอมาแทนที่จะยื่นผลไม้ลูกของหวานให้เมื่อถูกยาขนานสำคัญหนักๆเข้าเพียงได้ยินเสียงและได้ยินชื่อท่านเท่านั้นเจ้าบอนนี่วิ่งหาที่หมอบหลบซ่อนเร็วยิ่งกว่าลิงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมและเหมาะสมเสียละเกินแม้ทุกวันนี้เจ้าบอนนี่ยังกลัวท่านอยู่เลยไม่หันโดดกิ่งนั้นกิ่งนี้อย่างโลดโผนนักเพียงระลึกถึงท่านก็หมอบราบทันทีท่านที่ชอบเที่ยวหาที่เด็ดๆเป็นที่บำเพ็ญหนึ่งท่านที่ชอบนั่งอยู่ในที่ปลุกเปลี่ยวน่ากลัวหนึ่งท่านที่ชอบอดอาหารเพื่อเร่งความเพียรอย่างถึงใจหนึ่งท่านที่ชอบนั่งสมาธินานๆและต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาหนึ่งและท่านที่ชอบฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆเหล่านี้เวลาสนทนาธรรมภายในกับท่านรู้สึกอัศจรรย์ใจยังบอกไม่ถูกธรรมที่ท่านเล่าให้ฟังแต่ละครั้งเป็นธรรมที่เกิดจากจิตใจจริงๆทั้งแปลกทั้งพิสดารทั้งอัศจรรย์หาฟังได้ยากดูกิริยาท่าทางเคร่งขรึมสำรวมเป็นที่น่าขยาดครั่นคร้ามอยู่ภายในสมกับธรรมที่ท่านระบายออกอย่างแท้จริงและน่าเลื่อมใสอย่างลึกซึ้งแต่กับบุคคลทั่วไปท่านทำตัวเหมือนคนโง่ที่ไม่รู้อัดรู้ทำอะไรเลยพูดน้อยไม่ชอบสังคมกับใครชอบอยู่ลำพังคนเดียวชอบไปคนเดียวไม่ชอบเพศชอบสนทนากับใครเหมือนไม่รู้อะไรเสียจริงๆแต่กับผู้สนิทสนมเวลาท่านพูดฟังแทบไม่ทันทำไม่ทราบไปเอามาจากไหนไหลออกมาเหมือนหน้าเหมือนท่าไม่มีอัดมีอั้นพูดไม่ค่อยซ้ำซากวันหนึ่งได้เรื่องหนึ่งมาพูดอีกวันหนึ่งได้เรื่องหนึ่งมาสนทนาซึ่งเป็นธรรมภายในล้วนๆเมื่อคิดเดาตามความรู้สึกแล้วท่านน่าจะรู้ธรรมขึ้นภายในใจเรื่อยๆในวันเวลาหนึ่งๆสมกับเป็นผู้มีความเพียรกล้าไม่กลัวตายไม่หมายป่าช้าถึงการเวลาแห่งชีวิตสังขารที่ไหนคงสลัดทิ้งอย่างไม่อาลัยเสียดายเลยผิดกับคนทั้งหลายมากราวฟ้ากับดินการขบฉันก็ง่ายอะไรๆได้ทั้งนั้นการพักอยู่หลับนอนก็ง่ายการไปก็ง่ายไม่ห่วงหน้าห่วงหลังก้นเบาหูไวใจเด็ดราวกับเพชรฝังเพชรไว้ในใจเวลาเข้าทางจงกรมแล้วกี่ชั่วโมงก็ไม่ออกมาไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนประกอบความเพียรเหมือนคนมีราตรีเดียวเสมอกันเวลาเข้านั่งสมาธิภาวนาร่างกายเป็นเหมือนหัวตอกี่ชั่วโมงไม่ยอมลุกจากที่ทำแบบให้เกิดความอัศจรรย์แก่เราผู้ได้เห็นได้ชมเสียทุกอย่างไม่มีทางต้องติและเป็นคติตัวอย่างอันดีทุกๆอิริยาบถ เมื่อเป็นเช่นนั้นกิเลสจะมีจำนวนกี่พันกี่ล้านตัวก็พลอยถูกทำลายด้วยความเพียรท่าต่างๆนอนตายกองกันอยู่ในที่ต่างๆกองเท่าภูเขาเป็นแน่ถ้าเป็นเหมือนด้านวัตถุคือตายอยู่ในทางจงกรมบ้างตายอยู่ที่นั่งสมาธิภาวนาบ้างตายอยู่ใต้ร่มไม้ชายเขาบ้างตายอยู่บนหินดานกลางเขาบ้างตายอยู่ตามหินผาหน้าถ้ำบ้างตายอยู่เงื่อมผาป่าไม้บ้างตายอยู่ตามป่าช้าป่าชัดบ้างตายอยู่ในที่นั่งที่ยืนที่เดินทำความเพียรบ้างตายอยู่บนที่นอนหมอนมุ้งบ้างทั่วบริเวณสถานที่ทำความเพียรต่างๆถ้ากิเลสเป็นตัวเป็นตนเหมือนสัตว์เหมือนคนก็คงเป็นป่าช้าที่น่ากลัวมากมีทั้งผีดิบผีสดผีตายเก่าตายใหม่และตายด้วยการถูกทำลายเพราะความเพียรวิธีต่างๆจนไม่ชนะจะเผาจะฝังซากศพนั้นเลยถูกผู้เป็นนักกลัวผีไปเจอเข้าน่ากลัวจะไม่มีลมหายใจวิ่งกลับไปบ้านเพราะผีกิเลสชนิดต่างๆถูกสังหารทำลายด้วยน้ำมือของท่านผู้กล้าตายในสงครามแห่งวัฏวนมากต่อมากรวมทั้งตายเก่าตายใหม่ตายทับตายถมตายเกลื่อนกราดบาดตาสลดใจที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาในชีวิตจนประมาณไม่ถูกแต่ท่านผู้สังหารกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรท่านกลับเป็นผู้สบายหายกังวลหม่นหมองสนุกครองมหาสมบัติภายในอันประเสริฐแต่ผู้เดียวไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายผิดกับสมบัติภายนอกซึ่งมีมากมายเพียงไรคอยแต่จะหลุดมือหายไปด้วยเหตุต่างๆทั้งจากตัวเองเป็นผู้ทำลายสังหารทั้งจากโจรจากมารซึ่งมีมากยิ่งกว่าตาสับปะรดนอนก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์เพราะการคอยระวังรักษาแม้ฉะนั้นยังกลับเป็นภัยแก่เจ้าของอีกด้วยดังธรรมท่านว่าโลโภธรรมานังปริปันโทความโลภเป็นภัยแห่งธรรมคือความสงบเย็นทั้งหลายดังนี้ผู้มีความโลภครอบครองเป็นเจ้าอำนาจวาสนาบนหัวใจแล้วธรรมคือความสงบสุขย่อมไม่มีทางเจริญงอกงามในใจได้ต้องถูกความโลภทำลายหายสูญเกลี้ยงไม่มีเหลือหลออยู่ได้ฉะนั้นผู้หวังความผาสุกเจริญใจด้วยธรรมเป็นที่จอดแวะพักพิงจำต้องสำนึกตัวกลัวความโลภอันเป็นตัวมหาวินาศและทำความเข้มงวดกวดขันมันที่คอยทำลายธรรมภายในใจอยู่ทุกเวลาอย่าปล่อยให้เป็นเจ้าอำนาจซึ่งอาจถึงขนาดทำเราให้ตายทั้งเป็นก็ได้ถ้าเผลอตัวมั่วสุมกับมันมากนักความโลภตัวนี้ถ้าเป็นสัตว์ก็คือสัตว์ตัวคอยทำลายโลกไม่เคยทำคุณให้แก่ใครแม้แต่น้อยเลยถ้าเป็นเชื้อโรคก็เป็นชนิดที่โลกขยาดครั่นคร้ามากยากจะรักษาให้หายได้ถ้าลงได้เกาะกินรายใดเขาแล้วเป็นโรคชนิดที่ผู้นั้นต้องหมดหวังทั้งที่ลมหายใจยังมีอยู่เพียงรอวันเวลาที่วาระสุดท้ายปลายแดนของชีวิตจะสิ้นลงเท่านั้นอย่างอื่นที่โลกต้องการนั้นไม่มีหวังจากโรคพันนี้ดังนั้นผู้หวังสารคุณเป็นเครื่องหนุนเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยหายใจเต็มปอดทั้งปัจจุบันและอนาคตจึงควรเริ่มคิดนึกตรึกตรองเพื่อเห็นโทษของมันที่บรรจุโทษไว้อย่างเต็มตัวยิ่งกว่าวัตถุระเบิดเครื่องทำลายเป็นไหนๆเพราะวัตถุเครื่องทำลายต่างๆโดยมากเวลาแสดงตัวย่อมมีเสียงสะเทือนสะท้านขู่คำรามให้ปรากฏพอโลกได้ทราบฤทธิ์ของมันและเกิดความกลัวรีบพากันหาที่หลบซ่อนจนสุดวิสัยที่จะตะเกียกตะกายเพื่อหลบภัยเอาตัวรอดได้ส่วนความโลภออกแสดงตัวมิได้ทำแบบนั้นแต่ชอบวางกับดักไว้อย่างลึกลับในหัวใจคนทุกชาติชั้นวรรณะแม้พระเนนเทนชีก็ไม่เลือกหน้าว่าจะเกรงขามบ้างเลยถ้าหัวใจต่ำซามพอมันกว้าได้ต้องกว้ามาขยี้มาเป็นเครื่องมือมาเป็นคนงานของมันทันทีและตั้งโรงผลิตลงที่หัวใจดวงนั้นบังคับบัญชาใจผู้ที่มันฝึกอบรมมาจนเชี่ยวชาญคล่องแคล่วให้ออกทำงานคิดหารายได้ร่ำรวยด้วยอุบายวิธีต่างๆจะได้มาด้วยวิธีผิดพลาดฉลาดแกมโกงใดๆเป็นเอาทั้งนั้นขอแต่ให้ได้มาก็เป็นที่พอใจของนายผู้ตั้งรายรับรายจ่ายไว้สูงจนใจที่มีความระลึกรู้บุญบาปอยู่บ้างบรรดามนุษย์ที่จะทำทั่วไปไม่สามารถอาจเอื้อมทำลงได้มันมอบหน้าที่ให้พนักงานตัวโปรดสำคัญคือใจเป็นผู้ดำเนินงานคิดค้นและสั่งเสียกิจการต่างๆออกทางกายทางวาจาให้เที่ยวแสวงหารายได้คนละทิศละทางทั้งใกล้และไกลทั้งในและนอกทั้งทางน้ำและทางบกทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเว้นแต่เวลาหลับตามสถานที่ต่างๆที่เห็นว่าเหยื่อชุกชุมมากทั้งกอบโกยทั้งโรยทุกข์ลงบนหัวคนไม่ไว้หน้าว่าเป็นใครทั้งกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำได้ทั้งที่แจ้งที่ลับไม่มีกระดากอายว่าใครจะตำหนิติเตียนและเกลียดขี้หน้าหรือเกลียดแค้นเพียงไรขอให้ได้ตามคำสั่งของมหาอำนาจคือโลโภธรรมานังปริปันโธก็เป็นที่พึงพอใจการเก็บรักษาไม่ยอมให้รั่วไหลไกลมือนั้นนายโลกต้องสั่งเก็บแบบไม่คิดว่าโลกกว้างแสนกว้างจะมีที่เก็บหรือไม่แต่เก็บสั่งสมเสียจนลืมคิดว่าเรานี้จะฝืนเป็นคนอยู่ค้ำฟ้าท้าทายความตายตลอดไปหรือเป็นคนมีป่าช้าเหมือนมนุษย์ทั่วไปหรือเป็นคนประเภทไหนกันแน่เพราะมันร่ายมนปิดหูปิดตาและปิดใจไว้อย่างมิดชิดชนิดไม่ให้มีโอกาสเหลือบมองดูหน้าตามันว่ามีความลับลมคมในประการใดบ้างเลยแม้อาการของความโรคที่พาให้แสดงตัวออกมาก็ไม่มีท่าทางที่น่าดูเลยไม่ว่าจะพาให้มนุษย์เพศวัยใดแสดงหรือคนชาติชั้นวรรณะใดมีอำนาจมากน้อยเพียงไรแสดงไม่เป็นที่น่าดูเอาเลยนอกจากหน้าเกลียดหน้าเอื้อมระอาหน้าโลกจะแตกวันไลไปถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะไฟแห่งความโลภระบาดเผาพลานทนหมกตัวอยู่ไม่ได้เพราะเหตุดังที่รู้เห็นกันอยู่อย่างเต็มตาเต็มใจไม่ปิดบังลี้ลับนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าจึงควรได้รับรองยืนยันส่งเสริมว่าเป็นสวากขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแท้ดังความโลภที่ท่านแสดงไว้ว่าเป็นอันตรายแก่ความสงบสุขของบ้านเมืองที่ท่านว่าความโลภเป็นภัยก็มิได้ว่าไว้เพียงวันนี้และวันนี้เท่านั้นแต่ธรรมนี้เคยปรากฏแก่โลกมานานพร้อมกับศาสนาที่นำออกประกาศสอนโลกจึงพอทราบหรือพอเดาได้ว่าความโลภนี้เคยเป็นภัยแก่โลกมานานเช่นเดียวกับธรรมที่สอนไว้เป็นเวลานานจึงควรรู้สึกโทษของมันบ้างแม้ชั่วขณะฟ้าแลบก็ยังจะมีความสงบสุขชั่วระยะหนึ่งไม่มืดมิดปิดตาอยู่ตลอดไปภัยตัวโลภนี้ไม่เคยทำคุณให้แก่ผู้ใดแต่ไหนแต่ไรมาแม้ใครจะชมมันว่าดีทั่วโลกแต่ผลจะไม่เป็นไปตามความคิดความคาดหมายของใครทั้งสิ้นต้องเป็นไปตามแผนของมันที่เคยเป็นมาดั้งเดิมอันตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนักปราชญ์ท่านฆ่าความโลภตัวอุบาทได้แล้วท่านอยู่เป็นสุขผิดกับพวกเราที่ต่างพากันส่งเสริมความโลภให้เจริญและมีอำนาจยิ่งขึ้นจนแทบจะไม่มีโลกให้มันอยู่ถ้าเป็นวัตถุเช่นกับวัตถุทั้งหลายต้องล้นโลกไม่มีที่เก็บเลยเพราะต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างนำออกใช้อย่างออกหน้าออกตาจนลืมสำนึกในความกระดากอายภูมิมนุษย์ของตัวที่ได้รับยกย่องว่าเป็นภูมิที่สูงส่งด้วยความฉลาดและศีลธรรมแม้จะแสวงหาทรัพย์สมบัติมาได้กองทัพภูเขาเพราะอำนาจแห่งความโลภที่ผิดทางเป็นผู้บังคับฉุดลากให้ทำก็หาความสุขไม่ได้ตลอดวันตายก็ตายไปเปล่าเฝ้าแต่กองทุกข์ที่ความโลภพาขวนขวายสร้างไว้อย่างมากมูลความเป็นสิ่งที่น่าสลดนี้ถึงตัวเองไม่ได้กลัวคนอื่นๆก็นึกกลัวแทนเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรกล้าหาญบทเวลาเผาผลาญมันเผาผลาญจริงๆไม่ไว้หน้าใครเท่าที่โลกทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ปรากฏเป็นความเดือดร้อนขึ้นทุกวันแท้พูดได้ว่าเป็นทวีคูณก็เพราะความโลภนั่นแหละเป็นตัวจักรสำคัญที่ทุกสิ่งจะพึงหมุนตามอย่างยั้งตัวไม่ได้จะมีอะไรที่ไหนมาเป็นตัวทรงอำนาจราชศักดิ์ให้โลกต้องหมุนตามจนไม่เป็นตัวของตัวอยู่ตลอดมายิ่งกว่าความโลภที่ได้รับเสกสรรปั้นยอให้เป็นเจ้าใหญ่นายตัวบนหัวใจคนอยู่เวลานี้คำว่าเจ้าตัวโลภนี้มันโลภได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เลือกหน้าว่าเป็นอะไรขอแต่ให้มันชอบใจแม้พระจันทร์บนฟ้ามันก็บังคับให้ขึ้นไปจับจองปักธงบ่งบอกว่าเป็นเจ้าของได้ไม่เกรงกลัวและอายใครจะหัวเราะเยาะเอาบ้างเลยคือกิเลสกามมันก็ไม่กลัววัตถุกามมันก็ไม่ถอยถ้าลงได้ชอบใจแล้วมันโลภอย่างไม่มีเมืองพอตายเป็นตายสู้เสมอไม่มีถอย

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000ได้รับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTทีวีผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 4

214 114ถึง5และ093 489 1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกําลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจําทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปอยู่ขอเชิญท่านฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: สอนไม่ผิดไม่พลาดนั่นแหละผู้ที่รู้ทำรู้อย่างโล่งตั้งแต่พื้นถึงนิพพานแล้วจะอะไรมาผ่านได้ล่ะขาดสะบั้นไปหมดนั่นแหละครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระสาวกสาวกก็เป็นตามนิสัยเหมือนกันนะบางองค์ก็เชี่ยวชาญแต่ความบริสุทธิ์เหมือนกันบางองค์ก็เชี่ยวชาญอย่างพระสารีบุตรโมกขลาสติปัญญาเก่งสอนโลกเก่งนั่นนี่แหละสารีบุตรโมกขลาอารมณ์เด่นชัดเราได้ข้าตอนนี้ประจามนิสัยวาสนาของข้าแต่ความบริสุทธิ์เสมอกันที่เด่นมากสารีบุตรโมกขลาการสอนประชาชนจนกระทั่งถึงมาถึงนิทานอันหนึ่งแหละทีเข้าเรื่องภาษาลิบุตรโมกขลาท่านเทศวันเดินดูฟังว่าเป็นวันอบรมศีลธรรมตอนกลางคืนท่านเทศอบรมตอนกลางคืนนี่พอเทศแล้วภาษาลิบุตรเทศเสร็จไปแล้วพวกญาติโยมเข้ามานั่งรุมกันเข้ามายกย่องสรรเสริญภาษาลิบุตรแหมทำไมท่านเทศเลือกซึ้งกันดังหนาเพราะว่าถ้าเกิดมาเขาไม่เคยในประเทศแต่ละอัศจรรย์ท่านเทศรู้สึกว่าน้อยไปฟังที่ฟาดตลอดรูมันน้อยไปคือมันเพลินเข้าใจไหมทำเป็นเครื่องดูดดื่มดูดดื่มมันเพลินประจำทางรู้สึกว่าน้อยไปท่านที่เทศตลอดรูทำไมน้อยไปที่นี่มีพระองค์หนึ่งจะเป็นข้ากับหลวงตาบัวก็แล้วแต่จะพิจารณาเอ้ยพวกท่านทั้งหลายไปฟังเทศหลวงพระสารีบุตรเพียงเท่านั้นก็ว่าท่านเทศดีก่อนจะได้ฟังเทศอาตมานี่จะเป็นยังไงไปดูแล้วเขาก็จับติดที่ที่นี่เข้าใจไหมแล้วก็ตามเอาล่ะจะเอาหลวงตาบัวมาเทศเข้าใจไหมไปก็วันพอคืนเรานี่เอาอีกแล้วก็ผัดเพี้ยนไปเลยเขาจริงจังเขาไม่ถอยไปก็พอตอนสามหนึ่งทุ่มสองทุ่มให้พระเอาที่เทศเพี้ยนไปค่อยๆอะไรไปเลยขยับไปห้าทุ่มหกทุ่มเขาก็ไล่ไปเอาเรื่องประเทศแล้วเดี๋ยวก็มาเอาใบให้เอาเวลานั้นอาตมาจะเสียเวลานั้นฟาดจนกระทั่งตีสามเนี่ยว่าอะไรขึ้นไปกับไปนั่งบนทวารนั่งตัวสั่นเขาก็เอาก้อนดินฟาดขึ้นไปโดดแต่ก้อนดินวิ่งไปตกฐานอ้าวนี่จะตำราเลยนะเขาตกฐานเขาก้อนดินฟาดลงฐานฐานแต่ก่อนไม่ได้เป็นฐานอย่างนี้ดีวะนี่แหละนิทานพระอวดเก่งเข้าใจไหมพระสารีบุตรเทศเขาฟังเขาบอกท่านเทศน้อยไปฟังนี่เพลินตลอดนะถ้านี่ก็จะอวดเก่งเลยสิถูกคนไล่ลงตกฐานมันตกฐานจริงจริงนะฐานตะกอนกบฐานพอดีเลยนะกับภาพประเภทนั้นพอดีนี่มีอะไรชาดกนะที่ว่าพูด
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: ป่วยมาอยู่เรื่อยๆเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เห็นมีเวลาว่างเลยตัวนี่มันจะเป็นโรคนะโรคนี้อยู่นั่นนี่ตั้งแต่ปวดเป็นบาดมันนี่ไม่จะไปไหนนั่นเนี่ยตั้งแต่กระถิ่นมาจนกระทั่งบาดนี้ไม่เคยไม่รู้เลยไปไหนเลยนี่แค่ไปวัดวัวคนเดียวนี่แล้วไม่ไปไหนเลยชาติไม่สบายพอตกต้นบ่ายมามันจะมีอาการน่าจะวานนี่อย่างหนึ่งนั่นนี่น่าจะหายไปแล้วมันก็ไม่หาย
3: ไอ้หว
2: ั
3: ดต
2: ั
3: วน
2: ี้
3: หายยากเลยค่ะเขาเรียกไวรัสเลยค่ะเขาจะเป็นพอบ่ายลงเป็นไข้แล้วก็ซึมซึมลงไป
2: เป็นอย่างนั้นแล้ว
3: แล้วถ้าเกิดเวลาเขาหายเขาจะหายเองเหมือนจะไม่เคยเป็นเลยแล้วเข็มหัดจะมาก
2: ใช่
3: แล้วต้องทานน้ำบ่อยๆลูกเป็น2ครั้งแล้วลูกรู้หมดไปหาหมอกินยาก็ไม่หายอยู่อย่างนั้นน่ะเขาก็บอกแล้วไปเลยแค่นี้วันหายก็หายจริงๆก็หายเหมือนไม่เคยเป็น
2: เป็นมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะ
3: ตลอดเวลาม
2: ันก่อนกระถิ่นเลยนะฮะมันก เป็นก้อนกระถิ่นเลยนะมาตรงนี้เราลืมมันที่นะ
3: หลวงพ่อค่ะอายุมากก็จะหายช้าด้วยค่ะยาแค่เสพจำเป็นไม่หายไม่หายยาก็ไม่หายทาง
2: เคยว่าไง
3: ยาแค่เสพที่หมอขอเมื่อวานเนี่ยค่ะจะช่วยเรื่องเสพขาดเรื่องอะไร
2: นะอื่นไม่ช่วยเลยยังช่วยเสพขาด
3: แล้วทานหมดนะคะที่หมอเขาสั่งว่าให้ทานทั้งหมดนะคะทานให้ครบ
2: เมื่อมันเสพขาดมันไม่ค่อยรบกวนนะวันนี้เราไม่ฉันจะเป็นอะไรล่ะ
3: ก
2: ับ
3: ไข
2: ้
3: กับอะไรสิคะก็ช่วยออกไปเป็นยา
2: หรือ ว่าแล้วก็ฉัน
3: ประเดี๋ยวมันหลบอยู่ที่อื่นนะแล้วก็ฉันน้ำเองเดียวมันจะน่าบ่อยบ่อยฉันน้ำจะพาไปบ่อยฉันน้ำบ่อยหมอจำทุกเป็นหมอจำชัยก็ให้ลูกทานน้ำทุกชั่วโมงมีลูกเป็นไหมเนี่ยทานน้ำกับพักนอนหมดวันหมดคืนนอนหมดวันหมดคืนพ่อฉันน้ำส้มไม่ได้น้ำส้มได้ช่วยวิตามินซีวิตามินซีแล้วพักแล้วก็ทานน้ำ
4: ทุกอย่างเคยจับรักษาวัดแค่ไหนโบราณนะคะ
2: ใคร
4: เล่าพระอาจารย์เล่าฮะพระอาจารย์เคยจำพรรษาที่วัดแค่จันทร์ทานน
2: ะคะ
4: ตั้งแต
2: ่ฮะ
4: ที่บอกว่าท่านจันทร์สิงห์ทองตามพระอาจารย์ไป
2: ท่านสิงห์ทองมาจำพรรษาที่นั่นตามเราไม่ทันจวนเข้าพรรษาก็เลยจำพรรษาที่นั่นพอพรรษาแล้วก็ส่งถึงเราตามเราไปนี่ตามเข้าไปนู่นเราไปไหนตามเลยเพราะเราไปองค์เดียวองค์เดียวนี่ตามก็ไปถึงนั่นเขาบอกไปนู่นแล้วพอไปนั่นไปนู่นแล้วตามเรื่อยมันยังจะทั้งจะเข้าพรรษาจนเข้าพรรษาตามไม่ทันเลยจำพรรษาที่นั่นพอพรรษาแล้วก็ตามเราไปหนึ่งพรรษา
4: เออแล้วท่านเสร็จปี95เหมือนคุณแม่แก้วนะที่ใช้เวลาน
2: าน
4: เป
2: ็
4: นเ
2: จ้
4: าพ่อ
2: รู้ได้ไง
4: 95
2: ท่านรู้ได้ไงว่าสิ
4: รู้เพราะว่าสิ่งอย่างว่าสอบท่านยังไงก็สอบ
2: ไปนู่นพูดเรื่องนี้ก็ทำให้ไปสัมผัสกับรวมคนแค่ชื่อจีนเราอยู่บางสะเก้าทางน้องชิมไปนู่นน้องชิมน้องอะไรละเลยคิ้วไปบางสะเก้าเลยชื่อจีนพอเราไปทีไรแกจะปุ๊บปั๊บมาเลยพอจะมาแกจะสั่งทางบ้านเลยสั่งลูกไปนี่ถ้าอาจารย์ไม่กลับเมื่อไรกูก็ไม่กลับถูจะเป็นห่วงกูนะบอกลูกๆถ้ามาเลยมาขี่ช้างอีท่านรองแล้วก็งาเป็นกลิ่นเรารู้จิตคนอื่นด้วยนี่ทั้งนั้นนะแปลดูนะรู้จิตคนอื่นด้วย แล้วก็เรื่องมันก็มาเกี่ยวกับท่านหญิงทองนะพี่นะค
1: ือการนั่งอยู่มันจะเป็นขึ้นครั้งพังห้าแล้วมั้งเพราะเราออกกันแล้วเรากลับไปเยี่ยมเนี่ยความแบบนี้ก็ยุบแหวนแล้วจำพรรษาคือที่ท่านรู้ลองจนกระทั่งเรากลับมาแล้วเรากลับไปเยี่ยมลงจีนมาที่ว่าแท็กซี่ใจท่านหญิงทองเจอคนตรงไปตรงมาคนเด็กด้วยนะนี่แก่เด็กด้วยก็นั่งภาวนาเวลาเราพูดธรรมะนี่แกนั่งภาวนาถึงความนั่งด้วยกันไปด้วยกันนี่เราพูดตามเรื่องเฉยนี่มันมาทำปากมันพอพูดนี่ก็พูดอย่างนั้นมาทำปากพอออกมาแล้วงูให้การพูดธรรมะเหมือนตีจิตผมลงอย่างนั้นนะการพูดธรรมะเขาพูดในเรื่องจิตล้วนๆนี่นะเหมือนตีจิตผมลงจิตผมลงเมื่อลงเรื่อยละเอียดเขาเรื่อยเรื่อยเมื่อจ้าอะไรเรื่อยว่าถึงขั้นเมื่อจ้าแล้วก็มองอะไรมันเห็นหมดจิตจะว่างั้นนะจำแต่คุณมองดูจิตท่านอาจารย์ไม่เห็นเพราะว่าเหมือนนะผมมองจิตท่านจิตท่านอาจารย์ไม่เห็นเลยเห็นแต่สว่างจ้าอยู่หมดเลยฮะไม่เห็นดวงของท่านนิ้งทองนิ้งดวงใสเดียวอยู่ท่านพ่อว่าเป็นยังไงเมื่อจะตายคุณดูไหมเขาที่อยู่ประมาณเราไม่ขี้เขาบ้างนะตัวเราเราก็เลยรู้ได้นี่จะพูดมาเองนะจะนั่งพอคุยมันลงอยู่ในระดับที่จะรู้จะเห็นอะไรทีนี้ทั้งหมดที่มันไม่ทราบดูท่านอาจารย์ที่กำลังเทศแกบอกว่าแปลกจะบอกงั้นนะเพราะแกไม่เคยเห็นอย่างนั้นมั้งมองดูจิตนั่นแหละก็รู้ไปหมดจะบอกมองดูจิตไหนมันก็รู้จิตใครมันก็รู้ผมก็บอกมันแปลกเลยมองดูจิตท่านอาจารย์ไม่เห็นเลยเห็นแต่ความสว่างครอบไปหมดเลยเอาไปอย่างนั้นจะว่าอาจารย์ทิ้งทองนี่ใสแจ๋วอยู่วะดวงใสแจ๋วอยู่ว่าเวลาจะพูดย้อนกลับมาอีกเจ้าก็ที่มองผมจิตอาจารย์นั้นก็เพราะท่านอาจารย์ไปถึงไหนแล้วแกว่างั้นนะแกไม่ว่าอะไรก็ท่านอาจารย์ไปถึงไหนแล้วว่าพอจะพูดท่านพอแล้วก็พูดเองพูดโอ้เข่งขุมนะนี่แกจะจริงมากเข่งขุมเด็ดเดี่ยวแกมันเสียใจที่มาพบท่านอาจารย์ก็ตอนแก่จะว่านี่นะผมมันนั้นผมหวังจะพ้นทุกข์ในชาตินี้เลยจะบอกมันเอานี่ก็เอาสิมันมีอดีตอนาคตที่ไหนกินเป็นปัจจุบันตลอดเวลาที่เป็นปัจจุบันทำเป็นปัจจุบันฟันก็เลยในสุดนั่นสิเราก็ว่านี่ถ้าหาอดีตอนาคตที่ไหนที่มันล่วงมาแล้วกี่ปีกี่เดือนหาความท่าเขาขันมันไม่ได้แล้วว่ะหาตรงมันจะได้ที่ที่เหลืออยู่กับไหนอยู่กับที่ไหนธรรมะอยู่ที่ไหนที่ไหนจะมาอยู่ที่นั่นแหละที่เดียวกันที่จุดนั่นว่าลงไปตรงนั้นสิว่าถึงจะฟังข้านู้นข้านี่หาอะไรหรือเปล่าไปนู้นมันมีอยู่สองสามรายก็ลูกศิษย์ตรงนั้นแหละที่ว่านี่ลูกศิษย์มาขี้อาจารย์ลูกศิษย์มาขี้อาจารย์นี่ครับยืนทองแดงนั่นคนนึงแล้วก็ยมหลิงนั่นคนนึงสองคนผู้หญิง
2: เดี๋ยวนี้คงเสียไปนานนี่แหละฮะอายุแก่กว่าเราเป็นรอบหนึ่งก็เราก็ไม่ได้ไปทางโน้นเลยเกิดเกินลุงเดิมหลิงนั้นตอนนั้นจะอายุถึง70แล้วเป็นยมไม่ได้รู้ถึงวันครับหกเกิน60คนกำแดงอันนี้เกี่ยวกับเก่งแต่อันนี้จะมีอำนาจทางจิตทางพลังจิตด้วยนะคนนี้นะคือจะทดลองหลายหนจะบอกที่จะเพ่งรถให้หยุดเลยเขากำหนดเข้าไปเครื่องเขาต่อจนปั๊บให้หยุดเลยจะจะเผาก้นพระองค์หนึ่งที่โดดขึงเลยทำไมยังแดงไฟเอาเผากันเผาไงฉันก็กีบหมากนี่แกว่างนะเจ้าก็กีบหมากจริงๆก็กีบจุดใสจริงๆคือเหตุที่จะดัดซะบ้างคือว่าก็ท่านองค์นั้นแหละเดี๋ยวว่าชื่อเถอะหายยังทั้งยังที่ท่านอาจารย์มหาบัวแค่ก็สอนแล้วมันไม่ถูกเอาอย่างอาตมานี่ว่างั้นนะขอว่าประมาณอาจารย์กูขนาดนี้เดียวหรือนั่นน่ะจะขึ้นอยู่นั่นน่ะโอ้กูเคารพสุดหัวใจกูยังไงอุบายต่างๆกูได้จากอาจารย์กูองค์นี้ทั้งนั้นกูไม่ได้จากพระองค์นี้นี่นะว่าทำไมจึงมาเก่งกว่าอาจารย์เรานี่ว่าจะเก่งขนาดไหนนี่เพราะว่ากันจะเอาเข้าที่ภาวนาเขานั่งอยู่ภาคล่างนะแกนั่งคนเดียวแกภาคล่างพระไปด้วยกันสามองค์รู้ทำเพลงนี่องค์หนึ่งนะระหว่างองค์หนึ่งแล้วองค์สามนะบ้านจะห่างจากวัดเราไปประมาณกิโลนึงอยู่ไปทางนู้นไปทางพิ้วไปนู้นพอว่างแล้วแล้วก็ขีดหมางใจนะต้องขีดหมางเลยแล้วเขาที่ภาวนาคือวันนี้ใช่โยนทองแดงดัดท่านนี้ด้วยนี่แหละแล้วดัดไม่ลงให้โยนทองแดงดัดนิดหน่อยนะวะเราสู้โยนทองแดงไม่ได้เนี่ยพอความสงบก็ตรงนี้ก็แกก็สีบางใจนั่นแหละแกยังไม่นั่นก็แกทำยังไม่เสร็จก็ทำรักษาพี่มาทีทำไมเป็นไงยังต้องแดงอ่ะแกจึงจากนั้นมาแกก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเล่าเรื่องเขากำหนดเผานั่นเผาตอนที่พระนั่นไปเราไม่ได้ไปเราก็ไปบ้านแกน่ะแกกำหนดเอาคาดไฟเราจะว่าจะกำหนดคาดไฟกำหนดเตโชธาตุละสิเผาก้นนั่งโดดถึงในทันทีเลยจนตกก็ถึงทำไมยังยังไฟมาเผาก้นกันเผาไงฉันก็นั่งกินหมากอย่างนี้ฉันไม่อะไรเจ้าว่าฉันก็นั่งกินหมากกินหมากไงไฟมาเผาก้นจะมาอยู่ตอนนั้นก็มีแต่เหื่อมีเก่งนักอยู่เจ้าว่าเก่งนักมีไงไม่เห็นเก่งไปแล้วไฟเผาก้นจะโดดถึงแกว่าเจ้านิสัยแกชอบอยู่แล้วนิสัยแกทำนี่น่ะนิสัยชอบยกตัวเหยียบคนนั้นด้วยเขายกก็เหยียบคนเราถ้ายกเหยียบถ้าไม่ยกให้เหยียบเขายกตนแล้วก็ข่มท่านเนี่ยมันไปด้วยกันเพราะอยากเด่นกับดังนี่นะคือพระว่าทำท่านไม่อยากเด่นกับดังนะมันขัดกันเลยที่พอออกมาแล้วก็พูดเรื่องเป็นไงล่ะดูไหมล่ะคิดเหล่านี้เหรอวะแกก็เอื้อนิดนึงพอภาวนาไปงั้นแหละแกก็บอกงี้จะพูดอย่างนี้แล้วเป็นไงอย่างนี้องค์นั้นเป็นไงว่าเฮ้ยข้าวจะดักท่านว่าคงหนึ่งสำคัญว่าเป็นอย่างนั้นงั้นเราสอนเราสอนยังไม่ลงใจนักหนาสังเกตดูเพราะเราจะเอาไปยกต้องแดงดัดอีกทีนึงแกเขาเจอแกสำเร็จแล้วมาเล่าให้ฟังมาก็ไก่ก็กามก็รู้ขอไข่ขอขามก็รู้ขอขี้มันก็รู้เข้าใจไหมอ่ะนี่จะมาอวดเราอยู่เลยว่านี่เอาจึงไปพาไปหาจุดทองแดงดักเอา เวลาโดนน้ำแดงตัดนี่ยอมเลยกลับมาโอ้ยใช่แล้วน่าเห็นไหมวะมันมาเล่าฟังว่าทำไมเข้าใจว่าจนทำเร็จฟังสูตรมันก็รู้แล้วมันทำเร็จบ้าเลยทำเร็จนกหวีดแล้วอาหารนกหวีดแล้วเราค้านเราสอนแล้วยังติดอยู่นั่นคือความสำคัญว่าจะของถูกอยู่นั่นแหละไม่ฟังหน้าฟังหลังอะไรเพื่อเอาไปให้ยมแสดงดัดออกสักบ้างเราเลยถามว่าดัดดัดเอาอีกด้วยนะถามอย่างเด็ดเด็ดดัดดัดอีกด้วยเงยแล้วไม่ใช่ท่านสำเร็จแล้วหรือโอ้ยังเอาดัดขนาดนั้นนะเอามันเจ็บๆสักหน่อยเป็นไงนั่งนี่วะไม่ใช่ท่านสำเร็จหรือไม่ใช่เราทายผิดไม่ใช่ท่านสำเร็จหรือโอ้ยังเดี๋ยวรู้แต่นี่กลัวสั่งนะนั่นเห็นไหมอ่ะนั่นแล้วแกลูกจริงลูกจิตคนนี่กี่ลูกเจ้าหลิงเหมือนกันทำเองก็รู้รู้ผิดคนไอ้นั่งอาวางเย็บจีวรพระเย็บจีวรผิดแล้วดุพระกำลังจะขึ้นไปเรากำลังดุพระอยู่ก็ดุพระแล้วก็ขึ้นไปสองคนอ่ะจะหลิงอยู่ตรงแดงเราก็เย็บผ้ากับพระเนี่ยคนมาอะไรเนี่ยวะมาก็ไม่มีเวลาพูดหรอกนี่กำลังเย็บจีวรนี่พระเย็บจีวรผิดเนี่ยมันดุพระอยู่เดี๋ยวนี้แหละเราก็แก้ตะเข็บก่อนเฉยอยู่หรอแกนั่งก็นั่งโยมหลิงนั้นแกคือทดลองจิตท่านพ่อแกเรียกแต่ท่านพ่อเลยแกเรียกเองแกทดลองจิตท่านพ่อหรือว่าดูจิตท่านพ่อเป็นยังไงแกก็ดูแกผู้นั้นก็ดูเหมือนกันนี่จากต่างคนต่างดูแล้วก็ไม่พูดว่าไงจนกระทั่งไปพักที่บ้านเพราะวันนั้นเป็นวันพระนะตอนเย็นเขาก็ออกไปตอนค่ำนะเราก็ให้อุบาสกสอนเพราะมาเป็นคณะนี่นะพวกเรารวมที่เขาชื่นใจเราหนาวก็มาตอนเย็นเราก็ลงไปให้การอบรมเขาพอแกมาตอนเย็นยังไม่มืดมาแกก็ไปหาพระมุติคนโยมหลิงไม่ไปอยู่นวดอยู่โดนแดงไปพูดถึงเรื่องโยมหลิงโยมขบขันโยมหลิงธรรมดาจะไปพูดเฉยอยู่นั่นตลอดถ้าไม่ถามคำไหนก็ไม่ตอบแต่ว่านั่นอยู่ดีๆจะนั่งอยู่ดีจะหัวติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กขึ้นหัวอะไรป้าอะไรหัวอะไรป้าโอ้ยหัวมันขบขันไปดูจิตทั้งพ่อเมื่อเช้านี้ดูไปที่ไรเหมือนท่านเจ้าอยู่นี่วะดูที่ท่านเจ้านี่ถอยกูดหลวงพ่อเขาเหวี่ยงมันนึกว่าท่านเผลอท่านหน่อยเจ้าไปอยู่นี่อีกถอยกูดเลยเปิดมาเลยเนี่ยมันคบขันตรงนี้แหละว่าเราเก่งเราแอบที่ไหนได้แอบที่ไหนเจ้าทุกทีวะมันอันนี้แกนั่งรู้เรื่องอะไรต่ออะไรเยอะนะคนนี้ไปอีกวิทยาดีเนี่ยเสียไปแล้วล่ะแล้วเราออกพรรษาเรามาแล้วมาก็มาสร้างวัดที่นี่ล่ะถ้าไปก็ไปชั่วคราวนี่โยมหลิงแกก็อยู่ตราดจังหวัดตราดแกน้องแดงจะอยู่ที่นี่ก็ได้พบเราคนโยมนั้นไม่ได้พบต่อมาก็ไม่พบกันอีกเลยจนกระทั่งป่านนี้ก็นู้นมัน20กว่าปีแล้วมั้งคงเสียเป็นนานแล้วแหละเราก็ไม่ได้ถามเพราะไม่ได้ไปทางนั้นนั่นแล้วเรื่องภาวนาเป็นงั้นแล้วคงเล่นเมื่อไหร่เวลามันรู้จริงๆพระญาติท่านบอกว่าเป็นกลางๆปฏิบัติมันเป็นไม่แล้วเป็นอย่างนั้นมันแยกมันแยกคงเหลียวมันขุดมันค้นมันรู้ไปแต่ต่างๆนอกจากหลักใหญ่คือปริยัติไปเอาประมาณได้เมื่อไหร่วะรู้นั้นรู้ภายในอีกด้วยรู้เจ้าของด้วยนี่ถึงไปรู้ภายนอกอีกมันก็ยิ่งชัดเลยสิถ้าเจ้าของยังไม่รู้เจ้าของเต็มที่รู้ภายนอกมันก็ยังเป็นการส่งออกนอกอยู่ไม่ดีอย่างที่ว่าดุเพื่อไม่แก้วดุไล่ลงภูเขาคือยังไม่รู้เจ้าของไปเพลินอะไรกับบ้าเงางั้นนั่นดุตรงนั้นนะถ้ามันรู้ตรงนี้แล้วจะเป็นอะไรมันก็รู้หมดไม่สนใจแก้กันอะไรรู้กันแล้วรู้ตรงนี้แล้วพอส่วนนั้นเป็นปีกย่อยต่างหาก ครจะรู้ไปขนาดไหนก็แล้วแต่จะรู้ไปยังทำมาปฏิบัติผมเล่นเมื่อไหร่มันที่ท่านผู้ทรงมากทรงผลส่วนมากท่านไปหาอยู่ในที่สงบสงัดเพราะมันสนุกพิจารณาเต็มที่ไม่มีอะไรมากวนบิณฑบาตก็เดินบิณฑบาตก็มีแต่ภาวนาไปนั่นออกจากป่าหรือออกจากเขามาก็มีแต่เดินจงกรมมาตลอดทางบิณฑบาตกับอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นเขาใส่บาตรไม่ได้กำหนดเป็นใครต่อใครอย่างเงี้ยกำหนดอยู่แต่เรื่องของเจ้าของนั่นผมมาจะที่ไหนมันว่างที่ไหนพอจะฉันกับฉันแล้วล้างบาตรเสร็จเรียบร้อยเช็ดบาตรแล้วตากบาตรผ้าเช็ดบาตรแห้งแล้วก็ขึ้นเขาเดินไปชมกลมไปอย่างนั้นตลอดไม่มีเวลาว่างทำงานเพื่อภาวนาเมื่อจิตได้รับการรักษาและการบำรุงอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่เจริญมันก็ต้องเจริญนะสิเพราะเรื่องของกิเลสมันแสดงตัวไม่ได้อำนาจของธรรมครอบอยู่ครอบอยู่นอกจากครอบแล้วยังฆ่าด้วยเนี่ยมันก็หมดไปนะมันสว่างจ้าเลยสิอะไรจะเป็นเหมือนจิตในโลกนี้ไม่ได้เหมือนเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาจิตกับธรรมได้เข้าถึงกันไปขนาดไหนขนาดไหนก็จึงปล่อยโลกามิไปขนาดนั้นขนาดนั้นขนาดนั้นปล่อยไปตั้งแต่ขั้นหยาบๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่ออันนี้เมื่อตัวของธรรมเหนือแล้วมันก็ปล่อยใช่ไหมล่ะเหมือนอย่างเราไปเห็นตะกั่วแล้วโอ้นี่ตะกั่วเฮ้ยแท่งเห็นตะกั่วแท่งนั่นนี่ถือไปเอาพอไปหันแล้วไปเจอเงินอีกแท่งเงินอีกแล้วทิ้งตะกั่วเอาเงินเดี๋ยวไปอีกไปเจอแท่งทองคำอยู่นี่นะมันก็ทิ้งไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะนั่นอันไหนมันราคาเดียวกันคุณค่าต่างกันยังไงอันนี้ก็เหมือนกันคุณค่าของธรรมต่างกันเป็นลำดับเลยมันเหนือกว่าอันนี้มันก็ปล่อยอันนี้เมื่อไปยังไม่เหนือนี่ยังไม่ปล่อยเมื่อเหนือนี้มันก็ปล่อยของมันไปปล่อยของมันไปปล่อยของไปเมื่อทำเต็มที่แล้วปล่อยหมดนะคือไม่มีอะไรเหมือนทำแล้วปล่อยทิ้งหมดเลยปล่อยเองในหลักธรรมชาติมันพอแล้วมันก็ปล่อยมันเรียกว่าปล่อยอุปาทานในขันก็ปล่อยอย่าว่าจะปล่อยข้างนอกเลยในขันปล่อยในจิตปล่อยขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกอุปาทานในขันในจิตเนี่ยนั่นมานะถือจิตสังโยชน์เบื้องบนท่านว่าสังโยชน์เบื้องบนของพระอนาคากำลังดำเนินอรหัตตมรรคคืออะไรนะรูปราคะรูปราคะมานะอุทธัจจวิชชาใช่มั้ยล่ะนั่นน่ะมันอยู่เลือกเดี๋ยวที่นี่มันเข้าไปนั่นแล้วคำว่าราคะไม่ได้เป็นราคะแบบโลกนี้นะคือไม่มีศัพท์ที่จะพูดแล้วก็นำมาใช้เฉยมีความยินดีอยู่ในนั้นในธรรมขั้นนั้นหรือในสิ่งนั้นที่ยังแก้ไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุมันเป็นนามธรรมล้วนๆที่ว่ารูปราคะรูปราคะเหมือนกันรูปราคะมันติดอยู่ในภาพที่เป็นอยู่ในใจของตัวเองไม่ได้ออกข้างนอกเมื่ออันนี้หมดไปภาพมันนี่อรูปราคะก็ติดเช่นสมาบัติบ้างหรือติดอะไรเพลินในสมาบัติไปบ้างหรือเพลินในสุขเวทนาไปบ้างนั่นเรียกว่าอรูปมานะนั่นถือใจนะรู้จักไหมล่ะมานะคือความถือใจอย่างของอวิชชาตัวนั่นแหละสำคัญอวิชชามันอยู่กับนั่นนี่เรานี่เป็นสังโยชน์เบื้องบนก็ละได้ด้วยอรหัตตมรรคท่านอาจารย์ว่าท่านว่าอุทธัจจะนี่ก็เหมือนกันอุทธัจจะสังโยชน์เบื้องบนไม่เหมือนอุทธัจจะคูจักของสังวรของนิวรณ์ห้านะนิวรณ์ห้ามีอยู่ทั่วไปในบุคคลคนธรรมดาเรานี่มีอยู่ทั่วไปผลอุทธัจจะนี่จะมีอยู่ในสังโยชน์เบื้องบนตั้งแต่พระอนาคามีไปแล้วทีนี้จะมีอยู่5อย่างนี่เครื่องข้องสังโยชน์แปลว่าเครื่องข้องยังมีอยู่5แต่มันเครื่องข้องอย่างละเอียดนั่นเห็นอุทธัจจะนี่พอฟุ้งซ่านหรือรำคาญไปไหนถ้าคำว่าอุทธัจจะคือว่าเพลินเกินตัวมันก็ไม่พอดีนั่นติดมันติดอยู่ในความเพลินเกินตัวยังไม่รู้จักความพอดีมันก็เป็นสังโยชน์อันหนึ่งเป็นเครื่องข้องอันหนึ่งอุทธัจจะท่านผู้ดำเนินวิปัสสนา ที่เรียกว่าอะไรอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติเทติปัญญาอัตโนมัติมันหมุนติ้วติ้วหมุนไปเท่าไรฆ่ากิเลสไปเรื่อยฆ่ากิเลสไปเรื่อยมันก็เพลินดิเพลินในงานเพลินในผลของงานเลยลืมพักผ่อนพักผ่อนคือหมายถึงสมาธิอันดับที่สองก็ธาตุขันธ์คือการหลับการนอนอันดับหนึ่งก็พักผ่อนตัวเข้าสู่สมาธิเพื่อให้จิตพักตัวมีกำลังแล้วออกให้ทำให้พอเหมาะพอดีถึงเวลาที่พิจารณาพิจารณาให้เต็มที่ไม่ห่วงเรื่องสมาธิสมาบัติไม่ห่วงพอถอยก็มาพักไม่ต้องห่วงงานเรื่องปัญญาไม่ยุ่งนี่พอดีอุทัจจะเรียกว่าระงับลงไปไม่ฟุ้งเกินไปคือมันเทินมันไม่ได้เหมือนแบบอุทัจจะหูจ่าของนิวรณ์ห้านี่นะมันต่างกันความเพลินในความเพียรเพลินในการฆ่ากิเลสเพลินจนตัวจะตายคุณง่ายว่างั้นเลยเพลินจนไม่ลืมหลับลืมนอนลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรไปซะหมดลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนไปมันไม่สนใจข้างนอกมันอยู่ข้างในเนี่ยหมุนกันอยู่ข้างในกิเลสอยู่ตรงไหนมันหมุนอยู่ตรงนั้นหมุนอยู่ในใจเนี่ยเพราะฉะนั้นคิดว่าความร้อนความหนาวจริงนั่นเห็นไหมมาแล้วเนี่ยเต็มรถมาแห่กันมางั้นแล้วแห่มาก็มาหาเราสิจะแห่ไปไหนแห่ก็แห่มานี่แล้วอะไรทุกขังเออใจเลยทั้งยอดบนห้ามันต่างกันนะมานะถือจิตคือจิตของเรานี่มันเป็นอย่างนี้แล้วเขี้ยวก็แหลมตอนในขั้นนี้อยากเทียบอยากเคียงกับใครกับใครกับครูกับอาจารย์ก็ตามกับเพื่อนผู้ปฏิบัติด้วยกันก็ตามท่านจึงเรียกว่ามานะ9นั่นมานะความถือมานะ9คืออะไรตนต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาหรือสูงกว่าเขาน่ะตนเสมอเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาหรือสูงกว่าเขาน่ะตนสูงกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาหรือเสมอเขาหรือสูงกว่าเขาน่ะ3อันนี้เป็น9ใช่มั้ยล่ะแยกออกจากอันเดียวเป็น3เป็น3 3 3 1 9มานะ9มันอยู่ในขั้นนี้พอถึงขั้นนี้แล้วมันเกิดความกล้าหาญชันชัยทุกอย่างนะนี่อยากทดอยากสอบเที่ยวเขาก็แหลมตรงนี้เป็นยังไงนะตรงนั้นเป็นยังไงหรือครูบาอาจารย์นั้นเป็นยังไงนะมันจะมาเที่ยวกับเจ้าของเข้าใจหรือเปล่านี่แหละมานะตัวนี้ตัวเป็นเที่ยวเป็นเขามันเป็นอย่างละเอียดอยู่ภายในนั่นแหละนี่พอมันผ่านไปแล้วมันไม่มีอะไรจะมาเทียบมาเทียงไม่มีอะไรจะคู่เป็นคู่เป็นเรื่องคู่แข่งอะไรอย่างนี้ไม่มีเนี่ยท่านเรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์เบื้องบนเป็นเครื่องข้องอันละเอียดประจำภูมิจิตภูมิธรรมขั้นนั้นนะว่างั้นเลยมันผ่านอันนี้ไปแล้วมันก็หมดอะไรก็ไปยุ่งไปเกี่ยวสามแดนโลกธาตุก็ไปยุ่งได้อะไรกันนะนั่นแหละวิมุตติจิตดูดพ้นไปหมดโดยประการทั้งปวงแล้วอะไรก็ไปยุ่งเกี่ยวแม้แต่เรื่องตายเท่าไม่เห็นตายไม่มีไม่ใช่ว่าท่านสิ้นกิเลสสิท่านยังมีอยู่จะว่าสิ้นยังไงความมาสิ้นก็เอาหาแต่ท่านไม่เป็นบ้าจะไปหาอะไรกันดูเร็วเราหมายถึงว่าเราพูดว่าเอาหาแต่ก็ไม่เจอความโลภหาก็ไม่เจอความโกรธหาก็ไม่เจออย่างที่ท่านจะดูเป็นปืนไฟประจำก็มีแต่พลังธรรมออกมาล้วนๆกิเลสไม่มีจะเอาอะไรมาเป็นกิเลสใช่ไหมล่ะท่านนี่เนี่ยมาพลังธรรมพลังกิเลสเลยสิมันผิดกันอย่างนั้นพุ่งมีแต่ธรรมนะออกพุ่งผาดโผล่รุนแรงเท่าไหร่เผ็ดร้อนเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ธรรมออกพุ่งเพราะกิเลสไม่มีแล้วอะไรมาพุ่งด้วยจะเป็นกิเลสมีออกเท่าไหร่มีแต่เรื่องกิเลสมีแต่ของสกปรกน้ำสกปรกเปิดออกมาเท่าไหร่ก็พุ่งไปเท่าไหร่โอ้ยสกปรกไปเท่านั้นแหละกว้างแคบอะไรยังเปิดเนี่ยเอามูดเอาพูดไปใส่ลงในนั่นดูที่น่ะนะถังน้ำเนี่ยแล้วไปเปิดดูสิพุ่งไปก็มีหนึ่งแต่น้ำมูดน้ำพูดกระจายไปหมดฮะถ้ามีแต่น้ำสะอาดล้วนมันนี่เปิดปั้มนี่ก็พุ่งมีแต่น้ำสะอาดนั่นมันต่างกันอย่างนั้นนะภาชนะคือใจนี่ก็เหมือนกับถังน้ำอะไรมันเต็มที่แล้วก็เป็นอย่างนั้นเป็นหน้าฐานะทำอะไรอีกไม่ได้แล้วว่างั้นเลยจะไปกำเริบได้ไม่มีทางท่านเรียกอาถาอกุปะอกุปธรรม หมดความกำเริบแล้วทำยังไงบังคับให้เป็นยังไงอีกก็ไม่เป็นบังคับให้มีกิเลสก็มีไม่ได้เพราะไม่ใช่ฐานะหมดแล้วนั้นจึงว่าท่านตรัสรู้หรือบรรลุธรรมปึ๋งขนาดหนเดียวเท่านั้นพอแล้วไม่มีการซ้ำซากหนเดียวพอผึ่งเดียวหมดเลยเรียบเลยเท่านั้นที่นี่อยู่ไปจนกระทั่งวันนิพพานไม่มีว่าจะได้ชำระกิเลสตัวไหนอีกเอ๊ะแล้วว่าเราสิ้นแล้วมันทำไงถึงมีนี่ท่านแต่งั้นมันยังไม่สิ้นฮะถ้าสิ้นตามหลักธรรมพุทธเจ้าจริงแล้วไม่มีจะจะค้นไหนก็ค้นเถอะค้นก็เหมือนทำท่ามันก็รู้เจ้าของแต่ว่าทำท่าเนี่ยทำท่าค้นทำท่าหาใช่ไหมมันก็รู้เจ้าของว่าทำท่าเสียมจะไปทำท่าแล้วไม่ใช่บ้าวะพระอรหันต์บ้าเมื่อไหร่มีเมื่อไหร่นอกจากพระอรหันต์นกหวีดมีเที่ยงคืนเอานกหวีดวิ่งมาผมสำเร็จแล้วหัวเที่ยงคืนวันที่สองขึ้นอีกแล้ววิ่งวิ่งน่ะเป็นอะไรอีกนะยังไม่สำเร็จหัวอีกแล้วโอ้ยตัวกังวะหันเป็นอรหันต์นกหวีดก็เป็นงั้นพระอรหันต์ตามแบบของศาสดาแล้วขึงเดียวกันหมดเลยใครจะเรื่องของสมมติจะเอาไปอะไรไม่เข้าไม่ถึงแล้วเพราะงั้นในตำราจึงมีเนี่ยที่ฟ้องพระทัพพระมรณบุตรยังไงเขาฟ้องพระมรณบุตรพระพุทธเจ้าเนี่ยไปฟ้องเธอทำไมเธอเป็นสติวินัยแล้วนั่นเอาสติวินัยออกมารับเข้าใจไหมสมมติครั้งนี้เอานี่ออกมารับก็คือหมายก็ว่าทั้งพ้นไปแล้วหมดไม่มีอะไรเหลืออันนี้มันเป็นสมมติความฟ้องว่าเป็นอย่างนั้นเป็นสังขารปาราชิกอะไรอย่างนี้นะมันเป็นสมมติอันนั้นมันผ่านไปหมดแล้วมันจะไปเข้าถึงกันได้ยังไงนั่นความหมายว่างั้นดีอะไรบาปบุญอะไรอย่างนี้มันผ่านไปหมดแล้วท่านนี้เรียกว่าปาปะปุญญาปาปะปุญญาปาปะเป็นปัญญาบุคคลผู้มีบุญและบาปมันละเสียแล้วคือละหมดผ่านหมดอันนี้มันเป็นสมมติเท่านั้นบุญนี่เป็นเครื่องหนุนเหมือนบันไดนี่มาพอถึงที่แล้วบันไดกับเราก็หมดปัญหากันไปบุญกุศลมาสร้างมากเท่าไรก็ยิ่งหนุนขึ้นเจ้าของพอเจ้าของถึงที่แล้วอันนี้ก็เป็นฝ่ายสมมติก็หมดปัญหาไปให้แต่ที่เป็นนิบาสนั้นมีหมายถึงจิตนะไม่หนุนอีกแล้วหนุนจิตส่วนเป็นนิบาสนั้นมีอย่างเช่นอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงเรื่องอุปกรรมของพระองค์เป็นยังไงนั่นแหละนิบาสอย่างพระโมคคัลลาก็ดีนิพพสีก็ดีก็ดีพระเจดีย์ไปที่ไหนมีแต่คนเคารพนับถือกราบไหว้บูชาของนี่เกลื่อนไปหมดเครื่องสักการะบูชานี่เกลื่อนไปหมดนี่วิบากกรรมที่จะเกี่ยวข้องกับธาตุกับขันธ์ในเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่นี่มีสนองจนได้นี่ผู้ที่อย่างพระศรีวดีนี่ไปไหนก็เกลื่อนไปหมดเครื่องสักการะบูชาใครก็เคารพบูชาใครก็อยากทานใครก็อยากให้ใครก็อยากให้นี่เวลาดูอดีตของท่านสิอดีตของท่านเป็นนักเสียสละนานมันรับกันตรงนั้นนะแม้แต่เป็นสัตว์ท่านก็เป็นนักเสียสละอย่าว่าแต่เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็เป็นหัวหน้ามนุษย์หัวหน้ามนุษย์คือต้องเป็นนักเสียสละจึงจะเป็นหัวหน้าคนได้จะเห็นแก่ตัวเป็นไม่ได้นะต้องเป็นผู้กว้างขวางคนที่จะเป็นหัวหน้าคนต้องเป็นผู้เสียสละวันนี้พระศรีวดีท่านเป็นมาอย่างนั้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วที่นี่นั่นแหละวิบากกรรมส่วนดีตามสนองท่านไปไหนนี่เกลื่อนไปหมดเครื่องสักการะบูชาพระพุทธเจ้าประกาศขึ้นอีกทีนึงพูดง่ายๆว่าอย่างที่ว่าจะไปเยี่ยมพระเรวตาพระเรวตานี่เป็นน้องชายของพระสารีบุตรท่านอยู่แต่ในป่าพระเรวตามันชอบอยู่ป่าแล้วว่าไงอานนท์นี่เราอยากจะไปเยี่ยมพระเรวตาว่าไงอุ้ยอย่าไปเลยมันทางลำบากลำบนดันแค้นกันดานทุกสิ่งทุกอย่างมันแค่อะไรโอ้เรื่องอาหารปัจจัยก็ต้องเป็นต้องได้อาศัยต้องยาวๆกันไปดีกว่าจะไปถึงนู่นเลยโอ้ถ้าอย่างนั้นก็เอาพระศรีวลีเราไปด้วยสินานเห็นมาท่านยกขึ้นนะแล้วใครจะไปเลิศยิ่งกว่าพระเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งแล้วโลกไม่มีใครเสมอแล้วเอกหรอแล้วทำไมจึงเอาภาษาท่านนั้นเอาพระศรีวลีเราไปสิคือท่านยกพระศรีวลีเป็นเงื่อนขันหาไม่ใช่ยกพระศรีวลีดีกว่าท่านนะความหมายว่างั้นเงี้ยเอาพระศรีวดีไปด้วยสิก็ไปกันนะสิไปก็เกลื่อนอย่างว่าเนี่ยท่านไปในป่านะที่นี่พระเรวตาก็เป็นพระมีนิทาสักดานุภาพพอทราบว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมานี่นิรมิตหมดกุฏิกระตับกระแตบอย่างนี้ฟ้าขึ้นเป็นเหมือนหอประสา
5: ว่าไงเหมือนหอประสาทราชมณีเต็มวัดเต็มว่ามองดูอะไรหรูหราหมดเลยหลวงตาผีบ้าองค์หนึ่งที่ไปด้วยก็ไปก็ไปยกโทษไม่ได้ไรสุนมรรคผลนิพพานไม่ได้ดีกว่าการยกโทษนะตำหนิคนนั่นตำหนิคนนี้ยกโทษคนนั่นยกโทษคนนี้ท่านไปแล้วไปเห็นสถานที่อยู่ของพระเรวตาแล้วก็ไปยกโทษพระเรวตายกโทษจนจะเป็นบ้ายกโทษเขาคนอื่นจนเจ้าของจะเป็นบ้านี่มันได้เรื่องได้ราวอะไรก็พระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าเป็นผู้ชอบอยู่แต่ในป่าในเขาแล้วทำไมอยู่ในป่าแล้วมาหาสร้างอะไรนักหนาอย่างนี้มันจะหาเวลาทำความภาคเพียรได้ยังไงนี่วะความจริงท่านนิรมิตเห็นไหมพระพุทธเจ้าเสด็จออกนั้นแล้วท่านก็คลายนั่นเพิบเสียมันก็เพิบเป็นป่าตามเดิมนี่บรรดาบรรดาให้พระผีโยกตาผีบ้านั่นลืมธรรมกรกกรองน้ำมาสิเนี่ยวิ่งกลับขึ้นไปก็ไปที่นี่ไปที่นี่มีแต่ป่าแต่เขาเอาอีกแล้วยกอีกแล้วมันวัดเปรตวัดผีแล้วมีแต่ป่าแต่เขาเอาเขาอีกเลยนะแล้วธรรมกรกไปไหนกันนี่วะธรรมกรกนู่นแฝงอยู่ต้นไม้นู่นธรรมกรกที่ลืมแฝงอยู่นู่นแต่ก่อนมันไม่เป็นแฝงอยู่นู่นท่านเห็นไหมล่ะทั้งขึ้นทั้งล่องคนไม่ดีนี่ทั้งขึ้นทั้งล่องเสียหมดเลยไปเข้าไปก็ยกโทษแบบนึงเวลาขากลับออกมาเขายกโทษอีกแบบนึงเฮ้ยเวลามาที่บ้านนางวิสาขานางวิสาขาต้มยาคูคือต้มข้าวต้มน้ำข้าวต้มใสๆนั่นถวายบ้านนางวิสาขาแวะบ้านนางวิสาขานางวิสาขาก็ทูลถามที่เป็นยังไงที่เสด็จไปป่าไปเยี่ยมพระเรวตาพระองค์รับสั่งว่าก็ดีอย่างนั้นนี่ก็ว่าไปดีตายอะไรวัดเหมือนกับวัดผีเหมือนสร้างผีอยู่ต้องไปคราวหลังนี่มันไปเอาธรรมกรกอยู่บนไปต้นไม้นั่นสิมันไม่ได้เป็นนิรมิตแบบนิรมิตสิเลยทั้งขึ้นทั้งลงแม้พุทธเจ้ายังเถียงได้ดูสิน่ะมันลงเมื่อไหร่กิเลสลงใครเมื่อไหร่เถียงพุทธเจ้าได้เพราะว่าโอ้ดีอย่างนั้นใครเขาว่าดีอย่างนั้นดีขี้หมาเลยภาษาเราจะว่างั้นมีแต่ป่าแต่โลกถ้าไม่ใช่ผีมันอยู่ไม่ได้อยู่ในป่านั่นวะไปงั้นเสียมันเลยสามทอดเข้าไปกติออกมาก็ติแล้วเวลาไปนั่นแล้วก็ติย้อนหลังอีกนั่นฮั่นคนไม่ดีไปไหนไปงั้นเลอะไปหมดถ้าคนดีไปไหนสะอาดไปเลยสงบร่มเย็นประสับประสานไปเลยไม่ได้ไปยุไปแย่เขาให้แตกให้ร่าจากกันด้วยคำพูดสกปรกคำพูดปากทำลายอย่างนี้ให้พากันพิจารณานะทุกคนมาในวัดป่าบ้านตากนี่ก็เหมือนกันนะเข้ามาในวัดนี่หาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้นะเอาแต่เรื่องอะไรไปตัวเรื่องของตัวขี้เต็มหัวใจอยู่มันไม่ได้สนใจนะนะคนนั้นไปอย่างนั้นคนนี้ไปอย่างนี้มาจดมาจ่อแต่เรื่องของเขาส่วนความดีที่จะพอจะได้ในของเราในตัวของเราเองพอมาสถานที่ควรจะได้ความดีกลับมันไม่ได้นะมันได้แต่โทษนี่นิสัยอันนี้ไม่ดีนะไปไหนส่อไปเรื่อยๆทำอย่างน้อยร้าวรานยุแก่ก่อควรให้คนนั้นแตกยุให้คนนี้แตกจากกันนั้นแตกจากกันไปที่ไหนเป็นอย่างนั้นนิสัยอันนี้ไม่ดีนะให้พากันจำเอาไว้นะไม่ว่าในบ้านในเรือนในวัดในว่าปากอันนี้ปากสกปรกปากอันนี้ปากทำลายอยากพากันเอาไปใช้ไม่ใช่ปากของลูกศิษย์ตถาคตปากนี้ปากทำลายไปไหนกัดดักเลยยิ่งกว่าหมานี่พูดถึงเรื่องอะไรมันก็มาที่นี
6: ่ถึงเรื่องท่านอาจารย์สิงห์ทองหากิเลสไม่เจอเมื่อไหร่หากิเลสไม่เจอ
5: ทำไมว่าหากิเลสไม่เจอท่านบอกว่าไง
6: ท่านอาจารย์บอกว่าฟังเทศในเทศค่ะบอกว่าท่านอาจารย์สิงห์ทองกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าจนถึงท่านไม่รู้เมื่อไหร่พอหาเพียงแต่ว่าจะหากิเลสให้ฆ่าสักตัวก็ไม่เจอทำท่าฆ่ามันก็เหมือนก็รู้ว่าทำท่าไปอย่างนั้นเองที่ท่านมีทางพูดเมื่อกี้นี้สงสัยท่านมากราบเรียนตอนวัดป่ามันตานี่ใช่ไหมตามมาอยู่มาตั้งวัดนั้น
5: อันนี้เป็นคำพูดของใครพูดเหรอเนี่ยคำพูดของเราเหรอ
6: ก็แล้วก็ที่เมืองจันทร์ท่านยังแจ๋วอย
5: ู่บ้าแล้วก็เลยสรุปเลยว่าบ้า ไม่เข้าเรื่องมันก็เวลาการเวลามันก็มีไปทุกวันทุกวันมันก็ผ่านของมันไปทุกวันการท่องเที่ยงก็ทำอยู่ทุกวันไม่ว่าไงเนี่ยมันทำไมมันจะไม่สุขไม่งอมได้หรอเมื่อได้รับการอบรมลำต้นอยู่เสมอคือความเพียรนั่นเข้าใจแล้วล่ะ
3: เข้าใ
5: จหรือว่าอยู่เฉยๆมันก็ต้องเป็นไปเพราะฉะนั้นหมอนถึงแตกนั่นเหรออยู่เฉยๆมันก็ได้แล้วเรานี่มีแต่ครอกอยู่เฉยๆมันยังไงมันก็บรรลุเองว่างั้นมันก็รู้แต่แบบบรรลุแบบหมอนแตกนะมันจะบรรลุอะไรอย่างอื่นไม่ดีมีแต่หมอนแตกหมอนแตกนะพวกหมอนแตกตัวพวกนี้อะไรก็ไม่รู้นี่อติท่านกับกายพระธาตุนี้จะประกาศขนาดไหนอีกนั่นถ้าลงไม่ได้ถึงขั้นสิ้นสุดดิมุตพระนิพพานแล้วอติจะกลายเป็นพระธาตุไม่ได้นะในตำราท่านก็แสดงไว้แล้วมีพระอรหันต์เท่านั้นอติจะกลายเป็นพระธาตุได้ถ้าลงกายพระธาตุป้ามีตีกราปึงแล้วนั่นส่วนพระนางท่านทะลุกันหมดนั่นแหละองค์ไหนองค์ไหนนั่นก็รู้กันเข้าใจกันแต่มันเป็นเรื่องของธรรมโฆษณาหาอะไรไม่ใช่เรื่องของโลกมันจะยกยอตัวเองโอ้อวดเจ้าของเรื่องของธรรมคือความพอดีขนาดไหนที่สมมติเราไปแสดงเทศนาว่าการข้าเจ้าใกล้ก็แสดงตามเหตุตามผลตามความพร้อมเหมาะสมนะการโต้ตอบปัญหาจะควรจะเข้าจุดไหนจุดไหนจุดหยาบจุดกลางจุดละเอียดนี่มันก็ไปตามเรื่องแต่ไม่ได้บอกว่าผมเป็นอย่างนั้นนี่นะผมนี่สำเร็จแล้วนะบ้าฮะอะไรอันนั้นมันพูดแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรนั่นตรงไหนมันขัดมันข้องตรงไหนแก้กันตรงนั้นที่มันจะเกิดประโยชน์เห็นว่าผมสำเร็จนะจะให้ทั้งนั้นสำเร็จเลยตามเลยหรือก็สมมติสำเร็จต้องบีบแล้วแบบนั้นเอาละพอให้พรฉายไปทุกวันน่ะยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติกิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอันนี้ของพุทธแม่แก้วก็ผ่านแล้วนี่นะก็เป็นพระธาตุนะถ้าไปเป็นแล้วก็เป็นเรื่อยๆไปอยู่กับใครก็ค่อยเป็นไปเรื่อยๆใครเก็บไว้ที่ไหนค่อยเป็นเรื่อยๆไปยังไม่หยุดอ่ะยังของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นตอนนี้ที่ยังไม่เป็นก็มีแต่ก็เป็นไปเรื่อยๆนั่นอันไหนควรจะเป็นก่อนเป็นหลังเป็นเรื่อยๆนั่งเขียวก็จะต้องการกล่าวเรื่องนี้นั่งเขียวมาแจกชาล้วนๆเราลืมอยู่พูดก็เคยแจกอยู่แล้วเนี่ยฮะรู้แบบง่ายๆเนี่ยไปเถอะไปเอฟมาจากว่าไงเนี่ย
7: ผมมาจากจังหวัดตาก
5: ฮะ
7: จะกลับไป
5: จังหวัดตากจังหวัดตากรวมเพลย์กันรวมเพลย์ได้จังหวัดกัน
7: เขาชอบ
5: เขาคุ้มครับอ๋อเขาคุ้มผมเคยไปนี่แล้วเอาข้างหน้าเออ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน

0: AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วนของ 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิ่งใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่สองมาสมทบกับโครงการในส่วนที่หนึ่งครับ
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู
4: ้นายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้เรียนเนื่องจากที่ผ่านมามีนักเรียนและนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการเรียนต่อกับการรักษาสิทธิ์ด้านสวัสดิการของรัฐนอกจากนี้การคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวอีกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐสิริรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รอง

0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงปี2570รัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น 9,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นไปตามข่าวของพรรคประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเงาพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลไม่ได้เติมงบให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มงบอุดหนุนกยศ.สำหรับปีงบประมาณ2570เป็น 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ80แล้วทั้งนี้นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าต้องแยกงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ออกจากวงเงิน 5,162 ล้านบาทที่มีการกล่าวถึงเนื่องจากวงเงินดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการไม่ใช่วงเงินที่รัฐบาลเสนอและเป็นคนละส่วนกับงบ 9,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ในปีงบประมาณ2570สำหรับข้อเสนอให้ใช้งบกลางเพิ่มเติมประมาณ 7,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมพิจารณาข้อมูลแต่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงจำนวนผู้กู้มีผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินและกยศ.มีภาระขาดสภาพคล่องจริงจำนวนเท่าใดเพื่อให้การพิจารณาอยู่บนข้อเท็จจริงและตัวเลขชุดเดียวกันขณะที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายยืนยันผู้ยื่นขอกู้ทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษานายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.เพื่อนำข้อหารือใน2ประเด็นหลักเข้าสู่ที่ประชุมได้แก่การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายสำหรับเรื่องสภาพคล่องของกองทุนนั้นทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อดึงเม็ดเงินกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนส่วนประเด็นที่สองคือกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือคิดเป็นร้อยละ5ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณและหมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณอย่างแน่นอน
1: นะครับแต่ก็ยืนยันนะครับรับนโยบายทางรัฐบาลนะครับที่จะดูแลผู้กู้ทุกรายนะครับผู้กู้เดิมนะครับเรียนปี2ปี3ปี4ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับก็จะดูแลไปเป็นตามขั้นตอนปีนี้เนี่ยกยศ.เองมีการปรับใช้ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบความยากจนไม่ต้องรับรองนะครับถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดมีการดูจากฐานข้อมูลเพราะนั้นปีนี้การรับรองก็จะไม่ได้เสียเวลาเหมือนที่ผ่านมาที่ต้องลำบากหาผู้รับรองนะครับก็จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เราดูเรื่องของบัตรสวัสดิการก็จะดูแลให้เลยนะครับส่วนที่กรอบเกินทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลยืนยันนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับว่าจะดูแลทั้งหมด
0: พร้อมกันนี้โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดพบว่ากยศ.ได้ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายหรือคิดเป็นร้อยละ64ในขณะที่อีก 77,164 รายหรือประมาณร้อยละ36ยังคงอยู่ในสถานะรอการดำเนินการกระทรวงการคลังจึงได้สั่งการเร่งรัดให้กยศ.รีบประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เร่งส่งรายชื่อกลับเข้ามาโดยเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนพิการฉบับใหม่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลโดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรด้านคนพิการและประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วจากนี้กระทรวงพม.จะเร่งส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสคก.พิจารณาก่อนนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามขั้นตอนร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายคนพิการครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนแนวทางจากการสงเคราะห์ไปสู่การคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมโดยมีสาระสำคัญ14ประเด็นครอบคลุมทั้งการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและอารยสถาปัตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการปรับปรุงกองทุนคนพิการให้มีความคล่องตัวและยั่งยืนพร้อมมีกลไกบริหารจัดการหนี้ที่เป็นธรรมกรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงขณะที่พลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้
3: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
2: นายวิทยากรมณีเนตรกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
0: กระทรวงแรงงานเตรียมแนวทางผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มีประมาณ 7-8 แสนคนเข้ามาอยู่ในระบบป้องกันแย่งงานคนไทยและสามารถบริหารจัดการได้
4: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 4,300,000 คนและคาดการว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอีกประมาณ 700,000-800,000 คนซึ่งเป็นประมาณการจากประสบการณ์การเปิดขึ้นทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้สำหรับการเปิดขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากจำนวนแรงงานและความต้องการของตลาดรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและฝ่ายความมั่นคงก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อมีประกาศแล้วนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนยื่นบัญชีรายชื่อขออนุญาตทำงานโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละครั้ง
5: ก็จะมีการขึ้นทะเบียนให้แรงงานชุดนี้ได้ขึ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย1เพื่อควบคุมให้รู้ว่าที่มาที่ไปของคนต่างด้าวที่ได้รู้ว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนนายจ้างชื่ออะไรหากกระทำผิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนวิธีการก็ไม่ใช่อยู่ๆจะมาขึ้นเลยเราจะมีอนุคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวตามพรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมาดูความเหมาะสมว่าใช่ว่าขาดแคลนจริงหรือเปล่าประมาณการว่า 7-8 แสนเนี่ยให้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตามที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าประโยชน์มันเกิดอะไรบ้างก็นำเข้าครม.พอนำเข้าครม.ปั๊บก็ออกประกาศให้นายจ้างที่มีต่างด้าวอยู่ที่ตัวเองผิดกฎหมายอยู่เนี่ย ให้มายื่นเนมลิสต์ก็จะมีกระบวนการอยู่ประมาณ5ขั้นตอนมาแจ้งเนมลิสต์ยื่นบัญชีรายชื่อว่าเรามีต่างด้าวอยู่กับตัวเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ให้มาขออนุญาตทำงานไปพรางก่อนไปตรวจโรคไปเก็บอัตลักษณ์
4: รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวเบื้องต้นจะมีค่าธรรมเนียม100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานปีละ900บาทหากได้รับอนุญาต2ปีรวมประมาณ 1,900 บาททั้งนี้แรงงานที่เข้าสู่ระบบจะได้รับเอกสารหรือสถานะที่สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวโดยทั่วไปใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาไม่เกิน2ปีและสามารถต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับแรงงานสี่สัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมีพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจึงได้สั่งประชุมด่วนหารือแนวทางช่วยเหลือและการแก้ปัญหาโดยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจะต้องเตรียมรับมือต่อไปสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมรับมือกับฤดูฝนทางภาคใต้ควบคู่กับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจึงให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากและน้ำท่วมขังในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จ

0: พระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์และอิปซอสที่ระบุว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ32ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าสู่เส้นทางการเมืองเนื่องจากผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเริ่มไม่พอใจต่อแนวทางการจัดการปัญหาค่าครองชีพของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์และกระแสการคัดค้านสงครามอิหร่านผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันบางส่วนมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ขาดว่าพรรคการเมืองใดจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐในช่วง2ปีข้างหน้านายมาโรชเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและนางคริสติน่าโรเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ออกแถลงการร่วมกันในวันนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์บรรลุข้อตกลงในสาระสำคัญของการเจรจาการค้าเสรีแล้วซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งนี้สหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเมื่อปี2559แต่การเจรจาหยุดชะงักในปีถัดมาเนื่องจากสหภาพยุโรปกังวลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงของรัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2567ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทาง

0: ผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23-27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา18:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.43 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:07 น.
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและในต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอุบายวิธีดับกิเลสและเรื่องกรรมขอเชิญท่านรับฟังครับ
5: โลกแม้จะมีความรุ่มร้อนเพียงไรก็ตามแต่ถ้ายังมีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาอย่างน้อยศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาก็ยังพอมีทางบรรเทาเบาทุกข์ไปบ้างพอสมควรเช่นเดียวกับโรคแม้จะมีความรุนแรงเพียงไรก็ตามแต่ถ้ามียาเป็นเครื่องเยียวยารักษาอยู่บ้างแล้วก็ยังพอทำเนาได้ไม่เหมือนปล่อยให้เป็นตามอัตราของโรคที่มีมากน้อยโดยไม่ต้องมียาไปเกี่ยวข้องเลยจิตใจของโรคถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสกองทุกข์ล้วนๆเป็นเจ้าอำนาจบงการอยู่ภายในจิตใจเลยนั้นโลกไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดจะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะไม่มีเครื่องบรรเทาคือศาสนาคำว่าศาสนาก็คือเหตุผลนั่นเองเมื่อเราแยกออกมาพูดว่าศาสนาเหมือนว่าเป็นอีกอันหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงมานอกเหนือจากความต้องการหรือนอกเหนือจากความรู้ความเห็นการปฏิบัติของโลกความจริงคำว่าศาสนานั้นถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแล้วในทางเหตุก็คือเหตุผลนั่นแหละเชื่อต่อเหตุต่อผลการเชื่อต่อเหตุต่อผลก็คือไม่ฝืนไม่ปีนเกลียวกับเหตุกับผลที่เห็นว่าควรหรือไม่ควรแล้วดำเนินไปตามนั้นนี่โลกก็พอมีทางเบาบางในเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งภายนอกภายในหากไม่มีศาสนาเข้าเคลือบแฝงเลยนั้นใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามไม่ว่าจะมีความรู้สูงต่ำฐานะเพียงไรจะหาความสุขความสบายพอปรงจิตปรงใจได้ชั่วระยะการไม่ได้เลยเพราะไม่มีที่ปรงเราจะปรงลงที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความต้องการมีแต่เรื่องความอยากให้เป็นไปตามจิตใจเวลาเป็นไปแล้วมันก็ผิดความทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองสิ่งที่ต้องการมันก็ไม่เจอแต่ไปเจอเอาแต่สิ่งที่ไม่ต้องการเสียเพราะอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าอำนาจของเหตุผลแม้จะทุกข์จะลำบากในบ้างในการฝืนกิเลสทำลงไปตามเหตุตามผลแต่เวลาปรากฏผลขึ้นมาก็มีความสุขความสบายนี่ก็พอได้ผ่อนคลายบ้างเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อจิตใจของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดเหนือสัตว์ทั้งหลายคำว่าศาสนานั้นเป็นแขนงหนึ่งที่ออกมาจากธรรมล้วนๆออกมาจากธรรมที่เรียกว่าเป็นของประเสริฐเป็นของอัศจรรย์แยกออกมาเป็นคำสอนเป็นแขนงว่าให้ทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นนี่เป็นต้นแสดงออกในทางเหตุทางผลให้เราดำเนินตามนั้นทุกยากลำบาก ในการดำเนินตามเพียงไรเมื่อเชื่อต่อเหตุต่อผลแล้วก็ต้องฝืนทำลงไปการฝืนทำลงไปนั่นคือการฝืนกิเลสคือการฝืนสิ่งที่ตนต้องการอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆภายในจิตใจผลที่จะพึงได้รับก็ต้องมีความร่มเย็นเป็นสุขยกตัวอย่างเช่นเราคิดอะไรวันนี้จนเกิดความว่าวุ่นขุ่นมัวไปหมดใจทั้งดวงกลายเป็นไฟทั้งกองไปเลยเพราะเรายังไม่ได้สติเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ขัดใจมากเพียงไรจิตจะไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่ขัดใจมากไม่พอใจมากนั่นแหละทั้งวันนี่แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอยู่แล้วและจิตก็ไปคิดในสิ่งที่ไม่พอใจอีกด้วยแล้วผลจะมีความสุขเป็นความสุขขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟขึ้นมาโดยลำดับเพราะเรื่องพาให้เป็นไฟความคิดในเรื่องนั้นก็เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้ำได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีนี่ฝืนคิดมากเพียงไรก็ยิ่งทำลายจิตใจของเราลงได้มากเพียงนั้นสุดท้ายจนแทบไม่มีสติหรือไม่มีสติยับยั้งได้เลยนั่นเพราะสิ่งเหล่านี้ทำลายสิ่งที่ทำลายนี่คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสแน่ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดที่พอมีสติขึ้นมายับยั้งพิจารณาใคร่ควรถึงเหตุผลดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้นในเรื่องที่คิดนั้นทำไมจึงต้องคิดก็ทราบว่าไม่ดีแล้วคิดไปทำไมคิดหาทางแก้ไขเพื่อความดีไม่ได้หรือนั่นเรื่องของเหตุของผลเป็นอย่างนั้นการคิดมาทั้งมวลนี้ก็พอที่จะเห็นโทษของมันแล้วเพราะทุกข์เป็นประจักษ์พยานอยู่ภายในจิตใจมีความรุ่มร้อนเป็นกำลังนี่คือผลของความคิดในสิ่งนั้นๆที่เป็นของไม่ดีถ้ายังจะฝืนคิดมากยิ่งกว่านี้แล้วจะเป็นอย่างไรขนาดที่คิดนี้ความทุกข์ก็แสดงให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วจะคิดให้เพิ่มยิ่งกว่านี้ความทุกข์จะไม่มากกว่านี้แล้วจะทนได้อย่างไรต้องมากกว่านี้เป็นลำดับเมื่อมากกว่านี้แล้วเราจะมีกำลังบังชามาจากไหนมาต้านทานหรือแบกหามทุกข์ที่ผลิตขึ้นทุกระยะจากสิ่งที่ไม่พอใจนี้นะเรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนกอบโกยทุกข์เหล่านี้เพิ่มขึ้นโดยลำดับอยู่หรือนี่เพียงเท่านี้สติจิตที่ได้สตินั้นก็ยับยั้งพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้จิตขะจากสิ่งนั้นออกมาระงับความคิดได้แล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงับเพราะเหตุไรเพราะความคิดในทางที่ร้อนอันเป็นสาเหตุนั้นมันระงับตัวการระงับตัวแห่งความคิดนี้เพราะความมีสตินี่ก็พอเป็นสักขีพยานอันหนึ่งแล้วว่าเท่าที่เราฝืนเหตุฝืนเท่าที่เราฝืนสิ่งนั้นมาด้วยเหตุผลอย่างนี้มีผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้คือปรากฏเป็นความร่มเย็นขึ้นมาที่นี้ทุกข์ก็ระงับดับไปแม้จะลำบากในการฝืนในการบังคับจิตไม่คิดเช่นนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูกทีนี้ผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสงบและเรื่องก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปทุกข์ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็พอผ่อนคลายตัวได้นึกมีที่ปรงที่วางได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะนำมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องดีงามทั้งหลายเช่นเขาดุเขาด่าเขาติฉินนินทาว่าอย่างนั้นนั้นคำติฉินนินทาเขาก็ผ่านปากเขาไปแล้วผ่านความรู้สึกเขาไปแล้วตั้งแต่วันไหนเดือนไหนไม่ทราบเราเพิ่งทราบในขณะนั้นเวลานั้นก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาไอ้ลมปากเขาก็หายไปแล้วตั้งกี่ปีกี่เดือนไม่ทราบเพียงแต่ลมปากใหม่ขึ้นมาเขาว่าให้คุณว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเช่นนายกนางขอว่าให้คุณอย่างนั้นนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นลมปากอันที่สองแล้วก็ยึดเอานั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองขึ้นมานี่เป็นความสำคัญผิดของเราถ้าหากว่าเขาไม่เล่าให้ฟังเราก็ธรรมดาธรรมดาทั้งที่เรื่องนั้นเขาก็เคยพูดแล้วถ้าเขาตำหนิปีชินินทาเราเขาก็ตำหนิไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็เห็นมีความรู้สึกอย่างไรเพราะจิตใจไม่กระเพื่อมออกมารับสิ่งเหล่านั้นจิตเป็นปกติผลก็ไม่แสดงขึ้นมาในทาง ความทุกข์ความร้อนเมื่อเป็นผู้มีสติอยู่ภายในตัวพอก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ทราบทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราจะเข้ามายึดทำไมของสกปรกก็ทราบแล้วแม้แต่จะเดินไปตามถนนทางไปเจอสิ่งสกปรกเรายังหลีกให้ห่างไกลไม่กล้าแม้แต่ฝ่าเท้าไปแตะต้องเลยเพราะทราบแล้วว่าของไม่ดีอะไรแตะต้องเข้าไปก็จะต้องเปื้อนเปื้อนไปหมดอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นของสกปรกแล้วเราทำไมเราชอบไปคุกคีชอบไปยุ่งชอบไปนำมาคิดมาวุ่นวายตัวเองจนเกิดผลขึ้นมาให้เป็นความสกปรกไปหมดทั้งจิตกลายเป็นไฟทั้งดวงไม่สมควรนะเราคิดอย่างนี้เราระงับไปได้พอจะคิดขึ้นมาในขณะใดสติเรามีทันเรารู้ทันทีแล้วปล่อยไปได้นี่คือหลักธรรมที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเป็นหลักธรรมในวิธีป้องกันตัวในวิธีรักษาตัวเราใช้วิธีนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นภัยต่อตัวเองจากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้ทางอารมณ์ของใจเองก็ตามไปคิดเรื่องอดีตที่ไม่ดีไม่งามต่างๆมารบกวนเจ้าของก็สลัดได้ทันทีเพราะเจ้าสติเจ้าปัญญาก็มีอยู่กับใจนำมาใช้เมื่อไรก็เกิดประโยชน์เมื่อนั้นนอกจากเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้าเหยียบย่ำทำลายเสียโดยไม่คำนึงถึงเครื่องป้องกันคือสติปัญญานั่นเลยเราก็ยอมรับทุกข์แต่ถ้ายอมรับทุกข์ตามหลักความจริงแล้วก็ไม่ต้องบ่นกันแต่นี้เราก็บ่นเนี่ยเพราะเหตุไรถึงบ่นเพราะไม่อยากทุกข์แล้วไม่อยากทุกข์ไปคิดทำไมในสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ไปฝืนคิดทำไมก็เพราะความไม่รู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเป็นอย่างนั้นเอาอะไรมาให้เป็นความรู้เท่าถึงการก็คือสติปัญญานำมาใช้มันก็ทันกับเหตุการณ์นี่วิธีปฏิบัติต่อตัวเองด้วยหลักศาสนาคือหลักศาสนาธรรมปฏิบัติอย่างนี้ในโลกถ้าต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นเครื่องดำเนินไม่ว่ากิจการภายนอกไม่ว่าความคิดภายในอันใดที่จะเป็นภัยแก่ตนและส่วนรวมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างละเว้นอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมแล้วพยายามคิดทำในสิ่งนั้นๆโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผาสุกเย็นใจโดยทั่วหน้ากันเพราะหลักศาสนาเป็นอย่างนี้พาดำเนินยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเหตุผลอย่างนี้นี่ดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการอยู่ด้วยกันในโลกมีหมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันและปัจจุบันนะจิตตัวเราเองก็มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายแยกไปสู่ส่วนรวมก็ต่างคนต่างมีความรู้สึกเช่นนั้นโลกก็มีความผาสุกอ้าวนี่หมายถึงปัจจุบันที่หมายถึงอนาคตข้างหน้าของจิตจิตที่มีเหตุมีผลมีหลักมีธรรมภายในจิตใจแล้วจะหาความเดือดร้อนมาจากที่ไหนมาในโลกจากโลกใดเพราะจิตเป็นผู้ผิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ผิดจิตมีอาจมีธรรมเป็นเครื่องป้องกันรักษาตัวนี้แล้วไปโลกไหนก็ไปเถอะไม่มีความทุกข์ร้อนที่จะไปทำลายจิตใจของผู้นั้นเลยและปกติตามหลักธรรมชาติแล้วจิตที่มีคุณงามความดีประจําใจย่อมจะไม่ประเกิดในสถานที่จะรับความทุกข์ความทรมานเพราะกรรมประเภทนั้นไม่มีจะขับใสไปได้มีแต่กรรมดีกุศลกรรมเป็นเครื่องพยุงจูงไปสู่สถานที่ดีกติที่งามโดยลำดับเท่านั้นนี่อนาคตก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีธรรมในใจผิดกับคนที่ไม่มีธรรมเป็นไหนไหนแม้จะอยู่ในโลกเดียวกันเป็นรูปร่างเหมือนกันก็ตามแต่ความรู้ความเห็นความคิดการกระทำต่างๆนั้นมีความผิดกันอยู่โดยลำดับผลที่จะพึงได้รับจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ย่อมมีแต่ความแตกต่างกันอยู่เช่นนี้เป็นธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนว่ากรรมังสติยุพัชติยดิดังหินัปปณีตังกรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ทั้งหลายให้มีความประณีตเรียวซามต่างกันนี่ไม่นอกเหนือปัจจกรรมกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดทำไมจึงเรื่องใหญ่โตเพราะเราต่างคนต่างเป็นผู้ผลิตกรรมขึ้นมาโดยลำดับด้วยกัน แม้จะไม่คิดว่าตนสร้างกรรมก็ตามคำว่ากรรมคืออะไรแปลว่าการกระทำนี่พูดกลางๆคิดด้วยใจก็เรียกว่ากรรมพูดด้วยวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมมโนกรรมทำด้วยกายประพฤติด้วยกายก็เรียกว่ากายกรรมในกรรมทั้ง3ประเภทนี้เราเป็นผู้ผิดผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วจะปิดกั้นผลไม่ให้ปรากฏดีชั่วขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อการผิดมีดีมีชั่วประจำตนอยู่นี่แหละธรรมชาตินี่แหละที่เราผิดขึ้นมานี่แหละเป็นเจ้าอำนาจสำหรับปกครองจิตใจหรือสนับสนุนหรือจะบังคับจิตใจให้ไปสู่ในสถานที่ใดคติใดก็ตามจะนอกเหนือไปจากผลแห่งกรรมที่เรียกว่าวิบากซึ่งตนกระทำแล้วนี้ไปไม่ได้นี่ไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจยิ่งไปกว่าผลแห่งกรรมที่ตนทำนี้เป็นเครื่องประคับประคองหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับตนนี่หลักศาสนาท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่เชื่อที่อื่นยิ่งไปกว่าความเคลื่อนไหวของตนทางกายวาจาใจนี่เป็นหลักประกันตัวอยู่ที่นี่และสิ่งทำลายตัวก็คืออันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจะมาทำลายได้การคิดการพูดการกระทำในทางที่ไม่ดีคือการทำลายตัวเองเนี่ยการคิดการพูดการทำในทางที่ดีคือการส่งเสริมบำรุงตนเองเนี่ยการประกันตัวเองไม่ให้ตกไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาก็มีอยู่ในหลักกรรมนี้เท่านั้นไม่มีอะไรเป็นหน้าเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรกลัวสิ่งโน้นกลัวสิ่งนี้โดยหาเหตุหาผลไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดความการพูดการกระทำที่เป็นภัยแก่ตัวเองไม่ว่าจะแง่ใดก็ตามให้พึงทราบว่านี่แหละคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกำลังสร้างอยู่เวลานี้ถ้าไม่ยอมรู้สึกตัวแก้ไขเสียใหม่แล้วอันนี้แหละจะเป็นตัวพิษภัยที่ร้ายกาจที่สุดให้โทษแก่เราไม่ใช่เพียงปัจจุบันนี้ยังจะเป็นไปในอนาคตจนกระทั่งที่หมดฤทธิ์หมดอำนาจของกรรมที่ทำไว้นี้แล้วถึงจะหมดไปได้เนี่ยผู้เชื่อศาสนาจึงต้องเชื่อหลักกรรมกับวิบากแห่งกรรมคือผลจะพึ่งติดตามมาโดยลำดับแล้วเราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทำกรรมได้ไม่มีมันทำด้วยกันทุกคนคนจะมีศาสนาไม่มีศาสนาก็ตามหลักธรรมชาติแห่งการกระทำซึ่งมีประจำอยู่ตนอยู่แล้วและตามหลักของศาสนาที่ท่านสอนมาแล้วมันมีอยู่กับทุกคนนอกจากจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นซึ่งก็ไม่เป็นการลบล้างกรรมนั้นได้ทั้งกรรมทั้งผลแห่งกรรมได้ไม่มีทางลบล้างต้องเป็นกรรมวันยังค่ำและเป็นผลดีชั่ววันยังค่ำไปทุกภพทุกชาติไม่มีอันไหนนอกเหนือไปจากกรรมและวิบากแห่งกรรมจึงไม่ควรกลัวเรื่องสุ่ม4สุ่ม5หาเหตุหาผลไม่ได้ถ้ากลัวนรกก็กลัวบ่อนรกที่กำลังสร้างอยู่เวลานี้อยู่ภายในจิตใจเป็นต้นเหตุสำคัญนี่แหละบ่อนรกสาเหตุที่ให้ไฟนรกเผาก็อยู่ที่ใจนี่ให้รู้สึกตัวนี้ให้มีสติพินิจมีปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกำลังคิดผิดขึ้นมามันผิดยาพิษหรือผิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจให้เราเลือกเฟ้นตรงนี้ถ้าเลือกเฟ้นตรงนี้ทำตามความเลือกเฟ้นด้วยดีแล้วจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยจากสัตว์โลกเลยมีเราเป็นต้นเนี่ยศาสนาจำเป็นหรือไม่จำเป็นให้เราคิดเอาตรงนี้ผู้ที่สอนก็คือผู้รู้เรื่องของกรรมรู้เรื่องผลของกรรมของกรรมด้วยดีแล้วไม่มีที่แย้งคือพระพุทธเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกรรมของพระองค์และกรรมของสัตว์โลกทั้งผลแห่งกรรมของพระองค์และผลแห่งกรรมของสัตว์โลกทั่วไตรโลกธาตุไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรู้ได้เห็นได้ดังพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงประกาศความจริงนี้ออกมาเป็นศาสนธรรมให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่มีอะไรผิดถ้าเราไม่ฝืนศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้เสียอย่างเดียวและไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นผลจึงจะปีนเกี่ยวกันกับความต้องการของเรามีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้เนี่ยโลกมีเราเป็นต้นถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจแม้จะมีทุกข์มากน้อยก็พอมีที่ตรงที่วางได้เหมือนกับโรคที่มียาระงับไม่ปล่อยให้เป็นไปตาม กำลังหรืออำนาจของโรคโดยถ่ายเดียวพอมีทางการสร้างความดี

0: ไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อไม่เป็นสิ่งที่น่าเอือมระอาไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่เป็นสิ่งที่น่าอินหนาระอาใจเพราะสิ่งทั้งหลายที่เป็นความสุขความสมหวังทั้งนั้นนะเกิดขึ้นจากการสร้างความดีนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรสร้างเท่าไหร่มีเท่าไหร่ขึ้นชื่อว่าความดีแล้วไม่เฟ้อไม่เหมือนสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของเฟ้อได้ถ้ามีมากก็จริงๆมันเฟ้อคนดีมีมากเท่าไหร่ก็ไม่มีเฟ้อความดีมีมากเท่าไหร่ไม่เฟ้อไม่มีเฟ้อดีเท่าไหร่ยิ่งมีความอบอุ่นแน่นหนามันคงภายในใจยิ่งมีความอบอุ่นต่อกันจำนวนมากน้อยเพียงไรอบอุ่นไปหมดนะไม่มีคำว่าเฟ้อผิดกันครับสิ่งต่างๆที่มีการเฟ้อได้เช่นเงินเฟ้อคนเฟ้อเราก็เห็นไหมเราก็ยินแต่เงินเฟ้อสิ่งของที่มีมากๆล้นตลาดก็เฟ้อขายไม่ได้ราคาต้องขายลดราคาเบิ่มดำดับที่มนุษย์เฟ้อเราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กำลังเฟ้อจะหาราคาไม่ได้แล้วมันมากต่อมากใครจะก็จะเอาจากตัวรอดว่าเป็นยอดดีของตัวเองสร้างความทุกข์ให้คนอื่นมากมายเพื่อความสุขสำหรับตัวเองมีเท่าไหร่เวลานี้มีมากมายกายกองเป็นความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากโลภมากนี่เพราะกิเลสตัณหามันเจริญขึ้นโดยลำดับสิ่งที่มันเจริญขึ้นโดยลำดับก็เพราะมีสิ่งส่งเสริมมันมีมากมายกายกองเวลานี้เต็มอยู่ทุกแห่งทุกหนซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นไอ้สิ่งส่งเสริมให้กิเลสตัณหาราคามันแสดงตัวขึ้นเป็นเปลวเหมือนฟืนเหมือนไฟทุกวันนี้ได้เห็นซะแล้วแต่โลกก็ยินดีจะว่าไงทุกเท่าไรก็ไม่เห็นโทษของมันยังถือว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีดีอยู่เรื่อยๆดีจนกระทั่งจะไม่มีสติสตังเลยจะเป็นบ้าไปยังดีอยู่เรื่อยๆนี่แล้วจะมีทางแก้กันที่ตรงไหนเมื่อยังยินดีในความเป็นบ้าอยู่เช่นนั้นแล้วมันจะมีสติสตังมาเป็นคนดีได้อย่างไรนี่แหละมนุษย์เฟ้อดูเอาจิตใจที่มันเฟ้อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้มนุษย์เฟ้อด้วยก่อนที่มนุษย์จะเฟ้อก็จิตใจพาให้เฟ้อซะก่อนจิตใจไม่มีคุณค่าจิตใจไม่มีราคาถูกสิ่งที่สกปรกโสมมโรครุงรังเข้าไปทับถมมาหมดหุ้มห่อหมดจนมองหาตัวจริงไม่เจอแล้วคุณค่าของจิตจะมีมาจากที่ไหนมีแต่ของเฟ้อเต็มจิตใจแล้วเมื่อแสดงมาทางตัวมนุษย์ก็มนุษย์เฟ้อกิริยาที่แสดงออกมันก็เฟ้อไปตามๆกันหมดแล้วคุณค่าของมนุษย์มีที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วโลกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่จะทำตัวให้ดีมีคุณค่าสำหรับตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทำให้เฟ้อแล้วมันไม่มีโลกอยู่แล้วแล้วเราจะไปตำหนิใครที่นี่ก็มนุษย์เป็นผู้ทำให้เฟ้อเสียเองใครไม่เห็นก็ดูเอาผู้ย่อๆเพียงตอนนี้มนุษย์เฟ้อเป็นยังไงแล้วไม่ได้ตำหนิคนอื่นเราก็เฟ้อถ้าสิ่งไหนมันไม่ดีสำหรับเราเรียกว่าเราก็เฟ้อเหมือนกันนี่เราเอาหลักธรรมมุทิยามาสอนพวกเราที่กำลังเฟ้ออยู่เวลานี้ให้พยายามแก้สิ่งที่เฟ้อออกสิ่งที่เฟ้อนั่นแหละสิ่งที่มาทำลายคุณสมบัติของเราคุณค่าของมนุษย์เราพยายามแก้ออกอ้าวย่นเข้ามาหานักปฏิบัติของเราความขี้เกียจนั่นแหละคือความเฟ้อฮะแก้มันออกความขี้เกียจความอ่อนแอแก้ไขมันออกให้มีความเข้มแข็งให้มีความอุตสาห์พยายามเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อพระพุทธเจ้าเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องเกิดมากับความตายนี้มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเกิดมากับความตายแล้วไม่ได้ตายมากับความเกิดมันเกิดมากับความตายเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีตายถ้าแก้ไขได้แล้วเกิดแล้วมันตายแล้วไม่ต้องเกิดนั่นเพราะนั่นจึงว่าเกิดมากับความตายไม่ใช่ตายมากับความเกิดนะอย่างพระสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตายแล้วท่านไม่เกิดนี่ผู้ที่บริสุทธิ์แล้วตายแล้วไม่กลับความเกิดแต่เกิดแล้วกลับความตายเป็นของคู่กัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอุบายวิธีดับกิเลสและเรื่องกรรมในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับพอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2545มีชื่อกันเทศว่าญาณนี้จากหลักธรรมวินัยต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าองค์ครักษ์ของอวิชชาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าพุทธบริษัทขึ้นอยู่กับศรัทธาจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนธันวาคมพุทธศักราช2509ในโอกาสเทศนาอบรมพระต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่27เดือนมกราคมพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าแก่นใจแก่นธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนมีนาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่ากิเลสไม่ชินชาต่อผู้ใดจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าสายทางของวัฏฏวนต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนเมษายนพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าปลดแอกปลดภาระตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าธรรมคุ้มครองโลกต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่26เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าไม่มีอะไรอัศจรรย์เกินคาดยิ่งกว่าจิตและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่4เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าการสร้างพระองค์ของพระพุทธเจ้าจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบุพายานสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่าอบายมุข

่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามาก่อนนายอันดาลิปอีเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยนายอันดาลิปอิเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนนางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยนางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนนายมานูเอลนูเซบาสกอนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบาสกอนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อนเวลา 9:13 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร

มหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหันษาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลัสอูลันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลฟันเรซซิ่งลาตินกาล่าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสิโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทแวลูราเอนเนอร์จีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุรเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหานไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูล

0: องค์พระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลองค์พระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลองค์พระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังระหว่างวันที่22ถึง23กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 14:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 13:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตถิยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงหากรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นจะต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังมิให้เกิดขึ้นอีกถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: จสาวาธัมเมปุพพังปะปะธัมมยายังธัมโมปฏิกันธังอัจจยันตังกาลันตเรสะวะริตังวะธัมเม
1: ธัมมยังสังฆานุสติเนยะ

0: เดชุตมะปะระธรรมยายังนามโคปิคันธังเจตารังปารัมตะเลสังปริภูมิสังขี
1: อาชมยาปาจเวทิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
2: ยาวาเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวัน

แม่กันยังไงพระเราดูแลไหมเกลื่อนกันสร้างทุกใจด้วยใครเกลื่อนกันนะเกลื่อนให้มันรวมติดเข้ามาไม่ให้มันส่งออกไปนอกนี่มันส่งออกนอกนะฟังเข้าใจกันคือติดมันออกข้างนอกไม่เข้างานเลยก็ติดสตังก็มันมีก็เพิ่มไปตามกัญญาอารมณ์ของตัวเองนั่นแหละมันปรุงออกไปเพิ่มแบบว่าให้เกลื่อนมาให้มันพยายามทำบริกรรมให้อยู่ภายในให้มีสติตั้งอยู่นี่ให้บอกมันนะอย่าให้ส่งบอกว่าห้ามไม่ส่งเลยเพราะการส่งเนี่ยคือเป็นเหตุแหวงมันส่งไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรตามเรื่องราวมันก็หลงไปตามนั่นก็เลยไปสติมันอยู่กับกลัวไปกับนั่นไปเลยให้ย้อนกลับมาให้บอกให้มันอยู่ในคำบริกรรมคำไหนที่มันเคยอยู่สอนอย่างนั้นนะบอกให้ตั้งใจจริงๆห้ามไม่ให้ส่งออกเลยแต่นี้ต่อไปบอกว่าห้ามขาดไม่ให้ส่งออกให้อยู่ภายในอยู่กับตัวสติอยู่กับตัวอยู่กับกายของตัวอยู่กับคำบริกรรมแล้วมันจะค่อยสติจะค่อยรวมตัวของจะค่อยรู้ตัวรู้ตัวถ้าไม่เตือนไม่ได้นะต้องเตือนเวลานี้จิตส่งออกมากทีเดียวนี่แหละที่เป็นถึงขนาดเสียสติแล้วก็เพลินไปตามอารมณ์เจ้าของรู้อะไรรู้ไปตามอารมณ์มันแหละสัญญาอารมณ์มันขาดไปหมายไปเห็นอะไรเพลินไปกับนั่นไปเรื่อยๆนี่มันก็เลยไปเลื่อนลอยอย่างนั้นสติไม่มีมันก็เป็นบ้ามันไปอย่างนั้นผมต้องสอนให้รีบสอนกันนะให้รีบสอนกันนะรีบสอนด้วยเอามาเตือนเลยหรือเราเดินมาเองก็ได้มาเตือนมาเตือนเรื่อยๆสอนเรื่อยๆให้ผู้ที่อยู่ด้วยกันก็กำชับกำชาสอนกันเรื่อยๆไปทีอย่างท่านดิตก็อยู่ด้วยกันวิธีการที่สอนก็บอกแล้วนี่ห้ามไม่ส่งออกนี่อันนี้เป็นภัยมากที่เป็นอยู่เวลานี้ก็เพราะกระแสของจิตมันออกเป็นสัญญาอารมณ์มันก็หลงประจำสัญญาอารมณ์ไปเรื่อยไปอะไรไปใหญ่จิตมาย้อนเข้ามาสติเขาก็เลยไม่มีเลื่อนลอยไปตามไปเลยให้จิตย้อนเข้ามาให้อยู่ในวงกายให้อยู่ในกับคำบริกรรมให้อยู่กับตัววางนี่เลยถ้าไม่ได้บริกรรมก็ให้สติอยู่กับตัวให้บริกรรมละสำคัญบอกว่าห้ามไม่ให้จิตจงมีสติตั้งอยู่นี้พยายามตั้งเอาไว้ไม่ให้ออกบอกนั่นเลยห้ามเด็ดขาดการออกถือว่าเป็นภัยเป็นอันตรายให้บอกนั่นนะให้อยู่ในนี้ไม่เป็นบอกแล้วต่อไปมันก็จะสั่งสมสติคอยตั้งขึ้นความรู้ก็จะเด่นขึ้นอยู่กับตัวแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ที่นี่ก็ไม่ออกจิตจะออกก็รู้จะเข้าก็รู้ถ้าสติอยู่กับตัวแล้วจิตของเราพูดจริงๆเราไม่มีอะไรในโลกสามแดนโลกธาตุนี่ไม่มีอะไรเข้ามาผ่านจิตเลยนี่หลักธรรมชาติของจิตแท้มันว่างทั้งหมดทั่วแดนโลกธาตุไม่มีอะไรเข้ามาผ่านเลยอยู่คนเดียวนี้อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ยุ่งกับอะไรนะนั่นเป็นความสะดวกสบายวันหนึ่งอยู่ไปกับธรรมชาตินี้เป็นพื้นฐานอยู่นั่นแล้วไม่มีอะไรกวนนี่ละอำนาจของจิตที่ฝึกหัดได้แล้วเป็นอย่างนั้นมันตายตัวแล้วที่นี่ให้เป็นอื่นเป็นใดไปไม่ได้เรียกว่าอาฐานะแล้วเป็นหลักธรรมชาติตายตัวจะให้เป็นอะไรอีกก็ไม่ได้ให้เจริญขึ้นหรือกำเริบเสบสารอะไรก็ไม่มีทางแล้วเรียกว่าตายตัวผ่านแดนสมมุติไปแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นแล้วความเปลี่ยนแปลงอยู่ในวงสมมุติทั้งหมดอีกครั้งได้ผ่านนี้ไปแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงไม่มีอันนี้อยู่ในวงสมมุติวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาของพระเนนทั้งหมดขอบเขตของพรรษาที่นี่กำหนดเอากำหนดเขตนอกที่กำหนดเป็นวัดแล้วนั้นนะเป็นเขตได้นะไม่เอาแต่เพียงกำแพงนะเอานอกเขตนอกที่ซื้อใหม่เป็นเขตเรียบร้อยแล้วก็ทราบด้วยกันทุกคนนี่คือเข้าพรรษาที่นี่เลื่อนเฉดจากกำแพงเดิมนี้ออกไปเฉดนอกให้พากันทราบทั่วหน้ากันว่านี่เป็นเฉดของวัดโดยสมบูรณ์แล้วว่าการตั้งเฉดจำพรรษาจึงสมบูรณ์ไปด้วยกัน
นี่เวลาจำพรรษาเช่นนี้นั้นเป็นเวลาที่ไม่เคลื่อนไหวไปมายุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งใดเป็นเวลาที่เราจะประกอบความภาคความเพียรเต็มกำลังความสามารถของเราอย่าคิดสายคิดแสไปเรื่องราวต่างๆตลอดถึงหมู่เพื่อนก็เหมือนกันจะมีจำนวนมากน้อยอย่าไปคิดเกี่ยวกับเพื่อนกับฝูงมันจะสร้างสัญญาอารมณ์ขึ้นมาเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วเรื่องมันจะเกิดขึ้นภายในใจให้เข้าใจว่าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้จะไม่เกิดจากที่ไหนสำหรับผู้ภาวนาแล้วจะรู้ความกระเพื่อมของใจออกไปจากใจนี้ทั้งนั้นคิดดีคิดชั่วอะไรยิ่งเกี่ยวกับเพื่อนฝูงที่มีจำนวนมากเพียงไรแล้วนั่นแหละจิตจะกระเพื่อมออกไปองค์นั่นไม่ดีองค์นี้ดีองค์นั่นเป็นอย่างนั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้นี่คือสัญญาสังขารของเรานั่นแหละตัวขันนี้ที่มีสมุทัยคือกิเลสเป็นเจ้าอำนาจอยู่ภายในเพราะฉะนั้นคิดปรุงอะไรจึงเป็นกิเลสทั้งนั้นเพราะขันธ์ 5นี้เป็นเครื่องมือของกิเลสเรียกว่าสมุทัยจึงต้องให้ดูจิตเจ้าของด้วยดีตลอดเวลาอย่าไปเป็นสัญญาอารมณ์กับใครใครจะดีจะชั่วผู้นี้เป็นผู้ปรุงออกไปจะดีชั่วอยู่กับผู้นี้เป็นอันดับแรกแหละคนนั้นจะรู้ตัวก็ตามไม่รู้ตัวก็ตามเราผู้คิดผู้ปรุงว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีนี่คือสังขารของเราสัญญามันไปหมายสังขารไปปรุงไปแต่งคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวก็ลืมว่าตัวเป็นอย่างไรถึงต้องไปดีดไปดิ้นหาคิดเรื่องราวของคนอื่นคนใดยิ่งกว่าคิดถึงเรื่องเจ้าของให้สมกับว่าเรามาประกอบความภาคเพียรดูความเคลื่อนไหวของใจนี่แหละเรียกว่าการประกอบความเพียรใจเป็นผู้คิดผู้ปรุงความคิดความปรุงนี่ออกจากขันห้าขันห้านี้มีกิเลสอวิชชามันเป็นเจ้าอำนาจบงการออกมาเพราะฉะนั้นขันธ์ใดแสดงออกมาจึงมักเป็นกิเลสด้วยกันทั้งนั้นแหละเพราะกิเลสเป็นผู้บังคับออกมาเว้นแต่จิตของพระอรหันต์ท่านเป็นขันธ์ล้วนๆจะทำให้เกิดกิเลสจากขันธ์ใดขันธ์หนึ่งไม่มีทางคิดเรื่องใดคิดแล้วดับไปสัญญาจำในแล้วดับไปตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็ผ่านไปดับไปเพราะไม่มีผู้เป็นเจ้าของยึดให้เป็นอุปทานเกิดกิเลสเพิ่มเติมเข้ามาอีกเรื่องขันธ์จึงเป็นขันธ์ล้วนๆขันธ์ของอรหันต์เรียกว่าขันธ์ล้วนๆไม่มีกิเลสเข้าเจือปนเลยขันธ์ของปุถุชนนี้เป็นขันธ์ที่มีกิเลสเรียกว่าเป็นสมุทัยได้โดยกันทั้งนั้นถ้าเห็นทางตาก็เกิดกิเลสได้ฟังทางหูเกิดกิเลสจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรเกิดกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆนี่เรียกว่าขันธ์นี่เป็นสมุทัยเพราะสมุทัยได้แก่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจอยู่ในขันธ์คอยบงการขันธ์นี่ให้คิดเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้โดยอัตโนมัติของมันเราจะตั้งหน้าคิดไม่ตั้งหน้าคิดหลักธรรมชาติของกิเลสต้องเป็นกิเลสเสมอไปจะเพื่อมาไปทางไหนเป็นกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นนี่ให้พากันนวัตระวังอันนี้เขาในเบื้องต้นขึ้นอันนี้ก่อนแล้วนี่ท่านปฏิบัติมาอย่างนั้นท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ทำเลิศเลอมาครองโลกท่านได้มาด้วยวิธีการอย่างนี้แล้วนำมาสอนพวกเราก็ต้องดำเนินตามวิธีการนี้ถ้าต้องการมรรคผลนิพพานเป็นสมบัติของตนถ้าจะให้เป็นประจำกิเลสอย่ามาอยู่ที่นี่ให้หนักวัดนะในวัดนี้ผมนี่หย่อนยานที่สุดแล้วกับเพื่อนฝูงเวลานี้นะเรียกว่าหย่อนยานที่สุดทีเดียวผมทนเอามันก็เกี่ยวกับชาติบ้านเมืองเข้ามานี่แหละเหตุที่ได้ลดหย่อนผ่อนผันบ้างแต่ถึงยังไงมันก็ขวางอยู่ในใจตลอดนั่นแหละให้ทำชินกับกิเลสนี่ไม่มีชินออกมาแยบตรงไหนรู้ทันทีรู้ทันทีทีเดียวไม่มีคำว่าชินกันจะเป็นมิตรเป็นสหายกันอย่างนี้ไม่ได้ระหว่างกิเลสกับธรรมเพราะเป็นข้าศึกกันที่เราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเอาให้จริงให้จังความภาคเพียรตัดอันนี้ออกให้หมด
อย่ายุ่งนะยุ่งไม่ได้เด็ดขาดนะมันถ้ายุ่งอันนี้ก็เท่ากับเอาไฟเขาไปเผาหัวอกเราผู้ประกอบความเพียรให้กลายเป็นกองเพลิงไปตามๆกันหมดนั่นแหละไม่มีสิ่งใดดีเลยถ้าปล่อยให้เรานี่เป็นกิเลสทั้งนั้นเป็นไฟทั้งนั้นตั้งแต่หนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์วิดีโอถึงโทรศัพท์มือถือเป็นลำดับลำดาสี่กษัตริย์วัฏจักรที่จะสังหารหัวใจของพระกรรมฐานเราให้แหลกไปอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่แหละเรียกว่าไม่มีปัญหาขาดสะบั้นไปเลยถ้าใครไปยินดีกับสิ่งเหล่านี้แล้วต้องยินดีกับบัตรกับธรรมปาฏิหาริย์ออกให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามารถตลอดไปในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่ออย่าให้สิ่งเหล่านี้มาชินกับใจได้นะต้องเอาให้หนักแน่นการปฏิบัติประกอบความภาคเพียรขอให้ใจนี่มีความสมัครรักใคร่ในอัตในธรรมความภาคความเพียรเอาหนุนกันไปจะทุกข์ขนาดไหนเอาทุกข์เถอะทุกข์เพื่อสุขไม่เป็นไรให้เอาเน้นหนักลงอย่างนั้นนะเราอยากแบ่งสู้แบ่งรับทำนั่นลำบากทำนี่ลำบนความลำบากตรงไหนที่เด็ดห้ามทำให้ประกอบความภาคเพียรห้ามแง่หนักไม่ให้หนักมันให้เบาแล้วมันก็หนักมือขึ้นมาคือกิเลสทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรเกินกิเลสเรื่องแทรกซึมนี่เก่งมากที่สุดเวลาจิตใจได้เหนือแล้วมันเห็นหมดจะว่าไงผมไม่ได้คุยนะผมปฏิบัติมาตลอดเวลาจนกระทั่งการเทศนาว่าการพูดจริงๆผมไม่เคยมีอะไรหวั่นไหวสะทกสะท้านกับสามแดนโลกธาตุนี้เลยตั้งแต่จิตได้ผ่านขึ้นมาแล้วเห็นแดนโลกธาตุนี้เป็นถังขยะไปเสียหมดมันเป็นของมันเองจะให้ว่าไงแล้วไม่ได้ตำหนินะธรรมชาตินั้นเหนือขนาดไหนมันจึงมากล้าพูดว่าสิ่งนี้เป็นถังขยะสมมติทั้งหมดเป็นถังขยะทำสัตว์โลกให้จมอยู่ในถังขยะนี่เกิดเจ็บเจ็บตายไม่อยู่ในขู่ในพวกนี้จะอยู่ในที่ไหนอยู่ในไตรวัฏเนี่ยคือไตรโลกธาตุเนี่ยออกจากนี้ไปแล้วไม่มีเนี่ยเพราะจริงว่าถังขยะมันคลุกเข้าไปด้วยความสุขความทุกข์ความเพลิดความเพลินความเศร้าโศกวุ่นวายขึ้นสวรรค์ลงนรกอยู่ในหัวใจคนนั้นป่วนปั่นวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่จะไม่เรียกว่าถังขยะอะไรมันหาที่จ่ายใจได้ที่ไหนเวลานี้ยิ้มแย้มสักขณะเดียวเท่านั้นเองนะแยบเข้ามาเป็นฟืนไปเผาเข้ามาแล้วหน้าเศร้าเหมือนหน้าผีนั่นมันออกจากหัวใจเนี่ยกิเลสนะเนี่ยโลกธาตุเป็นอย่างนี้เราได้ปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยดังได้เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังการประกอบความเพียรเรื่องของผมเองนั้นพูดให้ใครฟังไม่อยากมีใครเชื่อก็พูดแล้วเนี่ยเขาไม่เชื่อก็ตามเราได้ทำอย่างนั้นเราก็พูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยของเราที่ทำมาบางครั้งถึงจะเป็น

ตายจริงๆเอาเป็นก็เป็นนั่นมันถึงขั้นจะตายแต่เราไม่เคยสลบนะการประกอบความภาคเพียรเนี่ยไม่เคยสลบผมก็บอกผมไม่เคยสลบแต่มันเฉียดเฉียดไปไม่เคยสลบถึงแม้ไม่สลบก็ตามถึงขั้นตายตายได้เลยนู่นน่ะข้ามความสลบไปถึงขั้นตายได้อย่างอาถรรพ์ฌานชัยในเวลาประกอบความภาคเพียรเอาหนักเอาจริงๆไม่ใช่ธรรมดาตั้งแต่ที่ได้รับโอวาทจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาอย่างถึงใจแล้วเท่านั้นแหละมันถึงจริงๆเรานิสัยอันนี้มันเป็นนิสัยพูดยากๆอยู่นะมันเด็ดจริงๆนะถ้าว่าอะไรถ้าได้ลงลงสุดยอดเลยถ้าไม่ลงไม่ลงยังไงก็ไม่ลงนั่นถ้าได้ลงแล้วลงสุดฉีดนี่ฟังธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นถึงเรื่องมรรคผลนิพพานนี่ลงสุดฉีดเลยทีเดียวตั้งแต่ท่านประกาศป้างขึ้นมาท่านมหาอะไรท่านมหามรรคผลนิพพานหรือขึ้นจากนั้นเขาก็ไล่ไปเลยต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไม่ใช่มรรคผลนิพพานไม่ใช่กิเลสนั่นฟาดถึงแดนโลกธาตุทั้งหมดในแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคผลนิพพานกิเลสจริงๆมรรคผลนิพพานจริงๆมันอยู่ที่ใจของเรานั่นให้ท่านเน้นหนักลงตรงนี้เอาจิตตภาวนาเอาให้เน้นหนักตรงนี้ท่านจะเห็นทั้งกิเลสและเห็นทั้งธรรมนั่นแหละเพราะอยู่ในใจดวงเดียวกันเนี่ยท่านจะไปหาดูโน่นดูนี่ว่าจะมีกิเลสมีมรรคผลนิพพานคว้าน้ำเหลวทั้งนั้นแหละเอาคว้าลงไปที่ใจนั่นฟังสิกิเลสอยู่ที่ใจนั่นธรรมะก็อยู่ที่ใจคว้าลงไปนี้จะเจอทั้งสองนั่นแหละให้เอาลงตรงนี้เอาจิตตภาวนาเอาให้แน่นหนักนะท่านจะไปถามหามรรคผลนิพพานท่านจะเปิดเผยขึ้นในตัวของท่านจากความเพียรที่หัวใจนั่นแหละว่างกิเลสก็จะได้เห็นมันมีอยู่ที่ใจของเราก็จะได้เห็นธรรมะก็จะได้เห็นเพราะจิตเป็นนักรู้สติปัญญามีมันจะกระจ่างแจ้งไปหมดนะท่านฟาดลงอย่างถึงใจแม้ตัวสั่นไปเลยนะเวลาฟังท่านเทศนี้รู้สึกว่าตัวมันลักษณะมันไม่สั่นจริงๆมันเป็นอยู่ภายในจิตเดี๋ยวก็ยิ้มยิ้มย่องอย่างถึงใจถึงใจประหนึ่งว่าตัวสั่นไปนะพอฟังมาแล้วนี่ถึงใจเอาละที่นี่พอใจนั่นพอใจแล้วก็ย้อนมาถามตัวเองทีนี้ไปฟังเทศหลวงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาอย่างถึงพริกถึงขิงถึงใจทุกถึงทุกอย่างหาสงสัยไม่ได้แล้วทีนี้เราเป็นยังไงเราจะจริงไหมนั่นถามตัวเองทางนี้ก็ขึ้นทันทีเลยต้องจริงไม่จริงให้ตายเท่านั้นนั่นเพราะได้ถึงเหตุถึงผลแล้วกับธรรมที่ท่านสอนต้องทันนี้ต้องจริงเอาไม่จริงตายเท่านั้นตั้งแต่บัดนั้นมาเรื่องความเพียรนี้เอาจริงเอาจังมากนะผมเพราะงั้นการพูดเรื่องความภาคเพียรพูดให้ใครฟังยังไม่อยากพูดเพราะเขาไม่ได้ทำเหมือนเรานี่เราทำจริงๆก็คิดดูถังท้องของผมนี่อดข้าวมาตั้งแต่พรรษา7ตั้งแต่ออกปฏิบัติเบื้องต้นเพราะมันภาวนาไปมันรู้สึกมันดีทางทางผ่อนอาหารอดอาหารนะ นี่แหละเริ่มต้นตั้งแต่พรรษา7เริ่มแล้วนั่น ทำทั้งแบบไหนแบบไหนก็มีเพราะตอนนั้นกำลังธาตุขันหนุ่มน้อยอยู่ซะด้วยนะขึงขังตึงตังกิเลสคอยจะดีดขึ้นอย่างง่ายดายง่ายดายการฝึกทรมานกันจึงเป็นความลำบากมากอยู่อย่างนี้ทำวิธีไหนวิธีไหนจิตใจมันก็ไม่พ้นที่มันจะดีดดิ้นข้ามหัวเราไปข้ามหัวเราไปตามกิเลสจนได้นั่นแหละอันนี้พอฝึกแบบนั้นเราฝึกแบบนี้ก็มาถูกเรื่องประกอบความเพียรโดยทางอดอาหารนะเพราะอดอาหารสติสตังค่อยดีขึ้นค่อยดีขึ้นอ้าวชอบคนชอบคนนั่นถ้าจิตก็แน่นปังแน่นผึ่งเข้าไปเลยด้วยการอดอาหารนี่มันก็จับตรงนั้นแหละทุกทำไมใครจะไม่ทุกใครก็รู้เหมือนกันการอดเคยกินไม่กินมันก็ต้องหิวหิวก็ต้องเป็นทุกข์กว่าสิแต่ความสุขความเลิศเลยอยู่ว่าความหิวนี่มีน้ำหนักขนาดไหนนั่นมันก็ต้องทนอันนี้ก็ทนไปทนไปอดอาหารไปเรื่อยอดอาหารไปเรื่อยจังไม่เท่าไหร่นักละตอนนั้นอดไปเรื่อยขยับเข้าไปเรื่อยเรื่อยต่อไปเห็นว่าถูกต้องแล้ววิธีนี้เอาหนักกับเบาก็ต้องเป็นวิธีนี้เป็นวิธีที่เราจะได้มรรคได้ผลนั่นทีนี้มันกระทุ่มลงไปจริงเพราะงั้นท้องผมยังเสียมาตั้งแต่ปรากฏมันเสียพรรษา10นะพอฉันลงไปนี่ท้องอืดหมดเลยมาเคาะท้องหนูเดียบดำเสียงปึ่งปึ่งปึ่งปึ่งโอ้ถ่ายลมก็ไม่ถ่ายถ่ายก็ไม่ถ่ายหากเป็นอย่างนั้นก็รู้ว่าเราอดอาหารมันก็รู้แต่มันไม่สนใจ

เวลาไม่ฉันกี่วันก็ตาม6วัน7วันไม่ฉันอ้าวท้องมันก็ไม่ถ่ายมันอยู่อย่างนั้นน่ะเฉยไม่มีอะไรพอฉันลงไปแล้วนะวันนี้ฉันอย่างนั้นแล้วพอตอนบ่ายนี่เสียงท้องนี่ร้องโกเกะโกเกะพอค่ำลงไปที่ถ่ายออกหมดเลยไม่มีเหลือกลางคืนเป็นวันถ่ายท้องไม่เลยไม่ได้หลับได้นอนหลังจากนั้นมาวันหลังหยุดไปเลยเนี่ยฉันวันหนึ่งหรือถ้ามันเพียบมากจริงๆก็ซ้ำสักสองวันจากนั้นก็หยุดตลอดหยุดตลอดความเพียรก็ยิ่งเด่นขึ้นเด่นนี่แหละที่ท้องได้เสียเพราะเหตุนี้เราไม่สนใจกับท้องยิ่งกว่าธรรมที่เราต้องการมันมุ่งต่อธรรมเรื่องท้องจะเป็นยังไงไม่สนใจจริงๆนะมันมุ่งตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องธรรมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยท้องก็เสียไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวันพรรษาที่หกนี้เป็นเวลา9ปีที่ที่อดกันเรื่อยไปตลอดก็ไม่นานนะเพียง9ปีอดอาหารท้องเสียไปเรื่อยๆหากไม่คำนึงกับมันเรื่องท้องนอกจากผลที่ได้จากการอดอาหารจนกระทั่งถึงพรรษาที่หกดังที่ได้เรียนท่านทั้งหลายทราบแล้ววันที่15พฤษภาคม2493เวลา5ทุ่มเป่งนั้นแหละตัดสินกันลงได้ระหว่างกิเลสกับธรรมขาดสะบั้นลงไปจากใจจิตสว่างจ้าขึ้นมาจนกระทั่งกายไหวไปหมดเลย มันเป็นเองนะเรื่องกิเลสขาดสะบั้นจากใจใจสว่างจ้าขึ้นมาอย่างเราไม่เคยคาดเคยฝันเกิดมาแต่พ่อแต่แม่เราก็ไม่เคยเห็นเพราะพ่อแม่เราก็ไม่เคยปฏิบัติมาปฏิบัติแต่เราคนเดียวเวลามันเจอมันก็เจอขึ้นอย่างจังๆไม่คาดไม่คิดจิตใจนี้สว่างจ้าขึ้นมาประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มนะมันรุนแรงมากนะจิตเวลามันขาดกันจากกิเลสแล้วสว่างจ้าขึ้นมาโถจนน้ำตาร่วงทันทีในขณะนั้นนะขึ้นทันทีเลยอย่างอุทานนะไม่สะทกสะท้านกับใครอยู่คนเดียวเนี่ยนะขึ้นเหอขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นภายในใจนะไม่ได้ออกการคำพูดนะเหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วเหรอเนี่ยมันย้ำแล้วย้ำเราให้ถึงใจที่กับธรรมชาติอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้แต่มาจ้าขึ้นเวลานั้นอัศจรรย์เหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วเหรอธรรมแท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วเหรอแล้วพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้แล้วเหรออย่างนี้แล้วเหรอขึ้นเลยอ๋อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงนี่มันเป็นแล้วนั่นน่ะเป็นหลักธรรมชาติที่เราไม่เคยคาดเคยคิดการปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันนั้นขนาดนั้นนะพุทโธธัมโมสังโฆจะแยกตลอดจะแยกตลอดพุทโธธัมโมสังโฆพอธรรมชาติแสดงขึ้นเต็มเหนี่ยวในวันนั้นแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วไม่มีใครมาบอกก็หายสงสัยทันทีเหอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงเป็นแล้วนั้นจ้านี่ไม่ถามพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ตรัสรู้มาเท่าไหร่มันจ้าเหมือนกับเอามือจ่อลงน้ำมหาสมุทรนี่นะน้ำมหาสมุทรกว้างขนาดไหนเพียงมือจ่อนี่มันก็ทั่วกันมหาสมุทรนั่นหมดแล้วนั่นนี่พอมันจิตนี่ผางขึ้นมานี่ก็เท่ากับมือจ่อลงไปนั่นเองผางขึ้นมานี่ท่านนี่พระพุทธเจ้าทั้งหลายมันเป็นอันเดียวกันแล้วกับธรรมชาตินี่ธรรมแท้ก็คืออันนี้นั่นที่นี่พระสงฆ์แท้คืออันนี้เป็นอันเดียวกันหมดนั่นกิริยานั้นเลยดับไปเลยขึ้นประจักษ์ใจเหอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างไรได้นั่นแหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นไม่ได้มีสองมีสามนะอันนี้เราใครคาดไม่ได้นะเป็นขึ้นแล้วมันจะรู้เองด้วยกันทุกคนเล่าที่มาเป็นนี้เราได้ถามใครเราไม่เคยคิดนะว่าจะมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้พุทโธธัมโมสังโฆเป็นมาตั้งแต่ออกแล้วลึกรู้มาพุทโธธัมโมสังโฆด้วยมาจนกระทั่งปฏิบัติถึงขณะนั้นนะยังพุทโธธัมโมสังโฆติดหัวใจนิสัยสันดานตลอดมาไม่เคยคิดว่ามันจะมีการแยกกันแยะหรือรวมกันอย่างไรบ้างแต่เวลามันมาเป็นขึ้นเต็มเหนี่ยวในขณะจิตนั้นแล้วพอฟ้าดินถล่มนะปรากฏว่าแต่ฟ้าดินเขาไม่เป็นไรมันเป็นอยู่ที่กายกับใจนี่แหละจนกระทั่งกายนี่ไหวผึ่งเลยทันทีนะอันนั้นมันจ้าขึ้นมาเลยนี่นั่นแหละนี่แหละนี่แหละองค์ศาสดาครอบโลกธาตุเป็นอันอย่างเดียวกันหมดนั่นเห็นไหมล่ะธรรมแท้เป็นอย่างเดียวกันหมดสังโฆแท้เป็นอย่างเดียวกันนี้เป็นมาน้ำมหาสมุทรอันเดียวกันกว้างแคบขนาดไหนก็เป็นมหาสมุทรทั้งนั้นนั่นแล้วมือจ่อลงไปปั๊บก็ถูกมหาสมุทรหมด

0: ทั้งมหาสมุทรนั่นเลยนี่พอมันผางไปนี่มันก็เป็นอันเดียวกันอย่างนั้นมันก็รู้ได้สินั่นแหละตั้งแต่วันตั้งแต่อดอาหารมาจนกระทั่งถึงวันนั้นจากนั้นมาแล้วผมก็ไม่อดนะแต่เรื่องท้องนี่ถ่ายไปเรื่อยๆเพราะมันเคยเป็นมาแล้วจนเลื้อหลังแต่เราไม่สนใจกับมันเท่านั้นเองเท่านี้จึงมาสนใจที่จะปฏิบัติรักษามันท้องนะคืออาหารก็ไม่งดเหมือนแต่ก่อนไม่อดฉันธรรมดาธรรมดาตั้งแต่วันนั้นมาว่างั้นเถอะนะผมไม่เคยอดอาหารเพื่อความเพียรอะไรอีกเลยนะว่าโอ้เพียรอะไรก็รู้กันแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้ววุฒิตังพระมัจจริยังไม่ต้องถามใครมันก็รู้ขึ้นมาองค์ไหนเป็นขึ้นมามันก็รู้แบบเดียวกันหมดนั่นแหละจะให้ว่าไงนี่เราสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองจะไปถามใครพระพุทธเจ้าประกาศไว้กลางวันมานานเท่าไหร่แล้วตั้งแต่บัดนั้นมาก็ไม่อดอาหารอีกแต่มันก็ถ่ายไปเรื่อยๆ6วัน7วันถ่ายสักทีนึง6วัน7วันถ่ายสักทีนึงเรื่อยมาอย่างนี้มันไม่หายจนกระทั่งมันจะตายจริงๆเนี่ยที่ถูกยาหมอเติ้งเนี่ยนี่แหละมันนานขนาดไหนถึงเวลามันจะไปจริงๆมันจะไม่อยู่ก็เห็นชัดก็ท้องอันนี้เองมันจะตายนั่นพอหายนี่แล้วก็เดี๋ยวนี้หายขาดเลยนะท้องอย่างชนิดนั้นไม่มีเลยเหมือนกับปลิดทิ้งเลยจ้ะนะไม่มีเหลือจนกระทั่งบัดนี้ท้องจึงดีฉันอาหารก็ได้ธรรมดาสภาพของคนแก่เป็นขนาดไหนได้กำลังวังชาก็มีตามสภาพของมันไม่มีอะไรขัดข้องเลยนี่แหละฉันได้มาธรรมดาโรคนั้นก็หายหมดถ่ายท้องก็อาจมแข็งธรรมดานั่นเป็นปกติเรียบร้อยแล้วมาได้2ปีเต็มๆหรือจะเข้า3ปีก็ไม่ทราบแต่ถ้าให้เต็มยศจริงๆก็คือว่า2ปีเต็มๆไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยโรคท้องเป็นก็เพราะเรื่องอดอาหารนะไม่ใช่เพราะอะไรถ้าหากไม่สนใจกับมันจนกว่าว่าผ่านไปเต็มที่แล้วถึงได้กลับย้อนกลับมาบำรุงรักษากันมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรนี่แหละการปฏิบัติธรรมธรรมพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกขอให้ทุกๆท่านทราบเอาไว้อากาลิโกคือไม่มีการสถานที่เวลามาตัดทอนได้เลยเสมอต้นเสมอปลายตลอดมากับกิเลสก็แบบเดียวกันกิเลสก็เป็นอากาลิโกเสมอต้นเสมอปลายเรื่อยมาในหัวใจของสัตว์ของเรานี่แหละเราแยกไปทางกิเลสมันก็เป็นกิเลสขึ้นมาเพราะมันอยู่ที่ใจของเราแย่ไปมากไปน้อยมันก็สร้างผลขึ้นมาให้รับความทุกข์ความลำบากสร้างเหตุขึ้นมาให้เพลิดเพลินตามมันไปเรื่อยๆนี่คือกิเลสมันเกิดขึ้นจากหัวใจเรานี่แล้วว่าเราแยบเข้ามาทางธรรมธรรมก็เกิดสติธรรมก็เกิดปัญญาธรรมก็เกิดความภาคเพียรทุกด้านทุกทางเป็นอัตเป็นธรรมเกิดขึ้นที่ใจผลิตขึ้นเรื่อยผลทางธรรมก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นจากหัวใจดวงเดียวกันนี่แหละเวลาธรรมได้เกิดขึ้นมากๆแล้วก็มามองเห็นตัวกิเลสซึ่งมันเกิดอยู่ในหัวใจเราแต่ก่อนไม่เห็นมันเกิดขึ้นอะไรก็ว่าเราไปหมดความโลภ ก็เราความโกรธก็เราความหลงราคะตัณหาว่าเราไปทั้งนั้นทั้งนั้นเวลาธรรมมีกำลังมากแล้วมันก็แยกของมันได้โดยอัตโนมัตินะมันก็ทราบอะไรเกิดขึ้นมานี่ภัยเกิดขึ้นแล้วนี่กิเลสเกิดขึ้นแล้วรู้ทันทีนี่ธรรมเกิดขึ้นแล้วส่องเห็นกิเลสนะส่องเห็นกิเลสแล้วฆ่ากิเลสได้ด้วยเป็นลำดับลำดามาเลื่อยมาตั้งแต่วันนั้นมีความเพียรสำคัญมากถึงต้องได้พินิจพิจารณาถึงวิธีการประกอบความภาคเพียรอยากสักตักแต่ว่าทำนะถ้าทำสักแต่ว่าทำเฉยจะไม่ค่อยได้ผลต้องทำด้วยสังเกตด้วยทุกสิ่งทุกอย่างสังเกตด้วยดีเรื่องทำพระพุทธเจ้านี้ผมนี่กราบพระพุทธเจ้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้เรียกว่า 100% ศาสดาไม่พูดแล้วสาธุไม่ต้องเขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าทำทั้งหลายที่ดูได้เห็นขึ้นประจักษ์ใจนี้พระพุทธเจ้าเป็นยังไงไม่ทูลถามองค์ศาสดาแท้คืออะไรนั่นไอ้เรื่องรูปพระรูปพระโฉมของท่านพระสรีระของท่านนั่นมีแตกต่างกันเป็นรามีเกิดมีแก่มีชราค่ำค่ามีตายเหมือนกันอันนี้เป็นเรือนร่างของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าแท้พระพุทธเจ้าแท้คืออันนั้นแหละคืออันผางขึ้นมาเหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้หรือนี่แหละคือองค์ศาสดาแท้คือองค์นี้แหละทำแท้คืออันนี้แหละเมื่อเขาได้เข้าถึงใจแล้วทำกับใจเป็นเดียวกันแล้วนี่แหละพระสงฆ์แท้ก็คือนี่แหละเป็นอันเดียวกันหมดแล้ว แล้วก็ประมวลเข้ามาอยู่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงนะมันเป็นแล้วนั่นน่ะเราเคยคิดเนี่ยที่ไหนเมื่อไหร่พอมันจ้าขึ้นมามันหายสงสัยทุกอย่างเป็นอันเดียวกันล้วนๆมันก็รู้เป็นพื้นเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นพื้นเดียวกับน้ำมหาสมุทรอันเดียวกันหมดเลยเราเป็นก็แบบนั้นแล้วจะไปถามพุทธเจ้าหาที่ไหนหาอะไรนั่นมันประจักษ์ในนี้นี่แหละผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถาคตเริ่มเห็นมาตั้งแต่การประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปเรื่อยถึงขนาดถึงวิมุตติหลุดพ้นนี่เห็นศาสดาเต็มองค์หากันตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะธรรมนี่หมดทางสงสัยผมพูดจริงๆโอ้โหไอ้กิเลสมันปิดบังธรรมเอาไว้นี่มันก็ไม่ผิดอะไรกับน้ำในบึงในบ่อใหญ่ๆนะน้ำนั้นเต็มสระเต็มบึงแต่จอกแหนมันปกคลุมหุ้มห่อน้ำไม่ให้หมดไม่มองเห็นน้ำเลยโลกมองไปก็เห็นตั้งแต่จอกแต่แหนก็ว่าน้ำนี่ไม่มีในบึงนั่นเพราะจอกแหนมันปกคลุมไม่หมดน้ำไม่มองไม่เห็นเวลาแหวกลงไปเปิดดูน้ำดูสิเอามาตักมาอาบดื่มดูเป็นยังไงแล้วรสชาติมันเป็นยังไงมันก็รู้ชัดเจนผู้ที่ไปเปิดเห็นนั่นแหละเป็นผู้ที่จะฝังลึกในธรรมทั้งหลายว่ามีอยู่ใต้กิเลสเหมือนน้ำมีอยู่ใต้จอกใต้แหนนั่นแหละเนี่ยเปิดออกทีเนี่ยเอาเปิดออกเวลานี้ความกังวลวุ่นวายทุกตะเบียดว่างั้นเลยนะมันปกคลุมจิตใจปกคลุมธรรมไว้ไม่ให้มองเห็นเลยนะเออก็อันนี้ออกแล้วจอกแหนออกแล้วเห็นรูปฟังเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสออกแล้วคิดสังขารหรือสัญญาออกแล้วปิดบังทำไว้ตลอดเวลาไม่ให้มองเห็นธรรมมีแต่กิเลสมาปิดมาด้วยสัญญาอารมณ์ของตัวเองนะปิดตัวเองถึงเวลาเบิกออกด้วยความภาคเพียรแล้วจะค่อยแจ้งขึ้นมาขาวขึ้นมาขาวขึ้นมาเหมือนที่เขาไปเปิดน้ำจอกแหนจากบึงนั่นแหละเปิดออกแล้วถึงจะจอกแหนมันจะหุบเข้ามาปิดไว้ตามเดิมประตามแต่ความเชื่อว่าน้ำในบึงนี่มีเขาเชื่อฝังลึกไม่มีถอนนี่แหละผู้เชื่อธรรมที่เรียกกระแสผู้เชื่อเชื่อธรรมเชื่ออย่างนี้แล้วก็มีตะกะเบิกออกไปถึงมันมาปิดไว้มองไม่เห็นน้ำก็ตามความเชื่อที่ว่าน้ำมีอยู่ในสระนี้มันก็เชื่อฝังลึกนั่นธรรมมีอยู่มรรคผลนิพพานมีอยู่มันก็ฝังลึกอยู่อย่างนี้กิเลสปิดบังเอาไว้มรรคผลนิพพานไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นจึงเปิดออกด้วยความภาคเพียรของเราเอาให้หนักให้หน่วงให้ได้ทรงมรรคทรงผลที่พระพุทธเจ้าทรงเลิศไปเป็นยังไงบ้างพระสงฆ์สาวกกี่พระองค์พระพุทธเจ้ากี่พระองค์ทรงธรรมเลิศเลยพระสงฆ์สาวกกี่พระองค์ในบรรดาที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่นี่ตั้งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นมหาสมุทรอันเดียวกันหมดแล้วเลิศเลยสุดยอดเหมือนกันไปหมดแล้วไอเราตั้งหน้าตั้งตาที่อยู่พืชปฏิบัติก็เหมือนกับแม่น้ำที่ไหลมาจากสายต่างๆเข้ามาสู่มหาสมุทรการปฏิบัติธรรมของตนได้ละเอียดเข้าไปละเอียดก็เรียกว่าใกล้มหาสมุทรคือวิมุตติพระนิพพานเข้าไปทุกทีความเพียรก้าวเข้าตายแล้วก็ถึงมหาสมุทรไม่ต้องถามหาพระพุทธเจ้าหาอะไรนั่นถ้าอันนี้ไม่มีใครถามกันแหละเป็นแบบเดียวกันฉันทิฏฐิโกท่านนั้นประกาศป้างขึ้นมาเลยประจักษ์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถาโคตรก็ขึ้นพร้อมกันเลยนี่แหละการปฏิบัติธรรมเรื่องมรรคผลนิพพานคงเส้นคงวาหนาแน่นตลอดไปไม่มีคำว่าบกบางนอกจากไม่มีใครสนใจไปเทิดทูนตั้งแต่กิเลสเอากิเลสซึ่งเป็นช่วงเป็นฐานมาพอกหัวใจพอกศีรษะของเราจนไม่มองเห็นตัวคนมีแต่กิเลสทั้งนั้นเท่านั้นเองมันถึงจะไม่เห็นอริยธรรมถ้าผู้ที่มีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอยู่ตลอดเวลานี้อย่างไรต้องเป็นผู้จะทรงมรรคทรงผลสวัคคธรรมตัดไว้ชอบแล้วไม่มีแง่มีงอนใดเลยขอให้ดำเนินตามอัตตามธรรมอย่าฝ่าอย่าฝืนไม่ว่าฝ่ายพระวินัยไม่ว่าฝ่ายธรรมเป็นความถูกต้องด้วยกันทั้งนั้นถ้าฝ่าฝืนส่วนใดไม่ได้นะฝ่าฝืนพระวินัยก็ออกนอกลู่นอกทางไปแล้วข้ามหัวพระพุทธเจ้าไปแล้วอย่าหวังความดีถ้าลงได้ข้ามหัวพระพุทธเจ้าด้วยการข้ามธรรมข้ามวินัยฝ่าฝืนธรรมวินัยแล้วเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปตรงหน้าอย่าหวังคนนั้นจะได้เห็นมรรคผลนิพพานถ้ามีความเคารพในธรรมในวินัยไปแล้วนั่นแหละคือเคารพองค์ศาสดาและเดินตามร่องรอยที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยสวดคาถาธรรมเนี่ยตรัสไว้ชอบแล้วก้าวไปตามนั้นยังไงก็ต้องเป็นต้องไงต้องรู้ไม่เป็นอื่นธรรมานี้ไม่เป็นอื่นขอให้ก้าวไปตามธรรมธรรมต้องเป็นธรรมล้วนๆก้าวไปทางกิเลสกิเลสก็เป็นกิเลสล้วนๆตลอดไปดังที่เคยเห็นมาแล้วนี่แหละ พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะเวลาที่เรามาอยู่ร่วมกันอยู่นี่ก็ไม่มีงานมีการอะไรวัดนี้ผมไม่มีเป็นมาตั้งแต่ต้นเพราะงานเหล่านั้นเป็นงานสร้างความกังวลวุ่นวายสั่งสมกิเลสขึ้นภายในตัวแม้จะสร้างกระต๊อบหลังนี้เสร็จวันนี้ยังไม่เสร็จยังต้องเป็นอารมณ์วันหลังต้องสร้างต่อไปอีกนี่เป็นอารมณ์แล้วใช่ไหมล่ะเพียงเราสร้างกระต๊อบหลังหนึ่งพอได้อยู่อาศัยภาวนาเท่านั้นมันยังเป็นอารมณ์เมื่อกระต๊อบยังไม่แล้วเป็นอารมณ์เท่ากระต๊อบนั่นแหละจนกระทั่งกระต๊อบเสร็จแล้วก็หายกังวลไม่สร้างใหม่อีกต่อไปอารมณ์ก็ไม่มีนั่นอันนี้ถ้าไปสร้างนั้นสร้างนี้แล้วยุ่งเหยิงวุ่นวายนะว่าจึงต้องระมัดระวังสอนหมู่สอนเพื่อนเรื่องการก่อการสร้างนี้เป็นการสั่งสมกิเลสเป็นลำดับลำดาการปฏิบัติธรรมนี้จะจางไปจางไปอารมณ์ของใจนี้จะไปอยู่กับการงานทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสความวุ่นวายหาอนาธรรมไม่มีมาเข้าจิตหาความสงบหาไม่ได้พอจะมาเข้าสู่ความสงบจิตเป็นอารมณ์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วยุ่งไปหมดเลยนี่ไม่ใช่ทางของศาสดาให้พากันปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นงานของพระแท้ไม่มีงานอื่นใดเข้ามาเจือปนเรียกว่างานของพระงานเพื่อชำระกิเลสงานเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงผู้นั้นแหละเป็นผู้จะทรงมรรคผลนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วกี่วันกี่คืนไม่สำคัญสำคัญที่สวดคาถาธรรมแต่ไม่ชอบแล้วเพื่อมรรคผลนิพพานสมบูรณ์แบบแล้วเอาให้ดีตรงนี้นะถ้าลงปฏิบัตินี้ไม่ปล่อยวางจากหลักธรรมหลักวินัยแล้วสวดคาถาธรรมที่แต่ไม่ชอบนี้จะผึ่งเหนื่อยต้องถึงไม่ไปไหนและไม่เป็นอื่นให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะอย่าอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลนะอย่าเห็นโลกเป็นของสำคัญมันเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมโลกตื่นมันหาอะไรถังขยะเกิดแก่เก็บตายกองอยู่ในโลกถังขยะนี้ทั้งนั้นนะความทุกข์ความลำบากลำบนอะไรนิพพานไม่มีอันนี้เต็มไปอยู่ด้วยของสิ่งเหล่านี้นะท่านจึงว่าถังขยะผสมผสานเต็มไปอยู่ในนั้นหมดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความยุ่งเหยิงวุ่นวายความดีความดีเต็มอยู่ในเดียวกันแล้วสร้างตั้งแต่กองทุกข์มาให้ตลอดเวลาจะไม่เรียกถังขยะจะเรียกว่าอะไรนี่แหละถังขยะเรื่องมรรคผลไม่มีจิตตั้งแต่หลุดพ้นออกจากผึ่งเท่านั้นเองไม่มีเรื่องความทุกข์ที่จะมีในชั้นใจของพระอรหันต์แม้ไม่ถี่ไม่สายไม่มีเลยตั้งแต่ขนาดกิเลสซึ่งเป็นตัวสาเหตุให้สร้างทุกข์ขึ้นมาขาดสะบั้นออกไปจากใจแล้วทุกข์ไม่มีในใจพระอรหันต์ไม่มีเลยจนกระทั่งนิพพานเรียกอนันตการพอนิพพานเที่ยงนั่นแหละทุกข์ก็ไม่มีกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีนั่นนี่เรียกว่านิพพานเที่ยงนอกนั้นมันเป็นถังขยะไปหมดนั่นแหละมันจะเป็นอะไรไปให้พากันตั้งอกตั้งใจนะพุทธปฏิบัติเรื่องธาตุเรื่องขันของพระอรหันต์นั่นธาตุขันก็เป็นสมมุติธรรมดา เหมือนกับโรคทั่วไปเขาเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็เป็นได้เหมือนกันเจ็บท้องป่วยสะเป็นไปได้ด้วยกันเพราะอันนี้เป็นสมมุติเสมอกันความเจ็บไข้ป่วยแล้วแต่ใครจะเป็นแบบไหนแบบไหนในธาตุขันธ์ของพระเจ้าประสงค์ของประชาชนหรือแม้ที่สุดของพระอรหันต์เป็นได้ด้วยกันเป็นแต่เพียงว่าพระอรหันต์ท่านไม่ซึมซาบสิ่งเหล่านี้เจ็บปวดตรงไหนก็รู้ว่าเจ็บปวดแต่ไม่สามารถซึมซาบจิตใจของท่านให้หวั่นไหวหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในใจได้เลยเท่านั้นเองต่างกันตรงนี้เจ็บตรงไหนมากขนาดไหนก็รู้อยู่ว่ามันในจุดของมันที่เจ็บมันไม่เข้ามาแทรกถึงจิตบังคับให้แทรกก็ไม่แทรกจึงเรียกว่าสมมุติกับวิมุติสมมุติก็คือขันทุกข์ก็เกิดในขันเนี่ยวิมุติก็คือจิตที่บริสุทธิ์แล้วจะเข้ากันได้ยังไงนี่แหละมันต่างกันที่ตรงนี้เรื่องทุกข์กันทุกข์เหมือนกันแก่เหมือนกันตายเหมือนกันแต่ไม่มีทุกข์เข้าเครือบแฝงแล้วซึมซาบไปถึงจิตใจท่านเลยนี่เรียกว่าจิตของพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นเวลานี้เราตั้งหน้าตั้งตามาประพฤติปฏิบัติศีลธรรมเอาให้จริงอาจารย์ธรรมะนี้สดร้อนๆมรรคผลนิพพานสดร้อนอยู่ชั่วเอื้อมเราเอื้อมการปฏิบัติของเรานั่นแหละเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเอาจนได้นั่นแหละก้าวไม่ถอยก้าวไม่ถอยการเกิดการตายนี้มันเกิดตายนี้ตลอดไปนี้ตั้งกับตั้งกันเรานี่มาเกิดนี้ก็มาพักในภพนี้ชาตินี้ต่อไปจะไปเกิดอีกตายอีกนะ
1: คือสติปัญญาก็ละเอียดกำลังต่างๆเป็นความเหมาะสมกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคงทราบว่าคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่ใช่เป็นส่วนทั้งรุ่นนะมีลักษณะท่าทีหมุนทันกับกิเลสทุกประเภทกิเลสอยากปัญญาก็หนักปัญญาสู้กันก็ต้องหนักความเพียรต้องหนักเพราะอยู่ในเกณฑ์บังคับบัญชาต้องบังคับบัญชามันยังไม่ถึงเกณฑ์เป็นอัตโนมัติมันก็ต้องไปบังคับบัญชาซะก่อนเพราะจิตยังไม่เห็นผลของงาน ยังไม่เห็นผลของสมาธินี้

เกียดภาวนาไม่อยากทำพอเริ่มเห็นผลสมาธิคือความสงบมันเกิดความเย็นใจเกิดความสุขเกิดความแปลกประหลาดขึ้นมานั่นแหละคือผลที่นี่คือเป็นเครื่องดูดดึงจิตใจให้มีความภาคเพียรต่อไปพอเป็นสมาธิแล้วทางด้านปัญญาผลเกิดทางด้านปัญญามันยังไม่มีมันก็ต้องในบังคับทางด้านปัญญาให้พิจารณาไม่อย่างนั้นติดสมาธิติดสมาธิแล้วถอนตัวไม่ออกจะเข้าใจว่าความรู้สึกอยู่กับสมาธิเข้าใจว่านิพพานอยู่กับความอยู่กับสมาธิไปจะแล้วเรื่องกายเป็นความเห็นผิดไปการเข้าใจอย่างนี้เวลาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาแยกแยะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเป็นอสุภะอสุภังให้จิตจ่ออยู่นั้นทำงานไม่ละถอยหลังหมุนชื่อชื่อถ้าติดเป็นเรื่องควบคุมอย่าคิดเรื่องอะไรทั้งหมดเวลานั้นเป็นเรื่องอดีตอนาคตไม่สำคัญยิ่งกว่าเรื่องปัจจุบันที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้เมื่อเราได้ฝึกฝนอบรมอยู่เสมอถ้าติดย่อมมีความติดต่อกันไปเรื่อยๆก็จะเริ่มรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆพอมีเหตุการณ์อะไรมาสัมผัสสัมพันธ์เนี่ยสติจะมาทันทีปัญญาจะวิ่งตามมันปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปพร้อมกันก็ติดกับปัญญาเวลาปัญญามีความชำนาญขึ้นแล้วก็เป็นนั้นถ้าติดมีความชำนาญก็อะไรรู้ได้เร็วเวลามีจิตมาสัมผัสเกิดขึ้นจากการที่เราอบรมอยู่เสมอย่อมมีความเจริญเติบโตขึ้นได้เหมือนกับเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความถูกต้องสติปัญญาก็เป็นเช่นนั้นถ้าท่านตั้งใจปฏิบัติงานของสมณะคืองานเพื่อตัดถอนกิเลสเป็นงานสำคัญเป็นงานฝากเป็นฝากตายเพื่อความพ้นทุกข์งานนี้เป็นงานเพื่อความพ้นทุกข์ถึงจะทุกข์ก็การประกอบความภาคเพียรโดยประการใดประการทุกข์นี้เป็นทุกข์เพื่อจะให้เกิดสุขจนถึงจุดที่หมายเป็นความสุขอย่างยิ่งมันควรจะอิจฉาละอาใจเพราะความทุกข์ยากลำบากนั่นเหตุคือการประกอบความภาคเพียรหนักเบามากน้อยมันจะเล็งถึงผลอันจะเสด็จเลิศโลกเมื่อชนะเต็มที่แล้วเต็มภูมิแล้วไม่ต้องไปยุ่งอีกงานนี้สำเร็จได้ดังพระพุทธเจ้าท่านทรงสำเร็จมาแล้วภาษาโลกอรหันต์อรหันต์สำเร็จมาแล้วก็ไม่ต้องยุ่งกับเรื่องงานก็ถอดถอนกิเลสถ้าที่หมดไปแล้วเอาอะไรมาถอดถอนจะทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ซะตามวันเวลาที่มันจะดับสลายเท่านั้นเองไม่เห็นมีอะไรการมีกิเลสอยู่ภายในจิตมากน้อยก็คือมียาพิษเผาลนจิตใจตลอดเวลาภายนอกก็เป็นคิดถ้าลงจิตใจเป็นคิดแล้วออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันเป็นคิดด้วยกันทั้งนั้นเข้ามาค้ากันแล้วก็เป็นกองคิดอันใหญ่โตเป็นไฟอันกองใหญ่เผาจิตเผาใจให้เลยรับความเดือดร้อนให้หยุดหย่อนนี่คุณทราบว่าโทษแห่งความมีกิเลสและโทษแห่งความไม่มีสติโทษแห่งความไม่ระมัดระวังรักษาตัวเองมันจึงสามารถไปนำสิ่งภายนอกซึ่งเขาก็อยู่ตามสภาพของเขาแล้วเอามาเป็นคิดเป็นไฟเผาหล่นตัวเองได้รูปเสียงกลิ่นรสเขาอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาซึ่งมีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดมันมีมาตั้งแต่กลางไหนกลางไหนสิ่งนี้ถ้าเราไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้สิ่งนั้นน่ารักสิ่งนี้น่าชังสิ่งนั้นน่าเกลียดสิ่งนี้น่าโกรธแล้วมันจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเพราะความสำคัญอย่างนี้เป็นการสร้างที่เด็ดคือต้องอดทนแดนขุดคุกขึ้นภายในจิตใจของเราเองเพราะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาสติที่พิจารณาระมัดระวังรักษาตัวกายเป็นของที่มีค่ามากเวลานี้เรามารักษาบำรุงจิตใจให้แสดงคุณค่าเป็นภูมิของใจซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากอยู่แล้วสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่มันดับสลายไปหมดมีการเกิดการดับการเกิดการดับอันนี้การทุกขังตาดับไปหมดตัวจิตแท้ๆนั้นไม่มีอันนี้การทุกขังตาก็เป็นแท้เลยแต่ที่เป็นอันนี้การทุกขังตาได้ก็เพราะมีกิเลสซึ่งเป็นตัวสมมติภายในนั้นอันเป็นเรื่องของไตรลักษณ์เช่นเดียวกันคือจะมีกระดาษการนุ่งนอนที่สูงต่างๆเยอะสว่างเยอะสงบเยอะคุ้มสร้างเดี๋ยวของสายเดี๋ยวเศร้าหมองนี่เป็นอาการของธรรมการทั้งกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจเมื่อหมดสิ่งเหล่านี้แล้วจิตใจจะไม่มีแสดงอาการอะไรทั้งสิ้นสม่ำเสมอหรือว่าคงเส้นคงวาตั้งแต่ขณะได้ถึงแล้วซึ่งความคงที่ของจิตเป็นจิตล้วนๆนั่นอันนั้นไม่มีธรรมะนิจังสว่างอาสาไม่มีหมดนั่นละความหมดเรื่องสิ่งขยับต่อควรทั้งหลายคือเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละคือแดนแห่งความเกษมแท้อยู่ตรงนั้นเนี่ยผลของงานที่การปฏิบัติยากลำบากแค่ไหนเมื่อไปถึงมันแล้วมันก็เห็นเองคุ้มค่านะขอให้ทำใจหนักแน่นนักปฏิบัติเทศนี้เป็นเทศที่อดทนเป็นเทศที่ใช่ส่วนเป็นเทศที่ที่นี่พิจารณาไม่ใช่เป็นเทศที่หล่อแหลกโยกคำสอนเป็นเทศที่มีความหนักเหนี่ยงไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นเพื่อที่สุขุมภายในจิต
มีเหตุผลเป็นเครื่องดำเนินอยู่ทั้งหมดฝึกใจให้มีเหตุมีผลเพราะเหตุผลจะเกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้เฉยเหตุผลขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดเกิดขึ้นจากปัญญาขั้นกลางขั้นละเอียดที่เจรนาเทียบเทียงเมื่อนานไปนานไปก็มีความคล่องแคล่วการพิจารณาและเหตุผลก็มาตามกันนะแม้การแก้กิเลสก็เหมือนกันต้องแก้ด้วยเหตุผลรู้ชัดถึงจริงด้วยเหตุด้วยผลแล้วกิเลสจะหลุดลอยไปทันทีทันทีถ้าตรงไหนที่ยังไม่ลงกันยังไม่ได้ก็แสดงว่าเหตุผลยังลงกันไม่ได้ก็แก้กันยังไม่จบนี่ต้องแก้กันอย่างนั้นพิจารณาแยกแยะจนหาช่องทางไปได้ด้วยเหตุด้วยผลกิเลสนั้นก็ขาดไปหลุดลอยไปเรียกว่าเข้าใจชัดเมื่อเข้าใจชัดแล้วก็มันต้องกระลุกตกไปทันทีทันทีการพิจารณาสบายของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกเฉพาะอย่างนี้นักบวชผู้ปฏิบัติทรงเป็นผู้ลงทุกสามเป็นความละเอียดละออมากทีเดียวเรายังไม่เห็นความหมายของผู้ลงทุกสามซึ่งการเยี่ยมป่าช้านี่ละเอียดขนาดไหนเราต้องจะอยากต้องจะดูอสุภะอสุพังกองนิจังทุกขังอนัตตาเกี่ยวคนอยู่ในป่าช้าแล้วมาเทียบเคียงกับตัวของเราตัวของเรานี่ก็คือป่าช้าถือดุฮะตัวนี้เป็นเพียงจิตใจยังกองร่างอย่างนี้ลมหายใจจึงต้องเดินผ่านเข้าออกอยู่เสมอพอความรู้สึกนั้นคือกายนั้นถอนตัวเสียไปเสียเท่านั้นลมหายใจก็หยุดทันทีไม่มีอะไรเหลือจะถึงกับเป็นป่าช้าหรือตายแล้วคุณป่าช้าถือดุก็มีอะไรอยู่นี่ภายในตัวของเรานี่มีอะไรอีกตกเป็ดตกไก่ครับก็เพียบเป็นอยู่ในนี้หมดพิจารณาให้ชัดนี่เรื่องของปัญญาคือให้พิจารณาไปเยี่ยมปัจฉาก็คือให้พิจารณานั้นซะก่อนเพื่อเป็นสักขีพยานนี้เป็นหลักฐานได้นั้นเอามาเทียบภายในตัวเองพอเข้าใจตรงนี้แล้วก็หายกังวลหายสงสัยเรื่องปัจฉาข้างนอกนี่พอพิจารณาตั้งแต่ปัจฉาข้างในหาพิจารณาลงไปเมื่อพิจารณารู้เท่ากายทุกสัตว์ทุกส่วนและเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำไมจะไม่รู้ล่ะเนี่ยเพื่อองค์ความนี้มีความละเอียดขนาดนั้นที่อยากให้หมู่เพื่อนรู้ได้เห็นธรรมของชาติที่ทรงสอนเพื่อโลกนั้นสอนด้วยพระเมตตาจริงๆอยากให้สัตว์โลกได้มีความสุขได้รู้จริงเห็นจริงจริงไม่ได้สอนได้แบบเปล่าๆนะสอนอย่างจริงจังถ้าเป็นที่เข้าใจเราผู้มาปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่างจริงจังอยากขี้เกียจความขี้เกียจความอ่อนแอเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสอย่าให้มันมาแปลงออกหน้าได้เราตั้งใจจะฆ่ากิเลสตั้งใจจะฆ่าธรรมกิเลสอย่าให้ได้วิ่งตามกิเลสพอวิ่งตามมันแล้วก็ต้องถลอกปอกเปิดปอกเปิดถูกมันลากมันถูไปเรื่อยมันลากไปถลอกปอกเปิดไปเรื่อยระวังเบื้องต้นเนี่ยการพิจารณาร่างกายเนี่ยสำคัญมากข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามเป็นมากได้ด้วยกันอสุภะข้างนอกเหมือนการเยี่ยมป่าช้าความปฏิกูลภายนอกความต่างท่าภายนอกต่างท่าภายในเป็นมรรคได้คือเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ได้เหมือนกันท่านจึงให้พิจารณาอย่างนั้นเมื่อย้อนกลับมาได้หลักฐานภายในตัวเองแล้วเรื่องนั้นก็หมดปัญหาไปเองมันก็หมุนตัวอยู่ภายในร่างกายเห็นจริงไปทุกส่วนของมันเห็นอย่างเดียวเท่านั้นมันก็กระจายไปหมดเพราะมันเหมือนกันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจตับทั้งขุดไตกับไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารหมักอาหารเก่าอย่างนี้ขณะอาการ32เป็นธาตุดิบดูอันหนึ่งเนื้อมันก็ประจานทั่วกันไปหมดอันนี้จางทุกขังตามเหมือนกันมันมีอยู่ประจำทุกอาการเหมือนกันลมพัดขึ้นเบื้องบนลมขึ้นลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมในไส้ลมพัดไปพัดมาลมพัดไปตามตัวลมหายใจนี่ท่านเรียกว่าธาตุลมไฟคือความอบอุ่นที่มีอยู่ในร่างกายธาตุน้ำจะเคลื่อนที่อยู่ตามสถานการณ์ร่างกายของเรา

ส่วนร่างกายนี่เป็นส่วนหลักของการพิจารณาเป็นปัญญาขั้นกลางปัญญาขั้นต้นกับพิจารณาร่างกายพิจารณาจนกระทั่งถอดถอนไปได้แล้วก็เป็นปัญญาขั้นกลางจากนั้นก็พิจารณาถึงเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นส่วนละเอียดที่เกิดกับดับพร้อมอยู่ภายในร่างกายและจิตใจเพราะคำว่าเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆมีได้ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจเช่นคนเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นทุกข์ทางร่างกายแต่ถ้าใจมีความทะเลาะกังวลไปด้วยใจก็เป็นทุกข์อีกขึ้นมาอีกเป็นทุกขเวทนาทางใจ ต้องพิจารณาเวทนามันเกี่ยวโยงกันไปหมดนี่แหละแต่พิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็วิ่งถึงกันเราจะไปทำเป็นแบบอะไรเขาสร้างบ้านสร้างเรือนนั้นไม่ได้มีแบบแปลนแผนถังแล้วให้ทำตามแบบนี้และทำตามอย่างนี้ทั้งดูแบบแปลนทั้งมาสร้างนี่มันไม่ได้พิจารณาตรงไหนถ้าเป็นหลักปัจจุบันในตรงนั้นเรามีความถนัดในอาการใดของร่างกายพิจารณาในอาการนั้นแล้วมันกระจุกซ่าทั่วถึงกันไปหมดเวทนาพิจารณาเรื่องทุกขเวทนาเท่านั้นมันก็วิ่งเข้าไปถึงเวทนาทั้งหลายตลอดถึงสัญญาทั้งฐานหนึ่งอย่างนั้นเป็นอาการออกมาจากจิตคนเดียวกันแต่มันไม่ใช่จิตเป็นถ้าเราจะพูดถึงหลายขั้นหรือพูดถึง3ขั้นกับปัญญาขั้นนี้ก็เป็นขั้นกลางค่อนข้างละเอียดปัญญาขั้นละเอียดจริงๆก็คือรู้เท่าอาการทั้ง5แต่ยังไม่รู้เท่าจิตนะเป็นขั้นหนึ่งรู้เท่าร่างกายถอดถอนอุปทานออกมาจากกายโดยสิ้นเชิงปัญญาจะเอา3ขั้นเป็นนี้ขั้นหนึ่งขั้นที่สองรู้พิจารณาเวทนาสัญญาทั้งสามวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมจนรู้เท่าและปล่อยวางอาการทั้งสี่นี้เช่นเดียวกับปล่อยวางทางรูปกับทางคือร่างกายวาระที่สามก็พิจารณาจิตที่เข้ารวมตัวแห่งกิเลสทั้งหลายเช่นเดียวกับพิจารณาสภาวธรรมทั่วไปมีเวทนาเป็นต้นจนพร้อมเมื่อพร้อมแล้วนี่แหละที่รวมตัวอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะนั้นก็กระจายออกด้วยอำนาจของปัญญาขั้นละเอียดเลยคุณนี่แหละปัญญาขั้นละเอียดปัญญาขั้นนี้ท่านเรียกว่าแต่สมัยพุทธกาลท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเริ่มเป็นมหาสติปัญญามาตั้งแต่นู้นตั้งแต่พิจารณาขันติมันแหละคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นมหาสติมหาปัญญามาตั้งแต่นู้นแล้วสติปัญญาเป็นมากถ้าลงถึงขั้นพิจารณาเวทนาแล้วนั้นจิตหาความเฉยไม่ได้หมุนตัวเป็นเกลียวตลอดเวลาพอตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตวิ่งเข้าถึงงานที่กำลังพิจารณาอยู่แล้วทันทีไม่สนใจกับอะไรทั้งหมดหมุนตัวอยู่กับความเพียรกับงานอันนั้นที่กำลังทำยังไม่สำเร็จนะที่คลายเครียดแย่หนึ่งทั้งวันก็ทั้งวันตลอดรุ่งมันก็เป็นแบบนั้นถ้าหากว่ายังไม่แก้กันยังไม่ได้ถอนกันยังไม่ได้ยังไม่มีทางแก้สังขารกันสู้จนตายมาตายให้รู้เอาไม่รู้ให้ตายอันเรื่องแค่นี้ไม่มีจิตเธอลงถึงขั้นนี้แล้วนั่นล่ะท่านเรียกว่าความเพียรกล้ากล้าตรงนี้เนี่ยกล้าแท้ๆคือกล้าพร้อมด้วยสติพร้อมด้วยปัญญาไม่ใช่กล้าแต่เพียงกิริยาการเดินจงกรมกิริยานั่งสมาธิทั้งจิตใจมันเผลอไปทางไหนขอบเขตโลกธาตุนู่นเจ้าของยังไม่รู้นี่ไม่จำก็เป็นความเพียรกล้าคำว่าความเพียรกล้านี่ต้องหมายถึงสติปัญญาสัมพยุตกับความเพียรอยู่ตลอดเวลาไม่มีการเผลอตัวมันเป็นนักต่อสู้ในขณะนั้นนั่นแหละท่านบอกความเพียรกล้าเพราะฉะนั้นในสังโยชน์เบื้องบนท่านจึงกล่าวว่าอุทัจจะสังโยชน์เบื้องบนความฟุ้งคือเพลินในการพิจารณาเพลินในงานที่ตนกำลังพิจารณาและเพลินในผลของงานที่เคยได้เคยรู้เคยเห็นเคยตอบเคยสอนมาเป็นลำดับลำดับมีความเพลิดเพลินเลยเห็นว่าสมาธิซึ่งเป็นที่พักสงบเย็นใจนั้นบัดเป็นของไม่เกิดไม่เกิดประโยชน์อะไรนอนอยู่เฉยๆความจริงสมาธินั่นก็เป็นพื้นฐานให้รับความสะดวกสบายในขณะที่เข้าพักเช่นเดียวกับคนทำงานเราจะถือว่างานนี้การทำงานเป็นผลโดยถ่ายเดียวการพักผ่อนนอนหลับการรับประทานอาหารทำให้เสียเวลาเวลาและเสียขึ้นเปลืองอาหารการกินกระป๋องนั้นมันก็ผิดเพราะร่างกายเมื่อไม่มีเครื่องบรรเทาไม่มีเครื่องบำรุงรักษาหรือไม่มีปัจจัยเครื่องอื่นแล้วมันจะทำงานคนก็ได้แค่มันก็ตายคนแม้จะสิ้นเปลืองทรัพย์สมบัติหรืออาหารการกินไปมากน้อยก็เสียเวลาไปเพราะการพักผ่อนนอนหลับก็ให้เสียไปในขณะนั้นการเสียไปของเวลา

พื่อเป็นการสนับสนุนกำลังหรือเสียเวลาหรือสิ้นเปลืองอาหารที่รับทานลงไปก็เพื่อเป็นกำลังของร่างกายที่จะทำงานต่อไปให้ถึงผลสำเร็จเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นเช่นเดียวกันถึงเวลาจะพักผ่อนพักไม่ต้องกังวลกับเรื่องปัญญาเลยบังคับเอาไว้ให้อยู่กับความสงบแน่วในขณะนั้นแต่สมาธิขั้นนี้จะต้องบังคับนะเพราะความเพลินทางด้านปัญญามีกำลังมากคอยที่จะโดดออกไปหางานที่กำลังทำอยู่เสมอจะไม่ได้โดดออกไปไหนไม่เผลอไปไหนหากเป็นความพัวพันดูดดื่มกับงานนั้นเพราะหวังชัยชนะเป็นที่ตั้งความแค่นี้ไม่มีนอกจากตายเสียเท่านั้นกับให้รู้อย่างเดียวเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตจึงต้องหมุนติ้วจิตนี่ท่านบอกอุทธัจจะของเลือดเบื้องบนเทินจนลืมเนื้อลืมตัวคือลืมไปล่ำเวลาลืมพักผ่อนนอนหลับไม่สนใจการพักผ่อนนอนหลับไม่สนใจกับการพักเพื่อความสงบทางสมาธินี่มันเกินไปท่านจึงเรียกว่าอุทธัจจะเป็นสังโยชน์เครื่องข้องอันหนึ่งพาเราแปลออกมาเพื่อให้เหมาะสมเวลาเราทำงานมากๆเราก็ต้องพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารให้สบายมีจิตพิจารณามากมากก็จิตเขาเรียกว่าจิตทำงานเมื่อทำงานหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าจิตก็อ่อนเพลียเหมือนกับร่างกายอ่อนเพลียจึงต้องย้อนเข้ามาพักสมาธิให้จิตสงบแน่วอยู่นั้นไม่ให้คิดตรงให้ไม่ทำหน้าที่การงานอะไรทั้งหมดบางครั้งให้อยู่จะได้เป็นเวลาสี่นาทีก็ตามถอนออกมานี่มีกำลังแล้วควรจะหน้าที่การงานนั้นอีกเช่นเดียวกับเมื่อได้รับถึงแล้วจะของไปรับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับให้สะดวกสบายแล้วไม้ท่อนนั้นแหละชิ้นนั้นชิ้นนั้นแหละมีดเล่มนั้นแหละฟันแล้วคนนั้นแหละคนเก่านั่นแหละไม้กับท่อนเก่าชิ้นเก่านั่นแหละมีดกับเล่มเก่านั่นแหละคนกับคนเก่าเนี่ยแต่ฟันคราวนี้ขาดไม่เลยเพราะกำลังก็มีผู้ฟันก็มีกำลังมีดก็คมกล้าเนี่ยรับหินจะได้แล้วอาศัยสมาธินี่เป็นเหมือนหินรับปัญญาให้มีกำลังพิจารณาสิ่งนั้นแหละแล้วขาดสะบั้นไปอุบายของการที่จะจะต้องเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติทั้งหลายไม่เป็นอย่างอื่นขอให้เป็นที่ลงจากการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้ในขั้นปฏิบัติการท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญามหาความเพียรก็ถูกในขั้นนี้แล้วหาความเจ็ดชั้นไม่มีนอกจากได้ล้างเอาไว้เท่านั้นมันจะเลยเติบต้องล้างเอาไว้เพราะเรื่องทางที่จะเดินไปเพื่อความพ้นทุกข์มันเหมือนกับเราเอื้อมมือถึงอย่างนี้หรือนิพพานที่ความพ้นทุกข์อยู่เมื่ออยู่ในชั่วเอื้อมมือเท่านั้นภายหลังข้างหลังที่เราเดินผ่านมาแล้วนี่มันติดกันอ้านสู้เข้ามานี่จะปืนจะไฟเพราะมันต้องหมุนติ้วติ้วติ้วเคยได้รับความทุกข์มาเพราะอำนาจของกิเลสนี่มีมากเพียงไรมันประมวลมารู้ภายในใจหมดประเภทประเภทยาประเภทจาประเภทละเอียดมันล้วนแล้วตั้งแต่ประเภทที่เป็นไฟหรือเป็นไฟเผาใจทั้งนั้นเหตุใดจะต้องประคุณกับมันเมื่อทางคุณก็เห็นอยู่แล้วประจักษ์ด้วยปัญญาการตัดสอนกิเลสที่เห็นประจักษ์อยู่แล้วโทษของกิเลสที่มันดังตัดสอนมาแต่ก่อนเป็นยังไงมันก็รู้แล้วคุณค่าของการตัดสอนกิเลสที่ได้รับกิเลสตัดสอนแต่เดิมลำดับนั้นมีมากขนาดไหนมันก็รู้ภายในใจนี่เห็นทั้งโทษเห็นทั้งคุณเมื่อเป็นเช่นนั้นความเพียรจึงต้องเด่นเอาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือความเข้าใจด้วยอุทัจจะทุปราคะอรูปราคะสังโยชน์เบื้องบนมานะอุทธัจจะอธิฐานรูปราคะก็หมายถึงจิตรูปฌานนั่งพอใจรูปฌานในระยะนั้นนั่งพอใจรูปฌานออกจากรูปฌานแล้วก็จิตใจในความว่างอรูปฌานคือความว่างก็ติดใจในความว่างคำว่าว่างนั้นมันหมายถึงว่างอยู่บริเวณจิตนะตัวจิตเองไม่ว่างแต่ของเข้าใจว่าจิตว่างมันก็เพลินอยู่ในความว่างนั้นนะนี่แหละตามหลักความจริงการที่เกิดตัวจิตเองแท้ๆนั้นยังไม่ว่างจะว่างได้ไงอวิชชากดหัวอยู่นั่นน่ะมันว่างได้ยังไงแต่ในระยะนั้นเราหักไม่ทราบนะตอนผ่านไปแล้วเราต้องจะมาทราบทีหลังว่าโอ้เราว่าอันนั้นว่างอันนี้ว่างมันก็เหมือนกับคนเข้าไปอยู่ในห้องไปอยู่ในห้องนี่มองดูโล่งโถงไปหมดห้องนี้มันมีอะไรห้องนี้ว่างว่างก็จริงห้องแต่เราไปขวางห้องอยู่ในนั่นคนเดียวไม่รู้เหรอไปดูนี่ถ้าอยากให้ห้องมันว่างเต็มที่ก็ต้องถอนตัวออกมาแล้วห้องมันก็ว่างอันนี้ตัวของจิตสัพพวิชามันยังพันกันอยู่นั้นเราดูแต่รอบข้างรอบตัวของจิตว่าว่างไปหมดว่างไปหมดนี่ท่านเรียกว่ารูปฌานพระสวัสดิ์อันพันกันอยู่ว่างอย่างนี้แล้วมันค่อยขยับไปขยับไปมาหน้าคือความถือนี่แหละเนี่ย
ือที่ว่าถือผู้รู้นี่ที่เป็นไปด้วยกับอวิชชาเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่สง่าผ่าเผยเป็นที่องอาจสหารเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็อิ่มที่สุดน่าติดที่สุดก็คืออวิชชาคิดต้องติดที่ตรงนั้นแล้วคำว่ามานะ9นั่นก็ตรงนี้เองมานะ9เมื่อมันมีเครื่องยึดอยู่แล้วมันก็ย่อมอยากจะเทียบส่วนนั้นส่วนนี้กับคนนั้นสูงกว่าเราคนนั้นต่ำกว่าเราคนนั้นเสมอเราหรือยังไงเนี่ยหรือคนนั้นยิ่งกว่าเราหรือคนนั้นหย่อนกว่าเราหรือคนนั้นเสมอเราอะไรทำนองนี้มานะ9มันตรงอย่างนั้นสำคัญว่าตนเสมอเขาสำคัญว่าเสมอเขาหรือหย่อนกว่าเขาหรือยิ่งกว่าเขาเนี่ยแต่ต้นนี่อย่างประมาณนะนี่นะถือตรงนี้มันก็ออกเทียบเคียงที่ข้อเที่ยวมันยังมีนี่ขยับอยากเทียบเคียงอะไรที่มานะอุทจารคือการเทินในการค้นการคิดนิพพานขอบขันจะหลุดไม่หยุดยั้งเขาออกนั้นอวิชชามานะอุทจารอวิชชาเนี่ยอวิชชาจริงนั่นแหละที่เราถือนั่นน่ะคือใจที่ว่าถือใจนั่นเพราะอะไรจึงถือใจเพราะมีอวิชชาท้ายถืออยู่ตรงนั้นพออวิชชาแตกกระจายไปหมดด้วยอำนาจของสติปัญญาที่ทันสมัยแล้วไม่มีอะไรจะถืออะไรฮะถืออะไรแน่ไม่มีใครบอกมันก็ทราบเมื่อถึงขั้นไม่ถือแล้วมันต่อยโดยประการทั้งปวงเขารู้เท่าทันหมดทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสมมติที่มีอยู่ภายในจิตถอดถอนได้หมดรู้เท่าได้หมดต่อยวางได้หมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันหมดปัญหาไปแล้วเป็นขั้นเป็นตอนไปเดินหนักแล้วพอถึงขั้นอุทธัจจะหรืออวิชชาซึ่งเป็นส่วนเกินเหยียดนี่มันจึงพิจารณาตั้งแต่จุดนั้นพิจารณาเป็นที่รู้เท่าทันแล้วคำว่ามานะที่เป็นก้อนสมมติอันละเอียดนั้นมันก็กระจายไปหมดเรียกว่าสลายไปทันทีเหลือแต่ความรู้ล้วนๆถืออะไรความรู้ล้วนๆถือแต่อะไรรู้ตามเป็นจริงมีมุตตะมิมุตตะมีติญาณังโหติเนี่ยเมื่อจิตอยู่พ้นแล้วญาณความรู้แจ้งข้ามาจิตอยู่พ้นแล้วย่อมมีเนี่ยรู้เท่าในความหลุดพ้นอีกด้วยพูดง่ายๆไม่ถือมั่นในความหลุดพ้นหมายถึงว่าหมดประการทั้งปวงนี่ถ้าปฏิบัติกันอย่างนี้ไม่ว่าสมัยทั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยนี้ธรรมะมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสิ่งที่ทันสมัยอยู่เสมอขอให้นำมาใช้เถิดเราอย่าไปคิดการนั้นสมัยนี้สถานที่โน่นที่นี่ภาษาว่าท่านบำเพ็ญอยู่โน่นท่านไหนบรรลุธรรมเราทำมันที่นี่มันห่างไกลกันเหลือเกินมันห่างที่ตรงไหนทุกอยู่เต็มหัวใจของเราเพราะกิเลสเป็นเครื่องครอบคลุมขึ้นมาได้แก่สมุทัยมันห่างกันที่ไหนปฏิธรรมมันอยู่ในตัวของเรานี่ทุกเพราะอำนาจแห่งสมุทัยเป็นผู้ผิดขึ้นมามันก็เด่นชัดๆอยู่ภายในจิตเผาจิตอยู่นี่ให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมานี่ก็คือทุกเพราะอำนาจของกิเลสอาสวะตามมาตัณหาภวตัณหาวิภวีภวะตัณหาเป็นต้นนี่เป็นผู้ผิดแล้วสมุทัยนี่มันห่างไปไหนจากใจของเรามันติดอยู่กับใจของเราเหมือนกับติดอยู่กับใจของสาวกคือพระพุทธเจ้านั่นเองตั้งแต่ท่านยังละไม่ได้แล้วนิโรธคือความดับทุกข์จะดับที่ตรงไหนทุกข์มีอยู่ที่ตรงไหนก็ต้องหาอุบายดับให้ได้ดับไปโดยลำดับดับด้วยมัชฌิมาปฏิปทาสรุปลงแล้วได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาสมาธินี่ลงมาตรงนี้เอาสรุปไปอีกได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรเอาฟาดลงไปนี่แหละเป็นเครื่องมือที่ห้ามหันกิเลสแค่แหลกไปได้กิเลสกลัวจะพัฒนาปัญญาศรัทธาความเพียรเท่านั้นอย่างอื่นกิเลสไม่กลัวถ้ากำลังที่ตรงนี้เมื่อลงที่ตรงนี้ถูกจุดของสัจธรรมพระจะทำทำลายสัจธรรมคือมรรคปฏิปทาทำลายสมุทัยอริยสัจมรรคพระสัจจังคือมรรคก็เป็นความจริงอันหนึ่งทำลายความจริงไปเป็นข้าศึกของใจออกได้แล้วทุกข์ไม่ต้องบอกดับไปเองข้อสมุทัยตายแล้ว

ด้วยความที่ถูกทั้งหลายเนี่ยถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมต้องควรจะทำที่เราถาคตแสดงไว้แล้วนี้พระอรหันต์จะไม่สิ้นสูญจากโลกนะทางนี้พระอรหันต์หมายถึงอะไรก็หมายถึงรู้รอดจะทำทั้งสี่นี้แล้วไม่ต้องบอกว่าพระอรหันต์ก็เป็นนะเป็นไม่ได้อย่างนี้มันอรหันต์ตรงข้ามที่หันไปโน้นหันไปนี่อีกทีหนึ่งหันไปรักหันไปชังหันไปโกรธหันไปเกลียดหันไม่เป็นท่าอรหันต์เรามันหันอย่างนั้นไม่ได้เป็นหันเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหันข้ามที่เหลือแหลกไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วก็หันหัวข้ามไปแล้วที่ปงจับตัวพัดหันพลิกก็เพลิดพิจารณาที่เนี่ยปัญญาต้องแก้ในของอย่างนี้ถึงเรียกว่าปัญญาพลิกขึ้นมาด้วยลำพังตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะที่สุดแล้วครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนท่านยื่นให้แล้วเราแม้แต่ยื่นแล้วยังหลุดไม้หลุดมือไปได้จะประโยชน์อะไรอันใดให้เราคิดขึ้นมาเราได้เงื่อนจากครูบาอาจารย์แล้วนำเงื่อนนั้นเข้าไปพิจารณาปฏิบัติกำจัดกิเลสด้วยอุบายวิธีการของเราโดยอาศัยเพราะว่าท่านสั่งสอนนั้นเป็นต้นทุนไปพัฒนากำไรโดยลำพังตนเองด้วยวิธีการคิดอ่านมีสติปัญญาของเรานั่นแหละกินไม่หมดสติปัญญาที่เกิดขึ้นจากตนคิดขึ้นมาเองไปไหนอั้นตู้คนเราถ้าตนสร้างให้เองคิดเองเอาที่ตรงนี้เถอะจะไปสนใจกับการสถานที่ให้สนใจกับสัจธรรมที่มันมีอยู่นี่อันใดที่เป็นเครื่องกั้นกลางของผลนิพพานอยู่เวลานี้คืออะไรนอกจากทุกข์กับสมุทัยนี้เท่านั้นไม่มีอันใดที่เป็นอำนาจวาสนาที่จะมากั้นกลางของผลนิพพานได้และทุกสมุทัยที่เป็นเครื่องกั้นกลางของผลนิพพานอยู่เวลานี้อยู่ที่ไหนถ้ามันอยู่ที่หัวใจของเราเอาแก้ลงไปที่ศีลสมาธิปัญญามีอยู่เครื่องมือที่ทันสมัยมีอยู่ผิดขึ้นมาสติผิดขึ้นมาศรัทธาความเพียรหมุนกันเข้ามาปัญญาพิจารณาค้นคว้าลงไปทำให้เห็นมันทุกข์อยู่ที่ตรงไหนอะไรเป็นสาเหตุให้เป็นทุกข์ความรักความชังความรักขันนั่นหมายว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่นั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นแหละเป็นเครื่องที่เสริมทุกข์ขึ้นมาพิจารณาแยกแยะมันเห็นเรื่องทุกข์ทุกข์ภายในกายเอามันทุกข์ที่ตรงไหนถามหนังถามเนื้อถามเอ็นถามกระดูกไปแล้วก็จิตจ่อลงไปสติจ่อลงไปแยกแยะออกมาดูใจอีกว่าอันใดมันเป็นเราเป็นของเราอะไรมันเป็นทุกข์พิจารณาแยกย่างใส่แล้วมันไม่เห็นมีอะไรเป็นทุกข์หนังก็มีอยู่ตั้งแต่วันเกิดเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้มีมาตั้งแต่วันเกิดทุกข์เพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปถ้าว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอันเดียวกันทำไมร่างกายไม่ดับไปด้วยเมื่อทุกข์ดับไปนี่พิจารณาเห็นชัดเจนมากเลยมันไม่ใช่อันเดียวกันแต่เรามาบวกก็เป็นอันเดียวกันบวกก็เป็นเดียวกันแล้วร้อนต้องไปยังไงเราร้อนอีกถือสองชั้นสามชั้นมันเป็นทุกข์หลายชั้นสิเพราะความสำคัญความสำคัญนี่แหละท่านเรียกว่าสมุทัยคือที่เด็กแยกแยะมาเห็นทั้งความสำคัญทั้งเราที่มันเป็นหมายร่างกายว่าส่วนใดเป็นเราเป็นของเราส่วนใดว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์กำหนดลงไปกำหนดลงไปจนเป็นที่เข้าใจแล้วมันถอนตัวเข้ามาเองตายก็เป็นความจริงเวทนาก็คือความทุกข์เวทนาเป็นต้นก็เป็นความจริงจิตก็เป็นความจริงต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันจริงนี่เป็นขั้นตอนไปอย่างการที่เป็นนี่แหละผู้ท่านตามว่าผลนิพพานคือสมุทัยตัวนี้ติดอยู่ที่หัวใจเนี่ยไม่ได้ไปติดอยู่ที่ไหนนะการสถานที่ไม่มีอำนาจจะมาติดกั้นว่าผลนิพพานเราได้การเวลาเนี่ยถ้านานขนาดไหนไม่สำคัญสถานที่อยู่ที่ใดก็ตามไม่สำคัญไม่เป็นผู้มาติดกั้นว่าผลนิพพานแต่เป็นสมุทัยคือที่เหลือที่มันเกิดอยู่ภายในใจของเราเนี่ยเป็นเครื่องตั้งใจมาผลนิพพานไม่รู้แจ้งแทงตลอดในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่กับตนจึงต้องพิจารณาลงที่ตรงนี้เมื่อพิจารณาลงที่ตรงนี้ด้วยสติปัญญาสัพพะคัมภีร์ให้เต็มเหนี่ยวลงไปแล้วยังไงก็ต้องรู้ไปโดยลำดับผ่านไปได้โดยลำดับแล้วเราหลุดพ้นไปได้เลยไม่ต้องสงสัยเมื่อหลุดพ้นไปได้โดยความสมบูรณ์เต็มที่แล้วนั่นแหละที่นี่เรียกว่างานสมณะของเรานี่เสร็จแล้ววุติการปรมาจารย์ยังเสร็จแล้วงานในพระศาสนาที่เราบำเพ็ญยากลำบากมาแทบล้มแทบตายเอาชีวิตประกันกันนี่แลกกันนี่ได้สิ้นสุดลงไปแล้วในขณะนี้แน่สตังกรณียังกิจที่ควรทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีนะนาบาลังอิตาราติสตังกรณียังกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วนาบาลังอิตาราติประชาราติกิจที่จะให้ทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีเพราะได้รู้แล้วถึงความพอตัวไม่ยิ่งจะหย่อนแล้วนักสีดานิปุณัพพโวบัดนี้ความเกิดอีกความเป็นอีกในภพน้อยภพใหญ่ดังที่เคยเป็นมาแล้วได้ตัดขาดกันแล้วจากนิสสาโลหิตของวัฏจักรทั้งหลายกลายเป็นวัฏจักรขึ้นมาแล้วภายในจิตข้อหน้าของมหาสุนัขมัญญาเป็นผู้ฆ่าสัตว์นั่นเป็นผู้เขาเชื้อทั้งหลายออกจากหัวใจถึงขนาดแล้วแสนสบายถึงขนาดกระพายตาดูเต็มตาก็ได้หูฟังเต็มหูก็ได้ไม่ต้องวิตก

วิจารณ์กลัวสิ่งนั้นจะมากระทบใจใจจะเหลวไหลใจจะลอกลอกแวกความแข็งไม่มีดูได้เต็มตาฟังได้เต็มหูความตำหนิติเตียนก็ฟังได้เต็มหูความชมเชยก็ฟังได้เต็มหูแต่ไม่ยึดทั้งสองอย่างเพราะความโลกธรรมทั้งแปดไม่มีน้ำหนักเท่ากันความสรรเสริญก็เกิดขึ้นจากหัวใจเขาถ้าเป็นความสรรเสริญคนอื่นตีความติดสินนินทาก็เกิดขึ้นจากนู้นเขาไม่ได้เกิดขึ้นจากเราเมื่อฟังแล้วผ่านไปเขาจิตพอตัวแล้วไม่หิวไม่โหยไม่ยึดอะไรไม่คว้าอะไรเข้ามากินมาดื่มพอเป็นยาพิษให้เขาหลงตัวเองเหมือนแต่ก่อนที่ยังไม่บริสุทธิ์นะเนี่ยอยู่สบายจริงไปไหนก็สบายทั้งนั้นแหละเมื่อจิตสบายแค่ดวงเดียวอยู่ไหนสบายหมดไม่ถามว่านรกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่ไหนไม่ต้องถามมันเต็มอยู่ในนี้รู้จะไปต่างอยู่นี้แล้วถามไปหาประโยชน์อะไรแน่ถ้ารู้แล้วไม่ถามถามอะไรเหมือนเราหิวข้าวอะไรอะไรก็ดีไปหมดเหมือนจะหวานจะมันไปหมดเวลาอิ่มแล้วมันพอแล้วอะไรมันก็ไม่เห็นสนใจเนี่ยหาชนิดไหนมันก็ไม่สนใจถ้ามันอิ่มแล้วมันพอตัวแล้วภาระในธรรมปัญญาอธิบายหมดแล้ว

บริษัทเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ายอมไม่ขึ้นอยู่กับชาติชั้นวรรณะไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สูงต่ำไม่ขึ้นอยู่กับความมีความเป็นและไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าเป็นหญิงเป็นชายแต่ขึ้นอยู่กับศรัทธาความเชื่อมั่นในหลักธรรมซึ่งเป็นความจริง

ลาสลับทรัพย์สมบัติอันมีค่าสลับทั้งเลือดเนื้อชีวิตจิตใจมุ่งไปสู่จุดต่างๆในสังคมของพระพุทธศาสนาโดยไม่ต้องเสียดายสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายและภายในตัวของเราก็เพราะอำนาจแห่งศรัทธาความเชื่อมั่นจะเป็นก็ยอมจะตายก็ยอมจะหมดจะก็ยอมจะยังก็ยอมจะทุกข์จะลำบากจะสักเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อกรรมคือการกระทำดี

ญญาณตนตนุบาตุบาสิกาก็ต่างเรื่องแล้วแต่ตนผู้มีศรัทธาเพื่อมัดไม่เช่นนั้นไม่สามารถจะสละออกได้

างแน่นอนก็ยอมสละได้จึงสละได้เสียทุกๆทิ้งบรรดาที่เป็นสมมติอันเป็นอุปสรรคเรื่องข้องจิตข้องใจมาเป็นเวลาถึงกับปรากฏเป็นสาวกสาวิกาอรหันต์ขึ้นที่เดชาสละให้เราทั้งหลายได้กราบว่าอยู่ทุกๆวันนี้ล้วนแล้วแต่ผู้ปราศเสียสละทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าที่จะปรากฏพระองค์เป็นศาสดาของโลกก็ย่อมมาตั้งแต่ภาคเริ่มต้นอันเป็นภาคพื้นแห่งการเสียสละมาเป็นลำดับเราจะเห็นได้ในวาระสุดท้ายที่ท่านเป็นโทษสันดอนไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าชาวเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรจะมีความเสียสละเพียงชาติเดียวเท่านั้น

ั้นแหละจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดสามารถสละเสียได้โดยสิ้นเชิงนี่คือความเสียสละความเสียสละนี้จึงเป็นมูลฐานให้พระพุทธเจ้าได้ปรากฏเป็นความเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเราผู้จะดำเนินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าแม้จะไม่ได้ดำเนินเป็นแบบคุณอันเดียวกับพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เป็นวิสัยของพุทธบริษัทจะสามารถดำเนินตามสติกำลังของตนผลจะพึงปรากฏก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์เป็นเดียวกันเมื่อเราได้บำเพ็ญให้สมบูรณ์ใหญ่บุญตามขั้นแห่งกำลังความสามารถวาสนาของเราแล้วดังนั้นท่านทั้งหลายที่ได้ตามมาจากสถานที่คือบ้านเมืองของตนย่อมเพียงได้เพียงเสียเพียงเป็นเพียงตายทุกอย่างเพียงมาตลอดเวลาแต่ความเพียงอันนั้นไม่สามารถจะเป็น

ามารถจะฝ่าฝืนอุปสรรคทั้งหลายมาได้การมาก็เลยออกเพื่อการบำเพ็ญทานบารมีอยู่สมัครมีท่าของตนมากน้อยให้เป็นมูลนิธิเรียกว่าบุญญาณิธิฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นสมบัติภายในของตนสองเพื่อจะบำเพ็ญศีลคือความสะอาดเรียบร้อยภายในกายวาจาใจของตนให้มีกำลังขึ้นเป็นลำดับและเพื่อเจริญจิตใจของตนให้ก้าวเข้าสู่ความสงบ

นัดหมดและคารวะเพราะจิตเป็นรากฐานสำคัญของบุคคลและสัตว์แต่ละนายนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่ามโนสุขังกัมมาธรรมามโนสุขฐามโนมายาทุกสิ่งไม่ว่าทางโลกทางธรรมจะสำเร็จขึ้นด้วยใจเท่านั้นหากว่าใจได้เสียไปเสียทางโลกก่อนเสียทางธรรมก็เสียใจได้ล้มละลายไปเสียโลกก็สุดท้ายธรรมก็เสียแหละไม่มีขึ้นใดเลยภายในบุคคลคนนั้นใจคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างการที่เราทำคุณงามความดีหรือดัดแปลงกายวาจาใจของตนทุกอาการก็เพื่อจะให้เป็นคุณสมบัติของใจได้รับผลประโยชน์เพื่อเชิดชูตนของตนให้มีระดับอันสูงเป็นลำดับเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมใจในทางด้านภาวนาหลักของพระพุทธศาสนาถือเป็นของจำเ

มอมาเป็นไปเพื่อความสุขก็เทียมวิเลศโขนอันเป็นที่ล่อแหลมต่ออันตรายสำหรับตนวิธีแห่งการทำใจให้สงบได้เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟ

เราอยู่เดียวลำพังคนก็ไม่ได้เช่นเรานั่งนี่ก็ต้องอาศัยศาลาเป็นที่นั่งเรานอนก็ต้องอาศัยที่นอนเรายืนก็ต้องอาศัยที่อย่างใดอย่างหนึ่งร่างกายต้องอาศัยทุกอย่างตามการเวลาของตนที่เห็นว่าจำเป็นถ้าไม่มีอาศัยร่างกายก็อยู่ไม่ได้ตลอดถึงอาหารการบริโภคเครื่องใช้เพื่อกายนี้เป็นที่อาศัยของกายกายจะอยู่เดี่ยวไม่ได้ลักษณะของใจก็ต้องมีอารมณ์เป็นที่อาศัยอารมณ์ของใจนั้นมีสองประเภท

ที่ยึดเหนี่ยวของใจเมื่อใจได้มีการยึดเหนี่ยวมีสติรักษาใจให้อยู่กับบทธรรมนั้นๆที่ว่าเป็นผู้ไม่ปราศจากที่พึ่งเมื่อใจไม่ได้ปราศจากที่พึ่งใจก็ย่อมไม่ว้าวุ่นมีความสะดวกภายในใจมีความเยือกเย็นมีความสงบมีความสุขปรากฏขึ้นแต่การฝึกฝนอบรมจิตใจนี้โลกถือว่าเป็นของยากสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจในด้านธรรมะบ้างแล้วแต่ผู้ไม่เข้าใจในด้านธรรมะเลยนั้นเขาถือว่าการดัดแปลงหรืออบรมจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไร้ผลและเป็นธรรมคือล้าสมัยเพราะฉะนั้นโลกที่ไม่มีธรรมเป็นเครื่องทำกับใจจึงกลายเป็นโลกที่เลยสมัยไปคำที่ว่าทันสมัยเลยไม่ปรากฏกับโลกอื่นใดๆเลยหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาแล้วไม่ว่าโลกไหนไม่ว่าโลกมนุษย์ไม่ว่าโลกสัตว์ไม่ว่าโลกไหนๆทั้งนั้นจะเป็นโลกที่เลยสมัยกลายเป็นโลกที่เหลวแหลกเดือดร้อนภายในตัวเองแต่ผู้มีธรรมเป็นเครื่องอบรมจิตใจให้รู้ว่าใจเป็นสมบัติอันมีค่าของตนและพยายามระมัดระวังรักษาจิตใจซึ่งเป็นของมีคุณค่านี้ให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความปกติสุขผู้นั้นจะเป็นผู้ทันสมัยเพราะคำว่าทันสมัยนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมความเหมาะสมนั้นจะเกิดขึ้นมาจากเหตุที่ควรถ้าหากเหตุไม่ควรแก่การเหมาะสมแล้วผู้นั้นจะก้าวถึงธรรมที่ทันสมัยหรือโลกที่ทันสมัยไปไม่ได้เลยธรรมะทันสมัยนั้นถ้าเทียบในหลักธรรมะแล้วแปลว่ามัชฌิมาคือศูนย์กลางที่เหมาะสมที่สุดมีการอบรมจิตใจสำหรับผู้เข้าใจในด้านธรรมะและได้เคยอบรมจิตใจของตนมาบ้างแล้วจะรู้จักวิธีปฏิบัติอบรมจิตใจให้เข้าสู่ระดับที่จะทรงตัวเพื่อเป็นความสงบสุขและสามารถจะทำจิตใจของตนให้มีระดับอันสูงขึ้นไปเป็นนั้นได้ไม่เหมือนอย่างผู้ไม่มีธรรมเป็นเครื่องรักษาใจกลายเป็นโลกที่เลยสมัยไปเลยฉะนั้นการอบรมใจจึงเป็นจุดจำเป็นและสำคัญสำหรับเราผู้มุ่งความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะอย่างยิ่งผู้มุ่งต่อทางธรรมะแล้วควรจะอบรมจิตใจของตนให้ปรากฏเป็นความสงบเยือกเย็นและมีความเฉลียวฉลาดรอบรู้สิ่งต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับใจไปเป็นระยะระยะนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้จะรักษาตนให้ปลอดภัยไปได้ผู้ปฏิบัติกรรมฐานเป็นผู้มุ่งทางก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาที่จะพยายามรักษาจิตใจยิ่งเป็นของจำเป็นมากขึ้นใจไม่ใช่จะมีความโง่อยู่ตลอดเวลาและไม่ใช่จะทรงความรู้ไว้ในระดับเดียวเท่านั้นยังสามารถจะทำความรู้นั้นให้ลดหย่อนหรือเพิ่มความรู้ความฉลาดขึ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งการอบรมดัดแปลงตนเองเช่นเดียวกับมีดพระที่เรานำออกมาจากนายช่างที่เขาเป็นเขาทุบต่อยดีแล้วแม้จะมองเห็นคมว่ามีดนี้เป็นมีดที่มีคมอยู่แล้วด้วยดีก็ตามแต่เมื่อมารับถึงเท่าอีกมีดนั้นก็จะยิ่งจะเพิ่มความคมเข้าไปเป็นลักษณะของใจเมื่อได้รับการอบรมฝึกฝนซึ่งเช่นเทียบกับมีดแล้วย่อมจะมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวขึ้นเป็นระยะระยะระยะ
จนสามารถจะรู้เห็นสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองทุกสิ่งเมื่อใจไม่มีความฉลาดรอบคอบอาจจะเป็นภัยต่อจิตใจสำหรับนักปฏิบัตินะแต่เมื่อเรามีความระมัดระวังรักษาอยู่ย่อมรู้วิถีของจิตใจว่าจะขยับตัวหรือกระเพื่อมตัวออกไปในทางที่ผิดหรือถูกมากน้อยได้เป็นลำดับไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่สามารถหรือคงจักคือวัฏฏะที่พระองค์เคยหมุนเวียนเกิดเวียนตายนี้ให้หมดสิ้นไปจากพระทัยได้เลยเรื่องความเกิดความตายนี้เป็นประโยคอันใหญ่ยิ่งสำหรับสัตว์โลกผู้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลในสามภพคือกามภพรูปภพอรูปภพนี้เรื่องความเกิดความตายเป็นของสำคัญนี้เวลานี้เราทุกท่านได้ก้าวเข้ามาสู่สนามแห่งความเกิดตายจงเป็นผู้พินิจพิจารณาเรื่องแถวหรือไทยสมรภูมิที่เราจะลบกับความเกิดตายหรือจะที่กลายดูเรื่องความเกิดตายซึ่งฝังอยู่กับตัวของเราและมีอยู่กับตัวของเราทุกวันนี้ให้กระจ่างแจ้งขึ้นภายในคู่ที่เคยเกิดเคยตายเป็นลำดับไปเรื่องการเกิดเรามองเห็นแต่รูปร่างกลางตัวที่ประชุมด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟใจแม้จะมีความรู้สึกเข้ามาเป็นเจ้าการอยู่ภายในร่างกายแต่เราก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเป็นชนิดใดเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงมีความสงสัยมากนะในเรื่องการเกิดตายบางรายถึงกับว่าตายแล้วไม่มีอะไรจะเหลือหลออยู่เรามาติดปัญหาของเราเราก็คิดปัญหาเตลิดเปิดเปิงไปจากจุดของปัญหาที่แท้จริงคือตัวของเราจึงคว้าแต่น้ำเหลวเมื่อได้มาก็เป็นเรื่องกองทุกข์ดูเรื่องเกิดเรื่องตายเช่นนี้ไม่ทราบว่าทีชาติที่พบจะจบสิ้นลงได้จากปัญหาคือการเกิดตายการเกิดตายท่านว่าเป็นภัยของสัตว์อย่างนี้สำหรับนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่สัตว์ทั้งหลายมีความยิ้มแย้มเฉื่อยใสเวลาปรากฏรูปร่างกลางตัวของหญิงชายลูกเต้าเหล่าฟอที่ปรากฏตัวขึ้นมามีความ เกิดตายแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้ได้สลายตัวลงไปจนถึงกับขั้นที่ว่าตายแล้วเกิดความเสียใจนะเรื่องความเสียใจเกิดขึ้นมาจากความเพลิดเพลินความพออกพอใจในการเกิดแต่ไม่พอใจในการตายนี่มันจึงขัดแย้งกันมาเรื่องทั้งสองนี่ขัดแย้งจึงออกจากใจดวงเดียวแล้วใจดวงนี้จึงไม่มีใครจะรับภาระแทนตนของตนต้องรับภาระในกองทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาเพราะเหตุแห่งความไม่รอบคอบเรื่องการเกิดการตายของตนและของผู้เกี่ยวข้องกับตนฉะนั้นนักปฏิบัติควรจะรู้เรื่องและควรจะปฏิบัติให้รู้เรื่องเรื่องสาเหตุแห่งการเกิดการตายอันเป็นบ่อของทุกข์ประจำอยู่กับเราทุกท่านให้แจ้งแจ้งเป็นลำดับด้วยข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนทุกๆระยะหรือทุกข์กรณีในบรรดาพระธรรมทั้งหลาย 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายวิธีที่จะให้เรานำมาคลี่คลายดูเรื่องปมของกองทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นวิธีอื่นใดมีการให้สั่งสมทุกข์เป็นต้นพระพุทธเจ้าไม่เคยสักเคยสอนท่านกล่าวว่าอริยสัจ4ก็ดีสติปัฏฐาน4ก็ดีมีความจำเป็นแค่ไหนสำหรับพระพุทธเจ้าเห็นความจำเป็นในอริยสัจ4และสติปัฏฐานมาเป็นพระธรรมคือจะคนจะติดจะเกิดจะตายอยู่ตลอดกับตลอดกันก็เพราะเรื่องของอริยสัจ4
เรื่องสติปัฏฐานสี่ผู้จะก้าวพ้นจากเรื่องการเกิดการตายเสียได้ก็เพราะอริยสัจสี่สำหรับพระพุทธเจ้านั้นติดก็ติดเพราะอริยสัจสี่เพราะสติปัฏฐานสี่เกิดตายก็ตายคนพวกเราทั้งหลายก็เกิดตายเพราะเรื่องนี้แต่พระพุทธเจ้ากับพิจารณาที่ทายดูสัจธรรมและสติปัฏฐานสี่นี้ให้ชัดเจนด้วยพระทัตหรือด้วยพระคุณชาความสามารถฉลาดรอบรู้จนยกพระพุทธเจ้าหรือยกพระองค์ให้พ้นจากเรื่องเกิดตายไปได้ฉะนั้นการพิจารณากว้างแคบโดยอุบายวิธีของแต่ละท่านละท่านก็เพื่อจะรู้ที่ซ่อนเร้นของจิตใจที่ไปแอบแฝงหรือซึมซาบอยู่ในสิ่งต่างๆภายนอกก็มีรูปทั่วทั้งดินแดนเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีอยู่ทุกแห่งทุกคนตนก้าวไปที่ไหนสิ่งเหล่านี้จะต้องสัมผัสมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกขณะที่ก้าวไปไม่ว่าก้าวไปด้วยกายไม่ว่าก้าวไปด้วยการกระเพื่อมของใจจะสัมผัสกับสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้อย่างสมบูรณ์ทุกเวลาการพิจารณาสภาพทั้งหลายมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเพื่อปัญญาก็เพื่อจะได้ที่คลายดูสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นที่แทรกซึมของใจหรือเป็นที่ซ่อนเร้นของใจเป็นที่แอบแฝงหรือยึดเหนี่ยวของอุปาทานให้ได้ถอนตัวออกมาเป็นลำดับเช่นเดียวกับคนยึดน้ำเพื่อจะเอาปลามาทำประโยชน์น้ำลึกน้ำกว้างต้องอาศัยกันเมื่อเราต้องการปลาอยู่ตราบใดจนกว่าว่าน้ำนั้นจะแห้งลงเป็นลำดับจนปรากฏตัวปลาชัดๆเพราะเมื่อน้ำมากปลาเนี้ยจะมีมากย่อมไม่ปรากฏตัวขึ้นฉะนั้นการยึดน้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ต้องการปลาจะต้องพยายามยึดออกให้จนหมดปลามีเท่าไรซุ่มซ่อนอยู่ในสถานที่ใดจะแสดงตัวให้เห็นชัดเป็นลำดับเมื่อน้ำมันเหือดแห้งลงไปเสียจริงๆปลาไม่มีที่อาศัยก็วิ่งเข้ารวมกันจากนั้นก็จะซุ่มซ่อนตามตมตามโคนถึงจะซุ่มซ่อนที่ไหนๆก็พ้นจากสายตาของเขาผู้ยึดน้ำจะต้องค้นพบค้นเจอไปเสียทั้งสามารถจะเอาปลานั้นได้หมดทุกตัวเมื่อน้ำหมดไปลักษณะแห่งอุบายวิธีพิจารณาของโยคาวจรไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชชาวะพิจารณาในสภาวะธรรมทั้งหลายมีรูปเสียงเป็นต้นให้ชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยสติปัญญาของตนเองเราจะเห็นตัวปลาซึ่งเป็นสิ่งที่หยาบช้าได้แก่กระแสของใจที่ไปซุ่มซ่อนอยู่ในสภาวะต่างๆพร้อมทั้งเราเห็นเรื่องของสภาวะนั้นโดยทางปัญญากระแสของจิตก็จะกระล่อมเข้ามาสู่ที่ซุ่มซ่อนเช่นเดียวกับเมื่อน้ำเริ่มแห้งลงปลาก็จะต้องรวมตัวเข้ามามีมากมีน้อยจะรวมกันเข้ามาลักษณะแห่งการพิจารณาภายนอกก็เพื่อจะทำความกว้างนั้นให้มีวงแคบสำหรับที่ซุ่มซ่อนของใจเข้ามาเป็นนั้นเพราะโลกกว้างเท่าไรใจก็กว้างเท่านั้นความรู้ครอบโลกธาตุเรื่องสัญญาความ จำความหมายสังขารความคิดความปรุงไปตามโลกตามสารอุปทานความยึดมั่นหรือมั่นของใจคุณมีไม่มีขอบเขตถือไปได้หมดคุณทราบไปได้การพิจารณาสี่สภาวะทั้งหลายโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาประจักษ์กับใจแล้วจึงเป็นเหตุสะท้อนกระแสของใจที่ไปสำคัญมั่นหมายหรือยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นให้หดตัวเข้ามา
สู่วงภายในที่เรียกว่าน้ำก็เริ่มเหือดแห้งเข้ามาปลาก็เริ่มรวมตัวเข้ามาคือกระแสของใจที่สร้างอยู่ทุกแห่งทุกผลกว้างแคบก็จะเริ่มรวมตัวเข้ามาสู่จิตอันใดได้แก่จิตของใจที่แท้จริงการพิจารณากายสติปัฏฐานทุกสมุทัยภายในใจภายในกายก็แสดงว่าเราวิทย์น้ำออกจากที่สุดส่วนของใจอีกเป็นชั้นหนึ่งที่จากภายนอกเข้ามาสู่ภายในพิจารณาส่วนไหนก็เห็นตั้งแต่เรื่องของอนิจจังทั้งนั้นในร่างกายทุกส่วนทุกชิ้นไม่ว่าภายนอกภายในข้างบนข้างล่างกว้างแคบเต็มไปด้วยอนิจจังมีความแปรสภาพทุกครั้งเต็มไปด้วยทุกทั่วทั้งสกุลกายและจิตใจอนัตตาไม่เคยได้เป็นบ่าวของใครทั้งนั้นแต่เป็นสภาพความจริงของเขาจะต้องก้าวไปสู่ตามคติธรรมดาของตนนี่ท่านเรียกว่าอนัตตาไม่ขึ้นอยู่กับคำว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าใครใครทั้งนั้นและว่าของใครทั้งนั้นเมื่อการพิจารณาโดยทางใจรักเห็นประจักษ์ในส่วนแห่งสกุลร่างกายของเราทุกที่อย่างนี้แล้วคำว่าเราก็ดีคำว่าของเราก็ดีจะมีกำลังกล้าสามารถยึดเหนี่ยวไปได้อย่างไรก็ต้องกดตัวเข้ามาเหมือนกับปลาที่ตะล่อมตัวเข้ามากระแสของใจก็ตะล่อมตนเองเข้ามาเช่นนั้นนี่เป็นเพียงน้ำเมื่อพิจารณาส่วนภายนอกก็เห็นชัดโดยทางปัญญาพิจารณาเข้ามาในส่วนร่างกายก็เห็นชัดโดยทางปัญญาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคือสภาพแห่งร่างกายเหล่านี้ไม่ใช่สภาพอื่นใดเรื่องของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณแม้จะไม่มองเห็นด้วยตาเนื้อแต่ก็รู้อยู่ด้วยใจไม่ปิดบังทางความรู้ใดก็จะสามารถรู้เรื่องของสิ่งเหล่านี้ได้เช่นเดียวกับส่วนที่เป็นด้านวัตถุเรื่องกระแสของวัตตะที่เคยเคลื่อนผ่านอยู่ทุกแห่งทุกส่วนก็จะหดตัวเข้ามาหดออกจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหดออกจากรูปกายทั้งหมดที่มีในตัวของเราหดเข้ามาจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสภาพเสมอกันไม่ว่าด้านวัตถุธรรมและนามธรรมมีสภาพแปรสภาพที่เป็นไตรลักษณ์เสมอกันแสดงว่าน้ำกำลังแห้งลงไปจนหมดด้วยอำนาจแห่งการยึดถือการพิจารณาของเราเราก็ยิ่งจะเห็นกระแสของวัตตะที่เคยหมุนเวียนตัวเองมาติดกับติดกันจนปรากฏผลเป็นเรื่องเกิดตายประจักษ์กับตัวของเราซึ่งจะปฏิเสธกันไม่ได้แม้แต่ไรชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อน้ำแห้งไปหมดจริงๆเหลือแต่ตมแต่โคลนปลาไม่มีที่อาศัยก็วิ่งซุ่มซ่อนอยู่ตามตมตามโคลนผู้ต้องการปลาซึ่งยึดน้ำเมื่อแท่งไปหมดแล้วก็คุ้ยเกี่ยในตรงในโคนตามมือเท่าไรก็เจ็บโอได้หมดกระแสของใจซึ่งเปรียบเหมือนกับตานี้ได้แต่ก่อนได้ซุ่มซ่อนประตาตามสภาวะธรรมดังที่กล่าวแล้วนี้เมื่อได้ถูกวิทย์ด้วยปัญญาด้วยสติก็วิ่งเข้าสู่ที่ซุ่มซ่อนทางของปลาที่เป็นส่วนภายในได้เจอรูปเสียงถึงรถเครื่องสัมผัสที่จะมาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจย่นเข้ามาภายในคือกายทุกส่วนเวทนาสัญญาสังขารอื่นใดมีเป็นทางท่องเที่ยวของวัฏฏะคือกระแสของใจเมื่อสิ่งเหล่านี้ก็ได้ถูกพิจารณาคลี่คลายจนเห็นชัดแจ้งแจ้งเข้าไปแล้วปลาก็มันมีทางเดินปลาปักสิ่งที่จะทำใจให้เงียบวิ่งเข้าสู่ตมสู่โซนได้แต่กระแสของใจทั้งหมด
ได้รวมตัวเข้าไปสู่จุดผู้รู้แห่งเนี้ยนั่นคือตรงคือเคลื่อนอันละเอียดนี้สติกับปัญญาก็ค้นคว้าคุ้นเสียลงไปในที่นั้นคือตาเข้าไปซึ่งก่อนอยู่นั้นจนสามารถจับปลาตัวที่เป็นวัฏฏะนั่นมาด้วยอำนาจของปัญญาอยู่ในตรงในตัวได้แต่อวิชชาเลยนะเมื่อปัญญาได้พิจารณาถึงรากฐานแห่งวัฏฏะที่แท้จริงเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งสิ่งเหล่านั้นก็ถูกทำลายด้วยสติปัญญาสลายตัวลงไปเรื่องวัฏฏะคือความหมุนเวียนจนเป็นผลปรากฏออกมาว่าเป็นการเกิดการตายนั้นจะหมดสิ้นจะสิ้นลงหน้าโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจของสติปัญญาที่จะทำลายตัววิชาให้สิ้นสุดลงนี่วัฏฏะของท่านก็ดีของเราก็ดีจะยุติหรือสิ้นสุดกันลงได้ที่จุดนี้เช่นเดียวกับเราจับปลาจะสิ้นสุดกันลงได้ต่อเมื่อได้ยึดน้ำแห้งหมดแล้วได้ฟื้นเกลียจับเอาปลาในตมในโคลนจนไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละเป็นที่หมดปัญหาของชาวประมงผู้เกิดปลาการพิจารณาของนักปฏิบัติทุกกรณีตั้งแต่ต้นจนถึงจุดการสุดท้ายตามที่กล่าวมาตลอดได้ทำลายปมของวัฏจักรได้แก่อวิชชาซึ่งเป็นที่รวมของกระแสของวัฏจักรให้สิ้นสุดลงไปเลยแล้วนั่นแหละเป็นจุดสุดท้ายของนักปฏิบัติที่จะทำลายวัฏจักรของตัวเองให้สิ้นสุดลงไปไม่มีอันใดจะเหลืออีกมีแต่ที่ว่าเป็นผู้แก้ปมของวัฏจักรคือว่าเป็นผู้ตัดความสงสัยในวัฏจักรคือความเกิดตายของตนเป็นผู้สิ้นสงสัยในเรื่องการเกิดตายได้จริงเพราะเป็นผู้แก้ได้จริงถ้าได้พ้นจากจุดที่ว่านี้แล้วใครจะปฏิเสธว่าวัฏจักรไม่มีใครจะเข้าใจว่าโลกนี้ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญวันยังคำอดตายเรื่องของวัฏฏะคือการเกิดตายของแต่ละบุคคลนั้นและแต่ละสัตว์นั้นจะไม่ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นหากว่าวัฏฏะคือการเกิดตายนี้ได้สิ้นสูญไปเพราะอำนาจของการกล่าวหาของบุคคลและสัตว์แล้วตายวัฏฏะจะไม่ทำหน้าที่กับโลกคือการเกิดตายนี้ให้มีความยืดยาวมาจนกระทั่งถึงวันนี้และต่อไปเลยทั้งนี้ก็เพราะวัฏฏะไม่ขึ้นอยู่การกับการตำหนิติชมของใครการเชื่อหรือไม่เชื่อว่าวัฏฏะมีหรือไม่มีของใครแต่เป็นสิ่งที่จะทำหน้าที่ไปตามปัจจัยของตนที่มีอยู่มากน้อยเมื่อหมดปัจจัยแล้วก็ไม่มีอะไรหนีเรื่องวัฏฏะก็เป็นอันว่ายุติจบใครจะให้นามวัฏฏะยังอยู่หรือวัฏฏะที่สูญลงไปแล้ววัฏฏะก็ไม่มีวิธีอันนั้น

สอนสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อจะทำที่จิตของทุกของตนให้สิ้นสุดเลยต้องทำวิธีนี้และสิ้นสุดลงรากและจักใจของตนในจุดนี้เท่านั้นไม่มีที่ไหนเป็นที่อยู่ของมรรคไม่มีที่ไหนเป็นที่เกิดตายของโลกนอกจากเรื่องของใจกับธาตุขันธ์จะประสานกันเข้าเพราะอำนาจของอวิชชาเป็นตัวเหตุเท่านั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงทำความสนใจในวัฏฏะที่มีอยู่กับเราทุกทีพยายามแก้ไขที่คลายหลุดปมของวัฏฏะของตัวเองให้กระจ่างแจ้งเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านได้ทำลายเพราะอำนาจแห่งการที่คลายโดยถูกต้องถึงกับปรากฏเป็นศาสนาของโลกให้เราทั้งหลายได้จากมาในทุกวันนี้ก็ทรงดำเนินด้วยวิถีนี้นั่นเองเราผู้ดำเนินไปตามแถวทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินไปแล้วจะไม่ถึงจุดนั้นและจะไปถึงจุดนั้นเพราะทางเป็นทางอันเดียวกันอริยสัจคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นอันเดียวกันและจิตสถานคือเป็นอันเดียวกันผู้ดำเนินไปดำเนินไปในทางสายเดียวกันแก้กิเลสปัญหาด้วยข้อปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันผลที่จะพึงได้รับก็ต้องผลวัฏฏะคือการสูญขึ้นแห่งวัฏฏะออกจากใจเช่นเดียวกันนี่วิธีการดูเรื่องซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตของโลกคือเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทุกข์เรื่องลำบากเรื่องกิเลสปัญหาจะออก

แน่ทีเดียวว่าเราจะต้องรู้ชัดเห็นชัดในเรื่องของเราทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายของเราทั้งเรื่องสูงขึ้นพบชาติอันเป็นแบบเกิดของความเกิดตายของเราในใจของเราอย่างนี้

พระพุทธศาสนาเป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งมากยากที่เราจะแต่จองให้ถึงรากฐานแห่งศาสนาอันแท้จริงได้แต่ความจริงคำว่าศาสนากับใจของเรานั้นย่อมติดแนบกันมาเป็นเวลานานแต่ไม่สามารถจะรื้อฟื้นศาสนาขึ้นมาให้รู้ตามหลักความจริงและนำออกเป็นทำประโยชน์แต่ตนเนี้ยส่วนรวมได้เท่านั้นถ้าเราคิดดูเผินๆก็เหมือนกับว่าศาสนาเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากตัวของเราเหมือนกับจะตั้งอยู่เป็นถิ่นเป็นฐานหรือเป็นม่านเป็นเรือนอยู่ตามสถานที่ต่างๆใครเดินไปที่นั่นที่นี่ก็จะไปเจอว่าศาสนาอยู่ที่นั่นที่นี่แท้ที่จริงไม่เป็นอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ประเทศอินเดียดังที่เราได้ทราบกันมาเป็นเวลานานนานนั้นนั่นหมายถึงสถานที่ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญตนเต็มภูมิแห่งธรรมแล้วธรรมะอันประเสริฐนั้นก็แสดงขึ้นมาอย่างเปิดเผยภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าในที่นั้นพระองค์เองได้ทราบในที่ใดก็ได้ตระหนักพระทัยและเป็นที่แง่จะพระทัยพระองค์ว่าเราได้ตรัสรู้ในที่นี้นี่เป็นเครื่องหมายแห่งสถานที่แต่ที่เป็นที่เกิดขึ้นแห่งธรรมอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนั้นหมายถึงพระทัยที่บริสุทธิ์เปลี่ยนสภาพจากความเป็นมัตตะขึ้นมาภายในใจดวงเดียวนั้นกลายเป็นวิวัตตะขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ในพระทัยของพระองค์เองนี่คือสถานที่ตรัสรู้อันแท้จริงธรรมก็มีอยู่ในสถานที่นั้นความตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในที่นั้นสิ่งที่เป็นข้าศึกทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจเป็นมาเป็นเวลานานก็เลยสลายตัวลงไปหมดไม่มีสิ่งใดปรากฏจะเป็นข้าศึกต่อไปอีกในพระทัยในจุดนั้นนี่เป็นสถานที่นี้เป็นจุดที่ตรัสรู้เป็นที่อุบัติขึ้นแห่งธรรมะเป็นที่อุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าอันแท้จริงคือในพระทัยของพระองค์ท่านส่วนสถานที่เป็นที่อาศัยนั้นเป็นประเภทหนึ่งต่างหากฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงถือเป็นข้อหนักแน่นอะไรนักกับสถานที่ต่างๆนอกจากจะให้เป็นทำเลสำหรับการบำเพ็ญเพื่อตรัสรู้ในจุดอันแท้จริงนี้เท่านั้นฉะนั้นหลักสัจจะคือความจริงทุกประเภทแม้จะทรงสั่งสอนบรรดาสัตว์ในที่ใดๆก็ตามจะต้องยกสัจจะขึ้นจากพระองค์ท่านและบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายซึ่งเป็นสัจจะด้วยกันออกแสดงคำว่าสัจจะคือความจริงถ้าธรรมก็ธรรมของจริงนี่มีอยู่กับตัวของแต่ละบุคคลแต่เราไม่สามารถอาจรู้ได้ในสัจจะประเภทหนึ่งหนึ่งว่ามีความจริงภายในตัวเองและเป็นความจริงสำหรับผู้พิจารณารู้นั้นได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้น
พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงชี้แจงให้ฟังในสิ่งที่มีอยู่ของตนให้เปิดเผยขึ้นมาทราบชัดเป็นชั้นๆนี่เป็นจุดสำคัญของศาสนธรรมบรรดาสาวกที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามาเป็นลำดับลำดับย่อมตรัสรู้ในสถานที่ต่างๆกันตามแต่ตนจะบำเพ็ญอยู่ในสถานที่ใดเป็นที่สะดวกและเหมาะสมสำหรับความเพียรแต่จุดที่จะเคลื่อนคลาดกันไปไม่ได้คือเป็นจุดอันตายตัวเช่นเดียวกันนั้นคือจุดแห่งสัจธรรมสัจธรรมท่านกล่าวไว้ว่ามี4ประเภทคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทั้ง4นี้มีอยู่ภายในดวงใจสัจจะ2ประเภทเบื้องต้นคือทุกข์สมุทัยนี่เป็นฝ่ายฆ่าศึกสัจจะ2ข้างหลังคือมรรคกับนิโรธนี่เป็นฝ่ายกำจัดฆ่าศึกเหมือนกับความมืดกับความสว่างมีอยู่ในที่อันเดียวกันฉะนั้นเมื่อไม่ตามไฟขึ้นมาความมืดก็ย่อมปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นหรือเมื่อแสงพระอาทิตย์ไม่ฉายออกมาความมืดนี้จะต้องมีอยู่อย่างนี้เป็นอนันตกาลแต่เท่าที่ความมืดไม่ปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นตลอดกาลก็เนื่องจากพระอาทิตย์ได้ฉายแสงออกมาตามการของตนความมืดก็หมดไปตามการเมื่อพระอาทิตย์ลับลงไปความมืดก็ปรากฏขึ้นมามีเรื่องของความมืดความสว่างของโลกที่ปรากฏมีความเปลี่ยนแปลงกันอยู่เช่นนี้ก็เพราะมีสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกันอยู่ถ้าหากจะมีแต่ความมืดอย่างเดียวโดยไม่มีสิ่งใดมาเกี่ยวข้องคือแสงพระอาทิตย์ไม่มาทำลายความมืดอันนี้ความมืดอันนี้ก็จะเป็นอยู่ตลอดอนันตกาลถ้าต้องการจะใช้ประโยชน์อะไรจากสายตาที่ท่านผู้มีในตาอันดีก็ต้องจุดไฟใต้ตะเกียงหรือเปิดไฟฟ้าขึ้นมาความมืดก็สลายตัวไปเราก็ทำงานได้ด้วยความสะดวกสบายเพราะมองเห็นสิ่งต่างๆได้โดยชัดเจนด้วยความสว่างนั้นนี่ถ้าจะปล่อยให้ตั้งแต่ความมืดภายในจิตใจทำหน้าที่ต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมเข้าส่องแสงเข้าไปถึงเลยโลกแต่ละลายละลายหมายถึงบุคคลและสัตว์แต่ละประเภทหรือแต่ละลายละลายนั้นจะไม่มีทางหลุดพ้นตัวไปได้เลยจะจมอยู่กับความมืดคือโมหะอวิชชาอันนี้ครอบงำอยู่ตลอดอนันตกาลเพราะไม่มีแสงสว่างเท่าที่มีผู้ที่เห็นความแจ้งความสว่างและความมืดที่เคยเป็นมาได้ก็เนื่องจากมีคนดีอยู่ในโลกไม่ขาดสูญไปเช่นพระพุทธเจ้าองค์นี้ตรัสรู้ขึ้นมาก็เปรียบเหมือนกันกับพระอาทิตย์ได้ส่องแสงขึ้นมาแล้วทำโลกให้สว่างสวยเที่ยวแนะนำพร่ำสอนบรรดาสัตว์ที่เต็มไปด้วยความมืดทั้งกลางวันกลางคืนอยู่ภายในจิตใจไม่มีเวลาสว่างนั้นให้ได้รับแสงแห่งพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆแล้วก็รู้จักวิธีแก้ไขบำเพ็ญตนเองไปตามสติกำลังความสามารถแม้ร่างกายจะสลายลงในอัตภาพนี้ก็ยังพอมีประทีปดวงธรรมเป็นอุปนิสัยปัจจัยส่องหนทางให้รู้แห่งหนตำบลที่เกิดพอมีที่ปรงที่วางจิตใจลงได้บ้าง
เนื่องจากคุณงามความดีที่ตนได้บำเพ็ญมาเป็นเครื่องสนับสนุนให้รับความสุขความเจริญในภพชาตินั้นๆผู้มีอุปนิสัยสามารถเนื่องจากความเพียรไม่ลดละเมื่อได้รับพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าองค์นั้นๆแสดงให้ฟังซึ่งเปรียบเหมือนกับแสงพระอาทิตย์ส่องลงในที่มืดให้เห็นสิ่งที่เป็นค่าศึกและสิ่งที่เป็นคุณก็สนุกที่จะเลือกเฟ้นสิ่งที่เป็นคุณกับเป็นโทษแยกออกจากกันได้เป็นลำดับลำดับจนสามารถเลือกเฟ้นได้โดยสิ้นเชิงเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผุดขึ้นภายในจิตใจกลายเป็นภาริยบุคคลท่านสูงสุดขึ้นมาก็ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปได้ทันนี่คือท่านผู้ที่พ้นแล้วจากความมืดที่เรียกว่าโลกันตะภายในใจคำว่าโลกันตะนี้ความมืดไม่มีกลางวันกลางคืนนั่นแหละท่านเรียกว่าโลกันตะภายในใจตาเห็นหูได้ยินใจก็รู้แต่ไม่ทราบว่าสิ่งใดดีและชั่วจะควรแก้ไขสิ่งชั่วและปฏิบัติตนเพื่อความดีอย่างไรบ้างนั้นไม่สามารถที่จะทำได้เพราะไม่มีผู้ชี้ช่องบอกทางให้รู้นี่เรียกว่าโลกันตะของใจนี่ไม่มีเดือนไม่มีปีไม่มีเวล่ำเวลาไม่มีการสถานที่ใดๆทั้งนั้นจะสามารถเข้าไปทำลายความมืดอันนี้ได้นอกจากแสงสว่างแห่งพระสัทธรรมเท่านั้นแหละที่จะสามารถกำจัดความมืดเหล่านี้ไปได้ความสว่างได้แก่ธรรมะเริ่มแรกก็ได้จากการสดับกลับฟังจากพระพุทธเจ้าถ่ายทอดกันลงมาเป็นลำดับถึงสาวกที่แสดงธรรมแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์เห็นมาสมัยทุกวันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ให้ความสว่างแก่โลกสาวกก็ให้ความสว่างแก่โลกมาเป็นลำดับลำดานี่คือดวงประทีปที่เป็นข้าศึกต่อโมหะคือโลกันตะภายในใจของสัตว์หากจะไม่มีดวงประทีปคือพระสัทธรรมนี่แล้วไปโลกนี้จะไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนที่จะรับความสว่างจะจมอยู่ในกองทุกข์เช่นเดียวกับสุกรที่นอนจมมูดจมขุดโดยความไม่รู้สึกตัวเช่นนั้นแม้จะเห็นทุกข์เท่าไรก็จะเห็นเฉพาะทุกข์ที่มาปรากฏอยู่กับตัวแต่ไม่ทราบจะหาทางออกจากทุกข์ได้โดยประการใดเช่นเดียวกับเด็กที่ถูกไฟไหม้เช่นนั้นนี่เรื่องของความมืดภายในใจเป็นเช่นนี้มีสองประเภทที่อยู่ด้วยกันคือความมืดหนึ่งความสว่างหนึ่งความมืดได้แก่โมหะอวิชชาที่ครอบงำจิตใจไว้ความสว่างได้แก่เจตนาที่เป็นกุศลคือการบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นลำดับเริ่มตั้งแต่จิตเจตสิกธรรมที่แสดงออกในทางกุศลแล้วทำกายวาจาให้เคลื่อนไหวไปตามความคิดความเห็นนั้นดังท่านนักใจบุญทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์มาจากสถานที่ไกลๆมีพระนครเป็นต้นได้มาประชุมพร้อมกันอยู่ในเวลานี้และได้บำเพ็ญตนอยู่ตามบ้านตามเรือนนี้เรียกว่าเป็นผู้

ดทั้งหลายเหล่านี้ออกได้เป็นลำดับลำดับนอกจากนี้ไม่มีอันใดความมืดประเภทโลกันตะที่ฝังอยู่ภายในจิตใจนี้จะมีความกลัวเฉพาะแสงสว่างแห่งพระสัทธรรมที่เรียกว่ามรรคคือทานศีลภาวนานี้เท่านั้นท่านผู้ใดมีความใคร่สนใจต่อทานศีลภาวนาท่านผู้นั้นเป็นผู้มีหวังจะแก้ไขโลกันตะภายในจิตใจได้เป็นชั้นๆและมีวันจะผ่านพ้นไปได้จากโลกันตะถึงความว่างเปล่าแห่งทุกข์ทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะทางสายนี้หรือธรรมประทีปอันนี้เคยส่องแสงสว่างให้โลกมาเป็นเวลานานและโลกทั้งหลายได้พ้นจากความแน่นแค้นกันดารความทุกข์ในวัฏฏะสงสารตายได้เป็นจำนวนไม่น้อยจากแสงสว่างคือพระสัทธรรมนี้นี่แลจะเป็นเครื่องแก้ความมืดภายในจิตใจได้นั่นเราทั้งหลายที่ต่างท่านต่างอุตส่าห์มาด้วยความเสียสละทุกอย่างไม่ว่าเวล่ำเวลาหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติมากน้อยแม้แต่ชีวิตก็ยอมพลีได้ด้วยอำนาจแห่งความเชื่อในพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นของที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาไม่เช่นนั้นไม่มีท่านผู้ใดจะกล้าสามารถเสียสละได้อย่างนี้นี่จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาและขอบคุณกับบรรดาท่านทั้งหลายไม่น้อยและโปรดได้พยายามจำและดำเนินทางสายนี้ไปด้วยความอุตส่าห์พยายามจะรกรุงรังขนาดไหนจะมีคลื่นหรือจะเป็นโคลนเป็นตมจะเป็นขวากเป็นหนามในระยะทางที่เห็นว่าถูกต้องนี้มากน้อยเท่าไรก็ตามโปรดได้ค่อยแหวกขวากแหวกหนามบุกลุยคุณตมโคลนตมนั้นไปจนได้วันละเล็กละน้อยดีกว่าที่เราจะนอนจมอยู่เฉยๆวันนี้ได้เท่านั้น9วันหน้าเอา9ไปอีกได้เท่านั้นเมื่อรวมกันแล้วก็หลาย9รวมกันแล้วก็หลายวันรวมคุณงามความดีที่เราพยายามสั่งสมวันละเล็กละน้อยเข้าก็เป็นคุณงามความดีจำนวนมากขึ้นมาเป็นลำดับนี่แลจะเป็นกำลังสำหรับกำจัดสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาอันฝังอยู่ภายในจิตใจของตนได้ออกเป็นลำดับลำดับทางสายที่จะเดินไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยลำดับลำดับนี้คือทางสายแห่งพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นฝ่ายเหตุได้แก่การดำเนินตามส่วนผลนั้นคือสิ่งที่จะรับเสวยจากการบึกบึนหรือขวนขวายด้วยความลำบากยากเย็นนี้อันเป็นความสุขที่พึงปรารถนาไปเป็นลำดับลำดับนับแต่ความสุขในเบื้องต้นจนถึงความสุขอันสุดยอดที่ท่านกล่าวว่านิพพานังปรมังสุขขังความสุขที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากมรรคปฏิปทาคือการดำเนินตามร่องรอยแห่งสวัคขาตธรรมของพระพุทธเจ้าโดยไม่เห็นแก่ความยากความลำบากพยายามฝ่าฝืนไปอยู่เช่นนั้นด้วยความเพียรผู้มีความเพียรนี่แลชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตไม่นิยมว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสเพราะทางสายนี้ไม่ได้มีการกีดกันหรือขอบเขตว่าต้องเป็นผู้หญิงหรือต้องเป็นผู้ชายต้องเป็นเพศนี้เป็นเพศนั้นจึงจะดำเนินไปเพื่อตามธรรมของพระพุทธเจ้าได้แต่เป็นทางที่พระองค์ท่านประทานไว้เพื่อสาธุ

คนผู้หวังความพ้นทุกข์เป็นลำดับลำดับไปเสมอกันหมดเราทุกท่านเป็นผู้มีสิทธิที่จะดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านและเป็นผู้มีสิทธิที่จะรับผลซึ่งที่ตนดำเนินหรือบำเพ็ญมามากน้อยโดยทั่วหน้ากันตามแต่กำลังความสามารถที่ตนจะปฏิบัติได้แค่ไหนนี่เป็นหลักความจริงและตายตัวของศาสนธรรมเป็นเช่นนี้เรื่องความมืดกับความสว่างที่มีอยู่ภายในจิตใจนี้จะค่อยแปรสภาพไปทั้งสองด้านด้านที่เป็นความมืดก็จะค่อยกลายเป็นความสว่างขึ้นมาด้านที่เป็นความสว่างก็จะเพิ่มกำลังของตนคือเพิ่มความสว่างมากขึ้นเป็นลำดับภายในจิตใจดวงนั้นใจดวงนี้ก็จะถูกตดจากแอกจากภาระซึ่งเคยแบกเคยหามเรื่องเกิดตายตายมาเป็นเวลานานออกได้จนสลัดออกเสียได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่จะเหลือเป็นเครื่องกดท่วงจิตใจนั้นแม้แต่น้อยเนื่องจากการบำเพ็ญตามสัจธรรมที่เรียกว่าธรรมโมปฏิปูของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามสาวกองค์ใดก็ตามไม่ว่าอดีตที่ล่วงมาแล้วกี่กับกี่กันไม่ว่าปัจจุบันทางศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราและไม่ว่าอนาคตที่จะปรากฏมาข้างหน้าจะต้องเป็นทางสายเดียวกันนี้ทั้งนั้นผู้ดำเนินก็จะต้องดำเนินไปตามทางสายนี้จะเปลี่ยนแปลงเป็นทางสายอื่นไปสายอื่นไปไม่ได้เพราะทางสายนี้ไม่เหมือนอย่างทางโลกทั่วไปที่เดินกันทางโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นทางสายนี้เคยเดินมามีความคดความโค้งเราต้องการจะตัดทางสายใหม่เดินไปก็ได้แต่ทางสายที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นี้เป็นมัชฌิมาคือเป็นทางพอตัวอยู่แล้วความคดโค้งไม่มีในทางสายนี้แต่เป็นทางสายตัดตรงเข้าไปสู่จุดแห่งมรรคผลนิพพานโดยไม่มีการปลีกแวะแม้แต่นิดหนึ่งฉะนั้นทางสายนี้จึงไม่จำเป็นจะต้องดัดแปลงใหม่ให้เห็นมากเป็นทางที่ควรตามสมัยนิยมเพราะเรื่องสมัยนั้นนั่นเป็นเรื่องของโลกและเป็นความนิยมเกิดขึ้นจากบุคคลผู้เป็นโลกันตะนรกครอบความใจอยู่ด้วยกันจึงถือเป็นแบบฉบับไม่ได้เพราะไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้นิยมแต่เป็นคนมีกิเลสเช่นท่านๆเรานิยมกันและมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกเวลาเวลานี้นิยมเช่นนั้นการนั้นนิยมเช่นนั้นเดี๋ยวการนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปนิยมอย่างนั้นอย่างนั้นไม่มีความแน่นอนแต่ศาสนธรรมที่เป็นทางสายตรงซึ่งเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานไม่มีใครจะสามารถไปแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้อีกเนื่องจากเป็นมัชฌิมาที่ตายตัวอยู่แล้วคำว่ามัชฌิมาแปลว่าพอดีเสมอท่ามกลางเบื้องต้นและที่สุดมีความสม่ำเสมอกันไม่มีความยิ่งหย่อนในด้านใดด้านหนึ่งพอจะต้องได้ดัดแปลงส่งเสริมเสียใหม่นี่แหละเป็นแบบฉบับให้โลกได้ดำเนินตามผู้ใดได้ดำเนินตามหลักมัชฌิมาปฏิปทานแม้จะเป็นคารวาสก็เป็นพลเมืองดีมีความสุขไปที่ไหนคนมีความรักความชอบนิยมชมชอบถ้าเป็นนักบวชก็ยิ่งดีคนเราไม่ได้งามเพียงรูปโฉมเท่านั้นพระรูปโฉมนั้นเป็นของที่จะเปลี่ยนแปลงหรือร่วงโรยไปได้แต่ความประพฤติอัธยาศัยที่เกี่ยวกับธรรมะเป็นเครื่องย้อมแฝงนี้เป็นสิ่งสำคัญหรือเป็นเครื่องประดับเป็นผู้มีคุณค่ามากไม่ติดจางแก่บุคคลที่ได้มาคบค้าสมาคม
นั่นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามความนิยมของโลกทั่วๆไปไม่ว่าการสมัยใดๆมีความคงที่อยู่เช่นนั้นเราพูดถึงการบำเพ็ญทางด้านจิตใจเรื่องของสมาธิของปัญญาวิมุตติหลุดพ้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามการสมัยนิยมเหมือนกันขอแต่บำเพ็ญให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่ประทานไว้เท่านั้นผลจะพึงตอบสนองขึ้นมาตามหลักแห่งเหตุที่บำเพ็ญโดยถูกต้องจิตจะเคยกวัดแกว่งหรือพยศมาสักกี่ปีกี่เดือนก็ตามขอให้หลักธรรมะเข้าถึงใจเท่านั้นจะต้องหายพยศไปเป็นลำดับนอกจากจิตประเภทที่เป็นคนไข้ไม่ยอมฟังยาเท่านั้นจึงจะไม่สามารถระงับดับได้บรรดาภัยที่มีอยู่กับตัวเองถ้าจิตยอมฟังเหตุฟังผลที่ผิดถูกดีชั่วอยู่แล้วยอมมีวันที่จะแก้ไขตนได้จะฟุ้งไปขนาดไหนจะดื้อดึงขนาดใดก็ตามจะหนีจากการฝึกฝนทรมานด้วยเหตุผลจากตนเองไปไม่ได้นี่หลักสำคัญที่จะฝึกฝนตนให้เป็นคนดีฝึกฝนใจที่เป็นดวงพยศปรากฏแต่ความวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนให้กลายเป็นใจที่สงบสบายลงได้ต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องฝึกทรมานยอมจะยังเข้าสู่ความสงบได้ถ้าใจไม่สงบใจไม่สบายจะอยู่โลกไหนก็อยู่เถอะไม่ว่าจะอยู่ในที่แจ้งที่ลับไม่ว่าจะอยู่ในป่าในบ้านไม่ว่าจะอยู่ในน้ำหรือบนบกไม่ว่าจะอยู่ในบ้านในเรือนที่ไหนเป็นอันว่าไม่มีความสะดวกทั้งนั้นถ้าใจมีความสงบเยือกเย็นแล้วเราจะอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะหลังใหญ่ก็คือใจพาอยู่พาไปพาเคลื่อนไหวพาให้รับความทุกข์ความสุขขึ้นอยู่กับใจทั้งนั้นใจนี่แหละเป็นตัวการสำคัญสำหรับบุคคลผู้หนึ่งสิ่งนอกนั้นเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องอาศัยชั่วระยะการไม่ใช่เป็นหลักใหญ่ของชีวิตซึ่งจะพาให้สุขให้ทุกข์ให้เป็นให้ตายเหมือนอย่างใจตรงนี้แต่ใจตรงนี้เป็นใจที่มีความรู้สึกตัวยังไม่รอบคอบเท่านั้นแหละเนื่องจากไม่อบรมธรรมะจึงทำความพยศแก่ตนเองเสมอผู้ต้องการให้ใจหายพยศจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับธรรมสนใจกับธรรมะนำมาเป็นเครื่องบังคับตนเองความพยายามวางลงที่จุดไหนจุดนั้นย่อมสำเร็จเร็ดขึ้นมาเป็นขั้นๆมีอย่าลืมคำว่าความพยายามใจดวงพยศนี่แหละเมื่อถูกความพยายามได้ตามรอยอยู่เสมอแล้วจะต้องพบตัวของตัวพยศแล้วจับตัวได้เมื่อจับตัวได้แล้วก็เหมือนกับเราจับสัตว์เราจะทำอะไรก็ได้จับใจดวงพยศได้ก็ต้องยอมจำนนเป็นความสงบเย็นใจนี่เพียงเท่านี้เราก็เห็นความสุขความสบายแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายเย็นไปหมดเพียงใจเย็นดวงเดียวเท่านั้นมองเห็นหมู่เห็นเพื่อนก็สนิทสนมเย็นไปหมดมองเห็นสัตว์ก็น่าสงสารไม่น่าเกลียดหรือไม่รังเกียจไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามแต่มีความเมตตาครอบไปหมดไม่เลือกว่าสัตว์ว่าบุคคลชาติชั้นวรรณะใดๆเพราะความเมตตานี้เข้าได้สนิทโดยไม่ยอมสถานที่บุคคลหรือสัตว์ประเภทใดๆทั้งนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีพระนามว่ามหาการุณิโกนาโถเป็นผู้มีความเมตตาสงสารโลกไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนได้
สงสารไปหมดไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าสัตว์ประเภทใดเข้ากันได้อย่างสนิทกับใจของพระพุทธเจ้านี่คือใจที่หมดพยศแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ถือพระองค์กิริยาที่ถือนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเมื่อปล่อยได้หมดแล้วหมดอะไรที่จะถือพระพุทธเจ้ากับสัตว์ถือเป็นความเสมอภาคกันในความเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันความสงสารนั้นพระองค์ได้พ้นแล้วแต่สงสารสัตว์ที่ยังถูกจองจำอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอาสวะพาให้เกิดให้ตายให้เสวยผลกรรมต่างๆเนื่องจากกิเลสเป็นผู้บัญชาการให้ทำกรรมแล้วปรากฏผลขึ้นมาให้รับโดยที่ใครจะช่วยไม่ได้นี่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าสงสารในตอนนี้ย้อนธรรมะนั้นเข้ามาถึงตัวของเราให้สงสารตัวของเราว่าเป็นนักท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายแล้วพยายามฝึกฝนทรมานจิตใจของตนให้ได้ดังน้อยให้มีความสงบเย็นใจเสียก่อนเมื่อคนเราถ้ามีความสงบมีความเย็นใจจะคิดอ่านไตรตรองอะไรก็ได้เช่นเดียวกับคนที่รับทานอิ่มน้ำสำราญแล้วใจดีไม่เหมือนกับคนกำลังหิวโหยอะไรมาแตะต้องไม่ได้คอยแต่จะโกรธจะฉุนเฉียวท่าเดียวเมื่อได้รับทานอิ่มหนำสำราญแล้วใจสบายลักษณะของใจที่มีความสบายด้วยธรรมะไม่หิวโหยก็ไม่ชอบจะโกรธไม่ชอบจะโลภไม่ชอบจะหลงไม่ชอบจะโมโหโทโสกับใครมีใจเย็นสบายอยู่อย่างนั้นนี่แหละเป็นทางให้สงสารได้จริงและเราจะคิดอ่านไตรตรองในธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นก็มีทางที่จะพิจารณาได้ด้วยกำลังแห่งความสงบนั้นเป็นต้นทุนเป็นและหนุนปัญญาของเราไปเป็นลำดับจนสามารถรู้เหตุรู้ผลในความมืดความสว่างที่มีอยู่ประจำใจทั้งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นเป็นลำดับไปเมื่อปัญญาที่อาศัยความสงบเยือกเย็นเป็นบาดฐานในก้าวตนไปอยู่เสมอทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยลี้ลับปิดบังภายในจิตใจก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาแม้ที่สุดคือใจซึ่งเป็นตัวการอันเคยพาให้เกิดแก่เจ็บตายได้รับความทุกข์ความลำบากมาเป็นเวลานานก็ถอดถอนตนออกได้จากสิ่งแวดล้อมไม่มีอันใดที่จะติดข้องภายในจิตใจได้นี่แหละท่านเรียกว่าบรมสุขผู้เดินทางถึงจุดนี้แล้วเป็นผู้หมดภัยเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเคยแวดล้อมหรือซึ่งเคยมีอำนาจกดขี่บังคับจิตใจก็หมดปัญหาไปในขณะใจที่ได้พ้นแล้วจากสิ่งเหล่านี้ถึงจะอยู่ในโลกเหมือนกับโลกทั่วๆไปถึงจะอยู่ในขันคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกับคนและสัตว์ทั่วๆไปแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นไม่ใช่ขันไม่ใช่สมมุติถ้าให้ชื่อก็คือวิมุตติอยู่ในสมมุติคือขันพอถึงการอันควรที่เขาจะสลายไปเมื่อไหร่เท่านั้นปัญญาในหวานล้อมไม่หมดโดยไม่มีช่องโหว่ถึงกับได้บรรลุถึงความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่แล้วสิ่งอันนี้จะสลายไปเมื่อไรก็ไม่ไปตั้งกฎเกณฑ์และเป็นข้อกังวลกับเขาเมื่อยังมีชีวิตก็อยู่ไปจะควรทำประโยชน์อะไรก็ทำไปส่วนประโยชน์ของตนได้ทำโดยสมบูรณ์แล้วเพราะถึงขั้นบริสุทธิ์ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยสิ่งใดมาส่งเสริมต่อไปอีกแล้วนี่แหละมรรคปฏิปทาของพระพุทธเจ้าจะยากลำบากแค่ไหนขอให้ได้ดำเนินไปด้วยความพยายามอย่าลดละจุดนี้เป็นที่รับรองกับท่านผู้เป็นนักบำเพ็ญด้วยความเพียรอยู่เสมอและจะต้องถึงจุดนี้คือปลายทางได้ในวันหนึ่งโดยแน่นอนท่านโปรด
ได้นำไปพิจารณาและส่งเสริมเพิ่มเติมคุณงามความดีของเราที่ได้เคยสร้างมาแล้วเป็นเวลานานให้มีกำลังกล้าขึ้นไปทุกทีทุกทีความมืดมิดที่เคยปกปิดภายในจิตใจก็จะค่อยเปิดเผยเป็นความสว่างขึ้นมาเช่นเดียวกับความมืดในกลางคืนถูกพระอาทิตย์กำจัดขึ้นมาแล้วกลายเป็นกลางวันเห็นกันได้อย่างชัดเจนเช่นนั้นนี่แหละคำว่าอวิชชาที่เคยปกปิดจิตใจเมื่อถูกแสงสว่างคือดวงธรรมได้แก่ปัญญากำจัดหมดแล้วจะได้ปรากฏเห็นชัดทั้งเรื่องของสมุติทั้งเรื่องของวิมุตติทั้งสัจจะทั้งสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคจะปรากฏอย่างเด่นชัดใจที่บริสุทธิ์แล้วก็จะหายกังวลในสิ่งทั่วๆไปในอวสานแห่งธรรมนี้จึงขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงมาคุ้มครองท่านทั้งหลายที่ต่างท่านก็ต่างพยายามมุสามาด้วยความเสียสละและบำเพ็ญตนขอให้ได้บำเพ็ญตนเต็มสติกำลังความสามารถโดยปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆทั้งสิ้นและจงถึงความมุ่งหวังดังที่ได้ปรารถนาไว้แล้วโดยทั่วกันเอวัง

หลักของการปฏิบัติที่ท่านพาดำเนินมาในครั้งพุทธกาลเป็นปฏิปทาที่สวยงามมากการปฏิบัติก็เพื่อแก่นธรรมเนื้อธรรมล้วนๆกิริยาการที่ท่านแสดงออกล้วนแล้วแต่เป็นอาการของผู้แสวงธรรมผู้จะสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมการอยู่ที่อยู่ของท่านก็คือป่าคือเขาลำนอไพรอาหารปัจจัยเครื่องอาศัยก็อดๆอยากๆขาดๆแคลนแคลนเครื่องนุ่งห่มใช้สอยส่วนมากมีแต่บางสกุลเที่ยวหาจักผ้าบางสกุลที่เขาทิ้งแล้วตามป่าช้าบ้างตามถนนน้นทางบ้างมาใช้ส่วนยานั้นรู้สึกจะมีน้อยมากรวมแล้วมีแต่เรื่องขาดขาดเขินเขินพอดีกับเป็นเครื่องเปิดทางให้ทำได้งอกเงยขึ้นมาได้เพราะการปฏิบัติสะดวกเนื่องจากสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่ทับถมคือการอยู่สถานที่อยู่ก็สงบสงัดมีแต่ป่าแต่เขาโดยมากและท่านมุ่งหน้ามุ่งตาเพื่ออย่างนั้นเรื่องนุ่งห่มใช้สอยไม่มีอะไรมีคุณค่ามีราคาพอที่จะสะดุดตาสะดุดใจแห่งโจรมารทั้งหลายให้คิดอยากได้มารบกวนหรือเบียดเบียนพระเนรให้รับความลำบากอันออกมาจากสกุลใดมีเจตนาเป็นอันเดียวกันคือเพื่อแสวงหาธรรมกำจัดกิเลสไปในขณะเดียวกันการอยู่ก็เพื่อความเพียรคือท่าต่อสู้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอยืนก็มีความเพียรเดินนั่งนอนเต็มไปด้วยความภาคเพียรเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นการงานอะไรไม่มีมากมายเพราะสิ่งนั้นเป็นเพียงกับพี่หรือเครื่องอาศัยที่เรียกว่าปัจจัยเครื่องอุดหนุนเท่านั้นไม่ใช่เป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระสำคัญพอที่จะให้เกิดความขังบนวุ่นวายถึงกับต้องจัดต้องทำเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาในวงศาสนาจริงๆเหมือนสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเกลื่อนไปหมดถ้าดูผิวเผินหรือคุณบุตรสุดท้ายดูไม่ได้ดูแบบฉบับตามหลักที่ท่านดำเนินมาแล้วก็จะเห็นว่าศาสนานี้คือตึกรามบ้านช่องคือวัดวาอาวาสที่สวยงามโบสถ์สวยงามกุฏิที่อยู่ที่อาศัยสวยงามเครื่องประดับตกแต่งสวยงามศาสนาเลยกลายเป็นสิ่งหรูหราสวยงามนี้ไปหมดจะทำให้เกิดความเข้าใจไปเช่นนี้ซึ่งผิดกับหลักแห่งศาสนธรรมมากมายอันที่เป็นเนื้อเป็นหนังกลายมาเป็นกระพี้อันที่เป็นเปลือกเป็นกระพี้กลายไปเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจุดสนใจของผู้ปฏิบัติหรือผู้นับถือพระศาสนาปฏิบัติศาสนาไปเสียด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องหรูหราเพียงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ไม่หรูหราในซึ่งทำภายในใจก็ไม่ผิดอะไรกับโลกที่เขาอยู่กันเพราะทำเกิดขึ้นไม่ได้ภายในจิตใจเนื่องจากกิเลส
ถลุงอยู่ทั้งวันทั้งคืนบนหัวใจของพระของเนรเราแต่ละดวงละดวงนั้นเนื่องจากไม่มีโอกาสที่จะเสาะแสวงหาหรือไม่สนใจที่จะกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกพอให้ธรรมได้งอกเงยขึ้นบ้างแม้เล็กน้อยเช่นสมถะธรรมก็ยังดีในครั้งพุทธกาลท่านถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆพึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมเท่านั้นไม่ได้พึ่งเป็นพึ่งตายกับอาหารปัจจัยสี่เหล่านี้แม้จะอาศัยมันอยู่เรื่อยมาก็ตามตามสภาพของธาตุขันธ์ที่จำต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้แต่จิตใจของท่านมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมต่อการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาดังนั้นผลจึงปรากฏขึ้นว่าท่านองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาสำเร็จพระโสดาท่านองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาคาซึ่งเป็นเรื่องของธรรมล้วนๆท่านองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาท่านองค์นั้นสำเร็จพระอรหัตตผล อยู่ในป่านั้นในเขาลูกนั้นในถ้ำนั้นในเงื่อมผานั้น ในป่าช้าป่าชัดนั่นนั้นด้วยอิริยาบถยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างด้วยความเพราะความภาคเพียรของท่านตามแต่สะดวกในอิริยาบถอื่นใดหรือพอเหมาะที่จะได้บรรลุด้วยความเพียรในท่าใดอิริยาบถใดท่านตักตัวมรรคผลนิพพานเข้าสู่ใจเป็นลำดับลำดาจนกลายเป็นสังฆังสนังคัจฉามิของพวกเราเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้นี่เป็นทางดำเนินของท่านที่เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆในครั้งพุทธกาลนี่คือเนื้อจริงๆของศาสนธรรมแก่นจริงของศาสนธรรมต้องเป็นแก่นไปจากปฏิปทาเครื่องดำเนินปฏิปทาเป็นแก่นเป็นสาระสำคัญด้วยเจตนาของผู้บำเพ็ญแล้วผลจะต้องเป็นแก่นออกมาโดยลำดับลำดาเช่นแก่นพระโสดาสกิทาอนาคาอรหัตอรหันต์จนวิมุตติหลุดพ้นล้วนแล้วตั้งแต่แก่นเป็นชั้นๆเข้าไปนี่กำลังเหลิงเจิ้งเต็มที่แล้วเวลานี้สำหรับพวกเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาและปฏิบัติศาสนาเห็นสิ่งที่โลกเห็นสิ่งที่โลกได้ยินสิ่งที่โลกชมเชยว่าเป็นของดีมีค่าไปตามกระแสของโลกแล้วธรรมจะมีคุณค่าได้ที่ไหนถ้าไม่ตั้งปัญหาถามตัวเองเช่นนี้เราจะไม่มีทางออกจะจมอยู่กับสิ่งที่โลกทั้งหลายจมตลอดไปจมโลกจมกับอะไรรูปคือวัตถุต่างๆเต็มแผ่นดินนี่ก็เป็นสิ่งที่ให้จิตจมลงได้กับสิ่งเหล่านี้เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสแต่ละอย่างละอย่างยิ่งปรุงยิ่งแต่งยิ่งผลิตขึ้นมามากมายก่ายกองแม้นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์เรามาดั้งเดิมซึ่งไม่คาดในฝันว่าจะมีจะปรากฏขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นแล้วเวลานี้ดาดื่นและเป็นเครื่องสังหารคนได้เป็นอย่างดียิ่งนักบวชด้วยแล้วก็และสมัครใจด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่เห็นไหมวิทยุโทรทัศน์ทีวีเทเวอร์อะไรเป็นยังไงเราไม่คาดไม่ฝันว่าสิ่งเหล่านี้จะมีวีดีโอดีเอเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นแก่นอันสำคัญสำคัญที่จะเป็นเครื่องสังหารจิตใจของนักบวชเราได้เป็นอย่างดีหาที่ขัดที่แย้งไม่ได้ถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปขัดไปแย้งไปปราบปรามมันนี่แหละคำว่าจมจมอยู่กับสิ่งทั้งหลายที่โลกเขาจมพระเราก็จมอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะยินดีกับสิ่งเหล่านี้จะไม่จมได้ยังไงเรื่องของธรรมต้องทวนกระแสฝืนสิ่งที่ใจของเราชอบซึ่งเป็น
เหมือนกับโลกทั้งหลายตาก็ฝืนสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ดูอยากดูเท่าไหร่ก็ตามเพราะความอยากนั้นมันเป็นภัยที่จะทำให้ดูให้เห็นเพิ่มภัยเข้าไปอีกอยากได้ยินก็เป็นภัยที่จะเพิ่มสิ่งที่จะเห็นได้ยินนั้นเป็นภัยเพิ่มขึ้นไปโดยลำดับลำดาคิดในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภัยความอยากคิดเป็นต้นเหตุแห่งภัยความพอใจในการคิดกับสิ่งที่จะติดจมทั้งหลายเหล่านี้ก็ยิ่งเพิ่มภัยขึ้นภายในจิตใจการที่ภัยเกิดขึ้นจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายซึ่งออกมาจากทางใจซึ่งเป็นตัวอยากอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้จะเป็นมรรคผลนิพพานที่ไหนกันถ้าไม่ใช่ครั้งกิเลสเต็มหัวใจเพราะการสั่งสมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี้เท่านั้นแล้วจะเห็นมรรคผลนิพพานที่ไหนศาสนาก็มีแต่เพียงตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์ว่าธรรมเช่นสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมวิมุตติธรรมก็มีแต่ชื่อในตัวหนังสือไม่มีลวดลายปรากฏในผู้ปฏิบัติธรรมในพระในเนนของเราเลยแล้วจะหาผลเป็นธรรมเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไงลวดลายก็คือปฏิปทาเครื่องดำเนินมันไม่มีในจิตใจแล้วมรรคผลนิพพานจะ แวกแนวมาเกิดด้วยหาเหตุผลไม่ได้ได้ยังไงสุดท้ายศาสนาก็มีแต่วัตถุวัดวาอาวาสเป็นศาสนาโบสถ์วิหารสวยงามหรูหราเป็นศาสนาฐานที่อยู่อาหารปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนกับโลกเขาทั่วไปเป็นศาสนาไปจะหมดคำว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาการรักษาทวารของตนซึ่งเป็นตัวภัยได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ไม่มีความสนใจที่จะรักษาแล้วภัยจะระงับดับลงได้และธรรมจะงอกเงยขึ้นได้อย่างไรนี่ที่ว่าศาสนามีแต่ชื่อออกจากมีแต่ชื่อก็มีแต่วัตถุเต็มไปหมดธรรมแท้ที่พระพุทธเจ้านำมาประกาศสอนโลกจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่มีทางปรากฏในจิตใจของผู้ไม่สนใจใฝ่ต่อการปฏิบัตินั้นได้เลยเราจะสมัครในทางไหนเราเป็นนักปฏิบัติถ้าสมัครในธรรมทั้งหลายที่ว่าบริสุทธิ์ล้วนๆอันเป็นธรรมแท้ภายในพระพุทธเจ้านั้นเราก็ดำเนินตามปฏิปทาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างไรเต็มสติกำลังความสามารถของเราธรรมเหล่านั้นก็จะค่อยงอกค่อยเงยค่อยแตกแขนงขึ้นมาปรากฏให้ได้รู้ได้เห็นภายในจิตใจไม่มีสักแต่ว่าชื่อของธรรมเช่นสมถะธรรมเป็นต้นความสงบภายในจิตใจก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาเพราะสมาธิภาวนาเดินจงกรมด้วยการชำระจิตใจการระงับดับสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายและเปิดทางให้ธรรมมีสมถะธรรมเป็นต้นได้เกิดขึ้นสมถะธรรมที่เป็นธรรมแท้ก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจนี่ศาสนาเป็นอย่างนี้จะได้รู้อ๋อนี่เริ่มได้เห็นศาสนาแล้วท่านว่าสมถะธรรมเช่นสมาธิซึ่งได้เคยได้ยินแต่ชื่อไม่เห็นองค์ของสมาธิที่แท้จริงเลยแต่ได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในจิตใจของเราใจของเราเคยฟุ้งซ่านนำคาญมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยคาดเคยฝันว่าจะได้รู้ได้เห็นความสงบเช่นนี้ก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วด้วยวิธีปฏิบัติต่างๆของเรานะคำว่าสมถะธรรมก็มีความเจริญงอกเงยขึ้นโดยลำดับตั้งแต่สมถะอ่อนๆเช่นคณิกะสมาธิก็ค่อยแนบแน่นเข้าไปเพราะการบำรุงส่งเสริมของเรา
การระมัดระวังรักษาสิ่งที่เป็นภัยที่จะมาก่อกวนทำลายจิตใจให้มีแต่สติปัญญาระมัดระวังรักษาใจอยู่เสมอบังคับใจไม่คิดไปในสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายอันจะเป็นภัยต่อจิตใจและบังคับจิตให้เข้าสู่ธรรมอันเป็นแดนแห่งความสงบเช่นกำหนดภาวนาบทใดก็ตามให้มีความรู้ความเห็นความเข้าใจจดจ่ออยู่กับบทแห่งการภาวนาของตนนั้นธรรมแท้คือเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมสมถะธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาจิตที่เคยหมุนตัวเป็นกังหันก็จะกลายเป็นจิตที่นิ่งจิตที่สงบจิตที่สะอาดผ่องใสขึ้นมาให้ได้เห็นนี่คือผลแห่งธรรมหรือว่าธรรมแท้ได้เริ่มปรากฏแล้วแม้จะยังไม่ถึงวิมุตติหลุดพ้นก็ตามนี่ก็คือคำแท้ได้แก่สมาธิธรรมซึ่งปรากฏแล้วภายในจิตใจของเราเนี่ยงั้นบำรุงส่งเสริมอยู่โดยสม่ำเสมอสมาธิธรรมนี้จะมีกำลังกล้าและจะทำความสงบร่มเย็นให้ปรากฏแก่ตัวของเราใจของเรายิ่งขึ้นจนแนบแน่นละเอียดสุขุมภายในใจมีแต่ความสงบความร่มเย็นความผ่องใสและเป็นโอชารสอันสำคัญที่จะให้จิตได้ดื่มให้ได้อยู่พึ่งพิงกับสมถะธรรมนั้นแล้วปล่อยวางอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเคยหิวโหยหรือเคยถูกกิเลสมันผลักดันออกไปให้อยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสสัมพันธ์สิ่งนั้นสิ่งนี้เบาลงไปเบาลงไปสิ่งเหล่านั้นจางลงไปเพราะธรรมโอชารสแห่งธรรมได้แก่สมถะธรรมเป็นที่ดูดดื่มของจิตใจเป็นที่พึ่งพิงของใจแล้วนะใจที่เคยว่าวุ่นขุ่นมัวก็สงบตัวลงมาเพราะถูกกับยาคือธรรมโอสถนี่ก็คือธรรมแท้ครั้งพุทธกาลท่านเห็นธรรมแท้ท่านรู้ธรรมแท้ด้วยการปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้นี่คือศาสนาธรรมคือธรรมแท้นี่พูดถึงเรื่องปัญญาคือความพินิจพิจารณาความไตร่ตรองตามสภาวะธรรมทั้งหลายให้ถูกต้องตามแนวทางที่พระองค์ทรงสอนไว้แยกแยะอย่างไรจึงเป็นปัญญาปัญญาคือความเฉลียวฉลาดท่านให้ถือจุดไหนเป็นสถานที่ทำงานงานนั้นคืออะไรสถานที่เมื่อรวมตัวแล้วก็ได้แก่สกลกายของเราทุกส่วนรวมอยู่ในนี้เรียกว่าสติปัฏฐาน4หนึ่งอริยสัจ4หนึ่งรวมอยู่ในเบญจขันธ์พร้อมทั้งจิตใจของเหล่านี้และในเบญจขันธ์แต่ละอย่างแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลพร้อมทั้งจิตใจของเขานั่นก็เป็นสัจธรรมแต่ละอย่างละอย่างเราจะพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามความจริงของสัจธรรมที่ประกาศสอนว่าอย่างไรหรือตามความจริงแห่งสติปัฏฐาน4ที่ท่านสอนว่าอย่างไรนั่นเรียกว่าปัญญาคือพิจารณาคลี่คลายดูสกลกายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนี่คืองานของพระงานของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นเวลาบวชที่แรกอุปัชฌาย์ท่านก็มอบงานให้ทุกๆองค์ไม่เคยมีองค์ใดนับแต่สามเณรขึ้นมาที่ว่าไม่ได้งาน5ชิ้นนี้มาปฏิบัติมาดำเนินหรือมาทำได้ทุกรายไปเช่นเกสาโลมานขาทันตาตะโจผมขนเล็บฟันหนังนี่คืองานจับเอาผมหรือขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาพินิจพิจารณาคลี่คลายดู
ให้เห็นตามสภาพของมันอย่าให้กิเลสมันขัดมันแย้งมันถุดมันลากไปหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นของสวยของงามเป็นที่น่ารักใคร่ชอบใจแต่พิจารณาตามความเป็นจริงของสภาพนี้เพราะธรรมคือความจริงไม่มีแง่มีงอนเหมือนกิเลสซึ่งมีร้อยสรรพันคมคอยเชือดคอยเฉือนจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เป็นไปเช่นนั้นให้พิจารณาตามหลักความจริงลงไปผมเป็นยังไงสถานที่เกิดที่อยู่ของผมเป็นยังไงผมแต่ละเส้นละเส้นนั้นหรือคือเรานั่นหรือสวยงามผมเราก็มีผมเขาก็มีเป็นสิ่งที่สวยงามน่ารักใคร่ยินดีที่ตรงไหนผมเป็นเส้นเส้นนั้นแล้วที่เกิดของมันเกิดในสถานที่สะอาดหรือสถานที่สกปรกโสโครกหรือสถานที่วิเศษที่โสมาจากโลกใดแดนใดมันก็เกิดบนหัวบนศีรษะบนเนื้อบนกายของเรานี่ซึ่งเป็นของพื้นฐานแห่งความปฏิกูลอยู่แล้วแล้วมันจะเอาความสวยงามความวิเศษที่โสมาจากไหนอันผมอันขนเล็บฟันเหล่านี้เพราะมันอยู่กับสิ่งที่สกปรกโสมมเต็มตัวอยู่แล้วหนังก็เหมือนกันหุ้มห่อของสกปรกเอาไว้แล้วมันจะสวยงามที่ตรงไหนน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนน่าคำหยักยินดีที่ตรงไหนมันวิเศษวิโสที่ตรงไหนนี่เรียกว่าปัญญาคลี่คลายดูจะเป็นอวัยวะส่วนใดก็ตามขอให้ท่านหนักภายในจิตเถิดกำหนดพินิจพิจารณาให้มันซึมซาบเข้าไปซึมซาบเข้าไปสู่หลักความจริงไม่กิเลสมาแย้งมาขัดเข้าไปสู่ความจอมปลอมของมันว่าสวยว่างามว่าจีรังถาวรก็แล้วกันให้จับหลักนี้เอาไว้ภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าปัญญาเวลาพิจารณาก็ให้พิจารณาจริงๆดังที่กล่าวนี้จะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังหรือเนื้อเอ็นกระดูกตลอดอวัยวะทุกสัตว์ทุกส่วนซึ่งมีสภาพเหมือนกันหมดเอาพิจารณาให้มันเห็นชัดเจนตามความจริงนี้ท่านเรียกว่าปัญญาคือสอดส่องมองลงไปตามหลักความจริงเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีอยู่ด้วยปัญญาเห็นความยึดมั่นถือมั่นความต้องการผิดว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของสวยของงามก็จะพังทลายลงไปความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีนี่แหละเมื่อถึงความจริงพิจารณาให้ทราบเห็นตามหลักความจริงจนเต็มสัดเต็มส่วนและอุปทานจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็ตามเถิดจะไม่มีอะไรเหนือปัญญานี้ไปได้จะถูกปัญญานี้พังทลายไปหมดนี่ท่านเรียกว่าปัญญาเพียงเห็นสิ่งเหล่านี้ประจักษ์ด้วยปัญญาของเราเท่านั้นเราก็ได้ทราบชัดแล้วว่าศาสนธรรมแท้คืออะไรคือปัญญาเนี่ยเครื่องดำเนินมีฝ่ายเหตุฝ่ายผลก็คือความผาสุกที่ได้ครับฝ่ายเหตุก็คือความรู้แจ้งแทงทะลุโดยทางสติปัญญานี่ท่านเรียกว่าปัญญาปัญญาเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนในหนังสือก็มีแต่ชื่อของปัญญาท่านชี้เข้ามาในตัวของบุคคลในองค์อริยสัจคือกายของเราทั้งกายขันทั้งขันสติปัฏฐาน4รวมอยู่นี้หมดปัญญาท่านชี้เข้ามาให้พิจารณาที่นี่เนี่ยนั่นเป็นชื่อของปัญญาองค์ของปัญญาแท้จะเกิดขึ้นจากผู้ผิดขึ้นมาในตัวเองนี้เห็นพิจารณาที่คลายดูเห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องปฏิกูลโสโครกส่วนไหนก็เหมือนกันหมดเท่าเทียมกันไม่มีจุดใดเป็นจุดที่บกพร่องแห่งความสกปรกมันสกปรกด้วยกันโสมมด้วยกันชะล้างตลอดเวลาเหมือนกันหมดถ้าจะพูดถึงอนิจจังมีสภาพใดบ้างในร่างกายนี้ที่ได้นอกเหนือไปจากกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เท่ากันอีกจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราที่ไหนเมื่อมีแต่อนิจจังผันอยู่ตลอดเวลาหมุนอยู่ตลอดเวลาทุกขังบีบคั้นตลอดเวลาอนัตตาถือเป็นสาระแก่นสารที่ไหนได้ในสิ่งเหล่านี้เมื่อจิตได้ย่างลงสู่ความเป็นจริงแล้วมันก็รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้แล้วถอนตัวออกมา
ความกังวลวุ่นวายความหนักความหน่วงเพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นผลของความหลงนั้นก็ถอนตัวออกมาได้ด้วยปัญญานี่แหละธรรมแท้พิจารณาอย่างนี้เมื่อปัญญาธรรมมีแล้วธรรมวิมุตติธรรมจะเหนือความสามารถไปได้ยังไงเพราะปัญญาธรรมนี้เพื่อวิมุตติธรรมโดยตรงอยู่แล้วแทงทะลุเข้าไปแทงทะลุเข้าไปจนกระทั่งถึงความหมดจดปล่อยวางได้หมดโดยสิ้นเชิงนับตั้งแต่รูปคือร่างกายของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแทงทะลุเข้าไปหมดจนกระทั่งดวงดังของวิชาที่มันฝังจมอยู่ภายในจิตใจถูกพังลงด้วยมหาสติมันมหาปัญญาที่ทันสมัยจนไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่แล้วกิเลสมันจะอยู่ได้ยังไงแล้วมรรคผลนิพพานทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นทำไมจะไม่เป็นขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วจากกิเลสทั้งหลายนั่นนี่แหละคือทำแท้เป็นอย่างนี้และลวดลายของผู้ปฏิบัติก็คือปฏิปทาดำเนินให้เป็นไปตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่หวั่นไม่ไหวไม่โยกไม่คลอนมีความหนักแน่นแก่นนักรบหรือแก่นนักปฏิบัติทั้งอดทั้งอิ่มทั้งทุกข์ทั้งสุขอะไรไม่หวั่นจะพิจารณานี้ให้รู้ให้เห็นตามหลักความจริงทำไมจะมารู้ได้เห็นได้กิเลสในครั้งพุทธกาลกับกิเลสปัจจุบันนี้เป็นประเภทเดียวกันมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องปราบปรามกิเลสทุกประเภทก็เป็นประเภทเดียวกันผู้ปฏิบัติปฏิบัติแบบเดียวกันทำไมจะไปคือทำไมจะไปล้าสมัยทำไมจะไม่มีมรรคผลนิพพานแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักแห่งสวคขาตธรรมเป็นไปไม่ได้นี่เป็นเครื่องยืนยันเรื่องมรรคผลนิพพานไม่อยู่กับอดีตไม่ได้อยู่กับอนาคตเช่นเดียวกับกิเลสไม่ได้อยู่กับอดีตอนาคตแต่มันอยู่ที่หัวใจคนฝังจมอยู่ที่หัวใจคนเมื่อเราปฏิบัติจ่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรเข้าไปสู่จุดที่กิเลสมันช่องสมอยู่แล้วทำไมมันจะไม่พังกิเลสต้องพังทลายลงไปไม่ว่าสมัยใดกิเลสต้องพังด้วยธรรมมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นต้นเป็นเครื่องทำลายกิเลสทั้งหลายไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตไม่ใช่สถานที่โน้นที่นี่มาเป็นเครื่องทำลายกิเลสแต่เป็นธรรมต่างหากดังที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องทำลายขอให้พากันทำความมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติให้ได้รู้ได้เห็นว่าศาสนธรรมแท้เป็นยังไงธรรมแท้เป็นอย่างไรแล้วก็ยกเราเป็นสักขีพยานว่าผู้ปฏิบัติแท้คือใครถ้าไม่ใช่คือเราถ้าเมื่อคือเราแล้วใครจะเป็นผู้ทรงมรรคผลนิพพานที่กล่าวมาแล้วนี้ถ้าไม่ใช่เราจะเป็นใครนะผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะได้รู้จริงเห็นจริงในธรรมทั้งหลายอย่าตื่นลมตื่นแรงตื่นโลกตื่นสงสารการตื่นนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมันหลอกต่างหากไม่ใช่ธรรมธรรมท่านไม่ได้หลอกใครมีแต่กิเลสทั้งนั้นน่ะหลอกสัตว์โลกให้ล่มให้จมอยู่เวลานี้เราอยากเข้าใจว่าสิ่งอื่นใดที่จะมาหลอกให้สัตว์โลกได้ล่มจมอยู่ในวัฏฏะสงสารเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนกันอยู่ไม่มีจบมีสิ้นนี้เลยมีตั้งแต่กิเลสทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมื่นแสนทั้งแสนเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเป็นตัวข้าศึกต่อจิตใจและบังคับจิตใจให้หมุนติ้วติ้วอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ตลอดมาไม่ใช่เรื่องอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งหมดเรื่องของธรรมมีเป็นเครื่องปลดเครื่องปล่อยเป็นเครื่องสลัดตัดทิ้งสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายเหล่านี้ออกจากใจโดยลำดับลำดาจนกระทั่งสลัดตัดทิ้งเสียหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้ววิมุตติธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปพูดถึงการนั้นสมัยนี้พูดให้มันเสียเวลาอย่างไรพูดลงตรงนั้นจ่อลงตรงที่กิเลสมีอยู่นั้นมันจะได้เจอกันข้าศึกอยู่ตรงไหนให้ก้าวเข้าไปสู่จุดนั้นจะเจอข้าศึกข้าศึกคืออะไรถ้าไม่ใช่สิ่งทำลายเราได้แก่กิเลสนี่พิจารณาลงตรงนี้นักปฏิบัติศาสนาจะเหลือตั้งแต่ชื่อแต่นามแล้วนะผมไม่ได้หาเรื่องหาราวเรียนคัมภีร์เดียวกันคล้ายๆก็เรียนคำพีเดียวกันเห็นอยู่ด้วยกันด้วยตาก็เห็นหูก็ได้ยินอะไรเป็นของสำคัญในวงศาสนาเวลานี้มันมีแต่เป็นวัตถุเครื่องก่อสร้างเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเลยกลายมาเป็นเนื้อเป็นหนังทั้งๆที่สิ่งนี้เพียงเป็น
ครื่องเพียงอาศัยเท่านั้นแล้วมันมากลายเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาจะทำลายศาสนาธรรมบนหัวใจหรือถลุงใจนี้ให้แหลกไปหมดด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมตื่นสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรตื่นให้กระตือร้นในอัตในธรรมเลยลวดลายแสดงออกให้เป็นลวดลายของผู้จะฆ่ากิเลสหรือผู้ฆ่ากิเลสดูที่ไหนให้มีสติระมัดระวังตนอย่าเสียดายความอยากอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินนั่นได้ฟังนี้อยากสัมผัสสัมพันธ์นี้เป็นสิ่งที่เคยเป็นมาแล้วด้วยเล่ห์กลมายาของกิเลสพร้อมทั้งพิษของมันผลของมันเราได้สัมผัสสัมพันธ์มามากแล้วไม่ควรจะมาสงสัยกับสิ่งเหล่านี้ทำนั้นเรายังไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์เอาให้ได้สัมผัสสัมพันธ์สิมันต่างกันอย่างไรบ้างเช่นสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมเรายังไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์เอาให้สัมผัสสัมพันธ์ถ้าพูดถึงเรื่องความภาคความเพียรกิเลสพาเพียรจนถลอกปอกเปิกจนไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวมันได้ผลประโยชน์อะไรมันกิเลสพาเพียรนั่นให้ทำพาเพียรสิเพียรฆ่ากิเลสนั่นน่ะศรัทธาเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วให้หมุนติ้วเข้ามาสู่ความเชื่อธรรมตามหลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนอ้าวจะเป็นยังไงวิริยะพยายามก็พยายามเพียรก็เพียรมาแล้วศรัทธาก็เชื่อมาแล้วสติเคยจดจ่อต่อเนื่องไปกับสิ่งที่พาให้หลงให้จมเท่าไหร่ก็เคยมาแล้วเอาตั้งลงไปที่จุดใจนี่ตรงที่กิเลสมันซ่องสมอยู่นี่ปัญญาเอาค้นคว้าลงไปพินิจพิจารณาลงไปปัญญาเหล่านี้ได้เคยใช้มาแล้วกับโลกกับสงสารมันเป็นเครื่องมือของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เครื่องมือของธรรมถ้าย้อนกลับเข้ามาสู่สติปัฏฐาน4และอริยสัจ4โดยความเป็นธรรมแล้วปัญญานี้จะเป็นธรรมขึ้นมาโดยลำดับดาและเป็นธรรมล้วนๆปัญญาอันนี้แหละเป็นปัญญาที่จะแก้กิเลสปัญญาดังที่โลกทั้งหลายเขาใช้กันนั้นไม่ใช่ปัญญาแก้กิเลสเป็นปัญญาเป็นเครื่องมือของกิเลสเสริมกิเลสให้เต็มหัวใจขึ้นเท่านั้นแต่ปัญญาที่ฆ่ากิเลสจริงๆต้องปัญญาที่ผลิตที่ค้นขึ้นมา1ด้วยการได้ยินได้ฟังเป็นอุบายสุตตมยมยปัญญาอันหนึ่งจินตามยปัญญาการพินิจพิจารณาในอัตในธรรมทั้งหลายหนึ่งภาวนามยปัญญานี้กว้างขวางลึกซึ้งมากละเอียดแหลมคมมากนี่แหละรวมลงไปถึงในภาวนามยปัญญาสุตตะก็ดีจินตามยก็ดีรวมลงในภาวนามยปัญญาทั้งนั้นผลสุดท้ายจะเกิดขึ้นเองผุดขึ้นมาเองพินิจพิจารณาตัวของตัวได้เองเป็นอัตโนมัติเราไม่เคยคิดไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นจะรู้จะเห็นขึ้นมาตามวาระของปัญญาที่มีกำลังเพียงไกลแล้วนี่เป็นพอนามยปัญญาโดยแท้นี่แหละเป็นเครื่องสังหารกิเลสปัญญาประเภทนี้แหละกิเลสชิบหายไปเพราะปัญญาประเภทนี้ไม่ได้ชิบหายไปเพราะปัญญาประเภททั้งหลายที่ดังที่โลกเขาใช้กันเพราะฉะนั้นคำว่าโลกกับธรรมจึงต่างกันให้พากันเข้าใจได้ปัญญานี่มาใช้ไปยังไงกิเลสมันจะแหลมคมขนาดไหนปัญญานี่ยิ่งแหลมคมกว่านั้นอีกเอาให้พังทลายไปได้หมดมันจะหลบจะซ่อนอยู่ที่ไหนไม่พ้นปัญญานี้ไปได้เลยถ้าลงปัญญานี่ได้เกิดขึ้นด้วยหลักของภาวนามยปัญญาแล้วจะเด่นอยู่ในหัวใจหมุนตัวติ้วติ้วติ้วไม่มีกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นมีแต่การต่อสู้กับกิเลสเอากิเลสหมอบตรงไหนขุดค้นลงไปก็เรียกว่าเป็นงานของปัญญาเมื่อเจอกิเลสแล้วก็เรียกว่าทำงานปัญญาทำงานฟาดฟันหันแหลกกันไปคำว่ามรรคผลนิพพานไม่ต้องถามนี่แหละบอกเกิดนะพวกแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่จุดที่นี่ที่จุดปัญญาทำงานอยู่อะไรจะรู้ได้เห็นได้อย่างชัดเจนวัตถุมันสำคัญมากนะมันทับทำเหยียบย่ำทำลายทำมันเข้ามาทุกด้านทุกทางนั่นแหละทำเบอร์ก้าไม่ออกโลกเขานิยมยังไงพระเราก็เป็นบ้าแล้วก็เขาเห็นเลยมันไม่คำนึงว่าผิดถูกชั่วดีประการใดเขามีอะไรก็อยากมีแม้ที่สุดเขามีรถยนต์ก็อยากมีนั่นเห็นไหมเห็นอะไรไหมพระถ้ามีอะไรบริขาร8เป็นหลักสมบัติของพระนั่นบริขาร8คืออะไรก็ส
ปลายจีบอลบาทพดเอวกล่องเข็มมีดโกนเครื่องกรองน้ำนั่นสถานที่อยู่ของพระคืออะไรลุคโมระเซนาสนังนิสายปปชาตาเสยาวจิวังสร้างหกกรณีอยู่นี่เป็นเอกที่อยู่ของพระนี่คือที่อยู่อันเอกนี่แหละหรูหราที่สุดสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่อยู่อันนี้หรูหราโดยความเป็นหรูหราในโดยความเป็นธรรมหรูหราโดยธรรมไม่ใช่หรูหราแบบกิเลสกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับก็ตามเถอะนั่นไม่ได้หรูหรานะบกพร่องเมื่อเทียบกับทางด้านธรรมะแล้วอยู่ดีกินดีเท่าไรยิ่งเป็นความบกพร่องทางศาสนามากเข้าโดยลำดับนะเอาอยู่ไม่ดีกินไม่ดีขาดๆเขินๆบกบกพร่องแต่ความภาคความเพียรไม่หยุดไม่ถอยเพื่อการฆ่าการชำระกิเลสนี่ความสมบูรณ์ภูมิผลของพระนะมันโกงกันข้ามนะในป่าในเขาลมไม้ชายคาที่ไหนเดือนว่างสถานที่บำเพ็ญเพื่อฆ่ากิเลสนั่นเป็นสถานที่เหมาะสมเหมาะสมอาหารปัจจัยกระถาเขินๆบกๆพร่องๆนั่นคือความสมบูรณ์ทางด้านธรรมะธรรมะต้องเกิดในสถานที่ขาดแคลนไม่ได้เกิดในสถานที่สมบูรณ์พูนผลหรือรู้ร้าหลาอะไรนั่นมันเรื่องของกิเลสเกิดเป็นเรื่องเพาะกิเลสมันพอกพูนขึ้นในหัวใจแล้วก้าวขาไม่ออกจะก้าวด้วยความเพียรขาก็จะหักจะนั่งสมาธิเอวก็จะหักถ้าลงนอนแล้วเหมือนคนตายพระตายจะไม่ลุกก็ได้ถ้าไม่หิวนั่นถ้ากิเลสลงได้กล่อมแล้วมันเป็นอย่างนั้นไม่ทำได้กล่อมหัวกิเลสมันหลับสนิทสวดกุศลธรรมากิเลสบ้างเป็นไรกุศลธรรมากุศลธรรมาฆ่ากิเลสด้วยความฉลาดนี่มีแต่กิเลสกุศลธรรมาคือมันฆ่าเราด้วยความฉลาดเข้ามันอกุศลาเพราะความโง่ของเรามันมีแต่อย่างนั้นอามาช้าที่ท่านสวดกุศลธรรมะเราเรียนมาทำไมกุศลธรรมะแปลว่าอะไรแปลว่าทำยังบุคคลให้ฉลาดนั่นอกุศลธรรมะคือทำโง่ทำคนให้โง่แน่อะไรที่ฉลาดก็มาสอนเอามาสอนเจ้าของฝึกเจ้าของเลยเมื่อทำฉลาดนำทำฉลาดเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วกิเลสมันจะฉลาดขนาดไหนมันก็พังได้ด้วยความฉลาดของธรรมพอพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังถูกกิเลสปิดหูปิดตาก้าวขาไม่ออกใจที่จะคิดถึงมรรคผลนิพพานนี่อ่อนเปียกไปหมดมรรคผลนิพพานหมดแล้วสิ้นสมัยไปแล้วไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีใครจะปฏิบัติไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่มีมรรคผลนิพพานให้มันกล่อมมาสักอย่างสนิททั้งๆที่คนทั้งคนพระทั้งองค์ทำไมจึงโง่ขนาดนั้นวะกล่อมกิเลสมันหลับทั้งยืนเป็นไรมันไม่ได้ความรู้ความฉลาดแหลมคมมาจากไหนตั้งแต่โคตรแต่พ่อแม่ของกิเลสมันไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานทำไมมันไม่เคยเห็นมรรคผลนิพพานทำไมมันจะเอามรรคผลนิพพานมาอวดว่ามรรคผลนิพพานไม่มีได้วะนั่นที่ปัญญาแทรกกันเข้าไปอย่างนั้นที่ถ้าเป็นนักปฏิบัติ

มันผุดขึ้นมาภายในใจมันบังคับจิตใจปิดบังจิตใจว่ามรรคผลนิพพานไม่มีการนั้นมีมรรคผลนิพพานการนี้ไม่มีทำไปเท่าไหร่ก็ทำไปเถอะทำไปเถอะมันกล่อมเท่าไหร่แล้วนี่มันกล่อมโลกมาเท่าไหร่แล้วเราก็มีหูมีตามีใจอยู่ทำไมจึงให้มันกล่อมมันนักหนาทำพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องเบิกทางเป็นเครื่องปราบมันมีอยู่ทำไมไม่เอามาเบิกทางไม่มาปราบแล้วกิเลสมันสิ้นซากไปที่ไหนมันมีการมีสมัยไหมสมัยโน้นกิเลสมีสมัยนี้กิเลสหมดเขตหมดสมัยแล้วไม่มีในหัวใจของสัตว์โลกมีไหมว่ามรรคผลนิพพานไม่มีเท่าไหร่กิเลสยิ่งหนาแน่นขึ้นมาโดยลำดับต่างๆเราต้องย้อนมาดูมันบ้างสิแล้วกิเลสเมื่อไรมันจะสิ้นซากเมื่อไรมันจะสิ้นการที่สมัยไปทำไมจะสิ้นตั้งแต่เรื่องอัตเรื่องธรรมกิเลสมันสิ้นไม่ได้หรือนั่นเอาให้สิเอาให้มันสิ้นให้เห็นสิกิเลสมันสิ้นบนหัวใจแล้วเออนี่สมัยนี้เป็นสมัยที่บริสุทธิ์เต็มที่กิเลสได้สิ้นซากลงไปแล้วให้มันว่าบ้างสินี่มีแต่มันมากล่อมทำโรงผีไว้สำหรับเราตั้งแต่ทำความเพียรอยู่กับมรรคผลนิพพานไม่มีฮะมันกล่อมเรากล่อมมันบ้างสินักปฏิบัติธรรมะพระเจ้าไม่ได้สอนคนให้โง่นะธรรมะนี่ออกจากปราชญ์จอมแหลมคมที่สุดคือศาสดาองค์เอกนำมาสินำมาปฏิบัติรู้ให้เห็นมรรคผลนิพพานจะไปถามที่ไหนอยู่กับผู้ปฏิบัติสัจธรรม4คืออะไรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นแหละอยู่ท่ามกลางแห่งสัจธรรมทั้ง4นี้สติปัฏฐาน4คืออะไรกายเวทนาจิตธรรมนี่เราอยู่ท่ามกลางแห่งสติปัฏฐาน4นี้จะไปอยู่ที่ไหนสัจธรรมอยู่ตรงนี้โอ้มรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้ความบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่กับกิเลสมีแต่ฟืนแต่ไฟอยู่กับกิเลสมันเผาเอาเผาเอามันค่อยเลื่อนค่อยลอยไปนะนักปฏิบัติเราหรือเป็นศาสนาพิธีไปหมดไปที่ไหนมีแต่ศาสนาพิธีเต็มบ้านเต็มเมืองกว่าจะเข้าถึงตัวจริงนั้นแทบเป็นแทบตายเดินปฏิแข้งหักขาหักโดนตั้งแต่พิธีอะไรๆก็พิธีอะไรๆก็พิธีหาตัวจริงไม่เจอลมนมแรงแรงเอาสิเขาเอาตัวจริงอย่างที่กล่าวมานี่นี่แหละคือตัวจริงหมุนมันติ้วติ้วอยู่นี่ความเพียรเราบวชมาเพื่อศาสดาเพื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ได้บวชมาเพื่ออะไรทั้งนั้นในสามแดนโลกธาตุนี้เราบวชมาเพื่อพระธรรมตรัยทั้งสามนี้นี่แหละเป็นศาสดาองค์เอกธรรมอันเอกสาวกองค์เอกที่จะนำเราให้หลุดพ้นไปได้ด้วยสวคาธรรมของท่านหรือวิธีปฏิบัติของท่านนำมายึดมาปฏิบัตินี่แหละผู้ที่จะพาเราพ้นทุกข์พ้นภัยสิ่งทั้งหลายแล้วนั้นไม่ได้พาพ้นนอกจากทำมาให้จมลงเท่านั้นถึงว่าพากันพิจารณาฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมแล้วจะรู้ขึ้นภายในจิตใจใจนี้เท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสสัมบันธรรมหรือรับรู้ธรรมทั้งหลายตั้งแต่ธรรมขั้นพื้นๆจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมไม่มีอะไรเป็นภาชนะนอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นแต่เวลานี้กิเลสกำลังถลุงใจดวงนี้จึงหาธรรมไม่เจอแยบตรงไหนมีแต่กิเลสมีแต่ราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงดีดดิ้นเผาอยู่ตลอดเวลาทำหาความกระดิกไม่ได้ไม่มีทางออกเพราะเราไม่เปิดทางให้แต่กิเลสถลุงทั้งวันทั้งคืนให้ได้ชมเลยพูดไปก็หน่อยเอาละพอแต่ความจะเป็นนี้เหรอหมุนเตี้ยวเลยพอเริ่มเทศแล้วยิ่งไปนานเท่าไหร่มันยิ่งหมุนมันเตี้ยวเดี๋ยวนี้ไม่ได้ตายอย่างนั้นสลบเลยนะพอรู้สึกต้องหยุดไม่หยุดไม่ได้มีพระใหม่มีมากนั่นนี่นะสับสนเปลงๆเขาเลยไม่ได้เรื่องนะมันจะพระเข้ากันไปเลยความเร็วลงทุกวันทุกวันนะดูกันหูมีตามีดูกันดูเพื่อประพฤติปฏิบัติตาให้ศึกษาหูศึกษาใจให้คิดมาดูอย่าว่านี่เป็นวัดของท่านนี่มันเป็นวัดของเราผมก็วัดปฏิบัติเพื่อเราทั้งนั้นอยู่ไหนก็ปฏิบัติเราทำเพราะวัดปฏิบัติก็เหมือนกันพอถึงเวลาแล้วเตรียมเนื้อเตรียมตัวลงมา

งานใดเป็นงานสามัคคีก็ให้รู้ว่าเป็นงานสามัคคีขาดคนหนึ่งก็คือขาดความสามัคคีไปคนหนึ่งนะไม่ใช่ความสามัคคีแล้วขาดไปแล้วนะขาดคนไหนคนนั้นบกพร่องนั่นบกพร่องความทำสามัคคีผมไม่ก็จะมาดูนะทุกวันเนี่ยเพราะก็อยู่ตามสภาพของผมแต่ก่อนมาคอยดูบางทีผมมาถึงก่อนเพื่อนด้วยซ้ำมาคอยดูพระเนนนี่ไปยังไงองค์ไหนมันเก่งทางไหนนี่มาเห็นท่ามาในการกันไล่หนีจากวัดเลยไม่ให้ขวางวัดของไม่ดีเอามาไว้ทำไมวัดสำหรับบรรจุของดีต่างหากของเลวมาไว้ทำไมมันเสียวัดเสียพระผู้ดีทั้งหลายให้หนักอกหนักใจรำคาญมันเด็ดเดียวเลยนักปฏิบัติเด็ดเพื่อความดีเด็ดเท่าไรยิ่งดีเด็ดเพื่อความชั่วเด็ดเท่าไรยิ่งเลวนั่นถ้าเด็ดเพื่อความดีเด็ดเท่าไรยิ่งดีแก้ความชั่วแก้เด็ดเท่าไรยิ่งดีนั่นความชั่วมันเด็ดมาความดีต้องเด็ดไปไม่งั้นไม่ทันกันความอยากฝ่ายชั่วมันเด็ดมาแล้วเด็ดไปดังนั้นดังนี้ผู้ปฏิบัติถ้าว่าสู้รบมันก็ชนะได้อย่างนั้นทั้งนั้นเด็ดมาทั้งนี้หมอบราบเสร็จเลยแพ้อย่างอื่นเลยถึงให้เข้าใจเสียเอาละที่ท่านสอนได้ว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เหมาะสมเครื่องมือที่เหมาะสมที่เรียกประเภทหยาบโลนธรรมะก็ต้องประเภทที่ผ่าโผนปราบกันเรียกประเภทกลางธรรมะก็ประเภทกลางพอเหมาะกับการปราบที่เรียกละเอียดลงไปธรรมะก็ละเอียดกลางระเดินดำๆท่านเขาเรียกว่าชื่อมาเหมาะสมเหมาะก็ดีกับการปราบที่เหมือนเขาทำงานสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามบ้านช่องงานหยาบเราจะไปเอาเครื่องมือละเอียดไปทำได้ไงงานหยาบก็ตั้งเครื่องมือหยาบใส่กันงานละเอียดเครื่องมือก็ละเอียดไปตามเนี่ยพาเข้ามาใหม่เรื่อยมาเรื่อยสับสนปนเปื้อนเข้าเลยไม่ได้เรื่องเลยราวนะหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ยิ่งผู้ที่อยู่ก่อนมันหนักใจเลยเพราะมันกดกันมันทับกันเนี่ยเจตนาไม่เจตนาไม่สำคัญบอกไปแบบที่แบบสูงทั้งท่อนสูงนั้นมันมีเจตนาแล้วก็แบบนี้มันจะหนักไหมไอ้แบบพระเป็นสูงทั้งท่อนนั้นก็เหมือนกันนั่นแหละพระไม่เอาไหนน่ะหนึ่งเคยพบเคยเห็นมาแล้วอย่าให้ได้พบได้เห็นนะสังคมกับพระในวงกรรมฐานนี่มามากกว่ามากแล้วมันได้เห็นทุกแง่ทุกมุมทั้งดีทั้งชั่วก็มาเป็นบทเรียนเอามาเป็นสิ่งที่ทำความเฉดหลาบเนี่ยสิ่งที่ควรเฉดหลาบจะไม่เฉดหลาบไหมหลวงพ่ออย่าให้เห็นนะมันเฉดหลาบแล้วมันเห็นแต่ของที่ดีที่มีคุณค่ามันเป็นเครื่องประดับตาหูจมูกใจแล้วทำงานขอวัดปฏิบัติอย่าเฮอย่าฮาอย่าแสดงอาการคึกขนองให้เห็นนะบินขบ่าก็เหมือนกันดูหัวใจเจ้าของนะอย่าไปสนใจคุยโม้กับใครปากก็มีทุกคนในโลกนี้มันไม่รู้เสียที่โสแล้วกับลมปากมันรู้เสียที่โสกับธรรมที่ปฏิบัติดูอยู่หัวใจเจ้าของต่างหากภาวนามีกี่รายก็ตามเดินดูหัวใจของมันคิดเรื่องอะไรบ้างรู้จะบริกรรมภาวนาก็บริกรรมมันติดแน่คนไปนั่นเรียกว่าวิธวัตเป็นวัตคือมีความภาคเพียรฆ่าที่อยู่ไปในตัวหรือระงับดับที่อยู่ไปในตัวส่งเสริมธรรมบำรุงธรรมไปในตัวให้มาด้วยความมีสติมาด้วยความมีระเบียบมาด้วยความมีธรรมอย่ามาด้วยแบบที่มาทุ่มกัน
ให้เห็นนะนี่เกลื่อนอยู่ในโลกนี้แล้วไม่เป็นของอัศจรรย์อย่าให้เห็นฉันแล้วก็ฉันแล้วไปอย่ามาโม้มาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้คึกขนองแบบโลกโลกเขาธรรมหรือพระกับโลกมันผิดกันพระกับคารวะผิดกันธรรมกับโลกผิดกันอย่าให้มันเหมือนกันทำเหมือนกันแล้วจะเร็วลงเหมือนกันแล้วต้องเร็วอาหารการแจกอาหารเคยพูดแล้วนะอย่าให้พูดซ้ำๆต่างๆนะ แจกอาหารให้ดูบาตรด้วยบาตรไหนบกพร่องควรจะเพิ่มเติมผู้แจกต้องเป็นผู้ฉลาดเองแจกประสานตั้งแต่โน้นมาทางนี้ทางนี้ไปทางโน้นที่เรียกสม่ำเสมอความสม่ำเสมอนั่นคือความเป็นธรรมแจกให้ดูบาตรให้มีปัญญาดูแจกด้วยความจดจ่อด้วยความจงใจด้วยความคิดอ่านอย่าแจกสักแต่ว่าแจกสักแต่ว่าแจกตุ้มตามนะดูไม่ได้นะผมไม่เห็นผมว่าใหญ่โตกว่าหมู่กว่าเพื่อนพอที่จะมีคุณค่ามากแล้วอะไรๆดีๆกว่าเพื่อนผมไม่มีความรู้สึกงั้นนะจิตของผมพูดตรงๆไม่ใช่อวดแล้วอยู่กับธรรมธรรมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเราอยู่ตรงนั้นบืนเข้าไปอยู่ตรงนั้นแหละความสม่ำเสมอนี่ความเป็นธรรมผมจึงไม่เห็นว่าปากผมวิเศษกว่าปากหมู่เพื่อนท้องผมวิเศษกว่าท้องหมู่เพื่อนนะผมเห็นเป็นเหมือนกันหมดเสมอกันหมดเพราะฉะนั้นจึงให้เสมอกันไม่อยากให้มายุ่งกับผมมากอะไรนะ ผมเคยเห็นมาแล้วผมเคยพูดหมู่เพื่อนแล้วมันจะเทือนใจจนถึงขนาดอุทานภารกิจหัวหน้าวัดผู้ใหญ่เต็มไปหมดอาหารการกินจนจะเอื้อมไม่ถึงมันเต็มหมดแล้วลูกวัดแห้งผากจะตายท้องขมแหมวขมแหมวขมแหมวไม่มีอะไรกรอกปากเห็นนิ่งจะว่าไงหัวหน้าไม่ให้เอาไปแจกหัวหน้าเอาไว้อย่างนั้นก็แล้วใครจะมาดื้อเอาไปแจกก็จำยอมให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ก็เจอแล้วนะนี่นะจนถึงขนาดที่ว่าโอ้โหนี่ถ้าว่าเราเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่นี่เราจะทำได้ลงคอไหมนะทำอย่างนี้นะนู่นน่ะมันสะเทือนหัวใจมันเหมือนกับสะเทือนอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะไม่ได้เหมือนว่าเป็นมานานแล้วนะเพราะทำไม่มีอดีตอนาคตปัจจุบันสิ่งนี้มันก็สะเทือนอยู่ในหัวใจในวงปัจจุบันมันจึงอย่าให้เห็นอย่างนั้นนะมีอะไรถึงไหนถึงกันเราออกมาจากบ้านจากเรือนปราศจากที่พึ่งโดยแล้วมาพึ่งกันต้องให้เป็นพึ่งกันพึ่งเป็นพึ่งตากันได้เหมือนอวัยวะเดียวกันตลอดถึงความรู้ความเห็นทิฏฐิมานะอย่าให้มีมาเรื่องนี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องเสนียดจันไรทุ่มแทงทิ่มแทงหัวใจและเป็นสิ่งร้าวรานหาความสนิทต่อกันไม่ได้นี่คือเรื่องของกิเลสมันเข้าทำลายอย่าให้มี การอยู่การกินการใช้การสอยเอาไปเถอะผมไม่เคยมาคิดมาคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ว่ากลัวสิ้นกลัวเปลืองกลัวหมดยังไม่มีมีได้ยังให้อยู่ได้กินได้ครบได้ฉันได้ใช้ได้สอยแต่ให้เจ้าของรู้จักประมาณของตัวเจ้าของให้เจ้าของเป็นธรรมเองนั่นเท่านั้นแบบฟุ่มเฟือยนั้นก็ดูไม่ได้นั่นไม่ใช่ธรรมเราก็มาอยากเห็นอยากพบความเสมอภาคเป็นสิ่งสำคัญได้อะไรมากก็แจกกันไปมาอาศัยกันมาพึ่งกันออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วมาพึ่งกันต้องให้พึ่งกันได้สิพระพึ่งกันไม่ได้ใครจะพึ่งกันได้ในโลกนี้พระไว้ใจกันไม่ได้ไว้ใจไว้ใจที่ไหนยอดของโลกก็คือพระพระตามหลักธรรมของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นมาจากชาติชั้นมาหน้าใดก็ตามว่าพระเท่านั้นพอแล้วคือผู้พึ่งกันเนี่ยผู้ลงกันผู้สนิทกันผู้ตายใจต่อกันเพราะต่างคนต่างมีธรรมเครื่องตายใจอยู่แล้วนั่นก็มีเท่านั้นคำเดียวเท่านั้นพอแล้วแหมลายๆมาจะคนใช้คนสอยอะไรใครมีอะไรก็ไปใช้สิการขบการฉันก็มันสิ่งที่นะควรขบฉันก็ดีสิ่งที่ควรจะใช้สอยอะไรก็ดีผมจึงบอกไว้แล้วอย่าไปขอผมนาว่ะขอดุแหลกเลยพ่อได้บอกไว้แล้วนี่ของแล้วนี่เป็นของทุกองค์ของพวกความจำเป็นทุกองค์ใครจำเป็นอะไรมาเอาเหนื่อยแล้วเหนื่อยเขาอีกแล้วสองนัดเลย

ความรู้สึกในตัวของเราทุกแง่ทุกมุมที่แสดงออกให้เป็นความรู้สึกเกี่ยวข้องกับหลักธรรมหลักวินัยอยู่เสมออย่าได้ลืมตัวพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญเป็นศาสดาของพวกเราก็ดีพระธรรมที่ปรากฏให้เราทั้งหลายได้พอมองเห็นร่องเห็นรอยอยู่ทุกวันนี้ก็ดีพระสงฆ์ท่านที่เป็นสรณะได้กราบสนิทอยู่ทุกวันนี้ก็ดีทั้งสามรัตนานี้เฉพาะพระพุทธเจ้าและสาวกท่านดำเนินหรือเคลื่อนไหวทุกแง่ทุกกระทงเป็นการเคลื่อนไหวและการดำเนินเพื่อเหยียบย่ำทำลายกิเลสไม่ว่าประเภทใดๆอยู่ตลอดเวลาและทุกอิริยาบถพระธรรมที่ปรากฏขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้ในโลกได้กราบไหว้เวลานี้เกิดขึ้นมาจากการปราบปรามสิ่งปกคลุมหุ้มห่อทั้งหลายออกธรรมจึงได้ปรากฏเด่นขึ้นมาในพระทัยของพระพุทธเจ้าพึงคำนึงเสมออย่ามีความชินชาต่อความเป็นอยู่ต่อเพศของตนเพราะกิเลสไม่เคยชินชาต่อผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าประเภทใดของกิเลสซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งปกคลุมหุ้มห่อจิตใจด้วยความไม่มีชินชาพอจะเบื่อหน่ายกับจิตใจดวงนั้นๆแล้วปล่อยวางทิ้งไว้เสียให้เหลือแต่ใจไม่มีกิเลสเพราะกิเลสเบื่อหน่ายภายในจิตใจของสัตว์โลกอย่างนี้ไม่มีตลอดกับไหนกันใดก็ตามต้องเป็นอยู่เช่นนั้นตลอดไปถ้าไม่มีสิ่งไปชำระชาสางหรือปราบปรามสิ่งเหล่านี้ออกสิ่งเหล่านี้จะไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอในตัวเองและสิ่งที่ตนอาศัยอยู่เช่นใจของสัตว์โลกจะมีความเกี่ยวพันกันอยู่ตลอดไปด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจึงจะทำความชินชาต่อการประพฤติปฏิบัติต่อเพศของตนไม่ได้ขัดต่อหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องขัดเกลาหรือชำระกิเลสแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นบรรดาความชินชาทั้งหลายที่มีอยู่ในหัวใจของเราพึงทำความรู้สึกตัวรอบอวัยวะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวและสิ่งเกี่ยวข้องภายนอกที่เรียกว่าอายตนะภายนอกอยู่เสมออย่าทำความชินชาอย่าตามความอิจฉาละอาใจต่อการแก้ไขถอดถอนการชำระสาสางการระมัดระวังตนเพราะสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้มันเป็นสมบัติเดิมของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่สมบัติของธรรมที่จะนำไปแก้กิเลสได้เพราะมันเป็นสมบัติของกิเลสอยู่แล้วก็ยิ่งจะเพิ่มพูนความเป็นกิเลสให้แน่นหนาแน่นขึ้นภายในจิตใจเพราะความท้อแท้อ่อนแอเป็นต้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังตนอยู่เสมอเพราะเวลานี้เราเป็นนักบวชและได้กล้าออกอยู่ทางด้านปฏิบัติซึ่งเท่ากับเข้าสู่สงครามแล้วอันข้าศึกนั้นไม่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละแต่เวลายังไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจที่จะชำระแก้ไขหรือปราบปรามซึ่งกันและกันแล้วก็เหมือนกับเราไม่ได้ลบสงครามขณะที่เรา
ไม่ได้ลบสงครามนั้นสงครามมีความสงบภายในใจของเราหรือไม่นี่เราก็ไม่ได้คิดยิ่งขณะที่เราไม่ได้มีการต่อสู้มีการระมัดระวังมีการแก้ไขถอดถอนกับข้าศึกศัตรูได้แก่กิเลสประเภทต่างๆด้วยแล้วนั่นแหละเป็นเวลาที่กิเลสทั้งหลายเรืองอำนาจเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะแสดงออกทางด้านจิตใจและส่งออกตาม อายตนะภายในสู่อายตนะภายนอกนับแต่ตาออกไปถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสล้วนแล้วตั้งแต่เป็นหน้าที่การงานแห่งการกว้านกิเลสกว้านฟืนกว้านไฟเข้ามาเผาลุ่นจิตใจของเราโดยไม่สะทกสะท้านหวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่คัดค้านต้านทานกันเนื่องจากเรานอนใจเสียจนเกินตัวเข้าใจว่าเวลานี้ไม่ได้ลบสงครามก็เป็นเวลาที่สงบความจริงเวลาที่ไม่มีการต่อสู้กันนั่นแหละเป็นเวลาที่สงครามมันกำเริบมากคืบคลานเข้ามาเหยียบย่ำเข้ามาผลที่เราเจอก็มีแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจดีไม่ดีร่างกายก็ชอกช้ำไปด้วยเมื่อมันมากต่อมากขึ้นกระเทือนถึงส่วนร่างกายด้วยเช่นอย่างคนคิดมากๆเสียใจมากๆร่างกายย่อมสู้ผอมดีไม่ดีเป็นบ้าไปเลยก็มีโรคประสาทนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยคือสงอาฆาตศึกษา

0: พระพุทธเจ้าทรงสอนทุกแง่ทุกมุมแล้วแบบแผนการดำเนินของพระพุทธเจ้านั้นล้วนแล้วแต่เป็นการดำเนินปราบกิเลสให้ราบไปทั้งมวลสาวกท่านที่ดำเนินมาทั้งมวลปฏิปทาที่ท่านดำเนินมานั้นวิธีการที่ท่านปฏิบัตินั้นเป็นปฏิปทาและวิธีการปราบปรามกิเลสให้เรียบราบไปหมดทั้งนั้นจงนำวิธีการหรือปฏิปทาของท่านมาดำเนินให้เข้าใกล้ชิดสนิทติดแนบกับใจของเราอย่าได้ปล่อยวางนี่แหละคือเป็นผู้ถือศาสตราวุธด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความมีสติสตังความระมัดระวังต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูซึ่งแสดงตัวอยู่ภายในใจและมาจากภายนอกเพราะสื่อภายในไปเกี่ยวข้องติดต่อกันมาจึงต้องได้ใช้ความระมัดระวังเสมอจิต ใจที่ถูกกดขี่บังคับแม้จะมีความรู้ก็ไม่เต็มภูมิเหมือนอย่างนักโทษในเรือนจำไม่ใช่จะมีแต่คนโง่เขลาเบาปัญญาถ่ายเดียวคนเฉลียวฉลาดปาดเปลืองมีอยู่เยอะในเรือนจำนั้นนักโทษเป็นรายๆที่มีความรู้ความฉลาดมีอยู่มากแต่ความรู้ความฉลาดเหล่านั้นก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะมีสิ่งกดขี่บังคับให้ทำไม่ได้อยู่นั่นแหละมีจิตใจแม้จะรู้ขนาดไหนก็ตามก็ถูกสิ่งกดขี่บังคับบีบไว้ความรู้จึงแสดงออกได้ในแง่ของสิ่งนั้นบงการคือสิ่งที่มีอำนาจนั้นบงการเท่านั้นสิ่งใดที่ผู้มีอำนาจหรือกิเลสประเภทต่างๆไม่บงการแล้วก็รู้ไม่ได้ถูกปิดถูกกำบังไว้หมดเหมือนดวงไฟจะมีอยู่ก็ตามเมื่อแก้วครอบมันดำไปหมดแล้วมองหาดวงไฟก็ไม่เจอจะส่งแสงสว่างกระจ่างแจ้งให้เต็มดวงของตนก็ส่งไม่ได้เพราะถูกครอบอยู่ด้วยแก้วครอบอันดำทั้งหลายจิตใจก็ถูกครอบอยู่ด้วยกิเลสตัวดำตัวมืดดำกำตาทั้งหลายจึงแสดงออกได้ในความรู้อันเป็นทางของกิเลสเปิดให้ทำหน้าที่ของมันเพื่อผลประโยชน์ของมันเท่านั้นความรู้จะมีมากน้อยเพียงไรที่อยู่ภายในใจก็แสดงออกให้เป็นความแยบคายอะไรไม่ได้จึงรู้ไปแบบงูปลาปลารู้แบบสามัญชนรู้แบบคนมีกิเลสจะมีความฉลาดแหลมคมหรือเรียนวิชาการได้สูงต่ำขนาดไหนก็อยู่ในความปิดบังอยู่ในการบีบบังคับของความมืดอันนั้นอยู่จนได้ไม่มีความรู้ใดที่จะเหนือจากสิ่งมืดดำเหล่านี้สอดแทรกออกไปกระจายตัวออกไปเป็นแสงสว่างกระจ่างแจ้งย้อนมองกลับขึ้นมาเห็นความมืดดำของสิ่งที่ครอบงำจิตใจนี้มันเป็นไปไม่ได้นี่แหละคำว่าความรู้อยู่ในวัฏจักรความรู้ของสามัญชนก็คือความรู้เทียบกันได้กับความรู้ของนักโทษในเรือนจำนั่นแหละ ไม่มีอะไรจะแยบคายยิ่งกว่าความรู้ที่เป็นอยู่เพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับหรือครอบงำไว้เมื่ออยากจะทราบให้ดำเนินตามหลักทำอันเป็นเครื่องทำลายสิ่งมืดดำทั้งหลายนี้ไปโดยลำดับลำดาเราจะทราบได้ภายในตัวของเราเองเอาเบื้องต้นรู้ซ่านออกไปไหนก็ล้วนแล้วตั้งแต่ความซ่านความฟุ้งซ่านเพราะอำนาจของกิเลสฉุดลากไปรู้ไปเรื่องไหนเป็นแต่เรื่องของกิเลสจับจองไว้หมดกิเลสบงการทั้งหมดทีนี้บังคับปิดไม่ให้ออกรู้แบบนั้นน่ะให้รู้แบบธรรมนี่ท่านก็สอนเรื่องบทภาวนาจะบริกรรมภาวนาก็ตามจะกำหนดทำบทใดก็ตามให้รู้อยู่จุดเดียว อย่าไปรู้ในสิ่งทั้งหลายที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วเหล่านั้นนั่นเป็นความรู้ที่ออกจากการบงการหรือบีบบังคับของกิเลสให้รู้ให้สัมผัสสัมผัสผลจึงเป็นเรื่องของความทุกข์อันเป็นผลประโยชน์ของกิเลสโดยถ่ายเดียวหาผลแห่งธรรมปรากฏให้เป็นความสงบเย็นใจบ้างไม่มีเลยธรรมจึงยอกย้อนจึงสวนทางกันกับความรู้ของกิเลสในขั้นต้นให้รู้เข้ามาภายในใจนี้ก่อนไม่ให้รู้กับสิ่งทั้งหลายต่อไปแล้วเฉพาะอย่างยิ่งให้บริกรรมภาวนาท่านเรียกว่าสมถะภาวนาทำบทใดที่จะเป็นเครื่องกำกับที่เป็นเครื่องยึดของจิตให้จิตเข้าสู่จุดเดียวมีอารมณ์อันเดียวกับทำบทนั้นให้บังคับจิตดูกับทำกับอารมณ์แห่งธรรมบทนั้นๆให้รู้อยู่โดยเฉพาะเมื่อสติบังคับจิตไม่สายแสเอาไปสู่ความรู้ที่เคยเป็นมาของตนให้รู้อยู่ในจุดที่ธรรมแสดงบอกนี้เท่านั้นก็จะเกิดความสงบขึ้นมาความเย็นใจขึ้นมาความสว่างขึ้นมาภายในตัวเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสเป็นความสว่างเป็นความผ่องใสขึ้นภายในตัวของตนมองเห็นได้โดยลำดับและมองเห็นหน้าอย่างชัดเจนนี่ท่านสอนให้กำจัดสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อเพราะความฟุ้งซ่านลำคาญเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายให้เข้าสู่ความรู้อันเดียวคือธรรมเพราะทำไม่เป็นข้าศึกอาศัยทำบทนั้นภาวนาอยู่โดยลำดับลำดาใจเมื่อได้ยึดทำเป็นหลักย่อมมีความทรงตัวได้ย่อมกลายมาเป็นตัวของตัวได้ตามขั้นของจิตตามขั้นของธรรมเมื่อใจมีความสงบใจย่อมเย็นใจย่อมสบายใจย่อมมีความสว่างสวายภายในตัวนี่เป็นสมบัติของใจเป็นสมบัติของธรรมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราพยายามอบรมจนกระทั่งจิตมีความสงบมากละเอียดแนบแน่นความสว่างภายในตัวเองก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาละเอียดละออขึ้นมาท่านสอนปัญญาในอันดับต่อไปตั้งแต่ขั้นสมาธิทีแรกก็ให้มีปัญญาแฝงกันไปตามขั้นแห่งสมาธิตามขั้นของปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาพิจารณาแยกแยะสิ่งที่เคยสำคัญมั่นหมายอันเป็นเรื่องปิดบังความจริงไว้ทั้งหมดให้รู้เล็กรู้น้อยรู้แคบรู้กว้างรู้ลึกลึกเข้าไปโดยลำดับคือว่ากระแสของธรรมกระจายความมืดคือเมฆได้แก่กิเลสทั้งหลายซึ่งปิดกำบังจิตใจไว้ให้กระจายตัวออกไปให้จางออกไปจิตใจสามารถทราบสิ่งทั้งหลายได้ด้วยปัญญาธรรมทีนี้ความรู้ที่เคยอยู่ใต้อำนาจของกิเลสก็ค่อยขยายตัวออกไปได้ด้วยธรรมเป็นเครื่องส่งเสริมด้วยธรรมเป็นเครื่องกำจัดความมืดทั้งหลายออกความรู้ก็กระจายออกไปหาแยกธาตุแยกขันธ์แยกอายตนะภายในของตนแล้วแยกสภาวะธรรมที่เป็นส่วนภายนอกเทียบเคียงกันให้ได้ทุกสัดทุกส่วนรวมลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญญายิ่งแตกกระจายออกไปตามแขนงต่างๆแห่งสภาวะธรรมซึ่งมีไม่มีสิ้นสุดสติปัญญาก็ไม่มีสิ้นสุดที่จะทราบตามเรื่องแห่งความจริงทั้งหลายอย่างนั้นนี่แหละความรู้เบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปอย่างนี้ภายในก็เย็นภายในก็สบายขณะเดียวกันภายในที่เคยกดเคยถ่วงก็ถูกถอดถูกถอนออกด้วยปัญญาไปในขณะเดียวกันกับความสว่างกระจ่างแจ้งที่เห็นได้ด้วยการพิจารณานั้นๆจิตหรือความรู้นี้ก็เบิกกว้างออกไปละเอียดเข้าไปโดยลำดับ สิ่งไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นทำไมจึงไม่เคยรู้ก็รู้ก็เพราะสิ่งที่ไม่เคยรู้นั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ามีสิ่งปิดบังหุ้มห่อใจดวงนี้ไว้ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่นั้นตามความเป็นจริงจึงเหมือนกับสิ่งนั้นไม่มีมีแต่สิ่งจอมปลอมปกคลุมห่อจิตใจอยู่โดยถ่ายเดียวเมื่อทำคือปัญญาทำได้สอดแทรกเข้าตรงไหนก็ย่อมจะสว่างกระจ่างแจ้งเข้าไปทั้งส่วนหยาบที่มีอยู่ก็เห็นตามความเป็นจริงทั้งส่วนกลางส่วนละเอียดอันใดมีอยู่อย่างไรก็เห็นตามความจริงสิ่งที่เคยสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันเป็นเรื่องจอมปลอมก็ถอนความสำคัญมั่นหมายออกมาเพราะความรู้จริงเห็นจริงเปิดออกได้โดยลำดับนี่คือว่าสิ่งไม่เคยรู้ก็รู้ส่วนหยาบก็เหมือนกันส่วนกลางส่วนละเอียดที่ไม่เคยรู้ทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่ก็ทำให้รู้ไปโดยลำดับจนถึงขั้นละเอียดสิ่งที่ปกคลุมมีหลายขั้นหรือมีหลายชั้นเช่นความสำคัญความติดในวัตถุหยาบๆเช่นรูปกายนี่ก็เรียกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุหยาบเป็นกิเลสประเภทหยาบปกคลุมจิตใจเมื่อเปิดสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาและสิ่งที่ปิดบังในท่ามกลางก็คือขันธ์4เนี่ยปกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งปิดบังแต่ละอย่างละอย่างทั้งนั้นต่างกันแต่ความหยาบละเอียดแห่งสิ่งปิดบังนั้นๆปัญญาก็ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนมาซึ่งเป็นคู่ควรกับสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ย่อมทราบสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้การเป็นจริงเช่นเดียวกับส่วนหยาบแล้วปล่อยวางสลัดตัดทิ้งออกจากตัวของตัวได้แก่ใจที่เรียกว่าถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นจิตยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งออกไปโดยลำดับเพราะสิ่งที่ปิดบังหนึ่งชั้นได้แก่วัตถุหยาบมีรูปกายเป็นต้นส่วนปานกลางมีพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสำคัญก็เปิดออกด้วยปัญญาขั้นนี้และเปิดเข้าไปส่วนที่ละเอียดสุดปกคลุมหุ้มห่อจิตอย่างละเอียดสุดปัญญาก็ละเอียดสุดกำจัดกันออกได้โดยสิ้นเชิงได้แก่เชื้อแห่งภพแห่งชาติอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราเป็นวาระสุดท้ายเปิดออกหมดด้วยอำนาจของสติปัญญาที่เป็นของคู่ควรกันกับการปราบกิเลสที่ปกคลุมหุ้มห่ออย่างละเอียดออกหมดไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแลที่นี่จิตที่เคยรู้มาแต่ก่อนเป็นมาอย่างไรกับจิตนับแต่ขณะที่สิ่งห่มห่ออันละเอียดไม่ต้องพูดถึงอย่างหยาบอย่างกลางอันละเอียดนั้นได้สลายตัวไปหมดแล้วความรู้นี้เป็นอย่างไรนี่แหละที่เรียกว่าความรู้เป็นอิสระความรู้ไม่มีอะไรปิดบังความรู้ไม่มีอะไรบีบบังคับความรู้ไม่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสมมติในสามแดนโลกธาตุนี้ได้สลัดตัดทิ้งออกหมดแล้วอยู่เหนือสภาพสมมติทั้งหลายแล้วจึงเป็นความรู้ที่เต็มตัวเต็มภูมิของใจของอัตของธรรมไม่มีอัตไม่มีอั้นไม่มีขอบเขตว่ากว้างว่าแคบว่าลึกตื้นหยาบละเอียดรู้ไปได้หมดทุกแห่งทุกหนไม่ว่าสภาพหยาบกลางละเอียดตลอดทั่วถึงเพราะไม่มีสิ่งใดมากีดกันนี่ความรู้ประเภทนี้แหละเป็นความรู้ประเภทที่อัศจรรย์ท่านกล่าวไว้ในธรรมจักรกับปวารณสูตรก็ว่า ญาณญาณังอุตตปาดินะไม่เพียงแต่ใจเท่านั้นเมื่อได้เปิดสิ่งทั้งหลายที่ปกคลุมห่อนี้ออกหมดแล้วนั้นญาณังอุตตปานี้ก็ได้เกิดขึ้นคือเป็นขึ้นภายในใจดวงนั้นแหละวิชชาอุตตปาดิก็ปรากฏขึ้นในใจดวงนั้นอาโลโกอุตตปาดิก็ได้ปรากฏขึ้นเป็นอันเดียวกันเวิ้งว้างไม่มีอะไรเป็นขอบเป็นเขตเพราะคำว่าขอบว่าเขตนั้นเป็นสิ่งสมมุติทั้งหมดจะเรียกว่าอวกาศของจิตเทียบกับอวกาศของโลกก็ไม่ผิดไม่มีอะไรเป็นเครื่องดึงดูดรูปก็มีเสียงก็มีกลิ่นก็มีรสเครื่องสัมผัสต่างๆก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่ก็มีอยู่อย่างสมบูรณ์ด้วยกันแต่ไม่มีสิ่งใดมาดึงดูดจิตใจนี้มากดขี่บังคับจิตใจนี้ไม่มีเชื้อภายในจิตใจที่จะให้ดูดดื่มกับสิ่งทั้งหลายนับแต่ธาตุขันธ์ของตนออกไปสู่สภาวะธรรมภายนอกไม่มีประมาณหมดความดึงดูดเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินสัมผัสสัมพันธ์ก็สักแต่ว่าสัมผัสสัมพันธ์ไปเท่านั้นไม่ติดไม่พันไม่อัดไม่อั้นไม่ตีบไม่ตันไม่มีอะไรมาบังคับบัญชาเป็นสภาพที่ว่างเปล่าจากสมมุติทั้งมวลอยู่ตลอดเวลานั่นคือจิตที่เป็นวิมุตติคือจิตที่ทรงความรู้เต็มภูมิของตนในขณะที่ยังครองขันอยู่ก็เห็นได้อย่างชัดๆไม่มีอะไรมาปิดมากีดมากั้นมากันเป็นความรู้อิสระผิดกับความรู้ดั้งเดิมที่เคยเป็นมาถ้าจะเทียบกับเป็นโลกทั้งสองก็เรียกว่าคนละโลกถ้าไม่เทียบก็เรียกว่าความรู้ของโลกความวิวัตตะความรู้ของวัตตะโลกกับความรู้ของวิวัตตะธรรมเทียบกันได้เท่านั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านปราบกิเลสตัวกีดกันตัวปกคลุมหุ้มห่อให้อยู่ในขอบเขตให้อยู่ในข้อบังคับให้อยู่ในเรือนจำออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วทำลายหมดตลอดเรือนจำสถานที่หรือสิ่งคุมขังสิ่งที่เป็นอำนาจบีบบังคับทั้งหลายไม่มีเหลือเรือนจำก็ทำลายผู้ควบคุมอยู่ในเรือนจำก็ทำลายทำลายหมดนี่ท่านกล่าวไว้ใน นี้เป็นพุทธบาภาสิทธิ์พระพุทธเจ้าทรงอุทานใช่เองว่าอเนกชาติสร้างสร้างรังสันทาวิสร้างอนิพิสร้างอากาลังกเวสันโตดุข้าชาติปุณะปุณังนาคาลกดิโพสิปุณะเยหังนากาหสิสับเบเตภาสุกาภักกากะหะกูตังวิสังขตังวิสังฆารกตังจิตตังตันห้านังขยมัชชกานี่เป็นพระพุทธภาษิตที่ทรงพูดเย้ยถ้าได้จะพูดแบบโลกพูดเย้ยพูดถากเจ้ากิเลสตัณหาอวิชชาโดยใจความย่อๆก็ว่าเมื่อญาณความรู้แจ้งเห็นจริงที่ทันสมัยในการปราบข้าศึกศัตรูของเรายังไม่เกิดยังไม่มีเราจำต้องเสาะแสวงหาและท่องเที่ยวไปในสังสารจักรสังสารวัฏนี้หาประมาณไม่ได้ที่เรียกว่าอเนกชาติไม่ใช่เพียงชาติหนึ่งชาติเดียวเท่านั้นจนนับประมาณไม่ได้แล้วก็เสาะแสวงหาในช่างเรือนพระเจ้าตัณหาหรือเป็นไปตามนายช่างเรือนคือตัณหาอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดและตายแต่แล้วเกิดซึ่งเป็นเรื่องหาบกองทุกข์ทั้งหมด อันว่าลูกฆ่าชาติปุณัปปุนังการเกิดแต่ละครั้งละครั้งนั้นเป็นเรื่องของกองทุกข์ทั้งมวลปุณัปปุนังบ่อยๆบ่อยๆนั่นคือการเกิดบ่อยเท่าไรก็ทุกข์บ่อยเท่านั้นในขณะเกิดก็เป็นทุกข์เป็นตัวผลคือตัวเกิดขึ้นมาแล้วจนกระทั่งถึงวันตายก็เป็นทุกข์ว่านำปุถุขังหนึ่งสุดท้ายเป็นทุกข์บัดนี้เราได้ดูก่อนนายช่างคือตัณหาผู้สร้างบ้านสร้างเรือนให้เราตัณหาพูดยังไงบัดนี้เราได้เห็นตัวเจ้าเสียแล้วเจ้าไม่สามารถที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนคือภพชาติให้เราต่อไปอีกได้แล้วซี่โครงอันเป็นเรือนยอดของท่านนั้นเราได้อันเป็นฝาเรือนของท่านได้ถูกเราทำลายให้เสร็จไม่มีเหลือแล้วเรือนยอดคืออวิชชานั่นแหละตัวสัมผัสที่ว่าเรือนยอดนั่นเองเราได้ขจัดหมดแล้วจิตของเราได้ถึงแล้วซึ่งวิสังขารอันสมมุติใดๆเข้าปรุงแต่งไม่ได้แล้วและได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาได้แก่พระนิพพานนี่เป็นพุทธภาษิตที่ท่านแสดงไว้ก่อนอื่นพระองค์ไม่ได้ประกาศทำบทนี้ขึ้นมาพอไปเจอเข้าจังๆเท่านั้นและทำลายกิเลสเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจึงได้อุทานขึ้นมาหรือแสดงเป็นการเยาะเย้ยกันตามหลักสักสมมตินิยมแต่ในหลักธรรมชาติของพระพุทธเจ้าหรือของจิตตรงนั้นแท้ๆแล้วท่านก็จะได้ว่าอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสภาวะธรรมหรือเป็นสภาพหนึ่งเท่านั้นการแก้ก็แก้ด้วยสภาวะธรรมอันเป็นฝ่ายแก้นี้ต่างหากเท่านั้นเมื่อหมดสิ้นอันนี้ไปแล้วก็หมดปัญหาไปนี่ท่านกล่าวให้เป็นปุคคลาธิฐานเทียบกับธรรมาธิฐานเพื่อจะได้เป็นน้ำหนักแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีความสะดุดใจในเรื่องข้าศึกว่าเป็นค่าสุดจริงๆสิ่งที่เป็นคุณก็เป็นคุณจริงๆมีความหนักแน่นให้มีความดูดดื่มเมื่อความหนักแน่นความดูดดื่มความมุ่งมั่นภายในจิตใจมีแล้วมันทำได้หมดนั่นแหละคุณหรอกการประพฤติปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งหัวใจเต็มตัวอยู่เช่นเดียวกันเมื่อมีความเชื่อความน้อมใสได้ฟังเหตุฟังผลเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องคุณเรื่องโทษอย่างถึงใจแล้วทำไมจะไม่มีกำลังเพื่อแหวกว่ายตะเกียกตะกาตนออกเพื่อก้าวเข้าสู่มหาคุณได้แก่ตัณหานังขยมัชฌกาคือความสิ้นไปแห่งความอยากทั้งมวลนับแต่ส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสุดเรียกว่าตัณหาทั้งนั้นหมดต้องเป็นไปได้กำลังใจเป็นสำคัญลงกำลังใจได้เข้าจุดไหนแล้วเป็นแหลกแตกกระจายไม่มีเหลือไม่มีกำลังใดที่จะมากยิ่งมีอำนาจมากยิ่งกว่ากำลังใจขอให้เกิดได้เกิดความเชื่อความถึงใจเถอะการทำก็ถึงใจความมุ่งมั่นก็ฝังใจความเพียรเป็นมาเองการที่จะพยายามปลูกฝังศรัทธาความเชื่อขึ้นในเบื้องต้นพอได้เห็นผลอันเป็นเชื้อแห่งความอุตสาห์พยายามต่อไปนี้เป็นความลำบากด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าสาวกแต่ความพยายามความตะเกียกตะกายนี้เป็นทางที่ถูกต้องดีงามสามารถจะยังเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ด้วยกันเรื่องเป็นสิ่งที่ควรสนใจเป็นฝ่ายใจเป็นสิ่งที่ควรหนักแน่นในธรรมเหล่านี้อย่าปล่อยให้กิเลสหรืออย่าปล่อยช่องว่างให้กิเลสเข้ามาช่วยเอาธรรมทั้งหลายไปกิน
1: เสียแล้วเหลือตั้งแต่ร่างกระดูกเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรสัตว์โลกมีด้วยกันทั้งนั้น ทุกท่านที่มาอบรมศึกษาจองนิมนต์อบรมศึกษาให้ถึงใจอย่าสักแต่ว่ามาเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อันใดมาเพื่อศึกษาทางหูทางตาทางไหนสัมผัสสัมพันธ์เข้ามาสู่ใจให้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาเพื่อเลือกเฟ้นสิ่งที่ผิดที่ถูกจะยึดไว้ในสิ่งที่เป็นสาระอันใดไม่ดีให้รีบกำจัดตัดต่อออกไปอย่าได้อยู่ด้วยความประมาทนอนใจสิ่งเหล่านี้เราเคยอยู่แล้วและเคยเป็นพิษเป็นภัยต่อเรามามากต่อมากแล้วถ้าเราไม่เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเราไม่มีทางจะออกจากกองทุกข์มหันตทุกข์ทั้งหลายนี้ได้ตลอดไปมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องจะฉุดลากเราให้ออกไปได้จึงต้องพยายามในธรรมทั้งหลายวิริยะธรรมเป็นสำคัญหลักใหญ่ก็คือสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมเป็นเครื่องหนุนให้สติธรรมปัญญาธรรมทำหน้าที่สืบเนื่องกันไปและขยายตัวให้เป็นวงกว้างและละเอียดแหลมคมเข้าไปเป็นลำดับวิริยะมีอยู่มากน้อยจะมีอยู่ที่หัวใจนี้เท่านั้นไม่มีอยู่ที่ไหนสติปัญญาผิดขึ้นที่หัวใจความเพียรหนุนที่ใจจะไม่พ้นจากความพังทลายแห่งวิเดชทั้งหลายไปได้ด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เลยธรรมนี้เป็นธรรมสดๆร้อนๆเหมาะสมกับการปราบวิเดชอยู่ตลอดเวลาขอให้นำเข้ามาขอให้ส่งเสริมให้ผิดขึ้นให้มีกำลังกล้าอย่าได้นอนอกนอนใจแล้วต้องถือเอาชาติปัจจุบันของเรานี้เป็นหลักประกันแห่งความทุกข์ทั้งหลายตลอดถึงชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความตายทั้งอดีตที่เป็นมาแล้วและอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าจะไม่นอกเหนือจากจิตดวงที่ฝังยาพิษคือเชื้อแห่งความเกิดไว้ภายในตัวเองนี้เลยจะพาให้ไปเกิดในสถานที่ต่างๆรุ่มๆดอนๆสูงๆต่ำๆเพราะอำนาจแห่งวิบากกรรมดีชั่วที่กิเลสพาให้ทำนี่เป็นหลักความจริงให้หนักแน่นลงที่ตรงนี้อย่าไปลูบๆคำๆเดือนปีนาทีโมงสถานที่นั่นสถานที่นี่เกิดหรือไม่เกิดเคยเกิดหรือไม่เคยเกิดเคยตายหรือไม่เคยตายชาติหน้ามีไม่มีหรือไม่มีอย่าไปหลงกลมายาของกิเลสที่มันวาดภาพออกหลอกตัวของเราแต่ตัวของมันเองเหยียบย่ำทำลายอยู่ภายในจิตใจของเรานี้แล้วเหยียบย่ำทำลายไปทุกภพทุกชาติก็คือกิเลสที่เองพาให้เกิดพาให้ตายจะเป็นผู้ใดในสามแดนโลกธาตุนี้มีกิเลสเท่านั้นพาให้เราเกิดเราตายเลยมาทำไมเราจะหลงกลมายาของกิเลสปะเคยเกิดหรือไม่เคยเกิดเคยตายหรือไม่เคยตายแล้วชาติหน้ามีหรือไม่มีทำไมจะหลงกลของมันอีกทำประกาศกังวานอยู่ทุกระยะเวลาเฉพาะอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้ก็ประกาศมาได้ 2,500 ปีดุข้าชาติปุณณปูนังตะกี้นี้ได้ยกพุทธภาสิตที่พระพุทธเจ้าประทานเสียเองหรือทรงอุทานเองเป็นความจริงแค่ไหนลงศาสนาได้อุทานขึ้นมาเสียเองเรายังจะเห็นกิเลสทั้งหลายวิเศษยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอยู่หรือเราจึงไปเชื่อมันว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดทุกข์หรือไม่ทุกข์ตายแล้วสูญหรือไม่สูญหรือจะได้เกิดอีกแบกทุกข์มาเพราะกิเลสพาให้เกิดให้ตายเท่าไหร่แล้วเรายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรือทำประกาศกลางวันอยู่ตลอดมาตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้เฉพาะองค์ปัจจุบันนี้ดุข้าชาติปุณณปูนังนั่นตะกี้นี้ก็ยกขึ้นแล้วตั้งแต่อเนกชาติสังสารังในช่างเรือนคือตัณหาได้แก่อะไรถ้าได้จะได้ไม่ได้แก่พวกอวิชชาตัณหาอุปทานเหล่านี้จะได้อะไรมันอยู่ที่ไหนเวลานี้อยู่ที่ใจมันสูญไปไหนทำไมภพชาติจะสูญเมื่อกิเลสนี้ยังไม่สูญภพชาติจะเอาสูญมาจากไหนก็กิเลสเป็นผู้ผิดภพผิดชาติขึ้นแท้ๆไม่เห็นอย่างปัจจุบันทันตาอยู่เวลานี้ตัวของเรานี่ตัวภพตัวชาติหรือตัวอะไรเห็นอยู่เวลานี้ใคร ใครเป็นผู้ผิดขึ้นมาถ้าไม่ใช่กิเลสตัวนี้ตัวที่พระพุทธเจ้าประกาศกลางวันให้เราทั้งหลายได้ทราบตัวมหาภัยอยู่ตลอดมาตั้งแต่อเนกชาที่สังสารังจนกระทั่งถึงวิสังขารกตังจิตตังตันห้านางพญามัจฉกาแน่หรือไม่แน่พระพุทธเจ้าเราจะกราบใครถ้าไม่กราบพระพุทธเจ้าพระองค์เอกที่ทรงอุทานออกมาด้วยความรู้จริงเห็นจริงของพระองค์นี้เราจะกราบใครหรือจะกราบกิเลสตัวตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอีนะทุกข์หรือไม่ทุกข์หนาหนึ่งก็มันอยู่บนหัวใจเรากิเลสตัวนี้อยู่ที่หัวใจเราลากเราไปเกิดที่นั่นลากเราไปเกิดที่นี่แล้วยังสงสัยอะไรอีกผลก็เห็นกันอยู่นี่เป็นรูปเป็นกายอยู่นี้อยู่แล้วนี่ความทุกข์ความลำบากแม้ภายในจิตใจมันก็ผิดทุกข์ขึ้นมาให้เราเห็นอยู่เป็นประจำเรายังไม่ทราบอยู่เลยว่ากิเลสพาให้เราเป็นทุกข์แล้วเรายังไม่ยอมเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เลยมาดูข้างชาติปุณะดูข้าชาติปุณะปุณะนะสาระธรรมที่สำคัญมากก็คืออเนกชาติสังสารังเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศเสียเองและทรงเย้ยตัณหาก็กิเลสประเภทต่างๆก็ประกาศอยู่แล้วอย่างที่กล่าวมาตะกี้นี้กหากาลกดิโทสิกนะดูก่อนนายช่างเรือนคือตัณหาเนี่ยท่านผู้อันเราได้เห็นหน้าเธอเป็นผู้อันเราได้เห็นหน้าแล้วเวลานี้ได้เห็นหน้าเห็นตาเธอแล้วตัวที่พาให้เกิดให้ตายลากเราไปในภพนั้นภพนี้ภพน้อยภพใหญ่ให้เราได้รับความทุกข์ความทรมานทุกข์มหันตทุกข์เพราะเธอนี่เราได้เห็นหน้าแล้วตัวสำคัญแต่ก่อนเราไม่รู้เราไม่เห็นเห็นตั้งแต่ความทุกข์รู้แต่ความทุกข์ที่บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นผู้ผิดทุกข์ขึ้นมาไม่เห็นตัวสำคัญที่เอาลูกศรทิ่มแทงเราบัดนี้เราเห็นแล้วทั้งลูกศรด้วยทั้งผู้ที่ทิ่มศรมาด้วยเราเห็นแล้วพูดชัดๆว่าอย่างนี้แล้วก็ท่านก็บอกว่าอะไรนักอะไรที่ว่านักกาหสิทีปุณะเยหังนักกาหสิต่อไปนี้เจ้าจะไม่สร้างบ้านสร้างเรือนคือภพคือชาติให้เราได้อีกแล้วนั่นท่านประกาศขนาดนั้นจะสร้างได้เฉพาะที่เป็นมาแล้วเท่านั้นบัดนี้เราได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วพร้อมตั้งค่าให้แหลกไม่มีอะไรเหลือแล้วถ้ามันไม่มาสร้างบ้านสร้างเรือนคือตัวภพตัวชาติให้เราได้อีกต่อไปแล้วอะไรๆถูกทำลายหมดอย่างที่กล่าวไปแล้วนะเราทำลายหมดแล้วเรือนยอดกระหมายถึงอวิชชาเราขจัดแล้วนะถึงแล้วจิตเราถึงแล้วซึ่งวิสังขารหมายถึงว่าเหนือสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายแล้วอย่ามาปรุงได้อีกเลยอย่าเข้าใจว่าจะมาปรุงได้อีกเลยนะจิตเราได้ถึงแล้วซึ่งนิพพานได้แก่ตัณหาความอยากแม้ละเอียดสุดอันเป็นเรื่องของกิเลสขาดสะบั้นไปหมดแล้วนะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพุทธอุทานนี้เชื่อใครกิเลสมันอุทานที่ตรงไหนว่าได้รับความสุขความสบายเพราะมันนั่นน่ะพิจารณาสิทำไมจึงเชื่อเอาซะนักหนาเชื่อเอาแบบไม่ลืมหูลืมตาแล้วยังจะเชื่อมันอีกแบบไม่ลืมหูลืมตาตลอดไปเหรอพุทธังธัมมังสังฆฉามิประกาศกลางวันอยู่ทำไมไม่น้อมที่จะลงไปรองฝ่าพระบาทท่านเพื่อจะกำจัดปัดไทยทั้งหลายที่ติดตามเราแนบสนิทแนบสนิทมานี่ให้มันกระจายตัวออกไป นี่การแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังตามหลักความจริงที่มีอยู่ในหัวใจของเราทุกรายทุกองค์ตลอดสัตว์โลกทั่วไปมีกิเลสตัวนี้นะตัวสำคัญมากตัวโกหกมายาแสนกลอยู่ตรงนี้หมดละเอียดแหลมคมมากจึงต้องใช้สติปัญญาพิจารณาจนกระทั่งถึงได้เห็นตัวของมันดังที่พระพุทธเจ้าทรงเย้ยหยันมันทรงพูดเย้ยทรงพูดถากพูดถามมันได้เห็นหน้าเธอแล้วนี่ท่านยังทำลายอีกแหลกไปเลย เห็นที่ไหนหน้ากิเลสอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจทำลายที่ใจแล้วความสิ้นภพสิ้นชาติก็สิ้นที่ใจสิ้นก็คือสิ้นทุกข์นั่นแหละสาเหตุที่ให้เกิดทุกข์ก็คือกิเลสก็สิ้นกิเลสภายในใจนั่นเองเมื่อสิ้นกิเลสแล้วก็สิ้นเชื้อที่จะพาให้เกิดต่อไปอีกตัณหาหนังคือมัชฌคาถึงแล้วถึงแดนแห่งปณิพานแต่เอาความเลยอย่างนั้นแล้วธรรมเหล่านี้มีอยู่แต่ครั้งพุทธกาลนั่นเหรอกิเลสประเภทที่มองเห็นหน้ามันนั้นมีแต่พระพุทธเจ้าเห็นหน้ามันเท่านั้นเหรอมันมีหน้ามีตาตั้งแต่ครั้งพุทธเจ้าเหรอครั้งเรานี่กิเลสไม่มีหน้าเลยกิเลสไม่เคยสร้างความทุกข์ให้เราเหรอเราถึงไม่เห็นโทษของมันธรรมะก็ศักดิ์สิทธิ์วิเศษตั้งแต่อยู่กับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเหรอมาถึงพวกเราแล้วมันเป็นธรรมเมาไปหมดแล้วเหรออย่างที่หลวงปู่เหียนท่านว่าเอามาใช้เย่เนี่ยเราเข้าสู่สงครามก็คือต่อสู้กับกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตของเราด้วยวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหะธรรมขันติธรรมนี่เป็นสำคัญหมุนตัวลงไปทุกขนาดไหนก็ทุกเถอะเคยทุกมาแล้วเพราะกิเลสย่ำยีตีแหละแม้แต่ความทุกข์ที่เราประกอบความเพียรนี่ก็เพราะการแก้กิเลสนั่นเองทำแท้ไม่ได้ให้ทุกแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยความทุกข์ที่แก้กิเลสก็คือว่าทุกข์เพราะการแก้กิเลสต่างหากมันจะทุกข์เพราะธรรมเราทำไมจึงปฏิตำหนิติเตียนว่าการบำเพ็ญธรรมเป็นทุกข์กิเลสสร้างทุกข์ให้เราจนมองหาตัวไม่เจอแล้วแก้กิเลสออกมันเป็นการแก้ยากขนาดไหนทุกข์ยากขนาดไหนจึงไม่คิดตรงตรงนี้บ้างว่ากิเลสนี่ทั้งแก้มันก็ยากทุกข์มันก็ทุกข์แก้ก็ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะมันเนี่ยไม่ได้ทำไมจึงไปตำหนิว่าการบำเพ็ญธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นของยากกิเลสตายยากทำไมว่าไม่ว่ากันปัญญาย้อนเข้าไปสิถ้าอยากจะทันกิเลสนี่ก็กิเลสมันหลอกเราว่าการบำเพ็ญธรรมยากการทำสมาธิภาวนายากเดินจงกรมยากการแก้กิเลสมันยากกว่ากิเลสตายให้ยากทั้งนั้นนี่ทำไม่ได้พาให้ยากคิดให้มันถึงกันที่กับกิเลสไม่งั้นจะทำลายกิเลสได้ยังไงปัญญาไม่ทันกันเราทำไมจึงเอาโทษไปโยนใส่อัตใส่ธรรมซึ่งเป็นของวิเศษเลิศโลกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วทำไมไม่โยนโทษอันเป็นหลักความจริงให้แก่กิเลสตัวความตัวจริงล้วนๆในเรื่องก่อทุกข์ให้สัตว์โลกบ้างหรือทำไมไม่โยนทุกข์ให้กิเลสซึ่งเป็นตัวเหตุอันสำคัญว่ามันเป็นตัวสำคัญทำไมจึงโยนให้ทุกข์ให้ไปหาธรรมนั้นมันถูกต้องที่ไหนในกิเลสพาโยน

ความเป็นพื้นเป็นไฟทรมานจิตใจของสัตว์โลกด้วยมาในภพน้อยภพใหญ่มีแต่กิเลสพาให้เป็นดังนั้นทีนี้เราจะแก้กิเลสออกจากใจของเราการแก้ยากแก้ง่ายขนาดไหนก็เป็นเรื่องการต่อสู้กิเลสแก้กิเลสเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของธรรมพาให้เราทุกข์นี่พิจารณาสิถ้าเราพิจารณาตามหลักความจริงเช่นนี้ถูกต้องตามความจริงเช่นนี้เราก็ไม่หนักอกหนักใจในการประกอบความภาคเพียรสำคัญที่โยนความทุกข์ไปให้ธรรมนี่พอจะแก้กิเลสแล้วโยนความทุกข์ไปให้ธรรมตำหนิติโทษธรรมเสียให้กิเลสได้ใจให้กิเลสเอาเป็นเครื่องมือเสียหมดมันก็ก้าวเข้าสู่ความเพียรไม่ได้คอยแต่จะล้มจะตายเพราะกิเลสกล่อมกิเลสหลอกไม่เคยเห็นความทุกข์ความลำบากเพราะกิเลสเป็นต้นเหตุนี่เลยเลยกลายเป็นว่าธรรมเป็นต้นเหตุให้รับความทุกข์ความลำบากไว้เสียรู้ไหมว่าพวกเรานี่หลงกลมันมาเท่าไหร่แม้จะเข้าสู่สงครามเข้าสู่ทางจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแล้วยังให้กิเลสต่อมได้เนี่ยให้ไปตำหนิติเตียนธรรมนู่นไม่ให้ตำหนิติเตียนกิเลสเลยแล้วกิเลสจะถลอกได้ยังไงเมื่อไม่ย้อนสติปัญญาอันเป็นหลักธรรมเข้าไปสู่หัวกิเลสไอหัวกิเลสลงมันยากที่ไหนทำท่านไม่ได้พายากตัวกิเลสนี่ต่างหากพายากที่ฟัดหัวมันลงให้มันแหลกเนี่ยยังนั่นถูกเรื่องของนักปฏิบัติโดยอัดโดยทำถูกต้องตามความเป็นจริงเอาให้กิเลสมันหมดไปที่ในหัวใจเป็นยังไงใจดวงนี้น่ะตั้งแต่ก่อนเคยถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาหาความสว่างสางซาอะไรไม่ได้เลยยังไม่เห็นโทษของมัน เอาให้มันเห็นโทษของมันให้แก้มันได้ฆ่ามันให้แหลกดังพระพุทธเจ้าองค์เป็นพระอุทานขึ้นมาหรือว่าพุทธภาษิตในปฐมกาลก็ทูให้เห็นดำเห็นแดงกันอย่างนั้นสิทำนี่เพื่อความเห็นจริงเพื่อความเห็นดำเห็นแดงกันเข้าสู่ความจริงล้วนๆกิเลสเป็นยังไงให้เห็นกันให้รู้กันที่มันอยู่ในหัวใจเราแท้ๆทำก็อยู่ในหัวใจของเราแท้ๆสอนอยู่ที่ใจกังวานอยู่ที่ใจนำมาแก้กันสิกราบกันสิจะเป็นอะไรไปนักปฏิบัติเราเสียดายอะไรทุกวันนี้ความเสียดายเหล่านั้นเป็นเรื่องของเสียดายกิเลสทั้งหมดนั่นเรายังจะกล้าเสียดายยังจะดื้อด้านเสียดายอยู่หรือเรามาปฏิบัติธรรมเอาจริงจังเหมือนถึงขนาดที่ว่ากิเลสบรรลัยหมดแล้วความรู้นั้นไม่ต้องบอกที่นี่นะมีขอบมีเขตสิ่งไม่เคยรู้ไปหมดเห็นไปหมดนอกจากพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองแล้วสามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มปากถ้าจะนำมาพูดนะว่าอ๋อเท่าที่จิตมันไม่สะดวกอะไรรู้อะไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเห็นอะไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลครอบหัวไว้นี่ถึงรู้อะไรก็รู้ตามภาษีภาษาอยู่ในอำนาจของกิเลสพอกิเลสมันทังไปหมดแล้วความรู้นี่เป็นยังไงนั่นอ๋อนี่กิเลสเท่านั้นปิดหัวใจคือความรู้อันนี้เอาไว้ไม่มีอะไรในสามแดนโลกธาตุนี้ปิดความรู้นี้ไม่ให้แสดงตัวเต็มที่เต็มภูมิเต็มฐานมีกิเลสเท่านั้นมันก็รู้ชัดๆอะไรเพราะมันไม่มีอะไรเวลามันกิเลสมันหมดไปจากใจจริงๆมีอะไรเป็นขอบเป็นเขตมีอะไรเป็นที่ติดที่คล้องที่ติดที่ตันไม่มีนั่นจริงจังปฏิบัติมาศึกษาอารมณ์ก็ฟังให้ถึงใจก็ปฏิบัติยังไงจังจิตธรรมะสดๆร้อนๆอยู่กลางวันอยู่ในหัวใจเราทุกคนทุกขังอริยสัจจังประกาศให้เห็นชัดอยู่นี่มีอดีตอนาคตที่ไหนปรากฏอยู่ในปัจจุบันของเรานี้ทุกขณะนี้สมุทัยอริยสัจจังกิเลสมันมีที่หลับที่นอนเมื่อไหร่มันมีหมอนมีมุ้งที่ไหนมันทำงานอยู่บนหัวใจของเราตลอดเวลาทำไมมัดจะฆ่ากิเลสทิ้งมีแต่เสือแต่หมอนมัดเต็มตัวดับทุกข์ก็มีแต่เรื่องดังครอบดับทุกข์นั่นเลยพระพุทธเจ้าพาดับทุกข์ดับบนเสือบนหมอนที่มัดติดตัวแล้วหลับไม่ตื่นดังครอบนั่นเหลือนิโรธความดับทุกข์นั่นมันคือนิโรธของคนตายถ้าหมดลมหายใจแล้วมันก็ตายเท่านั้นแหละมันดังครอบเอาละพ่อพูดสนองแค่เหนื่อยพูดไปพูดมา

ทางเดินของวัฏฏะสงสารมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นทั้งทางเดินเป็นทั้งผู้ควบคุมให้เดินตามทางสายของมันที่กำหนดไว้อย่างตายตัวแก่สัตว์โลกทั้งสามไตรภพไม่ให้เดินออกนอกลู่นอกทางของมันไม่ว่าจะเป็นกิริยาอาการแห่งความเคลื่อนไหวใดๆต้องให้เป็นไปตามแถวทางหรือกิริยาของมันที่กำหนดไว้อย่างตายตัวเท่านั้นนี่คือทางเดินของวัฏฏวนมีกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชาสายทางก็คือกิเลสส่วนใหญ่เป็นสายทางอันเตียนโล่งสัตว์ทั้งหลายจึงไปด้วยความราบรื่นแต่ไม่ใช่ราบรื่นชื่นใจคือไปได้อย่างคล่องใจไปได้ด้วยความสมัครใจไปด้วยความพอใจไม่ได้ไปด้วยความฝ่าฝืนไปอยู่เช่นนั้นตลอดเกิดอยู่เช่นนั้นตายอยู่เช่นนั้นพบน้อยพบใหญ่หมุนไปเวียนมาอยู่ทำนองนี้นี่คือสายทางของวัฏฏวนหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้เจอแล้วเจอเล่าเจอความทุกข์ซึ่งเป็นของเก่าที่เคยเจอมาแล้วกี่กับกี่กันไม่กำหนดกฎเกณฑ์แต่ไม่อาจสามารถจะจำได้ในความทุกข์เหล่านี้สัตว์โลกจึงไม่สามารถที่จะเห็นโทษแห่งความเป็นมาของตนเพราะกิเลสเป็นเครื่องปิดบังในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เสียสิ้นนี่คือทางเดินของวัฏฏวนเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่การไหนๆในบรรดาสัตว์โลกไม่มีรายใดที่จะปลีกออกนอกลู่นอกทางของมันได้จึงต้องมีความทุกข์ความลำบากด้วยอำนาจแห่งกิเลสประเภทต่างๆเป็นผู้ให้โทษเป็นผู้ให้ทุกข์ความลำบากลำบนทีนี้ทางวิวัตะที่พระพุทธเจ้าของเราหรือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทรงค้นพบอันเป็นทางสุขเกษมอันเป็นทางหลุดพ้นจากอำนาจแห่งวัฏวนนี้เรียกว่าวิวัตะคือมัชฌิมาปฏิปทาได้แก่ทางสายกลางนี่เราแปลกันอย่างเป็นคำสวยงามว่าเป็นทางสายกลางทางราบรื่นดีงามวิธีการแห่งการเดินตามทางสายที่พระพุทธเจ้าทรงเคยดำเนินมาแล้วได้ประทานไว้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ดำเนินได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียรรวมเข้าแล้วก็เรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี่คือประโยคแห่งการเดินของผู้จะไปเพื่อถึงฝั่งแห่งพระนิพพานผ่านโลก
วัฏฏวนอันกันดารนี่เสียได้โดยปลอดภัยกิริยาแห่งท่านผู้ดำเนินด้วยสุปฏิอุชุญาญาสามีกิจนี้ย่อมงามทั้งกิริยาแห่งการคิดออกทางด้านจิตใจงามทั้งวาจาที่พูดเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเพราะพริ้งเป็นเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันงามทั้งการประพฤติกิริยาการแสดงออกทางกายทุกด้านทุกแง่ทุกมุมกลมกลืนกันไปตามแนวทางแห่งมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางที่ตรงแนวต่อวิวัตตะได้แก่พระนิพพานเราทั้งหลายเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติจึงเป็นผู้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินตามทางสายนี้โดยมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่แนบสนิทติดกับใจคิดสิ่งใดให้เป็นธรรมให้เป็นวินัยพูดสิ่งใดก็เป็นธรรมเป็นวินัยกิริยาแสดงออกทางกายก็เป็นธรรมเป็นวินัยซึ่งเป็นเครื่องรื้อถอนกิเลสไปทุกระยะทุกอาการแห่งการแสดงออกทางกายวาจาใจนี่คือผู้เดินทางเพื่อถึงวิวัตะด้วยมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นทางสายตรงแนวต่อความพุทธพ้นทุกนั้นด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ระมัดระวังสิ่งที่เป็นศัตรูคู่อริต่อธรรมต่อการปฏิบัติของเราซึ่งไม่มีสิ่งใดอันใดที่จะนอกเหนือไปจากคำว่ากิเลสประเภทต่างๆที่ซ่องสุมอยู่ตามสองภาคทางและยังฝังอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นอีกด้วยที่จะต้องก่ออุปสรรคความขีดขวางแห่งการดำเนินของเราให้เป็นไปไม่สะดวกโดยประการต่างๆสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นความคิดการพูดการแสดงออกทางกายเป็นการขัดต่อหลักธรรมหรือหลักพระวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วให้พึงทราบว่านั้นคือสิ่งปลอมแปลงคือสิ่งเคลือบแฝงที่จะคอยทำลายการดำเนินคือการก้าวไปตามมัชฌิมาของเราให้พึงระมัดระวังอย่าปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาขีดขวางหรือเหยียบย่ำทำลายหรือปิดกั้นทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์นั้นไปเสียโดยที่เราไม่รู้สึกตัวมัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นทางที่ทรงรับรองไว้แล้วอย่างเต็มภูมิของศาสดาของเราไม่มีทางสายใดที่จะตรงแนวยิ่งกว่าสายทางคือมัชฌิมาปฏิปทาการแสดงออกแห่งกิริยาของมัชฌิมาแต่ละแง่ละมุมนั้นท่านว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมีหมายถึงองค์ปัญญาที่จะพาการดำเนินของเราให้เป็นไปเพื่อความสะดวกราบรื่นชื่นใจตัดอุปสรรคไปได้โดยลำดับด้วยอำนาจแห่งปัญญาสัมมาสังกัปปะก็เช่นเดียวกันเป็นความดำริคิดอ่านไตร่ตรองในเหตุในผลอันใดเป็นคุณอันใดเป็นโทษซึ่งมีอยู่กับใจดวงนี้ให้เลือกเฟ้นด้วยปัญญาทั้งสองประเภทคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่เรียกว่าองค์แห่งความฉลาดที่จะนำผู้ดำเนินให้เป็นไปตามสายทางแห่งมัชฌิมาคือความเหมาะสมความพอดีความถูกต้องความราบรื่นชื่นใจจนถึงฝั่งแห่ง
สันติธรรมอย่างยอดเยี่ยมได้แก่พระนิพพานสัมมาวาจากล่าวให้มีเหตุมีผลกล่าวให้เป็นที่ชื่นชมยินดีในอัตในธรรมต่อกันกล่าวเป็นสิ่งที่ให้เกิดความรื่นเริงบันเทิงเกิดความพอใจในธรรมทั้งหลายต่อกันที่เรียกว่าเป็นสัมโมทนิยกถาท่านผู้ใดกล่าวออกแสดงออกก็ให้เป็นอัตเป็นธรรมเป็นคติอันดีงามแก่ท่านผู้ฟังเรียกว่าสัมมาวาจากล่าวชอบในการกล่าวชอบนี้ท่านแสดงไว้ถึง10ประการซึ่งเคยได้แสดงมาหลายครั้งหลายหนแล้ววันนี้จึงไม่จำเป็นต้องแสดงจะพูดให้ฟังเฉพาะหัวข้อแห่งการสนทนาเพื่อความรื่นเริงซึ่งกันและกันของพระสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลหรือท่านนักปฏิบัติคือนักบวชท่านปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานท่านพูดท่านสนทนาต่อกันให้ฟังเพียงเป็นหัวข้อเท่านั้นว่าอภิชตาต่างองค์ต่างมีความมากน้อยไม่มักใหญ่มักใหญ่ไฟสูงไม่มากมากเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องพลุงพลังกดทวงจิตใจไร้ธรรมะกลายเป็นเรื่องกิเลสสั่งสมขึ้นมาทั้งที่เราเป็นนักเสียสละแต่กลายเป็นนักสั่งสมขึ้นมาเพราะความที่ขัดต่อความปรารถนาความปรารถนาน้อยหรือความมักน้อยอันเป็นความไม่พรุงพลังสันโดษยินดีตามมีตามเกิดเท่านั้นอะไรมีก็ยินดีใช้สอยไปตามเรื่องไม่เป็นอารมณ์ห่วงใยกับสิ่งเหล่านี้อันจะเป็นทางที่ไหลมาแห่งกิเลสไม่ตรงกับเจตนาของผู้จะชำระสะสางกิเลสออกจากใจสังจักขณิกาไม่คุกคลีซึ่งกันและกันมีตนเป็นผู้เดียวอย่านำนอกจากไม่คลาดเคล้าไม่คุกคลีกับเพื่อนฝูงตลอดถึงประชาชนภายนอกแล้วยังไม่คุกคลีกับสิ่งกับอารมณ์ที่เป็นเครื่องมัวหมองต่อจิตใจอีกด้วยพยายามระมัดระวังข้าศึกคืออารมณ์ที่เป็นเครื่องมัวหมองแก่จิตใจด้วยความเพียรคือสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยนี่เรียกว่าอสังสักขณิกาไม่คลุกคลีภายนอกแล้วยังระมัดระวังข้างในไม่คลาดเคล้ากันกับเรื่องของกิเลสพยายามเห็นโทษของมันอยู่เสมอวิเวกตาชอบสถานที่วิเวกสงัดทั้งสถานที่ที่อยู่ที่บำเพ็ญเพื่อความสงัดทางด้านจิตใจปราศจากอารมณ์เครื่องก่อกวนทั้งหลายด้วยเรียกว่าอสังสักวิเวกตาวิริยารัมภาเต็มไปด้วยความภาคเพียรอย่างเต็มหัวใจมีสติเป็นเครื่องประคับประคองรักษาใจให้ปลอดภัยจากอารมณ์ที่เป็นข้าศึกอยู่เสมอซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจนั่นแหละนี่เรียกว่าวิเวกตาวิริยารัมภาดังนั้นก็กล่าวถึงศีลเป็นสมบัติอันสำคัญทำความสวยงามในมารยาทแห่งการแสดงออกและทำความชุ่มเย็นให้แก่จิตใจของเราด้วยสมาธิพยายามทำให้เกิดให้มีใจหนักแน่นมั่นคงต่อเหตุคือการกระทำของเราไม่ละแหละไม่โยกคลอน
ไม่คลอนแคลนไม่อ่อนแอมีความมุ่งมั่นบั่นทอนความฟุ้งซ่านวุ่นวายด้วยการฝึกการทรมานการกดขี่บังคับอารมณ์ต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นเพราะอารมณ์เหล่านั้นเป็นข้าศึกต่อความสงบของใจเป็นอารมณ์ที่มายั่วยวนจิตใจให้ครับความขุ่นมัวอย่างน้อยขุ่นมัวเศร้าหมองมากกว่านั้นผลของมันก็คือความทุกข์สมาธิคำว่าสมาธินี้เป็นขั้นๆคือมีความแน่นหนามั่นคงภายในจิตใจของตนเป็นลำดับลำดาจนกลายเป็นสมาธิที่แนบแน่นแนบเนียนท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธิเป็นสันเลขกถาเครื่องซักพอกเครื่องขัดเกลากิเลสทุกประเภทเป็นทำเครื่องสนทนาของพระท่านนักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ในครั้งพุทธกาลท่านสนทนาเป็นเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันจากนั้นก็แสดงถึงเรื่องปัญญาความเฉลียวฉลาดในอุบายวิธีที่จะแก้ความพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงคนมายาของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ทันท่วงทีให้ทันกับเหตุการณ์ของมันอยู่เสมอเสมอตามขั้นแห่งปัญญาที่จะควรแก้ควรทันกับปัญญาของกิเลสประเภทต่างๆขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งกิเลสละเอียดสุดปัญญาก็ละเอียดสุดตามแก้ตามไขตามปลดเปลื้องถอดถอนกันได้โดยลำดับจนกลายเป็นวิมุตติความหลุดพ้นที่ใจซึ่งถูกจองจำจากกิเลสตัณหาอาสวะเป็นผู้ควบคุมกดขี่บังคับมานานหลุดพ้นที่ตรงนี้วิมุตติญาณทัศนะอันเป็นสันเลขคธรรมข้อที่สิบได้แก่ญาณความรู้แจ้งชัดในความหลุดพ้นของตนในขณะที่ความหลุดพ้นได้ปรากฏขึ้นญาทั้งรู้ทั้งเห็นประจักษ์ใจในเวลานั้นนี่เป็นธรรมเครื่องรื่นเริงของพระผู้จะถอดถอนกิเลสอาสวะทั้งหลายท่านคุยกันสนทนากันมีแต่ธรรมเป็นเครื่องรื่นเริงเพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจล้วนๆนี่เรียกว่าสัมมาวาจาที่ชอบยิ่งทีเดียวสัมมากัมมันกัมมันโตได้แก่การประกอบความภาคเพียรในอิริยาบถทั้ง4เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาด้วยความระมัดระวังด้วยความมีสติอยู่ในวงความเพียรไม่ให้กิเลสแทรกเข้ามาเหยียบย่ำทำลายความเพียรของเราที่กำลังบำเพ็ญอยู่นั้นในอิริยาบถต่างๆนี่เรียกว่าสัมมากัมมันตะทำการงานชอบด้วยการถอดถอนกิเลสไม่ใช่ทำการงานชอบด้วยการสั่งสมกิเลสดังที่โลกนิยมกันตลอดถึงพระของเราก็นิยมกันเช่นการก่อการสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายรบกวนใกล้ไกลภายในภายนอกให้ขุ่นมัวไปตามๆกันหมดเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องถอดถอนกิเลสแต่เป็นเครื่องกังวลเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสของพระซึ่งเป็นนักปฏิบัติเพื่อถอดถอนกิเลสเพราะฉะนั้นสัมมากัมมันตะประเภทนี้อันเป็นส่วนยากจึงสามารถหรือเป็นข้าศึกต่อสัมมากัมมันตะแห่งงานที่ชอบแห่งงานที่ละเอียดเพื่อถอดถอนกิเลสได้แก่การประกอบความเพียรนี้ได้โดยไม่ต้องสงสัยจึงต้องพยายามระมัดระวังสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบเราพอทราบกันได้ทั่วๆไปการบิณฑบาต
มาฉันด้วยกำลังปลีแข้งของตนนี้เป็นงานที่ชอบทำของนักปฏิบัติของนักบวชเพื่อความหลุดพ้นไม่สนใจในอาหารว่าประณีตบรรจงเพียงไรหรือไม่ประการใดพอยังชีวิตหรืออัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อเป็นการบำรุงร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือนี้ให้ทำงานเพื่อถอดถอนกิเลสได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่านั้นเป็นที่พอใจนี่เป็นสัมมาอาชีวะเกี่ยวกับส่วนร่างกายสัมมาอาชีวะที่เกี่ยวกับใจก็คือความระมัดระวังยาพิษที่จะสำคัญว่าเป็นอาหารของใจกว้านเข้ามาด้วยการเห็นการได้ยินรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มาสัมผัสสัมพันธ์กับตาหูจมูกลิ้นกายกลายเป็นเรื่องยาพิษเข้าไปเผาจิตใจของตนฉะนั้นไม่จัดว่าเป็นการเลี้ยงชีพคือความเป็นอยู่แห่งใจของเราซึ่งเป็นหลักใหญ่รับผิดชอบในร่างกายนี้ให้เศร้าหมองขุ่นมัวไปตามจนกลายเป็นความทุกข์ความลำบากความเดือดร้อนขึ้นมาเพราะอาหารอันเป็นพิษไม่จัดว่าเป็นสัมมาอาชีวะนั้นเรียกว่ามิจฉาชีพนำอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเข้ามาเผารนจิตใจของตนสัมมาอาชีวะหล่อเลี้ยงจิตใจได้อัดด้วยธรรมด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอธรรมได้โอชารสเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงย่อมมีความเจริญมีความชุ่มเย็นมีความสะดวกสบายมีความว่างเปล่าภายในจิตมีความเบาบางสง่าผ่าเผยภายในจิตเพราะอาหารคือโอชารสแห่งธรรมเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่เสมอนี่เรียกว่าสัมมาอาชีวะทางด้านจิตใจโดยเฉพาะสัมมาวายามะเพียรชอบก็คือพยายามเพียรละกิเลสบาปธรรมที่เคยมีอยู่แล้วให้ค่อยหมดไปหมดไปและเจริญสิ่งที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นด้วยความเพียรนั้นระมัดระวังไม่ให้กิเลสบาปธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้มันหมดสิ้นไปโดยลำดับนั้นสำหรับสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกรู้ตัวอยู่เสมอให้อยู่ในวงของกายหรือจะคิดจิตมีคิดไปทางใดมีสติเป็นเครื่องรักษาเหมือนกับเด็กมีพี่เลี้ยงติดตามย่อมปลอดภัยไม่เป็นอันตรายอย่างง่ายดายจิตใจที่มีสติเป็นเครื่องบำรุงรักษาอยู่เสมอก็เป็นเช่นนั้นนี่เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิคือความสงบของใจที่เป็นสัมมาก็คือนำอารมณ์ที่จะยังใจให้สงบเข้ามากำหนดเข้ามาบริกรรมหรือยึดเข้ามาเป็นที่พึ่งพิงของใจให้มีความรู้สึกอยู่กับธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่เย็นอยู่แล้วนั้นเพื่อใจจะได้ยึดนั้นแล้วเกิดความเย็นฉ่ำขึ้นมาภายในตัวเองนี่เรียกว่าสัมมาอาชีสัมมาสติมีหลักธรรมอันเป็นสวัคขาตธรรมเป็นเครื่องยึดของใจเมื่อจิตมีความสงบก็รู้อยู่ภายในตัวเองว่าสงบลึกตื้นยามละเอียดเพียงไรไม่ใช่ว่าสงบแบบหัวตอแบบนอนหลับนั่นเรียกว่ามิจฉาสมาธิที่ธรรมท่านกล่าวไว้อย่างนี้ในสันเลขธรรมกล่าวแล้วรวมลงมาสัมมาสมาธิคือองค์มรรค8นี่เราทั้งหลายผู้ดำเนินตามสายทางแห่งมัชฌิมา
ซึ่งเต็มไปด้วยขวากด้วยหนามสองภาคทางได้แก่กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งคอยจะทิ่มแทงทำลายเราอยู่ตลอดเวลาจำต้องได้ระมัดระวังรักษาตนอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้เดินทางเพื่อความราบรื่นดีงามการดำเนินด้วยข้อปฏิบัติอันถูกต้องดีงามนี้ชื่อว่าสุปฏิปันโนอุชุญาญะสามีจิตคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงต่อเหตุต่อผลต่ออัตต่อธรรมต่อความหลุดพ้นญาญะเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆสามีจิตปฏิบัติงามตาอย่างงามตางามใจคนอื่นมองเห็นก่อนหน้าเลื่อมใสหน้าเคารพบูชาตนเองก็มีความแช่มชื่นเบิกบานด้วยสามีกิจกรรมคือการปฏิบัติชอบของตนอาการเหล่านี้เป็นอาการถอดถอนกิเลสและเป็นอาการที่ก้าวไปตามสาทางมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นทางพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงดำเนินอย่างนี้พ้นได้ด้วยวิธีการอันนี้สาวกทั้งหลายท่านก็ดำเนินอย่างนี้และหลุดพ้นไปได้ด้วยวิธีดำเนินอย่างนี้จะดำเนินอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ผิดจากสายทางที่เป็นไปเพื่อวิวัตะจะเต็มไปด้วยวัฏจักรวัฏวนทั้งนั้นเพราะเช่นนั้นด้วยเหตุนี้นักปฏิบัติจึงควรระมัดระวังสังรวมตนอยู่เสมออย่าได้เฉื่อยชาอย่าได้แสดงความเคยชินต่อความเพียรแล้วนอนใจเหล่านี้เป็นเรื่องเครือบแฝงของกิเลสทั้งหมดพึงระมัดระวังตัวอยู่เสมอยากลำบากคือการต่อสู้กับกิเลสเราลำบากกิเลสก็ต้องลำบากเหมือนกันเราอย่าคิดว่าจะเรามีความลำบากเพราะการประกอบความภาคเพียรเลยตัวกิเลสมันก็ลำบากเพราะการต่อสู้ของเราการห้ามหันกันกับกิเลสการตกต่อยการฆ่าฟันกันกับกิเลสทำไมกิเลสจะไม่ลำบากเลยจากความลำบากแล้วกิเลสต้องตายเราลำบากแต่เราได้ชัยชนะเราไม่สู้มันเลยเราหมอบราบแพ้อย่างหมอบราบผลที่จะพึงได้รับก็คือเป็นธาตุของกิเลสธาตุแห่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายธาตุแห่งความหมุนเวียนไปมาที่หาบตั้งแต่กองทุกข์อยู่ในวัฏวนนี้หาความสิ้นสุดยุติไม่ได้เลยนั้นไม่ใช่ของดีไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาเพราะฉะนั้นทุกข์ก็ทุกข์ไม่ยอมถอยในการต่อสู้กับกิเลสทุกข์เพราะการต่อสู้กับกิเลสต้องถือว่ากิเลสก็ต้องเป็นทุกข์เหมือนเราเพราะกิเลสกับเราต่อสู้กันกิเลสจะหาความสุขความสำราญบานใจมาจากไหนเมื่อมีข้าศึกต่อตนเองอยู่แล้วเช่นเดียวกับเราที่มีกิเลสเป็นข้าศึกต่อเราเราหาความสุขที่ไหนเจอมีตั้งแต่ความทุกข์เพราะมันทั้งนั้นเมื่อถูกมันทำลายเราเพราะเราแพ้มันทีนี้เมื่อเราต่อสู้กับกิเลสความทุกข์ของเราก็มีจริงในการต่อสู้ในขณะเดียวกันความทุกข์ของกิเลสก็ย่อมมีความเจ็บปวดแสบร้อนความจะพินาศชิบหายของกิเลสย่อมมีไปโดยลำดับเพราะการต่อสู้ด้วยความเพียรแม้จะเป็นทุกข์ในการต่อสู้ของเราก็ตามเรามีหวังที่จะให้กิเลสได้รับความทุกข์ความลำบากขนครัวบ้านครัวเรือนครัวลูกเจ้าหลานเหลนปู่ย่าตายายซึ่งเคยฝังรากฝังฐานอยู่ภายในจิตใจนี้อย่างลึกออกจากจิตใจเพราะอำนาจแห่งมรรคปฏิปทาตามสังหารอยู่ตลอดเวลาทั้งลึกทั้งตื้นทั้งหยาบทั้งละเอียดกิเลสหลบซ่อนอยู่ที่ตรงไหนสติปัญญาศรัทธาความเพียร
ตามห้ำหั่นกันกรองกันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งกิเลสประเภทต่างๆได้สูญซากไปจากจิตใจเรียกว่ากิเลสตายเรียบไปหมดแล้วแล้วไม่มีอะไรต่อไปนั้นที่จะให้เกิดความทุกข์ทางใจจึงทำให้เห็นได้ชัดๆรู้ได้อย่างแจ่มแจ้งไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้าเราก็ไม่ทูลถามพระองค์ท่านว่าเมื่อกิเลสสิ้นไปแล้วอย่างราบคาบไม่มีภายในจิตใจแล้วข้าพระองค์มีความสุขสบายไหมอย่างนี้ถามให้โง่ทำไมเพราะความรู้ประเภทที่รู้ที่เห็นอยู่เวลานั้นไม่ใช่ธรรมะโง่เป็นธรรมะที่ฉลาดเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์เป็นธรรมะที่เลิศโลกอยู่แล้วพระเจ้าทูลถามท่านหาประโยชน์อะไรย่อมไม่ทูลถามนี่แหละสมชื่อสมนามที่ว่าสันทิฏฐิโกที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมอบให้ไว้กับท่านผู้ปฏิบัติจะพึงรับเป็นมรดกของตนโดยเฉพาะแต่ละรายละรายที่ปฏิบัติตนได้มากน้อยสันทิฏฐิกะธรรมทั้งหลายย่อมจะปรากฏขึ้นตามขั้นตามภูมิของตนจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นย่อมจะเป็นสันทิฏฐิโกได้อย่างประจักษ์และเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอยู่ภายในจิตใจนี้เนี่ยการดำเนินการปฏิบัติจึงต้องมีความยากความลำบากเราทราบด้วยกันแล้วว่าการแก้กิเลสเป็นของแก้ยากข้าศึกใดก็ตามในโลกนี้ไม่มีที่จะนอกเหนือจากกิเลสไปได้ที่จะเป็นแก่นแห่งข้าศึกเป็นที่เหนียวแน่นที่สุดเป็นที่รบยากแก้ยากที่สุดคือแก้กิเลสทุกจากกิเลสก็เป็นทุกข์ที่ยากลำบากมากเป็นทุกข์ทรมานมากถ้าเราไม่เห็นโทษของมันในความแสดงออกอยู่กับร่างกายและจิตใจของเรานี่อยู่แล้วจะเรียกว่าเราเรียนวิชาธรรมเพื่อความฉลาดและถอดถอนมันได้ที่ตรงไหนวิชาของพระพุทธเจ้าเป็นวิชาที่เหนือกิเลสทุกประเภทไม่ใช่เป็นวิชาธาตุของกิเลสพอจะให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรานำมาปฏิบัติอยู่เวลานี้ให้ย่อยยับอับเฉาลงไปเพราะสู้กิเลสไม่ได้คำที่ว่าสู้กิเลสไม่ได้นั้นไม่ใช่ธรรมเป็นผู้สู้กิเลสไม่ได้เช่นอย่างเครื่องมือรบไม่ใช่เครื่องมือนี้สู้กิเลสไม่ได้เครื่องมือนี้ทันสมัยเป็นแต่ผู้จะหยิบยกเอาเครื่องมือมาใช้นั้นไม่สามารถที่จะหยิบยกเอาเครื่องมือที่เหมาะสมกับการปราบปรามฆ่าศึกคือกิเลสประเภทนั้นๆให้เหมาะสมเท่านั้นจึงได้ยอมแพ้กิเลสหรือกิเลสจึงเหยียบย่ำทำลายกลายเป็นธาตุของมันได้ทั้งๆที่เราก็เรียนวิชาธรรมปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นคำนี้อย่าให้มีในจิตใจของนักปฏิบัติเราเรียนจากครูจากอาจารย์ศึกษาจากครูจากอาจารย์ก็ดีเราเรียนอัดเรียนทำตามตำรับตำราก็ดีไม่มีธรรมบทใดบาทใดเป็นธาตุของกิเลสเป็นน้อยต่อกิเลสมอบราบต่อกิเลสไม่มีมีแต่ธรรมเป็นเครื่องปราบกิเลสทั้งหมดในบรรดาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมจึงควรจะได้รับชัยชนะเห็นกันต่อหน้าต่อตาด้วยการประกอบความภาคเพียรต่อสู้กับกิเลสด้วยวิชาธรรมของเราที่ได้เคยได้ชัยชนะมาแล้วและเคยเป็นใหญ่ต่อกิเลสทุกประเภทมาแล้วไม่ควรให้รับคำว่าแพ้ท้ายที่สุดคำว่าแพ้ท้ายหมดทั้งตัวไม่มีสง่าราศีอันใดเลยความแพ้กิเลส
ความชนะกิเลสเท่านั้นเป็นผู้เลิศความเป็นทาสของกิเลสดีวิเศษวิโสอะไรเอาพิจารณาเทียบเคียงให้เห็นเหตุเห็นผลเราเป็นนักปฏิบัติลูกศิษย์ตถาคตจอมปราบฉลาดแหลมคมเหนือโลกเหนือสงสารปราบมักจอมมารมหามารภายในจิตใจได้จนราบคาบสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเพราะวิชาธรรมของพระองค์ทำไมเราเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักวิชาธรรมของพระพุทธเจ้ายังจะกลายเป็นทาสของกิเลสตัณหาอาสวะนำธรรมไปเป็นทาสของกิเลสอยู่ได้เราไม่อายเราบ้างเหรอเราบวชมาอย่างสง่าผ่าเผยบวชมาด้วยความมีอัตมีธรรมบวชมาด้วยความมีอุปัชฌาย์อาจารย์บวชมาด้วยความได้รับศาสตราอาวุธพร้อมแล้วตั้งแต่วันบวชท่านยื่นยกหยิบยื่นให้เราแล้วว่าเจสาโลมานะขาทันตาตะโจเป็นต้นนี่คือเครื่องมือปราบกิเลสความรักความหึงหวงความสงวนไม่มีอันใดที่จะรักจะสงวนยิ่งกว่าธาตุตัวขันกว่าสกุลร่างกายเหล่านี้อันเป็นเพราะอำนาจของกิเลสพาให้รักให้สงวนขัดแย้งต่อธรรมมาเป็นประจำเสกสรรปั้นยอว่าให้เป็นของสวยของงามเสกสรรปั้นยอว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของท่านเป็นของเขาของใครเสกสรรปั้นยออยู่เช่นนี้ปลอมแปลงอยู่เช่นนี้คือเรื่องของกิเลสเป็นข้าศึกกับธรรมพยายามลบล้างความจริงคือธรรมอยู่ไม่หยุดยั้งนี่ท่านจึงได้มอบอาวุธอันเป็นความจริงนี้ให้เพื่อปราบกิเลสประเภทจอมปลอมนี้ออกให้สิ้นซากให้เหลือแต่หลักความจริงเกสาโลมานขาทันตาตะโจหาความสวยงามที่ตรงไหนเอานำไปฟัดเหวี่ยงกับกิเลสสิกิเลสว่าสวยงามหนังหรือสวยงามถ้าหนังสวยงามแล้วหนังรองเท้าเป็นอย่างไรหนังภายนอกสวยงามทำไมจึงมีที่เหงื่อที่เหงื่อที่ใครเต็มไปหมดชะล้างกันทำไมถ้ามันสวยงามจริงๆไม่ต้องชะต้องล้างต้องซักต้องฟอกเช็ดถูกันอยู่ตลอดเวลารักษามันทำไมเพราะมันสวยงามมันสะอาดสะอ้านไม่ว่าของใครแต่นี้ทำไมของสะอาดทำไมจึงต้องได้ชะได้ล้างมันไม่ใช่ของสกปรกจะได้ชะล้างกันไหมเมื่อเป็นฉะนั้นมันเต็มไปด้วยของสกปรกแม้แต่ผิวหนังแท้ๆที่หลงกันอยู่นี่มันก็คือของสกปรกที่เสกสรรปัญญาออกมาจากกิเลสภาพเป็นของสวยงามต่างหากนั่นคือจอมโกหกของกิเลสลบล้างความจริงแห่งธรรมของพระเจ้าซึ่งเป็นของไม่สวยไม่งามตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นนี่พลิกหนังภายในออกมาดูสิถ้ายังมองเห็นภายนอกว่าสวยว่างามหนังอันเดียวนั่นแหละพลิกภายในออกมาดูอีกเป็นยังไงมันน่าดูไหมดูแล้วดูเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าตามหลักความจริงก็หมายความว่าล้างแล้วล้างเล่าล้างสิ่งจอมปลอมที่มันแทรกมันสิงมันเสกสรรปั้นยอไว้ว่าสวยงามนะล้างด้วยความจริงคืออัตคือธรรมมันสวยมันงามที่ไหนถลกออกมาหมดในหนังทั้งตัวเรานี้น่ะแล้วแผ่ออกมาดูที่เป็นยังไงหนังทั้งแผ่นน่าดูไหมหนังของคนของหญิงของชายหรือของสัตว์ตัวใดก็ตามเมื่อถลกหนังออกมาดูแล้วหนังน่าดูไหมสวยงามตามที่กิเลสเสกสรรตั้นยอนั้นจริงๆไหมหรือไม่จริงถ้าไม่จริงก็ได้ทราบกันชัดๆว่ากิเลสที่หลอกเราถึงขนาดนี้เถอะหรือมันก็ต้องได้เห็นโทษกันความจริงมันหาความสวยงามที่ไหนข้างในก็เยิ้มไปด้วยเลือดด้วยเนื้อเต็มไปของปฏิกูลข้างนอกก็มีแต่ขี้เหงื่อขี้ใครชะล้างกันทั้งข้างบนข้างล่างมีแต่ขี้เต็มตัวและยังมาเสกสรรตั้นยอออกมาว่าเป็นดีเป็นของดีก็เห็นแต่สุนัขเท่านั้นเห็นอาจม
ว่าเป็นอาหารได้อเด็ดอร่อยมนุษย์เราไม่ใช่สุนัขเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเราไม่ใช่สุนัขเหตุใดจึงจะต้องไปเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของสวยของงามเป็นของที่น่ารักใคร่ชอบใจซึ่งเป็นเหมือนอาจงแล้วดูดดื่มด้วยอารมณ์รักชอบด้วยความว่าเป็นของสวยของงามทั้งๆที่มันจอมปลอมและเสกสรรปัญญาหลงมันไปทำไมกิเลสทำเป็นเครื่องแก้มีอยู่นำมาชะมาล้างกันให้ถึงความจริงแต่ต้องกันได้อย่างไรเมื่อถลกหนังออกมาแล้วเอาดูเนื้อในคนในสัตว์เป็นอย่างไรแดงโล่ไปหมดทั้งตัวแล้วดูเข้าไปกำหนดพิจารณาเข้าไปลึกเท่าไรยิ่งเห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าอิจฉาระอาใจเต็มไปหมดทั้งร่างข้างบนข้างล่างด้านขวางสถานกลางแล้วกระจายออกไปดูในอวัยวะทุกส่วนนี้ชิ้นไหนเป็นชิ้นงามของงามของสวยตามที่กิเลสมันไปฝังจมความหลอกลวงเอาไว้ทุกแง่ทุกมุมทุกจุดทุกแห่งทุกหนในสกลกายของเราของเขานี่ที่คลายดูให้มันหมดความจำปองของกิเลสที่มันไปปักเสียบหลอกมนุษย์ที่โง่เขลาเปล่าปัญญาไว้เอาธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่ฉลาดนี้จับเข้าไปแย่เข้าไปแทงเข้าไปพิสูจน์เข้าไปให้เห็นตามความแล้วเล่าย้ำแล้วย้ำเล่าพิจารณาอยู่นั้นนี่นะอาวุธที่ท่านมอบให้เพื่อจะล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายนี่คืออาวุธเพียงจะพูดว่าหนังเท่านั้นก็กระจายไปแล้วเพราะเป็นประโยคใหญ่มากหนังหุ้มหมดห่อหมดทั้งตัวของปฏิกูลโสโครกขนาดไหนก็มองไม่เห็นเนี่ยอันบุรุษตาฟางแบบพวกเรานี่นะต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอาศัยปัญญาทีนี้ปัญญานั้นแทงทะลุอย่าว่าแต่ร่างกายอันเล็กๆน้อยๆนี่เลยแม้ภูเขาทั้งลูกก็แทงทะลุไปหมดแต่นี่มันกลับกลายเป็นว่าร่างกายเล็กเพียงนิดเดียวหนังบางๆเพียงนิดเดียวไม่สามารถแทงทะลุได้จะว่าเรามีความฉลาดแหลมคมได้อย่างไรก็คือจอมโง่นั่นเองนั้นเราอยากจะเป็นจอมโง่ได้ถูกกล่อมเกลี้ยกล่อมจากกิเลสอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเพื่อแบกทุกข์ในวัฏสงสารอยู่ร่ำไปอย่างนี้เหรอถ้าไม่อยากแบกเห็นโทษของกิเลสก็ควรจะเห็นคุณของธรรมนำมาพิสูจน์กันด้วยหลักความจริงธรรมเป็นความจริงแท้แท้ไม่จอมปลอมจึงเรียกว่าสวัสดิ์ขาแต่ธรรมจัดไว้ชอบแล้วดูให้เห็นละเอียดละออในภายในภายนอกของส่วนร่างกายกำหนดแยกแยะออกไปให้แตกกระจายทำลายลงไปแล้วดูกันได้ที่ไหนนั่นความจริงมันลบล้างความจอมปลอมว่าสวยว่างามว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าเป็นของเขาของเราออกได้หมดโดยไม่ต้องสงสัยถ้าพูดถึงเรื่องอนิจจังถ้ามันเที่ยงมันแตกกระจายไปได้อย่างไรทุกขังตรงไหนร่างกายของเราที่มีความสุขความสู่ความรื่นเริงหน้ารื่นเริงบันเทิงมีตรงไหนมันมีแต่กองทุกข์ทั้งกองเต็มอยู่นี่อนัตตานั่นท่านบอกไว้แล้วเหมือนกับว่าตีข้อมือไว้อย่ายืดดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นธาตุหลักธรรมชาติของธาตุเดิมเขาอย่ายืดอย่าถืออย่าไปคว้ามาเป็นเราเป็นของเราอนัตตาเหมือนกับว่าตีข้อมือไว้แม้เช่นนั้นมันก็ยังอาจยังเอื้อมยังฝืนอาจฝืนทำไปยึดไปถือไปข้อมือหักมันก็ไม่ยอมถอยเพราะกิเลสไม่ยอมให้ถอยกิเลสให้พาสู้ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้ปัญญาไปแล้วตีเล่าเอาจนกิเลสมันข้อมือหักไปหน่อยสุดท้ายมันก็แพ้ธรรมนี่แหละการต่อสู้กับกิเลสเราอย่าว่าแต่เราผู้ต่อสู้กับกิเลสเป็นความทุกข์กิเลสมันก็ต้องเป็นความทุกข์ของมันเหมือนกันสุดท้ายมันก็สลายไปไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจนั่นแหละที่นี่อยู่ที่ไหนก็อยู่เถอะไม่มีอะไรกวนใจเลยหาเงียบเหมือนกับบ้านร้าง
แต่มีคนอยู่นั่นฟังเองบ้านร้างเป็นยังไงเงียบกิบไปหมดไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครมหื่นเบิ้งเหล่านี้หมดไม่มีเหลือนันทิราคะสากตาตตะตตราอภินันดินีเสื่อที่ดังกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาเครื่องแสดงออกของกิเลสให้สัตว์โลกทั้งหลายแสดงกิริยาบ้าออกมาสดสดร้อนร้อนเหล่านี้หายเงียบไปหมดไม่มีที่ว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่คืออะไรมีแต่คนดีไม่มีคนชั่วประเภทละเกะละกะทำความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่บ้านแก่เมืองมีแต่คนดีสงบเสงี่ยมเยี่ยมตัวนั่นเทียบถึงบ้านภายนอกบ้านร้างแต่มีคนเทียบเข้ามาข้างในก็คือว่าบ้านร้างภายในนี้ได้แก่กิเลสตัณหาอาสวะตัวพาดิ้นรนกวาดแกว่งตัวราคะตัณหาความทะเยอทะยานความวุ่นวายสายแสความโกรธความรุ่มหลงตายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะอำนาจของปัญญาญาณฟาดฟันหันแหลกขาดสะบั้นไปจากจิตใจหมดแล้วเหลือแต่ขันล้วนๆที่นี่นั่นแหละที่ว่าบ้านร้างแต่มีคนหมายถึงว่ากิเลสนั้นตายไปหมดสิ่งชั่วช้าละมกภายในจิตใจนี้ตายไปหมดพินาศทิพย์หายไปหมดแต่มีคนอยู่นั่นก็คือมีแต่เบญจขันธ์แสดงอาการตามธรรมชาติของมันรูปก็มีอยู่ตามสภาพเวทนาที่เป็นอยู่ภายในร่างกายก็มีอยู่ตามสภาพแต่ไม่มีใครมายึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราสังขารความคิดความปรุงก็ปรุงไปตามธรรมชาติของมันสัญญาความจำได้หมายรู้ก็จำไปตามธรรมชาติวิญญาณความรับทราบจากอายตนะภายนอกภายในประสานกันก็รับทราบแต่ไม่มีผู้มาจับจองไม่มีผู้มายึดมาถือพอที่ให้เกิดความหนักหน่วงทวงจิตใจให้รับความลำบากมีกิเลสประเภทเดียวเท่านั้นที่มายึดมาถือว่านั้นเป็นเราเป็นของเราแบกหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็คือแบกขันนี้ด้วยอุปาทานทีนี้เมื่อกิเลสประเภทต่างๆได้สิ้นสุดลงไปแล้วจึงเป็นเหมือนบ้านร้างทั้งคิดทั้งปรุงได้อยู่แต่ก็มีความคิดความปรุงใดที่เป็นภัยต่อตัวเองมีแต่ความสงบราบคาบอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ของใจที่ปราศจากตัวเสนียดจำลายได้แก่กิเลสไปหมดแล้วไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละที่ว่าบ้านร้างแต่มีคนอยู่คืออย่างนี้นั่นแหละมัชฌิมาปฏิปทาพาผู้ปฏิบัติดำเนินด้วยความถูกต้องดีงามให้เข้าถึงจุดนี้เมอยู่ที่ใจเรานี้กิเลสอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดอยู่ที่ใจฝังอยู่ที่ใจกระจายออกไปสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกระจายออกมาทางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยวจับจองที่นั่นที่นี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอาการของกิเลสที่ออกจากอวิชชาซึ่งเป็นตัวสำคัญทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้สกัดรัดกั้นตีต้นไปตามหลักความจริงลบล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสออกได้ด้วยความชอบธรรมคือปัญญาธรรมแล้วมาลบล้างหรือถอนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตนที่มันปลอมไปด้วยความยึดความถือของกิเลสออกได้กลายเป็นขันธ์ล้วนๆขึ้นมาแล้วขับไล่กิเลสประเภทต่างๆเข้าไปจนกรอกจนมุมไปกองอยู่ที่หัวใจดวงเดียวหาทางไปไม่ได้ทางรูปเสียงกลิ่นรสก็ตัดออกแล้วด้วยปัญญารู้แจ้งเห็นจริงจะมาหลบซ่อนอยู่ที่รูปคือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกตัดออกด้วยสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงหมดกิเลสหาที่ยึดหาที่ถือไม่ได้ถูกลบล้างไปหมดเข้าสู่ยิ่งเข้าไปสู่อุโมงค์คือใจ
สติปัญญาฟาดฟันหันแหลกเข้าไปตรงนั้นอีกเอาจนแหลกแตกกระจายไปด้วยกันภายในจิตสุดท้ายก็หมดไม่มีกิเลสตัวใดจะเหลือตกค้างอยู่ภายในขันในจิตนี่เลยนั่นแหละท่านว่าหมดเชื้อแล้วหมดชาติแล้วหมดทุกข์แล้วหมดที่ตรงที่จิตหมดเชื้อคืออวิชชาเป็นสำคัญนั่นแหละเชื้อของความเกิดอยู่ที่จิตเชื้อของความเกิดหมดไปจากจิตแล้วความเกิดจึงไม่มีผู้ที่รู้ว่าความเกิดไม่มีอีกแล้วต่อไปนั้นด้วยความประจักษ์ตนในตนเองนั้นคือผู้บริสุทธิ์นี่แหละผู้บริสุทธิ์นี้จะเป็นผู้สูญสิ้นไปได้อย่างไรถ้าสูญสิ้นไปได้ก็ไม่เรียกว่าบริสุทธิ์ไม่เรียกว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงก็คือจิตที่บริสุทธิ์วิมุตตินิพพานอยู่ภายในจิตใจของนักปฏิบัติตรงนี้นี่ละวิธีการแก้วิธีการถอดถอนฟาดฟันหันแหลกกับภาคจิตซึ่งมีอยู่ในตัวของเราอันพาให้เกิดแก่เจ็บตายไม่แล้วไม่เล่าสักทีจนกระทั่งบัดนี้และจะเป็นต่อไปอีกข้างหน้าในทํานองเดียวกันหรือร้ายยิ่งกว่านี้นั้นจะไม่นอกเหนือไปจากอวิชชาปัจจยาสังขารานี้เป็นเชื้ออันสำคัญพาให้สัตว์ทั้งหลายสร้างบาปสร้างกรรมวิบากคือผลก็ต้องได้รับไปในภพชาตินั้นๆเกิดที่สูงที่ต่ำรุ่มๆดอนๆเป็นไปจากไหนถ้าไม่เป็นไปจากอวิชชาซึ่งพลิกแพงเปลี่ยนแปลงไปได้ในแง่ต่างๆให้สัตว์ทั้งหลายทำสิ่งต่างๆไปได้ตามความต้องการของอวิชชาเมื่อเป็นเช่นนั้นผลแห่งความเปลี่ยนแปลงไปต่างๆจะไม่เปลี่ยนไปได้ยังไงเมื่อเหตุพาให้เปลี่ยนแปลงดีชั่วหนักเบาเป็นไปอยู่ภายในจิตเพราะอวิชชาเป็นผู้บงการวิบากที่จะทำให้เกิดสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนให้เกิดความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรนั้นจะปิดได้ยังไงจะปฏิเสธได้ยังไงว่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงเสมอกันไม่ได้แม้จะไปเกิดในภพชาติต่างๆก็ตามต้องมีความเปลี่ยนแปลงหรือมีความผิดแปลกแตกต่างกันอยู่โดยลำดับตำดาเพราะกิริยาแห่งการกระทำซึ่งเนื่องมาจากการบ่งการของอวิชชาให้ทำนั้นไม่เหมือนกันกลายเป็นวิบากไม่เหมือนกันขึ้นมานี่แหละการเรียนหนักความจริงให้รู้ความจริงของตัวเองให้เรียนอย่างนี้ตามหลักธรรมที่เรียกว่าสวัสขาตธรรมนี้ถึงเราถึงจะรู้ได้ชัดแล้วไม่ต้องไปถามใครว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญก็ดีนรกมีหรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีนะพรหมโลกมีหรือไม่มีนิพพานมีหรือไม่มีมันรู้กันที่นี่หมดเพราะตัวนี้เป็นตัวการไปเที่ยวเสียหมดในสิ่งที่นี่และเป็นผู้รับทั้งนั้นก็คือจิตตาวิชานี่เองบาปคำว่าบาปคืออะไรก็คือสิ่งที่ชั่วให้ผลเป็นทุกข์ใครเป็นผู้ผิดขึ้นมาถ้าไม่ใช่จิตตาวิชาเป็นผู้ผิดขึ้นมาแล้วจะได้ผลเลิศมาจากไหนขึ้นชื่อว่าจิตตาวิชาพาสร้างแล้วจะไม่เป็นผลเลิศเลยนอกจากจิตตาวิชาคือวิชาธรรมของพระพุทธเจ้าพาสร้างพาดำเนินเท่านั้นจึงจะกลายเป็นจิตเลิศขึ้นมานี่แหละเรื่องภพเรื่องชาติอ่านตามตำรับตำราสาธุเราไม่ได้ประมาทเรียนจบพระไตรปิฎกก็เถอะถ้าไม่ได้พิสูจน์ทางด้านปฏิบัติแล้วก็จะงมแต่เงาอย่างนั้นเพราะนั้นเป็นเงานั้นเป็นแถวเป็นแนวไปเฉยไม่ใช่ความจริงความจริงคือการปฏิบัติต่างหากความจำเป็นความจำต่างหากความจำไม่ใช่เป็นสิ่งละกิเลสความการปฏิบัติต่างหากที่เป็นสิ่งที่ละกิเลสและเป็นสิ่งที่จะรู้ได้ตามหลักความจริง
พราะฉะนั้นความจริงกับความจำจึงต่างกันอยู่มากราวฟ้ากับดินผู้พิสูจน์

ลบล้างบุญไม่ให้มีลบล้างนรกสวรรค์ไม่ให้มีลบล้างพรหมโลกนิพพานไม่ให้มีเพราะเป็นของมีอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของตนไม่ขึ้นอยู่กับการลบล้างของผู้ใดนอกจากจะขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติให้ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของมีอยู่ตามหลักความจริงของตนเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นการปฏิบัติก็เพื่อให้รู้สิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ควรละให้ได้ละเช่นบาปเป็นของไม่ดีให้ได้ละท่านผู้รู้ผู้ฉลาดมาสอนเราขนาดนี้เรายังจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่โง่เราฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็แสดงว่าคนคนนั้นนั่นแสนโง่ที่สุดหาที่เทียบที่เทียบไม่ได้เลยเป็นคนสิ้นหวังเป็นคนหมดหวังเพราะลบล้างความจริงด้วยการลบล้างตนเองนั่นแหละให้หมดสาระคุณต่างๆนี่แหละหลักสำคัญอยู่ที่นี่ขอให้ทุกท่านพิสูจน์ตัวเองเราบวชมาพิสูจน์ตัวเองเพื่อหาความจริงให้เห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะไม่มีความสงสัยในสิ่งใดๆสามโลกธาตุนี้จิตจะเป็นบรมสุขเป็นขึ้นที่นี่แหละตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณาจะเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งอื่นสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่ละเลิศเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและมีความเลิศประเสริฐยิ่งกว่าใจกับธรรมที่ได้เข้าสัมผัสกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมเต็มภูมิของใจนี่ท่านเรียกว่าบรมสุขรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างชัดเจนหายสงสัยนี่เป็นจุดสำคัญที่นักปฏิบัติเราว่าเห็นทุกข์เห็นภายในทุกข์ให้ค้นหาเรื่องของทุกข์อยู่ภายในตัวเองของเราที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันเป็นทุกข์ไหมน่าเห็นภัยจริงๆไหมถ้ายังไม่เห็นทุกข์ซึ่งมีอยู่ในตัวว่าเป็นภัยแล้วเราก็หาความสุขไม่เจอเหมือนกันจึงต้องค้นดูให้ดีเอาให้กินให้จังนักปฏิบัติอย่าถอยหลังพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้อ่อนแอสาวกทั้งหลายเป็นแบบฉบับอันดีงามในการประพฤติปฏิบัติตลอดถึงผลที่ท่านได้รับเป็นผลแห่งความพ้นโลกวิวัตตะว่าไงไม่พ้นโลกได้ยังไงเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตต้องเอาให้จริงให้จังอย่ารอแหละคอนแทนเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมเราอย่าไปยินดีเราอย่าไปนอนใจเราจะสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเรามันเป็นข้าศึกต่อเราทั้งมวลนั่นแหละสิ่งใดที่ฝืนสิ่งเหล่านี้สิ่งนั้นเป็นธรรมเมื่อหมดกิเลสแล้วเราก็ทราบได้ชัดว่าความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอความโยกโยกคลอนนี่คืออะไรมันคือกิเลสทั้งหมดนั่นเมื่อได้ผ่านมันเข้าไปแล้วถึงรู้เพราะมันคือกิเลสทั้งหมดไม่ใช่คือธรรมะมันคือกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมเป็นข้าศึกต่อเราเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามกำจัดสิ่งเหล่านี้มันขี้เกียจทำความเพียรกับความขี้เกียจก็คือกิเลสขวางทางแล้วเวลานี้ขวางทางจงกรมแล้วขวางสถานที่ที่เราจะนั่งภาวนาแล้วมันเปิดไว้แต่หมอนอย่างเดียวจะให้เราได้ลงนอนได้อย่างสบายตายแล้วตายทั้งเป็นกิเลสกล่อมเอาตายทั้งเป็นไม่ยินติดเสียงกรอกครอกนั่นให้รู้เวลาควรหลับควรนอนเราก็รู้ของเราเองธาตุขันธ์เป็นสิ่งที่จะต้องพักผ่อนตามเวลาเวลาของมันการขบการฉันการเยียวยาธาตุขันธ์เป็นธรรมดาของโลกที่จะต้องทำธาตุเรากับธาตุของโลกของสารเหมือนกันต้องทำเหมือนกันแต่ให้ทราบว่าเราเป็นนักปฏิบัติมีความหนักเบามากน้อยพอเหมาะพอสมอย่างไรที่จะควรพักผ่อนนอนหลับที่จะควรประกอบความภาคเพียรให้เป็นไปเป็นเม็ดเต็มหน่วยด้วยความมีสติสตังเข้มแข็งในทางความภาคความเพียรให้รู้สมกับนักปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อฉลาดตามผลมายาของกิเลสที่มันแสดงในแง่ใดนี่หลักใหญ่อยู่ตรงนี้ขอทุกท่านให้นำไปพินิจพิจารณาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเองเท่านี้

วิธีฟังเทศที่ถูกต้องและปรากฏผลประจักษ์ใจในขณะฟังเทศโปรดได้ตั้งจิตไว้เฉพาะหน้าไม่ต้องทำความสำคัญกับภายนอกแม้ที่สุดกับท่านผู้เทศการตั้งจิตไว้เฉพาะหน้าจึงเป็นเช่นเดียวกับภาชนะที่เราตั้งไว้สำหรับรองน้ำหงายปากขึ้นแล้วตรงช่องที่น้ำจะไหลลงเราไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปที่ไหนน้ำจะไหลลงมาที่นั่นและสามารถจะทำภาชนะนั้นๆซึ่งตั้งไว้แล้วด้วยดีให้เต็มได้ด้วยน้ำการฟังเทศที่จะให้ปรากฏมีอานิสงส์ตามที่ท่านกล่าวไว้5ประการก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันคำสุดท้ายแห่งอานิสงส์ของการฟังเทศน์ท่านว่าจิตผู้ฟังธรรมย่อมผ่องใสในขณะนั้นธรรมะที่เข้าไปสัมผัสกับใจของเราในขณะที่เราฟังเทศน์นั้นเปรียบเหมือนกับน้ำที่สะอาดเข้าไปชะล้างสิ่งที่สกปรกให้กลายเป็นของสะอาดขึ้นมาได้ใจเมื่อได้รับสัมผัสจากธรรมซึ่งเป็นเครื่องชะล้างอยู่เสมออย่างน้อยก็อย่างเข้าสู่ความสงบเยือกเย็นมากกว่านั้นก็มีความฉลาดแยบคายขึ้นภายในจิตใจของตนที่ท่านเรียกว่าปัญญาในครั้งพุทธกาลเราเคยทราบในตำรามีจำนวนไม่น้อยว่าท่านผู้ฟังได้สำเร็จมรรคผลเป็นขั้นๆ ขึ้นไปบางท่านก็ถึงสำเร็จถึงขั้นพระอรหัตตภูมิก็มีนี่เกิดขึ้นจาก 1. ท่านได้ปฏิบัติปรับปรุงจิตใจของท่านมาอย่างเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งมีปัญญาเฉลียวฉลาดและอยู่ในขั้นที่จะแก้ไขตนได้ในขณะนั้นด้วยและท่านที่ได้อบรมมาพอสมควรที่ด้วยข้อปฏิบัติดัดจิตใจของตนเวลาฟังพระองค์ท่านทรงโปรดก็ได้คติเพื่อแก้ไขจิตใจของตนไปเป็นขั้นๆเพราะขณะที่ฟังท่านมีความสนใจอยู่เฉพาะบทธรรมที่เต็มไปด้วยเหตุผลและธรรมทั้งหมดที่ท่านชี้แจงแสดงไปล้วนแล้วแต่แสดงเรื่องของเราทั้งนั้นแม้จะท่านจะปรินิพพานแล้วศาสนธรรมยังเหลือมาถึงพวกเราที่ซึ่งไม่ได้สาบสูญไปที่ไหนเลยก็โปรดได้ทราบว่าธรรมะทั้งหมดในครั้งพุทธกาลที่ทรงแสดงแก่พุทธบริษัททั้งหลายกับธรรมะที่เราทั้งหลายได้ฟังอยู่ทุกวันนี้มีขณะนี้เป็นต้นก็โปรดได้ทราบว่าเทศเรื่องของเราแม้ท่านจะแสดงเรื่องของคนอื่นก็เช่นเดียวกับแสดงเรื่องของเราพูดถึงเรื่องทุกข์เราก็มีพูดถึงเรื่องสุขก็ถูกตัวของเราเพราะเราก็เคยผ่านมาแล้วเช่นกันพูดถึงเรื่องความบกพร่องขาดเขินก็ถูกตัวของเราพูดถึงเรื่องความมั่งคั่งสมบูรณ์ก็ถูกเราเพราะเราก็ย่อมจะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์เป็นบางครั้งบางคราวหรือเสมอมาเหมือนกันฉะนั้นเมื่อท่านแสดงถึงเรื่อง
ุขเรื่องทุกข์เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องเศร้าโศกเรื่องเพลิดเพลินเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงทั้งหมดจึงมาถูกกับเราทุกทุกท่านไม่ได้ผิดไปแม้แต่รายเดียวเมื่อปันเป็นเช่นนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจัดว่าเป็นธรรมะที่ถูกต้องกับโลกทั่วทั่วไปไม่เคยสอนโลกให้ผิดจากเป้าหมายทั้งที่เป็นฝ่ายถูกและฝ่ายผิดเลยจนกระทั่งถึงสติฐานหากเขามีความรู้สึกและมีความเฉลียวฉลาดรู้จักสมมุติดีชั่วเช่นเดียวกับเราแล้วสัตว์เดรัจฉานเขาอาจจะได้รับผลประโยชน์จากศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพวกเราแต่นี่เพราะเขาเป็นชาติที่อาภัพทั้งอำนาจวาสนาในเวลาที่เขาทรงอัตภาพความเป็นสัตว์อยู่อาภัพทั้งความรู้ความฉลาดในสมมตินิยมที่มนุษย์ใช้และศาสนธรรมที่พระองค์เจ้านำมาแสดงเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเขาไม่ทราบว่าบาปบุญเป็นยังไงดีชั่วเป็นยังไงสุขทุกข์เป็นยังไงในคำสอนที่พระองค์ท่านแสดงออกมาทั้งเขาก็มีอยู่ทั้งหมดในเรื่องเหล่านี้เช่นเดียวกับมนุษย์เราเมื่อเป็นเช่นนั้นศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสมควรจะเป็นธรรมที่ควรจะเป็นที่พึ่งของสัตว์ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ควรจะเป็นศาสดาของโลกได้เพราะอำนาจแห่งธรรมของพระองค์ท่านที่แสดงออกไปไม่ผิดจากความมีความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายแสดงไปที่ไหนถูกทั้งนั้นไม่ผิดจะแสดงไปทางชั่วเพื่อให้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายได้เห็นโทษแห่งความชั่วก็ถูกต้องจะแสดงทางความดีให้ได้เห็นเป็นเครื่องดูดตื่นจิตใจและให้มีแก่ใจเพื่อจะบำเพ็ญความดีก็ถูกต้องไม่มีแง่ไหนผิดและไม่มีธรรมข้อไหนที่จะเป็นฆ่าศึกต่อโลกตลอดมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ไม่ว่าจะเป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นคนชาติชั้นวรรณะไหนๆยอมเป็นผู้จะต้องได้รับความสุขความทุกข์ความบกพร่องขาดเขินเช่นเดียวกันหมดเพราะเป็นผู้มีกิเลสเครื่องก่อกวนด้วยกันก็ธรรมะเป็นเครื่องที่จะแก้สิ่งที่ขัดข้องของบรรดาสัตว์ทั้งหลายเมื่อแสดงลงที่ไหนจึงถูกตั้งแต่เรื่องของสัตว์ที่เป็นอยู่ทั้งนั้นท่านผู้ฟังจึงควรน้อมเข้ามาสู่ตนเสมอไม่ว่าท่านจะเทศออกข้างนอกหรือจะเทศเข้ามาข้างในไม่ว่าท่านจะเทศเรื่องของใครหรือของสัตว์ตัวใดไม่ว่าท่านจะเทศเรื่องโลกใดหรือสิ่งใดโลกนั้นสิ่งนั้นสัตว์นั้นบุคคลนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงหรือเช่นเดียวกันกับเราในเรื่องความสุขทุกข์ได้เสียผู้สามารถปฏิบัติตามพระโอวาทของท่านและตามเพศตามวัยของตนก็ยอมไม่เสียทีและไม่ร้ายผลนั่งจะเป็นผลประโยชน์เป็นเครื่องตอบแทนขึ้นเฉพาะหน้าหรือเป็นลำดับไปตามแต่เหตุที่เราดำเนิน
สืบต่อและได้มากน้อยแค่ไหนคำว่าธรรมหรือธรรมะเป็นกลางกลางถ้าจะเทียบก็เหมือนกับสมบัติซึ่งมีอยู่ในโลกนี้เมื่อใครเป็นผู้หามาได้ผู้นั้นก็ครองกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสมบัติประเภทใดผู้นั้นก็มีกรรมสิทธิ์ในสมบัติประเภทนั้นๆโดยสมบูรณ์ธรรมะไม่ว่าส่วนน้อยส่วนมากที่ผู้บำเพ็ญได้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนก็ย่อมจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์อันสมบูรณ์ในธรรมะประเภทนั้นๆเหมือนกันคำว่าเสรีภาพที่ได้กล่าวที่สนทนากันผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เมื่อแยกเข้ามาสู่ธรรมแล้วธรรมทั้งหมดเป็นเสรีภาพธรรมผู้ปฏิบัติตามธรรมะซึ่งเป็นเสรีภาพโดยหลักธรรมชาติแล้วยอมจะรับเสรีภาพเป็นลำดับลำดับไปที่เราทั้งหลายไม่ได้เป็นเสรีภาพภายในตัวเองก่อนเนื่องจากเรายังไม่เข้าใจที่จะปฏิบัติต่อสิ่งบีบบังคับเราเองแม้ที่สุดหน้าที่การงานซึ่งเราเคยทำส่วนที่เคยทำนั้นก็ยกไว้แต่จิตใจของเราเมื่อไม่มีธรรมะซึ่งเป็นอุบายที่จะให้รอบคอบต่อหน้าที่การงานของตนการงานนั้นๆก็กลับมาบีบบังคับเราได้ทั้งที่การงานนั้นไม่รู้ภาษีภาษาอะไรแต่เราเสียเองเป็นผู้มีหน้าที่และรู้เรื่องรู้ราวที่จะทำกิจการงานนั้นๆแต่แล้วก็เกิดความกังวลและความเดือดร้อนเพราะการงานของตนอย่างนี้ท่านเรียกว่าเราไม่รับเสรีภาพในการงานของเราเพราะเราไม่รอบคอบธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าเสรีภาพนั้นคือให้ความเสมอภาคในหน้าที่การงานและให้ความเสมอภาคสำหรับผู้ทำถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างใกล้ๆเช่นกิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทนี่เป็นฝ่ายบีบบังคับหรือบีบคั้นจิตใจของเราถ้าเรายังไม่สามารถแก้ออกได้ยังเหลืออยู่มากน้อยสิ่งนั้นก็ต้องเป็นเครื่องบีบบังคับเพื่อไปเราก็ยังเป็นอิสรภาพอย่างสมบูรณ์ไม่ได้แต่ก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ได้บำเพ็ญหรือแก้ไขสิ่งที่บีบบังคับนั่นเสียเลยวิธีที่เราอบรมจะเป็นงานประเภทไหนที่ว่าเป็นงานที่ชอบที่ท่านให้ชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วงานประเภทนั้นแหละเป็นงานที่จะเป็นไปเพื่อปลดแอกคือเครื่องบีบบังคับจิตใจของเราที่ท่านกล่าวประนามเสมอซึ่งเราทั้งหลายก็ยินกันอยู่จนขินหูว่าความโลภความโกรธความหลงเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องบีบบังคับเราแม้เราจะโกรธให้เขาเราถือว่าเป็นความดีสำหรับเราแต่แล้วเราก็เป็นผู้ร้อนไม่ร้อนไม่โกรธให้เขาความโกรธนี้ก็แสดงผลให้เราเดือดร้อนความโลภเมื่อไม่รู้จักเมืองพอดีก็เป็นเครื่องบีบบังคับจิตใจของเราให้มีความทะเยอทะยานมีของตนมีเท่านี้
แล้วอยากได้ของคนอื่นมาเพิ่มเติมเสาะแสวงหาโดยวิธีต่างๆโดยวิธีคดวิธีโกงแล้วแต่จะได้มาด้วยวิธีใดไม่ได้คำนึงถึงหัวใจของเขาแต่ขอให้สมกับใจของเราที่ต้องการแล้วเป็นพอเหล่านี้เราจะถือว่าเป็นความสุขก็ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องบีบบังคับจิตใจให้เป็นไปตามทางไม่ชอบได้มาแล้วก็เดือดร้อนทั้งสองประเภทนี้เพราะอำนาจแห่งความหลงนั่นเองเป็นตัวเหตุความหลงก็ฉุดลากไปมีท่านก็เรียกว่าเป็นเครื่องฉุดลากหรือบีบบังคับอันหนึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทำจิตใจของเราไม่ให้เป็นอิสระเสรีได้พูดถึงเรื่องความโกรธหรือความโมโหไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเพิ่มอำนาจวาสนาแต่เป็นสิ่งที่จะทำอำนาจวาสนาให้อับเฉาลงไปคนผู้ที่ชอบโกรธมากๆไปที่ไหนก็รู้สึกว่าตนเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนความโกรธท่านจึงให้ชื่อว่าเป็นไฟแต่ธรรมดาต้นไฟอยู่ที่ไหนความร้อนก็ต้องอยู่ที่นั่นก่อนจะโกรธให้คนอื่นเขาได้รับความเดือดร้อนตนผู้เป็นต้นไฟก็ต้องเดือดร้อนก่อนเขาแต่ตัวเองไม่ทราบว่าความโกรธนั้นเป็นต้นไฟเกิดขึ้นที่หัวใจและเผาผลาญตนเองก่อนแล้วจึงลุกลามไปหาคนอื่นแล้วทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนด้วยพระพุทธเจ้าท่านจึงประณามและพยายามขับไล่สายส่งออกนี้ให้หมดเมื่อความโกรธนี้หมดไปแล้วตนเองก็อยู่สบายจิตที่มีความโกรธแค้นต่อคนอื่นก็กลายเป็นความเมตตาหรืออ่อนโยนต่อตัวเองและคนอื่นไปได้มีความรู้สึกอันนี้มีความเปลี่ยนแปลงได้เพราะมีสิ่งแทรกซึมเมื่อสิ่งแทรกซึมนี้ผลักดันให้เป็นไปอย่างไรจิตใจก็ย่อมเป็นไปได้เช่นนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่จะพยายามขับไล่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปธรรมะไปถึงไหนความร่มเย็นก็ไปถึงนั้นเราบำเพ็ญธรรมะไปถึงขั้นไหนได้มากเท่าไหร่ความร่มเย็นก็มากถึงขั้นนั้นในบุคคลผู้นั้นเช่นเราได้ให้ทานทานจะมากหรือจะน้อยก็รู้สึกว่ามีความร่มเย็นภายในใจว่าเราได้ให้ความสุขแก่คนอื่นนอกจากนั้นบุญกุศลที่จะเป็นความสุขย้อนหลังกลับมาหาเราก็ยังมีคนอื่นที่ได้รับการให้จากเราสิ่งที่ให้ไปนั้นเขาก็เอาไปทำประโยชน์ให้ได้รับความสุขจะให้ข้าวหรือให้น้ำหรือให้เสื้อผ้าให้วัตถุสิ่งใดก็ตามซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วสละกรรมสิทธิ์ให้นั้นให้คนอื่นให้เขาได้รับความสุขเขาก็ย่อมคิดเห็นบุญเห็นคุณเราและสออัธยาศัยของเราว่าเป็นผู้มีน้ำใจอันกว้างขวางใจของเราก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสและคนที่มีทานหรือเป็นผู้หนักในทานไปที่ไหนไม่ค่อยจะอดอยากหมู่เพื่อนก็มากไปที่ไหนแทนที่จะขัดข้องขาดเขินก็ไม่ขาดเขินคนที่มีทานภายในใจหรือมีการสละเป็นนิสัยของใจไปที่ไหนไม่ยอมตายแม้จะไม่มีมากแต่ก็ไม่จนเพราะอำนาจแห่งทานที่ตนให้ไปแล้วนั่นแหละเป็นอนิสงส์ตามรักษาผู้นั้นแต่คนที่ชอบเห็นแก่ตัวมีความตระหนี่เหนียวแน่นเป็นกำลังแม้ที่สุดเพื่อนก็คบค้าสมาคมไม่ติด
พราะเป็นคนเห็นแก่ตัวข้างเดียวนี่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่การสอนว่าทานทานนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะโลกที่อยู่ด้วยกันได้เป็นตึกแผ่นแน่นหนานั้นยอมอาศัยการสละเป็นของสำคัญเช่นลูกที่เกิดขึ้นมาจากพ่อแม่ดังนี้ต้องได้รับการสละจากพ่อแม่เสมอสละมาเป็นลำดับสละมาตั้งแต่เลือดเนื้อสละทรัพย์สมบัติสละชีวิตจิตใจสมบัติทุกประเภทสละเพื่อลูกทั้งนั้นนับตั้งแต่ข้าวป้อนน้ำนมมานับแต่จำนวนน้อยจนถึงจำนวนมากตลอดถึงลูกโตมีลูกมีความเติบโตขึ้นมาจนรักษาตัวคุ้มและมีทางหากินได้แล้วพ่อแม่จะคอยลามือไปหน่อยนี่ลูกกับพ่อแม่ที่อยู่ด้วยกันได้ก็เพราะอำนาจแห่งการสละคนที่อยู่ด้วยกันได้ก็เพราะอำนาจของการเสียสละสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ด้วยกันได้เป็นหมู่เป็นพวกก็เพราะความเสียสละเพราะฉะนั้นคำว่าทานจึงเป็นรากฐานของโลกอันสำคัญหากว่าโลกนี้ได้ขาดทานไปเสียระหว่างพ่อแม่กับลูกก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างเพื่อนฝูงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างญาติต่อญาติก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างพระกับโยมก็อยู่ด้วยกันไม่ได้สัตว์ด้วยกันที่เป็นหมู่เป็นพวกก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะอยู่ด้วยกันได้เมื่อขาดการเสียสละเสียการเสียสละเพื่อผลประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นท่านเรียกว่าทานแปลว่าการให้สัตว์เขาก็มีพ่อมีแม่ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นที่อยู่ที่จริงเป็นที่อาศัยทุกสิ่งทุกประการทานจึงมีละเป็นรากฐานสำคัญสำหรับโลกพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ก็ทานบารมีวางขึ้นเป็นข้อต้นทานมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนกลายเป็นมหาทานถึงก็เขาได้ขับไล่ไปส่งพระองค์หนีในคราวเป็นพระเวสสันดรถึงเขาจะขับไล่ก็เป็นความผิดของเขาแต่ไม่ใช่เป็นความผิดของพระเวสสันดรที่ให้ทานแล้วให้ไร้ผลไปเสียหากว่าพระเวสสันดรให้ทานได้ไร้ผลไปเสียตามโลกเขาตำหนิติโทษนั่นแล้วก็คงไม่เป็นพระพุทธเจ้าและมาสอนพวกเราทั้งหลายว่าจงเป็นผู้มีความยินดีในทานและให้ทานมาจนกระทั่งถึงบัดนี้คำว่าทานบารมีพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วต้องตัดออกทานบารมีที่จะมาสอนพวกเรานี้ก็สอนไม่ได้เพราะไร้ผลเป็นไปตามความตำหนิติชมของบ้านเมืองแต่นี้ไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเพราะทานนี้เป็นรากฐานสำคัญเช่นเดียวกับมนุษย์คนหนึ่งถ้าขอดดวงชีวิตคือหัวใจนั้นออกเสียจะเป็นคนชาติชั้นวรรณะหรือเพศใดก็ตามจะคงตัวความคงความเป็นมนุษย์หญิงชายอยู่ไม่ได้เขาเรียกว่าคนตายกันทั้งนั้นมีทานพอทานออกเสียจากโลกนี้โลกนี้ก็จะตั้งตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันดังที่ผมใกล้ๆไปอย่างพวกเราทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันณบัดนี้ไม่ทราบว่าบ้านของท่านผู้ใดอยู่ที่ไหนอยู่ต่างคนต่างอยู่ไม่ทราบว่าใกล้หรือไกลแค่ไหนยังมีความสนิทสนมกลมกลืนกันได้และสนิทสนมมากยิ่งกว่าสนิทสนมผู้ใดๆเพราะอำนาจแห่งธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ความร่มเย็นถึงกับฝากเป็นฝากตายฝากชีวิตจิตใจกันได้มีความไว้ใจกันได้ที่สุดสำหรับผู้ถือธรรมะด้วยกันเราจะเห็นได้อย่างพวกเราทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันณบัดนี้ถ้าเป็นที่อื่นมารวมกันอยู่อย่างไม่ได้เกี่ยวกับด้านธรรมะแล้วต้องเรายังระวังกันเอาสิ่งของไว้ที่ไหนก็กลัวก็จะฉกจะลักไว้ใจกันไม่ได้มีเงินอัดหนึ่งภายหนึ่งก็ต้องได้ระมัดระวังรักษานี้ไม่เป็นเช่นนั้น
ฝากเป็นฝากตายกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความไว้วางใจหรือตายใจกันก็ได้ทั้งนั้นนี่อำนาจของธรรมะมอบความไว้วางใจให้บุคคลได้สำหรับผู้ถือธรรมะไม่มีความระแวงซึ่งกันและกันเราจะเห็นได้ชัดๆว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามอบไว้ความไว้วางใจให้แก่ผู้ปฏิบัติธรรมได้มากน้อยแค่ไหนเราจะเห็นท่านผู้ที่สนใจในธรรมะปฏิบัติตามศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความสนิทสนมกันได้อย่างแนบแน่นทีเดียวผิดกับประเภทอื่นๆคนเราที่มีการคบค้าสมาคมกันธรรมดาอย่างนี้ต้องมีการระมัดระวังหรือระแวงซึ่งกันและกันแต่คนที่มีความสนิทสนมกันในด้านธรรมะแล้วเป็นที่ไว้วางใจกันได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นธรรมะจะแปลว่าให้ความไว้วางใจก็ได้นั่นเป็นเรื่องภายนอกที่นี่ย้อนเข้ามาเรื่องภายในใจของตนเองสิ่งใดที่ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจของเราสิ่งนั้นธรรมะยังซึมซาบเข้าไปไม่ถึงยังแก้ไม่ได้เช่นความโลภนี่เป็นข้าศึกอันหนึ่งเมื่อธรรมะยังแก้ไม่ได้ยังเหลืออยู่ขนาดไหนความโลภนั้นก็จะต้องเป็นภัยต่อเราและเป็นที่ระวังอยู่เสมอความโกรธถ้าเรายังแก้ไม่ได้มากน้อยยังเหลืออยู่แค่ไหนก็ต้องได้ระวังไม่เช่นนั้นมันจะโกรธให้คนอื่นคบกับคนใดเขาพูดไม่ถูกอกถูกใจผิดหูสักนิดนึงก็คอยจะแสดงความโกรธให้เขาต้องระวังอยู่ตัวอยู่เสมอถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ที่ดุร้ายต้องล่ามโซ่ไว้ไม่เช่นนั้นจะเที่ยวกัดเขาถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่ดูร้ายต้องระวังเสมอจะพูดกับหมู่กับเพื่อนไม่เพียงแต่ตัวระวังหมู่เพื่อนก็ยังต้องระวังเพราะกลัวคนนั้นเขาจะโกรธเพราะเขาเป็นคนที่โกรธนั่นต้องระวังแต่ผู้ที่ระวังตัวจะโกรธให้เขานี้นับว่าเป็นผู้ดีอยู่มีเพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้ว่าความโกรธอันนี้เป็นภัยเพราะธรรมะยังซึมซาบเข้าไปไม่ถึงอย่างเต็มที่แต่เพียงด้อยลงก็ยังดีการด้อยลงได้นั้นเพราะอำนาจของธรรมะจะด้อยลงด้วยวิธีกดขี่บังคับก็ยังดีดีกว่าที่เราจะปล่อยให้เป็นไปตามเพลใจให้เขาลุกลามไปไม่มีเขตมีแดนเสียอีกถ้าผู้ที่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีอบรมตนจนธรรมะมีในใจสามารถซึมซาบเข้าไปถึงความโลภความโกรธอันนั้นและขับไล่สิ่งเหล่านี้ออกไปได้อย่างเต็มที่แล้วความโลภก็ไม่ต้องระวังความโกรธก็ไม่ต้องระวังแม้เขาจะโลภเอาของเราเราก็ไม่เสียใจเราก็ทราบได้ชัดๆวันนั้นเขาโลภไม่ใช่เราเป็นคนโลภเขาโกรธให้เราก็ทราบชัดๆวันนั้นเขาโกรธให้เราแต่เราไม่ได้โกรธให้เขาเราก็ไม่มีความเสียหายอะไรนะพูดถึงเรื่องความหลงนี่ก็เป็นข้าศึกอันหนึ่งคำว่าหลงนี่มีทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดถ้าหลงมากๆลืมมากๆก็กลายเป็นคนเสียสติไปเลยเพราะขาดสติถ้าหลงธรรมดาสามัญของเรานี่ท่านก็เรียกว่าความหลงนี่เป็นความหลงธรรมดาสามัญความหลงในธรรมมันส่วนละเอียดก็เคยได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วแต่เมื่อสรุปความแล้วความหลงนี่ท่านก็เรียกว่าเป็นภัยอันหนึ่งเมื่อธรรมะยังไม่ซึมซาบจนสามารถจะขับไล่ออกได้อันนี้ก็ต้องได้ระวังไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะหลงไปตามเรื่องนั้นหลงไปตามเรื่องนี้เขาว่าดีก็จะหลงไปตามเขาว่าชั่วก็จะหลงไปตามเขาว่าอะไรดีก็จะหลงไปตามทั้งหมดเลยกลายเป็นคนหลักลอยไม่มีที่ยึดที่หมายเป็นคนเชื่อง่ายโดยปราศจากเหตุผลนี่เมื่อหลงออกมามากมันเป็นอย่างนั้นใครว่าอะไรที่ไหนก็ดีทั้งนั้นดีทั้งนั้นเลยหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้และหาหลักหาฐานไม่ได้แต่คอยจะเชื่อเขาอยู่ล่ำไปแต่ไม่ได้เรื่องนี่เขาเรียกว่าความหลง
มื่อธรรมะเราได้นำธรรมะเข้ามาคือหลักเหตุผลมาไตร่ตรองดูว่าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อฟังให้ดีพิจารณาให้ชัดไตร่ตรองดูเหตุผลตามสมควรเห็นว่าจะควรเชื่อตามหรือไม่เชื่อตามแล้วนั่นแหละทำลงไปจะไม่ค่อยมีความผิดพลาดโดยมากที่ทำความผิดพลาดให้ตนได้รับความเดือดร้อนเสมอนั้นเพราะเข้าใจว่าตนทำถูกต้องและไม่พินิจพิจารณาผลแสดงขึ้นมานั้นไม่เป็นไปตามจำนงของตนที่ว่าถูกต้องเพราะเราทำผิดผลต้องแสดงผิดขึ้นมาแล้วก็ย้อนกลับมาให้ตนได้รับความทุกข์นี่ก็เกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความหลงเพราะฉะนั้นความหลงนี่จะดับไปได้ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมปัญญาธรรมก็เรียกวิจารณธรรมก็เรียกนำมาใช้ครวญเราจะทำอะไรไม่ว่าทางโลกทางธรรมไม่ว่าการไปการมาไม่ว่าเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมากน้อยไม่ว่าเกี่ยวกับเราหรือกับงานโดยเฉพาะเราต้องนำปัญญามาใช้เสมอเรื่องความโง่ขาวเบาปัญญาก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปและเป็นนิสัยคนวิจารณธรรมเรื่องอะไรต้องมีปัญญาออกหน้าเสมอไม่เอาความหลงนั้นออกเป็นโล่หรือเป็นหัวหน้าฉุดลากเราไปเราก็จะไม่รับความทุกข์ในเสวยผลคือความเดือดร้อนแก่ตนเองอยู่ล่ำไปเมื่อสรุปความลงแล้วความหลงนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นข้าศึกเมื่อธรรมะได้ซึมซาบเข้าไปถึงไหนความหลงก็น้อยลงจนสามารถขับไล่ความหลงได้ออกหมดจากจิตใจแล้วโลภ ก็ไม่ต้องระวังโกรธก็ไม่ต้องระวังหลงก็ไม่ต้องระวังมีแต่ความเย็นอกเย็นใจนี่ท่านเรียกว่าเสรีภาพอันสมบูรณ์ในทางภายในผู้ใดเป็นผู้สามารถปฏิบัติตนได้กลายเป็นผู้มีเสรีภาพอันสมบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีข้าศึกภายในทั้งข้าศึกภายนอกก็มีสถานที่จะติดต่อกันให้เกิดความยุ่งเหยิงแก่ตนเองต่างอันก็ต่างอยู่วางไว้ตามสภาพความเป็นจริงรูปจะมีมากน้อยเต็มแผ่นดินก็สักแต่ว่ารูปไม่ว่ารูปสัตว์รูปบุคคลรูปพัสดุสิ่งของรูปหญิงรูปชายรูปต้นไม้ภูเขารูปอะไรก็แล้วแต่เห็นสภาพตามความจริงไปหมดนี่ก็เรียกว่าเสรีภาพมอบไว้ตามคติธรรมดาของเขาไม่ไปกดขี่บังคับไม่ไปเย็นยอสนับสนุนเขาเขามีอย่างไรเขาก็มีอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เรายังไม่เกิดสภาพเหล่านี้เคยมีมาตั้งแต่การไหนๆเสียงก็เหมือนกันเรื่องเสียงดีเสียงชั่วเสียงสนับสนุนเสียงนินทามันเป็นเรื่องของมีอยู่ประจำโลกเมื่อรู้ตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายนี้ด้วยปัญญาแล้วเสียงก็ไม่เป็นภัยแก่ตัวเราก็ไปเกาะเกี่ยวสินนินทาหรือชมเชยเสียงเหล่านั้นเพราะเรารู้ตามเป็นจริงเนี่ยรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันเย็นร้อนอ่อนแข็งตลอดถึงอารมณ์คือความปรุงได้แก่สังขารเกิดขึ้นภายในใจเมื่อปัญญามีความรอบคอบแล้วสังขารที่คิดขึ้นมาก็เป็นแต่เพียงขันธ์เท่านั้นไม่ได้เป็นบาปเป็นบุญไม่ได้เป็นเรื่องความโลภความโกรธความหลงซึ่งเหมือนอย่างแต่ก่อนเลยกลายเป็นขันธ์ไปจนล้วนไปเสียรูปก็เป็นขันธ์ประเภทหนึ่งก็รู้ตามเป็นจริงเวทนาก็เป็นขันธ์ประเภทหนึ่งก็รู้ตามเป็นจริงสัญญาความจำก็ใช้ไปอย่างนั้นก็รู้ตามเป็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนเป็นของตนว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาปล่อยไว้ตามสภาพที่ท่านเรียกปัจฉาภูตังญาณทัศนังให้ความเสมอภาคทั้งสภาพภายนอกให้ความเสมอภาคทั้งรูปกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตนให้ความเสมอภาคทั้งเรื่องของใจไม่ได้กดขี่บังคับให้เป็นอะไรต่อไปอีกเพราะใจเป็นใจที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่แหละท่านเรียกว่าทำเสมอภาคเต็มส่วนหรือความเสมอภาคอย่างสมบูรณ์ในตัวเองไปที่ไหนก็ไม่มีภัยมีเวรเพราะตนไม่มีเชื้อแห่งภัยเวรอยู่ภายในใจไปที่ไหนก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่รักไม่ชังไม่พุ่งเพ้อเห่อเสริมไม่หดหู่มีความอาถรรพ์ร่าเริงอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ใจของตนเองที่ได้ชำระแล้วด้วยธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าธรรมะให้ความเสมอภาคให้มาเป็นชั้นๆอย่างนี้
เสรีภาพคือความสม่ำเสมอเรื่องภายนอกก็เสมอไม่ตำหนิติโทษเขาว่าเป็นลุ่มๆดอนๆเรื่องความเป็นภายในของตนก็ให้ความสม่ำเสมอความบริสุทธิ์เป็นของคงที่ไม่มีลุ่มๆดอนๆนี่ท่านเรียกว่าธรรมแท้จะเรียกว่าธรรมโมปดีโปก็ได้มีความสว่างสวัยภายในจิตใจทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนไม่ได้ละบทบาทแห่งความเป็นเช่นนั้นนี่เป็นธรรมโมปดีโปของผู้บำเพ็ญกลายเป็นสมบัติของตนอย่างเต็มที่แล้วถ้าจะกล่าวว่าพุทโธก็คือความรู้อันบริสุทธิ์ดวงนี้เองเป็นพุทโธของเราถ้าจะกล่าวว่าธรรมโมก็คือธรรมโมปดีโปคือความหมดจดแห่งธรรมะซึ่งอาศัยอยู่กับพุทโธที่บริสุทธิ์แน่บริสุทธิ์นี้ถ้าจะว่าสังโฆก็คือเจ้าของผู้ทรงไว้ซึ่งพุทธะกับธรรมะทั้งสองดวงนี้เมื่อรวมเข้าแล้วก็เป็นแท่งเดียวจะว่าพุทโธอันใดธรรมะก็อันนั้นจะว่าธรรมะอันใดสังฆะก็อันนั้นเมื่อรวมเข้าแล้วเป็นทองแท่งเดียวคือทองอันล้นค่าได้แก่ดวงใจที่บริสุทธิ์แล้วด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมนี่เป็นธรรมฝ่ายผลเห็นประจักษ์กับท่านผู้บำเพ็ญไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าครั้งนี้กิเลสถ้าได้แทรกสิงอยู่กับจิตใครไม่ได้ว่าจิตครั้งพุทธกาลจิตคนครั้งนั้นจิตคนครั้งนี้ต้องเป็นเหตุให้เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกันเมื่อความบริสุทธิ์ได้เข้าถึงจิตของผู้ใดแล้วไม่ว่าจิตคนครั้งโน้นไม่ว่าจิตคนครั้งนี้ต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์วิมุตตินิพพานเหมือนกันทำให้ความเสมอภาคเช่นนี้ตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าตลอดมาถึงบัดนี้และยังจะให้ความเสมอภาคแก่ท่านผู้ปฏิบัติเป็นลำดับลำดับตลอดการไหนแล้วแต่ธรรมานุธรรมปฏิปันโนถ้าผู้ปฏิบัติสมควรจะทำผลจะพึงได้รับก็ต้องเป็นผลที่สมควรและเป็นที่พึงพอใจแก่ตนเองเนี่ยและธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้โปรดได้โอปนัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราว่าธรรมทั้งหมดนี้มีอยู่กับเราท่านพูดถึงเรื่องดีก็กระเทือนเราพูดเรื่องชั่วก็กระเทือนเราพูดเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องหลงก็กระเทือนเราพูดเรื่องธรรมะคือให้ความร่มเย็นแก่ตนเองก็กระเทือนเราผู้ปฏิบัติธรรมพูดถึงธรรมธรรมที่ให้เสรีภาพเป็นขั้นๆเข้าไปก็ได้แก่เราผู้ปฏิบัติธรรมเป็นลำดับลำดับไปนี้ท่านพูดถึงทำให้ความเสมอภาคอย่างเต็มที่ก็จะได้แก่เราผู้ที่ดำเนินให้ถึงที่สุดคือวิมุตตินิพพานเช่นเดียวกับครั้งพระพุทธเจ้าดังนั้นขอให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายและท่านที่เป็นนักเสด็จพวกทั่วๆไปที่ได้มาศึกษาอบรมนี้โปรดได้สนใจในเรื่องของตัวเองธรรมะจะเป็นสมบัติของเราเป็นขั้นๆไปจนถึงขั้นอันสมบูรณ์แล้วเราจะได้ปลดแอบปลดภาระกลายเป็นคนที่มีเสรีภาพภายในตนตลอดกาลในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาขอบุญญาณุภาพหนึ่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคจะพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงตามคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสะดวกในการบำเพ็ญคุณงามความดี

รรมว่าธรรมที่เป็นคุณสมบัติสาธารณะสำหรับผู้ใคร่ต่อหลักธรรมจึงเป็นโลกกบาลคือเป็นธรรมะโลกกบาลธรรมคุ้มครองโลกแต่ท่านแยกไว้เฉพาะก็มีเช่นนิริอุตตปะแปลว่าธรรมคุ้มครองโลกเหมือนกันธรรมะโลกมีกว้างมากฉะนั้นธรรมะจึงเป็นสาธารณะแก่โลกทั่วไปแคบก็เป็นรายๆสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะเราก็เป็นโลกอันแต่ละบุคคลเป็นโลกเฉพาะตัวเรามีธรรมะโลกกบาลเป็นเครื่องป้องกันตัวเราอยู่ที่ไหนก็ไม่มีภัยถ้าหากว่าไม่มีเครื่องป้องกันตัวแล้วย่อมไม่ค่อยปลอดภัยเหมือนกันแม้แต่มีสมบัติในบ้านในเรือนก็ยังต้องมีเครื่องป้องกันรักษาตัวเราเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันหากว่าขาดเครื่องป้องกันตัวแล้วไปไหนก็ว้าวไม่ทราบจะอะไรต่อสู้เวลามีเหตุจำเป็นอันจะพึงเกิดขึ้นโดยไม่เลือกการสถานที่ฉะนั้นเรื่องเครื่องป้องกันตัวนี้จึงมีไว้ถ้าเป็นมนุษย์เราก็ยังจะแทบทุกรายแต่สัตว์เขายังมีเครื่องป้องกันตัวสุนัขก็มีเขี้ยวสัตว์แต่ละประเภทมีเครื่องป้องกันตัวเสมอแม้แต่สัตว์ที่ไม่มีเขี้ยวมีฟันเช่นอย่างไรนิ่มลิ่นอย่างนี้เขาก็มีเกล็ดเป็นเครื่องป้องกันตัวของเขาเรายิ่งเป็นมนุษย์ด้วยแล้วก็เป็นผู้มีใจสูงกว่าบรรดาสัตว์ที่กล่าวมาจึงควรให้มีเครื่องป้องกันตัวสำหรับเราเฉพาะอย่างยิ่งคือท่านผู้มีธรรมะสนใจใคร่ต่อธรรมะรู้จักบาปบุญคุณโทษและเป็นนักบวชเช่นอย่างพวกเรานี้จึงควรจะมีเครื่องป้องกันตัวไว้อย่างเรียบร้อยเครื่องป้องกันตัวนี้มีหลายประเภทแล้วแต่เราจะนำมาใช้ให้เหมาะกับเราเพื่อความปลอดภัยแก่เราได้อย่างไรบ้างเราก็ควรน้อมเข้ามาเป็นเครื่องกำกับหรือรักษาตนเองเราจะมีความปลอดภัยเช่นเราเป็นนักบวชศีลก็เป็นเครื่องป้องกันตัวของเราถ้าเราพยายามรักษาศีลให้มีความสมบูรณ์มีความระมัดระวังสติมีประจำอยู่กับองค์ศีลของตนจะพูดออกมาแต่ละคำให้มีเครื่องป้องกันคำพูดของตัวออกมาว่าการพูดออกไปนี้จะไร้ประโยชน์หรือจะเป็นโทษอีกด้วยเราก็ควรคำนึงจะทำสิ่งใดลงไปต้องมีการใคร่ครวญถึงเหตุผลดีชั่วได้เสียเสมอคิดสิ่งใดก็เหมือนกันเช่นนั้นให้มีทำเครื่องป้องกันกิริยาอาการเคลื่อนไหวของตนความประพฤติทุกด้านถ้ามีเครื่องทำเครื่องป้องกันตัวอยู่แล้วจะมีความราบรื่นการกระทำก็เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจทำลงไปได้ด้วยความอาจหาญไม่สะทกสะท้านว่าภัยสิ่งใดจะเกิดขึ้นเพราะการกระทำนั้นได้ถูกกลั่นกรองมาแล้วจากปัญญาซึ่งเป็นเครื่องป้องกันอันหนึ่งเหมือนกันพูดออกมาคำใดจะเป็นการกระทบกระเทือนท่านผู้อื่นอย่างไรหรือไม่เฉพาะนักบวชยิ่งเป็นผู้ที่สังรวมระวังตัวเสมอเพราะเป็นเพศที่มีคุณค่ามากเป็นเพศที่คนในแดนพระพุทธศาสนาเคารพเลื่อมใสบูชาสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาเราจัดว่าเป็นผู้มีคุณค่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ระบายออกจากเราผู้มีคุณค่าจึงควรสังรวมระวัง
กลั่นกรองให้เรียบร้อยเมื่อสิ่งใดได้ล่วงออกมาจากองค์ของเราผู้มีคุณค่าขอให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องเช่นการกระทำอันใดก็ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นคติเครื่องสอนใจบุคคลผู้อื่นพูดออกมาคำใดก็ให้มีเหตุมีผลมีหลักเกณฑ์สมกับว่าเราเป็นผู้มีหลักธรรมซึ่งเป็นไปด้วยเหตุผลระมัดระวังคำพูดจาของเราหูย่อมคอยจะฟังเหตุผลดีชั่วเสมอสำหรับผู้ฟังการพูดถ้าไม่คำนึงแล้วมันก็เป็นการกระเทือนหูคนอื่นได้ก่อนที่จะกระเทือนหูคนอื่นก็คือการกระทบหรือเกิดความเสียหายแก่ตนไปแล้วเป็นอันดับแรกความคิดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเรื่องความคิดความปรุงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นเครื่องผลักดันกายวาจาของเราให้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นหลักความคิดจึงเป็นหลักใหญ่กว่าการกระทำและการพูดนี่เราเป็นนักปฏิบัติหรือเป็นนักบวชจึงควรใคร่ควรเรื่องความคิดของเราให้ดีจนกลายเป็นนิสัยของผู้ชอบใคร่ครวญเพราะเพศนักบวชเป็นเพศที่สุขุมละเอียดไม่ผุนผันไม่โลดโผนไม่ยินไม่โอ้อวดแต่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเป็นมีดก็เป็นมีดที่แหลมคมแต่อยู่ในฝักเก็บไว้เรียบร้อยถึงการเวลาที่จะนำออกใช้ตัดอะไรขาดไปหมดได้รับประโยชน์ทุกชิ้นที่มีดเล่มนั้นเป็นเครื่องมือทำงานนั้นมีความรู้ของผู้มีธรรมะตามหลักของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเป็นความรู้ในฝักย่อมเป็นเพศที่งามอยู่ข้างในแสดงออกมาข้างนอกก็กลายเป็นของงามไปด้วยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เรียกว่าผู้มีธรรมโลกบาลคือเครื่องป้องกันตัวจะอยู่คนเดียวก็มีความสะดวกสบายจะเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนก็เป็นที่สนิทสนมคมคืนซึ่งกันและกันแม้จะจากกันไปก็เกิดความอะไรคิดถึงเพราะอำนาจของความประพฤติของตนทั้งกายวาจาใจนั้นเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจของคนอื่นซึ่งมีความรู้สึกดีชั่วเช่นเดียวกันได้รับจากเราเป็นเหตุให้มีความคิดถึงอะไรนี่คือท่านผู้มีธรรมเป็นเครื่องป้องกันตัวย่อมมีความผาสุกสุขโตจะไปที่ไหนก็เป็นสุขเป็นสุขจะอยู่ที่ใดก็เป็นสุขเพราะผู้มีธรรมเครื่องป้องกันตัวฉะนั้นธรรมเครื่องผู้มีเราผู้มีธรรมเครื่องป้องกันตัวจึงเป็นเพศที่เย็นอย่างเพศพระเพศเนนของเรานี้ไม่มีเพศใดที่จะเย็นยิ่งกว่าเพศนี้ไปเพศนี้เป็นเพศที่เย็นและคนอื่นไว้วางใจด้วยคนอื่นก็เย็นด้วยเขาที่ก้าวเข้ามาสู่วัดวาอาวาสของเราย่อมมีความเยือกเย็นตั้งแต่เริ่มจะมาจากบ้านเริ่มคิดก็เริ่มเย็นแม้สามีภรรยาจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่พอพูดปรารภถึงวัดถึงวาถึงครูถึงอาจารย์แล้วเรื่องนั้นก็ค่อยสงบลงไปใจเย็นขึ้นมาเมื่อก้าวเข้ามาสู่วัดก็กลายเป็นสถานที่เย็นใจก็เย็นขึ้นมายิ่งได้ฟังอัตฟังธรรมของพระเจ้าพระสงฆ์หรือครูอาจารย์ที่ให้นำคำสอนในสิ่งต่างๆก็ยิ่งได้มีความรื่นเริงบันเทิงเพราะเพศนี้เป็นเพศที่ฝังใจของประชาชนชาวพุทธของเราอยู่แล้วมาดั้งเดิมว่าเป็นเพศที่ไว้ใจเป็นเพศที่เย็นเพศที่จะเป็นเพศที่ไว้ใจและเป็นเพศที่เย็นก็เนื่องจากมาจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมที่กลั่นกรองมาแล้วโดยสมบูรณ์และบริสุทธิ์อย่างเต็มที่เจ้าของผู้ประกาศพระศาสนาขั้นเริ่มแรกก็คือพระพุทธเจ้าของเราบริสุทธิ์แล้วประกาศศาสนาธรรมจึงเป็นธรรมบริสุทธิ์ด้วยกันทั้งหมดปรากฏมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ท่านผู้ใดได้สวมจิตใจของตนเข้าสู่ธรรมหรือน้อมจิตใจของตนเข้าสู่ธรรมจึงกลายเป็นบุคคลที่เย็นแม้จะเป็นคารวะก็เย็นอยู่กับหมู่กับเพื่อนมีจำนวนมากน้อยเย็นไปหมดเพราะธรรมชาตินี้ไม่ได้นิยมมากเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชและคารวะคือธรรมะเย็นไปหมดอยู่กับใครก็เย็นมีเรียกว่าธรรมะเครื่องป้องกันตัวเราก็ไม่เป็นภัยคนอื่นก็เป็นคุณที่มาเกี่ยวข้องกับเราขอให้ท่านนักศึกษาและนักปฏิบัติทั้งหลายทำความสนใจแก่ธรรมะเครื่องป้องกันตัว
อยู่วันไปวันหนึ่งวันหนึ่งขอให้มีธรรมะเครื่องป้องกันตัวเสมอให้มีความระมัดระวังว่าตนเป็นเพศที่สูงสุดในโลกอันนี้และมนุษย์เราเป็นผู้มีคุณค่าเพศอันนี้เป็นเพศที่มีคุณค่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่เมื่อนำธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องรักษาตนเราก็ปลอดภัยนั่งอยู่ก็สบายจะทำกิจการงานใดๆมีธรรมโลกบาลวิริโอตปะเป็นเครื่องสะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่ส่วนตัวกล้าหาญต่อสิ่งที่เปรียบเป็นประโยชน์แต่ขยะขยแยงในสิ่งที่จะเป็นโทษอยู่เสมอแล้วอยู่ที่ไหนก็เย็นมีท่านเรียกว่าเป็นธรรมโลกบาลในข้อหนึ่งสองข้อโดยกันคือฮิริความละอายแก่ใจสิ่งใดจะเป็นโทษไม่เป็นประโยชน์ทางกายก็ไม่กล้าทำทางวาจาก็ไม่กล้าพูดออกมาทางใจก็ไม่กล้าจะฝืนคิดต่อไปเพราะฝืนคิดไปสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วยังกลับเป็นโทษด้วยแล้วก็ยิ่งจะเสริมโทษให้มากมูลขึ้นไปนั่นผู้มีฮิริจึงไม่กล้าจะทำจะพูดจะคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และจะให้โทษนั้นโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวอยู่เสมอเหมือนกับเรากลัวสัตว์ร้ายบาปคือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นเป็นเหมือนกับสัตว์ร้ายเพียงเราเห็นรอยเช่นเสือโคร่งนี้เป็นต้นผู้ที่กลัวเสืออยู่แล้วเพียงมองเห็นรอยหรือยังไม่รู้เขาบอกว่านี่รอยเสือตัวดุร้ายเท่านั้นเขาก็กลัวแม้เรายังจะไม่ทราบว่าตัวบาปตัวบุญคืออะไรก็ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านก็ชี้มาถึงตัวของเราซึ่งจะต้องได้รับทั้งความสุขความทุกข์ด้วยกันพูดง่ายๆก็คือว่าความทุกข์นั่นแหละคือตัวบาปแสดงผลการกระทำเพื่อให้เกิดความทุกข์นั่นแหละคือสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์คือบาปขึ้นมาบุญก็คือผลของกุศลธรรมกุศลคือความฉลาดฉลาดเสาะแสวงหาคุณงามความดีทั้งทางกายทางวาจาและทางจิตใจไม่เลือกสถานที่การเวลาพอได้เมื่อไรเป็นอันว่าทำลงไปแล้วมีการเสาะแสวงที่จะหาผลประโยชน์ในทางความดีงามแต่ตนเสมอไม่เลือกการสถานที่พอทำได้เมื่อไรเป็นธรรมลงไปมีเรียกว่าผู้สงคือความฉลาดคนฉลาดก็ย่อมจะทำความสุขให้เกิดมีแก่ตนได้หากว่าโง่แล้วจะทำอะไรไม่สำเร็จทั้งนั้นไม่ว่าจะทำดีผลจะได้ก็ไม่เหมือนคนฉลาดจะทำชั่วก็ยิ่งจมไปเลยเพราะทางโง่นี้ย่อมจะไปทางต่ำเสมอถ้าปล่อยลงทางต่ำแล้วไหลไปเลยไม่มีสถานที่จอดแวะลงทะเลหลวงที่กล่าวมานี้คือไม่มีทำเครื่องป้องกันตัวฉะนั้นเราพยายามให้มีทำเครื่องป้องกันตัวของเราเสมอป้องกันทางกายทางวาจาทางความคิดธรรมดาอีกที่กล่าวเรื่องทำเครื่องป้องกันตัวผ่านมาแล้วยังมีวงกว้างอยู่มากแม้จะพูดเกี่ยวข้องกับผิดก็ตามนี่เมื่อจะย้อนเข้ามาสู่วงเฉพาะสำหรับใจของเราใจของเราที่มีความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมก่อความยุ่งเหยิงเดือดร้อนให้ตนอยู่ตลอดเวลานี้คือใจปราศจากเครื่องป้องกันสติก็ไม่มีความจะพยายามฝึกหัดดัดแปลงตนเองหรือกั้นกลางหวงห้ามจิตใจของเราไม่ให้คิดก็รู้สึกจะด้อยไปหรือว่าไม่มีปล่อยให้จะต้องทางเพื่อจริงที่จะเป็นข้าศึกต่อเราอยู่ตลอดเวลาใจของเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นผลที่แสดงขึ้นมาก็คือความเดือดร้อนอยู่ภายในใจสมอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนี่คือผู้ปราศจากหรือจิตที่ปราศจากเครื่องป้องกันตรงกันข้าม
ผู้มีความระมัดระวังรักษาเช่นเรานั่งกรรมฐานอารมณ์จิตใจนี้นี่แหละเรียกว่าสร้างเครื่องป้องกันตัวให้มั่นคงจิตใจจะคิดออกแง่ไหนทางใดสอดส่องมองรู้เหตุผลดีชั่วของจิตอยู่เสมอจิตย่อมจะยอมจำนนต่อเหตุผลที่ชอบทำไม่กล้าจะฝืนไปได้แม้จะฝืนก็บ้างก็ไม่นานย่อมก้าวเข้าสู่ความสงบ

เวลาเหนื่อยหรือร้อนก็เข้ามาพักที่พักของเราหรือเราเดินทางพื้นจะร้อนแต่รองเท้าสำหรับสวมเท้ากันร้อนของเราก็มีข้างบนจะแดดมีแดดแผดเผาร่มกั้นเพื่อกันแดดก็มีฝนตกลงมาจะให้เกิดความหนาวหรือเปียกร่มกันฝนก็มีผู้เดินทางก็ย่อมได้รับความสะดวกเพราะมีเครื่องป้องกันตัวเดินตลอดสายแต่ผู้ที่ไม่มีเครื่องป้องกันย่อมได้รับความเดือดร้อนทุกๆสิ่งที่มาสัมผัสจะเป็นร้อนข้างล่างก็ตามร้อนข้างบนก็ตามฝนตกลงมาถูกก็ตามจะมีแต่ความไม่สบายทั้งนั้นเพราะขาดเครื่องป้องกันตัวในเวลาเดินทางจิตใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันอารมณ์อันใดผ่านเข้ามาจะดีจะชั่วมีแต่เรื่องที่จะทำจิตใจให้ยุ่งเหยิงเดือดร้อนไปตามทั้งนั้นชื่อว่าสิ่งที่มาสัมผัสแล้วจะเป็นเช่นเดียวกับบุคคลเดินทางถูกสิ่งสัมผัสภายนอกไม่ค่อยจะมีอะไรเป็นที่พอใจอารมณ์ของใจที่เป็นไปตามยถากรรมก็ย่อมก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเสมอแต่อารมณ์ที่เราบังคับเช่นอารมณ์ที่เกี่ยวกับธรรมะบังคับให้จิตอาศัยหรือให้จิตทำงานอยู่กับธรรมะนั้นย่อมเป็นอารมณ์ที่เย็นเช่นเดียวกับเราสวมรองเท้าไปแม้จะหนักบ้างก็ตามแต่คุณค่าของรองเท้ายังมีจนท่วมตัวคุ้มค่ากับความหนักเราถือร่มก็หนักบ้างแต่ว่าคุ้มค่าคุ้มกันการอดทนต่อการประกอบหรือการรักษาจิตใจด้วยการภาวนาเป็นต้นแม้จะมีความยากลำบากบ้างก็คุ้มค่ากันเช่นเดียวกันใจที่มีธรรมะเครื่องป้องกันหรือรักษาอยู่เสมอย่อมเป็นใจที่เย็นคิดอะไรก็คิดด้วยความใจเย็นทำอะไรก็ทำด้วยความใจเย็นนั่งอยู่ก็เย็นนอนอยู่ก็เย็นจะเดินเหินไปที่ไหนก็เย็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเมื่อใจของเราเย็นแล้วก็ไม่ทำความเดือดร้อนแก่ใจนี่คือว่าใจมีธรรมเครื่องป้องกันขั้นหนึ่งคือสมาธิในขณะเดียวกันเราก็ใช้ปัญญาในสมาธิขั้นนั้นๆตามขั้นแห่งปัญญาที่จะติดแนบไปกับสมาธิได้อีกปัญญาแต่ละขั้นละขั้นและสมาธิแต่ละขั้นก็ย่อมเป็นธรรมเครื่องป้องกันตัวได้เช่นเดียวกันเป็นชั้นๆของสมาธิและปัญญาเมื่อเรามีสมาธิเป็นต้นทุนภายในใจเราจะประกอบการคิดอ่านไตรตรองเรื่องข้างนอกข้างในเพื่อเห็นตามหลักความจริงของโลกที่ทรงความจริงไว้อย่างสมบูรณ์เราก็พอมีทางจะพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงของสิ่งนั้นๆได้ไม่ว่ากว้างหรือแคบไม่ว่าใกล้หรือไกลไม่ว่าจะเป็นส่วนอดีตหรืออนาคตความที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือเป็นความจริงด้วยกันถ้าปัญญาได้พิจารณาตามหลักความจริงแล้วย่อมจะเห็นเหตุเห็นผลและปล่อยความกังวลของตนจากสิ่งนั้นๆได้เท่าที่ควรแก่ปัญญาจะอำนวยคำว่าปัญญาเราจะคิดหยาบเช่นเราไปเห็นคนตายนี่เราน้อมเข้ามาถึงตัวของเราว่าเรื่องความตายนี้เขากับเรานี่ไม่มีใครจะมีน้ำหนักยิ่งกว่ากันมีเท่ากันเขาตายในวันหนึ่งเราอาจจะตายในวันหนึ่งเพียงเท่านี้ก็จะว่าเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าหากเราไม่เห็นความตายภายในตัวของเราก็ให้ดูปัจจัยซะก่อนเพื่อเป็นสักขีพยานแล้วโอปนะยิโกน้อมเข้ามาหาตัวของเราว่าจะเป็นเช่นนี้เหมือนกันถ้าไปดูป่าช้านั้นเป็นป่าช้าผีดิบธรรมดาของป่าช้าผีดิบจะมีลักษณะต่างๆทั้งตายเก่าตายใหม่เลื่อนกระจัดกันไปหมดในป่าช้านั้นๆ

ลักษณะของผีตายที่มีอาการต่างๆนั้นจะเป็นเครื่องเตือนให้เราได้สติว่าตัวของเราก็มีลักษณะเช่นนี้เหมือนกันคนตายเบื้องต้นต้องเป็นอย่างนี้พอนานๆไปหลายชั่วโมงหลายวันเขาก็แปรสภาพไปเช่นเดียวกับผีตายในป่าช้านี้มีความแปรสภาพเป็นลำดับหนักไปเนื่องจากการตายตามในเวลาหรือตายก่อนตายใหม่ตายทีหลังกันเป็นอย่างนี้เราน้อมเข้ามาสู่ตัวของเรานี่ถึงก็เรียกว่าเป็นปัญญาคือจะมีสภาพเช่นเดียวกันไม่ว่าสัตว์ประเภทใดไม่ว่ามนุษย์ท่านใดผลสุดท้ายจะต้องเป็นเช่นนี้ใจของเราที่มีความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมลืมเนื้อลืมตัวลืมอายุขัยวัยของตนเองก็จะมีทางยับยั้งให้รู้จักชั่งตวงตัวเองได้หาที่พึ่งคือธรรมดาคนเราถ้าอยู่เฉยก็ไม่มีอะไรจะจำเป็นเมื่อมีสิ่งเข้ามารบกวนได้เกิดความกระทบกระเทือนไม่สะดวกสบายในท่านในขันจะเป็นเวลาหิวก็ตามเวลากระหายก็ตามเวลาหนาวมากๆก็ตามเวลาร้อนกระจัดก็ตามนั่นแหละเราจะต้องหาที่อาศัยหาที่พึ่งเวลาหิวจะจัดก็จะต้องหาอาหารมารับทานนี่เป็นความจำเป็นให้เราเสาะหาเครื่องเยียวยาเรียกว่าเป็นที่พึ่งอันหนึ่งกระหายมากๆมองเห็นเขาหาบน้ำมากลางทุ่งนาเราก็มีหวังแล้วใจก็เย็นเดินแดดร้อนๆเดินตามทางไปแดดร้อนๆมองเห็นร่มไม้ก็รู้สึกว่าเย็นใจเลยว่าจะได้อาศัยร่มไม้นะมีใจเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่น่าพึงใจปรากฏขึ้นเช่นเราไปดูสภาพของคนตายในป่าช้าก็ย้อนมาหาเรื่องตัวของเราว่าจะเป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะอะไรหาอะไรเป็นที่พึ่งก็ย้อนหาคุณงามความดีนั่นแหละคนที่สนใจในการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาหนักเข้าเป็นลำดับหนักและให้ทานด้วยความถึงใจรักษาศีลด้วยความถึงใจเจริญเมตตาภาวนาด้วยความถึงใจเพราะมีสาเหตุที่เราได้พิจารณาแล้วอย่างถึงใจว่ายังไงก็ไม่พ้นจากเรื่องของเราไปได้ว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นแน่นอนหลักของเราที่จะหายึดในเวลาจำเป็นในการต่อไปนั้นเราจะยึดอะไรถ้าสภาพร่างกายนี้แตกไปเสียเช่นอย่างที่เราเห็นนี้ใจของเราจะอาศัยอะไรถ้าหากมีงามความดีก็จะเป็นที่พึ่งถ้าไม่มีแล้วก็จะจมนี่คนเราเลยเกาะเสือหาที่พึ่งเช่นเดียวกับบุคคลที่ตกน้ำพอตกน้ำลงไปเท่านั้นก็ต้องคว้าหาที่พึ่งแม้ที่สุดไม่มีอะไรจะเกาะภาพผีลอยมาขวางหน้าจะกลัวแสนกลัวซากผีก็ตามเวลาปกติแต่ในเวลาเช่นนั้นจะไม่กลัวคว้าเอาซากผีมาเกาะพอประทังชีวิตไปได้โดยไม่ต้องสะทกสะท้านในซากผีเลยเพราะชีวิตมีคุณค่ามากกว่าความกลัวประเภทนั้นเนื่องจากความกลัวก็กลัวตายนั่นเองก็บัดนี้เราจะตายอยู่แล้วจะไปกลัวซากผีอะไรก็เกาะทันทีนี่ใจของคนเราก็เช่นเดียวกันรีบหาธรรมะเครื่องป้องกันตัวเสียแต่บัดนี้อย่าให้เสียเวลาเวลาลมหายใจผ่านไปวันหนึ่งมันหนึ่งชีวิตจิตใจของเราย่อมผ่านไปสุขภาพก็ค่อยผ่านไปตามๆกันผ่านไปเมื่อผ่านไปเต็มที่แล้วไม่มีอะไรเหลือที่เราว่าสังขารร่างกายทุกส่วนที่มีอยู่ในตัวของเรานี้จะกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปตามสภาพเดิมของเขาส่วนหลักของเราที่ยึดไว้เป็นต้นทุนสำหรับเป็นพืชผลต่อไปในอนาคตมีอะไรเราจะต้องสนใจตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วมันมีโรงซ่อมกันไม่มีโรงทำบุญทำทานการเจริญภาวนาทำเสียตั้งแต่บัดนี้การดัดแปลงตนเองถ้ามันดัดแปลงเสียตั้งแต่เวลาบกพร่องนี้สมบูรณ์แล้วไม่จำเป็นหรือไปถึงที่จนกรอบจนมุมเสียจริงๆจนหาทางแก้ไขไม่ได้แล้วก็จะมาบำเพ็ญไม่ได้เหมือนกันเช่นเดียวกับบุคคลที่ติดตารางเวลาเป็นโจรเป็นมารพ่อแม่หรือหมู่เพื่อนแนะนำสั่งสอนถูกหนักไว้ไม่ให้ทำเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังเสียงแต่พอเจ้าหน้าที่เขาจับได้มัดเขาไปขังไว้ในเรือนจำแล้วจะไปแก้ไขกันเวลาฉะนั้นไม่มีทางนอกจากจะปล่อยให้เสวยไปตามกรรมของเขาที่ไม่ยอมเชื่อใครเท่านั้นนี่ใจถ้าไม่ยอมเชื่อทำไม่ยอมเชื่อกรรมก็ยอมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันกรรมทั้งหมดที่เราไม่ยอมเชื่อที่เราทำลงไปด้วยความไม่ยอมเชื่อกรรมนั้นก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ได้เข้าใครออกใครท
ทำดีต้องดีทำชั่วต้องชั่วผลต้องเป็นสุขเป็นทุกข์ตามกรรมที่บุคคลทำถูกหรือผิดไม่ได้ลำเอียงต่อคนนั้นต่อคนนี้เพราะฉะนั้นศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมเที่ยงสม่ำเสมอเป็นที่ไว้วางใจของโลกเพราะไม่ได้เข้าใครออกใครที่กล่าวมานี้กล่าวถึงเรื่องการพยายามสร้างตนหาเครื่องป้องกันตนเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าได้มีความประมาทความประมาทคือความนอนใจในชีวิตนอนใจในวัยนอนใจในความรู้วิชาที่ตนศึกษาเราเรียนมาว่าสูงบ้างต่ำบ้างอะไรก็แล้วแต่เป็นเหตุให้นอนใจในความมั่งคั่งสมบูรณ์นอนใจในความที่ตนมีความสุขคล้ายกับว่าจะไม่มีความทุกข์มาเกี่ยวปนเลยในเวลาเช่นนั้นแต่การต่อไปนั้นมันแทนที่กันได้เช่นเดียวกับร้อนหรือหนาวสวมกันสวมรอยกันได้พอฉากหนึ่งเปลี่ยนไปฉากหนึ่งก็มาเมื่อหนาวผ่านไปร้อนก็มาทุกผ่านไปทุกก็ต้องมาแทนที่เพราะตัวของเราแต่ละคนละคนหรือใจของเราแต่ละดวงนี้มันเป็นเหมือนกับเก้าอี้ตัวหนึ่งจะอยู่ว่างๆโดยมากอยู่ไม่ได้เพราะเวทนาของใจที่ไม่บริสุทธิ์ย่อมมีอยู่เสมอเนื่องจากกรรมที่ตนสร้างยังมีใจที่เป็นเจ้าของแห่งกรรมจึงต้องรับผิดชอบนอกจากว่าตนจะสลัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อแห่งกรรมหมดจากใจแล้วนั่นก็เป็นแต่เพียงกิริยาที่ทำไปเท่านั้นผลที่จะสามารถเข้าแทรกซึมถึงจิตถึงใจนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้มีที่กล่าวมาทั้งหมดนี้รวมความลงแล้วเรียกว่าปัญญาการใคร่ครวญเพื่อหาหลักอันดีให้เราและเป็นทำเครื่องป้องกันตัวเมื่อเราสอบแสวงหามาได้มากน้อยเป็นเครื่องป้องกันตัวของเราในปัจจุบันนี้เราก็เย็นใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนาเราได้สั่งสมไว้จนเป็นที่พอใจแล้วและโลกหน้าใครเล่าจะเป็นผู้ไปเป็นเจ้าของและไปเสวยความดีที่ตนสร้างก็คือเรานี่แหละเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะคิดไปถึงโลกหน้าวันหน้าเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะปัจจุบันนี้ได้เป็นที่ภาคภูมิใจแล้วด้วยความดีของตนที่สร้างเอาไว้หรือว่าเพราะเรามีทำเครื่องป้องกันตัวเองกล่าวถึงเรื่องปัญญาปัญญาขั้นที่กล่าวมานี้เป็นปัญญาขั้นเริ่มต้นให้เราได้เกิดความสนใจต่อกุศลธรรมหรือต่อที่พึ่งหนักแน่นเข้าไปที่พึ่งของใจปัญญาขั้นละเอียดเข้าไปยิ่งกว่านั้นยังมีสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติและได้พินิจพิจารณาสิ่งที่กล่าวมาอยู่แล้วเป็นประจำใจแล้วก็ยิ่งมีข้อหนักแน่นหรือมีความละเอียดแยบคายในการพิจารณาเข้าไปถึงหลักความจริงธาตุขันธ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วสลายลงไปก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตที่เป็นเจ้าของภพของชาติก่อกำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่มีป่าช้าอยู่ทุกแห่งทุกหนล้วนแล้วตั้งแต่จิตดวงนี้ไปหอบหิ้วเอาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ขึ้นมากลายเป็นป่าช้าจิตก็จะได้พิจารณาถึงโทษของตัวเองว่าแบกภาระไม่ยอมปลดปล่อยหรือเกิดเรื่องไม่มีวันชำระกันเสร็จสิ้นลงได้เรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของใจทางโลกเขาเวลาเกิดเรื่องเกิดราวเขายังมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันชำระเป็นเรื่องๆไปออกจากนั้นถ้าไม่ยอมลงกันได้ก็เข้าถึงอำเภอในอำเภอไก่เตี้ยยังไม่ยอมก็ขึ้นศาลศาลต้นยังไม่ยอมขึ้นศาลอุทธรณ์ยังไม่ยอมขึ้นศาลฎีกาเป็นลำดับดับผลสุดท้ายก็ต้องลงเอ่ยกันจะเลยไปไม่ได้นี้จะขออายพระรมอะไรตอนนี้อธิบายไม่ถูกเพราะไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรเรียกว่าฎีกาก็ไม่เลยไปอีกจากนั้นแล้วต้องยุติใครจะแพ้ใครจะชนะเรื่องราวจะถึงไหนก็ยุติกันลงที่นั่นถ้าโทษควรประหารชีวิตก็ต้องประหารถ้าโทษจะตลอดชีวิตก็ต้องยุติกันลงที่นั่นตัดสินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะผลไปอีกไม่ได้มีทางยุติกันถ้าเป็นคู่ความระหว่างคู่ความกันอย่างนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะก็ต้องแพ้แต่ชนะ
มีทางยุติกันได้ด้วยการตัดสินเรากับเรื่องของเราที่คิดที่ปรุงที่ก่อเรื่องใส่ตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้เราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องตัดสินนอกจากปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีชั่วของตัวที่คิดขึ้นก่อเรื่องใส่ตัวเองส่วนไหนหนักส่วนไหนเบาส่วนไหนดีส่วนไหนชั่วเราต้องวินิจฉัยตัวเองให้รู้ชัดนี่ก็เรียกว่าเป็นปัญญาแต่พออย่างยิ่งผู้ปฏิบัติในธรรมขั้นละเอียดเรื่องของสังขารที่ตรุงขึ้นแต่ละครั้งละครั้งนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำหรับเราผู้ปฏิบัติจะต้องวินิจฉัยให้เห็นเหตุเห็นผลของเรื่องแต่ละเรื่องทุกเรื่องไปสัญญาหมายอะไรบ้างสังขารปรุงเรื่องอะไรบ้างธรรมดาปรุงเรื่องต้องมีเรื่องถ้าไม่แก้เรื่องไม่สงบต้องแก้เรื่องเสมอเมื่อแก้ไปก็เรื่องก็สงบไปเป็นลำดับลำดับเรื่องมันมาจากที่ไหนย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงต้นเหตุของเรื่องคือใจนั่นแหละผู้สร้างกรรมคือใจผู้สร้างภพสร้างชาติก็คือใจผู้แก้ภพแก้ชาติแก้กรรมของตนเองก็คือปัญญาที่เกิดขึ้นจากใจดวงเดียวกันนั้นแก้ลงไปที่นั่นพิจารณาลงไปที่นั่นดังที่เคยได้อธิบายผ่านมาหลายครั้งแล้วจนสามารถรู้ทั้งความคิดความปรุงรู้ทั้งฐานที่เกิดแห่งความคิดความปรุงของใจได้จากตัวของใจเสียเองว่ามีอะไรเป็นเครื่องผลักดันให้คิดให้ปรุงให้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาเสมอแล้วให้หลงรักหลงชังในความคิดความเห็นของตัวเองนอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับไปกับสิ่งภายนอกอีกปัญญาสามารถแยกแยะลงไปได้เป็นลำดับจนถึงรากแก้วของจิตรากแก้วของจิตน่าจะธรรมชาติที่รวมอารมณ์ทั้งหลายไว้เหลือแต่ความที่ตนเข้าใจว่าสะอาดคงใสเต็มที่ละชั่วแล้วยังดีก็ถูกจุดนี้พิจารณาจุดนี้ให้ชัดเจนลงไปไม่ให้เอาเราเข้าไปอยู่ในจุดนั้นปัญญาจึงจะมีหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่หากว่าเอาเราเข้าไปไว้ในจุดนั้นแล้วปัญญาจะไม่สามารถเพราะสงวนตนจึงปล่อยสภาพที่ปรากฏนั้นให้เป็นเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วไปทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดพิจารณาสภาพนั้นเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั่วไปปัญญาก็มีทางที่จะพิจารณาได้อย่างเต็มที่เห็นกันได้อย่างชัดเจนและขาดหลุดลอยไปจากใจอย่างเด่นชัดไม่มีสิ่งใดจะเหลืออยู่แล้วชื่อว่าพบก็คือธรรมชาติที่ปรากฏอยู่นี้แต่ได้สลายลงไปแล้วเหลือแต่ธรรมชาติที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นข้าศึกของใจได้ดับไปหมดแล้วนั่นแหละธรรมชาติที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายดับลงไปนั่นแหละไม่ดับด้วยผู้ไม่ดับด้วยนี่แหละจะว่าบริสุทธิ์ก็คือผู้นี้ไม่มีผู้ใดผู้อื่นจะเป็นผู้บริสุทธิ์นอกจากผู้ที่หลงนี้เท่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ความหลงได้สลายจากตัวเองไปแล้วด้วยอำนาจของปัญญาซึ่งเกิดกับตัวเองแก้ไขกันผู้นี้ก็หมดเรื่องก่อกรรมทำเข็ญต่อไปอีกนั่นก็หมดกันเรื่องชำระถ้อยความต่างๆนานาที่เกิดขึ้นจากตัวเองก็หมดยุติทันลงในเวลานั้นมีเรียกว่าสารสุดยอดแห่งภพหรือแห่งไตรโลกธาตุมารวมอยู่ที่จุดนี้ตัดสินกันในจุดนี้แล้วเป็นอันว่าหมดทางที่จะอุทธรณ์ต่อกันไปกิเลสจะมาอุทธรณ์อีกก็ไม่มีกิเลสตัวใดจะมีชีวิตเหลืออยู่ภายในจิตใจให้มาอุทธรณ์ปัญญาที่แก้กิเลสก็เป็นอันว่าผ่านไปเช่นเดียวกันกับกิเลสมีที่เรียกว่ามรรคเช่นเดียวกับทางไปสู่
จุดที่ตนต้องการหรือบันไดที่ขึ้นมาบนบ้านบนศาลาหลังเราก้าวขึ้นมาตามบันไดเมื่อขึ้นถึงที่แล้วบันไดก็หมดปัญหาจะมีอยู่ก็สักแต่ว่าบันไดก็ทราบครับแต่ไม่ไปเกี่ยวข้องกันกับบันไดปัญญากับใจที่บริสุทธิ์ก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันไม่ถือเราว่าเป็นปัญญาไม่ถือปัญญาว่าเป็นเราไม่ถือสติว่าเป็นเราไม่ถือเราว่าเป็นสติไม่ถือสมาธิเป็นเราไม่ถือว่าเราเป็นสมาธิไม่ถือเราว่าเป็นศีลไม่ถือศีลว่าเป็นเราทราบชัดว่าเป็นเครื่องใช้เป็นเครื่องแก้เป็นธรรมเครื่องป้องกันหรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกเมื่อข้าศึกได้ดับลงไปหมดแล้วเครื่องมือก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพและใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับโลกต่อไปก็ต้องใช้ปัญญาเหล่านี้แต่ไม่ถือว่าเป็นตนนี่ฉะนั้นจึงว่าสัจธรรมทั้งสี่นั้นไม่ใช่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แต่เป็นทางก้าวเบิกทุกดับไปก็รู้ดับไปด้วยอุบายใดอุบายนั้นแหละคือปัญญาทุกเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดเหตุที่ให้ทุกเกิดนั่นแหละคือสมุทัยได้ดับไปแล้วด้วยปัญญาเป็นชั้นๆของกิเลสและปัญญาที่แก้กันกิริยาที่ดับไปนั้นท่านเรียกว่านิโรธเมื่อสิ่งที่เป็นข้าศึกคือกิเลสดับไปแล้วผู้ที่รู้ว่ากิเลสดับไปคืออะไรนั่นไม่ใช่สัจจะทั้งสี่นี้แต่เป็นสภาพอันหนึ่งจากสัจจะทั้งสี่นี้ผู้นี้แหละอยู่ในท่ามกลางแห่งสัจจะทั้งสี่แต่ไม่ใช่สัจจะนี่แหละเรียกว่าผู้บริสุทธิ์ถ้าจะเรียกก็เรียกว่าผู้บริสุทธิ์จะไม่เรียกก็ไม่เป็นปัญหาใดๆเพราะเป็นความพอตัวอยู่แล้วในหลักธรรมชาติไม่จำเป็นจะต้องเอาอะไรไปเสริมและไปเหยียบย่ำจะผิดความพอตัวของธรรมชาตินั้นในกล่าวถึงธรรมโลกบาลหรือธรรมเครื่องป้องกันตัวป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติหรือเป็นโลกบาลรักษาผู้ปฏิบัติมาเป็นชั้นๆจนถึงขั้นสมบูรณ์ภายในตัวที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะนอกเหนือจากสวัสขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไม่ไหนโดยลำพังแล้วไม่มีผู้ใดจะสามารถอาจเอื้อมบำเพ็ญตนเองโดยไม่อาศัยหลักธรรมของพระเจ้าแต่ถึงขั้นบริสุทธิ์ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นที่กล่าวมาของโลกทั้งสามได้หรือธรรมะจะไม่เป็นของประเสริฐอย่างไรล่ะก็แก้โลกให้หมดเวรหมดภัยไปเป็นชั้นๆจนถึงหมดไปเสียจริงๆได้ก็ด้วยอำนาจแห่งธรรมนั้นขอให้ท่านทุกๆท่านที่เป็นลูกศิษย์พระตถาคตปรากฏตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรได้เทิดทูนหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนจะเป็นอันว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาในอวสานแห่งธรรมนี้จึงขออำนาจของพระศรีพุทธนาฏไตรอาภิบาลขึ้นก่อนทุกๆท่านให้มีความสะดวกในการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งภายนอกและภายในให้ถึงแดนของความประสงค์

เวลาจะคิดอะไรก็ให้กิเลสนะทำงานแทนเสียโดยไม่รู้กิเลสมาทำงานแทนทำของพระพุทธเจ้าเราจะเริ่มประกอบความเพียรประโยคใดคิดขึ้นมาในแง่ใดก็ถูกกิเลสมาขัดมาขวางเสียเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของกิเลสมาขัดมาขวางยังภูมิใจอยู่ภูมิใจด้วยความอ่อนแอภูมิใจด้วยความขี้เกียจขี้คร้านภูมิใจด้วยความทอดถอยน้อยใจมันภูมิใจไปหมดพอใจมันยิ่งเป็นไปได้อย่างนั้นเรื่อยๆใจหากมันไม่พอใจมันเป็นไปได้ยังไงถ้าเรารู้โทษของกิเลสเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดหากเรารู้เรื่องของมันแล้วทำไมมันจะไม่แก้กันได้วะวันนี้เราแก้กิเลสแท้ไม่ได้แก้อะไรทำไม่ได้แก้กิเลสทั้งนั้นไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดแล้วกลอุบายของกิเลสขึ้นแง่และแง่ใดแง่ใดแก้ไปได้จนหมดไม่มีกิเลสเหลือทำไมจะไม่รู้เรื่องกลมายาของกิเลสเมื่อพูดอยู่เหนือกิเลสต้องรู้เรื่องของกิเลสไม่อยู่เหนือกิเลสไม่รู้อย่างพวกเราทั้งหลายทั้งอัดทั้งทำดูการตำหลับตำลาทั้งครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนจะเป็นจะตายก่อนสอนตั้งแต่เรื่องกิเลสเป็นข้าศึกทั้งนั้นไม่ได้สอนว่ากิเลสเป็นคุณสอนว่าธรรมเป็นคุณทั้งนั้นเป็นคุณมหาคุณทั้งนั้นแต่จิตมันทำไมมันไปติดแน่นกับกิเลสไปกราบกิเลสอย่างสนิทด้วยความภูมิใจของตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวเลยนั่นละเอียดขนาดไหนกิเลสเมื่อธรรมมันยังไม่เข้าถึงใจกิเลสต้องละเอียดสุดเพียวจนกว่าว่าทำได้แท้เข้าเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยรู้ไปเลยจนกระทั่งทำเต็มหัวใจใจกับทำเป็นเดียวกันแล้วมาแง่ไหนกิเลสนั่นน่ะว่านี่เลยที่จะไม่ทันไม่รู้กันนั่นน่ะนั่นนั่นที่ท่านพูดมีความฉลาดแล้วผมเมื่ออ่านด้วยธรรมภายในจิตใจจริงๆมองดูพวกเราจึงไม่ได้มองดูยากอะไรเลยก็เหมือนพวกเรามองดูวัวดูควายตามท้องนานั่นเราเป็นยังไงเรามองดูความคอยรู้ว่าเรามองดูไหมไม่รู้มันจะกัดหญ้ากินเรื่อยสนุกสนานเรื่องเริงตามประสีภาษาของมันที่มันเป็นควายมันเป็นสัตว์นี่เราไม่ใช่ควายจริงผู้แนะนำตักเตือนตักสอนก็เตือนอยู่เรื่อยในอดในธรรมมีแต่เตือนแต่บอกแต่สอนอย่าฟังเทศนาว่าการต้องครูของอาจารย์ที่เราเป็นที่แน่ใจที่เขาลดลงใจก็มีแต่บอกแต่สอนเตือนอยู่เรื่อยในเรื่องโทษของกิเลสพอจะตั้งความเพียรขึ้นมาว่ากิเลสกีดกันใช่ไหมความเห็นว่าลำบากมันจะมาแล้วนั่นนะคำว่าเห็นว่าลำบากก็คือการจะก้าวออกไม่สะดวกอย่างน้อยก้าวไม่สะดวกนะมากกว่านั้นจะทำให้หยุดทะนักไปได้เรื่องของกิเลสเรื่องใดมันกว้านเข้ามาขวางไว้หมดเลยเรื่องของธรรมก็ก้าวไม่ออกเลยและเรื่องของธรรมต้องการความจริงนั่นธรรมมันเป็นความจริงล้วนๆไม่ว่าแต่ธรรมขั้นใดพื้นของธรรมก็ตามจนกระทั่งถึงธรรมขั้นสุดยอดมีแต่เป็นความจริงล้วนๆไม่มีคำว่าปลอมเลยเราต้องการความจริงเราอยากรู้ความจริงอยากเห็นความจริงจากสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งกำลังครอบหัวใจอยู่เวลานี้ดังนั้นความท้อถอยอ่อนแอหรือความขี้เกียจขี้คร้านมันก็ไม่มีอำนาจที่จะมาครอบหัวใจจิตกันน้อยได้มากนะหมายนักมันก็พอฝ่าฝืนอดทนกันไปได้ก็ทนเพื่อรู้ความจริงนี่ไม่ได้ทนเพื่อจะหมอบราบของกิเลสนี่เราทนเพื่อสู้กิเลสอันดับต่อไปเขาเพื่อรู้เห็นธรรมซึ่งเป็นของจริงที่ถูกกิเลสครอบเอาไว้ไม่ให้เห็นว่าทำทำเดียวเท่านั้นถึงไหนความละเอียดอ่อนสุดที่จะพูดจะกล่าวคำว่าทำเท่านั้นครอบหมดโลกธาตุเลยสิ่งที่จะได้คำว่าทำครอบหมดโลกธาตุมายืนยันก็ใครจะไปรู้ใครจะสัมผัสใครจะไปข้อยืนยันนี่มาถ้าไม่ใช่ใจเท่านั้นเพราะใจเท่านั้นเป็นผู้ที่จะสามารถสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงธรรมอันประเสริฐเหนือโลกทั้งหลายก็มีใจดวงเดียวเท่านั้นแล้วใจดวงนี้เองเป็นผู้ประสบเป็นผู้พบเห็นเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์เป็นผู้ทรงไว้เป็นผู้จะนำมายืนยัน
เพราะเป็นความยืนยันในความรู้ของตัวกับธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วต้องสามารถออกมายืนยันข้างนอกหน้าคำว่าธรรมจริงจะแปลเท่าไหร่ก็ไม่ถูกถ้าไม่ให้ใจแปลซะเองแปลด้วยภาคปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอย่าลืมนี่เป็นธรรมที่เกี่ยวโยงกันอย่างแนบแน่นแยกไม่ออกแยกนิดเสียนิดผิดนิดแยกมากเสียมากผิดมากพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านไม่ได้แยกท่านพยายามให้ทำทั้ง3ประเภทนี้กลมกลืนกันโดยลำดับลำดาด้วยความภาคเพียรทุกระยะทุกเวลาเวลาทุกอิริยาบถมีแต่การความเพียรเพื่อพยายามเพื่อให้ทำทั้ง3ประเภทนี้ให้เข้ากลมกลืนเป็นอันเดียวกันถึงจะเป็นธรรมแท้งขึ้นมาได้ถ้าลงแยกแล้วไม่ได้เพียงเรียนก็เข้าใจว่ารู้เสียได้เรียนมามากน้อยเอาความจำนั้นมาเป็นมรรคผลนิพพานเสียทั้งที่มันเป็นกิเลสมันเป็นกิเลสยังไงความต้องการมาตนรู้ตนฉลาดมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเข้าไปแทรกอยู่ในความจำในคำว่าธรรมว่าธรรมมันก็มีแต่ชื่อคำว่าธรรมธรรมจริงมันไม่มีมีแต่ความจำปลอมของกิเลสที่ไปอยู่บนนั่นเสียมองหาธรรมไม่เห็นเนี่ยที่ว่าปริยัติเราเห็นไม่ใช่เหรือไม่ว่าใครเนี่ยเรียนไม่มากน้อยเท่าไหร่ไม่มีกิเลสตัวไหนที่ถลอกปอกเปิดไปเพราะการเรียนของเราถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเข้าไปเกี่ยวข้องเลยมันมีไม่ได้นอกจากสั่งสมกิเลสขึ้นมาในขณะที่เรียนขณะที่จดจำได้มากน้อยเท่านั้นพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดให้เต็มตามความจริงเป็นดังนั้นถ้ามีภาคปฏิบัติแทรกเข้าตรงไหนนั่นแหละความจริงจะเริ่มปรากฏขึ้นมาความจริงเริ่มปรากฏก็ปฏิเวทคือความรู้ความรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดในธรรมทุกขั้นจะปรากฏขึ้นโดยลำดับลำดานี่ธรรมทั้ง3ประเภทนี้มีความเกี่ยวโยงกันอย่างนี้ในหลักศาสนธรรมในหลักแห่งการสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติของสาวกทั้งหลายก็ปฏิบัติอย่างนั้นรู้อย่างนั้นสอนอย่างนั้นด้วยไม่สอนอย่างอื่นให้ถือเรื่องความจริงเป็นหลักใหญ่เป็นจุดเป็นที่มุ่งหมายหรือเป็นความมุ่งมั่นในการปฏิบัติของเราอย่าเอาสิ่งที่เป็นเรื่องเป็นฟืนเป็นไฟหรือเป็นภัยมากีดกันหรือมาเผาความเพียรของเราให้ล้มละลายไปทั้งที่ยังไม่ได้เพียรคือความขี้เกียจอ่อนแอความแท้ท้อแท้เลยไหลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสให้พากันทราบเอาไว้จะกีดกันของจริงธรรมของจริงจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราต้องการความจริงความจริงให้เด่นอยู่ภายในจิตใจแล้วมันจะเป็นไปเองทุกข์ก็ไม่ต้องมาสนใจกับคำว่าทุกข์ที่จะให้สุดเอื้อมในความจริงทั้งหลายทุกข์ก็ทุกข์เพื่อจะก้าวเข้าสู่ความจริงที่ต้องการนั่นแหละก้าวเข้าไปจะทุกข์มากทุกข์น้อยเคยทุกข์มาแล้วถึงส่วนมากอยากจะพูดร้อยทั้งร้อยเป็นพร้อมหน้าของกิเลสนั้นทำไมจะไปหวั่นไปไหวในเรื่องทุกข์เหล่านี้มันมีอยู่ในขันธ์อยู่ในจิตนี้แล้วธรรมก็จะแก้สิ่งที่เกี่ยวข้องในขันธ์ในจิตนี้ให้มันพังทลายลงไปไม่ว่าจะทุกประเภทใดสมุทัยประเภทใดที่มีอยู่ภายในจิตจะแก้จะถอดจะถอนกันที่นี่ต้องใช้ความพยายามให้มากเห็นว่าธรรมของพระเจ้าเป็นของประเสริฐอย่างนี้ว่ามันเป็นเห็นมันเป็นหนึ่งกับภายในความรู้สึกผิวเผินๆนี่เฉยมันไม่ได้รู้อย่างถึงความจริงภายในจิตใจจนกลายเป็นความมุ่งมั่นขึ้นมาให้เกิดความหนักแน่นในความภาคเพียรและประโยคพยายามทั้งหลายมันจึงเป็นไปไม่ได้สมาธิก็ไม่ได้อยู่ลึกอยู่ตื้นที่ไหนก็อยู่ที่ความรู้อยู่นั้นเนี่ยลึกตื้นที่ไหนก็ศูนย์กลางก็คือความรู้ความฟุ้งซ่านก็มันก็ตั้งทับอยู่กองทับอยู่ที่อีกดวงนี้นี่เลยเข้ามาตั้งกองทัพไว้ที่นั่นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาซึ่งเป็นล้วนแต่เป็นเรื่องใหญ่ๆมันก็ขึ้นตรงนั้นเองขึ้นกองทัพใหญ่คืออวิชชาเป็นแม่ทัพกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็แตกกระจายกันเป็นแม่ทัพนั้นแม่ทัพนี้ไปเรื่อยๆมันยังไงสร้างมรรคปฏิปทาในธรรมจักรกับโพธิสุตมันหมองเสื้ออยู่ที่ดำสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป
ยกปัญญาขึ้นนี่เครื่องทำลายให้กองทัพทั้งหลายเหล่านี้นับตั้งแต่กองทัพเข้าไปถึงแม่ทัพพังทลายไม่มีอะไรเหนือนี้อีกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสังกัปปะสติสัมมาสมาธินั่นนั่นเอามานั่นเอามาเครื่องประกอบนั่นเอามาเครื่องหนุนเอามาเหมือนว่าอย่างนั้นคำบอกเอาเข้ามารวมตัวกันไม่มีกำลังหนุนเข้าไปมันพังทลายมันอยู่จุดเดียวกันนี้ไม่อยู่ที่ไหนยาไปหาดินฟ้าอากาศว่าจะมีกิเลสตัณหาตัวใดไปอยู่นู้นไม่มีหาสามหมดโลกธาตุนี่ก็หมดโลกธาตุเฉยมันจะไม่เจอเพราะกิเลสไม่เคยเอาที่ใดเป็นสถานที่อยู่ที่ทำลายเพลิดที่เพลินของตัวเองนอกจากใจของสัตว์เท่านั้นนี่การทำลายกิเลสเราจะเอาดินฟ้าอากาศมาทำลายได้ยังไงสถานที่นั่นที่นี่มาทำลายไม่สำเร็จเพราะไม่ใช่จุดที่ทำลายอย่าไปเกาไม่ใช่สถานที่ขันมันขันอยู่กองที่กิเลสช้อนไข่มันเนี่ยมันทิ่มมันตำมันช้อนมันไข่มันดิบมันดิ้นอยู่ตรงไหนมันขันตรงนั้นมันเจ็บตรงนั้นมันทุกข์ตรงนั้นให้ขุดค้นลงไปเกาลงไปตรงนั้นขุดค้นลงไปตรงนั้นทำลายลงไปตรงนั้นศูนย์กลางของแม่ทัพกิเลสอยู่ตลอดถึงกองทัพทั้งหลายก็คือใจศูนย์กลางแห่งการทำลายของธรรมทั้งหลายที่จะไปทำลายกิเลสก็อยู่ที่ใจเพลความรู้สึกนั้นเปลี่ยนเข้ามาสู่ธรรมความรู้สึกที่เป็นไปตามหน้าของกิเลสเพลเข้ามาสู่ธรรมเท่านั้นก็ถูกจุดเดียวกันและทำลายกันลงได้อย่าไปคิดที่อื่นที่ไหนให้เสียเวลาการนั่งการนี้ตลอดถึงอำนาจวาสนาน้อยนี้แต่การสร้างกิเลสขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสนั่นมันสร้างตัวเองของมันขึ้นมามันเลยจะไม่ได้เรื่องในราวอะไรเป็นไปตามหากเป็นไปตามที่แนะนำสั่งสอนนี้จะไปไหนวะความสงบมีได้แท้ๆอยู่ภายในจิตใจตรงนี้ถ้านำธรรมที่กล่าวเหล่านี้มาใช้ควรหนักต้องหนักควรเบาต้องเบาหากเป็นไปในหลักธรรมชาติแห่งความจำเป็นที่บอกกันอยู่อย่างชัดอย่างชัดภายในหัวใจของเราผู้ประกอบความเพียรนั่นเองถึงคราวจะเด็ดมันเด็ดจริงๆมันเป็นของมันเองแล้วก็เห็นผลประจักษ์ในขณะที่ทำกิเลสมันจะคึกขนองขนาดไหนก็เหนือทำไปไม่ได้เมื่อได้จับทำแล้วก็เหมือนกับว่าปล่อยเงื่อนของกิเลสนั้นเข้ามาสู่ทำจับทำขึ้นเขาฟัดกับกิเลสเท่านั้นเองความสงบรากมันก็มีขึ้นในใจอย่าเสียดายอะไรในโลกนี้เสียดายทำไมดินก็เหยียบย่ำกันไปมาอยู่ตลอดเวลาร่างกายทั้งร่างก็คือก้อนดินเหมือนขี้โคลนก็ถูกเพราะมันขับขาไปด้วยน้ำมีธาตุน้ำก็มีอยู่ในร่างกายของเรามันถึงไม่แห้งไม่กรอบไปน้ำมันก็มีอยู่ที่นี่อยู่ที่ร่างกายมันก็เหมือนขี้โคลนพอเอาหนังออกก็เลอะเลอะไปหมดเหลวไปหมดเปื่อยไปหมดนะพอจิตวิญญาณผู้รับผิดชอบนี้ออกเท่านั้นอะไรจะมีชิ้นดีมีหมายไม่มีพังไปด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนย่อยพังไปพร้อมๆกันโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงกระดูกที่แข็งที่สุดก็ทนไม่ได้พังเหมือนกันถ้าขาดความเชื่อมโยงคือความรับผิดชอบของจิตเสียอย่างเดียวกระดินดูสิก็เห็นกันเหยียดชัดน้ำเราไปหวังอะไรข้างนอกก็ดินน้ำลมไฟอากาศเนี่ยข้างในก็ดินน้ำลมไฟอากาศก็มีช่องว่างภายในร่างกายนี้มันก็มีอากาศหาอะไรเปลี่ยนอะไรกันผู้วิเศษสอนอยู่แท้ๆทำพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนมีแต่พระองค์ได้รับชัยชนะจากวิธีใดก็นำวิธีนั้นมาสอนวิธีจะแพ้ไม่สอนและไม่สนใจในวิธีที่จะแพ้เพราะเคยแพ้อยู่แล้วเคยหมอบราบกับมันอยู่แล้วเรื่องกิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตมากในโลกธาตุนี้มีกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ครอบหัวใจโลกหัวใจจัตและมีธรรมเท่านั้นที่จะพังทลายกิเลสออกจากหัวใจจัตให้เป็นอิสระขึ้นมาได้อย่างเต็มตัว
ไม่มีอะไรฉะนั้นเราอย่าไปกำหนดความกว้างแคบของโลกที่มีอยู่มากน้อยขอบเขตจักรวาลอะไรก็คิดไปก็เป็นเรื่องของจิตคิดความนั้นความนี้ล้มเหลวไปหมดแล้วตื่นความคิดเจ้าของหลงความคิดหลงอารมณ์เจ้าของทั้งวันทั้งคืนมีแต่ความหลงอารมณ์ของตัวเองซึ่งก็เคยหลอกมาอยู่แล้วเป็นประจำมันก็ไม่เข็ดไม่หลับเพราะกิเลสไม่ให้เข็ดหลับความเข็ดของกิเลสจึงไม่เป็นความเข็ดในกิเลสไม่มีกระทบกระเทือนกันได้รับความลำบากลำบนขนาดไหนมันก็ไม่เข็ดถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปแก้กันไม่มีเข็ดนั่นที่เขาเขียนขึ้นมาหมายว่าเขาอิ่มธรรมพอปฏิบัติทำแล้วจิตใจแหมยิ้มแย้มแจ่มใสชุ่มชื่นเบิกบานจะพูดให้ใครฟังก็เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราโกหกนะแทนที่เขาจะรับความจริงนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเขาจะไม่รับบางเขาจะว่าเราโกหกไปเสียเลยไม่ทราบจะพูดอะไรก็เลยขอพูดให้รับฟังเฉพาะหลวงตาเขาว่าจิตใจอ่อนนิ่มเย็นแต่บางทีท่านที่เขาเป็นคารวะนะสมาจิตสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรมันมีแต่เรื่องความหิวความโหยมีแต่ความลำบากลำบนจากนั้นมาก็เป็นความทุกข์พอคิดในแง่อัตนาทำให้เกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรๆก็พอไปตามกันนะทั้งติดก่อนแต่ก่อนความโลภ ก็มากหาความพอไม่ปรากฏเลยตั้งแต่รู้จักเรียนสาภาวะมาไม่ปรากฏว่าความพอนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วจากความโลภแม้น้อยหนึ่งก็ว่าความโกรธก็ไม่เคยพอโกรธได้ทุกเวลาคิดถึงเรื่องให้โกรธบุคคลที่ให้โกรธเมื่อไหร่โกรธได้ทั้งนั้นไม่เคยปรากฏขึ้นมาว่าพอว่าอิ่มตัวฟังที่เขาพูดเนี่ยคือว่าเรื่องของโลกแล้วอยากจะว่าอยากจะพูดไปหมดเลยว่ามันหาความพอไม่ได้ว่างั้นพอจิตย้อนเข้ามาสู่ธรรมอะไรๆก็พอทีนี้ความพอนี้ทำให้เกิดความสุขความสบายความไม่พอความอยากความหิวความกระหายนั้นมีแต่เรื่องสร้างความทุกข์ขึ้นมาใส่ตัวเองนะฟังสิก็พูดพอจิตได้ดื่มธรรมเท่านั้นความพอมันมาตามกันมาเรื่อยๆความพอมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากเลยเบาไปหมดในใจไม่ได้คิดว่าได้มีอะไรเวลานั้นมันมีแต่ความพอดีมีแต่ความพอเลยสร้างความสุขให้สบายตลอดนี่ฟังใจเขาพูดนี่แต่ก่อนก็ได้ยินแต่ว่าทำก็ไม่ทราบว่าทำอยู่ที่ไหนนะฟังคนทำไมปรากฏภายในจิตใจเจ้าของแล้วจะพูดไม่ได้นะพูดคำเหล่านี้ได้ยินแต่ว่าทำกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ก็กราบไปอย่างนั้นแหละว่างั้นเพราะเชื่อเดิมเป็นความเชื่ออยู่แล้วว่างภายในจิตปู่ย่าตายายก็คอยเชื่อพระเคารพเลื่อมใสมาเราก็เกิดความเชื่อความเลื่อมใสตามนิสัยแต่เวลาได้มาปฏิบัติธรรมข้อนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นเลยสิ่งที่ให้เด่นชัดกระจายไปได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือสิ่งที่ปรากฏภายในจิตใจซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี่แหละใจรู้สึกเย็นอิ่มพอทำการทำงานก็ทำไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่มีความทะเยอทะยานแต่ก่อนทะเยอทะยานมากแล้วก็มีความทุกข์มากเนี่ยฟังดิความมั่งความมีก็เคยมั่งเคยมีพ่อแม่กับความมั่งความมีมาพอสมควรไม่ได้อับได้จนเรื่องทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะมีความสุขมันก็ไม่เห็นตาโกรธนั่นน่ะฟังดิไอ้พอมาปฏิบัติธรรมความมั่งมีก็มั่งมีอยู่อย่างนั้นแหละทุกวันนี้ก็ไม่จนแต่จิตมันไม่ไปเกาะไปเกี่ยวมันหดตัวเข้ามาสู่ตัวเองนั่นแทนที่จะไปอาศัยสมบัตินั้นสมบัตินี้ให้เป็นความสุขมันกลับไม่ไปอาศัยซะแล้วย้อนเข้ามาหาตัวเองนี่เลยกลายเป็นความสุขขึ้นมาความสุขขึ้นมาความพอก็พอมาเรื่อย
และอิ่มตัวมาเรื่อยๆนั่นในจิตนี้เลยกลายเป็นความอิ่มตัวขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนความอิ่มอันนี้จะว่าเป็นยังไงถ้าไม่ว่าธรรมนะแล้วคำว่าธรรมอยู่ที่ไหนที่ไหนก็รู้สึกว่าหายสงสัยไปเป็นลำดับลำดารวมตัวเข้ามาสู่จิตดวงนี้นั่นฟังสิเขาก็บอกเขาไม่ได้รู้ลึกตื้นอะไรลึกซึ้งอะไรมากนักแต่พอให้ได้สักขีพยานซึ่งก็ไม่เคยปรากฏถ้าผู้ใดมาบอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างชัดเจนก็ได้อ่านตำรับตำราอ่านหนังสือของครูบาอาจารย์ที่เขียนตลอดถึงฟังเทปนำมาปฏิบัติการฟังการนั้นอ่านหนังสือก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เมื่อผลมาปรากฏขึ้นจากการปฏิบัตินี้เป็นอีกอย่างหนึ่งให้เกิดความชัดเจนขึ้นมาแล้วทำให้เกิดความเชื่อในธรรมทั้งหลายที่ได้อ่านได้ยินได้ฟังจากหนังสือและเทปนั้นเข้าไปดูลำดับลำดาฟังเลยพูดถึงเรื่องธรรมเลยหายสงสัยคำว่าธรรมมีตลอดเวลานั้นมียังไงก็เพราะจิตเป็นผู้ไปรับรู้ธรรมทั้งหลายจะให้สงสัยไปไหนเพียงรับรู้ขนาดตามภาษีภาษานี้ก็เป็นที่อบอุ่นพอสมควรอยู่แล้วว่าอย่างนั้นน่าฟังเขาพูดผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้มีใจหนักแน่นเข้มแข็งทำอะไรต้องมีความจริงจังอยู่ภายในตัวอย่าให้หล่อแหลกงั้นความหล่อแหลกนั้นเวลาเข้าสู่ธรรมแล้วมันเข้ากันไม่ได้นะเพราะกิเลสไม่มีตัวไหนหล่อแหลกแต่มันทำคนให้หล่อแหลกต่างหากตัวกิเลสจริงๆไม่ได้หล่อแหลกจะทำคนให้หล่อแหลกคือให้ล้มเหลวไปตามมันนั่นแหละฉะนั้นเวลาเราเข้าเกี่ยวข้องกับธรรมจึงนำความเราแหละเข้าไปปฏิบัติต่อธรรมไม่ได้ไม่เกิดผลปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นสุดท้ายก็เลยรับเอาวันเอาคืนเอาปีเอาเดือนเอาเวลาที่ประกอบความเข้าเขียนมาเป็นมากเป็นผลใช่ดีไม่ดีกลับเอาสิ่งอันนี้ไปเป็นเครื่องทับถมโจมตีธรรมให้แหลกไปตามๆกันแล้วเกิดความท้อถอยหยุดทั้งนักหรือหยุดไปเลยไม่ปฏิบัติตัวให้ดีจิตที่จะควรสงบต้องเย็นได้รับผลจากธรรมด้วยความภาคเพียรก็เลยล่มเหลวไปตามๆกันหมดเพราะทนการถูกกล่อมยึดเด็ดไม่ได้หรือเพราะความไม่รู้ว่าตนได้ถูกกล่อมจากกิเลสนี่เป็นของสำคัญให้ประกันนำไปที่พิจารณาเราอย่าด่วนหาความสุขความสบายทั้งที่เรายังไม่เคยได้ความสุขความสบายตามทางของศาสดาที่สอนไว้ถ้าสุขก็เพียงเหยื่อล่อของกิเลสเท่านั้นมันเสียบไว้ที่ปลายเบ็ดนั่นให้งับเข้าไปนิดหนึ่งพอมีรสชาตินิดหนึ่งแล้วก็ถูกตวัดเลือดสาดออกในวาระหลังนี้เป็นยังไงสุขใหม่นั่นแหละเรื่องกิเลสมันทำผิดคนมันทำอย่างนั้นมันมีเหยื่อล่อตาก็ไม่กินเบ็ดกิเลสมันต้องมีทุกประเภทเครื่องล่อของสัตว์โลกโลกที่ไม่ติดมันตลอดมาไม่มีใครมาพูดได้เลยว่าเบื่อซะแล้วเบื่อเรื่องกิเลสเพราะเคยอยู่กับมันมาจำเจมันเคยทรมานมาอย่างจำเจมันเคยโหดร้ายทารุณบีบีหีไฟมัดเย็ดจนนานแสนนานไม่เคยมีถ้าไม่ได้ทำเข้าไปเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องทดสอบเครื่องทำสังหารทำนายมันแล้วจะไม่ได้คำว่าเบื่อกิเลสมาพูดได้เลยการเบื่อกิเลสก็เพราะเห็นเรื่องของกิเลสตามหลักความจริงของธรรมเราถึงจะเบื่อมันได้ให้เบื่อเฉยเฉยนี่ก็แบบผัวเมียเขาเบื่อกันนั่นแหละบวกเบื่อคนนี้ก็ไปเอาคนนั้นเนี่ยร่างจากคนนี้ก็ไปเอาคนนั้นเสียมันเบื่ออะไรเบื่ออย่างนั้นทำให้เป็นอย่างนั้นถ้าทำปาให้เบื่อขึ้นว่าที่ที่ว่ากิเลสไม่ว่าจะโลภเรื่องอะไรจะโกรธเรื่องอะไรจะรักอะไรจะชังอะไรมันเป็นเรื่องของกิเลสเหมือนกันหมดรู้ทันกันหมดนี่มันไม่ได้จับนี่แล้วปล่อยนู่นถ้าทำท่านก็ไม่ไปจับไปอุ้มท่านไปกอด
ไปรัดท่านขอให้เอาสิ่งที่มันกอดมันรัดตัวเรานี่ออกเถอะความอิสระจะมีเองที่ว่าพุทธังธรรมังสนังกัจฉามินี้ก็เป็นเห็นทิศทางเดินเป็นที่อาศัยในเวลาดำเนินแล้วพอถึงจุดหมายปลายทางแล้วธรรมเหล่านี้ก็มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียจะว่าปล่อยวางไม่ปล่อยวางมันก็รู้อยู่ภายในตัวเองสันทิฏฐิโกเป็นยังไงเหมือนอย่างสถานที่นี้มันมีทางเข้ามาพอกล้าเข้ามาถึงที่นะทางกับสถานที่นี้ก็หมดปัญหาไปเองคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่เกาะที่ยึดที่เหนี่ยวของจิตใจเพื่อก้าวสู่ความเป็นอิสระในถึงจุดหมายปลายทางนั่นก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เคยเกาะเคยยึดมานั้นนั่นก็หมดปัญหาจากนั้นไปเองเข้ามาเป็นถึงจุดที่พอกับความต้องการขอให้พากันตั้งหน้าต่างๆประพฤติปฏิบัติมีมากผมก็ทนธรรมดามากมันก็ต้องอึดอัดเหนื่อยนายเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็ใครก็รู้มันไม่สะดวกสบายไม่คล่องตัวไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเหมือนความมีน้อยเราคิดดูตั้งแต่เวลาไปประกอบความภาคเพียรไป2องค์เป็นอย่างหนึ่ง3องค์เป็นอย่างหนึ่งไปถึง2 3 3องค์ไปแล้วไม่เป็นท่าสำหรับนิสัยของผมเองเป็นเช่นนั้นไปคนเดียวแล้วมันมอบไปเลยเนี่ยเหมือนน้ำไหลลงช่องเดียวมันมีกำลังมากเป็นกับตาก็อยู่กับเราคนเดียวอยากคบอยากฉันอยากกินก็กินไม่อยากกินก็ไม่กินเพราะไม่มีความห่วงใยกับใครไม่มีสัญชาตญาณที่จะไปรับผิดชอบใครมีความรับผิดชอบในตัวคนเดียวจะเป็นจะตายมันก็รู้ตัวอยู่แล้วการฝึกทรมานจะถึงขั้นไหนมันก็รู้ตัวอยู่เพราะเราฝึกเราทรมานเพื่อความรู้ความฉลาดไม่ใช่เพื่อความโง่ทำไมจะไม่รู้วิธีปฏิบัติต่อตัวเองหนักเบามากน้อยเพียงไรต้องรู้การประกอบความภาคเพียรก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ที่ไหนมันก็เป็นตัวของตัวอยู่ตลอดเวลาไม่มีผู้ใดมาแย่งมาชิงองค์เวลาเวลาหน้าที่การงานของตนให้ขาดมากขาดตอนไปก็มีแต่เรื่องของตัวเองโดยเฉพาะเฉพาะจนกระทั่งถึงจิตมันมีความสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้ตามลำดับลำดาแล้วนั่นก็ยิ่งเนี่ยยิ่งไม่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนอยู่คนเดียวทั้งวันเป็นความสนิทแนบแน่นภายในจิตใจเป็นความเหมาะสมตลอดเวลาแล้วก็ย้อนกลับมาหาเรื่องของหมู่ของคณะที่มีจำนวนมากเป็นอย่างไรมันก็ได้สัดได้ส่วนกันมีน้อยเป็นอย่างมีมากเป็นอย่างแต่ก็เพราะว่าต่างคนก็ต่างอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยการได้ยินได้ฟังเราก็เห็นเหตุผลอันนี้เพราะเราก็เคยเป็นมาแล้วจึงต้องได้รับกันไว้ทั้งที่ไม่สะดวกในทางหนึ่งก็ต้องคิดในแง่หนึ่งเพื่อบอกลบคูณหารกันไปถูถ่ายกันไปเพราะฉะนั้นเวลาหมู่เพื่อนมาอยู่ก็ให้มองดูจุดคือตัวเองเป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าจะมองผู้อื่นใดมาอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากก็เป็นที่ว่าต่างคนต่างอาศัยต่างคนต่างมาหวังอัดหวังทำด้วยกันแต่สำคัญก็หวังเพื่อใครก็หวังเพื่อเราแต่ละรูปแต่ละนามให้สนใจในจุดนี้ให้มากใครจะผิดก็ไม่เท่าเจ้าของผิดใครจะดีก็ไม่เท่าเจ้าของดีเพราะเจ้าของจะเป็นผู้รับผลแห่งความดีได้ช่วงเจ้าของเองแก้ก็แก้เจ้าของเองต้องให้หมายถึงจุดนี้เป็นสำคัญในการปฏิบัติตัวอย่าไปถือเรื่องถือราวใดๆของผู้ใดมาเป็นข้อข้องใจมาเป็นอุปสรรคแต่การดำเนินของตัวเองความผิดความถูกนั้นแนะนำตักเตือนสั่งสอนหรืออบรมกันได้พูดกันได้เพราะต่างคนต่างมามุ่งอัดมุ่งทำด้วยกันพูดกันได้ไม่รู้เรื่องมันมีอย่างเหรอมนุษย์นี่หนำซ้ำยังเป็นภาพปฏิบัติเหตุใดจะพูดกันไม่รู้เรื่องเหตุใดจะพูดกันไม่ฟังครับทำกันด้วยเหตุผลทั้งที่มาตั้งใจมาปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นองค์หนึ่งผลอยู่แล้วต้องยอมรับกันเรื่องความอวดดีอวดดีอวดเด่นอวดรู้อวดฉลาดอวดอะไรต่ออะไรนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของโลกล้วนๆอย่านำเข้ามา
ให้เป็นอุปสรรคมากีดขวางในวงหมู่คณะและตัวเองผู้ดำเนินธรรมให้เสียไปเลยมีธรรมล้วนๆเท่านั้นที่มาปฏิบัติอย่างน้อยก็ให้ตำหนิตนมาต่ำไม่เสมอนั่นเหมาะแล้วเปิดทางความให้อภัยแก่หมู่คณะไว้ให้มากก็เป็นสุขการเพื่อปฏิบัติให้ดูเรื่องของเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราทำเพื่อเราไม่ว่าพอวัดปฏิบัติภายนอกภายในเป็นเรื่องทำเพื่อเราแต่เมื่ออยู่กับหมู่กับเพื่อนก็เกี่ยวโยงกันจึงต้องในมองดูท่านมองดูเรามองดูความหนักเบามากน้อยในวงคณะด้วยกันเพื่อให้มันเหมาะสมทั้งท่านทั้งเราที่อยู่ด้วยกันไม่ให้หนักมากไปในบางรายไม่ให้เบามากไปจนขี้เกียจจะเน่าเฟะเป็นบางรายไม่ให้มันเป็นเช่นนั้นมันนั่นไม่ใช่ธรรมตั้งใจประพฤติปฏิบัติการฝึกหัดอบรมทางด้านจิตภาวนาก็เคยสอนอยู่เสมอทั้งภาคสมถะทั้งภาควิปัสสนาสอนจนเต็มภูมิขอให้มีความจริงจังต่อหน้าที่ในธรรมขั้นนั้นๆของตนดูนิยาเข้าใจว่าอะไรๆมีในเวลานั้นสิ่งเหล่านี้มันเคยเป็นอยู่แล้วในหัวใจมันคอยแต่แยบนู้นแยบนี้บางครั้งเข้ามาได้ชั่วขณะมันออกไปก็เป็นเวลากี่ชั่วโมงมันถึงจะมาแยบได้สติอีกทีหนึ่งทีนั่นแหละผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเห็นนั่นเองมันต้องให้เอากินเอาจังอยู่ในสนามรบคือที่จิตนี้ผู้กำหนดอานาปานสติก็ไม่มีอะไรมาเกี่ยวมากวนคือจิตนี้ไม่ให้มันคิดไปเรื่องอะไรเรื่องภายนอกที่จะมากวนมันไม่มาแหละจิตนี้แหละเป็นตัวขนองออกไปยุ่งนั้นยุ่งนี้แล้วหาว่านั้นมีอารมณ์นั้นหาว่าเป็นอารมณ์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้หานั้นมายุ่งหาอันนี้มายุ่งอะไรจะมายุ่งถ้าจิตไม่กับเพื่อมตัวออกไปสู่สิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นเรื่องราวสิ่งเหล่านั้นมาขึ้นมาไม่ได้นะจิตเป็นผู้ไปปรุงไปแต่งไปสำคัญมั่นหมายไปวาดภาพวาดโพสต์ขึ้นมาหลอกตัวเองแล้วก็เป็นมาเท่าไหร่แล้วขณะที่จะบำเพ็ญธรรมเพื่อเอาของจริงไม่ใช่ของหลอกอย่างนั้นทำไมจะทำไม่ได้ต้องตั้งใจลงให้แน่วแน่ต่องานของตนเองในขณะที่ทำราวกับว่าไม่มีอะไรมีแต่ความรู้กับงานที่ทำอยู่เพียงเท่านั้นพอนาของมันกันอย่าไปกำหนดว่าช้าหรือเร็วนานหรือช้าหรือขนาดไหนไม่ต้องประยุกต์ให้ดูที่เหตุที่มันปรากฏที่สิ่งที่ปรากฏกันอยู่นั้นก็คือความรู้กับงานที่ทำมันจะไปสั้นไปยาวให้มันรู้อยู่ตรงนั้นเองอยู่ในจิตปัจจุบันปัจจุบันแล้วจิตมันจะเคลื่อนไหวเป็นยังไงโดยอาศัยทำเครื่องบังคับเช่นพุทโธหรืออนาปานสติเป็นต้นบังคับไว้กับธรรมเหล่านี้ไม่งั้นกิเลสจะเอาไปหุงไปต้มไปตุ๋นกินซะหมดให้อยู่กับนี้ธรรมท่านไม่ต้มใครเลยสุขแบบธรรมนั้นสบายถ้าสุขแบบกิเลสแล้วและไปหมดเน่าเฟะเหม็นคลุ้งใช่ไหมล่ะให้อยู่ที่ตรงนั้นลมหายใจจะละเอียดขนาดไหนไม่ต้องไปกำหนดไปคาดไปหมายให้ดูอยู่ตามเหตุการณ์ที่เป็นในวงปัจจุบันมันจะไปไหนจนกระทั่งถึงลมหายใจมันดับจิตก็ดับให้มันรู้สิไม่มีอะไรรู้ให้มันเป็นกรรมฐานหัวต่อให้มันรู้สินั่นน่ะคำว่าให้มันรู้นั่นน่ะมันดับเมื่อไหร่มันไม่เคยดับเป็นอะไรก็จะรู้ขึ้นมาหมดในขณะที่ภาวนาไม่ได้เห็นด้วยสิได้ยินแต่ครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าจิตมันรวมแปลกประหลาดอัศจรรย์เป็นยังไงจิตเราก็มีสิ่งที่จะทำให้แปลกประหลาดของเรามีได้เหมือนกันเมื่อเหตุพร้อมที่จะทำให้ผลปรากฏขึ้นมาเช่นนั้นต้องเป็นขึ้นได้ด้วยการผลเลยสิ่งที่ท่านไม่เคยพูดเราก็จะเห็นในตัวของเราไม่มีอะไรที่จะพิสดารยิ่งกว่าจิตแหลมคมยิ่งกว่าจิตละเอียดยิ่งกว่าจิตสิ่งที่ไม่เคยรู้จะรู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาภายในจิตนี่ส่วนตาหูจมูกลิ้นกายมันมีขอบเขตของงานไม่เลยขอบเขตนั้นไปได้แหละสิ่งเหล่านี้มันเคยรู้เคยเห็นอะไรไปได้ยินอะไรมันก็แค่นั้นแหละเลยนั้นไปไม่ได้แต่จิตนี้ไม่เช่นเช่นนั้นมันละเอียดละออกลึกซึ้งกว้างขวางมากทีเดียวพิสดารมากยิ่งให้จิตมีความสงบร่มเย็นและมีทางเดินออกด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งเวิ้งว้างเวิ้งว้างไปเลยสิ่งไม่เคยรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นกิเลสประเภทใดที่มันเคยเป็นภัยมันฝังจมนี่มันเปิดตัวขึ้นมาด้วยอำนาจของปัญญาด้วยอำนาจของสติเปิดเผยขึ้นมาฆ่ากิเลสฆ่าด้วยวิธีใดก็ไม่ต้องถามใคร
ันเป็นไปในตัวนั่นน่ะระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งเป็นข้าศึกกันที่เรานำมาปฏิบัติอยู่ในเวลานั้นนี่คำว่าสงบสงบท่านพูดไว้พอประมาณ จะพูดอะไรทุกแง่ทุกมุมทุกกระทงมันไม่หวาดไม่ไหวที่จะนำมาพูดขอให้ผู้ปฏิบัติได้พิจารณาได้ปฏิบัติแล้วเข้าใจในตัวเองหยาบละเอียดหรือลึกตื้นขนาดไหนจะทราบกว้างแคบขนาดไหนจะทราบในวงปฏิบัติของตัวเองนี่ถึงเป็นสมบัติของตัวเองแท้ขนาดที่เรารู้อัดรู้ทำไปมากน้อยก็เป็นขนาดที่ฆ่ากิเลสไปตามๆกันนั่นไปพร้อมๆกันไม่ใช่รู้ไปเฉยแล้วที่หัวเราะเยาะอยู่ไม่เคยมีนี่เลยก็ต้องหมอบลาบไปเรื่อยๆนี่เพียงวงสมถะอันนี้ถ้าเราก็ยังทำไม่จริงทำไม่ได้หาความสงบไม่ได้เราจะเอาความสุขที่ไหนจากวงศาสนาจากวงปฏิบัติของเราหรือจากการปฏิบัติของเราจากเพศของเรามันก็ไม่ผิดแปลกอะไรกับโลกเขานี่

เราก็อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเคยพูดเราอัศจรรย์จนน้ำตาร่วงตอนนั้นพูดเป็นอยู่ที่ท่านสาริกาเหตุที่จะเป็นก็นั่นแหละท่านก็จนกรอกท่านถึงได้เหตุได้ผลท่านเอาตัวรอดได้เวลาจนกรอกมันฟังเลยถ้าสติปัญญาเราคนเรามันเกิดได้มีได้ในขณะที่จำเป็นไม่ใช่จะโง่อยู่ตลอดเวลาพอถึงคราวจำเป็นแล้วอัตตาหิตโนนาโถมาเองเป็นเองเพราะไม่มีใครที่จะพึ่งจะอาศัยอยู่ก็อยู่คนเดียวด้วยแล้วจะไปหวังพึ่งใครสิ่งเหล่านี้มีใครที่จะมาถอดมาถอนมาช่วยหยิบยกออกได้หรือความทุกข์ที่มันเต็มอยู่ในธาตุในขันธ์ในจิตในใจถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้พิจารณาเพื่อหลบหลีกปิดตัวไม่เอาตัวรอดไปได้มันก็มีเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอัตตาหิตโนนาโถก็มาเองพูดให้ฟังโอ้อัศจรรย์นะเจ็บบิดปวดหนักเป็นอยู่เรื่อยถ่ายเรื่อยเอายาอะไรมากินก่อนแล้วอะไรมากินก่อนแล้วสุดท้ายเวลามันจะทำเราโยนยาเข้าป่าไปหมดแล้วมันเป็นยังไงก็เป็นเถอะเกิดมาก็ไม่ได้เกิดกับหยุดกับยาหวานมันก็เป็นอยู่ในธาตุในขันเอาจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายวันนี้จะเอากันเต็มที่มันก็เอาเลยกำหนดพิจารณาลงเรื่อยๆเวลามันจนเกาะมันทุกข์มันก็บีบเข้ามาบีบเข้ามาสติปัญญาก็บีบกันลงไปในตรงนั้นมันก็รู้เองพอจิตลงเพิบมันนี่ว่าโอ้โหโลกธาตุนี่หมดทันทีคือหมดในความรู้สึกไม่มีอะไรเลยอย่างนี้เห็นแต่ความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่กับความรู้นี้อันเดียวเหมือนเป็นหนึ่งว่าครอบไปหมดโลกธาตุมีแต่ความรู้อันเดียวนี้เท่านั้นกันมาจิตถอนขึ้นมาโลกหายหมดนั่นตั้งใจเป็นพูดเราอัศจรรย์ตอนที่อะไรเจ้าป่าเขามาจะมาฆ่ามาทำลายท่านแบบเหล็กต้องถอนมาเหมือนกันเป็นที่เขียนไว้ในประวัติของท่านคือนิสัยท่านในทางความรู้แปลกต่างๆท่านเป็นมาตั้งแต่ต้นเรื่อยมานั่นแหละตามนิสัยเพราะฉะนั้นท่านถึงชำนาญมากท่านเคยเป็นมาตามนิสัยเมื่อเวลามาเป็นเราก็เป็นจริงจริงก็อัศจรรย์เหมือนกันผมเป็นอยู่ที่น้องผือนี่พิจารณาร่างกายนี่แต่ไม่ถึงกับขั้นที่ว่าทุกข์มีมากนะพิจารณาเป็นร่างกายธรรมดาต่างๆมันก็ลงกันอย่างนั้นเหมือนกันหมดเลยว่างๆไปหมดโอ้เป็นชั่วโมงนะมันเป็นอย่างนั้นเวลาจิตถอนขึ้นมาแล้วกำหนดดูอะไรมันก็ว่างไปหมดนะนั่นแหละผลที่ยังเหลืออยู่จากจิตที่ลงในขณะนั้นถอนขึ้นมาแล้วใช้ความคิดก็คิดได้แต่มันพอคิดย่ำดับไปเสียกำหนดดูอะไรมันก็ไม่เห็นดูกุฏินั่นกุฏินี้ดูต้นไม้ในวัดมันก็ไม่เห็นมันว่างไปหมดเลยมันยังว่างของมันอยู่อย่างนั้นยิ่งอัศจรรย์อันนี้ก็อัศจรรย์เกินคาดเหมือนกันเป็นประเภทหนึ่งในส่วนที่อัศจรรย์ในเรื่องต่อสู้กับทุกขเวทนาดังที่กล่าวแล้วนั้นที่จะมาสาบานนมนก็ดูว่าเป็นอย่างนั้นก็เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เห็นมันพูดได้เป็นกับเจ้าของรู้เป็นกับเจ้าของทำไมพูดไม่ได้ทำเป็นปัจจตังรู้เฉพาะเจ้าของจะแท้สันติสิโกเป็นสิ่งที่จะรู้ได้พูดได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตามความจริงนั้นก็ตามก็อาศัยความจริงนั้นนำออกมาพูดได้หรือว่าถ้าเป็นพจน์ก็ยังได้ถึงไม่ตรงกับความจริงนั้นก็ตามก็ยังพอเป็นคุยหมายป้ายทางได้สำหรับผู้ฟังเพื่อยึดเอาเป็นคติถึงได้กล้าพูดว่าใจนี้พิสดารมากหนาถึงจะกล้าพูดเสียไม่กล้าพูดยังไงก็มันเป็นให้เห็นรู้เห็นเป็นให้เห็นอยู่แท้ๆอะไรจะเป็นพิสดารยิ่งกว่าใจเราจะไปคาดใจคาด

พลาดไม่ถูกทั้งนั้นเนี่ยพลาดกับผิดไปทั้งเพลใจที่ได้รับการฝึกฝนรับการทรมานชำระซักฟอกออกในสิ่งที่ยึดในกรอบหรือในข่ายแห่งความคาดเอาออกให้หมดเสียทีนี้อันนี้แหละพาให้คาดไม่หมายถูกก็ถูกตามอำนาจของอันนี้เองมันไม่ถูกตามอำนาจของธรรมอันนี้ใครฆ่าก็ฆ่าได้เพราะกิเลสพาฆ่ากิเลสพาด้นพาเดาผิดถูกมันก็ไม่ไปจับพิรุธกิเลสนี่เพราะกิเลสไม่ให้จับมันกล่อมให้หมดผิดขนาดไหนมันก็ยอมรับว่าถูกอยู่นั่นน่ะถูกตามเรื่องของกิเลสนะไม่ใช่ถูกตามเรื่องของความจริงแล้วใครจะไปเห็นโทษของมันได้เมื่อไม่มีสิ่งที่จะจับโทษมันได้คือไม่มีความรู้ที่จะเหนือมันพอจะจับโทษจับพิรุธมันได้เราจะเห็นพิรุธเห็นโทษของมันได้พอจะถอยตัวหาได้ยังไงแต่เมื่อทำจับเข้าไปจับเข้าไปมันเห็นมันเห็นนี่มันรู้นี่รู้ไปตรงไหนที่เดี๋ยวมันพังออกพังออกพังออกเอามันเต็มที่เต็มแรงก็พังซะจนหมดเอาฆ่าที่ฆ่าจิตตรงนี้น่ะมันฆ่าได้ยังไงอะไรจะพิสดารเกินฆ่าเท่าจิตอะไรจะอัศจรรย์เกินฆ่าเท่าจิตในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นของพิสดารเป็นของจิตประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่าจิตนั่นพูดได้เต็มปากตรงนี้แต่จะไปคาดแต่อย่างนั้นนี่คาดไม่ได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรมาคาดแล้วเมื่อถึงหลักธรรมชาติแล้วคาดไม่ได้สิ่งที่คาดที่เรื่องของกิเลสมันคาดตาคาดนั่นคาดกิเลสก็พังไปเสียเอาอะไรมาคาดโลกที่ว่ามีก็ว่าแยกออกไปว่ามีอันนั้นมีอันนี้มีอันนั้นต้นไม้นี่ภูเขานั้นดินฟ้าอากาศว่ากันไปตามเรื่องที่เราเคยรู้เคยเห็นแต่อย่าลืมนะว่าจิตนี่เป็นผู้ไปให้ความหมายนะจิตเป็นผู้ไปแยกออกไปว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ธรรมชาติอันแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเขาว่าเขาเป็นยังไงเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรมีหรือไม่มีเขาก็จริงหรือยังเช่นอย่างต้นเสาที่เรานั่งชั้นลาที่เรานั่งอยู่นี้คำว่ามีเขารู้ความหมายของเขาไหมว่าเขามีมันก็เหมือนไม่มีนั่นเองถ้าจิตไม่ไปให้ความหมายที่อย่างเดียวนี่เพราะจิตหมดเรื่องสาระป้ายสีสิ่งนั้นสิ่งนี้เที่ยวยกนั่นยอนี่เหยียบนั่นหมดไปจากจิตแล้วก็ต่างอันต่างสิ่งยิ่งมีแต่ความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวไม่แยกออกไปแล้วมันก็เหมือนโลกไม่มีไม่มีอะไรหลงก็หลงจริงที่เจ้าของสำคัญว่ามีว่าเป็นว่าดีว่าชั่วมันจะของไปสำคัญมันก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนที่มันสำคัญก็แก้เข้ามาตามลำดับดาจนกระทั่งถึงหมดไม่มีอะไรเหลือความสำคัญก็มาหลอกไม่ได้เนี่ยอย่างสัญญาในขันนี่มันก็มีของมันแต่มีอะไรที่โดนหลอกให้หลงกิเลสตัวหลอกมันตายหมดแล้วแต่ยังแต่ขันก็เรียกว่าขันล้วนๆหลอกใครที่ไหนขันล้วนไม่เคยหลอกใครนี่ได้กิเลสหรอคะเอาขันมาเป็นเครื่องมือหลอกท่านสมถะก็สงบให้เห็นจากภาคปฏิบัตินี่แหละขันปัญญายิ่งพิสดารขันวิมุตติหลุดพ้นแล้วไม่ต้องพูดพ้นที่ไหนถามหาอะไรพระนิพพานมันถูกบีบถูกบังคับอยู่ตรงไหนทุกข์มันทุกข์อยู่ตรงไหนทุกข์อยู่ที่ตรงที่บีบถูกบีบถูกบังคับผู้ถูกบีบถูกบังคับก็คือใจเมื่อได้เปิดสิ่งนี้ออกหมดถอดถอนออกหมดไม่มีอะไรบางคำแล้วก็เป็นอิสระเต็มตัวเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติจริงไม่ใช่ความรู้ที่ว่าปนไปด้วยความเสียสันปัญญาแทรกซึมไปด้วยยาพิษทั้งหลายเหมือนแต่ก่อนเป็นความรู้ล้วนๆเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติความรู้นี้จึงพูดไม่ถูกนะที่นี่นะที่เรารู้ๆเด่นๆอะไรๆอย่างนี้มันเป็นอีกอันหนึ่งนะนะพูดความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่เป็นอยู่ในขั้นสมมติสมมติเสียงมากระทบก็ได้ยินแยบขึ้นปรากฏนี่ความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ในวงอนิจจังในวงไตรลักษณ์เท่านั้นเพราะมันเป็นสมมติได้เห็นได้ยินได้สัมผัสสัมพันธ์ในเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องความรู้ที่อยู่ในวงของสมมติเพราะสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งสมมติธรรมชาติที่รู้รับกันนี้ก็เป็นสิ่งสมมติและนอกจากนี้แล้วเป็นยังไงนั่นพูดไม่ถูกเพราะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ดังที่ว่าพระอรหันต์ท่านพูดที่วันยังนอนหลับอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์ดังที่ว่าพูดวันประชุมคราวที่แล้วนั่นไม่เคยเห็นอรหันต์อะไร
อยากจะยกตัวขึ้นมาให้เด่นให้ดังเหยียบหัวตัวเองมาไม่รู้แล้วถ้าทำคนอื่นเสียไปอีกมากมายให้มันรู้ดูซะก่อนสิพระอรหันต์ท่านนอนหลับหรือไม่หลับก็ให้รู้อยู่ชาคละชาคละที่ว่าพระอรหันต์ท่านตื่นอะไรของท่านตื่นก็ไม่เห็นในตัวเองสิอะไรหลับอะไรทักเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็ให้รู้สิถ้าลงมันรู้ในทั้งสองนี้แล้วมันไม่ได้สงสัยเลยต่างคนต่างรู้ว่าธาตุขันธ์มันทักตัวหรือว่าหลับหลับยังไงหลับคนมีกิเลสหลับเป็นยังไงคนไม่มีกิเลสหลับเป็นยังไงเราจะสงสัยที่ไหนเพราะความมีกิเลสเราก็เคยมีกิเลสเราหลับด้วยความมีกิเลสของเราเราก็ในธาตุในขันธ์ของเราเราก็เคยหลับหลับด้วยทั้งที่ไม่มีกิเลสภายในใจก็รู้อยู่แล้วประจักษ์ใจอยู่แล้วแล้วจะสงสัยอะไรนี่พูดเหมือนอย่างว่าใช่พอฟ้ากระหึ่มก็หึ่มโอ้คิดถึงเทพอ่ะพอได้ยินฟ้ากระหึ่มก็หึ่มโอ้คิดถึงเทพเคยเห็นไหมกรุงเทพได้ยินแต่เขาว่าว่ะหนักไม่เคยเห็นกรุงเทพแต่คิดถึงกรุงเทพพอได้ยินฟ้ากระหึ่มก็หึ่มโอ้คิดถึงกรุงเทพว่ะแล้วเคยไปเห็นไหมกรุงเทพว่ะไม่เคยเห็นได้ยินแต่เขาว่าอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยที่ว่าพระอรหันต์ท่านยังมีนอนหลับอยู่แล้วนั่นไม่ใช่พระอรหันต์

0: พระพุทธเจ้าท่านสร้างพระองค์ที่ปรากฏตามตำนานซึ่งพอจะคาดคะเนได้บ้างตามหลักธรรมที่ท่านแสดงไว้เริ่มจากปรารถนาพระโพธิญาณมาคือว่าเริ่มถูกสร้างพระองค์มาตั้งแต่บัดนั้นความปรารถนาเบื้องต้นเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนั้นคือการวางรากฐานของพุทธะเทียบกับว่าปลูกต้นโพจากนั้นมาก็พยายามบำรุงลำต้นเสมอมาทุกชาติทุกภพโดยไม่ลดละความเพียรมีความอุตสาห์พยายามแม้แต่เป็นสัตว์ก็ยังมีนิสัยโพธิญาณปรากฏอยู่เหมือนเกิดมาเป็นมนุษย์ก็พยายามบำรุงลำต้นคือความปรารถนานั้นให้มีรากฐานมั่นคงและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเป็นลำดับลำดับจากนั้นมาก็500ชาติ10ชาติมีวันแล้วตั้งแต่เป็นชาติที่พระองค์ทรงบำรุงลำต้นแห่งความปรารถนาให้เจริญงอกงามมาเป็นระยะระยะถึงวาระสุดท้ายก็อุบัติขึ้นในกรุงกบิลพัสดุ์มีพระนามว่าสิทธัตถะราชกุมารจากนั้นก็เสด็จออกทรงผนวดทำความภาคเพียรโดยไม่มีความอะไรเสียดายกับร่างกายที่ครองกันอยู่กับจิตใจมีความมุ่งมั่นต่อความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งนั้นในวาระจิตทุกๆวาระเวลาเสด็จออกมาแล้วความเพียรทุกๆประโยคไม่มีช่องไหนที่จะตำหนิพระองค์ท่านใดว่าเป็นไปเพราะความอ่อนแอจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้ามีเรื่องสำเร็จโดยสมบูรณ์ลำต้นคือความปรารถนาที่ได้ตั้งไว้และการบำรุงลำต้นได้แก่บำเพ็ญตามความปรารถนาของตนตลอดมาโดยวิธีต่างๆซึ่งอยู่ในกรอบแห่งการบำรุงจิตใจให้มีความเจริญงอกงามไปเป็นลำดับทั้งนั้นจนถึงขั้นได้ตรัสรู้แสดงว่าต้นโพธิ์ที่พระองค์ท่านได้ทรงปลูกลงด้วยความปรารถนาในเบื้องต้นและบำรุงมาเป็นลำดับได้ปรากฏผลขึ้นมาในวันเพ็ญเดือน6จึงได้นำผลที่ปรากฏขึ้นเป็นที่พอพระทัยนี้ได้แจกจ่ายแก่บรรดาสัตว์โลกทั่วไปทั้ง3ภพคือกามภพรูปภพอรูปภพไม่ทรงอั้นในการแนะนำสั่งสอนและเมตตาจิตแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะได้ทรงสร้างคุณงามความดีมาเป็นเวลามากพอที่จะทำการแจกจ่ายแก่บรรดาสัตว์ได้ทั่วถึงกันตามแต่ท่านผู้มีความปรารถนาและยึดถือเอาได้ตามกำลังของตนมากน้อยผลท่านยิ่งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นจากโพธิคือความจักรู้ของพระองค์ท่านยังสืบเนื่องตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ที่ปรากฏว่ามีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์มีล้วนแล้วตั้งแต่ดอกผลที่พระองค์ท่านได้รับแล้วผลิตออกมาให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์ถ่ายทอดกันมาจนถึงพวกเราทั้งหลายก่อนหน้าที่ดอกผลอันมหัศจรรย์นี้จะได้ปรากฏขึ้นนั้นไม่ก ค่อยจะมีใครทราบว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญพระองค์มาอย่างไรบ้างมีความทุกข์ความยากลำบากแค่ไหนในภพชาติหนึ่งๆที่พยายามตะเกียกตะกายบำรุงลำต้นแห่งความปรารถนาตลอดมาจนได้มีความสามารถแจกกล้าถึงองค์แห่งความเป็นผู้รู้อย่างเต็มภูมิที่เรียกว่าศาสดาของโลกนี่ไม่ค่อยจะมีใครรู้เรื่องรู้ราวจะรู้ก็มารู้ตอนที่พระองค์ท่านทรงประกาศย้อนหลังว่าในครั้งนั้นครั้งนั้นได้ปรารถนาเป็นอย่างนั้นแล้วได้บำเพ็ญพระองค์มาอย่างนั้นอย่างนั้นจนกระทั่งถึงความตรัสรู้สาธุชนจึงได้ทราบจากหลักธรรมที่พระองค์ท่านประกาศเรื่องของพระองค์เองซึ่งเป็นส่วนล่วงแล้วและระยึดถือไว้เป็นหลักใจและเป็นข้อปฏิบัติเพื่อการดำเนินตามภูมิของตนต่อมาตลอดทุกวันนี้มีการสร้างพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ให้โลกได้กราบไหว้บูชาตลอดมาแต่ละองค์ละองค์นั้นรู้สึกว่าเป็นการสร้างที่เต็มไปด้วยภาระอันหนักยิ่งทีเดียวท่านสาวกแต่ละองค์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี่ขอสรุปเนื้อความลงเป็นศูนย์กลางทีเดียวว่าการสร้างคนให้เป็นคนดีนี้รู้สึกว่าสร้างยากยากกว่าที่เราจะปลูกสร้างสิ่งต่างๆแม้จะมีราคาแพงก็ยังเป็นของที่ง่ายแต่การสร้างคนให้เป็นคนดีสร้างตัวของเราให้เป็นคนดีสร้างพระสร้างเนนของเราให้เป็นพระเนนที่ดีมีรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ลำบากไม่น้อยสำหรับผู้สร้างสร้างให้เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่เข้าใกล้ชิดติดกับธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแยกจากกันไม่ออกด้วยความเชื่อมั่นภายในจิตใจนี้รู้สึกว่าสร้างยากมากทีเดียวก่อนที่จะได้มีศรัทธามั่นคงในหลักทำของพระพุทธเจ้าได้ฉะนั้นการสร้างประเภทที่กล่าวนี้ผู้สร้างจึงไม่ควรจะนิ่งนอนใจเพราะผลที่จะพึงได้รับในอนาคตนั้นก็สมกับเหตุที่เราได้บำเพ็ญมาคือเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เหนือสมบัติใดๆที่เราเคยได้รับจากเหตุคือการกระทำมาดังนั้นท่านผู้เป็นนักศึกษาและนักปฏิบัติทั้งหลายโปรดอย่าได้มองข้ามการสร้างตัวของเราแต่ละท่านละท่านถ้าหากมองข้ามตัวของเราไปเสียก็เท่ากับว่าเราไม่เห็นตัวของเราเป็นสิ่งสำคัญเมื่อจิตได้ผ่านไปหยุดที่จุดไหนจุดใดจุดหนึ่งความสำคัญของจิตจะต้องปรากฏขึ้นทันทีว่าสิ่งนั้นๆแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ตามก็จะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่ควรจะแสวงรวมความแล้วเรียกว่าเห็นสิ่งภายนอกมีความสำคัญยิ่งกว่าตัวของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นคนนั้นก็ไม่มีความสำคัญในตนเองเลยกลายเป็นคนไม่สำคัญไปเสียทุกแห่งทุกหนทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวไปมานับตั้งแต่ตั้งครบตั้งชาติขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายจนกระทั่งถึงอวสานแห่งชีวิตคือความตายมาถึงเข้าไม่ปรากฏว่าได้เจอความสำคัญภายในตัวของเราเองแม้แต่วาระหนึ่งหรือขณะผลที่จะพึงได้รับสำหรับคนนั้นก็คือสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารเมื่อสิ่งได้ผ่านเข้ามาภายในตัวของเราจะเป็นสมบัติในด้านวัตถุก็ดีเป็นอารมณ์ภายในใจก็ดีก็จะเป็นสิ่งไม่เป็นสาระแก่นสารทั้งนั้นเพราะเราเป็นคนไม่สำคัญมองข้ามตัวไปเสียในจุดที่นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเห็นสำคัญอย่างยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายภายในตัวของเราเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้ว ก็เป็นเหตุที่จะให้มีความตระหนักใจสนใจต่อการสอดส่องมองดูตัวของเราแล้วจะได้หาอุบายวิธีบำเพ็ญและแก้ไขสิ่งที่ตนเห็นว่าบกพร่องสิ่งที่เห็นว่าดีแล้วก็จะได้บำรุงให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปภายในกายวาจาใจของตนนี่คือว่าการสร้างตนสร้างอย่างนี้และเป็นความลำบากมากยิ่งกว่าการสร้างวัตถุสิ่งอื่นใดทั้งหมดแต่ผลที่ได้รับจากการสร้างด้วยความยากลำบากนั้นจะเป็นผลที่พึงพอใจและเป็นผลที่อัศจรรย์ยิ่งกว่าผลทั้งหลายที่เคยผ่านมาพระพุทธเจ้าท่านสร้างพระองค์อย่างเต็มภูมิแล้วก่อนนำสมบัติที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการสร้างพระองค์นั้นมาประกาศหรือประทานแก่โลกให้เป็นแนวทางเดินจนถึงได้รับผลเป็นที่พึงพอใจตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปได้ทันมีจำนวนไม่น้อยเราที่ได้รับมรดกคือพระโอวาทซึ่งเป็นธรรมชาติที่ทรงรับรองไว้แล้วโดยถูกต้องและเป็นแนวทางเดินที่จะให้ถึงความสมหวังโดยสมบูรณ์ได้จึงควรมีความกระหยิ่มในหลักธรรมะที่เราจดจำได้แล้วนำมาปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมะที่ทรงชี้บอกไว้อย่าเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าใจดวงที่รู้อยู่นี้เรื่องพยศก็ไม่มีอันใดที่จะปรากฏตัวยิ่งใหญ่เหนือจากใจดวงนี้ไปเรื่องความศักดิ์สิทธิ์วิเศษเมื่อได้อบรมให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่สอนไว้แล้วจะไม่มีธรรมชาติใดวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าใจดวงนี้ไปอีกด้วยอย่างที่เราทุกท่านได้มาอบรมศึกษาอยู่ในสถานที่นี้ก็ดีจะไปอบรมศึกษาอยู่ในสถานที่ใดก็ดีชื่อว่าการสร้างตัวหรือการบำรุงลำต้นแห่งความปรารถนาความสุขของตนเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ของตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปสมดังความมุ่งมั่นปรารถนาที่ตั้งไว้ด้วยข้อปฏิบัตินี่แหละนี่ท่านเรียกว่าการบำรุงเหมือนเขาบำรุงต้นไม้ที่ปลูกขึ้นในสถานที่ต่างๆด้วยอาหารประเภทต่างๆจนได้สำเร็จผลเป็นที่พอใจขึ้นมามีเราต้องการผลอันดีเยี่ยมจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ควรจะบำรุงตนแม้จะยากลำบากดังที่เราท่านได้บำเพ็ญมาแล้วก็ดีหรือได้บำเพ็ญอยู่ณบัดนี้ก็ดีก็โปรดได้ถือว่าความยากลำบากอันนี้เป็นความยากที่จะก้าวจากความทุกข์ความลำบากทั้งหลายไม่ใช่ความยากเพื่อจมลงหากองทุกข์แต่เป็นความยากลำบากเพื่อจะข้ามพ้นจากทุกข์ทั้งหลายไปจึงไม่ควรทำความท้อใจและทำความหนักใจต่อความตะเกียกตะกายเพื่อความพ้นทุกข์ของตนโดยทางความเพียรการอดนอนก็ดีการผ่อนอาหารก็ดีการอดอาหารก็ดีเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการบำรุงลำต้นเพื่อจิตใจของเราได้รับผลอันดีเข้าไปสนับสนุนตนเองแล้วจะปรากฏเป็นความสงบเยือกเย็นเห็นผลประจักษ์ใจขึ้นมาเป็นลำดับนับตั้งแต่เริ่มประพฤติปฏิบัติเป็นต้นไปเครื่องอุปกรณ์ที่เราบำเพ็ญอยู่ในเวลานี้นี่แหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าเพราะเป็นปุ๋ยอันดีผูกกับจริตจิตใจของเรา คำว่าธรรมะแล้วเมื่อเข้าสิงสถิตอยู่ภายในจิตใจของผู้ใดจะไม่ทำความแสลงและเดือดร้อนให้แก่ผู้มีธรรมะนั่นเลยเมื่อเป็นฉะนั้นความทุกข์ความลำบากที่เกิดจากการบำเพ็ญของเราก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่เสนียดจันไรแต่เป็นอุบายวิธีของผู้มีความเฉลียวฉลาดจะหาอุบายวิธีต่างๆดัดแปลงตนเองจนเห็นผลประจักษ์ขึ้นมาภายในใจเท่านั้นไม่มีทางเสียหายในการบำเพ็ญโดยวิธีเราดังที่กล่าวมานี้ผู้ที่จะข้ามพ้นจากทุกข์หรือผู้ที่ได้ข้ามพ้นจากทุกข์ไปแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เหยียบไปกับกองทุกข์นี้ทั้งนั้นไม่เดินไปกับทุกข์หาทางเดินไม่ได้ต้องถือทุกข์เป็นทางเดินการทำความเพียรทุกประโยคต้องเป็นทุกข์ทั้งนั้นเป็นที่ว่าเป็นเหมือนกับเราเหยียบย่ำไปกับทุกข์เพื่อพ้นจากทุกข์ถึงความสุขอันยอดเยี่ยมแม้พระพุทธเจ้าของเราก็ทรงดำเนินมาเช่นนี้เหมือนกันไม่มีผู้ใดที่จะหลีกเว้นจากทุกข์ไปได้แล้วไปเจอความสุขเป็นที่พึงพอใจเสียทีเดียวแม้แต่รายหนึ่งไม่ปรากฏนอกจากจะเหยียบย่ำไปกับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากความตะเกียบตะกายหรือความเพียรของเราเท่านั้นเป็นทางเดินแม้โลกเขาจะมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยโภคะสมบัติเขาก็ต้องเหยียบย่ำไปกับทุกข์การแสวงหาทรัพย์สมบัติไม่ว่าประเภทใดจะต้องมีความลำบากเป็นทางเดินเสมอกันกับทางธรรมะเมื่อเป็นฉะนั้นทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีต้องเอาความทุกข์ความลำบากเป็นทางเดินก้าวเหยียบไปที่นั่นแหละความสุขไม่มีทางที่จะเดินนอกจากจะเป็นผลของความทุกข์ความลำบากในเวลาตะเกียบตะกายนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าที่ประสบบรมสุขอย่างพอพระทัยก่อนเนื่องไปจากทุกข์ในเบื้องต้นที่บำเพ็ญนี้แล้วปรากฏผลขึ้นมาดังอย่างนั้นนั่นเราทั้งหลายผู้บำเพ็ญนั้นเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะเดินให้ผิดจากร่องรอยของพระองค์โดยไปเที่ยวคว้าเอาสุขมาก่อนห่ำมาครองอย่างนี้ย่อมจะเป็นไปไม่ได้ต้องเอาสุขเป็นตัวเหตุเราต้องเอาทุกข์เป็นตัวเหตุหรือต้องเอาทุกข์เป็นทางเดินทำความเพียรทุกประโยคต้องเป็นทุกข์ก็รู้ว่าเป็นทุกข์แต่ก็รู้ในขณะเดียวกันว่าทุกข์เพื่อความเพียรเพื่อความสุขไม่จะทุกข์เพื่อความร่มจมแก่ตนเองจึงไม่มีทางใดที่จะควรตำหนิในประโยคแห่งความเพียรของตนทุกประเภทเบื้องต้นได้กล่าวถึงเรื่องการสร้างตนเริ่มแต่พระพุทธเจ้าสร้างพระองค์เองมาและตลอดถึงสาวกแล้วก็ย้อนมาถึงพวกเราที่เป็นอุบาสกศิกาและเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเนรนี่เป็นการสร้างสิ่งสำคัญขึ้นภายในตัวของเราสร้างบ้านถ้าเราสร้างให้ดีแล้วปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกให้ดีอยู่ก็สบายไม่ว่าเราจะสร้างอะไรทั้งนั้นแหละถ้าทำให้ดีแล้วก็เป็นสุขถ้าทำไม่ดีแล้วก็หาความสุขไม่ได้แต่การสร้างตัวนี้รู้สึกจะลำบากมากกว่านั้นอีกสร้างตัวให้เป็นคนดีสร้างพระให้เป็นคนดีลำบากมากกว่าการสร้างภายนอกเพราะมีผลอันยิ่งใหญ่กว่ากันต้องทุ่มเทกำลังลงผิดกันหรือไม่ผู้ต้องการผลอันยิ่งใหญ่ก็ควรจะเห็นความเพียรเป็นสิ่งที่มีคุณค่าประจำตนอย่าได้เห็นความท้อแท้อ่อนแอความเอาตามใจชอบนั่นว่าเป็นทางเดินที่ราบรื่นและเป็นที่สะดวกใจเห็นว่าเป็นคุณค่ากับสิ่งเหล่านี้นั่นเป็นทางผิดจาก สวัคขาตธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่มีผลเป็นที่พึงพอใจเป็นเครื่องตอบแทนนอกจากจะเป็นทุกข์ที่เราไม่พึงปรารถนานี้เท่านั้นดังนั้นโปรดพยายามสร้างตัวของเราให้ดีถ้าสร้างตัวของเราให้ดีสร้างตัวของเราให้มีศีลสร้างตัวของเราให้มีสมาธิสร้างตัวของเราให้มีภาวนามีสติมีปัญญาสร้างตัวของเราให้เป็นผู้มีความเสียสละเพื่อประโยชน์แก่หมู่ชนผู้และผู้เกี่ยวข้องได้ด้วยดีแล้วจะไปที่ใดมาที่ใดไม่มีความเดือดร้อนมีแต่ความสุขกายสบายใจศีลคือความเป็นปกติของกายวาจามีใจเป็นผู้รับผิดชอบจะว่าศีลมีอยู่ที่ใจดวงเดียวก็ถูกศีลในหลักธรรมชาติแล้วจะมีอยู่ที่ใจสมาธิคือความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้บำเพ็ญธรรมะผู้บำเพ็ญสมาธิจะต้องจัดต้องทำต้องทำให้เป็นชิ้นเป็นอันทำให้เป็นหลักเป็นฐานทำให้มีกฎมีเกณฑ์ทำให้มีหลักมีแหล่งทำให้มีความมั่นคงทำให้เป็นที่น่าดูน่าชมเป็นที่เย็นอกเย็นใจแก่ตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทำลงไปไม่ว่ากิจนอกการในทำลงไปด้วยความจงใจทั้งนั้นแม้จะทำความเพียรภายในจิตใจก็มีความมั่นคงเช่นนั้นเหมือนกันเนื่องจากหลักนิสัยที่ได้เคยฝังลงแล้วด้วยความจงใจในหน้าที่การงานทุกด้านเมื่อเข้ามาประกอบกับหน้าที่การงานภายในจะปราศจากความจงใจและความมั่นคงได้อย่างไรเนื่องมาจากใจดวงเดียวเป็นผู้บงการใจเคยเป็นผู้จริงจะแยกออกไปทางไหนก็เป็นคนจริงทั้งนั้นแยกออกไปภายนอกก็เป็นคนจริงการงานก็เป็นชิ้นเป็นอันย้อนเข้ามาภายในความเพียรก็เป็นชิ้นเป็นอันเต็มเม็ดเต็มหน่วยในผลที่จะพึงได้แล้วพูดถึงด้านปัญญาก็พิจารณาลงไปให้เห็นชัดทุกสิ่งทุกอย่างอยากเข้าใจว่ามีที่ปิดบังลี้ลับไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังลี้ลับเป็นของประกาศตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนตลอดอนันตกาลไม่มีสิ่งใดมีความปิดบังลี้ลับนอกจากเราจะไม่ใช้ปัญญาไตร่ตรองดูตามหลักธรรมชาติที่ประกาศตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้เท่านั้นเราจึงจะไม่ทราบความเคลื่อนไหวไปมาและความแน่นอนหรือไม่แน่นอนของสิ่งต่างเป็นสิ่งต่างๆที่ตั้งอยู่ตามสภาพของเขาและสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับตัวของเราโดยที่สุดในธาตุในขันธ์ของเราล้วนแล้วแต่แสดงตัวอยู่ตามเรื่องของตนที่เคยเป็นมาอย่างนั้นและเคยเป็นไปอยู่และจะเป็นไปอย่างนี้จนถึงวันสลายทางของสิ่งทั้งปวงที่ก้าวไปตามกฎของวัฏฏะนั้นในหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าอนิจจังคือความไม่แน่นอนในทุกสิ่งทุกอย่างทุกครั้งถ้าหากหลงไปตามแล้วจะหาความสุขไม่ได้นอกจากจะนำทุกข์มาบีบคั้นตัวเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่ได้รับอนัตตาสิ่งใดต้องเป็นสิ่งนั้นจะนำสิ่งนั้นมาให้เป็นเราจะนำเราไปให้เป็นสิ่งนั้นก็ไม่ได้ดินจะให้เป็นน้ำก็เป็นไปไม่ได้น้ำจะให้มาเป็นไฟก็เป็นไปไม่ได้ลมจะให้ไปเป็นน้ำเป็นไฟก็เป็นไม่ได้ต่างอันต่างจริงอยู่ตามเรื่องของใครของเราไม่มีใครเป็นเจ้าของในสิ่งทั้งหลายตลอดทั้งโลกธาตุนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่ขัดแย้งกับธรรมะที่พระองค์ท่านสอนไว้ว่าอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของพอจะเรียกว่าเป็นอัตตาขึ้นมาได้ที่เราได้รับความทุกข์ความลำบากก็เนื่องจากว่านำสิ่งนั้นมาสวมกับเราบ้างว่านี่เป็นของเราและนำเราไปสวมกับสิ่งเหล่านั้นว่าเราเป็นนั้นน่ะ นั่นเป็นเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นของเราเราเป็นของอันนั้นสิ่งนี้เป็นเราสิ่งนี้เป็นของเราเราเป็นสิ่งนี้เราเป็นสิ่งนั้นเราเป็นของสิ่งนั้นนี่จับไปเที่ยวผสมผสมมันจึงเป็นเหตุให้เราคนปนเปกันไปหมดหาสิ่งที่จะเป็นไปตามหลักความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ตามสภาพของเขาโดยทางปัญญาของเรามันจึงไม่มีเพราะปัญญาไม่นำออกใช้ถ้าปัญญาได้นำออกใช้แล้วไม่ต้องพิจารณาไปไกลกว่าเราดูภายในเรื่องร่างกายของเราและจิตใจที่แสดงตัวอยู่นี่เราก็เห็นเรื่องวัฏจักรมันหมุนตัวเองอยู่ตลอดเวลาได้อย่างชัดเจนโดยทางปัญญาของเราการเรียนปัญญาเรียนกับตัวเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนกระดานนำอยู่แล้วเวลานี้นอกจากเราจะอ่านให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเหล่านี้ได้หรือไม่หรือเราจะอ่านหรือไม่อ่านเท่านั้นมีปัญหาอยู่กับเราคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันใดเป็นปัญหามันเป็นปัญหาอยู่กับใจของเราผู้นี้เพราะฉะนั้นเรื่องวัฏฏะจึงไม่มีอันใดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าใจผู้เป็นตัววัฏฏะเสียเองทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเขาก็ตามแต่เขาหาได้มีความรู้สึกเขาไม่ว่าเขาได้มีความแปรสภาพไปอย่างนั้นได้รับความทุกข์ความลำบากอย่างนั้นเป็นต้นไม้ภูเขาเป็นต้นไม่มีสิ่งใดจะรับทราบภายในตัวเองได้ว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่สิ่งที่ไปรับทราบสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็คือใจของเราเองนี่รับทราบรับรู้แล้วก็เป็นเหตุให้รับหลงไปพร้อมๆกันเครื่องผูกมัดนัดลึงจริงสวมรอยเข้ามากับจิตดวงนี้จิตตรงนี้จึงให้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งวัฏจักรหมุนตัวเองอยู่อย่างนั้นหมุนไปกับสิ่งนั้นหมุนไปกับสิ่งนี้ต้องการความสมหวังแต่เพราะความคิดของตนนั้นเป็นความคิดที่ออกมาจากสาเหตุแห่งความไม่สมหวังเมื่อเป็นเช่นนั้นจะให้อะไรสมหวังในโลกนี้ไม่มีนี่การพิจารณาปัญญาสร้างปัญญาภายในตัวของเราสร้างอย่างนี้ดูแล้วดูเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเราอยากเข้าใจว่าสิ่งนี้เราเข้าใจแล้วทำเหมือนอย่างเขาคาดนาคาดจนมูลคาดมูลไถแหลกไปหมดปักดำต้นข้าวก็เขียวสดงดงามเพราะได้ปุ๋ยอันดีจากการคาดนาละเอียดแหลกละเอียดดีปัญญาท่องเที่ยวให้แหลกละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นชัดตามหลักความเป็นจริงขึ้นมาทุกระยะระยะไม่มีอะไรที่จะขาดทุนเพราะการพิจารณาซ้ำๆซักๆพิจารณากลับไปกลับมานอกจากจะเสริมสติปัญญาของเราให้มีความสามารถแก้วกล้าหรือคล่องแคล่วว่องไวไปเท่านั้นไม่มีอย่างใดที่จะทำความเสียหายจากการค้นคว้าพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังปัญญาเกิดกับผู้ชอบเป็นนักไข้ครวญแต่ไม่ชอบคนขี้เกียจคนโง่ไม่หาอุบายพลิกแพลงตัวเองถ้าเราจะสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาสร้างมรรคผลนิพพานด้วยความตั้งใจจริงๆก็โปรดได้สร้างลงที่ตามวิธีการที่หวังจะไม่เสียความปรารถนาที่ตั้งไว้และจะเห็นผลเป็นลำดับลำดับไปจากอำนาจของปัญญาพาดำเนินถึงเนื่องจากความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญาถ้าได้ใส่น้ำมันเครื่องรอลื่นเข้าไปเป็นลำดับได้แก่ความเพียรสนับสนุนอยู่เสมอแล้วจะมีความว่องไวคล่องแคล่วราบรื่นสิ่งที่เคยขุกขักจะผ่านไปได้ด้วยความคล่องแคล่วและแจ่มชัดในสิ่งนั้นๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปิดบังลี้ลับอยู่แล้วตามธรรมชาติของเขานอกจากใจตัวเองจะเป็นเครื่องปิดบังลี้ลับตัวเองเท่านั้นทั้งนี้เพราะไม่นำปัญญาออกไปใช้เนื่องจากปัญญาเป็นสิ่งที่มีความสว่างสวัยถ้าลงได้นำไปใช้แล้วทุกสิ่งต้องเห็นด้วยปัญญาเท่านั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้ด้วยอะไรตรัสรู้ด้วยปัญญาพ้นจากทุกข์ก็พ้นด้วยปัญญาไม่ได้พ้นจากอะไรสติกับปัญญานี่เป็นเครื่องแนบสนิทติดกันไปแยกกันไม่ออกความเพียรเป็นเครื่องหนุนเสมอมีอะไรบ้างเป็นที่น่าสงสัยในโลกในธาตุในขันธ์ของเรา เราไม่ต้องดูกว้างมากก็ได้มันจะเสียไปนั่งเวลาหรือจะทำความเนิ่นช้าเราจะดูภายในตัวของเรานี่ก็สมบูรณ์แล้วให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายของเรามีสิ่งใดที่จะทำความรื่นเริงบันเทิงพอให้นอนใจอาการทุกอาการนี้มีความบกพร่องประจำตัวอยู่เสมอถ้าไม่รับการเยียวยาถูกต้องตามสิ่งที่เขาต้องการแล้วจะต้องแสดงอาการขัดข้องขึ้นมาภายในตัวของเราทุกที่แสดงขึ้นมาจากความขัดข้องนั้นจะเป็นเหมือนภูเขาทับดวงใจของเราให้รับความรุ่มร้อนไปตัดถ้าพิจารณาดูให้เห็นชัดแล้วมันก็คือกองข้าศึกนั่นเองกองขันอันนี้ถ้าพิจารณาให้เห็นชัดตามหลักความจริงจนถอดถอนได้แล้วอันนี้ก็เป็นธรรมชาติอันประเสริฐอันหนึ่งนั่นเป็นของจริงเช่นเดียวกันกับสิ่งอื่นท่านจึงเรียกว่าสัจธรรมทุกขสัจมันเป็นของจริงเป็นอย่างนี้คิดดูสิงูเป็นอาสาพิษตัวร้ายกาจทำไมเขานำมาเลี้ยงไว้สำหรับทำประโยชน์แก่โลกได้นะนี่ก็เนื่องจากความฉลาดคนโง่จะไปจับงูได้ยังไงมันกัดเอาตายมีกี่คนเข้าไปตายท้องงูหมดนั่นไม่มีใครจะเหลือมาได้สักรายหนึ่งถ้าคนฉลาดก็ถึงไหนถึงการนำมาทำประโยชน์ก็ได้นี่ทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากเข้าใจว่าเป็นข้าศึกต่อเราโดยถ่ายเดียวนอกจากเราไม่มีความฉลาดที่จะนำไปใช้ในแล้วก็นำสิ่งทั้งหลายนั้นมาทำประโยชน์เพื่อตัวเองได้เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านมีความฉลาดพอสามารถนำสิ่งทั้งหลายมาทำประโยชน์แก่พระองค์ได้แล้วยังสามารถนำสิ่งเหล่านั้นไปทำประโยชน์แก่โลกได้อีกจนไม่มีสิ้นสุดตลอดทุกวันนี้เราจะเห็นว่าปัญญาเป็นของเล็กน้อยอย่างไรสร้างให้ได้สร้างให้สมบูรณ์สร้างสติสร้างปัญญาสร้างสมาธิถ้าสติก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์เพราะความเพียรเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหรือเป็นเครื่องสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีจะไม่ผ่านที่ไหนนอกจากจะมาผ่านความรู้สึกแล้วสติกับปัญญาซึ่งอยู่ในฉากอันเดียวกันจะวิ่งรับกันทันทีวิ่งรับจัดการกันเลยพิจารณาแยกหน้าแยกหลังให้รู้เหตุรู้ผลทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วส่วนที่ละไปทันทีทันทีส่วนที่จุควรยึดถือเป็นประโยชน์รีบยึดเข้าทันทีทันทีจนสามารถมีความสามารถเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างสลัดปัดทิ้งไปเสียหมดไม่มีอะไรเหลือตั้งแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันไม่มีอะไรจะมาเคลือบแฝงอีกต่อไปได้จากพุทธะดังพระพุทธเจ้าของเรานั่นคือธรรมชาติตายตัวแท้จะเอาอะไรไปเพิ่มเติมเข้าอีกก็ไม่ได้จะเอาหยิบยกออกไปอีกนิดนึงก็ไม่ได้ผิดกับหลักพุทธะที่สมบูรณ์ภายในตัวเองนี่สติปัญญากับความเพียรสามารถที่จะขัดเกลาสิ่งที่มีความหุ้มห่ออยู่กับจิตใจอันเป็นดวงวิเศษนั้นให้หมดไปได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดเหลือภายในจิตใจได้เราจะอยู่โลกไหนถึงจะอยู่ในโลกสมมติธรรมชาตินั้นก็ไม่ใช่สมมติเราจะเป็นทุกข์กับอะไรสุขที่เคยแฝงเข้ามาให้เราดิ้นรนกระวนกระวายไปตามมันก็ไม่สามารถทุกข์ที่แฝงเข้ามาหรือทับเราเสียอย่างเต็มที่ดังที่เราเคยได้รับมาด้วยกันก็ไม่สามารถอาจเอื้อมที่จะเข้าถึงธรรมชาติที่ไม่ใช่สมมตินั้นเพราะคำว่าสุขคำว่าทุกข์นี้เป็นเรื่องของสมมุติโดยประการทั้งปวงธรรมชาติอันนั้นคือวิมุตติแม้จะอยู่ในสมมุติก็ไม่ใช่สมมุติแล้วบรรดาสมมุติทั้งหลายจะเข้าไปเกาะให้ติดเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาได้อย่างไรนี่แหละท่านว่าพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐกับธรรมชาติอันนี้เลยพาให้พระพุทธเจ้าประเสริฐพาให้เกิดก็คือธรรมชาติอันนี้ที่ยังไม่ชำระให้พอตัวถ้าให้ตายในภพในชาติตั้งภพตั้งชาติไม่ทราบว่ากี่ภพกี่ชาตินับไม่ถ้วนก็คือธรรมชาติอันเดียวเท่านี้ไม่มีร้อยอันพันอันมาจากที่ไหนมีอันเดียวเท่านั้นเองเช่นเดียวกับปากกาอันเดียวนั่นน่ะเขียนลงไปกี่หน้ากระดาษมันก็เขียนได้เขียนลงไปกี่ตัวมันก็เขียนได้เขียนวันนั่งค่ำมันก็เขียนได้อ่านจนไม่จบมันก็อ่านก็เขียนได้เราอย่าเข้าใจว่ามีปากกาหลายอันเลย
1: มีปากกาแท่งเดียวเท่านั้นแหละเขียนมันทั้งค่ำคืนยังลงเขียนไม่หยุดไม่ถอยอ่านไม่จบจะไม่ทราบว่าร่องรอยมันเป็นไงเพราะเขียนดำแล้วดำแล้วนี่เรื่องพบเรื่องชาติจากใจอันเดียวกันดวงเดียวกันเนี่ยมันก่อแล้วก่อเล่าเหมือนกับเขียนหนังสือตัวเองจึงไม่สามารถจะนับอ่านได้ว่ามีกี่พบกี่ชาติเช่นเดียวกับบุคคลที่เขียนหนังสือมากๆจนหาที่อ่านไม่ได้อ่านไม่จบในหนังสือที่ตนเขียนเท่านั้นเองลักษณะของพบของชาติที่มันเกิดขึ้นจากความโง่เง่าของตัวเองนั้นมันเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดมากี่พบกี่ชาติเป็นสัตว์กี่พบกี่ชาติเป็นคนกี่ชาติเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นอะไรไม่รู้ละชื่อว่าพบความชาติแล้วเป็นเรื่องของจิตดวงนี้ทั้งนั้นไม่มีอันใดจะสามารถเข้าสร้างพบต่างชาติได้นอกจากจิตที่เป็นดวงลุ่มหลงนี้เท่านั้นดวงเดียวนี้เท่านั้นนี่ไม่มีกี่ดวงมีดวงเดียวเท่านี้ตั้งหลายครั้งหลายหนมันก็เป็นหลายพบหลายชาติขึ้นมาเหมือนอย่างเราเขียนหนังสือเขียนไม่หยุดมันก็เป็นหลายแถวหลายหน้ากระดาษขึ้นมากองเพลินทีเดียวอันนั้นมันมองเห็นด้วยตาได้อันนี้มองเห็นเฉพาะอัตภาพนี้อัตภาพที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถมันมากต่อมากสลายลงไปสลายลงไปเขียนขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติแล้วสลายลงไปสลายลงไปเนื่องมาจากใจดวงเดียวนี่เท่านั้นไม่มีใจสองดวงสามดวงในบุคคลคนหนึ่งแต่เรื่องพบเรื่องชาติแล้วนับไม่ถ้วนเพราะจิตดวงนี้เป็นผู้ไปสวมเข้าร่างนั้นเกิดขึ้นมาร่างนี้แตกลงไปเกิดเรื่อยแตกเรื่อยดับเรื่อยถ้าทำนั่นแล้วไม่มีตัวไหนจะเป็นวัตตะใครจะเกิดอยู่ร้อยแปดพันประการตามพบตามชาติของเขาก็ตามจิตดวงนี้ไม่มีความเอ็นเอียงไม่มีความกลัวไม่มีความขยักขยั่งเพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่ตัววัฏฏะเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วจะไปกลัวอะไรนั่นเนี่ยอำนาจแห่งการสร้างตัวเองสร้างให้ดีเต็มที่แล้วเป็นอย่างนี้ไปไหนก็ไปเถอะถ้าหลักใหญ่ได้ดีมั่นคงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกก็ดีไปตามถ้าหลักนี้เอ็นทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มจะเอ็นไปตามหลักนี้ล้มละลายสิ่งทั้งหลายก็แหลกกระจายไปไม่มีอะไรมีเป็นขึ้นดีเลยการไม่มองข้ามตัวการมองดูตัวการสร้างตัวการอบรมตัวโดยความเห็นว่าเป็นของที่มีคุณค่ายิ่งคือใจตรงนี้นั่นแหละเป็นจุดหมายที่ถูกต้องของการเพ่งเล็งแห่งนักปฏิบัติทั้งหลายเราพ้นไปหน้าในชาตินี้ในวันนี้แหละเป็นดีที่สุดเพราะคำว่าสิ่งมัวหมองหรือสิ่งที่ชั่วช้าลามกแล้วเช่นเดียวกับไฟนั่นเองจะมีเพียงดอกไฟดอกเดียวกระเด็นมาถูกเราเท่านั้นเราก็ร้อนยิ่งเราเข้าไปนั่งอยู่ในกองไฟแค่เองเนี่ยร่างของเราทั้งร่างนี้จะเป็นอะไรมันก็เป็นเท่าเป็นฐานไปทั้งนั้นใครจะไม่ต้องการจะอยากกระโดดออกจากไฟซึ่งกำลังเผาหล่นอยู่เรื่องทุกข์ทั้งปวงนั่นแหละเป็นเหมือนไฟถอดถอนได้หรือโดดออกได้ในวันนี้เป็นที่พอใจที่สุดแล้วเราอยากเข้าใจว่าอะไรจะมีคะแนนเยี่ยมๆในโลกนี้อีกยิ่งกว่าพบกับชาติที่เคยเป็นมานี้จะมีแต่พบแต่ชาติทั้งนั้นเป็นคะแนนให้บุคคลผู้หลงจมอยู่ในวัฏฏะเพราะไม่มองดูตัวของเรานี่แหละเป็นสมบัติเป็นคะแนนทุกข์ก็ยังที่เราเห็นน่ะคะแนนมากเท่าไหร่ทุกข์ก็ยังที่เราเห็นนั่นน่ะเป็นคะแนนดีเท่าไหร่ทุกข์กับทุกข์เจือปนกันไปเป็นของดีเท่าไหร่เดี๋ยวปรมังสุขขังมีแต่สุขล้วนๆนั้นต่างกันอย่างไรบ้างนี่เราโปรดนำมาเทียบเคียงเลือกเฟ้นอย่าทันให้ลมหายใจนี้ได้หายออกไปแล้วไม่เข้านั่นคือคนตายจะทำอะไรไม่ได้อีกแล้วเดินจงกรมอยู่ก็หยุดชะงักนั่งสมาธิอยู่ก็ล้มตูม ถ้าถึงการนั้นแล้วไม่มีใครจะสามารถอาจเอื้อมฝืนลมหายใจที่เข้าแล้วไม่ออกออกแล้วไม่เข้าไปได้โลกนี้จะต้องมายุติกันนี้ด้วยกันที่นี่ด้วยด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครจะฝืนไปได้ถ้าลมหายใจได้หยุดไม่มีความสืบต่อกันแล้วเขาเรียกคนตายด้วยกันเท่านั้นนะเราจะไปหวังเอาคะแนนอะไรอีกคะแนนจากคนตายไม่เคยมีใครตั้งกันคะแนนต้องเอาจากคนเป็นการทำความดีต้องทำในขณะที่เป็นอยู่ตายแล้วไม่มีเวลาทำผลมีเท่าไหร่ก็ได้เสวยไปกันพิจารณาลบบวกตัวเองมันจะมีผลอะไรเหลือมั้งหรือว่าลบจนเลยศูนย์ไปก็ให้มันรู้ไม่เสียหายที่ไหนเวลานี้เราต้องการทดสอบตัวของเราอ้าวมันจนเลยศูนย์ลงไปเอาตั้งขึ้นมาจนมันถึงศูนย์เลยศูนย์เข้าไปเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นเลือดจนไปตั้งถึงนับไม่ถ้วนก็ได้ไม่หนีจากการสร้างตัวนี้แต่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดภายในตัวของเราที่จะสร้างตัวหรือดัดแปลงตัวเองได้ทุกวิถีทางไม่มีใครที่จะมีอำนาจวาสนามากยิ่งกว่าเราที่จะมาสร้างตัวของเราให้เป็นคนดีขึ้นได้นอกจากตัวของเรานี้เท่านั้นแต่เป็นเจ้าอำนาจศาสนาสร้างตัวเองขึ้นมาเราจะให้ได้ยินแต่ข่าวท่านว่าท่านนั้นสำเร็จพระโสดาสกิทาอนาคาท่านนั้นเป็นสมเด็จพระอรหันต์ท่านนิพพานอยู่ที่นั่นท่านตรัสรู้ที่นี่ขอให้ได้ยินเป็นข่าวของเราสักทีเถอะการปฏิบัติมีอย่างไรข่าวของเราจะมีอย่างนั้นการปฏิบัติมีความรอบคอบขอบเขตกับตัวเองเท่าไหร่นั่นแหละเป็นเรื่องที่จะวัดเอามักเอาผลขึ้นภายในตัวของเราที่ทางการนั้นเป็นเรื่องของท่านที่เราทำนี่เป็นเรื่องของเราผลจะเป็นเช่นเดียวกันกับของท่านโดยไม่ต้องสงสัยขอให้ทุกๆท่านได้ทำความมั่นใจมองลงจุดสำคัญคือใจของเราอย่าได้มองข้ามจุดสำคัญนี้ไปเราจะกลายเป็นคนสำคัญขึ้นมาภายในตัวของเราโดยไม่ต้องคาดหมายจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี
2: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

सो पतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमा

Buddho, Sussutho, Karuna, Mahanavo.

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุทธานสัมปทาอารักขสัมปทาสมะชีวิตากัญญาณมิตตาตีบัดนี้จะแสดงธรรมเพื่อชี้แนวทางดำเนินแก่บรรดาท่านผู้อยู่ครองเรือนซึ่งมีกิจธุระมากยากที่จะดำเนินให้ตัวถึงและสม่ำเสมอโดยไม่ผิดพลาดได้เพราะการงานและสังคมความเกี่ยวข้องในระหว่างหมู่เพื่อนด้วยกันมีมากซึ่งอาจเหลือวิสัยที่จะทำให้ถูกต้องเสียทุกอย่างถ้าไม่ได้สำเนียกศึกษาไว้พอประมาณคนเราที่ทำตนให้พลาดท่าลงไปจนถึงกับตั้งตนไม่ได้เนื่องจากการศึกษาน้อยหนึ่งมีการศึกษามากแต่ขาดการยับยั้งน้ำใจหนึ่งจึงเห็นสิ่งใดที่ตนชอบเลยเข้าใจว่าดีและเป็นประโยชน์ไปเสียทั้งนั้นจึงเป็นเหตุให้ทอดตนลงเป็นท่าแห่งความผิดนั้นๆโดยไม่รู้สึกตัวเพราะงานทุกชิ้นพึงทราบว่าเป็นคู่มิตรกับเจ้าของงานคนชั่วก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับสุภาพชนทั่วไปจึงยากที่จะสังเกตเลือกคบเท่าที่ควรถ้าผู้สนใจใกล้ต่อความดีจริงๆแล้วก็พอจะทราบได้ในลักษณะของงานที่ชั่วและคนเลวทรามว่ามีต้นเหตุอันไม่ดีขึ้นกับรูปงานและตัวของเขาเองเช่นผลงานอันเกิดจากทุจริตมีการปล้นสะดมเป็นต้นยอมทำผู้นั้นให้ได้รับโทษมีประการต่างๆเช่นติดคุกนอนอยู่ในเรือนจำจนกลายเป็นคนอับแสงไปเสียทั้งร่างมีแต่ความทุกข์ทรมานตลอดเวลาที่ตนยังเสวยผลกรรมนั้นอยู่เมื่อผลของความชั่วประกาศตัวให้เราทราบว่าไม่ดีตลอดกาลเช่นนี้แม้ผู้จะทำความชั่วจึงเริ่มประกาศตัวว่าจะเป็นคนพาลในขณะเริ่มลงมือทำเพราะฉะนั้นความชั่วกับคนชั่วจึงพอสังเกตได้ในขณะเดียวกันซึ่งพอจะหาทางหลีกเลี่ยงได้โดยมารยาทอันดีงามของเราตราที่บอกไว้ให้เราทราบว่าเขาเป็นคนชั่วก็ประทับไว้กับกายวาจาใจของเขาอยู่แล้วในอันดับต่อไปที่เราจะควรทราบก่อนอื่นคือตัวเราผู้พร้อมอยู่แล้วที่จะทำทั้งความดีและความชั่วอยู่ทุกขณะจึงควรสำนึกและปรับปรุงตัวเองในทางที่ดีเพื่อดำเนินงานให้ได้ผลเท่าที่ควรแต่ต้นจนอวสานแห่งชีวิตหลักธรรมที่ท่านวางไว้มีเพื่อประกันคุณภาพของบุคคลไม่ให้ทอดตนลงสู่ความเลวทรามมีอยู่มากแต่จะยกมาแสดงเพราะเหมาะกับนิสัยของผู้ปฏิและกำลังของผู้ปฏิบัติมีดังนี้อิทธิทูโตปริสะทูโตยาเป็นคนชอบอวดรูปโฉมพนมวันในรูปร่างสวดทรงและความงามของตนจนเกินวัยและความพอดีจะเป็นคนทำลายศักดิ์ศรีแก่และความงามอันน้ำค่าคือคุณธรรมภายในใจของตนให้ขาดสะบั้นลงทั้งขาดความนับถือของสังคมผู้ดีและไม่เป็นที่ไว้วางใจของครอบครัวตลอดผู้ปกครองทั่วๆไปเพราะคนที่เป็นนักเลงหญิงและนักเลงชายยอมกลายเป็นคนเจ้าชู้ชอบสนุกสนานในทางกามอารมณ์โดยไม่รู้สึกตัวที่กินอยู่หลับนอนไม่เป็นหลักเป็นฐานชอบเที่ยวในสถานที่มีสิ่งยั่วยวนใจให้เพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลาและชอบถือเอาที่เช่นนั้นเป็นที่กินอยู่หลับนอนจนลืมตัวลืมการงานบ้านเรือนหมดความสนใจในทางให้เกิดประโยชน์แก่ตนและครอบครัวพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาจะมีกินมีใช้หรือเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนแม้จะเป็นจะตายเขาไม่สนใจทั้งนั้นสมบัติเงินทองจะหมดไปเพราะสิ่งยั่วยวนใจยอมเป็นที่พอใจของเขาไม่เคยตั้งเรียกบวกลบในรายรับจ่ายของตนว่า
ได้มาและเสียไปเท่าไหร่และเสียไปเพราะเหตุใดบ้างคนเราลงได้เป็นนักเลงแล้วไม่ว่านักเลงอะไรต้องเป็นนักจ่ายขึ้นหน้าเสมอเพราะฉะนั้นการเป็นนักเลงจึงทำให้เสื่อมเสียนิสัยและโภคทรัพย์ท่านจึงเรียกว่าอบายมุขคือทางแห่งความเสื่อมสุราตูโตอย่าเป็นนักเลงดื่มสุราจะเป็นเหตุให้เสียทั้งทรัพย์และก่อการทะเลาะวิวาทเมื่อดื่มเข้ามากๆทำให้เกิดโรคถูกติฉินนินทาหมดมารยาทอันดีงามและหมดยางอายต่อบุคคลทุกท่านหมดความเคารพในสถานที่ที่บุคคลควรเคารพทั้งถอนกำลังสติและปัญญาลงโดยลำดับความจริงถ้าสุราในนักเลงสุราได้แพร่ไปในสถานที่ใดมากที่นั่นไม่ค่อยจะได้รับความสงบสุขแต่จะเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆมีการทะเลาะเบาะแว้งฆ่าฟันดันแทงถึงตายเพราะฤทธิ์สุราก็มีมากดังปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เว้นแต่ละวันแม้จะใช้นามแฝงว่าเป็นยาเสริมบ้าหรือยาผิดบ้าก็คงจะไม่ผิดเพราะคนดีๆมีสติสมบูรณ์เหล่านี้เองพอดื่มยาเสริมหรือยาผิดนี้เข้าไปพอสมควรแล้วไม่เพียงกี่นาทีจะเห็นสมุนของความไม่มีสติเริ่มแสดงออกมาทันทีเป็นอาการอวดมั่งอวดมีอวดดีอวดฉลาดและอวดเก่งกล้าสามารถจะปราดออกมาทางกายวาจาทันทีเพราะฤทธิ์สุราเข้าไปทำลายใจให้เสียหลักแล้วสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องรักษาใจต้องล้มละลายไปตามๆกันมีแต่ฤทธิ์สุราเข้าควบคุมหัวใจท่าเดียวจึงสามารถฆ่าได้ทั้งลูกทั้งเมียและญาติมิตรสหายตลอดบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าผู้สาเลี้ยงดูมาแต่วันตกคลอดทั้งนี้เพราะอำนาจนิดดีกรีมันสูงสุดฟ้าจนมองลงมาเห็นคนในเมืองมนุษย์ตัวเล็กเท่าหนูไปถ้าฤทธิ์สุราได้ออกหน้าในสังคมและวงงานได้แล้วต้องกลายเป็นสังคมและวงงานที่แหลกเหลวไปทั้งนั้นไม่มีความเรียบร้อยสวยงามจะตั้งอยู่ได้เพราะฤทธิ์สุราเป็นเหตุเลยเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ท่านเห็นภัยอันจะเกิดจากฤทธิ์สุราว่าจะทำความเสียหายให้แก่มวลมนุษย์ผู้รู้เท่าไม่ถึงการจึงรีบห้ามไว้เสียแต่ต้นมือเพื่อผู้สนใจใคร่ต่อความเจริญจัดตนและส่วนรวมจะมีทางหลีกเลี่ยงไปได้การบรรคุณจัดตนและส่วนรวมทางด้านพระศาสนาท่านถือว่าเป็นโรคร้ายสามารถทำลายสิ่งที่มีคุณค่าในตัวมนุษย์ให้เสียไปเพราะสุราเป็นตัวก่อเหตุส่วนทางโลกผู้แสดงไม่ค่อยมีความฉลาดพอจึงไม่สามารถนำมาแสดงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบโดยละเอียดว่าการดื่มสุราได้ผลดีพอที่จะสามารถทำคนบ้าหรือคนชั่วให้กลายเป็นคนดีมีความฉลาดปราดเปรื่องได้อย่างไรบ้างจึงขอให้เป็นหน้าที่ของท่านผู้เคยผ่านโลกมานานวินิจฉัยกันเองมีเพียงกล่าวตามหลักธรรมที่ท่านว่าสุราทูโตเป็นความเสื่อมเสียนิสัยและโภคทรัพย์ของมวลมนุษย์ได้ทางหนึ่งเท่านั้นอคาทูโตอย่าเป็นนักเลงเล่นการพนันก็การพนันมีหลายประเภทจนไม่สามารถจะนับอ่านได้เพราะผู้ชอบทั้งในทางนั้นผลิตกันขึ้นทุกวันเราควรทำความเข้าใจอย่างง่ายๆว่าการหวังแพ้หวังชนะมีเงินทองหรือสิ่งของมีค่ามากหรือน้อยก็ตามเป็นเครื่องตอบแทนในความแพ้ความชนะนั้นๆเรียกว่าการพนันทั้งนั้นผู้ชอบเล่นการพนันจนติดนิสัยแล้วต้องเป็นนักพลิกแพลงทางกุลมายาเพื่อล่อลวงทรัพย์จากคนอื่นมาเป็นของตนพูดฟังง่ายๆก็ว่านักความจริงหายจริงนั่นเองเรียกว่าทำตนให้หมดความเชื่อถือไม่มีใครไว้วางใจได้เหมือนวานอนสัตว์ประเภทนี้แม้ใครๆจะนำมาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นเวลานานจนคุ้นและเชื่องต่อเจ้าของแล้วก็ตามแต่จะประมาทนอนใจในสัตว์ประเภทนี้ไม่ได้อยู่นั่นเองพอเจ้าของบ้านเผลอเมื่อไรเขาได้โอกาสก็ทับถ้วยทับชามทุบต่อยหม้อข้าวหม้อแกงปัดฉีกเสื้อผ้าและทำลายสิ่งของมีค่าในบ้านตลอดจนเอาไฟเผาบ้านเผาเรือนให้ไหม้แหลกเป็นจุนนิจุนไปหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นสัตว์ประเภทนี้ใครจะนำมาเลี้ยงไว้
ต้องผูกล่ามหรือขังไว้ในกรงจะปล่อยให้เป็นอิสระเหมือนสัตว์เลี้ยงอื่นๆย่อมไม่ได้และเป็นสัตว์อันใครๆไว้ใจไม่ได้ตลอดกาลด้วยนักเลงเล่นการพนันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันโทษที่ตนได้รับย่อมมีการก่อเวรกับผู้แข่งขันเสียทรัพย์โดยปราศจากประโยชน์หนึ่งเสียนิสัยกลายเป็นคนอันใครๆไม่เชื่อถือหนึ่งชอบเป็นขโมยเพราะการพนันเป็นต้นเหตุหนึ่งทรัพย์มีมากน้อยย่อมหมดไปเพราะการพนันทรัพย์ที่ได้มาก็เพื่อการพนันแม้การแสวงหาทรัพย์ก็ชอบแสวงหาในทางที่ผิดสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่ชอบแต่งงานด้วยเพราะกลัวจะเผาผลาญทรัพย์สินและพาเขาให้ล่มจมที่อธิบายเพียงย่อๆพอเป็นคติเครื่องเปลี่ยนใจให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าการเป็นนักเลงเล่นการพนันเป็นความเสื่อมเสียนิสัยและโภคทรัพย์ได้ทางหนึ่งปาปมิโตยาคบคนชั่วเป็นมิตรและมีความสนิทสนมกับคนชั่วจนพาตัวให้เสียไปด้วยคำว่าคนชั่วมีหลายประเภทนับคนชั่วสามจำพวกที่กล่าวแล้วข้างต้นเข้าด้วยพูดฟังง่ายๆก็คือคนในลักษณะสามจำพวกจัดเป็นปาปมิตรคือเป็นบุคคลไม่ควรคบทั้งนั้นเพราะเป็นคนประเภทอันใครๆไม่พึงปรารถนาอยากคบค้าสมาคมไปหามาสู่นอกจากพวกของเขาเองเท่านั้นเป็นคนชอบเอาเปรียบรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเช่นชอบลักขโมยตีชิงยิงราวปล้นจี้ตัดช่องย่องเบาแสวงหาอาชีพโดยวิธีเอาหนามยอกหัวใจคนอื่นเพื่อเอาเลือดหัวอกเข้ามาบำรุงชีวิตหรือครอบครัวของตนเป็นต้นเรียกว่าคนฉุดเคราปัญญาเพราะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการงานที่ชอบทำอันเกิดจากกำลังปีแส้งของตนเหมือนอย่างพลเมืองดีทั่วๆไปความเคลื่อนไหวของเขาทุกๆอาการจะสอนเห็นว่าเป็นเสือร้ายอยู่ในตัวซึ่งใครๆจะพึงระวังเสมอโทษในความเป็นพาลหรือพวกปาปมิตรการจะอยู่หลับนอนไม่ค่อยเปิดเผยเหมือนคนธรรมดามีการหลบหลีกซ่อนตัวอยู่เสมอและชอบเที่ยวหากินหรือแสวงหารายได้ในเวลากลางคืนยามดึกสงัดซึ่งเป็นเวลาพลเมืองดีหลับนอนสิ่งของที่ได้มาในทางผิดกฎหมายต้องเก็บซุ่มซ่อนในที่ลี้ลับเสมอของบางอย่างต้องเก็บซ่อนไว้นอกบ้านไม่ยอมเก็บไว้ในบริเวณบ้านเรือนเพราะกลัวจะเป็นภัยต่อตนเองหรือครอบครัวการกินอยู่หลับนอนของคนจำพวกนี้ไม่มีความสบายเพราะต้องระวังภัยจากเจ้าของทรัพย์บ้างจากเจ้าหน้าที่บ้างซึ่งไม่ทราบว่าเขาจะมาทางไหนและเวลาใดปากและท้องมีความอิ่มหนำสำราญด้วยอาหารปัจจัยที่ได้มาด้วยการยื้อแย่งจากคนอื่นแต่ใจกลายเป็นไฟพะโล้นตนเองอยู่ตลอดเวลาหาความสบายเปิดเผยและอิสระเสรีอย่างคนธรรมดาไม่ได้ชีวิตของคนชั่วเป็นการเสี่ยงภัยอยู่ทุกขณะและไม่ทราบว่าคอกับศีรษะจะขาดจากการตกไปเสียบอยู่บนหัวตอหรือผูกแขวนอยู่บนกิ่งไม้ต้นไหนเวลาใดจึงจัดว่าเป็นภาระอันหนักสำหรับความเป็นอยู่ของคนพาลเพราะฉะนั้นคนผู้มุ่งความเป็นพลเมืองดีมีอิสระในความเป็นอยู่หลับนอนของตนและต้องการชีวิตให้มีคือมีแปรจึงไม่ควรคบปาปมิตรคือคนพาลอย่างน้อยต้องหวังเอาเปรียบรัฐจากเราจนได้ไม่ยอมขาดทุนเพราะการคบกับใครๆท่านจึงเรียกว่าเป็นทางเสื่อมเสียนิสัยและโภคทรัพย์ได้อีกทางหนึ่งเมื่อเราเว้นจากความหายนะคือความชิบหายสี่อย่างนี้แล้วเราควรตั้งตนอยู่ในธรรมของผู้เจริญด้วยทรัพย์คือทางเดินของเศรษฐีจะเป็นผู้เจริญด้วยทรัพย์มีเงินมากซึ่งเกิดจากกำลังปีแข้งของตนตามภาษิตที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาทรัพย์ไม่ว่าทางใดหนักก็เอาเบาก็รับไม่มีการตำหนิงานว่าหนักไปหรือมากไปเพราะเห็นว่างานคือบ่อเกิดแห่งเงินหรือพ่อแม่ของเงินถ้าไม่มีงานเงินก็มีขึ้นมาไม่ได้ตั้งหน้าทำงานเพื่อเงินจริงๆไม่หลบหลีกปีกงานตื่นแต่ดึกเรื่องทำงานแต่เช้าไม่ขี้เกียจนอนตื่นสายและไม่เบื่อหน่ายในงานที่จะบันดาลเงิน
โดยถือว่าเมื่องานมากเงินก็มากไหลหลากมาทุกทิศทุกทางจึงกลายเป็นเจ้าของสมบัติขึ้นมาอย่างรวดเร็วนี่คือคุณแห่งความขยันมันประกอบการงานยอมบันดาลคนให้เป็นเศรษฐีไม่เลือกหน้าว่าเป็นใครขอแต่ให้มีความขยันหมั่นประกอบการงานอันเป็นเหมือนแม่เหล็กเท่านั้นย่อมสามารถดึงดูดสมบัติมาได้ทุกประเภทและเข้าสู่เขตแดนแห่งความขยันท่วมท้นไปด้วยสมบัติเงินทองกองทรัพย์นึกอันใดก็ได้ตามใจหวังจนกลายเป็นเทพบันดาลขึ้นมาเป็นเจ้าครองหัวใจของเศรษฐีผู้มีเงินมากให้ปรากฏเด่นในหมู่ชนเพราะอำนาจความขยันเป็นธรรมบันดาลถ้าติดข้อที่สองว่าอารักขสัมปทาเป็นผู้พร้อมแล้วที่จะในการเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบธรรมนี่คือตู้เซฟเพื่อเก็บทรัพย์ที่ได้มาจากความขยันไม่ให้รั่วไหลออกไปโดยใช่เหตุเพราะทรัพย์ที่ได้มาเมื่อไม่มีที่เก็บย่อมมีราษฎร์อาจสูญหายไปได้ไม่ยั่งยืนตามธรรมดาคนเราเมื่อมีเงินมากอาจดื่มตนถือว่าตนมีอำนาจอาจจับจ่ายทรัพย์ให้หมดไปในวันเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นการเก็บรักษาจึงเป็นยาขนานเอกแก้ความพุ่มเฟือยชุรุษร่ายความรู้จักประมาณเสียได้กลายเป็นคนประหยัดทรัพย์ขึ้นมาเมื่อมีธรรมรักษาสมบัติก็อบอุ่นไม่ร้อนรนหาทางออกเพราะเรามียาแก้โรคพุ่มเฟือยเสียได้แต่ต้นมือจึงไม่กลายเป็นโรคระบาดสังหารทรัพย์จำนวนมากให้เสียไปกลายเป็นคนมีสมบัติเป็นเครื่องประดับตัวและเป็นสง่าราศีแก่วงศ์สกุลอีกด้วยข้อที่3สมชีตาการดำเนินการครองชีพไปด้วยความสม่ำเสมอไม่ให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือยจนเกินไปเป็นผู้มีหลักเหตุผลในการเก็บรักษาและการจับจ่ายประจำตนตลอดเวลาไม่เก็บรักษาจนตนเองเกิดความฝืดเคืองและจับจ่ายจนฟุ่มเฟือยเป็นไปซึ่งเป็นการผิดทั้งสองทางเพราะทรัพย์ถือว่าเป็นคู่ชีวิตในคราวจำเป็นถ้าจำเป็นก็ต้องจ่ายเพื่อถ่ายถอนเอาความสะดวกมาสู่ตนเท่าที่เห็นสมควรตามความจำเป็นที่เกิดขึ้นมากหรือน้อยแต่ที่เห็นจำเป็นไปเสียทุกอย่างก็เกินไปเพราะสมัยทุกวันนี้สิ่งที่จะผ่านมาเพื่อทำลายทรัพย์มีมากมายจนตามแก้ไม่ทันคนที่มีรายได้มากมากแต่กลับจนก็เพราะความไม่รู้จักประมาณเห็นการจ่ายเป็นของดีเสียท่าเดียวไม่เห็นคุณค่าในการเก็บรักษาทรัพย์แม้จะมีมากจึงสูญหายไปราวกับว่ามีปีกแท้จริงปีกหรือหางของทรัพย์ไม่มีแต่อาศัยปีกหางของความพุ่งเฟ้อเหื่อเหิมของความขนองและความไม่รู้จักประมาณพาบินหนีไปทั้งวันทั้งคือพาบินเข้าไปตามชามข้าวต้มขนมอาหารว่างบ้างโกโก้กาแฟบ้างตามโรงลิเกละครบ้างตามโรงภาพยนตร์บ้างตามรถยนต์รถไฟแท็กซี่บ้างเพื่อขับขี่ท่องเที่ยวด้วยความขนองพร้อมทั้งเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆโดยไม่จำเป็นและไม่คำนึงถึงความลำบากมันจะเกิดมีแก่ตนในการข้างหน้าพาบินเข้าไปในโฮเทลบ้างในครับที่ครับกล่อมบำรุงบำเรอบ้างบินเที่ยวตาอากาศตามสถานที่ต่างๆบ้างทั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสถานเป็นสิ่งของหรือสถานที่ที่จะคอยสังหารทรัพย์ให้เสียไปโดยไม่จำเป็นเมื่อตรองดูแล้วสิ่งของหรือสถานที่ดังกล่าวถ้าใครลงได้ก้าวเข้าไปแล้วยอมเป็นเช่นกับโคตัวกล้าเข้าไปสู่วงฆ่าสัตว์ไม่เห็นโคตัวใดจะรอดพ้นชีวิตออกมาได้นอกจากจะแปรสภาพเป็นเนื้อเป็นหนังของโคออกมาเท่านั้นโลกคนผู้พาทรัพย์กล้าเข้าไปสู่สถานที่ดังกล่าวแล้วก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับโคฉะนั้นขณะที่กล้าเข้าไปทรัพย์ก็พร้อมแล้วที่จะกล้าเข้าไปด้วยแต่ขากลับทรัพย์ไม่กล้าออกมาและกลับบ้านด้วยเพราะฉะนั้นรายจ่ายซึ่งเป็นไปเพราะอำนาจความชินต่อนิสัยของกูไม่รู้จักประมาณจึงทวีคูณขึ้นทุกวันไม่มีวันลดละเมื่อนิสัยได้ถูกฝึกในทางจับจ่ายจนพอตัวแล้ว
อะไรก็เลยเป็นของจำเป็นไปเสียทุกอย่างแม้รายได้ยังไม่ปรากฏแต่ความจำเป็นที่ท่วมท้นเข้ามาอันเป็นเชิงบังคับให้จ่ายคอยจะประกาศท้าทายแก่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาซื้อเงินสดไม่ทันจำเป็นต้องซื้อเงินผ่อนหนักเข้าซื้อเชื่อเครดิตหนักเข้าจริงๆก็ซื้อแกมโกงไปเลยทั้งนี้เนื่องจากพุทธนิสัยในทางพุ่มเฟือยจนเกินตัวถูกเวลาทรัพย์น้อยหรือหมดไปส่วนนิสัยที่เสียจึงนับปันทวีคูณและรบกวนให้เราได้รับความเดือดร้อนเมื่อหาให้ไม่ทันก็ผลักดันไปในทางมิชอบหนักเข้าก็เป็นโจรไปเลยทั้งที่เราไม่อยากเป็นเช่นนั้นแต่เพราะสนิมเบื้องต้นก็เกิดจากเหล็กเล็กๆน้อยๆต่อไปก็กัดเหล็กให้เสียจนใช้การไม่ได้นอกจากนิสัยกลายเป็นคุณกลายเป็นเสียร้ายนอกจากนิสัยกลายเป็นเสียร้ายตัวศัตรูต่อทรัพย์แล้วยังมีทางถ่ายทอดให้คุณบุตรและคุณธิดารับไว้เป็นเครื่องสังหารตนต่อไปอีกเป็นเวลานานนี่คือโทษแห่งความไม่สำนึกตัวจึงกลายเป็นนิสัยโรคระบาดติดต่อกันไปเรื่อยๆตลอดวงศ์สกุลคิดทุกคนเราก่อนจะทำอะไรควรพิจารณาให้รอบคอบไม่เช่นนั้นจะเป็นทางให้ผู้อื่นเสียเพราะเราเป็นตัวอย่างไม่ดีอีกจำนวนมากเพราะผู้ใหญ่ทุกคนต้องเป็นแบบพิมพ์ของเด็กได้ทุกๆวัยถ้าแบบพิมพ์ดีสิ่งสำเร็จรูปมาจากแบบพิมพ์ก็จะกลายเป็นของดีไปตามๆกันเพราะฉะนั้นการจ่ายทรัพย์ไม่รู้จักประมาณและมีหลักเหตุผลค้ำประกันทรัพย์ที่มีอยู่จึงพร้อมที่จะชิบหายไปตามๆกันจนไม่มีอะไรเหลือเด็กที่เดินตามผู้ใหญ่ก็พอจะเสียทั้งทรัพย์และรับเอานิสัยไม่ดีไว้สังหารตนในอนาคตก็จะปรากฏแต่คนเสียหายไปทั่วโลกไม่มีใครจะฉลาดสามารถนำแผ่นดินเป็นทองทั้งแท่งไว้ได้เมื่อแผ่นดินถล่มบ้านเมืองก็ล่มจมไปด้วยโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นสมชีวิตาจึงเป็นธรรมค้ำจุนโลกไม่ให้กลายเป็นโลกที่ล้มเหลวผู้ต้องการความเจริญในทรัพย์สินและบุตรธิดาที่ดีจึงควรเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าไว้ครองหัวใจอย่าเชื่อกิเลสตัณหาความโลเลยิ่งกว่าธรรมจะเป็นผู้เจริญด้วยทรัพย์และเป็นสง่าราศีแก่ตนเองและวงศ์สกุลตลอดกาลนานบทที่4กัลยาณมิตรตาคบเพื่อนที่มีน้ำใจเป็นธรรมงามทั้งความประพฤติและน้ำใจได้คติจากเขาเวลาเราเข้าคบค้าสมาคมใกล้ชิดจะติดต่อการงานหรือมีความจำเป็นเกิดขึ้นเขาช่วยเป็นภาระจัดทำฉันพี่น้องร่วมอุทธรณ์เดียวกันไม่เห็นจะได้ทางเดียวยังกล้าสละเป็นสละตายเพื่อเราด้วยเมื่อความคราจำเป็นเกิดขึ้นนี่เรียกว่ากัลยาณมิตรแปลว่ามิตรที่งามหรือสหายผู้เพิ่งเป็นเพิ่งตายจริงๆในขณะเดียวกันเราก็ควรบำเพ็ญตัวให้เป็นอย่างเขาด้วยมาเช่นนั้นจะกลายเป็นมิตรที่เดียวกันซึ่งใครๆไม่พึงปรารถนาอยากจะคบเช่นเดียวกันเพราะการคบมิตรมีน้ำใจกล้าเสียสละต่อกันเป็นสำคัญมากในคราจำเป็นทั้งเขาทั้งเรามาเช่นนั้นจะคบกันได้ไม่นานอาจเกิดความเบื่อหน่ายและหันหลังให้กันถ้าไม่กล้ามองหน้ากันตลอดวันตายก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนคบมิตรต้องสังเกตดูให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงตัดสินใจคบด้วยความซื่อสัตย์ฝากชีวิตจิตใจต่อกันจริงๆจะเป็นเพื่อนต่างเป็นต่างตายกันได้ตลอดกาลนานตามที่ได้อธิบายมาส่วนศีลธรรมเครื่องประดับกายวาจาใจให้งอกงามด้วยบุญกุศลอันเป็นผลให้เกิดสุขในภพนี้และภพหน้านั้นเป็นของสำคัญยิ่งก็รากเหง้าแห่งกุศลนั่นขึ้นอยู่กับศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งที่มีเหตุผลไม่เชื่อแบบกลุ่มเดาซึ่งค้นหาหลักฐานไม่ได้พูดอย่างฟังง่ายๆก็คือเชื่อดีชั่วบุญบาปว่ามีจริงสุขทุกข์จึงเป็นผลให้สัตว์ผู้ทำกรรมนี้เสวยทั่วหน้ากันและกรรมนั้นต้องเป็นของทุกคนซึ่งเกิดจากตนผู้ก่อเหตุไว้และเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะอำนาจแห่งพระกุศลที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ความเชื่อเหล่านี้เรียกว่าเป็นรากเหง้าแห่งกุศลสามารถยังผู้บำเพ็ญความดีมีทานศีลภาวนาเป็นต้นให้บำเพ็ญด้วยความเต็มใจเพราะความเชื่อเป็นแรงงานสำคัญเมื่อผู้มีความเชื่อฝังอยู่ในใจแล้วแม้จะให้ทานรักษาศีลหรือภาวนาย่อมทำด้วยความเต็มใจฉะนั้นศรัทธาจึงเป็นกำลังเพิ่มความเพียร
ในกิจการต่างๆให้สำเร็จได้ตามใจหวังเพราะศรัทธาความเชื่อมั่นต่อความสำเร็จย่อมเป็นผู้นำของกิจการต่างๆให้ถึงแดนแห่งความสมหวังได้ทุกกรณีศรัทธาจึงเปรียบเหมือนพืชอันดีที่จะควรบำรุงให้เจริญขึ้นด้วยธรรมอีกซึ่งเป็นอุปกรณ์แก่กันและกันผลงานที่จะพึงได้รับย่อมสมบูรณ์ขึ้นเป็นลำดับการบำเพ็ญทานในรักษาศีลตลอดปัญญาความฉลาดรอบรู้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายเมื่อมีศรัทธาเป็นภาคพื้นแห่งความสำเร็จอยู่แล้วจึงควรจัดการได้ว่าคนทำดีจนปรากฏได้รับผลแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์ย่อมสืบเนื่องมาจากความเชื่อมั่นในงานและผลของงานที่ตนจะถึงได้รับแม้พระพุทธเจ้าและสาวกถึงทราบว่าเป็นผู้ประเสริฐเลิศโลกได้เพราะศรัทธาเป็นรากฐานเราท่านทั้งหลายผู้มุ่งวิบากสมบัติอันไพบูลย์ในเบื้องหน้าจงเริ่มบำเพ็ญทานศีลภาวนาให้เจริญขึ้นด้วยศรัทธาของตนก็จะได้ประสบผลเป็นที่พึงพอใจในทิฏฐธรรมปัจจุบันและสัมปรายภพเบื้องหน้าโดยไม่ต้องสงสัยนาวสารแห่งกธรรมเทศนานี้ขอบรรดาท่านผู้ฟังจงยังศรัทธาให้ตั้งมั่นในพระศาสนาอุตสาห์บำเพ็ญตนด้วยศรัทธาในจิตที่ชอบประกอบความดีอยู่เนืองก็จะได้ปรากฏความเจริญรุ่งเรืองในตนสิ้นกังวลภายในใจโดยในที่ได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วย

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM

ท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชัน hluangta.com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6 ในระบบ 4-band คลื่นความถี่ 03880 MHz ค่าซิมโบเรตที่ 30000ได้รับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้เป็นวันว่างวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เป็นวันเดินว่างทั่วประเทศไทยใครอยากจะทำอะไรก็ได้วันนี้แต่ส่วนมากมันมักวันเช่นนี้เป็นวันว่างเพื่อความทะเลทลายเพื่อทำลายตนและชาติบ้านเมืองนั่นแหละสัมพันธ์ทะเลทลายวันเสาร์วันอาทิตย์ตามกฎของศาสนาทั่วไปนี่ถือให้เป็นวันว่างเช่นวันพระตามพุทธศาสนาเราถือวันพระเป็นวันว่างของพุทธบริษัทขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำขึ้น14 15ค่ำแรม14 15ค่ำนี่ถือเป็นวันว่างสำหรับการบำเพ็ญทางด้านจิตใจเพราะใช้งานตลอดเวลาไม่มีงานอะไรจะหนักมากยิ่งกว่างานของใจงานใจนี่หนักมากไม่มีเวลาพักผ่อนเลยถ้าไม่นำธรรมเข้ามาเป็นที่พักเป็นที่จอดแวะแล้วจะไม่มีสถานีจอดแวะเลยเตลิดเปิดเปิงตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายออกพบนี้พบนั่นเตลิดพบนั่นเตลิดพบนี้อยู่อย่างนั้นไม่มีวันหยุดยั้งได้เลยใจจึงมีธรรมอย่างเดียวเท่านั้นฟังที่ว่าธรรมอย่างเดียวเท่านั้น ที่จะเป็นที่พักจับยั้งของจิตใจได้ศาสนาจึงต้องมีประจำโลกที่เดือดร้อนอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีศาสนาเป็นน้ำดับไฟแล้วก็แสดงเปลวจดเมฆจดเมฆตลอดเวลาเมื่อไฟมันแสดงเปลวจดเมฆตลอดเวลาแล้วสัตว์โลกก็หาความสุขมาจากไหนใครไปหาความสุขมาจากควันจากไฟเคยมีไหมมีแต่ความเผาไหม้เท่านั้นแหละไฟนี่ไฟที่เหลือปัญหามันกำลังลุกลามนี่เราอ่านหนังสือพิมพ์ไปกินนี่ก็กดสลดสังเวชไม่ได้นี่นี่กำลังอย่างนี้แล้วฟังดิตกเขียวไว้ทั่วสิ้นสงกรานต์ถูกจับขายตัวจองเด็กป.6ภาคเหนือเข้าซ่องเป็นโสเภณีแทนที่จะประกาศอย่างอื่นประกาศคนเข้าเป็นความชั่วช้าลามกเลวตามต่ำชาติที่สุดนี่ประกาศเมืองไทยเราอ่ะฟังว่าเมืองไทยภาคไหนก็เมืองไทยประกาศการประกาศความเร็วซามของตัวเองมันเป็นยังไงถ้าเมืองนอกเขาตำหนิติเตียนแล้วก็เป็นบ้าซะเขายิงเขี้ยวยิงฟันจะกัดเขาไอ้ตัวเป็นหมามันน่าเขาว่าเขาก็ว่าแล้วสิเนี่ยถ้าไม่มีศีลธรรมจะเป็นอย่างนี้แหละขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบด้วยกันบอกลูกบอกหลานให้มีขื่อมีแปรเอาธรรมะเข้าไปเป็นขื่อเป็นแคร์เป็นแปรเป็นน้ำดับไฟเป็นข้อบังคับกฎเกณฑ์ถ้าไม่มีข้อบังคับกฎเกณฑ์แล้วมนุษย์เราจะหาความหมายไม่ได้เลยไม่ผิดอะไรกับสัตว์โลกและเป็นสัตว์ที่ร้ายกาจที่สุดก็คือมนุษย์เราถ้าไม่มีศีลธรรมก็เป็นเครื่องกำกับรักษาเสียอย่างเดียวเท่านั้นเราอยากเข้าใจทนงตัวว่ามนุษย์นี่เลิศกว่าสัตว์นะมนุษย์นี่เลวกว่าสัตว์ขอให้ทราบเสียถ้าความประพฤติเป็นอย่างที่เป็นอยู่และจะเป็นไปแบบเลวทรามอย่างนี้แล้วจะหาความมีศักดิ์ศรีดีงามไม่ได้มนุษย์เราการขายซ่องขายตัวเป็นของดีแล้วเหรอสัตว์เขาไม่ได้เห็นมีอย่างนั้นอันนี้ประกาศลั่นออกไปขายตัวพิจารณาสิความเลวทรามก็อยู่ในจุดนี้เทศวันไหนก็ไม่พ้นที่จะเทศจุดนี้จุดนี้เป็นจุดไฟเผาโลกค ือจุดนี้แหละถ้ามันมีธรรมเข้าเป็นเครื่องกำกับเสียอย่างเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ไม่มีเขตมีแดนตะเลิดเปิดเปิงแหลกเหลวไปหมดทั้งหญิงทั้งชายทั่วประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างเดียวกันหมดเวลานี้กำลังไม่มีขื่อมีแปรนะทำลายขื่อแปรกันด้วยจากศีลธรรมศีลธรรมนั่นแหละคือขื่อคือแปรกฎหมายบ้านเมืองคือขื่อคือแปรเครื่องบังคับเวลานี้ต่างคนต่างทำลายสิ่งกีดกั้นความชั่วทั้งหลายให้ความชั่วได้เดินได้สะดวกต้องทำลายสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้ขัดขวางความชั่วช้าละมกที่จะแสดงออกทางกายวาจาใจของโลกมนุษย์เราเวลานี้กำลังแสดงมากมายกายจะคิดให้รีบคิดนะไม่งั้นจะจิบหายหมดเกิดขึ้นมาลูกคนใดคนนี้เข้าซ่องนั่นคนนั่นเข้าซ่องนั่นมีลูกกี่คนเข้าซ่องนั่นผู้ชายเข้าซ่องนั่นผู้หญิงเข้าซ่องนี้มีแต่เข้าซ่องเท่านั้นหาความเป็นคนดีไม่ได้แล้วทำยังไงบ้านเมืองเราพี่นาสินั่งอยู่ในศาลานี่แหละต่างคนต่างมีพ่อมีแม่แล้วต่างคนต่างมีลูกมีเต้ามีลูกกี่คนเข้าซ่องเท่านั้นคนพี่นาสิต่างคนต่างมีลูกต่างคนต่างเข้าซ่องเป็นยังไงฟังเอาเพียงแค่ศาลาไม่ต้องเอามากมายละต่างคนต่างมีลูกเต้าหลานเหลนเอาคนนี้เข้าซ่องนั่นคนนั่นเข้าซ่องนั่นทั้งหญิงทั้งชายซ่องเหมือนกันหมดผู้ชายไม่ได้มีสิทธิอำนาจมาจากไหนดิบดีมาจากไหนหรอกความชั่วมีติดตัวเหมือนกันเราจะไปว่าแต่ผู้หญิงเลยผู้ชายตัวแสบตัวสำคัญมากตัวเป็นสื่อเป็นทางล่อลวงต้มตุ๋นที่สุดก็คือผู้ชายนี่ผู้หญิงก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันเก่งเหมือนกันผู้หญิงตัวแสบมีเยอะเป็นนกต่อนกเขานกทาไปเลยเออต่อนู้นต่อนี่เดี๋ยวนี้ต้องเอาผู้หญิงนำหน้าเข้าเที่ยวปล้นเที่ยวสะดมที่ไหนต้องผู้หญิงนำหน้าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเป็นนกต่อจะไปเที่ยวปล้นเที่ยวจี้ที่ไหนก็มีผู้หญิงติดต่อเขาเห็นว่าผู้หญิงก็เป็นเพศที่น่าไว้ใจเป็นเพศที่น่าสงสารเขาก็ตายใจสุดท้ายก็ผู้นี้แหละผู้น่าสงสารนี่แหละผู้ที่ถูกเขาว่าสงสารนี่แหละมันทำลายมันตัวเก่งด้วยกันนั่นแหละถ้าไม่มีศีลธรรมที่อย่างเดียวเก่งด้วยกันหมดเราจะว่าผู้หญิงผู้ชายเลยเหมือนกันพอๆกันเรารีบรู้เนื้อรู้ตัวเสียตั้งแต่บัดนี้การทำอย่างนี้ไม่ใช่ของดีเลยกลายเป็นการทำลายศักดิ์ศรีดีงามคุณค่าของมนุษย์เราทั่วประเทศไทยนี่แหละให้ชิบหายแหลกเหลวไปหมดเลยจะไม่มีใครดีแหละในโลกนี้แล้วโลกที่เขาตำหนิมันน่าตำหนิเขาก็ตำหนิเขาก็มีหูมีตาเขามาดูแล้วมันน่าตำหนิก็มีโลกเขาก็มีโลกเราก็มีแต่โลกเขาไม่ค่อยมีเขตมีแดนนักโลกเรานี่มีเขตมีแดนคือพุทธศาสนาเป็นของสำคัญที่เด่นมากทีเดียวถ้าต่างคนต่างปฏิบัติตามหลักศาสนาแล้วจะน่าดูน่าชมทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่พระเนรในวัดก็เหมือนกันบวชเข้ามาหัวร้อนทำให้รักษากฎของพระของเนรแล้วก็ดูไม่ได้เหมือนกันยิ่งเลวกว่าสัตว์ยิ่งเลวกว่าชาวบ้านเขาอีกนั่นกฎศีลธรรมจึงเป็นกฎสำคัญเช่นในวัดนี่มีกฎศีลธรรมเป็นข้อบังคับตลอดแล้วเป็นไงดูพระดูเนรผู้มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับเป็นเครื่องรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันกับผู้ไม่มีศีลธรรมตามกันยังไงบ้างเพียงแป๊บเดียวมันก็รู้มองแป๊บเดียวเท่านั้นก็รู้คำพูดกิริยาที่แสดงออกมามีเหตุมีผลอย่างไรบ้างหรือไม่รู้ทันทีความมีศีลมีธรรม หรือไม่มีศีลมีธรรมจะบอกในกิริยาที่แสดงออกมาจากหัวใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นของจำเป็นมากสำหรับพวกเราที่จะนำมาประคับประคองตัวเองไปไม่รอดถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องฉุดลากแล้วยังไงก็ไปไม่รอดใครจะอวดเก่งอวดดีความรู้วิชาเรียนมามากน้อยเพียงไรนี่แหละเป็นวิชาพาเข้าซ่องเห็นไหมล่ะคนโง่ที่ไหนเข้าซ่องเวลานี้หลอกคนเข้าซ่องเข้าต้มตุ๋นทั่วโลกดินแดนนี่เป็นมีคนโง่ที่ไหนมีแต่พวกนักวิชาทั้งนั้นแหละคนนั้นรู้คนนั้นรู้รู้ทางนั้นทางนี้รู้แต่ทางความชิบหายนั่นสินี่แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสวิชาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของกิเลสดูเอาเรียนมามากน้อยเท่าไรยิ่งคล่องตัวกิเลสใช้ได้ดีถ้าไม่มีธรรมไหนพากันศึกษาอบรมธรรมะนะไม่งั้นจะชิบหายจริงบ้านเราเมืองเราครอบครัวเราจมไปยังไงดูสิครอบครัวนั้นจมครอบครัวนี้จมทั้งบ้านทั้งเมืองไปยังไงดูได้ไหมเวลานี้ยิ่งหนักขึ้นทุกวันนะหนักมากไม่ฟังเลยเรื่องเสียงเรื่องศีลเรื่องธรรมนี่ไม่ฟัง ิเลสมันฉุดมันลากเอาแขนขาดขาขาดหูขาดหัวขาดไปเลยจ้ะมันกำลังรุนแรงเวลานี้ขึ้นของกิเลสนี่รุนแรงมากขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ดวงตาตายไม่มีใครเทศแบบนี้นะเวลานี้รุนแรงมากที่สุดรุนแรงในคนทุกชั้นชาติชั้นวรรณะไม่เลือกกิเลสเหยียบหัวไปได้หมดอย่างสบายสบายถ้ามีธรรมเข้าเป็นเครื่องต้านทานที่อย่างเดียวใครก็ใครเถอะว่างั้นชิบหายไปด้วยกันได้ทั้งนั้นธรรมเป็นความดีงามเป็นสิ่งที่มีคุณค่าประดับพันมดให้มีคุณค่าก็คือธรรมมนุษย์เราจะมีคุณค่าสมเกียรติว่าเป็นมนุษย์ก็คือมีธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องประดับมีธรรมเป็นเครื่องโชว์หน้าร้านกิริยาแสดงออกมาจากอาจจะทำแล้วน่าดูน่าชมทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีธรรมทุกอย่างเดียวนี่แหลกไม่มีอะไรเหลือเลยสมบัติเงินทองก็ของมีมากมีน้อยเอามาเป็นเครื่องเส้นสวงมันหมดนั่นแหละเส้นสวงกิเลสตัณหาเนี่ยดูวัฒนายิงหน้าทุเรศสงสารไปเรื่อยๆที่ทำไงเรียนโถพอตกข้อลงมาให้เรียนแล้วอนุบาลแล้วอยู่ในช่องก็จะไปตั้งโรงเรียนนะต่อไปเนี่ยอยู่ในช่องแม่ก็จะต้องไปตั้งโรงเรียนเอาครูไปสอนในช่องแม่นั่นนะรู้ที่การศึกษาฟังสิเวลานี้มันยังช่องแม่ยังไม่มีโรงร่ำโรงเรียนยังไม่มีครูมีอาจารย์พร่ำสอนพอตกคลอดออกมาก็จับญาติเข้าอนุบาลอนุบาลโตขึ้นมาเป็นผีไปหมดมันเป็นยังไงการศึกษาเราเรียนมีความหมายอะไรบ้างเวลานี้เมืองไทยเราเล่นๆเมื่อไหร่มีแต่ปริญญาตรีโทเอกแล้วสุดท้ายมันก็ลงมาเอกตาข้างเดียวนั่นสิถ้าหมดอีกตาข้างนี้แล้วก็เรียกตาบอดปริญญาตาบอดเลยเรียนมาเท่าไหร่มันก็จะเป็นหน้าเป็นหลังอะไรนี่ละโทษแห่งความไม่มีธรรมในใจเป็นอย่างนี้คนเราหาฮิริโอตตะปะไม่ได้เหล่านี้เป็นเครื่องมือให้คนทำชั่วได้เป็นอย่างดีในบรรดาวิชาทั้งหลายที่เรียนมานี่แหละเป็นเครื่องมือให้คนทะนงเย่อหยิ่งจองหองก็ตัวนี้ตัวสำคัญมากทีเดียวถ้ามีธรรมแล้วไม่เย่อหยิ่งผลพลอยออกมาให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองให้เป็นประโยชน์แก่โลกเรื่อยไปมีมากมีน้อยเป็นประโยชน์ทั่วไปหมดนี่แหละถ้าธรรมเข้าแทรกตรงไหนเป็นมีอย่างนั้นเงินมีบาทหนึ่งเนาะเราแบ่งไว้ในครอบครัวเราเสียสัก50 ตังค์ไม่สำหรับเยียวยาความจำเป็นของเพื่อนของฝูงญาติมิตรนั่นเรายกตัวอย่างนั้นนี่นะเรามีส่วนแบ่งสู้แบ่งรับซึ่งกันและกันด้วยความเมตตาสงสารเห็นใจซึ่งกันและกันไปอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วบาทหนึ่งไม่พอเอามาอีก2 บาทไม่พอเอามาเป็นล้านเป็นแสนเป็นหมื่นไม่พอเนี่ยเราไม่อยากว่าเป็นเลยล้านไปอีกเท่าไรก็ไม่พอมีแต่กว้านเข้ามาหาตัวเองกว้านเข้ามาตัวเองกิเลสตัวเห็นแก่ตัวความโลภก็อยู่กับมันหมดแหละความเห็นแก่ตัวคือความตนีทีเหนียวเวลาแสดงออกมานี่ดูไม่ได้เลยนะนี่คือความไม่มีธรรมถ้าความมีธรรมก็อย่างว่ามีบาทหนึ่งแบ่งเป็น50 ตังค์ฝ่ายเรา50 ตังค์ฝ่ายผู้เกี่ยวข้องเพื่อนสูงจะเป็นจะตายพึ่งพาอาศัย50 ตังค์เฉลี่ยคนนั้นบ้างเฉลี่ยคนนี้บ้างเงิน50 ตังค์ได้คนละ2-3 ตังค์ก็ยังดีกว่าคนมีทั้งร้อยกินทั้งร้อยมีทั้งพันกลืนทั้งพันมีทั้งหมื่นทั้งแสนล้านทั้งล้านกลืนทั้งล้านเป็นไหนไหนนี่มันต่างกันทั้งนี้นะความมีธรรมความมีธรรมท่านี้กันได้ง่ายคนเรานะความเสียสละออกจากธรรมความเมตตาสงสารออกจากธรรมกิริยาแสดงมาเป็นความเมตตาความสงสารความเห็นแก่ใจซึ่งกันและกันแล้วจะเป็นสิ่งที่ตายใจกันได้ทันทีมนุษย์เราไม่ว่าจะอยู่ในภาคใดมุมใดโลกดินแดนใดก็ตามเถอะความเสียสละที่ออกมาจากความเมตตาสงสารความเห็นอกเห็นใจกันนี้เป็นธรรมที่มีคุณค่ามากที่สุดสามารถเฉลี่ยหรือสมัครสมานมนุษย์ทั่วโลกให้เข้าสนิทกลมเกลียวกันได้โดยไม่สงสัยแต่ถ้าความตนีถิ่นเนี้ยและแม้แต่ในครอบครัวเดียวกันก็แตกนะอย่าว่าแต่ลูกเต้าล้านเหรียญเลยคนอื่นเลยครอบครัวเราลูกเต้าเหรียญเราก็แตกกันเพราะความเห็นแก่ตัวไม่ยอมเสียสละถ้าเสียสละก็สละไปทั้งเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปเสียเผาไหม้ไปเสียอย่างนี้แหละธรรมกับโลกเราแยกมาให้ทราบแบบนี้ธรรมคือความมีแก่ใจประพฤติปฏิบัติตัวดีสิ่งใดจะเป็นการกระทบกระเทือนและเสียหายสมบัติของคนอื่นและจิตใจคนอื่นอย่าทำสิ่งนั้นไม่ให้ทำนี่กฎศีลธรรมท่านบังคับเอาไว้อย่าทำต่างคนต่างไม่ทำต่างคนต่างรักษาน้ำใจตนเองและน้ำใจคนอื่นสมบัติคนอื่น มาให้มันกระเพื่อมมาให้มันขุ่นมัวแล้วมันก็เป็นคนดีไปเรื่อยๆต่างคนต่างอบรมรักษาอย่างนี้แล้วบ้านเมืองก็ชุ่มเย็นเป็นสุขนี่ศีลธรรมเป็นอย่างนั้นนะถ้าปราศจากศีลธรรมเสียอย่างเดียวเท่านั้นแหลกแหลกแหลกย้ำลงไปแหลกนี่ไม่มีเหลือละแหลกแล้วแหลกเล่าอยู่นั่นเวลาว่างนี้ก็ให้สอดแสวงหาศีลหาธรรมเข้าสู่ใจใจเป็นโรงงานอันใหญ่โตเปิดแล้วปิดไม่ลงก็คือใจที่ทำงานเขาเวลาเขาเปิดเครื่องเขาปิดเครื่องดับเครื่องได้ไหมใจของเรานี่เปิดไปตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ดับไม่เป็นดับเครื่องพาตะเลิดเปิดเปิงลงเหวลงบ่อลงคลองไปหมดจมไปจมไปจมไปก็เพราะเครื่องมันร้อนร้อนมากมันพาไปได้ทุกแห่งทุกหนเราไม่มีเครื่องยับยั้งไม่มีเบรกห้ามจิตใจของเราก็ต้องเอาธรรมเขาเป็นเบรกห้ามล้อมันวุ่นมาตั้งกี่วันกี่ปีกี่เดือนตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งผ่านนี้ยังไม่เบื่ออยู่กันอยู่เหรอนะความสงบเคยได้เจอไหมแล้วไม่เคยได้เจอที่เดี๋ยวนี้มันถึงไม่สอดแสวงหาถ้าเจอซะบ้างแล้วยังไงก็ไม่อยู่มนุษย์เราต้องหาความสงบที่หลบที่ซ่อนเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้อย่างสะดวกสบายไม่มีใครบังคับหรอกเจ้าของหากพอใจในของเองเจ้าของก็ไม่ได้บังคับมันเป็นความพอใจของเจ้าของเองเพราะเห็นคุณค่าแห่งความสงบร่มเย็นภายในจิตใจจากศีลจากธรรมที่ตนได้อบรมตามมากตามน้อยถ้ามีธรรมเป็นเครื่องอบรมแล้วจะหาความสงบสุขไม่ได้นะมนุษย์เราเราอยากเข้าใจว่าสิ่งนั้นจะพาให้มีความสุขสิ่งนี้จะพาให้มีความสุขไม่มีอะไรพาให้มีความสุขนอกจากธรรมกับใจสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นอันนี้เป็นสำคัญมากท่านไหนให้ลึกถึงธรรมเสมอธรรมคือความถูกต้องมีงามธรรมคือเป็นแดนแห่งความอัศจรรย์อยู่กับธรรมคำว่าธรรมคือความอัศจรรย์แดนอัศจรรย์นั่นแหละแต่ยังไงมันก็ไม่ถูกธรรมชาติที่อัศจรรย์โลกต้องการกันทั้งโลกทั้งแผ่นดินนั่นไม่ว่าโลกไหนต้องการทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วเพราะเป็นของเลิศของประเสริฐนี่แล้วก็เกิดมานี่มาพบพุทธศาสนาเป็นศาสนาเอกซะด้วยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ตามตู้ตามหีบตามคัมภีร์โบราณไม่สนใจมีแต่เรียนแต่อ่านกันไปไม่นำมาเพื่อปฏิบัติพอเป็นเครื่องประดับตนให้เป็นที่น่าดูน่าชมบ้างเลยนี่มันเป็นยังไงชาวพุทธเราวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ต้องพากันสอดแสวงหาคุณงามความดีการทำมือให้ทานเป็นสมบัติของมนุษย์ที่จะต่อภพต่อชาติเพราะมนุษย์เป็นคนฉลาดจะต่อภพต่อชาติด้วยคุณงามความดีที่ถูกต้องดีงามนี่แหละให้เป็นภพชาติที่สงบร่มเย็นจะเกิดในภพใดภพใดแดนใดก็ถ้าอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่เกิดขึ้นจากการทำของเจ้าของเป็นเครื่องสนับสนุนแล้วไปพบในดีทั้งนั้นบุญพาไปดีทั้งนั้นบาปพาไปจมทั้งนั้นนี่เป็นคำพูดของจอมปราบพระพุทธเจ้าทุกๆองค์พูดเป็นเสียงเดียวกันมีแต่กิเลสนั่นแหละมันคัดมันค้านต้านทานขุดคุ้ยธรรมะมีเท่าไรขุดมาเผาฟืนมาไฟให้แหลกหมดเวลานี้ก็กิเลสกำลังขุดคุ้ยแล้วอาจทำมีอยู่ที่ไหนขุดมาลักมาฟันมาเผาให้มันแหลกหมดนั่นแหละคนดีจะไม่มีในโลกแล้วเวลานี้ถูกกิเลสมันเผาเอาจะพูดอาจพูดทำก็หัวเราะเยาะเย้ยกันถ้าพูดเรื่องกิเลสตัณหาแล้วพูดวันยังค่ำคืนยังรุ่งจะได้สัก10ปากนี่หูจะได้จะ20หูนี่มันสนุกฟังสนุกคุยมีเสียงแว่ว่าแว่ว่าในเรื่องของกิเลสออกลวดลายอย่างนั้นมันดีแล้วเหรอหากันจำมานะตอนนี้เทศนี้ละมาเทศมากละน้องตาป.3หมดภูมิแล้ววันนี้หาภูมิใหม่กันหลังเอาละพอเอาเลิกทีนี้อย่าให้ได้ไล่
2: อาจารย์พิศวันพาข้าวเปลือกกระสอบที่121มาเลยนะ
1: มาเลย
3: กับคุณหมาเมื่อเช้านี้ครับ
1: เมื่อเช้านี้เช้าใครอ่ะ
3: ผมมากับคุณแฟนครับคุณแม่ไม่อยู่ครับนี่ถวายยาด้วยไปปวดไปกล้ามเนื้อครับนี่อย่าง
1: เนี่ยฟังนะโอ้คุณทราบจะหันไปทางไหนมันมีหน้าเดียวเอ้ากลับมานี่เลยอืมครับครับนี่จะตาพุทธิอะไรมีเอาละเลิกเลยเลิกละไปแล้วพี่ฉันจะพูดไปฉันพูดเนื่องพูดดี พวกนี้มวนพวกให้เที่ยวไปเลยตัวเราก็พูดหลายแบบหลายฉบับแล้วเลยเดี๋ยวนี้เลยเฉยไม่เอาแล้วไม่เอาเรื่องได้มาเราจะแต้มปูนเองเนี่ยก็แต้มของเราเองปล่อยทิ้งบอกหลายครั้งแล้วคนบอกนี่ต้องเดี๋ยวพลิกมาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเยอะพี่เป็นต้องมีหลายคนมวนครูให้เรานะถ้าเป็นคนเดียวมันจะเป็นประจำคือมันจะเหมือนเดิมใช่ไหมอันนี้วันหนึ่งเป็นแบบนี้วันหนึ่งเป็นแบบนี้วันหนึ่งเป็นแบบนี้หลายครั้งหลายคนบอกแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไม่บอกแล้วมีเฉยแล้วมีแต่ขอปูนหน่อยเท่านั้นพอเอาปูนมาป้ายเองเดี๋ยวนี้ก็ในเรื่องว่านี่อย่างคนนี้มวนนี่เป็นคนหนึ่งนี่เป็นคนหนึ่งนอกจากนั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งนอกจากนั้นเป็นอีกคนหนึ่งคนหนึ่งมีกี่มวนก็มีกี่เจ้าละนี่เราจะไปสันตามตามนี่เนี่ยเอาเก็บไปแล้วนี
4: ่นี่คือหลังจากก็มอบทองคำแล้วเราเล่าคำหลวงเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ได้เสียงมาทองคำได้6ทองคำได้6กิโลเจ็ดบาท60 กรัมนะเรียบร้อยได้ก็ได้19,358 บาทเราได้หลังจากมอบแล้วมอบวันที่10เมื่อผ่านมาเรียบร้อยแล้วเมื่อเราตั้งต้นใหม่ได้แล้วเวลานี้สำหรับทองคำ6 กิโล7 บาท10 ตังค์ดอลลาร์ได้19,358 บาทนี่เราตั้งตรงนี้แล้วเริ่มต้นพอถึง500 กิโลก็เริ่มมอบอีกเป็นระยะเพราะตอนนี้ได้กำหนดใหม่แล้วว่ามอบแต่ละครั้งให้ได้500 กิโลแล้วมอบจริงส่วนนอร่าติดตามหลังกันไปแต่ทั้งมากก็ติดใกล้ชิดกับนอร่าชิดอยู่คาซีแล้วนี่แหละนอร่าก็อ่อนใจอยู่แล้วไม่แทบจะว่าจะไม่หวัง300 ดอลนะเดี๋ยวเยอะกระปูปามมาเลยกองบุญใหญ่มาใส่ประตูไปคอเลยนั่นเห็นไหมล่ะฮะตกลงก็จะล่าเราได้ถึง300,000 ดอลคราวที่แล้วนี้เหลือทองคำก็เลย500นี่คราวต่อไปเราล่าเราก็ไม่อยากสงสัยอ่ะว่ามันจะไม่ติดตามกันนะมันจะติดตามกันใกล้ชิดกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาทองคำเราได้ถึงติดตันตันล่างมาแน่ใจไปเลยว่ามันต้องได้10 ล้านละ10 ล้านดอลนี่แหละตู้ใจของเราที่ตั้งไว้สำหรับเงินสดน้องก็ยังที่ใหญ่ที่น้องหลายทราบแล้วมันก็ตายทั่วประเทศไทยเงินสดเราทางไหนก็จำเป็นมองไปด้านไหนจำเป็นรอบตัวแล้วจะทำไงไอ้ทองคำข้างหลวงแล้วก็ต่อข้างหลวงนะไอ้คนนี้ก็รอบภาคไม่ทราบว่าออดว่าอ้อนว่าขอว่าอะไรดูทางนี้เนี่ยรอบอยู่ตลอดเวลาในวันนั้นมันแทบจะไม่เว้นแต่ละวันที่ผู้มาติดต่อขอความช่วยเหลือจากเราเนี่ยตั้งแต่โรงพยาบาลมาโรงพยาบาลนี่เป็นระดับหนึ่งจากนั้นมาก็ลงร่ำลงเรียนที่ก่อสร้างก็เป็นต่างๆเราไม่ค่อยให้นะก่อสร้างที่ไม่ค่อยจำเป็นนะเราต้องเรียนเหตุผลทุกอย่างต้องควรที่จะให้มากน้อยอย่างไรแล้วเราให้เองเมื่อเหตุผลลงกันเรียบร้อยแล้วมากหรือน้อยรับควรทุ่มเลยเพราะความจำเป็นมันบอกชัดเจนถ้าว่าไม่จำเป็นก็ลดมากจำเป็นมากน้อยอย่างไรแล้วก็ลดลงตามทางถ้ามันจำเป็นมาขอแบบโก้โก้ขอแบบเห็นเขาขอก็ขอแบบโก้โก้นี่ทั้งไม่ให้ทั้งดุด้วยไล่กลับด้วยอย่างนั้นนะเราหลายคนนะมันลืมตัวพวกนี้นะเงินมันคนต้องไปดินก็หามาเพื่อแผ่นดินไทยเราก็เราก็ต้องทั้งที่อยู่ในแผ่นดินไทยจะคิด ช่วยกันเพียงเท่านี้ทำนี้มันไม่ได้หรือว่าไม่ให้นั่นไปจะมาขออีกนะแบบนี้นั่นเห็นไหมเอาเลยอย่างนี้นะเราต้องให้มีเหตุมีผลทุกอย่างเมื่อที่เราจ่ายเงินที่เราหลายเราจึงตายใจได้ตลอดมาเลยเพราะอำนาจความเมตตาที่มันครอบหมดก็เลยกว่าที่จะมาหยิบอันนั้นอยู่บนนี้มันครอบหมดแล้วจะยึดอะไรแม้ตั้งแต่มันหมดไปแล้วมันยังอยากให้อยู่ตลอดจะว่าอะไรมันก็ไปหาหยิบอะไรเลยเนาะมันไม่ลงเลยนะหัวใจลงไม่ได้เลยนะถ้ายิ่งเป็นเรื่องมัวหมองสุดทุกข์ไม่ได้เด็ดขาดเลยเนี่ยอันตรายต่างๆทำบุญจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่มีที่แจ้งที่รับแต่ไม่มีเลยเรื่องที่แจ้งที่รับที่ไหนมีแต่เหตุก็ผลของควรไม่ควรถูกต้องตามธรรมหรือไม่ถ้าขาดธรรมอัปปัญชีเลยเป็นอย่างนั้นนะเราปฏิบัติต่อตัวเองเราก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นเมื่อถูกต้องตามธรรมผลก็ได้มาเป็นลำดับลำดับไม่ขัดธรรมเพราะเวลามาปฏิบัติต่อโลกเฉพาะอย่างยิ่งต่อชาติไทยเรานี้นี้เราก็เอาอันนี้มาปฏิบัติเพราะอันนี้เป็นแบบพยายามกว้านเข้ามาปฏิบัติจนเพ่งเข้ามาถึงหัวใจจากนั้นก็ดำเนินออกก็ต้องออกจนทำจนทำด้วยกันหมดเราทำสุ่ม 4.5 ไม่ได้ยังบอกแล้วพอพูดตรงนี้แล้วกันนี่มันก็มาติดกับข้าวสารนี่แหละผู้สั่งไปเลยผิดพลาดได้มาแล้วเขาก็ตกกระไดพลอยโจรตกกระไดพลอยโจรว่าไงที่สั่งข้าวแบบนี้ล่ะความมุ่งหมายของเราสั่งสำหรับที่จะมาจ่ายคนทุกคนจนมาแจกดังที่เคยปฏิบัติมายังไม่ได้พูดถึงสัตว์คราวนี้นะนี่ก็เลยเอาข้าวประเภทของสัตว์มาเมื่อมันมาดูเมื่อวานนี่แล้วมาดูมันผิดพลาดเลยโทรศัพท์เดี๋ยวนั่นเลยถามถึงนั่นเลยให้ได้ความเขาก็ตกกระไดพลอยโจรแต่นี่ก็ได้นะพอเราว่าสั่งข้าวนี้มันผิดไปนะคือข้าวนี้สำหรับเราสำหรับให้สัตว์แต่เวลานี้เราจะสำหรับแจกคนนะเขาว่าคนจัดมันผิดไปมันผิดตั้งแต่คนสั่งเลยจะเป็นคนใครเป็นคนสั่งวะหม่อมราชวงศ์นู่นน่ะสั่งมาของเรื่องอะไรโอ้ผิดเอาอย่างหนักเพราะฉะนั้นถึงได้ใส่กันหนักที่ขนาดหม่อมราชวงศ์มาสั่งผิดนี่ก็ไถ่ตุ้งเนี่ยเข้าใจไหมเลยไม่ได้บอกเขาว่าเอาให้สัตว์ให้คนเขาก็ฟาดมาเรื่องสัตว์มาที่พอทราบชัดแล้วเขาก็ขอถวายเลยเนี่ยเขาจะตัดใหม่ส่งมาให้เราเองอันนี้มันเป็นแบบบอกกระไดพลอยโจรเขาต้องถวายแล้วจะเอาคืนยังไงกันใช่ไหมล่ะทางโน้นเขาจะถวายเลยบอกเราไม่เอาเราบอกเราไม่ได้ขอแบบนี้เราไม่ได้สั่งแบบนี้เราจะสั่งเราสั่งแบบนั้นว่ะเขาขอถวายเขาขอถวายเลยเราก็บอกเราไม่เอาเราจะแต่อันนี้ก็ไม่ส่งคืนคือเราจะรับอันนี้ไปทางนู่นอะทำอะไรวัดหลวงตาบัวนันะวัดอะไร
5: วัดป่าหลวงตาบัวคร
4: ับ วัดป่าหลวงตาบัวเนี่ยตกลงเสือเรามันก็มีวาสนาพวกวัวพวกควายในวัดมีวาสนานะแล้วมันก็อาศัยหม่อมราชวงศ์นี้แหละแล้วตีลงแรงๆแล้วก็มันมีส่วนที่จะยกก็ต้องยกสิเข้าใจไหมถ้าไม่ใครนี้สั่งผิดพวกนี้ก็ไม่ได้กินเนี่ยมันควรยกเราต้องยกสิใช่ไหมที่นี่ก็เลยตกลงอันนี้เราก็เอาส่วนสั่งข้าวมาแจกประชาชนก็ไม่ลดเอาจำนวนตามเดิม 2,000 2,000 ถุงถุงละ5กิโลนะกำหนดถุงละ5กิโล 2,000 ถุงอันนี้ก็จะมาแจกอันนี้สำหรับอันนี้ก็ผลพอได้มีแล้วเสือก็มีว่าสัตว์มีวาสนาเอาไปนี่ก็ได้ติดต่อกับท่านเสเรียบร้อยแล้วท่านเสแล้วเป็นผู้รับภาระอันนี้ล่ะทุกอย่างไปส่งประชาชนนี่ท่านเสแล้วล่ะเป็นผู้รับเลยรับเลยนี่มือชาตินี่ก็ติดต่อกันแล้วท่านนั้นก็พอใจทันทีนี่นี่จะเอาไปทางวัดป่าหลวงตาบัวส่วนข้าวแล้วก็แจกตามนี้นี่พูดถึงเรื่องเหตุเรื่องผลเราไม่ได้ทำสุ่ม 4.5 บอกแล้วอะไรก็ตายอย่างผิดอย่างนี้ก็ต้องพิจารณาผิดถูกนั่นมีแง่ไหนแง่ไหนควรแก้ไขยังไงอย่างนี้เช่นอย่างพอว่าเขาสั่งผิดอันนี้เขาจะเอาหม้อขัดสวายเลยเราก็บอกเราไม่เอามันขัดกันนั่น เมื่อเขาแต่งทั้งพวกเราเนี่ยแต่งทนายขึ้นฟ้องกันเลยตกลงเราได้ต้องยอมลดตัดสินออกลงเลยให้อันนี้นะแต่มีข้ออีกว่าต่อไปจะทำอย่างนี้นะนั่นเห็นไหมล่ะเดี๋ยวเราก็ข้าวนี่ก็จะเอาไปทำนู่นละสงสารพวกสัตว์หลายวัดเราวัดป่าหลวงกระบัวโอ้ยเต็มไปหมดอันนี้เราก็เห็นใจท่านจันทร์นะไอ้เราก็ท่านจันทร์นี่ท่านจันทร์นี่เป็นข้าวัดป่าบันตาดท่านบวชแล้วก็อยู่วัดป่าบันตาดมาตั้งหลายปีรู้ไม่ต่ำกว่า6ปีมั้งจากนั้นก็ท่านก็เลยมาอยู่ทางเมืองการพอดีเขาถวายที่นี้เมื่อถวายที่นี้เราก็คำนึงคำนวณพิจารณาถึงสถานที่บำเพ็ญของพระประโยชน์ที่จะได้การในจากการบำเพ็ญของพระไปจากสถานที่เหล่านี้มันห่างไกลดูไม่ค่อยมีพระกรรมฐานที่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมจริงมาอยู่ในแถวนี้เราเลยรับที่นี่ให้รับที่นี่ตามเจ้าของเขามาถวายเราคือตามปกติแล้วเขาถวายที่นี่มากต่อมากนะถวายเรานะวัดกรรมฐานนี่การสร้างวัดนี่รู้สึกว่าสร้างง่ายมากแต่อาจจะเป็นรายบุคคลรายบางอาจารย์ก็ได้นะแต่สำหรับเรานี่มากจริงๆเราไม่ได้รับนะ เรารับอันไหนเราต้องเป็นภาระนี่อย่างมีเหตุผลอย่างนั้นนะอย่างวัดปทุมธานีนี่หรอทางศรัทธาเขาก็ถวายเราก็มาพิจารณาในช่องนี้แถวนี้เป็นยังไงตกลงก็เลยรับเขารับแล้วก็ต้องหาผู้มาอยู่ก็ได้อาจารย์เจียนเนี่ยนิมนต์ท่านมาอยู่ท่านก็มาให้ทันทีจึงปลดเพื่อภาระของเราไปอย่างนั้นนะรับที่ไหนต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่างมันต้องถูกไม่ใช่รับสูง4สูง5โอ๊ยไม่เอาอย่างนั้นไม่เอานี่ล่ะวัดเสือกับวัดอันเนี้ยกับวัดวัดปทุมธานีนี่ก็เราเป็นผู้รับให้ก็ต้องหาคนมาอยู่มันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีเหตุมีผลไม่ได้ทําสูง4สูง5นะทําแบบทําดักดักโอ๊ยไม่เอาอย่างนั้นไม่เอานี่เราพูดเรื่องอะไรเลยลืมอย่างนี้แหละพูดไปหลงไปลืมไปนะเนี่ยฮะ
5: ถวายที่ให้สร้าง
4: นั่นแหละนี่พูดถึงเรื่องเหตุเรื่องผลในการปฏิบัติตัวเองและหน้าที่การงานของตัวเองขอให้พี่น้องทั้งหลายกำหนึ่งถึงหลักเกณฑ์บ้างนะอย่าทำสุ่มสี่สุ่มห้าอยากกินอะไรก็กินซื้อดะไปเลยอย่างนี้สูงสี่สูงห้าอยากใช้อะไรกันใช้ดะซื้อดะซื้อดะซื้อดะคนไม่มีเหตุผลคนเช่นนั้นล่ะเป็นคนหลักลอยไม่มีหลักมีเกณฑ์นะคนมีหลักมีเกณฑ์ต้องมีเหตุมีผลกำกับตัวเองว่าการทำอย่างนั้นผิดหรือถูกการใช้การสอยการซื้อการขายแบบไหนแบบไหนผิดหรือถูกคำนึงคำนวณให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยลงมือทำลงไปแม้จะผิดพลาดก็ไม่มากเพราะได้พิจารณาเต็มกำลังแล้วมันผิดพลาดเรียกว่าความฉลาดไม่พอนะแต่เราได้ใช้ความพิจารณาถ้าไม่ใช้ความพิจารณาแม้คนฉลาดก็เสียไปได้ไม่สงสัยมันโง่ตรงที่มันไม่พิจารณานั่นแหละปัญญาจะมีอยู่เต็มตู้เต็มหีบไม่นำมาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยนี่พวกเราทั้งหลายยิ่งเป็นชาวพุทธขอพี่น้องทั้งหลายได้คำหนึ่งถึงความแบบปฏิบัติตัวเองนะการปฏิบัติตัวเองส่วนตัวครอบครัวเจ้าเรือนสังคมให้ต่างคนต่างปฏิบัติมีเหตุมีผลหลักเกณฑ์กำกับตัวเองแล้วอะไรถ้าเสียก็ไม่มากนะไอ้แบบละอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้เสียนะเดินไปไหนมันอดไม่ได้นะเนี่ยดูไปตลอดคือทำเป็นแบบฉบับของโลกทั้งฝ่ายเหตุที่จะต้องดำเนินตามคำนี้ถูกต้องดีแล้วนะผลได้เป็นที่พึงพอใจถ้าลงปฏิบัติตามธรรมไม่ผิดไม่พลาดจากนี้เรามันไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมที่โกโลโกโสมองดูคนต้องคนนี่มองหาตัวคนมันไม่เห็นนะถ้าเห็นถ้าเลิกกิเลสแล้วเต็มตัวเลย มีเสื้อชั้นนอกชั้นในกิเลสมันมีหลายชั้นเข้าใจไหมเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวหรูหราฟูฟ้าไม่ทราบกี่ชั้นนี่แหละพวกบ้าเข้าใจไหมฟังให้ดีนะฟังที่เนี่ยมันไม่ใช่บ้าอย่างมากอย่างไม่ถึงเสียสติสตังล่ามโซ่แล้วก็ตามนะอันนี้บ้าสู้สุร่ายเนี่ยนี่ต่อไปกลัวจะได้ล่ามโซ่มันจะเลยสู้สุร่ายไปอีกสิต้องเตรียมหาโซ่นะพวกนี้ล่ะเข้าใจไหมหาโซ่มัดขาเจ้าของนั่นแหละอย่าไปมัดขาใครนะมันสู้สุร่ายเสียคนทำมีเยอะไม่เอามาใช้ แล้วก็มิดามซ้ำอย่างยี่หยาบย่ำทำไปเลยทำไม่มีความสำคัญอะไรยิ่งกว่าตัวที่เละที่มันสกปรกฟุ้งซ่านไอ้ฟุ่มเฟือยหรูหราฟู่ฟ้านี่คือกิเลสมันไปไหนเนี่ยล้มละลาไปตามมันแล้วนะมันทำนี่ถูกเหยียบไปเลยแหลกไปเพราะฉะนั้นคนเรามันถึงหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หาเงินหาทองหาข้าวหาของกันมาตั้งแต่วันรู้จักเลี้ยงสาวเพราะว่าหามาจนกระทั่งวันตายกิเลสจะมาถลุงตลอดอย่างที่จะเก็บไว้เป็นเนื้อเป็นหลังเป็นผลประโยชน์แก่ตนเช่นมีมามากน้อยแบ่งกินและแบ่งทานอย่างนี้มันมีแต่แบ่งให้กิเลสกินไม่เราไม่อยากว่าแบ่งกินให้กิเลสกินแบ่งให้กิเลสไปถลุงหมดแล้วส่วนแบ่งทานมีเพียงนี้น้อยยังหูหองแทบเป็นแทบตายนี่ใช่ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่มีเหตุมีผลการแบ่งทานเป็นสาระสำคัญมากที่สุดยิ่งกว่าเราจะเอาเข้ามากินมาใช้ในลำตัวของเราไม่มากนะตัวเรากว้างแคบขนาดไหนที่จะเอามาบำรุงรักษาตัวเองนี้ไม่ได้เสียหายมากก็คือไม่ได้เสียถ้าเรารู้จักประมาณก็ไม่เสียมากนะเสียไปจากการจับจ่ายนะไอ้ถ้าเราสู้สุดแรงฟาดให้เท่าไรก็ไม่พอเท่าไรก็ไม่พออันนี้ก็เพื่อร่างกายของเราพอด้วยขอก็เพื่อร่างกายเป็นส่วนหนึ่งทีนี้เพื่อบุญเพื่อกุศลนี่ยืดยาวมากนะเพื่อธาตุขันธ์ของเรานี่เรามีมากมีน้อยอาศัยกินอยู่ปูวายถึงวันตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายก็หมดปัญหาในชาตินี้นะมีมากมีน้อยก็ตามยุติกันเวลาลมหายใจขาดใครลมหายใจขาดคนนั้นยุติการก้าวเดินการท่ายการสอยการอยู่การกินจากวัตถุที่เราหามาแล้วก็ทิ้งมานั่นละอันนั้นนะร่างกายนี้ก็ทิ้งมาอย่างนี้ถ้าไม่เผาไม่ฝังก็เน่าแฟะนั่นมีแค่นี้แล้วนะเรื่องร่างกายสุดวัตถุสิ่งของเงินทองใครก็ทราบว่าอาศัยชั่วการชั่วเวลาแต่ที่เห็นมันไม่ได้บอกอาศัยชั่วการชั่วเวลาได้มันไม่พอไม่พอใจสิ่งที่ให้พอใจก็คือขอให้ได้เต็มใจมันเต็มใจเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มอีกแหละเพราะที่เหลือมันไม่เคยมีความอิ่มพอมีแต่ความหิวโหยตลอดไปนี่แหละเราประมวลออกมาแล้วว่าวัตถุภายนอกนี้เราอาศัยในชีวิตของเราที่เป็นอยู่นี้เท่านั้นหมดนี่แล้วก็หมดสิ่งของเงินทองอะไรจะไปสวรรค์นิพพานตรงแล้วก็ไม่ไปเราเองต่างหากผู้โง่เขลาและผู้ฉลาดที่จะไปตรงนรกได้และไปสวรรค์นิพพานได้หาบาปหาบกรรมก็คือตัวเราเองแล้วบุญกุศลเทิดทูนจะไปสายที่สวรรค์นิพพานก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นขอให้แยกนะการอยู่การกินกินมาตั้งแต่วันเกิดการทานไปยังไงเราได้ทานมีความสนิทติดแนบกันไปกับการกินไหมถ้าการทานไม่มีมีแต่การกินนี่ขาดทุนนะเกิดมาก็เกิดมาขาดทุนอยู่ขาดทุนตายไปขาดทุนไปเกิดอีกขาดทุนอีกมีแต่ความขาดทุนสูญต่อตลอดเวลาใช่ได้หรือคนเราทั้งคนทั้งที่แดนมนุษย์เป็นแดนที่กันกรองมนุษย์ให้เป็นคนดีคนดีปฏิบัติให้เป็นสาระประโยชน์แก่ตนทั้งชาตินี้และชาตินาทำไมเราจึงมาสร้างตั้งแต่ความร่มจมในมนุษย์ของเราสร้างความบ้างมีดีเด่นทางอัดทางธรรมทางบุญศรในหัวใจบ้างเหมือนท่านผู้ดีทั้งหลายมันไม่ได้เหรอให้ถามเจ้าของบ้างนะถ้าถามคนอื่นให้คนอื่นมาถามมันเกิดเรื่องเกิดราวอย่างน้อยหมุดหงิดเป็นอารมณ์นะว่าเขาดูถูกอยู่ย้ำอย่าย้ำตัวเองให้เจ้าของถามตัวเองละเพราะตัวเองเป็นตัวการพาล่มพาจมไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดนะให้พากันเชิดการสร้างบุญสร้างกุศลนั้นมันใช่เรื่องน้อยนะเรื่องใหญ่โตพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มานี่เพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลหนุนมาตลอดหนุนมาตลอดจนได้เป็นศาสดาเอกเดี๋ยวนี้พ้นไปแล้วพระพุทธเจ้าพ้นก็พ้นจริงๆไม่มีคำว่าสมมุติทั้งหลายใน3เดือนโลกธาตุนี้จะไปเข้าสัมผัสในจิตของพระพุทธเจ้าที่บุญสุดจะลอยแล้วได้เลยนี่แหละอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลการทานมากน้อยทานไปทานไปออกไปมากน้อยตามความเสียสละของเราตามกำลังบังชาตามศรัทธาของเราไปมากน้อยมันก็เข้ามามากน้อยนั่นแหละเราทานไปไหนไม่ไปนะถึงว่ากรรมไม่ขึ้นอยู่กับใครกรรมดีกรรมชั่วไม่ขึ้นอยู่กับใครนะใครทำชั่วที่รับก็ตามที่แจ้งก็ตามไปเหมือนเราไปจับไฟในห้องคนเดียวละไปจับไฟในห้องนะปิดประตูให้ดีแล้วไปจับไฟจับแรงๆนะเพราะห้องไม่มีก็เห็นไฟนี่จะไปร้อนให้จับฟาดมันทั้งสองมือต่ำเลยนะเราอยากจะให้เอาเด็กแดงไปเผาแล้วมันแดงโล่อยู่ในห้องนั้นเราก็ไปปิดประตูดีๆแล้วก็ไปจับ เหล็กถ้ามันแรงโลดมันจะเป็นยังไงฟังเสียงร้องดังแก๊กแก๊กในห้องมันร้อนมันจะตายฟังเสียงตดแตกป้าป้ามันทั้งตดทั้งขี้ทั้งร้องทั้งทางเพราะไฟเผาหัวมันอยู่ในที่รับเข้าใจไหมอันนี้คนทำความชั่วในที่รับก็เป็นแบบเดียวกันกับคนปิดประตูเผาตัวเองหรือเหมือนปิดประตูตีหมาปิดประตูดีแล้วไม้หัวลงไปหมาวิ่งจะไปแล้วแง่แง่ขี้แกบทะลักนั่นนี่แหละคำว่ากรรมจึงไม่มีที่แจ้งที่รับเอาที่ทำความดีทำในห้องในหับทำที่ไหนก็ตามความดีเป็นความดีไม่ได้เป็นที่แจ้งที่รับเพราะที่จะมาบีบบังคับความดีความชั่วให้ไม่ให้ได้ผลนะมันอยู่กับเราทุกคนนี่เราให้ทำนะมีมากไม่น้อยแบ่งกินแบ่งทานแต่พี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายจะมีหวังตลอดตลอดด้วยอำนาจแห่งทานของท่านทั้งหลายนี่แหละความดีของท่านทั้งหลายมีทานเป็นพื้นฐานของนิสัยมนุษย์เราที่เป็นชาวพุทธนะมีมากมีน้อยเราจะมาบันมีเท่านั้นมีเท่านี้มีแต่อุบายกิเลสจะเอาไปกินนะกิเลสนี่มีมากมีน้อยไม่ว่าถลุงหมดเลยมันไม่ได้ว่าอันนี้มีน้อยไม่เอาละบ้างไม่ว่าละกิเลสนะถ้าไปทำบุญให้ทานไอ้มีน้อยไม่ได้ไปทานแล้ววันนี้เนี่ยออกแล้วนะมีทางออกถ้าเรื่องกิเลสแล้วมีมากมีน้อยรวบมุดเลยกองรับเหมาคือกิเลสก็ไม่ได้คิดนะพวกเราเป็นยังไงนี่ละมันเสียท่าให้กิเลสก็ขออย่าให้พากันเสียท่ากับกิเลสเราเป็นลูกชาวพุทธพระพุทธเจ้าองค์เอกตรัสรู้เองในโลกเนี่ยครูบาอาจารย์ก็นำธรรมะมาสอนพวกเราให้ขอยึดขอให้ยึดไปปฏิบัติตัวเองไม่มากไม่ได้มากน้อยขอให้เป็นแบบลูกศิษย์ที่มีครูเดินตามครูอย่าแซงแซงครูไปตามทั่วชาละโมกไม่ดีให้พยายามเดินตามครูถ้าว่าเราทำคุณงามความดีนี่ตกนรกสัตว์โลกนี่ตกนรกได้ทั้งนั้นไม่มีใครไปสวรรค์นิพพานได้เลยนิพพานก็ว่างสวรรค์ก็ว่างพรหมโลกก็ว่างว่างหมดเพราะคนทำความดีไปทางดีไม่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงที่เนี่ยคนทำความดีกับคนทำความชั่วคนชั่วอย่างแต่มนุษย์เราเนี่ยไปดูที่ลาดยาวเป็นยังไงเวลานี้จนหาที่นั่งที่หลับที่นอนที่ขับที่ถ่ายไม่ได้แล้วมันแน่นด้วยความชั่วคนชั่วแล้วไปกองอยู่ในสถานที่ชั่วที่ดักสันดานทรมานเป็นยังไงมันมีที่ที่อยู่หรือไม่อยู่คนชั่วคนดีมีที่อยู่เหมือนกันแดนนรกนี่แน่นอัดแน่นมนุษย์เรานี่ก็อัดแน่นอยู่ในเรือนจำเห็นไหมแดนสวรรค์เต็มไปด้วยคนดีนั่นแต่ว่าอัดแน่นเมื่ออัดแน่นคนดีไปไหนมีแต่ความดีคำว่าอัดแน่นนั้นเป็นความทุกข์ความทรมานไม่มีในความดีในคนดีทั้งหลายแต่นรกแดนนรกนี่อัดแน่นเท่าไรยิ่งทรมานยิ่งอัดเข้าแน่นเข้าแต่ทั้งหลายยิ่งไหลเข้าไปแล้วไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปต่อหน้าต่อตาแล้วก็ไปโดดลงนรกโลกไปอัดแน่นอยู่ในโลกแล้วไปบ่นอะไรนรกคำว่าอัดแน่นนรกไม่ได้เป็นทุกข์นะความอัดแน่นมันเป็นทุกข์สำหรับบุคคลทั้งอัดแน่นด้วยกรรมประเภทหนึ่งทั้งกรรมชั่วที่ตัวทำ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนหนักวันนี้ถึงวันที่27กันยายนและขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุฑาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทองมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตหรือเอมม่าเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี
2: ้นายเอกธิธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในส่วนของ200,000ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน 60/40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60/40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึง